0: That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down. Huh?
1: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3 ทุ่มทางช่อง 9 กด 30

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าวเช้าจากสำนักข่าวไทยครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569เช้าวันนี้ติดตามข่าวกับเรา2คนนะครับผมภัทรดนัยเทศสุวรรณครับ
1: และดิฉันรัตติยาเรืองขจรค่ะ
0: แน่นอนว่าวันนี้ข่าวสารก็ยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ว่าข่าวที่หลายคนเฝ้าจับตาก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก10โมงครึ่งโดยประมาณนั่นก็คือเป็นเหตุการณ์ที่หมวดโอครับบุกเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งแล้วก็ไปสังหารภรรยาตัวเองอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าเด็กๆแล้วก็เพื่อนคุณครูเพื่อนพนักงานที่อยู่ภายในโรงเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ใช้เวลายาวนานนะครับร่วมๆ20ชั่วโมงจนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ6โมง20นาทีที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีผู้สื่อข่าวรายงานที่เกาะติดนะครับอยู่ในพื้นที่เข้ามาล่าสุดว่าตอนนี้หมวดโอออกมามอบตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้ทางด้านของลูกชายเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาลูกชายเนี่ยเข้าไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานเกือบครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมก็ยังไม่เป็นผลเดี๋ยวก่อนจะไปดูภาพที่หมวดโอมอบตัวให้ย้อนกลับไปดูเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับว่าลูกชายเนี่ยใช้ความพยายามกันขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับปฏิบัติการนี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเดี๋ยวให้ไปดูเสียงกันก่อนคุณผู้ชมฮะ
1: นี่เป็นนาทีที่ลูกชายซึ่งมีรายงานว่าลูกชายเนี่ยบินขึ้นมาจากทางใต้ลูกชายเป็นตำรวจเหมือนกันนะคะมาถึงที่ชลบุรีเนี่ยช่วง3ทุ่มที่ผ่านมาก็จะใช้ความพยายามในการตะโกนบอกแบบนี้ว่าพ่อใจเย็นๆพ่อคิดว่าลูกรักพ่อมากนะกำลังใจพ่อดีแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่ามีรายงานว่าทางหมวดโอไม่ได้มีเสียงตอบกลับมาเลย
0: ใช่ไม่มีเสียงตอบกลับนะครับก็ลูกชายก็คือ10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าคุณโฟกเนี่ยเป็นลูกชายของหมวดโอนะครับก็จริงๆตามรายงานข่าวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามติดต่อไปตั้งแต่ช่วงกลางวันนะครับว่าอยากจะขอให้ลูกชายก็คือคุณโฟกเนี่ยเดินทางมาช่วยเกลี้ยกล่อมคุณพ่อหน่อยแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยลูกชายบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะเดินทางมาเนื่องจากว่ายังทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือภาพเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยตอนเวลาประมาณ 10:38 น.คุณผู้ชมนี่เป็นภาพวินาทีที่หมวดโอครับบุกเข้าไปภายในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเทศบาลหนองปลาไหลที่บางละมุงชลบุรีแล้วก็เข้าไปเจอกับภรรยาก็คือคุณครูเปิ้ลนะครับที่กำลังทำหน้าที่สอนหนังสืออยู่ออกมาเจอแล้วก็ไม่ได้มีการพูดพร่ำทำเพลงอะไรนะครับหมวดโอก็ลั่นไกใส่ผู้เป็นภรรยาหรือว่าครูเปิ้ลเนี่ยทันทีนะครับแล้วหลังจากที่ยิงเสร็จนะครับหมวดโอเนี่ยก็เข้าไปยืนดูว่าร่างของภรรยาของตัวเองก็คือครูเปิ้ลเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจังหวะนั้นพอแน่ใจว่าครูเปิ้ลเนี่ยเสียชีวิตก็ออกมาขับรถยนต์ส่วนตัวที่จอดไว้ที่หน้าโรงเรียนออกไปทันทีคุณผู้ชมครับโดยมีข้อมูลว่าในคุณผู้ชมครับระหว่างที่เกิดเหตุเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมเด็กๆที่อยู่ภายในโรงเรียนเนี่ยร้องไห้กันระงมเลยได้ยินเสียงได้เจอกับเหตุการณ์ที่มันน่าหวาดวิตกมากคุณครูที่อยู่ภายในโรงเรียนก็ต้องรีบนำเด็กๆนะครับประสานคุณพ่อคุณแม่ให้รับตัวเด็กๆเนี่ยกลับออกจากโรงเรียนไปอย่างทันทีเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรายงานเข้ามาเพิ่ม

0: ิ่มเติมด้วยว่าคุณหลังจากที่หมวดโอเนี่ยก่อเหตุเสร็จแต่คุณผู้ชมขณะขับรถกลับบ้านหมวดโอได้โทรหาลูกนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ลูกฟังรวมทั้งมีการพูดว่าอยากจะทำร้ายตัวเองด้วยนี่คือตามรายงานข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนช่วงเช้านะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยพยายามที่จะติดต่อลูกชายก็คือคุณโฟกที่รับราชการเป็นตำรวจอยู่ที่ภาคใต้ให้ขึ้นมาช่วยเกลี้ยกล่อมคุณพ่อเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จคุณพ่อก็ไปเก็บตัวภายในบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ยอมออกมาสักทีตอนนั้นเนี่ยมีรายงานว่าลูกชายก็ยังไม่พร้อมที่จะบินขึ้นมาจากทางภาคใต้เพราะยังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทางคุณพ่อและคุณแม่ก็คือหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเนี่ยเพิ่งจะจัดงานแต่งงานเนี่ยให้กับลูกชายไปเมื่อประมาณสัก5วันที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีรายงานด้วยว่าอีก 3-4 เดือนข้างหน้าทางทั้งพ่อและแม่เนี่ยจะได้เห็นหน้าลูกด้วย
1: ก็เป็นความพยายามที่หลังจากช่วงค่ำอะค่ะช่วง3ทุ่มเมื่อคืนนี้ทางลูกชายก็คือคุณโฟกเนี่ยก็เดินทางขึ้นมาถึงที่หน้าบ้านแล้วก็พยายามตะโกนผ่านหน้าต่างทางน้ำตาเลยบอกว่าพ่อโฟกรักพ่อพ่อเป็นยังไงบ้างออกมาคุยกับทางหน้าต่างนะพ
0: ่
1: อคือเสียงที่เราเปิดให้ฟังไปเมื่อช่วงต้นนะคะก็คือคุณโฟกพยายามพูดแบบเนี้ยตลอดเวลาแต่ว่าไม่มีเสียงตอบกลับมาจากหมวดโ
0: อ
1: คุณโฟกก็พยายามพูดต่อว่าอย่างนั้นโฟกขอเดินเข้าไปหาพ่อในบ้านได้ไหมเพราะว่าได้ยืนอยู่ข้างนอก
0: ใช่แต่ก่อนที่คุณโฟกจะมาคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามที่จะทำทุกวิถีทางนะครับคือช่วงแรกเนี่ยได้มีการประสานเนี่ยเอาตัวพี่ชายของหมวดโอที่รับหน้าที่เป็นตำรวจเหมือนกันเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมมาคุณผู้ชมครับคือทางตัวพี่ชายเองเนี่ยพยายามที่จะตะโกนเนี่ยให้หมวดโอเนี่ยออกมามอบตัวออกมาพูดคุยกันแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเสียงตอบรับใดๆไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาเดี๋ยวลองไปดูจังหวะที่พี่ชายของหมวดโอเนี่ยพยายามเกลี้ยกล่อมกันก่อนนะฮะ
2: โอครับใจเย็นๆวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่มาช่วยนะครับพี่ถ้าคดีเราคุยได้นะครับเราเอาความปลอดภัยตัวเราก่อนนะครับพี่ใจเย็นๆวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่ขอใจเย็นนะครับวางอาวุธแล้วออกมาแสดงตัวครับพี่รับโทรศัพท์ผมนะครับ
3: ได้เห็นแกบ้างไหมครับหรือยังไงบ้าง
4: ได
3: ้เจอแกเจอไหมหรือ
4: ไม่เจอ
5: ไม่เห็นเงาไม่เห็นอะไรเลย
4: ไม่เลย
5: แกยังปลอดภัยอยู่ไหมตอนนี้ครับ
4: น่าจะอยู่ข้างในนะ
3: อยู่ในห้องในห้องนอนหรือยังไงครับ
4: ป้ามันปิดพื้นหมดเ
5: ห็นแต่เราก็ไม่รู้ว่าแกเครียดไปหรืออะไรยังไงถูกไหม
4: เครียดไม่ต้องขาหรอกเพราะเขามีโรคประจำตัวเขาอยู่แล้ว
5: เป็นโรคอะไรบ้าง
4: ก็มีโรคลมชักลมอะไรก็ไม่รู
5: ้ยังไม่เห็น
4: ผมก็พูดคำว่าถ้าได้ยินเสียงช่วยเคาะกระจกนิดหนึ่งว่าฟังผมอยู
5: ่มีไหมมีเสียงเคาะไหม
3: ไม่ตอบสนองเลย
0: นี่คือพี่ชายของหมวดโออันนี้เราต้องแจ้งก่อนว่าเราย้อนเหตุการณ์ไปตั้งแต่เมื่อช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามประสานนะครับทุกคนที่จะมีอิทธิพลนะครับต่อทางความรู้สึกของหมวดโอเนี่ยให้มาช่วยพูดคุยกันหน่อยเริ่มต้นที่พี่ชายของหมวดโอพูดคุยกันอยู่นานครับเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานก็ยังไม่มีเสียงตอบรับกลับมาตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ปักหลักอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้ครับเพื่อที่จะพยายามพูดคุยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจย้ำนะครับย้ำว่าใช้เรื่องของการเจรจาเป็นหลักก่อนใช้เรื่องของการเจรจาเป็นหลักจะไม่มีการใช้กำลังอ่ะคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นอย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปตอนเวลาประมาณ3ทุ่มครับ3ทุ่มลูกชายก็คือคุณโฟกเนี่ยก็เดินทางมาจากภาคใต้นะครับเดินทางมาจากภาคใต้แล้วก็ระหว่างนั้นเองมีคุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันด้วยว่ารูปแบบของการพูดคุยการเจรจาจะเน้นไปที่การเกลี้ยกล่อมเชิญชวนทางด้านของหมวดโอเนี่ยออกมาด้านนอกบ้านแล้วก็มามอบตัวมาพูดคุยกันเนี่ยฮะนี่เป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะตอนที่คุณเจเศษเนี่ยยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ไปเจอคุณโฟกเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการเกลี้ยกล่อมกันอยู่นานครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เป็นผล
1: คุณเจเศษไปถึง2รอบนะจุดเกิดเหตุแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะเมื่อทางคุณโฟกที่เป็นลูกชายมาถึงก็ตะโกนผ่านหน้าต่างอย่างที่บอกไปว่าทั้งน้ำตาเลยบอกว่าพ่อเป็นยังไงบ้างออกมาคุยกันเถอะโฟกขอเดินเข้าไปในบ้านหาพ่อได้ไหมโฟกอยากกอดพ่อนะเดี๋ยวไปดูนาทีบรรยากาศนี้กันอีกสักรอบค่ะ
0: ได้ครับ

0: พ่อเลยพ่อพ่อดีพ่อดีเราดูมาข้าวบ้างนะไม่ใครทำไมพ่อเลยพ่อ
1: สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะครับครึ่งชั่วโมงไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งสิ้นเจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องตัดสินใจนำตัวคุณโฟกออกมาจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้มีการเตรียมกำลังนะครับเฝ้าระวังกันอยู่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีความพยายามในการติดต่อทั้งญาติสนิทคนสนิทบุคคลที่หมวดโอให้ความไว้วางใจเข้ามาช่วยเจรจาแต่สุดท้ายครับก็ยังไม่มีเสียงตอบรับออกมาจากหมวดโอที่อยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ก็ย้ำนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้ก็ยังคงคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเมื่อคืนก่อนเที่ยงคืนมีอีกหนึ่งคนนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประสานมานั่นก็คือคุณสมศักดิ์อายุ72ปีคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องของหมวดโอแกบอกว่าคือหลังจากที่ทราบเรื่องปั๊บเนี่ยก็เลยรีบเลยบึงรถมาจากชัยภูมิด้วยความเป็นห่วงเพราะเมื่อวานเนี่ยก่อนเกิดเหตุตอนเวลาประมาณ8โมงเช้าภรรยาของคุณสมศักดิ์เนี่ยยังได้มีการพูดคุยโทรหาหมวดโอเรื่องของการทำใบขับขี่ของลูกชายเมื่อวานเนี่ยคุณสมศักดิ์บอกว่าตอนที่ภรรยาตัวเองคุยกับหมวดโอเนี่ยน้ำเสียงท่าทีทุกอย่างก็ยังคงปกติดีจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหมวดโอก่อเหตุยิงภรรยาของตัวเองตอนเวลาประมาณสักเกือบ11โมงเนี่ยแหละฮะก็เลยโทรหาหมวดโออีกครั้งเพื่อพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมแล้วก็ปลอบใจบอกให้ตั้งสติขอให้คำนึงถึงอนาคตของลูกนะโอนะแต่ว่าหมวดโอไม่ตอบอะไรหัวเราะที่ปลายสายแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยทางคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมวดโอแกมีโรคประจำตัวที่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่องหากขาดยาเนี่ยอาจจะเกิดอาการชักได้ก็เลยไม่แน่ใจว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยหมวดโอได้รับประทานยาประจำตัวหรือไม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าขณะนั้นหมวดโอมีสติสมบูรณ์ดีหรือไม่ส่วนความสัมพันธ์ในครอบครัวที่หลายฝ่ายเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นชนวนเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าหมวดโอแล้วก็ครูเปิ้ลเนี่ยใช้ชีวิตคู่รักกันดีนะครับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานกว่า20ปีที่ผ่านมาไม่เคยปรึกษาปัญหาใดๆเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเลยมีแต่ปัญหาเรื่องงานเท่านั้นตอนนี้ก็เลยยังไม่แน่ใจว่าสาเหตุสำคัญเนี่ยมันเกิดจากอะไรที่สะสมอยู่ภายในใจฟังเสียงคุณสมศักดิ์กันหน่อยนะฮะ
2: เมื่อมีปัญหาเกิดแล้วใช่ไหมเราก็มาแก้ไขกันแล้วก็พูดลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้คิดถึงอนาคตลูกด้วยว่าอะไรเป็นอะไร
3: คือผมคุยกันแล้วแต่มันไม่ฟังไง
4: ถ้าไม่ฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าใครจะฟังนะ
3: ก็ผมก็ไม่รู้ว่าที่ว่ามันไม่ฟังนี่มันอยู่ในอาการแบบไหนลักษณะแบบไหนแล้วมัน
4: บัง
3: คับ
4: ไม่ได
3: ้ประเมินไม่ได้แต่เชื่อเหลือเกินนะสำหรับนิสัยของที่ผมนี่นั่นแหละมันไม่ใช่เป็นคนแบบนี
4: ้แล้วก็ม
3: ีสัญญ
4: าเรา
3: อันนี้หลังเรียนใจเราไปยิงใส่เขาไม่ได
4: ้คิดว่าต้องหนักขนาด
3: ถึงก็ยิงเมียอ่ะพี่คิดดูว่าเขาอยู่กันมานี่20 30ปีก็ไม่ฆ่าเมียได้อันนี้เราผู้ชายแล้วก็ต้อง
4: มีวิสัยของ
3: ตัวใช่ใช่ถ้ามากกว่า
5: และล่าสุดค่ะเมื่อ 6:20 น.ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาถผู้กำกับการสภ.บางละมุงเปิดเผยว่าหลังจากลูกชายแล้วก็บุคคลใกล้ชิดแทบจะทุกคนพยายามเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เพื่อเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่อง 6:20 น.ค่ะทางหมวดโอยอมมอบตัวแต่โดยดีโดยมีรายงานว่าขณะออกมามอบตัวร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอไม่มีอาวุธปืนติดตัวแต่อย่างใดอันนี้เป็นภาพล่าสุดเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคุณผู้ชมเป็นนาทีที่ทางหมวดโอ
1: ลองดูบรรยากาศ
5: มาว่าจะขอมอบตัวค่ะ
1: ลองดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับ

0: เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเป็นภาพนาทีที่หมวดโอตัดสินใจออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
1: ก็ไม่มีอาวุธปืนติดตัวออกมานะคะตามที่ตำรวจแจ้งก็คือขณะออกมามอบตัวหมดโอไม่มีอาวุธปืนติดตัวและเจ้าหน้าที่ก็เข้าถึงจุดที่นำอาวุธไปวางไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้ตำรวจเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานนี่ค่ะเป็นนาทีที่

0: ผู้ต้องหาที่ออกมาจากบ้านพักก็จะเห็นว่ามีอาการอ่อนเพลียและก็ยังคงอยู่ในภาวะเครียดโดยหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องขณะที่สถานการณ์บริเวณหน้าบ้านพักก็คือเป็นหมู่บ้านนะคะขณะนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ปลอดภัยแล้วการมอบตัวครั้งนี้ก็ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสายของ9กันยายนตลอดข้ามคืนกว่า20ชั่วโมงนะคะจนถึงช่วงเช้าวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายที่สุดก็ทำให้บิดาหรือหมุดโอออกมามอบตัว
1: คือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ลูกชายก็คือคุณโฟกเนี่ยได้มีการพูดคุยกับคุณพ่อไปเมื่อตอน3ทุ่มแล้วก็ไม่เป็นผลเจรจากันนานกว่าครึ่งชั่วโมงแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
0: เสื้อสีขาว
1: หมวดโอก็คือผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประคองตัวเอาไว้อยู่เนี่ยนะครับคือคุณโฟกเนี่ยตัดสินใจนะครับขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพูดคุยกับคุณพ่อก็คือหมวดโออีกหนึ่งครั้งตอนเวลาประมาณตีห้านะครับคุณผู้ชมลูกชายเนี่ยก็คือคุณโฟกใช้ทุกวิถีทางทั้งการใช้ลำโพงพูดเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า1ชั่วโมงขอให้คุณพ่อเนี่ยออกมาพูดคุยออกมามอบตัวแล้วก็ยืนยันกับคุณพ่อว่าถ้าหากพ่อออกมามอบตัวจะไม่มีใครทำร้ายคุณพ่ออย่างแน่นอนขอให้ไว้วางใจเพราะมีลูกชายก็คือคุณโฟกเนี่ยจะอยู่กับคุณพ่อตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือก็โทรเข้าไปนะฮะโทรเข้าไปเหมือนกันตอนโทรเข้าไปช่วงแรกเนี่ยทางคุณพ่อก็ยังคงรับสายแล้วก็มีการพูดคุยกันอยู่แต่คุณพ่อก็ยังไม่ยอมที่จะเดินออกมาจากบ้านก็เลยทำให้คุณโฟกเนี่ยตัดสินใจขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคุยกับหมวดโอเนี่ยภายในบ้านด้วยตัวเองโดยมีการกำหนดจุดนะครับให้พ่อเนี่ยพ่อลูกคู่นี้เดินออกมาเจอกันคนละครึ่งทางภายใต้การควบคุมสถานการณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็พูดคุยกันอยู่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับสุดท้ายการเจรจาเป็นผลสำเร็จครับแล้วเราก็ได้เห็นภาพเมื่อสักครู่ก็คือหมวดโอตัดสินใจออกมามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นเท่ากับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเวลาประมาณ 10:38 นาทีของเมื่อวานนี้แล้วก็ยุติเหตุการณ์ลงตอนเวลา 6:20 นาทีกว่า20ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้ความพยายามหลังจากที่หมวดโอก่อเหตุยิงภรรยาของตัวเองเสียชีวิตนะครับแล้วก็ตอนนี้หมวดโอถูกนำตัวไปสอบสวนต่อในพื้นที่ของสถานีตำรวจในพื้นที่ของสภ.บางละมุงเป็นที่เรียบร้อยยุติเหตุการณ์อันยาวนานกว่า20ชั่วโมงเป็นผลสำเร็จเดี๋ยวความคืบหน้าสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของทางสำนักข่าวไทยแล้วก็ถ้าระหว่างที่เราจัดรายการกันอยู่ถ้าหากมีความคืบหน้าเคลื่อนไหวใดๆจะรีบรายงานให้ทราบทันทีนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่เมื่อปี64มีเจ้าสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อไจแอนท์เขาเหมือนไปทำร้ายกัดเจ้าของจนเสียชีวิตเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะคะทำให้มีคนใจบุญคนหนึ่งเป็นหญิงวัย70ปีอุปการะรับเลี้ยงดูสุนัขตัวนี้ต่อ
1: หมาพิษบูนะ
0: ใช่แม้ว่าจะเคยกัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วแต่ที่สุดค่ะล่าสุดก็เกิดเหตุซ้ำอีกครั้งเจ้าไจแอนท์ตัวเดิมเนี่ยแหละค่ะก็กัดหญิงใจบุญรายนี้ที่อุปการะเลี้ยงดูมานานกว่า5ปีคุณยายเสียชีวิตเช่นกันจากการทำร้ายของเจ้าใจแอนภายในบ้านพักค่ะนี่เป็นสภาพบ้านพักหลังหนึ่งนะคะที่หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวได้รับแจ้งเหตุมีสุนัขกัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บริเวณซอยนวมิน111แยก7ที่บึงกลุ่มกรุงเทพค่ะที่เกิดเหตุจะเห็นว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในรั้วรอบขอบชิดฝั่งด้านขวาของตัวบ้านเนี่ยเขากั้นเป็นคอกเลี้ยงสุนัขเจ้าหน้าที่พบนางวันดีอายุ70ปีเจ้าของบ้านนอนหงายจมกองเลือดอยู่ในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวกางเกงวอร์มขายาวที่สำคัญค่ะเจ้าของบ้านมีบาดแผลจากการถูกสุนัข กัดจนคือจนทั้งเละทั้งใบหน้าค่ะทั้งลำคอและแขนหลายแผลเลือดกระเซ็นไปทั่วบริเวณโดยมีสุนัขพิทบูเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ7ปีชื่อเจ้าไจแอนท์เนี่ยแหละค่ะที่เป็นคนก่อเหตุเดินเพ่นพ่านอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยต้อนสุนัขตัวก่อเหตุเข้ากรงจนสำเร็จด้านแม่บ้านเล่าว่านางวันดีอายุ70ปีค่ะผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของสุนัขแต่ไม่ได้พักอาศัยอยู่ในที่เดียวกันปกติเธอจะมาให้อาหารด้วยตัวเองทุกวันก่อนเกิดเหตุนางวันดีเข้ามาให้อาหารและเล่นกับเจ้าใจแอนตามปกติแต่สุนัขก็เหมือนอยู่ดีๆก็เกิดเข้ามากัดแล้วก็ทำร้ายนางวันดีซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะนางวันดีเขาตั้งใจเช่าเพื่อเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะส่วนตัวนางวันดีเขาจะอยู่บ้านอีกที่นึง
1: แล้วผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

0: เนี่ยจริงคุณผู้ชมหน้าตาของเจ้าใจแอ้นนะครับ
1: คือต้องบอกว่าตอนเจ้าหน้าที่ไปเจอค่ะไม่มีใครกล้าเข้าไปพยายามควบคุมนะเพราะว่าต้องให้ผู้เชี่ยวชาญน่ะที่จะเข้าถึงสุนัขพิษบูได้เนี่ยต้องล้อมอยู่นานเลย
0: ใหญ่มากอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่น้องโอ๊ตได้บอกไปว่าประวัติมันเคยก่อเหตุกัดเจ้าของเนี่ยตายมาแล้วด้วยนะคุณผู้ชมคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยที่เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปจับเจ้าใจแอ้นเนี่ยเขาบอกแบบนี้ฮะเขาบอกว่าไอ้เจ้าใจแอ้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมลองดูดิด้านหน้าของมันเนี่ยใบหน้าของมันเนี่ยยังมีรอยคราบเลือดอยู่เลยเนี่ยนะฮะบอกว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีกำลังมีอาการป่วยอยู่ฮะไม่สบายอะว่ากันอย่างนั้นมันก็เลยมีอาการหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลาแล้วมันประกอบกับเป็นจังหวะที่คุณวันดีเนี่ยเปิดกรงเข้ามาตั้งใจจะเอาอาหารมาให้แล้วก็จะทำความสะอาดกรงของเจ้าใจแอ้นแล้วก็เป็นจังหวะที่เจ้าใจแอ้นเนี่ยเข้าไปขย่ำนางวันดีจนเสียชีวิตจนไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันประวัติย้อนหลังของเจ้าใจแอ้นเนี่ยเจ้าสุนัขพิษบูตัวนี้เนี่ยมันเป็นสุนัขเพศผู้อายุประมาณ7ปีโอ้โหวัยกำลังหนุ่มกำลังแน่นเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็เคยก่อเหตุเมื่อตอนปี64ตอนนั้นเป็นข่าวดังมากไปกัดเจ้าของวัย56ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสภายในบ้านหลังหนึ่งที่บางละมุงชลบุรีเมื่อวันที่15เมษายนตอนปี64ตอนนั้นเจ้าของอาการสาหัสรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนที่จะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วพี่วันดีคนนี้คุณวันดีคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่รักสุนัขมากครับเขาก็เกรงว่าถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยอาจจะโดนฆ่าตายว่ากันอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจครับขอรับเลี้ยงเจ้าใจแอ้นเอาไว้ด้วยการไปเช่าบ้านเนี่ยเลี้ยงเจ้าใจแอ้นตัวนี้โดยเฉพาะเลยจนกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณวันดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอุทาหรณ์ใหญ่เลยนะครับสำหรับคนที่รักสุนัขเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์พิษบูตัวนี้เนี่ยมันเคยเกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: อันนี้เป็นสายพันธุ์แบนด็อกนะ
0: ค
1: ะผู้เลี้ยงเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมจริงๆต้องเชี่ยวชาญเลยเคยมีการพูดคุยกันด้วยว่าการที่จะให้อนุญาตให้คนที่อยากจะสนใจหรือชอบเลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เนี่ยจริงๆอาจจะต้องมีใบรับรองไหมเพื่อที่จะเหมือนจะได้มั่นใจว่าปลอดภัยอะค่ะจะต้องมีการไปศึกษาส่วนคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าใจแอ้นหลังจากนี้จะไปไหนก็มีรายงานว่ากรุงเทพมหานครจะประสานกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ก็จะนำส่งไปยังที่พักพิงสุนัขในเขตประเวศก่อนเป็นการชั่วคราวค่ะ
0: อ่ะคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งเหตุการณ์อุบัติเหตุอันนี้ก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์เป็นคราวซวยจริงๆเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดลำปางอำเภอเถินมีคู่สามีภรรยากำลังจะขับรถกลับบ้านแล้วระหว่างทางอะครับอยู่ๆก้อนหินขนาดมหึมาหนักกว่า100กิโลหล่นทับใส่จนทำให้สามีที่เป็นคนขับเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตอนช่วงเย็นของวันที่8กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมตำรวจสภ.เถินจังหวัดลำปางรับแจ้งเหตุว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่บริเวณถนนสายเถินลี้ช่วงกิโลเมตรที่117ก่อนถึงโค้งนางรำตำบลนาโป่งอำเภอเถินครับเป็นเหตุการณ์ที่มีก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักกว่า100กิโลตกลงมาใส่รถกระบะคันนี้คุณผู้ชมนี่ดูฮะหลังจากที่ตกใส่เนี่ยมันก็แตกกระเด็นเนี่ยออกมาเป็นชิ้นส่วนเล็กๆแบบนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเป็นคราวเคราะห์เป็นคราวซวยจริงๆครับในที่เกิดเหตุคุณผู้ชมไปเจอร่างของคุณสนธยาอายุ42ปีถูกก้อนหินขนาดใหญ่เนี่ยตอนนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยบอกว่าขนาด1คนโอบเนี่ยหล่นทับใส่หลังคารถร่างนี่จมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ภายในรถเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความพยายามกันอยู่พักใหญ่ๆครับกว่าที่จะกู้ร่างเนี่ยออกมาส่งโรงพยาบาลได้เป็นผลสำเร็จแล้วที่อยู่นั่งข้างๆกันนั่งข้างกับคุณสนธยาก็คือคุณอัชราพันธ์อายุ40ปีคนนี้เป็นภรรยารอดตายมาได้ราวปาฏิหาริย์ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวทีนี้พอไปพูดคุยกับคุณอัชราแกบอกว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนี่นะฮะตัวเองเพิ่งจะกลับจากการทำธุระในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็กำลังจะรีบกลับไปทำธุระต่อในพื้นที่ของอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เดินทางมาใช้เส้นทางที่อำเภอเถินนะครับแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยในพื้นที่ตรงจุดนี้ มัน

0: เส้นทางเส้นทางขึ้นภูเขาอ่ะแล้วมันมีฝนตกลงมาแบบนี้ด้วยแล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะมันเหมือนกับว่าเหมือนมีเรื่องเกิดขึ้นกันก่อนก็คือมีอุบัติเหตุเนี่ยรถเนี่ยมันถลายลงข้างทางแล้วก็สามารถควบคุมรถจนสามารถขับไปต่อได้แล้วขับมาไม่กี่กิโลเมตรครับก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีหินขนาดใหญ่เนี่ยกลิ้งตกลงมาจากภูเขาตกใส่ฝั่งสามีของตัวเองทำให้รถด้านหน้าเนี่ยยุบไปแล้วก็หันไปมองสามีเสียชีวิตทันทีคุณอัชราพันธ์บอกว่าตอนนั้นตกใจมากไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับตัวเองขับรถมาไกลเนี่ยเกือบพันกิโลเนี่ยอีกไม่กี่กิโลจะถึงที่หมายแล้วเนี่ยแต่ว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เธอบอกว่าตอนนี้ยังทำใจไม่ได้จริงๆฟังเสียงคุณอัชราพันธ์ภรรยาของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะครับ
1: คือตอนนั้นก็คือรถกำลังวิ่งกำลังออกตัว
2: แล
1: ้วรถทำยังไงพี่ตอนนั้นพี่
2: พอตกมาหันไปเห็นแฟนก็เรียกแฟนแบบเรียกแฟนแล้วว่าแฟนเขาหมดสติไปแล้วคือเขาไม่รู้เรื่องแล้วมือเขาอะไรเขาก็เราเห็นเลือดอาบตรงนี้เราก็เรียกพี่ตื่นมาคือเราลุกออกแล้วเขาก็ไม่เหมือนกับไม่ได้ยินเลยแต่รถมันไหลมันถอยหลังหนูก็เลยจะเอื้อมมือไปหันอีกแล้วมันไปไม่ถึงหนูก็เลยใส่เกียร์แล้วก็หักพวงมาลัยเข้าข้างที่จริงเราไม่เห็นในเลนแล้ว
1: คือตอนนั้นเราเห็นหินหรือยัง
2: ไม่เห็นค่ะคือมันตกมาใส่แฟน
3: ขณะที่สาเหตุหลายคนตกใจว่ามันเป็นภัยธรรมชาติหรือมันจะแบบสามารถป้องกันได้ไหมนะคะทางหัวหน้าหมวดทางหลวงแม่พริกสำนักงานแขวงทางหลวงที่1บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่าหินที่ร่วงลงมาน่าจะเกิดจากฝนตกแล้วมันชุ่มน้ำซึ่งท่านบอกว่าถือเป็นภัยทางธรรมชาติสำหรับถนนเส้นนี้ถือว่ามีความเสี่ยงตลอดทางค่ะทางแขวงการทางก็ได้มีป้ายและกรวยเตือนไว้ตลอดจึงอยากฝากถึงประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านบริเวณนี้ว่าในช่วงฤดูฝนคุณหลีกเลี่ยงการขับขี่ที่จะชิดขอบทางที่เป็นภูเขาเพราะว่ามันก็อาจจะมีหินแบบนี้เล็กๆน้อยๆตกมาบ้างอันนี้ส่วนตัวเป็นคนที่เคยอยู่ที่ลำปางใช่ไหมลักษณะของหินที่บอกค่ะตัวภูเขาอ่ะถ้าเป็นจังหวัดที่อยู่แบบนี้ลำปางหรือทางภาคเหนือค่ะจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเถินลี้หรือจะไปแม่เมาะยอมรับว่าเมื่อก่อนนะขับผ่านอย่างนี้เป็นประจำแล้วก็จะเคยเห็นลักษณะว่าเขาจะเอาเหมือนเขาพยายามป้องกันนะคะเอาเหมือนตาข่ายในบางจุดที่มันจะเสี่ยงว่าหินจะร่วงเอาตาข่ายมาคลุมไว้ก็มีหลายจุดหรือพยายามจะปลูกต้นไม้เพื่อให้มันสามารถอุ้มน้ำซับน้ำไว้ได้อะค่ะส่วนความรับผิดชอบนั้นปกติทางแขวงก็บอกว่าจะรับผิดชอบกรณีที่อุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องในการทำงานเป็นหลักส่วนกรณีนี้เกิดจากภัยทางธรรมชาติประกอบกับหินที่ตกลงมาก็ตกลงมาจากภูเขาไม่ได้เกิดจากความบกพร่องในการทำงานหรือความรับผิดชอบแต่มีรายงานว่ารถคันนี้เขาทำประกันภัยชั้นหนึ่งเอาไว้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีความรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ถือว่าเป็นมหากาพย์เกิดขึ้นมายาวนานหลายสิบปีนั่นก็คือเหตุการณ์ระหว่าง2สถาบันอุเทรนถวายและปทุมวันเมื่อวานอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รัฐมนตรีอว.เนี่ยใช้ยาแรงเลยนะครับในการที่จะจัดการกับปัญหาระหว่าง2สถาบันเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเหตุการณ์ไปตีกันอีกแล้วในพื้นที่ของแถวๆ BTS สยามมาตรการจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะจัดการได้จริงหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันนะครับ

0: ครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปFBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬา

0: รอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
2: บรรเทาอาการไอ
3: ขับเสมหะ
2: ทำให้ชุ่มคออ
3: ยากแก้ไอตราเสือดาว
2: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
7: วันสบายสบายในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
8: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
9: สะดวกช้อป
8: ที่ช็อปมาเนีย
10: รายการ360องศานิวโชว์สัปดาห์นี้พบกับโชว์หมอแคนขั้นเทพไวรัลข้ามทวีปแชมป์โลกพ่อมดกลลวงตาเปิดของดีพัทลุงกระเป๋ากระจูดโกอินเตอร์และโชว์เนรมิตตู้เย็นสไตล์อีสานโบราณสาระบันเทิงแบบครบเครื่องเพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยพร้อมลุ้นเป็นซูเปอร์ซูพรีมสุดปังพลังพอดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
11: เอาขนมอะไรไหม
12: เจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
12: เจ้าลิสก้า
11: เอาขนมอะไรไหม
12: ทวิสโก้ทวิสโก
14: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบโก้มาแรง
11: เอาแล้ว
15: ข้าแข่งขันได้ลูก
16: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
11: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
16: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
17: เรียกว่าเป็นปัญหามายาวนานหลายคนนับนิ้วเนี่ยจบมารุ่นสู่รุ่นแล้ว20ปีแล้วไหมก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้
18: เราได้ยินปัญหานี้มาตั้งแต่สมัยแบบเรายังเด็กๆมากๆเลยนะแล้วก็ยังคงมีปัญหาต่อเนื่องยาวนานแล้วก็ล่าสุดที่น่าจะเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้นำมาสู่การใช้ยาแรงของทางรัฐมนตรีอว.ก็คือเหตุการณ์เมื่อตอนช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่นักศึกษาทั้ง2สถาบันเนี่ยไปเจอกันแล้วก็ไปตีกันกลาง BTS สยามเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเหตุการณ์กันก่อนแล้วกันว่าเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงมันน่ากังวลกันขนาดไหนคุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ตอนเวลาประมาณ 7:00 น.นะครับทั้ง2สถาบันเข้าไปเจอกันแล้วก็ไปตีกันไปทะเลาะกันบน BTS คุณผู้ชมครับแล้วเป็นจังหวะที่มีทั้งคนทำงานนักท่องเที่ยวเด็กนักเรียนต้องใช้พื้นที่ตรงจุดนี้หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าพื้นที่สยามใจกลางเมืองเขตเศรษฐกิจแบบนี้เราจะสามารถมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสวัสดิภาพกันได้มากน้อยขนาดไหนถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้มาตรการต่างๆที่เคยออกมาเหมือนกับว่ายังไม่สามารถทำอะไรกับนักศึกษาทั้งสองสถาบันได้อะนะโอ๊ตฮะ
17: ก็เลยเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีกระทรวงอว.ค่ะก็คือคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เรียกประชุมด่วนก็คือหลักๆเนี่ยเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ท่านบอกว่ามันกระทบต่อภาพลักษณ์
18: เหมือนเป็นฟางเชือกสุดเป็นฟางเชือกสุดท้ายจริ
17: งๆนะแล้วจริงๆมันมีบรรยากาศก่อนที่คุณยศชนันท์จะออกมาค่ะมาให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมนี่เป็นบรรยากาศนี้เสียงของท่านเนี่ยน่าสนใจนะคะท่านบอกว่ามันเป็นปัญหาที่

0: เกิดขึ้นมายาวนานและที่สำคัญถ้านับเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยมีทั้งนักศึกษาแล้วก็คนที่ไม่ได้รู้เรื่องด้วยอะค่ะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยเสียชีวิต 4-5 ปีเนี่ยน่าจะเป็น10รายแล้วก็ที่สำคัญพอมาเกิดเหตุใจกลางเมืองแบบนี้มันส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวท่านบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เหมือนเป็นยอดภูเขาน้ำแข็งอะซุกซ่อนมาอีกยาวนานหากไม่รีบแก้ไม่แก้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในฐานะทนเป็นรัฐมนตรีก็จะอยู่ยากเนี่ยค่ะนี่เป็นอันให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะประชุมซึ่งบรรยากาศการประชุมค่ะก็มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งทางอธิการบดีของทั้งสองสถาบันมีของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็มีทางตำรวจโดยในการประชุมค่ะทางคุณยศนันท์ก็บอกว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศโดยเฉพาะบริเวณสยามสแควร์เป็นโซนเศรษฐกิจมีโรงเรียนสถาบันการศึกษาในละแวกใกล้เคียงอื่นๆที่เขาไม่ได้รู้เรื่องอีกจำนวนมากมันจึงไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างสองสถาบันแต่เป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยของทุกๆคนก็ยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานมีเรื่องเกิดขึ้นใต้ภูเขาน้ำแข็งจำนวนมากแนวทางการจัดการภายหลังการประชุมร่วมกันทั้งหมดนะคะออกมาเป็นแบบนี้ท่านบอกว่า4มาตรการที่เมื่อวานนี้หลังจากประชุมเสร็จลงนามเซ็นให้ดำเนินการในทันทีมาตรการมีอะไรบ้าง1คือหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ทั้งอุเทรนถวายและปทุมวัน3เดือนไม่ต้องเข้ามาในพื้นที่ไม่ต้องไปเรียนในพื้นที่ให้เรียนออนไลน์ในส่วนของทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันโดยจะออกแบบการเรียนการสอนไม่ให้กระทบกับผู้เรียนค่ะซึ่งท่านบอกว่าอาจใช้เวลามากกว่า3เดือนเพราะอะไรจนกว่าอุเทรนถวายจะเปลี่ยนผ่านพื้นที่แล้วเสร็จ
1: ส่วนสถาบันปทุมวันข้อที่2ก็คือต้องทำตามข้อ1เช่นเดียวกับทางด้านของอุเทรนถวายนะครับแล้วก็ต้องเตรียมหาแนวทางความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านและเปลี่ยนแปลงหากเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นอีกก็ต้องทำตามกรอบระยะเวลาเนี่ยตามที่ข้อ1เนี่ยได้เขียนเอาไว้ก็คือ3เดือนเช่นเดียวกันส่วนข้อที่3พื้นที่ปัจจุบันของอุเทรนถวายที่ใช้อยู่เนี่ยเจ้าของพื้นที่ก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณผู้ชมก็ยืนยันว่าจะยังคงไว้เป็นพื้นที่นวัตกรรมและคงไว้ซึ่งปรัชญาดั้งเดิมของทางด้านอุเทรนถวายนะครับวิทยาเขตตะวันออกเนี่ยยืนยันว่าจะไม่เอาพื้นที่ตรงจุดนี้ไปใช้ดำเนินการด้านพาณิชย์อย่างแน่นอนและข้อที่4ก็คือตั้งกรรมการพัฒนาพื้นที่ที่มีทุกสถาบันเนี่ยร่วมกันดูแลรวมทั้งจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลอย่างเข้มงวดแล้วก็ให้พื้นที่เป็นศูนย์นวัตกรรมสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปใช้พื้นที่ได้ทุกคนนะครับ
0: ซึ่งทางคุณรัชนันท์ก็ยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อมันไม่ให้เกิดข้อพิพาทหรือเกิดการตีกันอีกอะค่ะเพราะว่าคือหลายคนกังวลพอหลังจากเคสเนี้ยเหมือนลักษณะเหมือนเขาไปเจอกันบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ไล่ฟันกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลัวว่าพอมันมีสถาบันไหนเหมือนลักษณะเหมือนจะเริ่มก่อนเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะเหมือนมาล้างแค้นกันหรือไม่เนี่ยเลยมันเลยทำให้ต้องมีการร่วมรีบเร่งประชุมกันเพราะคุณยศนันท์บอกว่าจากจำนวนนักศึกษาที่มีอยู่ทั้ง2สถาบันประมาณสถาบันละ 1,000 คนตอนนี้ค่ะก็เลยต้องมีการจัดการเป้าหมายคือทำให้ทุกฝ่ายเดินหน้าต่อไปได้ทั้งเรื่องการยุติข้อพิพาทเรื่องความปลอดภัยและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะท้ายที่สุดเรามีเป้าหมายเดียวกันคือการทำให้การศึกษาไทยมีคุณภาพและทำให้พื้นที่แห่งนี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ให้กับคนไทยทุกๆคนค่ะ
2: เองเราจะทำจนกว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่แล้วเสร็จนะครับหากในเรื่องนี้ยังไม่เรียบร้อยก็มีความจำเป็นที่จะต้องงดการเข้าพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนสามารถที่จะเชื่อมั่นได้นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นนะครับว่าสยามจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนะครับ
1: ขณะที่ฝ่ายที่ดูแลความปลอดภัยเพราะหลายคนก็กังวลกันเหลือเกินว่าหลังจากที่มีมาตรการที่เด็ดขาดแบบนี้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่อาจจะมีการนัดกันนอกรอบอาจจะไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวกันมาในพื้นที่ของทั้งสองสถาบันแต่ว่าไปเจอกันแล้วมันจะจัดการกันอย่างไรท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยท่านบอกให้ประชาชนเนี่ยขอให้มั่นใจเลยว่าหลังจากนี้จะไม่มีปัญหาคือตามปกติเนี่ยถ้าหากมันมีความเสี่ยงอะไรใดๆเกิดขึ้นทางอาจารย์ทางคณะพนักงานของทั้งสองสถาบันก็จะเสนอมาเองว่าขอให้เจ้า

0: ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปช่วยตรวจสอบหน่อยเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกันซึ่งขณะนี้ครับทางท่านสยามบอกว่าทั้งสองสถาบันก็เห็นด้วยว่าควรจะต้องหยุดก่อนหยุดก่อนทั้งสองสถาบันเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นอีกแล้วก็ร่วมกันวางแผนในระยะยาวอย่างยั่งยืนโดยทางตำรวจนะครับจะได้มีการรวบรวมรายชื่อของกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมที่รุนแรงโดยเฉพาะคนที่เป็นรุ่นพี
1: ่
0: มักจะไปปลูกฝังแนวความคิดการใช้ความรุนแรงกับรุ่นน้องเนี่ยบางส่วนคุณสยามเนี่ยบอกว่ามีการจับกุมไปแล้วแล้วก็มีการเฝ้าระวังพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดซึ่งทางอาจารย์ของทั้งสองสถาบันก็ให้ความร่วมมือกับทางตำรวจอย่างดีในการเฝ้าระวังบุคคลที่มีความสุ่มเสี่ยงจะก่อความรุนแรงฟังเสียงท่านสยามกันหน่อยนะครับ
2: อาจารย์ทั้งสองสถาบันนะครับในเรื่องการดูแลนักศึกษานะครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการที่จะมีรุ่นพี่หรือทางศิษย์เก่าอะไรมาเนี่ยทางอาจารย์ในพวกที่ผ่านมานะครับให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ในส่วนนี้น่าจะไม่มีปัญหา
1: ด้านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ยืนยันค่ะว่าจุฬามีความพร้อมเต็มที่หากได้พื้นที่กลับมาก็จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของทุกคนไม่นำไปเป็นศูนย์การค้าอย่างแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีความพยายามที่พอมีข่าวว่าจะเอาพื้นที่คืนให้ปฏิบัติตามคำสั่งของศาลทางอีกฝั่งหนึ่งของสถาบันอุเทรนถวายก็จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของช่างเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างอื่นจุฬาจะเอาไปทำประโยชน์ทางพาณิชย์หรือเปล่า
0: ไปสร้างนู่นนั่นนี่หรือเปล่าใช่ไหม
1: ทางท่านอธิการบดียืนยันแน่นอนค่ะว่าจะสร้างเป็นพื้นที่ที่ให้การเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของทุกคนไม่เอาไปสร้างศูนย์การค้าอย่างแน่นอนค่ะ
3: ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นของสถาบันนะครับเป็นของประชาชนตั้งแต่แรกจุฬานะครับเป็นตัวแทนในการพัฒนาพื้นที่เท่านั้นเองและเราได้เป็นตัวแทนแล้วเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดนะครับนะคอมมิตนะครับที่จะพัฒนาตรงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่ไม่ใช้ในเชิงของพาณิชย์ใดๆวันนี้นะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับเป็นพื้นที่ในการสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์นะครับในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพียงพอแล้ว
0: คือมันต้องจับตากันนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าอย่างในพื้นที่อุเทนถวายเนี่ยมันมีข้อพิพาทเรื่องของการใช้ที่ดินเนี่ยอยู่กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขณะที่ปทุมวันเนี่ยไม่ได้มีข้อพิพาทนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องของที่ว่าใครเป็นเจ้าของนู่นนี
1: ่
0: ใช่แต่ว่าต้องรอติดตามกันนะครับว่าหลังจากนี้3เดือนเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถมีแผนในการที่จะปฏิบัติการจัดการกับปัญหาความรุนแรงเกิดขึ้นเนี่ยจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างไรแต่ไม่ต้องรอ3เดือนคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเรานำเสนอข่าวกันไปที่อาจารย์ยศชนันเนี่ยท่านออกมาตัวการยาแรงเลยออกยาแรงมาเนี่ยมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นความเคลื่อนไหวที่ว่าเนี่ยมาจากทางด้านของท่านอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยท่านออกมาโพสต์ผ่านหน้า Facebook ของท่านนะครับว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมามีเพจของสมาคมศิษย์เก่าอุเทนออกมาโพสต์คัดค้านการย้ายอุเทนออกจากพื้นที่ตรงจุดนี้แต่ว่านี่ฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือโพสต์ของทางเพจสมาคมศิษย์เก่าอุเทนที่อาจารย์เจตเนี่ยเอาออกมาให้ติดตามกันผ่านทางคอมเมนต์ของโพสต
1: ์ทันมีคน
0: แคปทัน
1: เพราะลบไปแล้วหลังจากโพสต์ไม่นาน
0: พอโพสต์ไปปั๊บเนี่ยพอเห็นผมเห็นอาจารย์เจตโพสต์ขึ้นปั๊บพยายามเข้าไปดูในเพจของศิษย์เก่าอุเทนถวายไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้เป็นภาพโพสต์ที่อาจารย์แล้วก็อาจจะมี
1: ผู้ติดตาม
0: แฟนเพจเนี่ยแคปมาทันแล้วก็เอามาให้อาจารย์เจตเนี่ยเอามาให้ดูกันว่ามีความพยายามในการที่จะคัดค้านการย้ายอุเทนถวายนะครับแต่ว่าก็มีการลบออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เกิดความเคลื่อนไหวขึ้นแล้วที่หลายฝ่ายเนี่ยออกมาจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่าหลายฝ่ายจับตามองกันเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้มีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาเพราะถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อตอนปี67ตอนที่ทางด้านของรัฐมนตรีพึ่งท่านก็เป็นท่านเป็นรัฐมนตรีอวกันอยู่ท่านสุภามาศเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหท่านก็ออ ออกมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มงวด

0: ใช่เข้มงวดเหมือนกัน
1: คือโดยเฉพาะข้อที่บอกว่าไม่ให้รับนักศึกษาใหม่และไม่ให้รับนักศึกษาปีหนึ่งใหม่ในปีการศึกษา67ใช่ไหมคะเพื่อที่จะลดจำนวนลง
0: ใช่ลองดูเทียบมาตรการกันหน่อยนะคุณผู้ชมตอนปี67เนี่ยตอนที่คุณสุภมาศหรือว่าท่านรัฐมนตรีพึ่งเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีอว.เนี่ยเขามีคำสั่งที่เข้มข้นมากก็คือห้ามทั้งสองสถาบันเข้าพื้นที่ช่วงระยะหนึ่งเลยนะตอนนั้นมันมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะตีกันเนี่ยแล้วก็ให้ทั้งสองสถาบันจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ให้อุเทนถวายงดรับนักศึกษาชั้นปีที่1ตอนปีการศึกษา67เนี่ยเพื่อเป็นการลดปริมาณนักศึกษาแล้วก็ให้อุเทนถวายเร่งย้ายสถานที่ไปเรียนในวิทยาเขตอื่น
1: ค่ะ
0: ตอนปี67ตอนรัฐมนตรีสุภมาศก็ว่าเข้มข้นแล้วนะครับลองไปเปรียบเทียบกับตอนที่คุณยศชนันเนี่ยออกมาประกาศเมื่อวานนี้มันก็ยิ่งเพิ่มความเข้มข้นเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวต้องมารอติดตามกันนะครับ
1: พอเทียบถ้าอาจจะเข้มข้นขึ้นก็จะเหมือนให้เหมือนทางปทุมวันเนี่ยไม่ให้มีเรื่องด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางหนึ่งในมาตรการก็คือถ้าปทุมวันยังมีเรื่องในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยก็จะต้องให้ออกจากพื้นที่เช่นกัน
0: อัน
1: นี้เหมือนจะเข้มข้นขึ้นในเหมือนเอาความรับผิดชอบให้ทั้งสองสถาบันช่วยกันยุติปัญหาข้อพิพาทที่มีมาอย่างยาวนานนี้ก็เราก็อยากให้ยุติได้ลงด้วยดีทุกๆฝ่ายพ
0: ึ
1: งพอใจเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเกิดเหตุเนี่ยมันมักจะเกิดเหตุในพื้นที่ตรงแถวๆบริเวณสยามตรงจุดที่มันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นนะครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายคนก็ติดตามกันก็คือในพื้นที่แถวๆพระราม3
1: คลองเตย
0: คลองเตยครับที่มันจะมีปัญหาเรื่องของน้ำมันรั่วหลายคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของ Data Center หรือไม่ทางกรุงเทพมหานครออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Data Center ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือน้ำมันในพื้นที่ตรงจุดนี้มันรั่วออกมาได้อย่างไร
1: แล้วที่สำคัญรั่วมานานแค่ไหนรั่วซึมไปถึงชั้นดินแค่ไหนแล้วเพราะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานลงพื้นที่ไปเปิดหน้าดินขุดถนนท่านเจอเองเลยนะคะว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมันมีคราบน้ำมันอยู่ขึ้นจริงนะคะไปดูภาพที่ทางรัฐมนตรีเอกนัทเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปบอกว่าเจอเองเลยพร้อมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็ลงพื้นที่ไปกำกับติดตามการควบคุมสถานการณ์เช่นกันเนี่ยค่ะเป็นนาทีที่ทางคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ลงพื้นที่ไปกับคณะทำงานก็ไปดูพยายามไปหาสาเหตุแล้วก็ป้องกันแก้ไขจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลที่พระราม3เขตคลองเตยกรมโดยกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานก็กำลังหาค่ะว่าน้ำมันมันรั่วมาจากไหนซึ่งบริเวณนี้เมื่อวานนี้มีผู้ใหญ่หลายท่านที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมด้วย
0: แต่เอาส่วนของคุณเอกนัทก่อนละกันนะคุณผู้ชมคือคุณเอกนัทเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปก็พยายามที่จะไปดูซิว่าไอ้น้ำมันที่ชาวบ้านเขาบอกว่าได้กลิ่นกันมากันอยู่พักใหญ่ๆแล้วก็แสบจมูกกันเหลือเกินเนี่ยมันมาจากไหนครับคุณผู้ชมครับบริเวณนี้ก็คือเป็นบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตรอยต่อระหว่างคลองเตยกับยานนาวาแล้วก็อย่างที่น้องโอ๊ตบอกไปก็คือตอนเจ้าหน้าที่ไปขุดเนี่ยไปเจอจุดรอยรั่วของน้ำมันแล้วก็สั่งการให้บริษัทบาร์ฟนะครับบริษัทขนส่งท่อจำกัดแล้วก็บริษัทกรุงเทพขนส่งท่อและโลจิสติกจำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้วระหว่างนั้นเองเนี่ยไปเจอแบบว่าน้ำมันอ
1: ่ะ
0: มันไปผสมกับดินทรายที่อยู่ในชั้นดินเนี่ยนะฮะออกมาเป็นก้อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะมีภาพนะตอนที่คุณเอกนัทเนี่ยไปเจอก้อนดินน้ำมันด้วยเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เป็นตอนที่จังหวะท่านลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปเจอเหมือนเป็นภาพนิ่งเนี่ยฮะที่มันเป็นก้อนดินเนี่ย
1: ค่ะ
0: ที่มันผสมกับน้ำมันเนี่ยออกมาเป็นก้อนเลยเนี่ยนะครับคือทางคุณเอกนัทก็บอกว่าการตรวจพบรอยรั่วครั้งนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญนะครับหลังจากนี้ก็จะเร่งคลี่คลายปัญหาน้ำมันรั่วบริเวณพระราม3นี่ฮะเป็นก้อนแบบนี้เลยอ่ะ
1: นี่อันนี้ชัดเจน
0: ชัดเจนเลยนะครับว่ามันมีรอยรั่วของน้ำมันจริงๆนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางผู้ประกอบการที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของน้ำมันที่รั่วออกมาเนี่ยดำเนินการรับผิดชอบโดยเร่งด่วนนะครับทีนี้ย้อนกลับไปอีกหนึ่งคนที่ลงพื้นที่ก็คือคุณพิพัฒน์วชิกิจปราการนะครับ
1: ท่านพิพัฒน์ก็ลงพื้นที่ไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีภัณฑ์ครั้งที่1ค่ะท่านบอกว่าโครงสร้างคณะกรรมการนี้จะใช้คณะกรรมการชุดเดิมและหลังจากนี้จะเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการชุดนี้ออกไปอีก1วาระหรือ2ปีซึ่งก็จะมีการประชุมกันอีกครั้งส่วนสาเหตุที่น้ำมันรั่วไหลที่พระราม3เขตคลองเตยค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ก็กำลังหา สาเหตุว่ามันรั่วต้นตอมันมาจากจุดไหนกันแน่ก็หากเป็นกรณีท่อรั่วแล้วไม่ซึมลงใต้ดินจะแก้ง่ายแต่ถ้ามันซึมลงใต้ดินจะหาข้อมูลว่ามันมาจากบริษัทใดหรือหน่วยงานใดที่เป็นเหตุให้มันรั่วซึมออกมาหลังจากนี้ท่านก็จะดูในหลายจุดด้วยตัวเองค่ะเมื่อลงพื้นที่เสร็จก็จะไปสรุปหาสาเหตุ
0: และทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามด้วยนะครับว่าอ่ะหนึ่งเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับน้ำมันแล้วก็ทำให้คนในพื้นที่กรุงเทพมหานครใจตุ้มๆต่อมๆกันเหลือเกินก็คือเรื่องของกรณีตึก Data Center เพราะแต่ละจุดเนี่ยมันต้องมีการสำรองน้ำมันเอาไว้จำนวนมหาศาลบางจุดที่ไปเจออย่างแถวพระราม9สำรองน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรในพื้นที่ชั้นในเนี่ยเรื่องนี้คุณพิพัฒน์จะจัดการอย่างไรผู้สื่อข่าวถามคุณพิพัฒน์บอกว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของทางกระทรวงมหาดไทยแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนะฮะจะเข้าไปดูเฉพาะเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็จะเข้าไปดูโดยมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบนะครับร่วมกับหน่วยงานหลักในแต่ละด้านรวมทั้งอำนาจในการครอบคุมการเรียกค่าเสียหายโดยเฉพาะเกิดกรณีรั่วของปิโตรเลียมหรือว่าสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นคนรับผิดชอบและหน่วยงานใดที่จะต้องเรียกร้องจากผู้ที่มีสิทธิ์นะครับ
1: และอย่างที่บอกไปว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้คุณเอกนัทลงพื้นที่แล้วไปเจอจุดที่เป็นรอยรั่วใช่ไหมคะก็เลยทำให้ตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าประจําจุดๆนี
0: ้
1: ที่เป็นบริเวณสะพานยกระดับพระราม3ใต้สะพานเจ้าหน้าที่เขตเทศกิจคลองเตยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดมีรายงานว่าหลังจากนั่งเฝ้าอยู่ตลอดทั้งคืนเพื่อจะดูความปลอดภัยบริเวณแนวท่อน้ำมันที่คาดว่าอาจเกิดการรั่วไหลตามที่คุณเอกนัทเนี่ยไปตรวจสอบเจอตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ใช้เครื่องจักรเปิดผิวถนนเพื่อค้นหาแนวท่อและจุดรอยรั่วเพิ่มเติมค่ะโดยเบื้องต้นตรวจสอบพบอย่างน้อย2จุดล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นี้ด้วยในช่วงค่ำโดยระบุว่าขณะนี้ได้หยุดจ่ายน้ำมันและลดแรงดันภายในระบบท่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถขุดเจาะและค้นหาจุดรั่วได้แล้วก็เพิ่มความระมัดระวังป้องกันการเกิดประกายไฟและไม่ให้การปฏิบัติงานส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ที่มีชุมชนอยู่ใกล้เคียง2แห่งยืนยันว่ายังไม่ถึงขั้นต้องสั่งอพยพค่ะแต่เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็มีรายงานว่าสำหรับแนวท่อน้ำมันที่อยู่ใต้ดินวางขนานไปกับแนวรางรถไฟเป็นระบบท่อที่ใช้ลำเลียงน้ำมันเพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเส้นทางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่อุปสรรคสำคัญตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดรั่วของน้ำมันได้อย่างชัดเจนคือเจอเป็นจุดๆก็จริงแต่มันไม่รู้ว่ามันจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหน
0: ต้นตอมันมาจากไหนใช่ไหมครับก็คือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเหมือนจะได้กลิ่น
1: ได้กลิ่น
0: ได้กลิ่นน้ำมันเนี่ยฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ก็จะต้องมีการเร่งปิดรอยรั่วเพื่อที่จะลดความเสี่ยงต่อผู้ที่ใช้เส้นทางแล้วก็ประชาชนที่จะต้องเดินผ่านไปมาโดยเฉพาะคนที่ต้องพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เตรียมรถสำหรับสูบถ่ายน้ำมันนะครับรวมทั้งรถดับเพลิงแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเข้าไปประจำในพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่มีการค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วเนี่ยนะครับซึ่งขณะนี้ท่านอาจารย์ชัดชาติเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะต้องสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่แต่ว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณไอระเหยของน้ำมันแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดค่าไอระเหยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงว่าถ้าหากระเหยออกมาอย่างต่อเนื่องมันอาจจะเสี่ยงต่อการลุกไหม้ด้วยหรือไม่นะครับ
1: ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของระบบการให้บริการสาธารณสุขของประชาชนหากใครติดตามข่าวจะเห็นว่ามีคลิปหนึ่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชค่ะเป็นคลิปที่แชร์กันสนั่นโซเชียลเลยหลังจากกรณีที่เป็นแพทย์สมองท่านหนึ่งเขาออกมาเนี่ยค่ะออกมาพูดใส่ไมค์โวยวายเพราะอะไรเพราะคุณหมอบอกว่าไม่สามารถตรวจคนไข้ได้เพราะระบบเอ็กซเรย์ที่คนไข้ที่เขาต้องมาให้ยาเรื่องกับสมองต่อเนื่องอะค่ะเขาไม่สามารถอัปเดตข้อมูลจากการเอ็กซเรย์ได้เพราะข้อมูลในระบบมันหายไปท่านบอกแบบนี้แต่ก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะเพราะว่ามันจะมีคลิปช่วงหนึ่งที่เหมือนพยายามสอบถามไปกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่หน้างานขณะนั้นว่าในเมื่อพยาบาลเข้าถึงไม่ได้ก็ไปประสานหน่วยไอทีสิว่าข้อมูลมันอยู่ตรงไหนท่านพูดเสียงดังเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปที่มีการแชร์ว่าคุณหมอเนี่ยมีการพูด เหมือนว่าพยาบาลตำหนิอะว่าแล้วทำไมไม่ประสานให้คนไข้มารอตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงคุณจะให้รอไปถึงแค่ไหน
0: ก็คืออาจจะใช้ถ้อยคำที่อาจจะดูไม่เหมา

มสักเท่าไหร่นะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าโรงพยาบาลต้นสังกัดก็คือโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชท่านคุณหมอจิรวรรณอารยพงษ์เนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย

0: จาก data center เก่าไปที่ data center ใหม่เนี่ยมันก็ยังคงใช้การได้ปกติแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง
1: ก็คือปี2022ถึง2026เนี่ยมีการย้ายไป5ปีเพราะฉะนั้นข้อมูล5ปีเนี้ยปี2022ถึง2026ต้องไปดูที่ data center ระบบเข้าข้อมูลใหม่แต่ว่าก็ยืนยันว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารซึ่งที่สุดหลังจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงก็ชื่นชมคุณหมอที่ปกป้องคนไข
0: ้
1: อ
0: ี
1: กฝั่งนึงก็บอกว่าพยาบาลต้องเหมือนมาเป็นรับแรงกดดันทุกๆเรื่องเลยหรอก็เลยล่าสุดก็มีการพูดคุยกันทั้งหมอทั้งพยาบาลซึ่งคุณพยาบาลในคลิปอะค่ะก็ไม่ได้ติดใจกับการที่คุณหมอพูดแต่อย่างใดเดี๋ยวไปฟังเสียงของทางผอ.ที่มีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเรื่องนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ในฐานะที่หมอเป็นแพทย์ก็ขอโทษในฐานะแพทย์เนาะแล้วก็คิดว่าเรายังไงเราก็หนีกันไม่พ้นอ่ะเราต้องทำงานร่วมกันก็ได้คุยกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะทางฝ่ายผู้ที่รับผิดชอบงานตรงนี้ฝ่ายผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะก็เข้าใจกันดีนะคะทุกคนก็หวังดีอยากจะให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีนะคะแล้วก็ได้พูดคุยในเชิงว่าเนื่องจากโรงพยาบาลต้องทำงานกันด้วยวิชาชีพหลายวิชาชีพร่วมกันนะคะต้องมีความเป็นเห็นอกเห็นใจแล้วทำงานด้วยกันอย่างมิตรภาพนะคะจะทำให้เรามีความสุขในการทำงานและดูแลผู้ป่วยด้วยกันได้เนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมี data center เก่ากับใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการย้ายข้อมูลแต่ทั้งสองส่วนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หมดค่ะแล้ว data center อันใหม่เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแผนกเอ็กซเรย์ละจะมีหลายแผนกที่สามารถเก็บข้อมูลแล้วเก็บข้อมูลที่ทันสมัยขึ้นได้ค่ะ
0: คือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกฝ่ายก็คือพยายามที่จะให้การบริการกับผู้ป่วยที่รอการรักษาเนี่ยอยู่อย่างเต็มที่แต่ว่าภาพที่มันออกมามันอาจจะทำให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจแต่ต้องย้ำนะครับว่าตอนนี้สุดท้ายทั้งคุณหมอแล้วก็พยาบาลรวมทั้งตัวผอ.โรงพยาบาลเองได้มีการพูดคุยเคลียร์ทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายแล้วตอนนี้สบายใจก็พร้อมที่จะดูแลรักษาพี่น้องประชาชนที่มารอทำการรักษากันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับพักเคารพธงชาติเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของชาวอิสราเอลที่มาสร้างความเดือดร้อนรำคาญในพื้นที่มีหลายกรณีเลยคุณผู้ชมไล่ไปตั้งแต่ที่เกาะสมุยภูเก็ตชาบัดก็ยืนยันว่าจะจัดงานปีใหม่ของชาวอิสราเอลในพื้นที่ภูเก็ตอย่างแน่นอนและเรื่องของสุสานในพื้นที่ของฉะเชิงเทราด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามารอติดตามกันนะครับ

0: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
1: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
2: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ด BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ลูกใหม่ปะเนี่ย
2: เหมือนเดิม
3: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจากสามแม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
4: ว้าว
5: ยูโร
4: ช็อกโก
5: ช็อกโกไพ
6: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
7: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
8: ยูโร
9: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sashapaneer ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
3: ์ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
4: ่พูดถึงเขื่อนลำเปาที่กาฬสินธุ์นะคะหลายคนก็จะนึกถึงภาพถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งระบบนิเวศน้ำธรรมชาติมีปลาที่เป็นอาหารมากมายล่าสุดต้องมีการประกาศปูพรมกำจัดปลาหมอคางดำใหญ่นัดกัน12กันยายนนี้แล้วเพราะอะไรเพราะตรวจเจอปลาหมอคางดำที่เขื่อนนี้เป็นครั้งที่2ค่ะและครั้งล่าสุดถึงขั้นต้องเอามาผ่าท้องดูแล้วต้องถึงกับตกใจเพราะว่าในท้องของปลาหมอคางดำเพศเมียตัวที่ไปเจอเนี่ยมีไข่มากกว่า200ฟองค่ะโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เขาไปได้นี่เป็นนาทีที่ผ่า
5: ลองดูครับลองดูคุณผู้ชมฮะ ยืนยันกันชัดๆว่านี่คือปลาหมอคางดำแล้วมันไม่ใช่มาโดดเดี่ยวเซซังมันมาพร้อมกับลูกๆอีกจำนวนมหาศาล
4: ยังโชคดียังไม่ได้ฟักเป็นตัวแต่ยังอยู่ในไข่ของตัวเมียเนี่ยค่ะทางด้านของผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับประมงเขาผ่าให้ดู

0: โอ้โหไข่เต็มท้องอ่ะคุณผู้ชม
1: นี่ก็เดี๋ยวจะเป็นลักษณะตอนผ่าคือต้องขอดเกล็ดก่อนก็เป็นปลาหมอคางดำสองตัวที่จับได้ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้นะคะที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวที่ตำบลหนองสวงจังหวัดกาฬสินธุ์โดยถูกจับได้จากนายประวัติพละสุขค่ะเป็นประมงพื้นบ้านลักษณะการจับของประมงพื้นบ้านของคุณประวัติเนี่ยก็คือใช้วิธีการพื้นบ้านเลยจากการเก็บตุ้มคุณผู้ชมดูว่ามันคือ200ตัวเนี่ยเกิดจากการประมาณการนะคะโหแล้วมีปลอนผ่าออกมาให้เห็นเลยว่าเต็
0: มท้อง
1: ถูกต้องเป็นปลา2ตัวที่เจอเนี่ยจับได้ทั้งเพศผู้และเพศเมียค่ะโดยตัวเมียเมื่อสักครู่นี้เนี่ยน้ำหนัก120กรัมความยาว18เซนติเมตรภายในท้องมีไข่สมบูรณ์พร้อมผสมพันธุ์จำนวนมากส่วนตัวผู้เนี่ยยาวประมาณ 17.5 แม้จะไม่พบไข่ในตัวผู้เพราะอะไรเพราะว่าจากพฤติกรรมเนี่ยเขาต้องให้ตัวผู้อมไข่ก่อนเนาะก่อนจะปล่อยออกมาเป็นตัวค่ะก็ยังดีที่ตัวผู้ยังไม่ได้อมไข่นี้เอาไว้แต่จากพฤติกรรมเนี่ยท่านบอกว่าปกติมันจะว่ายน้ำคู่กันเพื่อเตรียมทำหน้าที่อมไข่ต่อจากตัวเมียโดยโชคดีที่ครั้งนี้ชาวประมงจับได้ก่อนที่ตัวผู้จะอมไข่ซึ่งทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ก็บอกว่าการพบปลาหมอคางดำครั้งนี้ในเขื่อนลำปาวค่ะถือเป็นครั้งที่2ครั้งแรกเนี่ยพบ1ตัวห่างไปอีก10วันก็พบอีก2ตัวก็คือ2ตัวนี
0: ้ถูกต้องเลยนะฮะ
1: ก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าจากพฤติกรรมของปลาชนิดนี้มักจะชอบอยู่น้ำกร่อยและการกระจายตัวในภาคกลางและภาคใต้ดังนั้นอยู่ดีๆมาปรากฏตัวในน้ำจืดของภาคอีสานจึงคาดการว่าเป็นไปไม่ได้ค่ะที่ปลาหมอคางดำจะเดินทางมาเองและน่าจะไม่ได้ติดมากับลูกปลานิลแน่เขาตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นฝีมือมนุษย์นำมาปล่อยหรือไม
0: ่
1: เบื้องต้นผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับให้ทุกๆฝ่ายค่ะปูพรมเลย12กันยายนนี้จะไปตรวจสอบค้นพบและกำจัดปลาหมอคางดำว่ามันยังมีมากกว่า2ตัวนี้อีกหรือไม่อะค่ะก็จะมีการติดตามไปในจุดต่างๆในเขื่อนลำปาวแล้วก็ตามแหล่งเส้นทางน้ำเพราะอะไรเพราะว่าระบบการฟักไข่ของเขาอะ22วันเขาไปได้เรื่อยๆเลย
0: 22วันออกลูกทียี่สิบสองวันออกลูกทีน่ากลัวมากนะคุณผู้ชมสำหรับเขื่อนลำปาวหลังจากนี้เรื่องนี้คุณวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับท่านก็บอกว่ารับทราบปัญหาและหลังจากที่เรื่องนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากท่านบอกว่าได้รับรายงานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยมีการสั่งการให้ประมงจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันทีแล้วก็ผลการตรวจสอบยืนยันว่าปลาที่ชาวบ้านเขาไปเจอแล้วก็บอกว่าเป็นปลาหมอคางดำเนี่ยมันเป็นปลาหมอคางดำจริงๆนะครับเบื้องต้นจากการไปสำรวจของพื้นที่นะครับยังไม่พบตัวปลาเพิ่มเติมแต่เนื่องจากสถานการณ์ในเวลานี้เนี่ยมันมีความอ่อนไหวเป็นอย่างมากเพราะว่าทำให้ชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่เนี่ยกังวลวิตกกังวลเป็นอย่างมากนะครับก็เลยสั่งยกระดับการสำรวจแล้วก็การตรวจค้นอย่างละเอียดแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังเพิ่มความเข้มงวดป้องกันการกระจายพันธุ์ของเจ้าปลาหมอคางดำนะครับซึ่งหลังจากนี้กระทรวงเกษตรก็เตรียมที่จะยกระดับมาตรการในการป้องกันการจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดแล้วก็จะต้องมีการติดตามด้วยเทคโนโลยีแต่ว่าท่านก็ยอมรับนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของปลาหมอคางดำที่ตอนนี้มันระบาดไปแทบจะทั่วประเทศแล้วอ่ะคุณผู้ชมครับไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการพึ่งพากรมประมงเพียงแค่หน่วยงานเดียวต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ยอมรับด้วยว่าการจัดการกับเจ้าปลาหมอคางดำให้มันหมดไปจากประเทศไทยเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะทำได้ยากแต่มั่นใจครับว่ามาตรการที่มีอยู่เนี่ยจะช่วยลดจำนวนแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดลงได้เป็นอย่างยิ่งนะครับอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่ตอนนี้อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือเรื่องของการเข้ามาของพี่น้องชาวอิสราเอลส่วนใหญ่น่ารักแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนี่แหละคุณผู้ชมที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลกันอย่างล่าสุดกรณีที่เกาะสมุยครับหลังจากที่คู่กรณีที่ไปก่อเหตุในพื้นที่ของสวนสัตว์ที่เกาะสมุยถูกเนรเทศไปแล้วมันลามมาถึงคู่กรณีที่เป็นชาวฝรั่งเศสชื่อว่านายเควินคนนี้ก็ถูกเนรเทศออกเช่นเดียวกันแล้วล่าสุดเมื่อวานเนี่ยนายเควินพร้อมด้วยตัวภรรยาเนี่ยก็มาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอยื่นอุทธรณ์คำสั่งการเนรเทศออกจากประเทศไทยนะครับหลังจากที่นายเควินชาวฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของสวนสัตว์บนเกาะสมุยครับถูกคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีให้เนรเทศออกจากประเทศไทยเช่นเดียวกันแล้วก็เราได้มีการนำเสนอกันไปก่อนหน้านี้ว่ามันไม่ใช่เพราะเหตุการณ์ที่ไปทะเลาะกับชาวอิสราเอลแล้วก็มีความผิดเรื่องของพรบ.จราจรแต่ว่า ทางมหาไทยเมื่อวานก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าพฤติการของนายเควินก่อนหน้านี้เนี่ยทำอะไรกันมาบ้างจนเป็นที่มาของการให้เนรเทศออกจากประเทศไทยเมื่อวานนายเควินพร้อมกับตัวภรรยาของเขาเนี่ยนะครับก็เดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการระบุให้ทางนายเควินเนี่ยรับทราบว่า6ข้อที่ว่าเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่นำมาสู่การเนรเทศข้อแรกก็คือเรื่องของการข่มขู่คุกคามด่าทอคุณครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายชาวตุรกีจนได้รับบาดเจ็บพร้อมกับมีการพกมีดไปข่มขู่ด้วยข้อ3ก็คือการแสดงพฤติกรรมดูถูกเอะอะโวยวายใช้ถ้อยคำหยาบคายที่หน้าสถานที่ของเอกชนข้อที่4ก็คือนายเควินไปทำร้ายร่างกายไปขว้างปาสิ่งของใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติข้อที่5ก็คือมีการโพสต์เชิญชวนผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบชาวต่างชาติบางประเทศเนี่ยที่เข้ามาพำนักในพื้นที่อาจจะเป็นการเจตนาสร้างความแตกแยกในพื้นที่และข้อที่6ก็คือถูกพนักงานต้อนรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีการนำตัวเนี่ยลงจากเครื่องบินหลังจากที่มีการข่มขู่ผู้โดยสารบนเครื่องบินนี่คือข้อหาที่นายเควินเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งให้ทราบว่านี่คือสาเหตุที่คุณจะต้องถูกเนรเทศออกจากพื้นที่ภายหลังเนี่ยคุณผู้ชมครับคำสั่งนี้ออกมาก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ขอเข้ามาอุทธรณ์นะคุณผู้ชมครับคือภรรยาของนายเควินก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองก็ยังคงงงอยู่นะว่าเหตุใดสามีถึงโดนเนรเทศเพราะแม้ว่าจะยอมรับนะครับว่านายเควินเนี่ยจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแต่ว่าสาเหตุที่ต้องทำเนี่ยเพราะเกิดจากอีกฝ่ายยั่วยุแล้วก็จะมีการปรึกษาทนายเตรียมที่จะดำเนินการอุทธรณ์ตามข้อกฎหมายต่อไปนี่แหละฮะ
1: ด้านอธิบดีกรมการปกครองก็กล่าวถึงกรณีนี้ค่ะว่ายืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี69ที่ผ่านมาพยายามทำความเข้าใจกับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาในประเทศไทยแทนเรายินดีต้อนรับแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากใครมีพฤติกรรมที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกระทบกับความเป็นอยู่หรือความสงบสุขของประชาชนก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายทางอธิบดียังบอกด้วยว่าล่าสุดเท่าที่ได้รับรายงานเข้ามายังไม่มีชาวต่างชาติที่สร้างความวุ่นวายส่วนที่เป็นข่าวก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรส่วนรายอื่นก็ยังไม่เจอปัญหาและหากชาวต่างชาติคนไหนเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยจะใช้วิธีในประเทศอย่างเดียวเลยหรือไม่ทางอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าความจริงมีกฎหมายที่รุนแรงกว่านี้อีกมากค่ะ
2: ระเบียบพนักงานยกใหม่เนี่ยนะครับในเรื่องของประเทศนั้นน่ะผมก็ว่าเป็นมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็ใช้ในเรื่องของการควบคุมความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของประเทศไทยของเราได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฮะ
3: ถือว่ารุนแรงที่สุดเลยใช่ไหมคร
2: ับไม่รุนแรงที่สุดไหมผมว่ามันมีกฎหมายรุนแรงกว่านี้มาอีกมากมายมั้งครับอันนี้ก็เป็นมาตรการหนึ่งในการทำอย่างไรให้สังคมสงบสุข
0: นี่ท่านแย้มออกมาแล้วนะว่ามันมีมาตรการอื่นๆที่รุนแรงกว่าการเนรเทศอีกถ้าหากพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าพำนักในประเทศไทยแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับจากเกาะสมุยไปที่อีกหนึ่งจุดที่ตอนนี้หลายฝ่ายออกมาเคลื่อนไหวกันอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นก็คือในพื้นที่ของภูเก็ตนะครับหลังจากที่ชาบัดในพื้นที่ป่าตองเนี่ยหรือว่าพี่น้องชาวยิวในพื้นที่ป่าตองที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการจัดงานปีใหม่นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมนะครับก็นำโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านเขตรัฐชาญสินนะครับก็มีการถกนะครับกับผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรื่องของการที่ชาวอิสราเอลจะมีการจัดพิธีปีใหม่และพิธีชำระล้างบาปที่ชาบัดป่าตองเนี่ยในช่วงของวันที่11กันยายนตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนครับโดยคาดว่าจะมีทหารอิสราเอลและชาวยิวจากทั่วโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศไทยนะเดินทางมาจากทั่วโลกเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวซึ่งก่อนที่จะมีการเริ่มประชุมนะครับเมื่อวานนี้ทีมข่าวก็สอบถามความคืบหน้ากับทางรองผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวอยู่ระหว่างการหารือแต่ว่ามันก็ต้องถามแล้วว่าถ้าหากเกิดความกังวลของชาวภูเก็ตกันเยอะขนาดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะสั่งให้มีการเลื่อนหรือว่ายกเลิกการจัดงานเนี่ยนะฮะทาง ตัวแทนของ

0: ังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยคือทางฝั่งชาบัดป่าตองเขายืนยันว่าจะมีการจัดงานต่อไปเนื่องจากว่าหากยกเลิกเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายบัตรแล้วก็การจองโรงแรมมันก็จะกลายเป็นลูกโซ่ต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตคือหลังจากนี้เนี่ยเขายืนยันว่าจะมีการจัดกิจกรรมเฉพาะภายในพื้นที่ชาบัดภูเก็ตเท่านั้นทางจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่มีการประชุมเครียดกันอยู่นานหลายชั่วโมงคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงสายๆกว่าจะเสร็จสิ้นก็ประมาณ4โมงเย็นของเมื่อวานทางจังหวัดภูเก็ตเขามีมติว่าจะไม่มีการคัดค้านแต่ขอให้ทางผู้จัดงานเนี่ยลดกิจกรรมบางอย่างลงได้หรือไม่แล้วก็ขอให้ระยะเวลาการจัดงานเนี่ยสั้นลงจากเดิมเนี่ย4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนประมาณสัก8ชั่วโมงเนี่ยลดเหลือสัก4โมงเย็นจนถึงเวลาประมาณ3ทุ่มได้หรือไม่ส่วนหลังจากที่ได้ยินคำให้สัมภาษณ์ของทางตัวแทนจังหวัดภูเก็ตนะคุณผู้ชมฟังกลุ่มปกป้องพื้นที่แผ่นดินภูเก็ตก็ยอมรับว่าผิดหวังกับคำตอบของทางจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ยืนยันเช่นเดิมว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับถ้าหากทางจังหวัดยังยืนยันว่าจะให้ชาวอิสราเอลเนี่ยจัดงานต่อนะครับทางกลุ่มตัวแทนของภูเก็ตจะมีการยกระดับการเคลื่อนไหวอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมหรือแม้แต่การเดินขบวนต่อต้านเดี๋ยวลองฟังเสียงตัวแทนของชาวจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยนะฮะ
1: ถ้าเกิดว่าทางการปล่อยให้เขาทันอย่างนี้เขาถือว่าเขาไม่แคร์คนท้องถิ่นเลยถือว่าหน่วยงานรัฐปกป้องเขาอยู่ อย่างนี้มันไม่ถูกนะครับผมอยากจะให้ทางหน่วยงานรัฐเห็นใจคนท้องที่หรือว่าคนที่มีผลกระทบนะครับเพราะว่าเมืองภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ทุกคนต้องการนักท่องเที่ยวที่เหมือนที่บอกแล้วครับว่าต้องการนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
2: ถามที่ชาวบ้านฝากมานะครับเพราะนั้นบอกว่าถ้าเกิดท่านสามารถระงับยับยั้งไม่ให้งานนี้เกิดขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าลดกระแสความรุนแรงหรือการเยียวยาแต่ถ้าเกิดท่านยังปล่อยให้จัดผมเชื่อว่ามีมวลชนไปปิดณสถานที่จัดงานค่อนข้าง 100%
3: แสดงว่าเราเตรียมยกระดับการเคลื่อนไหวถ้าหากว่าคำตอบ
2: มันก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับเพราะนั้นเราบอกว่าต้องพูดความจริงกันนะครับบางทีที่ผมตามมาเนี่ยเห็นลูกหลานเขาทำงานแล้วเขาปกป้องชุมชนปกป้องท้องถิ่นเขาเนี่ยผมก็จำเป็นที่ต้องตามมาเป็นพี่เลี้ยงหรือมาทำอะไรก็แล้วแต่อย่าให้เรื่องมันบานปลาย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองก็ตอบคำถามเรื่องนี้เหมือนกันนะ
4: ใช่
0: ก็สื่อมวลชนเมื่อวานถามใช่ไหมน้องโอ๊ตฮะ
4: ใช่เป็นหนึ่งพื้นที่ที่ถูกจับตามองก็คือถามทางอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าข่าวกรณีนี้จะเป็นอย่างไรท่านบอกว่าก็ต้องดูในภาพรวมเพียงแต่ในช่วงที่เขาทำกิจกรรมก็ต้องสื่อสารให้คนเข้าใจว่ากิจกรรมเหล่านี้จะมีรูปแบบการแสดงออกมาอย่างไรหากไม่สร้างความเข้าใจกับสังคมมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะอย่างไรก็ตามท่านบอกว่าหากจะทำกิจกรรมก็ให้แจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วว่าเป็นงานอะไรจะทำกิจกรรมแบบไหนแต่ที่มันเป็นประเด็นอาจจะเป็นเพราะว่ามันมาเกิดในช่วงนี้เพราะมีข่าวต่างๆออกมามากมายพอจะจัดกิจกรรมอะไรขึ้นประชาชนโดยรอบก็จะตื่นตัวทางอธิบดีมองว่าการจัดกิจกรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าไม่ใช่เขาเพิ่งเข้ามาแต่บางคนก็เข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่มานานแล้ว
0: เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับเรื่องนี้หลายฝ่ายยังคงจับตามองกันอย่างใกล้ชิดขณะที่อีกหนึ่งพื้นที่ครับขยับไปที่จังหวัดฉะเชิงเซากันหน่อยนั่นก็คือเรื่องราวของสุสานในพื้นที่ของอบต.เสม็ดใต้หลังจากที่เมื่อวานนะครับเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของทางอบต.เสม็ดใต้เนี่ยเอาประกาศเนี่ยไปติดนะน้องโอ๊ตครับแล้วก็มีการยืนยันเลยว่าต้องให้เจ้าของพื้นที่เอาพวกสิ่งของก่อสร้างพวกเต็นท์ต่างๆที่อยู่ด้านในเนี่ยออกให้หมดภายใน30วันแล้วเมื่อวานทางท่านผู้ว่าฉะเชิงเซาเนี่ยให้พนักงานเนี่ยนำเอกสารไปยื่นกับทางเจ้าของสุสานให้เอาศพออกจากพื้นที่เบื้องต้นที่มีการตรวจสอบมี4ร่างด้วยกันแต่จนถึงณเวลานี้ครับน้องโอ๊ตคุณผู้ชมยังไม่มีใครเนี่ยมารับหนังสือเลยแล้วเรื่องนี้จะทำอย่างไรล่ะเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็ต้องไปถามท่านนฤชาอีกครับเมื่อวานตอบคำถามหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของชาวอิสราเอลเนี่ยท่านนฤชาก็บอกว่าถ้าหากไม่พบเจ้าของพื้นที่เนี่ยท่านย้ำเลยว่าก็ต้องไปหาให้พบนะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีวิธีการจัดการอย่างไรเพราะว่าเอกสารราชการเนี่ยมันมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้วจะต้องไปหาให้พบนะครับขณะที่ถ้าหาเจ้าของพื้นที่จะใช้สิทธิ์อำนาจทางการศาลเนี่ยยืนยันว่าจะไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องนี้เพราะว่าก การใช้พื้นที่มาทำสุสานมันผิดมาตั้งแต่ต้นผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันเรื่องของการอนุญาตเนี่ยเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูว่ามันขออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ใดแต่ว่าปัจจุบันมันมีปัญหาทั้งเรื่องของสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมความถูกต้องในการจัดการพื้นที่ไม่อุทธรณ์อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมครับแล้วถ้าหากเรื่องนี้ดูเหมือนกับว่ามีเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปมีเอี่ยวเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องท่านนฤชาจะว่าอย่างไรท่านบอกว่าถ้าหากมีการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะของมหาดไทยเข้าไปเกี่ยวข้องท่านบอกว่าจะไม่เว้นไว้อย่างแน่นอนฟังเสียงท่านนฤชาช่วงนี้กันหน่อยนะฮะ
5: คดีตรงที่เชิงเซาเนี่ยตอนนี้เขาใช้สิทธิทางศาลเพื่อเพราะเราไม่รับอุทธรณ์ในเรื่องของการให้ใช้พื้นที่ต่อไปในเมื่อมันผิดหลักเกณฑ์กับปัจจุบันทีนี้ในเรื่องการอนุญาตที่ผ่านมานั้นทำไมถึงอนุญาตอันนั้นก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าอนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์อะไรแต่หลักเกณฑ์ในปัจจุบันน่ะที่ทางพื้นที่ก็มองว่ามันเป็นเรื่องของทั้งเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของความถูกต้องของการจัดการในพื้นที่ตรงนั้นเขาเอาเรื่องอีกหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันเอามาพิจารณาไงครับแล้วก็เลยเขาไม่ได้ต่อใบอนุญาตกันมาเมื่อไม่ต่อใบอนุญาตมามันก็พื้นที่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ในปัจจุบันทีนี้สิ่งที่ทำอยู่ก่อนถ้าเป็นเรื่องที่ผิดเราก็ต้องไปแก
6: ้ถ้าเกิดจะมีเจ้าหน้าที่แบบไปเอื้อมีผลประโยชน์อะไรอย่างเง
5: ี้
6: ย
5: อันนี้ไปเอื้อเรียกแล้วผลประโยชน์ผิดกฎหมายล้านเปอร์เซ็นต์ครับต้องดำเนินการกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่อยู่แล้ว
4: กรณีฉะเชิงเทราเนี่ยเดี๋ยวจับตาหลังวันที่15กันยายนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีข้อมูลว่าอาจจะเรื่องของการลงทุนมาทำธุรกิจเนี่ยจะไปเกี่ยวเนื่องกันกับพวกทุนเทาอะไรหรือไม่เดี๋ยวจะมีการประชุมร่วมกับ DSI ด้วยเพราะว่าไปเจอว่าเป็นเจ้าของในที่เดียวกันอีกหลายจุดรวมถึงจุดในกรุงเทพด้วย
0: เดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมวันนี้คุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านเตรียมที่จะลงพื้นที่สุสานบางคล้าแห่งนี้แล้วครับเพื่อไปติดตามความคืบหน้านะครับแล้วก็ไปดูซิว่าการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสบายอกสบายใจเนี่ยจะสามารถทำได้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้รอติดตามกันได้นะครับ
4: มาติดตามการประชุมสภาค่ะดูเหมือนว่าจะวุ่นๆหลังจากถกกันมาเป็นวันที่3
0: ใช่วันนี้เข้าวันที่4แล
4: ้
0: ว
4: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ทางประธานสภาคุณโสพลค่ะบอกว่าเดี๋ยวในวันนี้อาจจะต้องงดในวาระที่จะมีการประชุมกันปกติเพราะว่ามีการถกงบยังไม่เสร็จจะต้องมาลากยาวต่อในวันนี้ก็เลยทำให้ฝ่ายค้านประสานเสียงออกมาว่านี่ต้องการจะหลบหลีกประเด็นที่จะเปิดเผยรายงานกกต.หรือไม่
0: ถูกต้องเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมครับเอาแค่เรื่องของงบประมาณมาตราเดียวเนี่ยของทางกระทรวงมหาดไทยมาตราเดียวใช้เวลา6ชั่วโมงอ่ะมันก็เลยทำให้ฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะดึงเวลาหรือเปล่า
4: แล้วก็ยังมีรายงานอีกว่ามันมีข่าวมานะว่ากกต.เนี่ยส่งแชทถึงรัฐบาลว่าห้ามเปิดเผยรายงานเพราะว่า14กันยายนนี้จะมีการออกมาเปิดเผยว่าสุดท้ายแล้วจะมติสั่งฟ้องผู้ที่มีการเกี่ยวข้องกับ229คนเกี่ยวกับเรื่องการหัวสวหรือไม่คุณกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองจากพรรคภูมิใจไทยก็ปฏิเสธค่ะบอกว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงส่วนความล่าช้าในการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ2ก็บอกว่าก็คือที่มันใช้เวลานานเนี่ยมันจะต้องมีหลายฝ่ายย้อนกลับมาที่รัฐบาลรัฐบาลไม่ได้ตั้งใจจะยื้อเวลาแต่อย่างใดแต่ว่าต้องทำการชี้แจงทำความเข้าใจเป็นการอภิปรายที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายอย่างเต็มที่ตลอด2วันที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายค้านจริงๆแล้วเนี่ยคุณใช้เวลาไปรวมมากกว่า20ชั่วโมงแต่รัฐบาลเนี่ยใช้เพียงแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนะคะก็ถือว่าฝ่ายค้านได้เวลามากกว่ารัฐบาลมากก็ต้องเข้าใจว่าเวทีนี้ไม่ใช่เรื่องของฝ่ายค้านเพียงอย่างเดียวไม่ใช่เวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นการบริหารเวลาก็ต้องช่วยกันบริหารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่วนประเด็นการพิจารณาวาระการประชุมในวันนี้ค่ะ10กันยายนทั้งเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้และการรับรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.คือท่านก็ยืนยันว่าถึงแม้ประธานสมพลจะไม่ได้ประกาศงดการประชุมวาระปกติค่ะมันเป็นเรื่องที่หลบหนีไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องค้างอยู่ในระเบียบวาระและเราก็ ็พร้อมจะเดินหน้าเข้าสู่การพิจารณาเมื่อถามถึงกรณีที่ฝ่ายค้านบอกว่ากกต.มีการส่งสัญญาณมายังส.ส.ให้ยืดเวลาการพิจารณาร่างพรบ.งบปี70
0: ท่านกรณีท่านกรวีว่ายังไง
4: ท่านบอกว่าหลายคนมองว่ามันเป็นการปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายหรือไม่ยืนยันว่าไม่มีแน่นอนค่ะแล้วก็บอกใครด้วยนะว่าออกมาให้ข่าวมากล่าวหาแบบนี้ถ้าคุณมีหลักฐานก็เอาออกมาโชว์เลยไม่ว่าใครเพื่อจะได้ให้เกิดความชัดเจนไม่ได้มาพูดลอยๆใส่ร้าย
0: คุณกรวีท่านก็บอกว่า

0: จริงๆสสพรรคภูมิใจไทยก็มีหลายประเด็นเหมือนกันนะที่จะไปสอบถามทางกกต.อย่ามาคิดว่าทางฝ่ายค้านจะมีการพูดคุยซักถามเพียงแค่ฝ่ายเดียวนะครับคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของประธานสภาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กันหน่อยนะครับท่านออกมาเปิดเผยว่าทิศทางการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเตรียมที่จะมุ่งทำงานขับเคลื่อนงานสังคมสงเคราะห์แล้วก็ดูแลประชาชนที่เดือดร้อนทั่วประเทศนะครับโดยร้อยตำรวจโทด็อกเตอร์มนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านออกมาเปิดเผยถึงทิศทางการทำงานของคณะกรรมการชุดใหม่นะครับว่าการประชุมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากที่รับการคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่โดยจะมีการร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการทำงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและก็กลุ่มเปราะบางการดำเนินการของสภาสังคมสงเคราะห์จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็องค์กรสมาชิกทั่วประเทศเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอย่างทั่วถึงทั้งจากเรื่องของภัยพิบัติและก็ปัญหาการดำรงชีวิตนอกจากนี้ก็จะให้ความสำคัญนะครับกับเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานหน่วยงานด้านการศึกษาเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมทั้งเรื่องของอาชีพการศึกษาและก็ความเป็นอยู่ท่านดร.มนัสก็ย้ำนะครับว่าการขับเคลื่อนงานในระยะต่อไปเนี่ยจะเน้นการผนึกกำลังระหว่างองค์กรสมาชิกหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้นะครับเราดูแลพี่น้องคนพิการนะครับสมเด็จย่าเนี่ยมีพระเมตตาต่อสภาสงเคราะห์และประสงค์นิกรชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการสภาสงเคราะห์เราต้องดูแลคนพิการด้วยนะครับคนพิการวันนี้มีความสามารถมีศักยภาพมากๆเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับวันนี้พี่น้องคนพิการของเราเนี่ยสามารถสร้างวีลแชร์ได้สภาสงเคราะห์เราก็สนับสนุนโดยมูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติพ่อแม่ทั้งแผ่นดินเนี่ยขับเคลื่อนงานร่วมกับเราด้วยวันนี้เราผนึกกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการดำเนินการของสภาสงเคราะห์และก็มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินที่จะดูแลความลำบากความทุกข์ยากให้หมดไปกับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ
1: หมดเวลาของก้าวข่าวเช้าแล้วค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะอัปเดตกระแสโลกกันต่อกับ9 Worlds New วันนี้จะพาไปติดตามความคืบหน้าคดีกรณีชายสิงคโปร์วัย22ปีหัวหน้าแก๊งช่อโกงคริปโตกว่า 8,000 ล้านบาทมีความคืบหน้าคดีนี้ด้วยนะคะแต่เราจะลาไปด้วยภาพความคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ภูเขาไฟฟูจิค่ะที่เกิดเหตุดินถล่มบริเวณจุดเริ่มต้นเส้นทางปีนเขาหลักบริเวณจังหวัดชิซูโอกะเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่เหตุนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะมีเพียงเศษดินโคลนแล้วก็ซากปรักหักพังที่หล่นลงมาทับรถเสียหายไป3คันค่ะเจอกันใหม่กับ9ข่าวเช้าวันพรุ่งนี้นะคะ7 โมงเช้าวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากวัตถุดิบธรรมชาติแม่อีกขอแนะนำน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเครื่องหมายการค้าสุภาพโอสถค่ะอยู่คู่คนไทยมากว่า70ปีแล้วนะคะตัวแม่อีนั้นรับประทานเองก็เลยอยากมาบอกต่อค่ะเพิ่มการใส่ใจตัวเองด้วยน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าวเหมือนแม่อีกันเยอะๆนะคะโปรโมชั่นวันนี้ซื้อน้ำมันงาดำน้ำมันรำข้าว1กระปุกใหญ่250แคปซูลมูลค่า 2,290 บาทแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ซองรวมทั้งหมดอีก12แคปซูลมูลค่า118บาทเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะเรายังแถมรังนกเบลไปอีก4ขวดทันทีมูลค่า220บาทจากราคาปกติ 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือเพียง 1,190 บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศไปเลยค่ะสนใจสั่งซื้อเลยนะคะ02-114-3330 หรือว่าแอด LINE Shop Mania
2: สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะมากันแล้วนะคะกับ Shop Mania ค่ะคุณผู้ชมในช่วงของเทศกาลวันแม่แบบนี้นะคะจะดีสักแค่ไหนถ้าหากว่าลูกๆอย่างเราค่ะมีของขวัญชิ้นพิเศษส่งให้กับคุณแม่นะคะวันนี้ค่ะเราก็เลยจะ

0: นแม่เท่านั้นนะคะกับน้ำมันงาดำรำข้าวค่ะจากสุภาพโอสถนั่นเองและแน่นอนว่าสำหรับวันนี้ค่ะเราอยู่กับแม่อีทแล้วก็คุณปอค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่อีทมีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะวันแม่เอาใจทั้งแม่เอาใจทั้งคุณลูกเลยมาฝากเราด้วยค่ะ
3: ใช่ค่ะยินดีค่ะวันนี้โปรนี้แม่ปลื้มแน่นอนค่ะโปรแม่อีทวันแม่วันนี้น้ำมันงาดำรำข้าว1กระปุกใหญ
0: ่
3: แถมฟรีให้อีกขนาดพกพาไป2ซองและยังไม่พอนะคะแถมรังนกนี่รังนกพี่หนุ่มกันชัยให้อีก4ขวดรังนกเบล4ขวดเฉพาะโปรแม่อีทวันแม่นี้เท่านั้นนะคะจากปกติราคา 2,628 บาทแต่วันนี้ลดเหลือ 1,190 บาทเท่านั้นเองโทรเลยนะคะ02-114-3330 ค่ะ
0: แต่ว่าแม่อีทค่ะต้องบอกว่าจากในทีวีคือคุณแม่สวยมากแล้วก็ดูแข็งแรงมากแต่พอได้มาเจอตัวจริงคุณผู้ชมคือแม่อีทอ่ะทั้งสวยทั้งแข็งแรงกระฉับกระเฉงมากอยากให้แม่อีทบอกเล่าเคล็ดลับดีๆค่ะให้กับคุณแม่ๆคุณพ่อๆที่รับชมเราหน่อยค่ะ
3: ยินดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยปกติแล้วแม่อีทเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดแต่ด้วยอายุที่มากขึ้นความเสื่อมมาเยือนเป็นของธรรมดาค่ะแต่ถ้าหากว่าเรานั้นใส่ใจตัวเราเองเรื่องใหญ่ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะมาลายหายไปไม่เกิดเลยอย่างที่แม่อีทเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก่อนหน้านี้แม่อีทมีปัญหาแน่นอนค่ะลุกก็โอยนั่งก็โอยเจ็บปวดตึงคอบ่าไหล่ที่เขาเรียกตัวตึงอะค่ะแต่แม่อีทก็ต้องเริ่มหาตัวช่วยก็ได้น้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่แหละค่ะโชคดีที่แม่อีทเดินมาถูกทางและเลือกถูก5ปีกินมาตลอดไม่เคยหยุดเลยแม้แต่คืนเดียว
0: นี่คือเคล็ดลับดีๆของแม่อีทนั่นเองแต่ว่าคุณปอคะอยากทราบเรื่องของคุณประโยชน์ค่ะของน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันรำข้าวด้วยค่ะ
1: น้ำมันงาดำรำข้าวสูตรของสุภาพโอสถนะครับเป็นสูตรที่เรามีการยื่นจดอนุสิทธิบัตรและมีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างอันนี้คือหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวน้ำมันงาดำรำข้าวนะครับเพราะว่าการใช้ปกติของคนที่แข็งแรงนะครับเขาจะทานข้าวกล้องอยู่แล้วทานงาดำอยู่แล้วแล้วก็เลยสกัดเย็นนะครับจะได้คุณค่าของสารอาหารอย่างเต็มที่เพราะว่าเราใช้หลักการของธรรมชาติบำบัดและโภชนะบำบัดนะซึ่งงาดำรำข้าวที่เราสกัดมานะครับน้ำมันงาดำของเรามีสารเซซามินเซซามอลสูงถึง 150% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของน้ำมันงาดำในประเทศไทยนะครับซึ่งผ่านกรรมวิธีสกัดเย็นแล้วก็น้ำมันรำข้าวของเรามีสารแกมมาออริจินอลสูงถึง 20,000 ppm เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยแหละครับเราใช้การคัดสารสกัดจากธรรมชาติมาเพื่อให้ดูแลทุกๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอาจจะวัยกลางคนเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วออฟฟิศซินโดม
0: บ
1: างคน
0: คอบาล
1: มีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์นะครับบางคนเนี่ยเป็นชาวสวนเกษตรกรก็สามารถใช้คุณประโยชน์ของน้ำมันงาดำและน้ำมันรำข้าวมาเสริมได
0: ้ไม่ขาดย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วันนี้ต้องบอกว่าพิเศษมาก
3: ๆน้ำมันงาดำรำข้าวของสุภาพโอสถนี่หนึ่งกระปุกใหญ่แถมฟรีไปอีกขนาดพกพาอีก2ซองนะคะและยังไม่พอแถมรังนกพี่หนุ่มกันชัยรังนกเบลให้อีก4ขวดโทรเลยค่ะ02-114-3330 02-114-3330

0: น้ำมันดิบเบรนท์พุ่งทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเดือดชายสิงคโปร์วัย22หัวหน้าแก๊งช่อโกงคริปโตกว่า 8,000 ล้านบาทรับสารภาพต่อศาลสหรัฐอาจเจอโทษจำคุก20ปี
1: เอ็ดเวนซาปาเอ็ดเวนซาปา
0: ผู้ดูแลดับหลังถูกจระเข้ในสวนสัตว์ปาปัวนิวกินีขย่ำขาลากลงบ่อติดตามได้ใน9 World News
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9 World News กับดิฉันวัชรินทร์เศรษฐกุดันค่ะรายการนี้

จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตแล้วก็เกาะติดกระแสโลกกันนะคะเรื่องแรกค่ะเราจะไปกันที่ประเทศบังกลาเทศค่ะเกิดเหตุรถถังระเบิดตู้มในระหว่างที่ทหารของกองทัพบังกลาเทศกำลังฝึกซ้อมยิงและรถถังคันนั้นผลิตในประเทศจีนค่ะนี่เป็นภาพที่บันทึกจากเหตุการณ์จริงนะคะเกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมค่ะโดยรถถังรุ่น Type 59นะคะซึ่งผลิตในประเทศจีนเกิดระเบิดขึ้นในระหว่างที่ทหารนั้นกำลังฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่ในสนามฝึกเมืองจิตกองค่ะเสียชีวิตทันทีนะคะทหาร2นายส่วนอีกนายนึงได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะต้องถูกรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองหลวงภายหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะหน่วยประชาสัมพันธ์ของกองทัพบังกลาเทศก็ออกแถลงการระบุว่าเหตุระเบิดนั้นเกิดขึ้นในขณะที่รถถังยิงกระสุนระหว่างการซ้อมรบจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้ค่ะรถถังรุ่น Type 59นี้ผลิตในจีนค่ะดัดแปลงมาจากรถถังรุ่น T 54ของอดีตสหภาพโซเวียตถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธหุ้มเกราะรุ่นเก่าที่กองทัพบังกลาเทศใช้งานมานานหลายสิบปีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็วิตกกังวลค่ะเกี่ยวกับความปลอดภัยตลอดจนมาตรฐานการบำรุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์รุ่นเก่าของกองทัพบังกลาเทศค่ะเรายังคงอยู่กันที่ประเทศบังกลาเทศนะคะตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะโรคหัดระบาดครั้งรุนแรงที่สุดในโลกค่ะแล้วก็ตอนนี้มีผู้ที่ติดเชื้อนะคะหัดระบาดนั้นมากถึงเกือบ 1,000 รายแล้วค่ะกระทรวงสาธารณสุขของบังกลาเทศเผยนะคะว่าตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วก็มีผู้ที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับโรคหัดแล้วจำนวน999รายค่ะนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อหัดอีกมากกว่า 166,000 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยที่ยืนยันผลแลบแล้ว 19,000 กว่ารายแล้วก็มีผู้ป่วยต้องสงสัยมากกว่า 146,000 รายค่ะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจนตอนนี้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเตียงเต็มค่ะอุปกรณ์การแพทย์รวมทั้งออกซิเจนและน้ำเกลือสำหรับเด็กนั้นขาดแคลนหนักโรคหัดเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายนะคะผ่านระบบทางเดินหายใจแต่ก็สามารถป้องกันได้ค่ะเพียงแค่ฉีดวัคซีน2โดสเท่านั้นแต่ว่าที่ผ่านมามีวิกฤตเกิดขึ้นค่ะเด็กๆไม่ได้รับวัคซีนนะคะเท่าที่ควรเนื่องมาจากมีความสงบทางการเมืองค่ะในช่วงปี2567ถึง2568แล้วก็ยังมีเหตุการณ์ประท้วงโค่นล้มอดีตนายกรัฐมนตรีค่ะจึงทำให้ระบบการกระจายวัคซีนไปถึงเด็กๆในภูมิภาคต่างๆของประเทศบังกลาเทศนั้นไปไม่ทั่วถึงนะคะจนมาถึงช่วงของรัฐบาลรักษาการชุดใหม่จึงได้มีการรื้อระบบค่ะแล้วก็ปรับเปลี่ยนนโยบายรวมทั้งควบคุมโปรแกรมที่หละหลวมด้วยจึงทำให้วัคซีนเนี่ยขาดคลังค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มทารกที่อายุต่ำกว่า9เดือนเนี่ยถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากที่สุดค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนตามระบบปกติขณะที่หน่วยงานสากลอย่างองค์การยูนิเซฟนะฮะรวมทั้งองค์การอนามัยโลกก็เร่งประสานงานกับรัฐบาลบังกลาเทศเพื่อจะกระจายวัคซีนฉุกเฉินไปให้ครอบคลุมเด็กๆมากกว่า18ล้านคนในบังกลาเทศให้ได้โดยหวังที่จะควบคุมการระบาดแล้วก็หยุดยั้งความสูญเสียค่ะนอกจากโรคหัดแล้วนะคะบังกลาเทศยังต้องเผชิญกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากยุงซึ่งเป็นพาหะยุงลายค่ะคือโรคไข้เลือดออกนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมฝนตกหนักค่ะที่ทำให้ยุงลายนั้นยิ่งแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้นค่ะเราจะไปกันต่อนะคะจากบังกลาเทศไปปาปัวนิวกินีค่ะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งนะคะในขณะที่ผู้ดูแลเนี่ยให้อาหารไก่ให้ไก่เป็นอาหารแก่จระเข้แล้วในจังหวะที่เดินหันหลังกลับปรากฏว่าจระเข้งับเข้าที่ขาแล้วก็ลากลงน้ำค่ะไปดูภาพเหตุการณ์กันค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สวนสัตว์และสวนสนุกแอดเวนเจอร์พาร์คในกรุงพอร์ตมอร์สบีนะคะที่ประเทศปาปัวนิวกินีค่ะคนที่อยู่ครึ่งน้ำคนนี้นะคะก็คือผู้ดูแลจระเข้ค่ะอายุ48ปีทำงานอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วก่อนเกิดเหตุค่ะเขาเนี่ยเอาไก่ไปให้จระเข้เป็นอาหารในจังหวะที่กำลังจะหันหลังกลับปรากฏว่าจระเข้ตัวนี้พุ่งเข้ากัดที่ขาทั้งสองข้างแล้วก็ลากลงในสระน้ำนะคะอย่างรวดเร็วผู้ดูแลคนอื่นๆพยายามจะเข้าช่วยขณะที่วัย48ปีคนนี้ก็พยายามเกาะขอบสระคอนกรีตอย่างแน่นเลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยถูกลากลงไปในน้ำได้คนที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามช่วยด้วยกันส่งท่อนเหล็กจากรั้วให้เขาจับแล้วก็มีพลเมืองดีค่ะบุกเข้าไปในคอกเพื่อที่จะช่วยดึงกันเอาไว้ปรากฏว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะยื้อยุดกันอยู่ร่วมชั่วโมงค่ะจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้อง
อาศัยกำลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะพอมาถึงปุ๊บก็ต้องจัดสินใจยิงจระเข้ตัวนี้จนตายถึงจะสามารถนำเอาร่างชายวัย48ปีคนนี้ขึ้นมาจากน้ำได้ปรากฏว่าเสียหายไปข้างนึงค่ะนะคะเพราะว่าถูกจระเข้กัดเอาไว้นะคะนานเป็นชั่วโมงจากนั้นก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ไม่ทันค่ะเสียชีวิตจากบาดแผลนะคะที่เสียเลือดมากนะคะทำให้เขาเสียชีวิตในระหว่างที่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะขณะที่ Adventure Park ก็ประกาศปิดให้บริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยโดยปกติแล้วสวนสัตว์และสวนสนุกแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มักจะมีการจัดโชว์ให้อาหารจระเข้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะยังมีเหตุการณ์ควันหลงนะคะที่เกิดขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์ภูเขาไฟอนักกรกะเตานะคะระเบิดอย่างรุนแรงปรากฏว่าจนถึงขณะนี้ค่ะมีกลุ่มคนนะคะซึ่งเป็นทั้งผู้สื่อข่าวช่างภาพสูญหายไปหลายชีวิตเลยทีเดียวค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังพยายามที่จะเร่งค้นหาและก็ช่วยเหลือผู้ที่ยังสูญหายอยู่ค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานค่ะว่ากลุ่มผู้สูญหายนะคะออกเดินทางด้วยเรือสปีดโบ๊ทจากท่าเรือในจังหวัดบันตนทางตะวันตกของชวาเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์เพื่อที่จะไปเก็บภาพแล้วก็รายงานข่าวการปะทุของภูเขาไฟญาติของหนึ่งในผู้สูญหายนะคะได้รับข้อความล่าสุดเมื่อบ่ายวันจันทร์บ่ายถึงเย็นวันจันทร์นะคะโดยบอกว่าเรือเนี่ยเดินทางไปถึงน่านน้ำรอบภูเขาไฟอนักกรากะเตาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อมาจนถึงทุกวันนี้เชื่อได้ว่าจุดที่ทั้งหมดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยผู้สื่อข่าวและช่างภาพ5คนลูกเรืออีก2คนแล้วก็ผู้นำทางอีก1คนหายไปเนี่ยน่าจะอยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ18กิโลเมตรครึ่งนะฮะสำนักงานค้นหาและกู้ภัยของอินโดนีเซียก็เร่งดำเนินการร่วมกับกองทัพเรือและตำรวจน้ำขยายพื้นที่ค้นหาครอบคลุมน่านน้ำกว้างกว่า500กิโลเมตรแต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายค่ะนั่นก็คือคลื่นสูงทัศนวิสัยย่ำแย่จนต้องระงับการค้นหาชั่วคราวเมื่อวันอังคารและหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ทั้งวันก็เริ่มปูพรมค้นหาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสภาพอากาศเปิดค่ะส่วนสนามบินต่างๆนะคะในประเทศอินโดนีเซียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรุงจาการ์ตาตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วค่ะตั้งแต่ช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากที่เท่าทานแล้วก็ควันต่างๆแก๊สพิษต่างๆนะคะที่ปะทุคุกรุ่นออกมาจากภูเขาไฟอนักกรากะเตานั้นทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการบินทำให้สนามบินทั้ง7แห่งต้องถูกปิดนะฮะแล้วก็กระทบต่อเที่ยวบินรวมกว่า 3,000 เที่ยวผู้โดยสารต้องติดค้างมากถึงกว่า 340,000 คนแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ดูจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะจากอินโดนีเซียนะคะเราจะไปกันต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของอินโดนีเซียนั่นก็คือประเทศมาเลเซียค่ะล่าสุดนะคะตำรวจมาเลเซียสามารถจับกุมนักบินได้อีกรายนะคะในข้อหาที่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันกับขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติค่ะนักบินคนล่าสุดที่ถูกจับไม่ใช่คนที่อยู่ในภาพนี้นะคะนี่เป็นภาพของนักบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกจับกุมได้ที่ประเทศอินโดนีเซียหลังจากที่พบว่าเขาเนี่ยนำยาเสพติดเข้าประเทศจำนวนมากนะคะแต่ว่ารายล่าสุดค่ะที่ทางการมาเลเซียจับกุมได้เนี่ยเป็นคนละสายการบินกันนะคะนักบินรายที่2ที่เพิ่งถูกจับกุมเป็นคนมาเลเซียเหมือนกันค่ะอายุประมาณ30ปีถูกรวบตัวได้ที่พื้นที่แถบหุบเขาคลังนะคะโดยมีหน้าที่สำคัญในการดูแลเส้นทางการเงินแล้วก็ฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติดผู้อำนวยการฝ่ายสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียบอกว่าการจับกุมครั้งล่าสุดนี้ทำให้ยอดรวมผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในฝั่งมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น7คนค่ะก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมคะตำรวจมาเลเซียได้เดินทางไปสอบปากคำนักบินคนแรกที่อินโดนีเซียค่ะมันจึงนำมาสู่การขยายผลแล้วก็จับกุมผู้ต้องหาได้อีก6คนซึ่งทั้งหมดนี้มีหน้าที่จัดหาส่งยาโดยผู้ต้องหาบางส่วนพยายามนะคะที่จะหลบหนีเข้ามายังประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยและเวียดนามด้วยแต่ก็หนีไม่รอดค่ะถูกรวบตัวได้ในที่สุดขณะที่เดินทางกลับเข้าประเทศค่ะโลกของเรานะคะกำลังเต็มไปด้วยภัยคุกคามล่าสุดมีอีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะหนุ่มชาวสิงคโปร์อายุน้อยมากแค่22ปีเท่านั้นแต่ว่าใช้ความเก่งใช้ความกล้าในทางที่ผิดนะคะไปตั้งตนเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยเงินคริปโตหรือว่าเงินดิจิทัลค่ะในสหรัฐซึ่งก็กวาดเงินไปได้มากถึงราวๆ 8,000 ล้านบาทล่าสุดนะคะถูกจับกุมได้แล้วก็นำตัวขึ้นศาลตัดสินในวันที่
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แล้วนะคะซึ่งอาจจะมีโทษจำคุกนานถึง20ปีด้วยซ้ำค่ะหนุ่มคนนี้นะคะมีชื่อว่ามาโลนแลมค่ะอายุเพียงแค่22ปีเรียนไม่จบชั้นมัธยมด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าดรอปเรียนกลางคันตั้งแต่อายุ13ปีก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐค่ะเขาถูกจับกุมนะคะแล้วก็ถูกนำตัวขึ้นศาลเจ้าตัวในสารภาพต่อศาลแขวงกรุงวอชิงตันดีซีนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนนะคะในการสมคบคิดกระทำความผิดกันโชคทรัพย์ในระดับรัฐบาลกลางค่ะแลมนะคะเขาทำหน้าที่เป็นผู้จัดตั้งเครือข่ายที่ก่อเหตุหลอกลวงด้านคริปโตเคอเรนซีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2566โดยอาศัยความฉลาดไม่เข้าที่เข้าทางของเขาเนี่ยแหละค่ะไปสืบข้อมูลเจาะหาข้อมูลนะฮะเศรษฐีมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศสหรัฐแล้วก็ติดต่อค่ะโดยปลอมตัวนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคและความปลอดภัยจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำอย่างเช่น Google หรือว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตค่ะจากนั้นก็ใช้อุบายล่อลวงนะคะให้เหยื่อเนี่ยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านแล้วก็รหัสยืนยันตัวตนโดยใช้นามแฝงทางออนไลน์นะคะอย่างเช่น Anne Hathaway เป็นต้นนะคะเขาเนี่ยยังได้ขยายเครือข่ายโดยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Social Engineering Enterprise ด้วยนะคะเขาเมื่อได้ข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อมาแล้วนะคะเขาก็เอาข้อมูลต่างๆเหล่านั้นเนี่ยค่ะไปเจาะกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าเงินคริปโตนะคะของนักลงทุนรายใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะรายหนึ่งนะคะที่กลายเป็นข่าวแดงขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ด้วยเป็นนักลงทุนในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งนักลงทุนรายนี้เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทเจเนซิสที่ล้มละลายไปนะคะข้อมูลต่างๆที่เหยื่อรายนี้เนี่ยเปิดเผยให้กับหนุ่มแลมเนี่ยนะคะเขานำไปสู่การเจาะระบบแล้วก็กวาดเหรียญบิตคอยไปได้มากถึงกว่า 4,100 ดอลลาร์สหรัฐค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีมูลค่าสูงถึงราวๆ230ล้านดอลลาร์สหรัฐแลมได้เปิดเผยกับศาลนะคะว่าหลังจากที่ได้เงินคริปโตหรือว่าเงินดิจิทัลมาแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างคือถลุงภายใน1เดือนเนี่ยด้วยชีวิตที่หรูหรามากค่ะคือใช้อย่างสุดเหวี่ยงเลยมีทั้งซื้อรถสปอร์ตหรูนะคะหลายคันเช่าคฤหาสน์ในไมอามี่แล้วก็เอาไปใช้จ่ายนะคะแจกให้กับสาวๆในกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์บ้างนางแบบบ้างนะคะบางคืนเนี่ยใช้เงินมากถึงเกือบ19ล้านบาทคือผลาญไปกับชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยภายในคืนเดียวนะคะบ้างก็เอาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอย่าง Hermes นะฮะแล้วก็ซื้อนาฬิกาค่ะราคาเรือนละไม่ต่ำกว่า2ล้านดอลลาร์สหรัฐแถมยังสั่งทำรถยนต์รุ่นพิเศษอีกด้วยมากกว่า30คันไม่ว่าจะเป็น Porsche Lamborghini แล้วก็ Ferrari นะคะบางคันเนี่ยมีราคาสูงถึงราวๆ125ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่กวาดเงินคริปโตมาได้ใช้ไปภายในเวลาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นเองทีนี้เจ้าหน้าที่ FBI ตรวจสอบค่ะว่าทำไมใช้เงินผิดปกติขนาดนี้นะคะก็เลยนำไปสู่การสืบค้นข้อมูลค่ะแล้วก็นำไปสู่การจับกุมได้ที่คาโรหาดหรูในไมอามี่ในที่สุดเมื่อเดือนกันยายนปี2567ค่ะตอนนี้นะคะศาลเนี่ยค่ะคาดว่าจะมีการกำหนดวันพิพากษาอย่างเป็นทางการวันที่8ธันวาคมนี้ซึ่งอาจจะสั่งพิพากษาโทษจำคุกนานถึง20ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้ศาลได้สั่งมาแล้วนะคะว่าให้แลมแล้วก็ผู้สมรู้ร่วมคิดเนี่ยค่ะชดใช้เงินคืนกับเหยื่อนะคะเป็นจำนวนเงินสูงถึง245 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่า 8,000 ล้านบาทค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะหลังจากที่สถานการณ์ในตะวันออกกลางนั้นเดือดพล่านมากเมื่อวานนี้ทะยานขึ้นไปแตะ100ใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้ทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันดิบ Brent หรือว่าราคาน้ำมันดิบ West Texas Intermediate ค่ะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ Brent นะคะเช้าวันนี้พุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วค่ะโดยเพิ่มขึ้น 3.36% ปิดที่ระดับ 101.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือได้ว่าสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปัจจัยสำคัญก็มาจากเรื่องนี้ละค่ะสหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากถล่มกันและกันนะคะไม่ว่าจะเป็นถล่มเรือบรรทุกน้ำมันหรือว่าสินทรัพย์ทางพลังงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ6เดือนนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นค่ะกองทัพของสหรัฐเขาก็บอกว่าโจมตีแล้วก็ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจมไปแล้ว5ลำเพื่อตอบโต้ที่กองกำลังของอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของกองทัพสหรัฐถึง2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาขณะเดียวกันอิหร่านก็ไม่ยอมง่ายๆนะฮะออกมาเปิดเผยเช่นกันว่า
ว่าโจมตีเรือทั้งหมด10ลำในช่องแคบฮอร์มูซไปแล้วซึ่งในบรรดา10ลำนี้มีทั้งเรือของสหรัฐ2ลำเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำขณะที่หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลระดับสากลหรือว่า UKMTO นะคะก็รายงานว่ามีเรือพาณิชย์หลายลำค่ะในอ่าวเปอร์เซียตอนบนและอ่าวโอมานได้รับความเสียหายจนไม่สามารถที่จะเดินเรือต่อได้นอกจากนี้แล้ว

0: นะคะอิหร่านยังยิงขีปนาวุธนำวิถีค่ะโจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านด้วยอย่างเช่นจอร์แดนเป็นต้นนะคะและในขณะเดียวกันกองกำลังของอิหร่านก็ประกาศเตรียมปล่อยแผนที่กำหนดเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในทะเลซึ่งคราวนี้จะขยายวงกว้างไปถึงท่าเรือใกล้กับชายแดนปากีสถานค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่พุ่งสูงขึ้นขนาดนี้ก็ทำให้หลายฝ่ายนะคะกังวลค่ะว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันขายปลีกและราคาน้ำมันดีเซลในหลายประเทศที่พุ่งสูงทำสถิติใหม่ขณะเดียวกันค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ออกมาคาดการณ์นะคะว่าสงครามกับอิหร่านเนี่ยน่าจะสิ้นสุดลงได้ในทันทีหลังจากที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเดือนพฤศจิกายนเสร็จสิ้นลงเขายอมรับค่ะว่าราคาน้ำมันเนี่ยอาจจะไม่ปรับตัวลงจนกว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งกลางเทอมไปแล้วแต่ก็เชื่อว่าราคาน้ำมันจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะลงไปต่ำกว่า2ดอลลาร์ต่อแกลลอนด้วยซ้ำค่ะเราจะไปต่อกันนะคะด้วยเรื่องที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะซึ่งมีรายงานนะคะว่านอร์เวย์ได้จัดพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีนอร์เวย์ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วโดยการไว้อาลัยนี้เป็นเวลานานถึง13วันค่ะพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เริ่มขึ้นที่มหาวิหารออสโลเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงสุดท้ายของการไว้ทุกทั่วประเทศนาน13วันหลังจากที่พระองค์เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุ89พรรษาพระบรมโกศของพระองค์นั้นคลุมด้วยธงมหาราชสีแดงของนอร์เวย์แล้วก็ได้รับการอัญเชิญขึ้นบนราชรถปืนใหญ่เคลื่อนขบวนออกจากพระราชวังหลวงไปยังมหาวิหารออสโลเมื่อเวลา 17:00 นตามเวลาในบ้านเราค่ะเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อสาธารณชนมีการยิงสลุด21นัดตามด้วยการยืนสงบนิ่งทั่วประเทศเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ค่ะนอกเหนือจากราชวงศ์นอร์เวย์แล้วนะคะก็ยังมีพระราชวงศ์ระดับสูงจากทั่วโลกและผู้นำประเทศเดินทางมาร่วมพิธีอย่างเช่นสมเด็จพระราชาธิบดีและพระราชินีจากสวีเดนเดนมาร์กสเปนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมและจอร์แดนรวมทั้งเจ้าชายวิลเลียมเจ้าชายแห่งเวลส์เจ้าชายฟูมิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและรวมไปถึงประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนค่ะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีที่มหาวิหารแล้วนะคะขบวนพระบรมศพก็เคลื่อนต่อไปยังป้อมปราการอาร์เคอร์ซุสโดยเคลื่อนไปเพื่อประกอบพิธีฝังเป็นการภายในที่บริเวณสุสานหลวงใต้โถงพระปราสาทพระบรมศพของสมเด็จพระราชาธิบดีจะถูกบรรจุไว้ในโลงศพหินหรือโลงพระศพแบบซาร์โคฟากัสค่ะเคียงข้างพระบรมศพของพระธรรมบิดาและพระราชมารดาภายหลังจากการเสร็จสิ้นพระราชพิธีนะคะก็มีการอัญเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาตามปกติหลังจากที่ลดลงครึ่งเสามาตลอด13วันซึ่งการอัญเชิญธงขึ้นเสาสู่ยอดปกตินั้นก็เท่ากับว่าเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาการไว้อาลัยระดับชาติอย่างเป็นทางการค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาไปรู้จักข้าราชการชาวอินเดียคนหนึ่งซึ่งทำงานถูกใจโดนใจประชาชนจนกลายเป็นดาวโซเชียลไปแล้วตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
2: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มๆ
2: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
3: ่สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990 บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ

อนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาทค่ะมาพร้อมกับของแถมนะคะปลอกที่นอนค่ะ1พื้นมูลค่า990บาทค่ะและปลอกหมอนอีก1พื้นค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sipmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชม4รายรวมทั้งลูกเรือนะฮะเกิดไฟไหม้นอกชายฝั่งค่ะตอนนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว5รายแล้วก็ยังสูญหายอีก87คนนะคะหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยค่ะว่าเรือลำนี้นะคะชื่อ MV June Aster ค่ะถูกไฟไหม้นะคะนอกชายฝั่งค่ะโดยห่างจากชายฝั่งประมาณ 2.2 กิโลเมตรบนเรือเนี่ยมีผู้โดยสารและลูกเรือรวมๆ134รายค่ะสามารถช่วยเหลือมาได้42คนนะคะเป็นผู้โดยสาร38คนแล้วก็ลูกเรืออีก4คนแต่ว่ามีผู้เสียชีวิต5รายค่ะในที่เกิดเหตุแล้วก็ตอนนี้กำลังเร่งค้นหาคนที่ยังสูญหายอีก87คนค่ะเราจะไปกันต่อนะคะที่ประเทศอินเดียค่ะพาไปรู้จักข้าราชการน้ำดีนะคะที่ทำงานจนได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนเขาทำงานอย่างไรไปดูกันค่ะข้าราชการน้ำดีคนนี้คือคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่งกลางเนี่ยแหละค่ะชื่อตุกลามุนเทนะคะอายุ51ปีค่ะเป็นกรรมาธิการด้านความปลอดภัยอาหารคนใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาในรัฐมหาราชตระของอินเดียค่ะความที่เขาเนี่ยนะคะทำงานอย่างขมักเขม้นมากนะคะทุกวันจะพาเจ้าหน้าที่นี่ค่ะลุยตรวจค้นร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ธุรกิจอาหารทั่วทั้งรัฐอย่างดุเดือดค่ะมากกว่า 4,000 รายแล้วก็ที่ผ่านมานะคะเคยสร้างผลงานในการสั่งพักใบอนุญาตธุรกิจคลังสินค้าบริการจัดส่งด่วนไปเกือบ300แห่งไม่มีการละเว้นค่ะร้านอาหารไหนไม่ว่าจะเป็นร้านที่มีเส้นสายมีผู้มีอิทธิพลหรือว่าชื่อดังอย่างไรตรวจดะนะคะร้านไหนที่สกปรกก็จะถูกสั่งเตือนหรือว่าถูกปิดนะคะชั่วคราวนอกจากการออกใบเตือนนับพันฉบับไปยังร้านอาหารร้านค้าต่างๆแล้วยังส่งหนังสือเตือนไปถึงดาราบอลีวูดค่ะที่รับงานโฆษณาเข้าข่ายโปรโมทสินค้าต้องห้ามทางอ้อมแล้วก็ยังไม่พอยังเปิดช่องทางให้ประชาชนเนี่ยค่ะสามารถแจ้งเบาะแสด้วยนะคะว่าร้านไหนที่คุณอยากให้เราไปตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งการทำงานที่ดุดันแบบนี้ล่ะค่ะก็ทำให้ชาวบ้านชาวช่องชอบใจมากๆเลยนะคะจนตอนนี้เขากลายเป็นดาวเด่นในสื่อโซเชียลไปแล้วเพราะว่าคนก็มักจะเผยแพร่ภาพค่ะตอนที่เขาออกลุยตรวจแล้วก็ภาพการแถลงข่าวอย่างดุเดือดค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะชีวิตการทำงานของข้าราชการน้ำดีคนนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่ะจากทั้งฝั่งของผู้ประกอบการแล้วก็ข้าราชการบางรายนะคะที่บอกว่าทำเกินหน้าที่ทำงานมากเกินไปเกินขอบเขตนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเขาก็ได้รับความนิยมชมชอบจากประชาชนนั่นแหละค่ะหมดเวลาของรายการ Nine World News แล้วนะคะเราจะลาท้ายรายการกันวันนี้ด้วยภาพการเฉลิมฉลองค่ะในวันครบรอบการก่อตั้งนะคะ78ปีของเกาหลีเหนือไปดูภาพการเฉลิมฉลองกันแล้วมาพบกับรายการนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:30 น.นะคะสวัสดีค่ะ

กำลังเนี่ยดูรูปโทรศัพท์อยู่ไม่ได้ติดโซเชียลนะฮะแต่มีคนส่งไลน์มาให้ผมแล้วก็บอกว่าเนี่ยเขาสามารถวาดรูปได้วิจิตรอลังการแบบนี้ผมก็ดูแล้วโอ้โหมันก็วิจิตรอลังการจริงๆนะฮะแต่มันก็ทำไมอ่ะจิตรกรโอ้โหที่เขาศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายก็วาดได้แบบนี้แปลกตรงไหนพอเลื่อนดูต่อไปสิครับท่านผู้ชมครับเขาบอกว่าผลงานเนี่ยเป็นของเด็กอายุเพียง12ปี

สวัสดีครับขอต้อนรับทุกชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Black Touching The Amazing Show ท่านผู้ชมครับ Black แต่จริงเรื่องแรกในวันนี้แม่ผม

0: คุณผู้ชมครับจะหาว่าหมูโกหกนะฮะรูปที่ผ่านมาทั้งหมดที่หมูได้พาชมเมื่อสักครู่นี้นะครับคือผลงานของเด็กอายุ12ขวบนั่นคือน้องอามานี่ซึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมอันนี้อามานี่ทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็ทำตู้ไร้ประทับครับ
0: เริ่มแรกเลยเราวาดอะไรก่อน
1: พญานาคครับ
0: เราเริ่มต้นเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ผมอยากลองวาดดูภาพนี้ครับ

0: วกนี้เราวาดไปทำไมอ่ะ
1: ส่งประกวดครับอันนี
0: ้เคยได้รางวัลอะไรบ้างไหมคร
1: ับรางวัล CEO Award ครับอันดับที่3ครับได้รับจากพระเทพครับ
0: เป็นภาพอะไรครับอามานี
1: ่เป็นภาพในหลวงครับ
0: ภาพในหลวงรัชกาลที่9
1: ครับ

0: ู้ชมครับแล้วตอนนี้หมูอยู่กับคุณพ่อของน้องอามานี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณพ่อจุดเริ่มต้นของน้องมาเจอพรสวรรค์ของตัวเอง
1: ผมกับแฟนไปเปิดร้านขายของที่ระลึก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีพวกรูปหล่อเรซินพระพิฆเนศพวกพระวาดพวกพญานาคพวกนี
0: ้
1: น้องก็เห็นทุกวันวันนึงเขาบอกว่าป้าอยากวาดรูปผมก็เอาดินสอกระดาษให
0: ้ครับ
1: ภาพแรกๆก็เหมือนเด็กทั่วไปแหละครับแต่ว่าด้วยการที่เขาเป็นคนที่แบบว่าเขาทำอะไรเขาตั้งใจจริงแล้วก็ต้องทำให้ได
0: ้ครับ
1: ใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับการวาดภาพเนี่ยวันละประมาณ4ชั่วโมง5ชั่วโมงจนพัฒนาการเขาเกินเด็กคนอื่นพอหลังจากนั้นผมก็เห็นแววว่ามันไปได
0: ้ครับ
1: ก็เลยทำทุกวิถีทางที่จะสนับสนุนเขา

0: สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ย
1: ชื่อดาเนียลคร
0: ับ น้องดาเนียล
1: คร
0: ับ อามานี่อายุ12ปีดาเนียลอายุกี่ปี
1: 11ครับ
0: คือเขาบอกว่าเราก็วาดรูปไม่แพ้พี่อามานี่เหมือนกันใช่ปะอันนี้คือภาพพอร์เทรตมันยากกว่ากันตรงไหนฮะกับลายไทย
2: แล้วแต่คนถนัดครับ
0: ถ้าให้อามานี่ไปวาดพอร์เทรตนี่วาดได้ไหม
2: ได้คร
0: ับ อ๋อเราก็สามารถวาดได้เหมือนกันแต่ว่าเราจะถนัดในด้านลายไทยมากกว่า

0: คุณผู้ชมครับเราได้เห็นความสามารถของน้องทั้งสองคนกันไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับมีบททดสอบมาทดสอบน้องๆสองคนนี้พร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ตอนนี้หมู่พาสองหนุ่มเนี่ยนะ

0: มาอยู่ที่คลองมุดดงนะครับบ้านบ่อแร่ซึ่งเราจะมาวาดรูปพอร์เทรตกันที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหม
1: พร้อมครับ
0: ให้พี่นั่งตรงไหนดีในน้ำ
1: ครับ
0: ครับเลยนะ
2: เดี๋ยวก่อนที่จะให้สองหนุ่มมาวาดพี่หมูต้องวาดสองหนุ่มก่อน
0: ฮะเย่เย่
2: นะพวกเราก่อนให้ดูทักษะความเป็นจิตรกรของพี่หมู

0: เอาละครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ผมได้วาดรูปทั้งสองหนุ่มนี้ไปแล้วนะฮะซึ่งสวยงามมากๆเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องสองคนจะวาดรูปผมเป็นยังไงให้พี่นั่งตรงไหนบอกได้เลย
1: สั่งได้หมดเลยใช่ไหมครับ
0: สั่งได้เลยครับนั่งเฉย
2: ครับโอเคมาเนี่ยขอเชื่อเลยครับ
1: ถอดเขาจะวาดรูปโน้ต
3: ซ
1: ิ
3: กแพ
1: ค
0: เอาจากไหนมาซิกแพคอะจริงเหรอ
1: โอเคถอดคุณน้องมองเขาบอกให้ถอดไปละถอดคุณแ
4: ค่ไหนต้องมาทำอะไรอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับวันนี้เป็นเซ็นเซอร์เป็นเซ็นเซอร์ให้พี่หมูหน่อย
2: โอเคครับ
1: ปิดตรงหัวนมพี่หมูนะครับพี่ปิดก็ได้
2: น่าจะยังปิดเอง
1: โอ้ยถอดเสื้ออะไรตรงนี้เนี่ยตรงนี้แหละเขาก็จะขอถ่ายรูปวาดรูปนู้ดทำไป
2: ว้าว
1: ไปติดเลยไปติดให้เขาเสียเข้าเลย
2: ครับ
3: นี่พี่แพ็คบอกเลยพี่ดม
1: พี่ฟูโค้ด
2: ก็พัน
1: หันข้างอีกนี่เขาบอกหันข้างจะเป็นรูปประวัติศาสตร์ครั้งแรกของแอลเมนี่และเดนเนลที่จะวาดภาพนู้ดเป็นพอร์เทรตน้องอยากได้แบบผู้หญิงไหมสักคนไหม
2: โอ้ย
1: ทำไหมถอด
0: อย่าถอดเลย

0: ขอบอกเลยว่ารูปนี้น้องจะต้องใส่กรอบ
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
2: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
1: สะดวกช็อป
2: ที่ช็อปมาเนีย
3: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: คุณผู้ชมครับเราพักเรื่องการวาดรูปอามานี่ไว้สักครู่นะคะซึ่งตอนนี้อามานี่พาผมมาที่ไหนครับ
5: บ้านอาจารย์รอมฎอนครับ
4: อาจารย์รอมฎอนเนี่ยเป็นอาจารย์ทางด้านศิลปะครับที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็เป็นอาจารย์ของอามานี่ด้วยแล้ววันนี้จะมีโชว์พิเศษจากอาจารย์ด้วยครับซึ่งหาชมได้ยากเดี๋ยวเราไปชมโชว์กันดีกว่านะอามานี
5: ่ครับ
4: ไปครับผมนำพี่ไปเลยอาจารย์ครับทราบมาว่าอาจารย์เป็นนักศิลปะในด้านของ performance
6: ครับ
4: คำว่า performance นี่คืออะไร
6: ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือการแสดงออกโดยการใช้ร่างกายในการนำเสนอเกี่ยวกับความ

0: คิดเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของคอนเซปต์คอนเซปชวลต่างๆเนี่ยแทนสีแทนภูกันแทนคำพูดนะครับ
1: โอเคเดี๋ยววันนี้ผมอามานี่แล้วก็พี่ๆทีมงานขออนุญาตนั่งชมอาจารย์โชว
0: ์ยินดีมากครับ
1: ศิลปะ
0: ด้วยความเป็นเกียรติมากๆเลยครับ

0: าจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้มันคืออะไรฮะ
1: สีแดงหมายถึงว่าการต่อสู้พลังในการที่จะใช้ชีวิตอยู่แล้วก็ไอ้ดินเนี่ยหมายถึงว่าชีวิตชีวิตสุดท้ายเรากำเนิดมาจากดินก็จะกลับไปสู่ดินถ้าเกิดเราพูดลักษณะแนวความคิดนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าในทางของอิสลามเป็นอย่างนั้นถ้าทางของพุทธก็อาจจะแปลว่ามีการกำเนิดตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
0: อันนี้เรียกว่า performance
1: บวกกับ happening ด้วยครับเพราะถ้าจะเป็น performance ในเรียนไม่มี happening เนี่ยมันก็จะเกิดเป็นลักษณะของการที่ดูหน้าเบื่อไปก็รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกที่จะทำให้คนดูเนี่ยเขารู้สึกมีอารมณ์
0: ร่วม
1: กับเราไปด้วย
0: วันนี้เรียกว่าเป็นโอกาสดีมากๆนะครับที่รายการแปลกแต่จริงมาที่นี่ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะเฉลยรูปภาพของแต่ละคนแล้วนะครับขำอะไรกันทำไมขำอย่างนี้พี่ใจคอไม่ดีนะพี่ถามความรู้สึกเราสองคนก่อนดีกว่าเริ่มจากอาร์มานี
2: ่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างวาดรูปพี่
2: เหมือนครับ
0: โอเค
3: ว้าว
0: โอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะอุ้ยจมูกเหมือนตาเหมือนปากได้อยู่นะคล้ายๆอุ้ยหน้าเหมือนมากครับคุณผู้ชมได้อยู่นะโอเคดานิเอลโอเคเปิดเลย
3: ว้าว
0: ดีป่ะดีป่ะ
4: ความเป๊ะป่ะ
0: โอ้เหมือนพี่โกรธใครอยู่ป่ะครับ
4: อันนั้นจมูกนี่ที่ทำมาใช่ไหมฮะเป็นแท่ง
0: ดูตรงๆสองคนเลย
4: เกาหลี
0: อันนี้อันนี้ที่เหมือนกันกับของอาร์มานี่เลยจมูกเหมือนมากดวงตาปากเหมือนใช้ได้เลยนะเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงจุดที่หมูจะต้องเฉลยภาพพอร์เทรตของหมูแล้วนะฮะอามานี่พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: ดาเนียลพร้อมไหมฮะ
5: พร้อมครับ
0: พร้อมที่จะรับความจริงใช่ไหมครับ ดูเราไม่มั่นใจเลยโอเคครับคุณผู้ชมขอบอกเลยว่ารูปนี้น้องจะต้องใส่กรอบและแปะผนังกลางบ้านเลยนะทำไมขำทำไมกันสวยมากเลยนะเหมือนพี่ว่าเหมือนนะดูขำแรง
4: ขำแรงมากพี่อันนี้มันรู้จุดหนึ่งแล้วเขา22ไม่ใช่42
0: วันนี้นะฮะเราได้เห็นถึงความสามารถของน้องทั้งสองคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอามานี่หรือว่าดาเนียลนะครับอันนี้เป็นการวาดรูปโดยใช้เวลาแบบจำกัดนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมดูด้านหลังของผมสิครับไม่ว่าจะเป็นรูปนี้นะฮะล้วนเกิดจากฝีมือน้องทั้งสองคนทั้งสิ้นครับนี่เป็นความมหัศจรรย์มากจากน้องเด็กอายุ12และอายุ11ขวบแปลกแต่จริงฮะ

0: เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับทำให้เราได้เห็นผลงานศิลปะมากมายที่เกิดจากความสร้างสรรค์นะครับนอกจากเกิดจากพรสวรรค์แล้วก็ต้องเกิดจากพรแสวงความมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างผลงานพัฒนาต่อยอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองผมเชื่อเหลือเกินว่าน้องอามานี่ในอนาคตข้างหน้าต้องเป็นสุดยอดศิลปินของคนไทยอย่างแน่นอนครับ
1: พอดีโดนโกงตังค์ไปอะค่ะแล้วก็ได้คืน
2: สำเร็จ
3: สำเร็จครับขอให้ได้งานครับก็ได้เลย

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CP P6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CP P6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
0: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CP P6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CP BB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาที่ไลน์แอด @shopmania สินค้าที่มูลภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

ว่ากันว่าที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับถ้าหากว่าใครไปบนบานศาลกล่าวแล้วเกิดสำเร็จก็จะต้องไปตักน้ำแล้วหาบลงไปเทในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นการแก้บนแก้บนด้วยการหาบน้ำโอ้โหมีอยู่จริงหรือเนี่ยมีสิครับตอนนี้น้องป๊อปอยู่ที่วัดโพ9ต้นจังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับ

0: นนี้นะครับป๊อปมาอยู่ที่วัดโพ9ต้นครับอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีวิธีแล้วก็เรื่องราวการแก้บนที่แปลกนะครับแต่ว่าจะแปลกขนาดไหนตามไปดูกันเลยครับสวัสดีครับนี่คือคุณน้าธนงศักดิ์นะครับเป็นกรรมการวัดโพ9ต้น
1: ครับ
0: ก่อนอื่นผมถามก่อนเลยพระอาจารย์ธรรมโชติเนี่ยชื่อเนี่ยคุ้นผมว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นถ้าเกิดใครที่ดูบางระจันถามถึงประวัติพระอาจารย์ธรรมโชติกันครับ
2: จากประวัติที่กล่าวถึงปู่ธรรมโชติว่าท่านเป็นพระซึ่งเรืองวิทยาคมในยุคนั้นเป็นที่เคารพของบุคคลทั้ง4แขวงเมืองหมายถึงแขวงเมืองสิงห์แขวงเมืองสันแขวงเมืองสุพรรณแขวงเมืองวิเศษชัยชาญเมื่อนักรบตั้งค่ายก็ไปนิมนต์หลวงปู่มานะครับท่านก็มาอยู่ในวัดโพ9ต้นแห่งนี้ก็เป็นฝันกำลังใจประสิทธิประสาทวิทยาคมให้กับนักรบประจันมีฝันกำลังใจดีต่อสู้กับข้าศึกที่เป็นกองทัพเกียรติประวัติอันนี้เองที่ได้สร้างวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ไว
0: ้ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านที่นี่เลยใช่ไหมครับนี่คือวิหาร
2: ครับ
0: ปู่ธรรมโชติ
2: วิหารหลังนี้ก็เป็นยุคปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเข้าไปกราบ
2: เชิญครับไปกราบองค์ยืนเล็กนะครับหลวงปู่ธรรมโชติ

แต่ว่าเราจะต้องร่วมกันนะครับทีมงานทุกคนครับผลประโยชน์รวมครับคนละหาบสองหาบ

0: ธนงศักดิ์ครับที่เราเห็นกันเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนเข้าวัดแล้วคนหาบน้ำกันมาแล้วก็มาเทที่สระน้ำแห่งนี้นี่คือวิธีการแก้บนของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องเป็นวิธีนี้อะครับ
1: จริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเดิมเป็นเรื่องของสระนี้แห้งอดีตเจ้าว่าก็ตีกลองเรียกชาวบ้านจากสามหมู่บ้านช่วยกันหาบน้ำใส่สระเพราะปลานั้นอยู่ในเลนในโคลนหาบกันทุกวันนะครับก็จนสภาพของน้ำในสระมีปลาก็พ้นจากสภาพในเลนในโคลนก็มีฝนลงแต่มาพ.ศ.210ก็เริ่มมีการบนแล้ว
0: ระยะทางเนี่ยจากจุดเริ่มต้นมาจนถึงสระน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ประมาณ
1: ก็ใกล้ๆ300เมตรนะครับ100กว่าเมตรไป
0: 100กว่าเมตรก็คือตีง่ายๆไปกับ300เมตร
1: ครับ300เมตร
0: 3รอบก็จะกิโลนึงแล้วนะ

0: รื่องเงินพอดีโดนโกงตังค์ไปอะค่ะแล้วก็ได้คืน
1: สำเร็จไหม
2: สำเร็จครับขอให้ได้งานครับก็ได้เลยครับแล้วมาแก้เขา
3: เกี่ยวกับเรื่องชีวิตอะไรเงี้ยค่ะ
2: 99
1: ตอนนี้ได้กี่ครับ
2: 39
4: 101ค่ะ
0: 200ค่ะตอนนี
3: ้500ค่ะอันนี้เพิ่งมาค่ะเพิ่งได้หับเยอะเอง

0: ี่คือจุดตักน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็คือตักน้ำจากตรงนี้แล้วก็เดินไป
1: ครับ
0: เทที่บ่อน้ำสระน้ำศักดิ์สิทธ
1: ิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์ครับ
0: ให้ผมลองหาบ
1: ครับลองหาบก็ได้นะครับ

แม่ไม่รู้ว่าในป๊อปเขาขออะไรกับหลวงปู่ธรรมโชตนะครับขออะไรนะขออะไรนะขอให้เรตติ้งดีเหรอครับโอ้ถ้าอย่างนั้นเยี่ยมเลยเดี๋ยวทีมงานทุกคนเตรียมตัวนะเดี๋ยวเราไปหาบน้ำกันให้หมดเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการที่จะรวบรวมเรื่องแปลกจากทั่วฟ้าเมืองไทยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปหาเรื่องแปลกๆก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเส้นทางแห่งความเชื่อมั่นสู่โอกาสของทุกคน
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: Echo Group เราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต
3: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: สวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เจอกันพฤหัสบดี10กันยายน2569ครับผมตั๋วสุริวัฒน์พร้อมด้วยคุณนงนวดีในนาทีลงทุนครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ดาวโจนส์นั้น2วันนี้ดิ่งลงกว่า 1,000 จุดแล้วนะคะแล้วรวมไปถึงตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้ก็ปรับตัวลดลงด้วยค่ะตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกตลาดเงินตลาดทุนกำลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ100เหรียญขึ้นมาอีกรอบนึงแล้วนะคะซึ่งนักลงทุนก็เลยกังวลเรื่องของเงินเฟ้อในขณะที่บอนด์ยิลด์สหรัฐเองก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นล่าสุดแตะที่ 4.8% อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะซึ่งก็ต้องติดตามดูนะคะว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่สหรัฐอเมริกาจะประกาศในวันศุกร์นี้จะออกมาเป็นอย่างไรเพื่อประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยของเฟดรวมไปถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั่วโลกด้วยค่ะ
0: ครับดูแล้วสงครามฝั่งของอิหร่านเองเนี่ยน่าจะยืดเยื้อเนี่ยนะฮะจะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีกับเทรนด์น้ำมันขาขึ้นอีกรอบเนี่ยนะครับวันนี้ Facebook Live ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับวิกฤตราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้นกระทบกับเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับอย่างบ้านเราเองก็สะท้อนมาถึงพวกราคาอาหารสดต่างๆนะครับแล้วก็ข้าวกงข้าวแกงอาหารจานเดียวของนี่ขยับขึ้นมาแบบก้าวกระโดดอย่างข้าวแกงขยับขึ้น 5-10 บาทต่อจานรอบนี้กระทบหนักครับเพราะว่าราคาน้ำมันตลาดต่างประเทศอย่างน้ำมันดิบดูไบไปแตะ122ดอลลาร์สหรัฐไปแล้วราคาหน้าปั๊มของไทยเนี่ยนะครับก็ขยับขึ้นอย่างน้ำมันดีเซลในต่างจังหวัดก็แตะลิตรละ40 บาทอันนี้คือราคาหน้าปั๊มแต่จริงๆราคาจริงๆคือต้นทุนจริงๆที่ตอนนี้เนี่ยกองทุนแบกรับภาระอยู่เนี่ยทะลุไปแล้วนะฮ
1: ะ
0: ล่าสุดก็มีข่าวว่ากลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในท้องถิ่นบางรายอย่างเช่นที่อำเภอเมืองพิษณุโลกขาดทุนทนไม่ไหวแล้วตัดสินใจหยุดวิ่งเดินรถไปเลยก็มีนะครับ
1: ค่ะซึ่งในส่วนนี้ก็กระทบมายังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะคะก็ต้องปรับตัวและรัฐบาลก็ต้องกู้เงิน400,000 ล้านเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศด้วยค่ะล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็กล่าวว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญปัญหาเติบโตต่ำลงอย่างต่อเนื่องขาดการลงทุนใหม่ๆจึงส่งผลให้รายได้ของประชาชนลดลงและเกิดปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมเมื่อเกิดวิกฤตราคาพลังงานรัฐบาลจึงจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อเยียวยาประชาชนจนทำให้หนี้สาธารณะปรับตัวสูงขึ้นและเหลือพื้นที่ทางการคลังลดลงและยังเกิดกระแส AI กติกาการค้าระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประเทศไทยกำลังเผชิญทั้งมรสุมและโอกาสใหม่ค่ะรัฐบาลจึงวาง3แนวทาง1ก็คือซ่อมสร้างช่วยทั้งช่วยเหลือ SME ร่วมกับแบงก์ชาติเสริมสภาพคล่องดันโครงการ SME Credit Guarantee วงเงิน 60,000 ล้านบาทรวมถึงโครงการที่สาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมให้ BOI ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆกลุ่มเทคช่วยสร้างงานสร้างรายได้และเปิดโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีขั้นสูงค่ะด้านผู้ว่าแบงก์ชาติก็เปิดเผยว่าอัตราการปฏิเสธสินเชื่อ SME สูงมากกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ไม่มีประวัติการเงินกลุ่มมีประวัติหนี้ยอดรีเจ็คสูงถึง 78-90% ค่ะ SME ต้องแบกรับต้นทุนดอกเบี้ยสูงแบงก์ชาติก็วางกลไกใหม่เพื่อช่วยเหลือ SME อย่างเช่นการพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์กลางจับคู่การกู้เงินใช้กลไกค้ำประกันความเสี่ยงรูปแบบใหม่ใช้เงินสะสมจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินด้วยการปรับลดอัตราเงินนำส่งจากสถาบันการเงินลงเพื่อดึงเม็ดเงินราว 23,000 ล้านบาทมาช่วยค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SME และพัฒนาระบบฐานข้อมูล Data Bureau ค่ะรวบรวมข้อมูลทางเลือกอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟภาษีและการเดินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้คาดว่าจะเริ่มได้ในปี2570ค่ะสำหรับช่วงนี้ไปติดตาม Market Update กันค่ะ
0: คุณผู้ชมครับหลังจากราคาน้ำมันเนี่ยไต่ระดับทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะครับทำให้ภาพรวมการลงทุนโดยเฉพาะฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองตอบรับในเชิงลบส่วนหนึ่งจากเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ขยับขึ้นด้วยเนี่ยนะครับดาวโจนส์ลงไป 405.41 จุดครับ S&P 500ลงไป 37.16 จุดนัสแดกลงไป 168.07 จุดนะครับนักทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อก็กระทบกับการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็บอนด์ยิลด์ที่ขยับปรับเพิ่มก็ส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขายเช่นเดียวกันโดยคลังสหรัฐเองอัดฉีดเงินในการซื้อคืนพันธบัตร 6,000 ล้านแต่นักทุนมองว่ายังน้อยไปครับส่งผลให้บอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีพุ่งไปแตะ 4.85% ยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อวันศุกร์อย่างใกล้ชิดในฝั่งของ

สหรัฐเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของเฟดครับหุ้น10ใน11กลุ่มที่คำนวณใน S&P 500ปรับในแดนลบนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมร่วงลงไป 1.5% กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยร่วงลงไป 1.4% แต่กลุ่มที่บวกได้สวนตลาดก็คือกลุ่มพลังงานตามทิศทางราคาน้ำมันบวกมา 1.1% นะครับทีนี้ดูหุ้นรายตัวในสหรัฐกันหน่อยไฮไลท์อยู่ที่ Apple เลยครับซึ่งมีการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่เนี่ยนะครับในงาน Apple 2026ราคา Appleปรับตัวลงนะครับหลังจากที่จบงานลงไป 1.75% นี่ครับรุ่นใหม่พับได้นะฮะก็คือ iPhone Duo นั่นเองนะครับซึ่งราคาถ้าเป็นราคาไทยตามรายงานข่าวที่ออกมา iPhone 18 Pro ราคาไทย 48,900 ถึง 96,900 บาทครับ Pro Max นะครับอยู่ที่ 52,900 ถึง 100,900 บาทส่วน iPhone Duo ที่เป็นหน้าจอ 5.4 แต่กลางออกกว้างถึง 7.6อันนี้ราคาตั้งแต่ 79,900 ไปจนถึง 127,900 บาทครับแล้วไทยก็ติดกลุ่มในประเทศเทียร์1ซึ่งทาง Apple เนี่ยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้า iPhone 18 Pro วันเสาร์นี้12กันยายนเริ่ม 19:00 นนะครับแล้วก็จะเริ่มจำหน่ายวันที่18กันยายนส่วน iPhone Duo ครับอันนี้ก็จะน่าจะเป็นรุ่นเรือธงอีกรุ่นนึงที่ออกมาในฝั่งของApple เนี่ยนะครับสั่งซื้อล่วงหน้า16ตุลาคมเวลา 19:00 นครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือหุ้น Meta ครับหุ้น Meta เนี่ยปรับตัวขึ้นเกือบ 7% หลังจากเปิดตัว Muse Agent AI ส่วนตัวสำหรับจัดการธุรกิจข้ามแอปนะครับแล้วก็เข้าซื้อในสตาร์ทอัพที่ชื่อว่า Stella.ai เพื่อเสริม AI ให้กับธุรกิจบน WhatsApp Messenger แล้วก็ IG นะครับส่วน Nike เองซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์รองเท้าที่เคยเป็นอันดับหนึ่งในความนิยมแต่พักหลังคู่แข่งเยอะมากยอดขายก็ปรับตัวลงหุ้นปรับตัวลงมากกว่า 40% ในปีนี้28กันยายนนี้ครับหุ้นใน Nike เองเนี่ยเตรียมถูกถอดออกจากดัชนี S&P 100แต่ว่ายังคงอยู่ใน S&P 500อยู่นะครับส่วนฝั่งของยุโรปกันบ้างครับยุโรปปรับตัวลงนะครับฟุตซี่100ตลาดลอนดอนลงไป 148.60 จุดดัชของเยอรมนีลงไป 431.18 จุดเซ40ฝรั่งเศสลงไป 161.31 จุดด้วยกันต่ำสุดในรอบกว่า1เดือนนะครับหลังจากน้ำมันพุ่งทะลุแนวระดับสำคัญที่100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงเงินเฟ้อแล้วก็นักทุนยังคงระมัดระวังการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงครับทีนี้มาดูน้ำมันกันบ้างครับน้ำมันที่บวกแรง WTI บวกไป 3% เลยนะครับสำหรับเมื่อวานนี้บวกขึ้นไป3เหรียญกับอีก2เซนอยู่ที่96เหรียญกับอีก5เซนต่อบาร์เรลขณะที่ฝั่ง Brent ครับทะลุ100ไปอยู่ที่ 101.21 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลบวกขึ้นมา3เหรียญกับอีก29เซนนะครับก็ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคมหลังจากที่สหรัฐแล้วก็อิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่น้ำมันดิบ Brent ทะลุ100อีกครั้งท่ามกลางความกังวลว่าสงครามจะยืดเยื้อแล้วก็จะทำให้โลกกระทบจากภาวะอุปทานน้ำมันที่เจอกับภาวะชะงักงันครับส่วนทองคำกันบ้างครับท่ามกลางความไม่แน่นอนก็เลยทำให้ฝั่งของทองคำในขาสินทรัพย์ปลอดภัยพุ่งสูงขึ้นมาโคเม็กซ์บวกขึ้นมา21เหรียญ70เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 4,460.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นมาครับขณะที่นักทุนยังคงจับตาตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมาสุกนี้ครับส่วนทองในประเทศกันบ้างครับสมาคมค้าทองคำประกาศออกมาเช้านี้บ้านเรานะครับทองบวกมา250 บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายที่บาทละ 68,700 บาทส่วนทองรูปพรรณ 69,500 บาทต่อบาททองคำนะครับค่าเงินบาทเปิดมาเช้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับวันก่อนหน้านะครับเปิดมาเช้านี้32.93 บาทสตาร์ต่อดอลลาร์สหรัฐกรุงไทยโกลบอลมาร์เก็ตไส้กรอบการเคลื่อนไหวอยู่ที่32.80 บาทถึง33.15 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหุ้นเอเชียเช้านี้นี่ก็อีกกันเลยนะครับลงไป 545.32 จุดลงไป 0.84% เซ็นติเมนต์ภาพรวมเอเชียเช้าวันนี้ดูค่อนข้างไปในโทนที่ไม่สดใสนะครับหลายๆตลาดก็ปรับลงกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ฮั่งเฉิงสเตรทไทม์แล้วก็กอสปิเด็กของเกาหลีใต้นะครับปัจจัยบวกวันนี้ที่เรายังพอให้น้ำหนักกันได้ฝั่งของกลุ่มน้ำมันเลยครับหลังจาก WTI พุ่งขึ้นมานะแล้วก็ฝั่งของน้ำมันดิบ Brent ที่ทะลุ100อีกครั้งเนี่ยนะครับทองที่บวกแล้วก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ในบ้านเราด้วยแต่ปัจจัยลบครับความตึงเครียดในต่างประเทศสถานการณ์ฝั่งของสงครามอิหร่านเองตลาดหุ้นฝั่งยุโรปฝั่งของสหรัฐก็ปรับร่วงลงบ้านเรายังมีปัจจัยทางการเมืองที่ต้องจับตาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของแบงก์ชาติที่ออกมาปฏิเสธข้อมูลว่าสินเชื่อ SME 90% เนี่ยนะครับห่วงกลุ่มที่มีประวัติหนี้ที่เป็นหนี้เสียรายใหม่กู้ยากเนี่ยนะครับ
เรื่องของการปฏิเสธสินเชื่อ SME เนี่ยค่อนข้างสูงเลยที่ 90% ที่แบงก์ชาติ

0: ให้ข้อมูลนะฮะแล้วก็ยังมีดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมที่ปรับตัวลงด้วยครับย้อนดูตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้กันหน่อยครับ9กันยายนนะครับบ้านเราลงไป4จุดด้วยกันดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์ไปปิดที่ 1,617.89 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขาย 81,330 กว่าล้านด้วยกันนะครับถ้าดูสัดส่วนกลุ่มนักลงทุนจะเห็นว่าต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธิถึงแม้ต่างชาติซื้อสุทธิเมื่อวานนี้บ้านเราก็ยังเป็นการปรับลงไป4จุดเพราะส่วนหนึ่งจากบัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็กองทุนขายสุทธิกันเนี่ยนะครับส่วนฝั่งของโปรแกรมเทรดดิ้งนะครับภาพของโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานนี้เป็นการขายสุทธิไป 1,536.37 ล้านนะครับ5ดอกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับนำมาด้วยนำมาด้วยปตท.แล้วก็เดลต้านะฮะปตท.ไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าเดลต้าลงไป5บาทต่อหุ้นครับท็อปครับบวกขึ้นมา3บาท25สตางค์ปตท.สผ.บวกมา1บาท50สตางค์แล้วก็ PTTGC บวกมา3บาท75สตางค์นะครับนี่คือภาพรวมของตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
1: ใครที่อยากจะใช้ AI เป็นตัวช่วยในการลงทุนนะคะคืนนี้1ทุ่มตรงมีกิจกรรมดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมนักลงทุนประเทศไทยมาฝากกันค่ะกับโครงการ AI for Investor ติดอาวุธนักลงทุนด้วย AI เป็นออนไลน์ซีรีส์ต่อเนื่องทุกวันพฤหัสบดีตลอดเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้เลยค่ะโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และนักลงทุนระดับแนวหน้าจะมาร่วมถ่ายทอดความรู้ซึ่งคืนนี้ก็จะเป็น EP แรกนะคะในหัวข้อ Introduction to AI for Investing มาเรียนรู้พื้นฐานและนำวิธีใช้ AI มาเป็นตัวช่วยในการลงทุนก่อนจะต่อยอดสู่การสร้าง AI Assistant วิเคราะห์หุ้นและกราฟมีการช่วยจัดพอร์ตบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการสร้างระบบ AI เพื่อการลงทุนค่ะสามารถรับชมฟรีผ่านทาง YouTube Set Thailand และสมาคมนักลงทุนประเทศไทยค่ะ
0: ส่วนภาพรวมวันนี้ทิศทางจะเป็นยังไงนะครับวันนี้คุยกับทางผู้ในการสายงานวิจัยและบริการการลงทุนบล.กรุงศรีคุณสุวัฒน์วัฒนพรพรมนะครับสวัสดีครับคุณสุวัฒน์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับได้ยินไหมครับตอนนี้สัญญาณมีปัญหานะครับเดี๋ยวทีมงานของเราติดต่อกันอีกรอบหนึ่งตอนนี้ปัจจัยหลักๆที่ฝั่งของตลาดหุ้นให้น้ำหนักก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับโดยเฉพาะฝั่งน้ำมันโซนเอเชียตอนออกกลางที่ขยับปรับขึ้นก็กลายเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นมาพร้อมๆกับตัวเลขเงินเฟ้อนะครับขณะที่ภาพของการลงทุนนี้เป็นยังไงคุยกับทางคุณสุวัสดิ์จากทางบล.กรุงศรีเลยนะครับสวัสดีครับคุณสุวัสดิ์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับฝั่งของบ้านเราจะกระทบจากปัจจัยเรื่องของน้ำมันยังไงกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์แต่ว่ากลุ่มที่ต้องระมัดระวังในการลงทุนมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคุณสุวัสดิ
2: ์ครับก็สำหรับเรื่องน้ำมันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็ผ่านทริกเกอร์พอยต์สำคัญหนึ่งก็คือระดับ100 เหรียญนะครับพอผ่าน100 เหรียญเนี่ยนี่คือจุดที่สร้างจิตวิทยาในทางลบนะครับเพราะว่าก็ดูเหมือนว่าทำให้ตลาดเนี่ยดูกังวลกับภาพผลกระทบที่จะเกี่ยวเนื่องไปถึงเงินเฟ้อนะครับรวมถึงดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ภาพเนี่ยมันจะเป็นจิตวิทยาที่กดดันในแง่ของสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเห็นได้ว่าเอเชียเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวลงกันนะครับแต่ว่าในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องเรียนว่าจริงเรามีโครงสร้างหนึ่งที่พอจะเป็นตัวช่วยได้นะครับก็คือเรื่องของกลุ่มพวกพลังงานปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งสัดส่วนก็อยู่ราวๆ 15-20% ของมูลค่าตลาดนะครับกลุ่มเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์อยู่นะครับขณะเดียวกันถึงแม้ว่าในเชิงจิตวิทยาน้ำมันเรียนเหนือ100 เหรียญนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูน้ำมัน year to date เนี่ยอยู่แถวๆถ้าจะอิงเป็นนะครับอยู่แถว 87.3 เหรียญนะครับโซนบริเวณนี้ต้องเรียนว่าตาจากการศึกษาของเราเนี่ยมันยังเป็นโซนที่เป็นแรงส่งในแง่ของกำไรตลาดหุ้นไทยนะครับเป็นแรงส่งยังไงนะครับก็ดีกับกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะครับแต่ว่าในฝั่งของกลุ่มที่อิงกับภาพของภาพภายในนะครับกลุ่มที่อิงต้นทุนน้ำมันเป็นหลักเนี่ยระดับน้ำมันเยทูเดตประมาณนี้ยังพอที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยที่ไม่ได้เจอแรงกดดันเรื่องต้นทุนมากไปนะครับแต่ทริกเกอร์พอยต์สำคัญนี้ให้ดูก็คือถ้าระดับสมมติฐานทั้งปีเกินกว่าใกล้ๆ90-95 เหรียญเนี่ยอันนี้จุดเสี่ยงจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็มองภาพของน้ำมันประมาณนี้นะครับทีวีอาจจะเป็นลบแต่ว่าถ้าดูในมุมของกำไรตลาดที่ได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้จะทำให้บ้านเราเนี่ยไม่ได้ลบเยอะมาก
1: ค่ะทีนี้มาประเมินถึงคาดการณ์แนวโน้มตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะประกาศในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะเราประเมินอย่างไรแล้วก็ถ้ามองมาถึงประเทศไทยรอบนี้เนี่ยรัฐบาลก็เดินหน้าการใช้พรก.เงินกู้400,000 ล้านบาทนะคะเรามองว่าในส่วนนี้เนี่ยเอาอยู่ไหมนะคะแล้วก็รัฐบาลต้องดำเนินการ

0: อะไรเพิ่มเติมหรือไม่คะ
1: ครับก็สำหรับเรื่องของเงินเฟ้อนะครับจริงเป็นประเด็นที่ตลาดจะจับต้องจับตาอยู่แล้วนะครับก็ความกังวลตรงนี้มันเริ่มเพิ่มขึ้นเยอะพอสมควรนะครับแต่งานประชุมแจ็คสันโฮในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับที่ประธานเฟดก็อาจจะให้ท่าทีเข้มงวดอยู่ประมาณนึงนะครับตลาดก็เลยดูว่าจับตาประเด็นเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็สำหรับเงินเฟ้อสหรัฐนะครับจริงจะเริ่มรายงานแต่ค่ำคืนนี้เลยนะครับในฝั่งของผู้ผลิตก่อนนะครับก่อนที่พรุ่งนี้จะเป็นฝั่งของผู้บริโภคนะครับจริงๆจะเป็นภาพขัดกันนะครับก็คือว่าฝั่งของผู้ผลิตเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเร่งขึ้นอยู่ละนะครับเหมือนภาพในช่วงก่อนหน้าที่มันเร่งตามราคาน้ำมันราคาโภคภัณฑ์นี่แหละนะครับแต่ฝั่งของผู้บริโภคเนี่ยผมอยากให้นักทุนตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับทีมกลยุทธ์หลักทรัพย์กรุงศรีเราคิดภาพนี้ครับว่าเราเห็นค่าแรงรายชั่วโมงนะครับจากการรายงานภาคแรงงานล่าสุดเนี่ยปรับขึ้น 3.1% year on year นะครับขณะที่เงินเฟ้อทั่วไปนะครับตั้งแต่เดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้ตลาดคาดระดับใกล้ๆกันแถวๆ 3.4% นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งเหมือนกันที่เราชี้ให้เห็นนะครับว่าค่าแรงนะครับมันขึ้นน้อยกว่าเงินเฟ้อนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผู้ผลิตจะผลักภาระต่างๆที่เกิดจากต้นทุนมายังเรียกได้ว่าภาคเศรษฐกิจจริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะยังทำได้จำกัดนะครับดังนั้นภาพเงินเฟ้อหลักที่ตลาดจะจับตานะครับคือเงินเฟ้อผู้บริโภคตรงเนี้ยเปลี่ยนให้น้ำหนักออกไปในทางที่น่าจะเป็นภาพของสติ๊กกี้หรือว่าเหนียวคือยืนสูงไม่ได้ลงเร็วนะครับมากกว่าที่จะเป็นภาพเร่งขึ้นครับ
2: ครับดังนั้นวันนี้ขอหุ้นแนะนำครับคุณสวัสดิ์ครับ
1: ครับวันนี้ภาพตลาดนะครับด้วยความที่ตลาดรอความคืบหน้าใหม่ในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็ทิวิยาในเรื่องของยิวที่เร่งขึ้นก็อาจจะเป็นภาพแกว่งในกรอบนะครับเราก็เน้นหุ้นที่มีปัจจัยหนุนนะครับอย่างถ้าน้ำมันก็เป็นเรื่องของปตท.สผ.แล้วก็ไทยออยล์นะครับส่วนอีกหุ้นหนึ่งนะครับเราเห็นหุ้นหนึ่งที่น่าจะสร้างโพสิทีฟเซอร์ไพรส์ได้เหมือนกันนะครับคืออยู่ในฝั่งของภาคบริการเราจะเห็นภาพมาตลอดว่าตลาดกังวลกับผลกระทบเรื่องสงครามที่มันเร่งขึ้นระลอกใหม่นะครับแต่นักวิเคราะห์ของเรานะครับจากการไปตามข้อมูลดูเนี่ยมีหุ้นโรงแรมบางแห่งเหมือนกันที่ในเชิงโครงสร้างลูกค้าจีนที่ยังแข็งแรงการท่องเที่ยวภายในที่ยังดีเนี่ยยังหนุนเทรนด์ของรายได้เนี่ยไปในทางบวกนะครับ AWC เข้าขายหุ้นตรงเนี้ยนะครับก็เลยเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่เราหยิบมาเป็นท็อปพิกครับ
2: ครับวันนี้ขอบคุณครับคุณสุวัสดิ์
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณสุวัสดิ์จากทางบล.กรุงศรีแนะนำเป็น AWC นะครับคุณผู้ชมครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ได้แจ้งปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติของกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับแล้วก็ปรับนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยใหม่มีผลตั้งแต่รอบบินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนะครับโดยอัตราค่าไฟฟ้ายังคงคิดแบบขั้นบันไดครับแต่ว่าปรับช่วงหน่วยและอัตราค่าไฟโดยบ้านที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนช่วง15หน่วยแรกคิดหน่วยละ 2.3488 บาทครับก่อนที่จะเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้ไฟเช่นหน่วยที่26ถึง200คิดหน่วยละ3บาทและตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไปอยู่ที่หน่วยละ 4.3583 บาทครับส่วนบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเกิน150หน่วย200หน่วยแรกคิดหน่วยละ3บาทหน่วยที่201ถึง400หน่วยคิดหน่วยละ 4.1584 บาทและตั้งแต่หน่วยที่401เป็นต้นไปคิดหน่วยละ 4.3583 บาทครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center 1129ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเกาะติดการประชุมเวทีพลังงานระดับโลกในปีนี้ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการประชุม GasTech เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ

การลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ

0: นี่ดิ
1: พ่อ
2: คิดมากลูก
0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: PTT Lubricants โฉมใหม่ปกป้องเครื่องยนต์ได้ยาวนานยิ่งกว่าเปลี่ยนเลย
2: คุณผู้ชมครับเมื่อ Data Center แล้วก็ AI กำลังขับเคลื่อนโลกยุคใหม่นะครับสิ่งที่โตตามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือความต้องการการใช้พลังงานนะฮะนั่นหมายความว่าเรายังต้องการพลังงานสะอาดอีกมหาศาลเลยนะครับวันนี้เลยจะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในงาน Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกที่ปีนี้จัดขึ้นในวันที่14ถึง17กันยายนที่จะถึงนี้นะครับทั้งภาครัฐภาคเอกชนของไทยเองก็พร้อมใจกันขนทัพนวัตกรรมเข้ามานะฮะเพื่อที่จะพิสูจน์ความพร้อมของภาคเอกชนที่พร้อมที่จะเป็นจิ๊กซอสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero ครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
3: ใกล้เข้ามาทุกทีนะคะสำหรับงาน Gas Tech 2026มหกรรมด้านก๊าซธรรมชาติและพลังงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้ความท้าทายใหม่ของโลกยุคความยั่งยืนแน่นอนนะคะว่าบริษัทด้านพลังงานชั้นนำทั่วโลกตบเท้านำนวัตกรรมสุดล้ำและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกมาจัดแสดงเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมาย Net Zero ไม่ว่าจะเป็นระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูงเทคโนโลยีกรีนไฮโดรเจน CCS CCUS รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะที่จะมารองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่กำลังเป็นกระแสก็เช่น AI Data Center นะคะรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนไทยเตรียมร่วมแสดงศักยภาพบนเวทีนี้เช่นกลุ่มปตท.กลุ่มกฟผ.กลุ่มบางจากและอื่นๆค่ะบ้านปู่ก็จะมากับคอนเซปต์ The Future Flow Circular ที่สื่อถึงการเดินทางตั้งแต่แหล่งพลังงานสู่โซลูชันพลังงานอัจฉริยะเชื่อมโยงศักยภาพตลอดห่วงโซ่กิจการตอบโจทย์ความต้องการพลังงานควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนค่ะ
4: การมี Gas Tech ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเสริมความแข็งแกร่งเรื่องของพลังงานอย่างมากนะครับเราเองก็มีธุรกิจแก๊สในเท็กซัสที่ค่อนข้างใหญ่ตอนนี้ก็1 BCF ต่อวันแล้วก็ซึ่งเป็นสเกลที่ใหญ่นะฮะเราก็มีแผนที่จะขยายมากขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยายทางด้านแก๊สทางด้านไฟฟ้าหรือ CCUS ก็ตามผมคิดว่าบทบาทของบ้านปูในอนาคตกับไทยก็คงมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเหมือนกัน
3: ส่วน Eco Group เตรียมนำเสนอแนวทางบริหารจัดการ Diversify Portfolio กระจายการลงทุนที่หลากหลายทั้งในด้านเชื้อเพลิงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องทำให้ Eco Group ลดการกระจุกตัวของความเสี่ยงสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงต่อเนื่องจาก7ประเทศที่ปักหมุดลงทุนเพิ่มความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่นทางธุรกิจพร้อมทั้งเตรียมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าตลอดจนแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคการผลิตไฟฟ้าค่ะ
5: Eco เองก็เป็นภาคเอกชนนะครับที่มีฐานธุรกิจอยู่ในประเทศไทยแล้วมีการลงทุนอยู่ในต่างประเทศเนี่ยเราก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับประเทศไทยนะครับที่จะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนต่างๆนะครับที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของการลงทุนทางธุรกิจต่อไปในอนาคต
3: งานนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเจรจาธุรกิจครั้งสำคัญตลอดจนการร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อผลักดันการค้าการลงทุนสร้างความมั่นคงทางพลังงาน Gas Tech 2026เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่จะพิสูจน์นะคะว่าท่ามกลางความท้าทายที่ท้าโถมพลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชนคือกุญแจสำคัญที่จะนำพาโลกไปสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างยั่งยืนค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
6: มาดูรายละเอียดสำหรับโครงการโซล่าเซลล์หลังคาเรือนกันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังก็ได้เปิดเผยถึงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดภายใต้พรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทบอกว่ารัฐบาลจะสนับสนุนค่าติดตั้งโซล่าเซลล์ครัวเรือนละ 50,000 บาทค่ะตั้งเป้า1ล้านครัว

0: ครัวเรือนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาขยายเป็น 1.5 ล้านครัวเรือนหัวใจสำคัญในโครงการนี้คือการเปลี่ยนให้ประชาชนจากการเป็นผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขายไฟคืนให้กับรัฐได้ค่ะโดยคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในช่วงเดือนกลางเดือนตุลาคมนี้ตั้งเป้าโครงการแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2570สำหรับประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าออมสินทอสและทกสก็จะเข้ามาช่วยลงทุนให้ก่อนผลตอบแทนและการคืนทุนระยะยาวสร้างรายได้ 25-30 ปีสำหรับระบบขนาด5กิโลวัตต์ก็คาดว่าจะสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนรายได้จากการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าก็จะถูกนำไปหักชำระค่างวดเงินกู้ให้กับสถาบันการเงินของรัฐโดยอัตโนมัติค่ะเงื่อนไขสำคัญก็คือต้องเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า1คนต่อ1สิทธิ์รัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าเข้าไปเชื่อมต่อระบบแบบจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเพื่อป้องกันการทุจริตค่ะมาที่เรื่องของน้ำมันรั่วที่พระราม3กันบ้างนะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาค่ะโดยขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันแล้วพร้อมสั่งการให้บริษัทบัฟส์ขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเข้ามารับผิดชอบดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนและสั่งการให้แก้ปัญหาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมต้องจ่ายค่าชดเชยและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
1: ไปดูกันที่สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดงาน ACMA Business Forum 2026นะครับภายใต้แนวคิด Empowering People and Building Resilience ปีนี้พิเศษที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ตุลาคมนี้นะครับก็มีเวทีเสวนาหลายหัวข้อด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองเสนอแนวทางในการเสริมศักยภาพคนไทยเพิ่มขีดความสามารถของภาคธุรกิจให้ประเทศไทยเติบโตท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจและระเบียบโลกใหม่นะครับอย่างเช่นมองว่าไทยนั้นติดกับดักประเทศรายได้ปานกลางนานกว่า10ปีและกรณีที่ถกเถียงกันเรื่องการลงทุน Data Center ของไทยก็ควรที่จะกำหนดเงื่อนไขให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างคนให้แข็งแกร่งแข่งขันได้ครับปัจจุบันองค์กรต่างๆเพิ่มงบกว่า 82% ในการซื้อ AI แต่ก็พบมูลค่าตอบกลับนะครับ 23% บอกว่าเทคโนโลยีนั้นซื้อได้แต่ว่าองค์กรจะเดินหน้าได้ต้องมีผู้นำที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นนะครับส่วนทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3สูงสุดในรอบ6เดือนครับดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตดัชนีทุกรายการปรับตัวเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายไทยช่วยไทยพลัสราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการเนี่ยอยู่ในระดับสูงเพิ่มกำลังซื้อการท่องเที่ยวในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเริ่มฟื้นตัวชัดเจนการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะเงินลงทุนจากต่างประเทศในกลุ่มเทคและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกยังคงไหลเข้าต่อเนื่องครับแต่ยังต้องจับตาทิศทางของสถานการณ์สงครามราคาน้ำมันแล้วก็การเจรจา ART กับทางสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศด้วยครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74ของไทยเป็นศูนย์รวมผู้ค้าจากทั่วโลกเลยนะครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 1,300 บริษัทเข้าร่วมงานคาดว่ามีผู้เข้าชมงานกว่า 45,000 คนมีเม็ดเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทครับไทยมีความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ1ใน3ของโลกเลยนะครับถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแต่ว่ามูลค่าส่งออกอัญมณีไทยขยายตัวได้เกือบ 10% แล้วก็ตั้งเป้าที่จะขยายสู่ฐานที่ตะวันออกกลางแล้วก็เจาะตลาดอินเดียเพิ่มเติมด้วยครับปีนี้เปิดตัว The Designer Zone โซนใหม่ที่นำเอาดีไซเนอร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเชื่อมโยงดีไซเนอร์รุ่นใหม่มาพบกับผู้ผลิตตัวจริงแล้วก็บายเออร์จากทั่วโลกด้วยครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือรายการนาทีลงทุนสำหรับวันนี้นะคะคุณสุทธิวัฒน์ดิฉันนงวดีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปูทองตำนานความอร่อยยาวนานกว่า60 ปีหอยจ้อปูทองเนื้อก้ามปูวัตถุดิบสด

ะอาดเนื้อกล้ามปูอัดแน่นทุกเส้นรับรองความอร่อยทุกคำได้รับการรับรองมาตรฐานทั้ง GHP และ HACCP สวัสดีค่ะมากับเรานะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้เรามาเอาใจคอซีฟู้ดกันค่ะใครที่

0: อ๋ออร่อยหอยจ้อปูแหกกึ้นกุ้งของอร่อยจากเยาวราชมาเสิร์ฟถึงรายการเลยนะครับ
1: ว้าวเพราะฉะนั้นนะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหไปสายอาหารภัตตาคารอยู่แล้วเรายกอาหารภัตตาคารมาไว้ในครัวที่บ้านกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะจัดไปก่อนเลยนะคะกับโปรโมชั่นพิเศษของเรานะเราจัดให้นะนี้นะคะเป็นแฮกึ้นกุ้งเอ็กซ์ตร้าค่ะอีก2แพ็คนะคะรวมแล้วเป็น5แพ็คใหญ่แบบนี้จากราคาปกติอัน1,205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเข้ามาที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop มันเนี่ยนั่นเองค่ะเราคัดสรรวัตถุดิบจากที่ไหนยังไงครับ
0: เนื้อปูที่ใช้เราเป็นปูม้านะปูม้าจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นเนื้อปูม้าที่มีคุณภาพของประเทศเราเลยนะครับเน
1: ื
0: ้อปูจะแน่นแล้วก็หวานครับ
1: อ๋อแล้วเราใช้ส่วนไหนคะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนก้ามปูครับ
1: ค่ะเป็นเนื้อส่วนก้ามปู
0: ใช่ครับ
1: ที่ทางของปูทองเนี่ยเขาคัดเอาส่วนที่เป็นกระดูกส่วนที่เป็นหนังต่างๆออกไปหมดแล้ว
0: เรามีโรงงานมาตรฐานครับทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบที่เข้ามาเรามีการคัดและตรวจสอบคุณภาพทุกอย่างก่อนเข้าทำการผลิตครับเพราะโรงงานได้รับรองมาตรฐาน GMP SACCP ครับส
1: ิน
0: ค้าเราเก็บแช่แข็งได้นาน1ปี
1: นี่คือที่อย่างบีบมารอไว้แล้วบีบมาให้ชมว่าเจอแต่เนื้อปูแบบฉ่ำๆเนื้อปูที่เรียกว่าปูแบบเน้นๆและเป็นปูจากทะเลใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะใครที่ไปสายอาหารทะเลอาหารซีฟู้ดรู้อยู่แล้วว่าเนื้อปูจากทะเลใต้สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจะให้ความหวานความแน่นความเด้งเรียกว่าหวานทุกคำที่สัมผัสแน่นอนนี้ขออนุญาตราดน้ำจิ้มไปก่อนเลยนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มเขาก็เด็ดไม่แพ้กันเลยนะนี่ทุกคนขาราดน้ำจิ้มไปแล้วแบบนี้ขออนุญาตเลยค่ะเตรียมชิมนะคะทุกคนขานี่นะเรียกว่าแบบชิ้นใหญ่ๆนั้นแน่นกัดตรงไหนนะหรือว่าบีบตรงไหนก็เจอแต่เนื้อปูค่ะ
0: เนี่ยเนื้อปูอร่อยไหมครับหวาน
1: หวาน
0: ใช่ครับเนี่ยเราบีให้ดูเลยครับทุกลูกจะได้แบบนี้เลยเน
1: ื
0: ้อปูจะแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: สินค้าเราผลิตตามมาตรฐานมีความสดสะอาดสินค้าเราเป็นสินค้าดีสินค้าเด่นของอร่อยเยาวราชแล้วก็เป็นโอท็อป5ดาวมา6ปีซ้อนเลยนะครับ
1: บอกเลยทุกคนเมื่อกี้เราสัมผัสที่เข้าไปในปากค่ะคือเจอแต่เนื้อปูแล้วก็ได้ความหวานคือตัวเนื้อปูยังไม่พอนะได้รสชาติความแบบกลมกล่อมของต
0: ั
1: วเครื่องเทศค่ะมีความหอมนะแล้วก็มีความกรอบของข้างนอกแบบกรอบนิดๆนี่แล้วก็ข้างในนุ่ม
0: ฟอโต้คู่ครับของเราเป็นฟอโต้คู่แท้ 100% ครับแล้วก
1: ็
0: เครื่องเทศที่ใช้เป็นสูตรลับของตระกูลเราน
1: ี
0: ่ของอร่อยมาจากเยาวราชเนี่ยตำรับตำนานความอร่อยมากกว่า60ปีนะคร
1: ับ วันนี้เราจัดให้นะจากปูทองตำนานเยาวราชกว่า60ปีค่ะจัดไปก่อนเลยกับหอยจ้อปูทองเป็นเนื้อก้ามปูแบบเน้นๆแน่นๆ3แพ็คค่ะแล้วก็มีแฮกึ้นกุ้งนะคะเป็นกุ้งเอ็กซ์ตร้าอีก2แพ็คค่ะจากราคาปกติ1,205บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาที่ SI Shop Mania นั่นเองนะคะเราจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
0: ใช่ครับเราส่งด้วยรถขนส่งห้องเย็นนะครับส่งตรงถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับที่สำคัญเรามีการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือนายอติโชติอายุ66ปีและนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทเจ้าอาวาสหลังพบพฤติกรรมของเจ้าอาวาสในการเบียดบังเงินวัดเป็นของตนและมีการนำเงินไปมอบให้กับสีกาคนสนิทเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพและอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นมูลค่า

0: ่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทโดยนายอติโชติถูกจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินส่วนนางสาวปุญญวีถูกจับกุมในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินความคืบหน้าหลังจากร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก่อเหตุยิงภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรียอมมอบตัวโดยตำรวจนำตัวไปยังสภ.บางละมุงขณะเดียวกันตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจค้นบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องขณะนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์อย่างละเอียดรวมถึงตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปขณะที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่11ถึง12กันยายน2569อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพประกาศปิดน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวเนื่องจากเช้านี้มีฝนตกหนักในพื้นที่เขตอุทยานดอยสุเทพปุยทำให้สถานการณ์น้ำตกหมอกฟ้าและน้ำตกตาดหมอกอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและสีขุ่นแดงเพื่อความปลอดภัยจึงขอปิดการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกแม่สาและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อสามารถเปิดให้บริการได้อย่างไรก็ตามขอให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเกิดเหตุเพลิงไหม้บนเรือโดยสารในฟิลิปปินส์ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนและสูญหายไปถึง87คนเรือลำนี้ชื่อ MV June Aster ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดปาลาวันจนมาเกิดเหตุที่บริเวณนอกชายฝั่งเมืองบารังเกมาซิลาขณะนี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง42คนเท่านั้นเหตุร้ายบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์ประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 แห่งซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นและยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ที่ผ่านมายังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือครั้งนี้อาจเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดเพราะจำนวนผู้เสียชีวิตและสูญหายสูงถึง87คนสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าได้จัดพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกระหว่างบาร์เซโลนาพบเฟเยนูร์ดและคู่อื่นที่เตะเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในประเทศเนปาลจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 คนจากกระแสน้ำมหาศาลที่เกิดขึ้นหลังทาน้ำแข็งถล่มบริเวณใกล้ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อเกือบ2สัปดาห์ก่อนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกประมาณ 5,000 คนซึ่งการยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยจะดำเนินต่อไปในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้ง6นัดในคืนวันนี้ด้วยติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ11นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: นโดย
1: ทรัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
0: Bangkok Bank Travel Card
2: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะ10กันยายน2569นะคะเช้าวันนี้พบกับดิฉันณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนาค่ะวันนี้คุณแชร์หยุดปฏิบัติหน้าที่1วันนะคะเดี๋ยวกลับมาประจำการกันนะคะวันนี้นะคะภาพรวมการลงทุนค่ะค่อนข้างผันผวนเลยทีเดียวค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลากหลายนะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซที่สหรัฐอเมริกาและก็อิหร่านนั้นยังคงมีการโจมตีเรือระหว่างกันและกันนะคะและรวมไปถึงประเด็นดังกล่าวนั้นส่งผลทำให้ทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเร่งตัวสูงขึ้นอีกครั้งเร่งตัวจนน่ากังวลใจค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นราคาน้ำมันดิบเบรนท์ขึ้นพุ่งทะลุเหนือระดับ$100ต่อบาร์เรลนะคะทางด้านของโกลแมนแซกนั้นคาดว่ามีโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบอาจจะไปจ่อนิวไฮใหม่คือตั้งแต่สักประมาณกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะจนถึงณปัจจุบันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนั้นจ่อขึ้นไปทำนิวไฮที่ระดับสักประมาณ$120ต่อบาร์เรลนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็มีการประเมินสถานการณ์ว่าหากความรุนแรงนั้นยังไม่ยุติลงและการเจรจาสันติภาพยังไม่เกิดขึ้นมีโอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะเร่งทำสถิติใหม่ค่ะดังนั้นจึงกลายเป็นประเด็นที่เฝ้าจับตาในขณะที่ในช่วงของเมื่อวานที่ผ่านมาเองทางด้านของคลังสหรัฐสกอตเบสเซนนะคะก็ออกมายืนยันในการที่จะซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่ากว่า$6,000 ล้านค่ะแต่ปรากฏว่าตลาดไม่พอใจบอกว่ามันน้อยเกินไปเลยส่งผลทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นเร่งตัวสูงขึ้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้ผันผวนมากๆในขณะที่วันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข CPI ในฝั่งสหรัฐด้วยนะคะดังนั้นตลาดหุ้นไทยในช่วงของภาคเช้าวันนี้ตอบรับอย่างไรตลาดหุ้นไทยล่าสุดค่ะมีการเทขายทำกำไรออกมาบ้าง นะคะโดยเดลต้าปรับตัวลดลงไปประมาณ 1.4% ส่งผลทำให้ตลาดหุ้นล่าสุดค่ะปรับตัวลดลงไปประมาณ2จุดยืนอยู่ที่ 1,615 จุดโดยประมาณนะคะส่วนทิศทางของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างที่รายงานไว้เบรนท์$101ต่อบาร์เรลในขณะที่เวสเท็กซัส$96ต่อบาร์เรลราคาทองคำค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมายืนอยู่ที่$4,413ต่อทรอยออนซ์นะคะแนวโน้มในลักษณะแบบนี้จะส่งผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยอย่างไรกันบ้างติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะเทรดไทม์เช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะ IAA รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สถานการณ์ในตะวันออกกลางร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับตาสถานการณ์เรื่องของราคาน้ำมันดิบที่เร่งตัวขึ้นมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะ
1: ครับก็ถ้าเราดูจากสถานการณ์ตะวันออกกลางก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะครับมีข่าวเรื่องของการที่อาจจะมีการโจมเรือของอิหร่านมีข่าวของการโจมตีที่มันรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเราต้องดูด้วยว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดสถานการณ์รอบแรกเนี่ยนะครับแต่ละประเทศเองก็อาจจะมีการปล่อยสำรองน้ำมันออกมาสกัดการขึ้นของราคาน้ำมันดิบเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีอำนาจในการที่จะกดราคาน้ำมันไว้แต่ว่าสถานการณ์ณวันนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากไปกว่าตอนต้นปีนะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือหน้าตักที่แต่ละคนจะสามารถปล่อยน้ำมันมากดราคาน้ำมันดิบได้เนี่ยมันต้องเรียกว่าล่อยหล่อลงไปเยอะนะครับดังนั้นตรงนี้คิดว่านักทุนเองก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนิดนึงครับว่าความเสี่ยงของการที่ราคาน้ำมันเองอาจจะขึ้นแบบงงๆเนี่ยไปในระดับประมาณ100-120 เหรียญเนี่ยตัวนี้มีความเป็นไปได้ครับไม่ได้แปลว่าเราต้อง bearish แบบที่เรียกว่าโลกจะแตกแต่ว่าอาจจะต้องมาใช้มุมมองครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดภาพดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่ออะไรนะครับอันที่1คือมันมีโอกาสที่กลุ่มไหนใช้พลังงานเยอะน่าจะกระทบนะอันที่2เงินเฟ้ออาจจะมาดอกเบี้ยอาจจะสูงนานซึ่งกระทบกับคนที่อาจจะมีอัตราคิดลดที่ค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หรือคนที่มีนี่เยอะก็อาจจะกระทบเยอะแต่ว่าถ้าคนไหนที่นี่กระทบไม่เยอะมากแล้วก็สามารถที่จะ hedge against inflation ได้เช่นกลุ่มพลังงานระยะสั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวด้วยนะผมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้เราต้องมองตลาดแบบลบทุกด้านครับแต่ว่าให้มาประเมินมากกว่าว่าบนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยกลุ่มไหนบ้างที่มันจะกระทบแล้วก็อาจจะต้องลดน้ำหนักหรือระมัดระวังเพิ่มขึ้นในกลุ่มเหล่านั้นครับ
0: ค่ะเรื่องของดอกเบี้ยสูงหน้านี่น่ากังวลใจนะคะทางด้านของคลังสหรัฐเนี่ยพยายามที่จะไปซื้อคืนพันธบัตรในขณะที่ฝากฝั่งของเงินเฟ้อก็ดูเหมือนว่าจะเร่งตัวต่อเนื่องแถมสัปดาห์หน้ามีประชุมเฟดด้วยแล้วก็ BOJ ด้วยปัจจัยเหล่านี้มันจะยิ่งทำให้เกิดความผันผวนขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
1: ช่วยได้แต่ไม่ทั้งหมดครับเพราะว่าจริงๆแล้วในส่วนที่มันเป็นราคาที่เราเห็นบอนด์ยิวขึ้นเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าเป็นเทอมพรีเมียมนะครับซึ่งพรีเมียมนี่มาจากละอาจจะมาได้หลายอย่างอย่างเช่นนี่อเมริกามันสูงนานมากนะคนไม่ค่อยสบายใจนะครับเงินเฟ้อมันก็มีโอกาสสูงขึ้นอีกนะ

0: จะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นมันมีหลายตัวแปรครับแต่ถามว่าสิ่งที่คุณไปเส้นพยายามทำก็คือไปซื้อคืนพันธบัตรระยะยาวซึ่งปกติเนี่ยพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องเพราะฉะนั้นบางทีคนจะซื้อจะขายเนี่ยเหมือนต้องเผื่อราคาไว้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณไปเส้นทำก็คือมันกดยิวได้นะแต่กดได้ในขาที่มันเป็น liquidity premium ก็คือในส่วนของสภาพคล่องแต่ว่าไอ้ขาของอื่นๆที่มันมาจาก term premium ที่มาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานความขัดแย้งในตะวันออกกลางหรือจะเป็นในเรื่องตัวหนี้สหรัฐที่มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยอันนั้นมันคงคอมเพนเซตไม่ได้ครับดังนั้นผมคิดว่าก็อาจจะเป็นตัวช่วยได้นิดนึงครับแต่ว่าคงไม่สามารถกดในเรื่องตัวบอนด์ยิลด์ได้แบบเยอะๆครับ
1: ค่ะเลือกหุ้นที่เป็นหน้าได้เปรียบตลาดให้กับเราหน่อยสิคะ
0: ครับก็เมื่อวานเราเพิ่งมีออกเปเปอร์ไปนะครับเรายังมองเป็นบวกกับตัวหุ้นอยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้ววัฒนจักรของไทยเองยังค่อนข้างต่างกับดอกเบี้ยของอเมริกานะครับซึ่งในส่วนของหุ้นที่มันจะไปได้ก็คือคนที่1มีแคชโฟลว์ที่ดีนะครับแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองซึ่งเราก็มองกลุ่มสื่อสารกลุ่มของทางด้านการแพทย์เนี่ยโอเคจะโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นAdvanced True BDMS VHS แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากจะให้มีน้ำหนักบางส่วนของหุ้นพลังงานด้วยครับเนื่องจากว่าน้ำมันที่ขึ้นตัวนี้มันทำให้เราอาจต้องมีบางส่วนที่ใช้ในการ inflation ที่เราบอกว่าถ้าไม่อยากจะไปบู๊มากๆเนี่ยมองปตท.มองปตท.สผ.ซึ่งด้วยแคชโฟลว์ตรงนี้น่าจะได้อยู่ระดับ 6% ได้เนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสำหรับตัวหุ้นนะคะเลือกเอาไว้ให้6ตัวนะคะสำหรับ Advanced True BDMS แล้วก็ BH ค่ะส่วนหุ้นที่ใช้ในการประกันความเสี่ยงของพอร์ตจากอัตราเงินเฟ้อนั่นก็คือปตท.แล้วก็ปตท.สผ.นะคะไปดูกันต่อค่ะหุ้นที่รวบรวมมาฝากกันจากทางรายการกันบ้างค่ะทางด้านของพายมองไปที่ BCH แล้วก็ PR9ค่ะฟิลิปให้ไว้ที่ PRM แล้วก็ Gulf ส่วนทางด้านของกสิกรไทยให้ไว้ที่ปตท.สผ.แล้วก็ East Water ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ
2: ประกันชีวิตมาพร้อมเมืองไทยสมายคลับจะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขาเดินป่า
3: เข้าสปาพาไปฟิตไปช้อปปิ้งไปคาเฟ่
2: จะสตรีมมิ่งตัวหนังคอนเสิร์ต
3: หรือละครเวทีก็จัดให้มือแบบไหนก็ฟินจัด
2: เมืองไทยสมายคลับยกระดับประกันให้คุณได้มากกว่าความคุ้มครอง
3: เพราะมาพร้อมสิทธิพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อทุกคน
2: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
4: เยอะกว่าเดิมอีกนะ
5: ถ้าอยากเยอะกว่านี้โหลด MTL คลิกเลย
2: เมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
6: โอ้โหไฟใหญ่มากเอ้า
7: ทุกสถานการณ์ไม่สะดุดด้วยไฮบริดเราเตอร์2ระบบสลับสัญญาณอัตโนมัติให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็ก
6: ซ์อุ๊ยมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
8: ได้เลยค
7: ่
8: ะ
7: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
9: Money Expo อุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
1: สนุนโดย
10: ทัวร์ไลน์โฮมเน็กซ์ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
1: Bangkok Bank Travel Card กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปติดตามความเคลื่อนไหวด้านการลงทุนอื่นๆกันต่อค่ะไปดูกันที่เรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากันก่อนค่ะเป็นสิ่งที่ดำเนินมาสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องนะคะกับพิธีงานบุญใหญ่ค่ะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพนั้นได้จัดพิธีพุทธาภิเษกนะคะพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรและพระร่วงหลังรางปืนนะคะวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2569ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ
11: เมื่อวันที่27สิงหาคม2569ที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรและพระร่วงหลังรางปืนวัตถุมงคลที่ระลึกงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2569เพื่อมอบเป็นที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระก

0: ศีลพระราชทานประจำปี2569ต่อเนื่องเป็นปีที่60ซึ่งได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดเทียนชัยนั่งปรกอธิษฐานจิตพร้อมด้วยพระภาวนาจารย์ชื่อดัง9รูปรวมนั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีโดยมีนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายลูกค้าบุคคลเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเข้าร่วมพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยสำหรับการจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึกเพื่อมอบแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคสมทบปัจจัยถวายพระกฐินพระราชทานประจำปี2569ได้แก่พระร่วงหลังรางปืนเนื้อชินตะกั่วสูง7เซนติเมตรพระเครื่องคู่เมืองสุโขทัยจากกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารและเป็น1ใน5ของพระชุดเบญจภาคีพระยอดขุนพลจุดเด่นคือองค์พระยืนทรงเครื่องและด้านหลังมีร่องลึกคล้ายรางปืนโบราณมีพุทธคุณสูงส่งครบครันทั้งอำนาจบารมีแคล้วคลาดโภคทรัพย์เมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีนอกจากนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นธุระออกแบบและจัดสร้างพระพุทธมหานวนาคปฏิมากรขนาดหน้าตัก 4.5 นิ้วจำลองจากพระพุทธรูปปางนาคปรกโดดเด่นด้วยพญานาคเก้าเศียรสะท้อนการผสมผสานศิลปะสุโขทัยและของโบราณและให้คำแนะนำในการจัดสร้างผ้ายันรุ่นพระร่วงนารายณ์ทรงครุฑวัตถุมงคลที่ระลึกพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระการจัดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครบ60ปีซึ่งในปี2569นี้ธนาคารกรุงเทพกำหนดจัดงานพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพประจำปี2569ต่อเนื่องเป็นปีที่60ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหารอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกฐินพระราชทานประจำปี2569ได้ที่บัญชีพระกฐินพระราชทานธนาคารกรุงเทพเลขที่101-7-31539-9สาขาสำนักงานใหญ่สีลม
1: งานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะคะจะมีขึ้นในวันที่8พฤศจิกายนค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการทำพิธีบุญใหญ่นี้กับทางด้านของธนาคารกรุงเทพได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่หลายคนนะคะจัดสรรการออมค่ะแล้วก็วางแผนการลงทุนเป็นอย่างดีนะคะในช่วงตั้งแต่สักประมาณต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา7-9 กันยายนนะคะนอกเหนือจากการที่จะไปโปรโมชั่นเรื่องของการซื้อที่ลดราคาแล้วนะคะมีอีก1กิจกรรมหรือว่า1ทางเลือกการลงทุนนะคะที่คุณผู้ชมไม่พลาดนะคะดังนั้นจึงมาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะใครที่จองนะคะพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เอาไว้มีวิธีการตรวจสอบว่าท่านได้ตามที่ท่านจองเอาไว้หรือไม่มาฝากกันค่ะตรวจสอบผลการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลออม Plus 2569ครั้งที่2ได้แล้วนะคะรอบการจองเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่7-9 กันยายนที่ผ่านมาผ่านช่องทาง Bond Connect Platform ผู้ลงทุนนะคะสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเลยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถติดต่อผู้จัดจำหน่ายที่ท่านใช้บริการอยู่นะคะรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปีรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนจองขั้นต่ำ 1,000 บาทวงเงินจัดจำหน่ายนะคะอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ Small Lot First กระจายทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะทยอยจัดสรรให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทเวียนจนครบผู้จองทุกรายแล้วจึงจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินทั้งหมดค่ะสแกน QR code ที่อยู่หน้าจอนี้แล้วก็ตรวจสอบผลการจัดสรรได้นะคะติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะตั้งแต่ช่วงต้นรายการที่ผ่านมาเราเล่าหลากหลายเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจนะคะที่ก่อให้เกิดความผันผวนในช่วงเวลานี้หลายคนบอกว่าผันผวนมากๆไม่รู้ว่าจะจัดการลงทุนยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงระยะเวลาอีกหลายปีข้างหน้าความผันผวนแบบนี้จะกลายเป็นปกติใหม่นะคะดังนั้นค่ะนักลงทุนเองที่วางแผนเตรียมพร้อมจะเกษียณหรือว่าอีก 1-2 ปีจะเกษียณหรือเกษียณแล้วก็ตามนะคะ งานสัมมนานี้จัดไว้สำหรับคุณผู้ชมค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารนะคะเตรียมจัดงานสัมมนาค่ะโหนเกษียณ EP 2 Retire Rich 2026เกษียณมั่งคั่งอย่างตัวมัมตัวป่านะคะไปฟังนะคะเรื่องราวของการเกษียณกันค่ะจะมาอัปเกรดชีวิตหลังเกษียณให้มั่งคั่งมั่นใจมีเงินใช้แบบไม่ต้องกังวลนะคะปาฐกถาพิเศษโดยคุณอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ฟังอินสปิเรชั่นดีๆค่ะจากคุณประสานอิงคนานผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัยพร้อมกับปรึกษาการลงทุนสร้างพอร์ตอมตะกันนะคะโดยวิทยากรชั้นนำค่ะทั้งคุณชยนนท์รักการจนานเฮดโค้ชแอนด์โคฟาวเดอร์จากฟีโนเมนาคุณสุวภาเจริญยิ่งที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินและคุณณัฐวัฒน์อ้นลัสซีนีเอ็กเซคิวทีฟไวซ์เพรสิเดนต์จาก CGS International ประเทศไทยนะคะเจ้าของเพจแมงเม่าสำราญนะคะซึ่งจะมาพูดคุยกันนะคะแบบมีเวลาคุณภาพด้วยกัน2ชั่วโมงครึ่งค่ะ18กันยายนนี้นะคะ14นาฬิกาเป็นต้นไปที่หอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสแกน QR code และจองที่นั่งเข้ามาได้ค่ะตอนนี้จำกัดมากๆแล้วเต็มทีนะคะดังนั้นไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดค่ะฝากงานสัมมนานี้ด้วยนะคะรอเจอกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงเวลาของความผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผันผวนของบอนนะคะจะสามารถสร้างโอกาสได้อย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ
2: ลืมจริงๆด้วยเฮ้ยเอมี่ปิดอุปกรณ์ทุกอย่างให้หน่อย
3: ได้เลยค่ะ
4: ด้วยเทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
5: มันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่13 AI Wealth Creation ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI ลงทุนหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมทองคำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์พบสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ 9-11 ตุลาคมนี้ที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจัดโดยการเงินธนาคาร
2: อุ๊ยหมีอ้วนเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเอมี่เปิดพัดลมให้หน่อย
3: ได้เลยค
4: ่
3: ะ
4: ให้บ้านดูแลลูกๆ4ขาด้วย AI Pet Care ให้บ้านดูแลชีวิตใหม่ทูออนไลน์โฮมเน็กซ์
0: สนับสนุนโดย
6: True Online Home Next ที่สุดของเทคโนโลยีเชื่อมต่อ AI บ้านอัจฉริยะ
7: SCB Digital Bank with Human Touch เข้าถึงใจเข้าถึงคุณ
8: ให้เยอะจนคุณยิ้มเมืองไทยสมายคลับจากเมืองไทยประกันชีวิต
1: เหตุการณ์ต่อจากวันนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้านะคะมีหลากหลายเหตุการณ์ให้จับตาค่ะทั้งกรณีที่คลังสหรัฐนะคะมีการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในอายุยาวนะคะพรุ่งนี้จะมีเงินเฟ้อสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมของเฟดแล้วก็ราคาน้ำมันเร่งตัวจะดันเงินเฟ้อจนกระทั่งเปลี่ยนการตัดสินใจของเฟดไหมแล้ว BOJ ก็จะมีการประชุมด้วยนะคะปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดความผันผวนขึ้นในตลาดบอนด์ค่ะหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนะคะซึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่แค่สหรัฐเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยดังนั้นภาพในลักษณะแบบนี้จะสร้างโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนอย่างไรค่ะพูดคุยกับคุณวีรพลสีมาโรจน์ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนตราสารทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสค่ะสวัสดีค่ะคุณวีรพลคะ
9: สวัสดีครับ
1: ค่ะช่วงนี้เนี่ยมีปัจจัยของความผันผวนนี่คะถ้ามองไปถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะเห็นได้ว่าเร่งตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมองปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบยังไงบ้างคะ
9: คือปัจจัยที่ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงนะครับน่าจะมาจาก2เรื่องอันที่ซึ่งมาพร้อมๆกันตอนช่วงนี้เลยนะครับอันที่1ก็คือหนี้สาธารณะของสหรัฐที่ทะลุ40ล้านล้านเหรียญไปแล้วเนี่ยทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของรัฐบาลสหรัฐอีกครั้งนึงนะครับกับปัจจัยที่2ก็คือราคาน้ำมันที่ทะลุ100เหรียญขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเงินราคาน้ำมันเนี่ยมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงมายาวนานพอสมควรตอนนี้เนี่ยในแง่ของการผลิตเองอินเวนทอรี่เก่าๆนะครับที่ต้นทุนราคาน้ำมันต่ำๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มหมดไปแล้วก็อินเวนทอรี่ใหม่ๆที่ต้นทุนสูงขึ้นน่าจะเข้ามาซึ่งอาจจะทำให้เงินเฟ้อในช่วงถัดไปเนี่ยขยับตัวขึ้นแรงกว่าในช่วงที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะซึ่งถ้าหากว่ามองจากเงินเฟ้อแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยนะคะประเมินกันสักหน่อยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเบรนท์ขึ้นมายืนเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วมีโอกาสเร่งตัวไปกว่านี้อีกเหรอคะ
9: จริงๆยังมีโอกาสนะครับตราบใดที่ช่องแคบเฮอร์มูสเนี่ยปัญหาที่ช่องแคบยังไม่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าการส่งออกน้ำมันจากช่องแคบยังน้อยกว่าปริมาณปกติซึ่ง

0: ในลักษณะนี้ก็คือว่าซัพพลายที่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยมันน้อยกว่าดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็กินอินเวนทอรี่ของเก่าไปเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้พอผ่านมาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยความกังวลตรงนี้ก็จะกลับมาโดยเฉพาะตอนช่วงนี้ที่ทางยุโรปเองเนี่ยเขามีความต้องการที่จะต้องสต็อกอินเวนทอรี่เกี่ยวกับพลังงานเอาไว้ค่อนข้างเยอะสำหรับช่วงฤดูหนาวด้วยนะครับ
1: ค่ะราคาน้ำมันนี่ประเมินว่ามีโอกาสเร่งตัวไปสักประมาณกรอบสักประมาณเท่าไหร่ล่ะคะ
0: ถ้าทะลุ100ตรงนี้มีความเสี่ยงนะครับที่จะกลับขึ้นไปถึง120ได้อีกครั้งนะครับเพราะว่ามันเป็นกรอบที่นักลงทุนเขามองเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าทะลุ100เนี่ยกรอบข้างบนมันก็คือ120ซึ่งพอทะลุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสเรื่องการเก็งกำไรราคาน้ำมันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่สาธารณะเองอย่างที่เมื่อสักครู่นี้คุณวีรพลพูดถึงเนี่ยนะคะตอนนี้ทะลุไปแล้ว40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมันน่ากังวลใจแค่ไหนถึงขนาดทำให้เศรษฐกิจสหรัฐพังไหมแล้วโลกจะพังไปด้วยหรือเปล่าคะ
0: คือนี่สาธารณะที่เพิ่มขึ้นนะครับเป็นอะไรที่เราน่าจะต้องระมัดระวังแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อะไรที่จะต้องน่ากังวลในระยะสั้นนะครับตราบใดก็ตามที่เงินค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังเป็นสกุลเงินหลักของโลกนะครับแล้วก็หนี้สาธารณะของสหรัฐเนี่ยยังเป็นรีเซิร์ฟหลักของโลกอยู่เนี่ยความกังวลตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนะครับเพราะว่าก็ยังคงมีคนใช้แล้วก็มีคนซื้อพันธบัตรอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าระยะยาวเนี่ยความเสี่ยงตรงนี้ก็คงจะมีมากขึ้นนะครับหากมีเงินสกุลอื่นเนี่ยเข้ามาแทนที่เงินสหรัฐมากขึ้นหรือว่ามันมีสินทรัพย์อื่นๆที่เข้ามาเป็นรีเซิร์ฟของโลกได้แทนที่สกุลเงินสหรัฐมากหนี้สหรัฐมากขึ้นนะครับ
1: ค่ะจากภาพความผันผวนเหล่านี้ค่ะอยากจะรบกวนคุณวีรพลช่วยจัดสรรพอร์ตการลงทุนให้กับนักลงทุนหน่อยสิคะ
0: ในระยะสั้นตอนนี้นะครับความผันผวนคงน่าจะมีมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านพันธบัตรนะครับซึ่งแนวโน้มความเสี่ยงที่อัตราดอกเบี้ยที่จะขยับขึ้นเนี่ยทำให้การลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในพันธบัตรระยะยาวเนี่ยควรจะชิฟต์มาเป็นพันธบัตรระยะสั้นก่อนนะครับแต่ขณะเดียวกันอีกฝั่งนึงเนี่ยฝั่งตลาดหุ้นเนี่ยปีนี้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างดีนะครับสาเหตุหลักก็คือเรื่องผลประกอบการของบริษัทต่างๆเนี่ยเติบโตค่อนข้างสูงมากโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีกลุ่ม AI ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าตลาดหุ้นจะมีความผันผวนและบอนด์ยิวปรับตัวขึ้นเนี่ยแต่รอบนี้เนี่ยตอนนี้จริงๆยังสามารถลงทุนในตลาดหุ้นได้นะครับเพียงแต่ว่าเราคงต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องมีกระจายการลงทุนระหว่าง2ตลาดเนี่ยให้เหมาะสมด้วยนะครับ
1: ค่ะสำหรับตลาดหุ้นนะคะในกลุ่มเทคโนแล้วก็ AI มีหลายประเทศน่าสนใจเลยมีไฮไลท์เฉพาะเป็นพิเศษไหมคะ
0: ในแง่ของ AI เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าในแง่เทคโนโลยีในแง่ AI เนี่ยสหรัฐเนี่ยเป็นตลาดหลักแล้วก็เป็นผู้เล่นหลักที่นักลงทุนโลกเนี่ยให้ความเชื่อถือกับบริษัทต่างๆเหล่านี้นะครับในขณะที่ตลาดของประเทศอื่นๆเนี่ยเหมือนเป็นตัวที่จะได้กระแสเพิ่มเข้ามาตามเทรนด์หลักด้วยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตดีตามเทรนด์หลักของโลกที่เป็นการเติบโตของเทคโนโลยีนะครับตัวหุ้นสหรัฐคงยังเป็นแกนหลักอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยน่าจะเป็นตัวเสริมได้นะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนนะคะช่วงนี้บอนด์ยาวอาจจะดูเสี่ยงค่ะราคาปรับตัวลดลงและอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็เลยให้ชิปมาเป็นตัวตราสารหนี้ระยะสั้นส่วนทางด้านของหุ้นสหรัฐที่เป็นเทคโนโลยีแล้วก็ AI นั้นยังเป็นคอพอร์ตค่ะนี่ก็เป็นความน่าสนใจที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ 10:05 น.กลับมาพบกันสวัสดีค่ะ
2: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้เขาดิน
3: เฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
2: แข่งกับเวลา
3: ใช่
2: แข่งกับความร้อน
3: ใช่
4: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 น.ทางช่อง9กด30
5: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางช่อง9กด30

0: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
1: ้ทุกคนเงยหน้าไปมองเห็น
2: อุ้ย
3: อุ้ย
2: เคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
1: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
4: กินตอนนี้นอนกี่โมง
5: ทานสุดอย่างเง
6: ี้ยอร่อยมาก
7: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
6: อร่อยนะ
4: อร่อยมาก
7: เข้มไหมคะ
6: เข้ม
7: เสาไฟยังว่าง
6: เดี๋ยวไปอินให้ดูแต่อร่อย
4: อร่อยมาก
0: ถามช่อง9กด30

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ช่อง9ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู
0: ่360องศานิวโชว
1: ์เวทีที่จะให้คุณมาระเบิดพลังความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยดังไกลสู่สากลพร้อมกับลุ้นรับตำแหน่งสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะ
2: นี่เลย
1: กรอบเงิน
0: สุดปังพลังฮอต
1: กรอบทอง
0: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอต
1: และกรอบเพชร
0: ซุปเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตค่ะ
1: ซึ่งทั้ง3ตำแหน่งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจมากๆจากทางรายการมอบให้กับทุกโชว์ที่มาซ่าแซ่บโชว์ด้วยกันนะคะ
3: ใช่ค่ะ
1: ด้วยการตัดสินของผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ วันนี้โชว์ของเรามาจากจังหวัด
0: เลย
1: มีความพิเศษก็คือ
3: ใครจะคิดคะว่าแค่แอ่งน้ำหรือภาชนะเก็บน้ำก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักได้ค่ะ
1: โรแมนติก
2: เมื่อสาวขายแอ่งพบกับบ่าวอีสานจะน่ารักขนาดไหนคิดดูสิคะอาจารย์ขา
4: ในฐานะของคนข้างบ้านผมจะจับตาไม่กระพริบอย่างใกล้ชิดเลยครับ
1: นี่คือคนข้
2: างบ้านเป็นสักขีพยานรัก
4: ใช่
1: เป็นคนข้างบ้านแล้วเป็นสักขีพยานรักด้วย
4: ใช่ครับ
1: เราจะไปลุ้นกันนะคะว่าโชว์นี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับเราได้อย่างไรและจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุดปังพลังฮอตจากทางรายการได้หรือไม่ต้องติดตามค่ะกับโชว์ที่มีชื่อว่า
2: ฟ้อนเกี้ยวบ่าวสาวขายแอ่ง
1: ใน
0: 360องศาซ่าแซ่บโชว์ช่วง360องศาซ่าแซ่บโชว์
5: สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัว

ี่น้องเอ๋ยภาคอีสานเฮานี่มีของดีอยู่หลายอย่างทั้งกงล่างแอแอมฟองหมอลำตอนเขาใส่แค้นเป็นดินแดนอันล้ำค่าการเฮ็ดหน้าคือเป็นหลักทั้งจักสารกระติบเขาพ่อได้เว้าอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งที่มีเพิ่มคือปั้นแองแปลงจากดินกลายเป็นสินค้าล้ำทำกันทั่วภาคอีสานมีมานานแต่ข้าวกี่ปั้นดีๆด้วยมือเปล่านำไปเผาจังเสร็จสิ้นเป็นสินค้าเล่ห์หาขายเศร้าจนมายยานหาเจ้าพ่อเฮือนสาวพ่อได้หยอกจังมาบอกให้ท่านฮู้ของดีนั่นควรสืบไว้ซะแล้ว

0: 360องศานิวโชว์ขอต้อนรับนักแสดงของเราน้องแก้มหอมน้องโฟกน้องเบลลินน้องเพียวเพียวน้องใบหยกน้องภูมิน้องฟ้าน้องออเอิร์ฟน้องนาเดียและน้องนุ่มนิ่มจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือโชว์ฟ้อนบ่าวเกี้ยวสาวขายแองนะคะไหนคะแองขอดูแองหน่อยค่ะนี่คือเรียกว่าแอง
2: ใช่
0: ก็คือภาชนะใส่น้ำ
3: ใช่ค่ะ
2: นี่มันเปิดได้ด้วย
3: นี่
2: กล
3: ้
2: องจับพอดีเลยนี่เลยค่ะนี่ถ้าเป็นทางเหนือก็เรียกว่าน้ำต้นน้ำตุ่มน้ำที่บอกว่าสมัยก่อนคือจะมีแบบเป็นซุ้มแล้วก็ให้ทุกคนดื่มน้ำได
3: ้และทางภาคอีสาน
2: ทางภาคอีสาน
3: ภาคอีสานบ้านเฮากับซิมี่สุนาบ้านเด้อจ้า
2: จ้าจ้าพี่ปอค่ะเดี๋ยวนิดนึงนะคะข้างๆพี่ปอค่ะ
0: ค่ะ
2: ผีตาโขนก็เป็นพร็อพอีกหนึ่งอย่างแต่ว่าขอให้น้องถอด
0: ใช่อยากเห็นว่าตัวจริงนะหรอขนาดไหน
2: น้องฟ้าค่ะน้องฟ้า
0: โชว์ชมหน้าท่านผู้ชมหน่อยนะคะนี่คือน้
3: อง
0: สวมอุปกรณ์โชว์ผีตาโขน
2: เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยนั่นเองค่ะ
0: ปรบมือต้อนรับแหมหล่อมากหล่อมาก
2: เพราะมีเยอะมากแต่ที่น่ารักก็คือการเกี้ยวพาราสีกันนี่แหละน้องนิ่มบอกเนี่ยว่าทำไมโชว์ของเราต้องออกมาในแนวนี้อะคะ
4: สาวๆหาบเล่ไปขายในหมู่บ้านค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับบ่าวอีสานก็เลยได้พูดล้อหยอกกันค่ะ
3: ก็เลยกลายเป็นแฟนกัน
4: ใช่ค่ะ
0: โรแมนติกเข้าไปอีกนะคะเพื่อนข้างบ้านว่าอย่างไร ขอคำคมวักทองให้กับซาแซฟโชว์หน่อยค่ะ
5: นึกถึงตอนหนุ่ม
0: ๆวิตอนหนุ่มๆทำไมคะ
5: ไม่มีใครมาขายของหน้าบ้านจะได้จีบไงนะครับเพราะนั้นขอให้คำคมวักทองสำหรับโชว์ที่น่ารักว่านะครับแอ่งน้ำดินอีสานหนุ่มสาวออกเร่ขายร่ายรำวิถีไทย
0: yeah! แน่นอนนะคะเป็นวิถีไทยที่มีเสน่ห์มากๆค่ะเราจะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามให้กำลังใจน้องๆกันต่อในช่วงกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์กับช่วง
2: 360องศา

0: จากหนึ่งความฝันสู่การรวมพลังที่ยิ่งใหญ่ทุกความสามารถล้วนมีพลังในตัวเองแต่บางความฝันอาจกำลังหลงทางและถูกปิดกั้นจากการพนันได้เวลาหยุดภัยร้ายนี่คือหนึ่งทศวรรษแห่งความสำเร็จคิดใสไทยแลนด์ซีซั่น10เยาวชนอายุ13ถึง18ปีห้ามพลาดมาร้องเล่นเต้นแสดงชิงทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและคว้ารางวัลอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมขวาโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงเปิดรับสมัคร11มิถุนายนถึง6ตุลาคม2569สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและมูลนิธิปัญญาวุฒิ
1: เยาวชนไทยห่างไกลการพนัน
2: Together Together
3: อาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อย
4: ลองนี่สิคะ
3: น้ำซอสปรุงรสตราฉลากทองเพียงแค่หยอด

0: ้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: ใช่ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
1: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ช่วง360องศาทอล์คโชว์สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราชเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม
4: 360องศานิวโชว์และช่วงนี้ช่วงทอล์คโชว์ค่ะเราอยู่กับชุดการแสดงที่มีชื่อว่าฟ้อนบ่าวเกี้ยวสาวขายแอ่งจากโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาจังหวัดเลยนะคะนำทีมโดยท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคุณครูมณีอมรินทร์พีระพิชยกุลนะคะมาพร้อมกับคุณครูวราลักษณ์ศรีมาจันทร์แล้วก็คุณครูนาฏริรินทร์ทีฆทารินทร์สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: และนักแสดงของเราปรบมือต้อนรับตัวเองใหญ่ๆอีกครั้งนึงโชว์ที่มีความน่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นการชูเรื่องของแอ่งน้ำหรือว่าเป็นภาชนะที่ใส่น้ำทางภาคอีสานจะเรียกแอ่งน้ำเนี่ยมาบอกเล่าเรื่องราวในยุคสมัยก่อนที่มีการเกี้ยวพาราศีกันนะคะมีการจีบกันระหว่างบ่าวสาวนั่นเองนะคะและตอนนี้คือช่วงของการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะ
6: ก่อนอื่นค่ะขอให้ท่านอาจารย์กอล์ฟขยายคำคมวรรคทองนะคะบอกว่าแอ่งน้ำดินอีสานหนุ่มสาวออกแร่ขายร่ายรำวิถีไทยเชิญอาจารย์กอล์ฟค่ะ
7: คือจุดแรกนะครับคือเราเคยได้ยินคำว่ากินน้ำในแอ่งนะครับหรือกินน้ำในแอ่งน้ำซึ่งก็คือแอ่งน้ำของภาคอีสานอุแอ่งน้ำเนี่ยซึ่งดินของภาคอีสานเนี่ยมาเผาออกมาเนี่ยมีลักษณะพิเศษจากแม่น้ำมูลนะครับคือมีแร่เหล็กเยอะเพราะฉะนั้นสีจะออกมาเป็นสีส้มเข้มน้ำตาลเข้มนะครับคือเสน่ห์ของตัวแอ่งน้ำจุดสำคัญมากๆเนี่ยในอดีตเราจะเห็นนะครับว่าเรื่องราวของคนเนี่ยเป็นคู่ครองกันเนี่ยบางทีผู้ชายจีบคนขายของครับอย่างเช่นบัวลอยดังนั้นเนี่ยโชว์นี้คือวิถีไทยที่บอกว่าเวลาสาวที่ก็ออกไปเร่ขายแอ่งน้ำเนี่ยหนุ่มๆมาจีบแล้วก็สร้างครอบครัวขึ้นมาได้เป็นการสะท้อนวิถีของไทยในภาคอีสานครับ
4: โอ้โหวันนี้เป็นการขยายคำคมวรรคทองแบบหวานละมุนโรแมนติกมากนะคะ
7: ส่งรักให้ด้วยโอเคกัน
6: นะคะเพราะฉะนั้นนุ่มเบอร์นั้นเลยนะคะ
4: ต้องนุ่มเบอร์นี้แต่ตอนนี้ต้องเข้มแล้วนะคะ
7: เอาละครับตัดสินแล้ว
4: เพราะว่าจะต้องไม่ค่ะต้องเก็บวิเก็บข้อมูลวิเคราะห์การตัดสิน
7: บอกให้ละเอียดด้วยนะครับ
4: แน่นอนค่ะไปเริ่มกันเลยกับการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในวันนี้ค่ะ
6: เริ่มต้นกันจากที่ท่านรองก่อนนะคะว่าการฟ้อนบ่าวสาวเนี่ยเกี่ยวไขแอ่งกันตรงนี้เนี่ยคือชื่อเนี่ยน่าสนใจมากๆจุดเริ่มต้นของโชว์มายังไงคะ
8: จุดเริ่มต้นของโชว์นะคะก็คือเราได้รับแรงบันดาลใจนะคะมาจากว่าเราเนี่ยอยากจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะเอาไว้นะคะซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของพ่อแก่แม่เฒ่าของเรานะคะในการทำแล้วก็การขายแอ่งเนี่ยเอาไว้ให้กับลูกหลานให้เยาวชนรุ่นใหม่นะคะได้สืบทอดต่อกันไปนะคะจึงได้มาผสมผสานกับดนตรีการฟ้อนอีสานออกมาเป็นชุดการแสดงนี้ค่ะ
6: ทุกวันนี้ก็ยังคงมีแอ่งไหมคะในวิถีชุมชนยังเหลืออยู่บ้างไหมคะ
8: ยังมีอยู่เป็นบางส่วนของจังหวัดเลยและบางส่วนของภาคอีสานค่ะ
4: ยังเป็นสินค้าที่ผลิตจำหน่ายสร้างรายได้ได้อยู่เป็นอาชีพได้อยู่นะคะไปดูตรงนั้นอีกครั้งนึงภาพที่จะเห็นชัดเจนจริงๆแล้วทางภาคอีสานเรียกแอ่งน้ำทางภาคเหนือก็มีนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักคือจะตั้งไว้อยู่ที่มุมหน้าบ้าน
9: ใช่ค่ะ
4: ไปผ่านไปมาถ้าหิวน้ำเนี่ยตักกินน้ำได้นะคะก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักเลยนะคะของชุมชน
6: ใช่ค่ะพูดถึงเมื่อกี้นะคะที่บอกว่ามันยังคงมีอยู่ที่เราทำให้เราได้มองเห็นว่ามีภาชนะนี้ในการเป็นของดีนะคะของที่จังหวัดเลยในอดีตเนี่ยการทำแล้วก็การขายแอ่งน้ำเนี่ยสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านยังไงคะครูปู
10: อ๋อในอดีตนะคะเพราะว่าคนอีสานเนี่ยจะทำแอ่งเนี่ยหลังจากเสร็จหน้านานะคะแล้วก็จะเผาใช้ในครัวเรือนเสร็จจากเหลือแล้วก็เอาไปออกไปเลขขายเพื่อเป็นฐานรายได
4: ้ให้กับครอบครัว
10: ให้กับครอบครัวในฤดูแล้ง
4: ไปที่คุณครูส้มบ้างค่ะครูส้มขาการโชว์วันนี้ที่นำมาซ่าแซ่บโชว์ทั้งเรื่องของดนตรีการออกแบบท่าแร่รำแล้วก็เครื่องแต่งกายด้วยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
11: ค่ะสำหรับชุดการแสดงชุดนี้นะคะฟ้อนบ่าวแก้วสาวขายแอ่งนะคะไม่อยากให้แอ่งเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ประกอบฉากเฉยๆนะคะเรานำแอ่งนะคะมาใส่ท่ารำนะคะท่วงทำนองของดนตรีของอีสานนะคะเป็นการแสดงที่มีความ

0: ความวิจิตรงดงามนะคะเผยแพร่รูปแบบการแสดงในรูปแบบของอีสานอย่างแท้จริงค่ะ
1: แล้วทางเครื่องแต่งกายก็เน้นย้ำ
0: ใช่ค่ะเครื่องแต่งกายจะเป็นแบบพื้นเมืองอีสานเลยค่ะอย่างเช่นผ้าถุงนะคะผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงไทยเลยค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าถุงที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยเลยค่ะ
1: เป็นผ้านุ่งพื้นถิ่นเลยนะคะมาที่น้องนุ่มนิ่มกันบ้างเป็นตัวแทนเพื่อนๆพูดกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะที่มาซ่าแซ่บโชว์ในวันนี้ค่ะเชิญค่ะ
2: แม่เห็นบ่
1: อโอ้แม่เห็นบ่อคุณแม่เห็นหนูหรือเปล่าคุณแม่ดูหน้าจอใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมื้อนี้ก็ดีใจว่าคิดว่าฟ้อนว่าอีได้มาอยู่จุดนี้ว่าอีได้มายืนอยู่ตรงนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะผู้ใดที่มีโอกาสก็ให้ได้มาอยู่จุดนี
1: ้น้องนุ่มนี่บอกว่าตื่นเต้นและถ้าเพื่อนๆที่ดูอยู่โรงเรียนต่างๆถ้ามีโอกาสอยากให้มายืนอยู่จุดนี้ที่ซ่าแซ่บโชว์นะคะปรบมือให้กับการแสดงชุดนี้ค่ะทั้งหมดนี้คือการกลั่นข้อมูลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะคะซึ่งปิดท้ายกันสักนิดนึงโรงเรียนจะมีงานพิเศษใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: เชิญท่านรองเลยค่ะ
3: เร็วๆนี้นะคะโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาของเรานะคะจะมีการแข่งขันเลยอนุกูลซูเปอร์แมตช์ครั้งที่6นะคะระดับประเทศนะคะชิงถ้วยนะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์นะคะซึ่งท่านนะคะเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะคะการแข่งขันของเราจะประกอบไปด้วย AMAT Crossword คำคมซูโดกุนะคะขอเชิญชวนนักเรียนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะคะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันของเราจะจัดขึ้นในวันที่20พฤศจิกายน2569นี้ค่ะ
1: ปรบมือให้คุณครูด้วยค่ะ
3: คุณครูคะ
1: แล้วเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวได้ด้วยนะคะตอนนี้ได้เวลาที่อาจารย์จะต้องวิเคราะห์เพื่อการตัดสินสำหรับโชว์นี้แล้วค่ะ
4: ครับก็ต้องบอกนะครับว่าแอ่งน้ำเนี่ยเปรียบเสมือนกับตู้เย็นเคลื่อนที่ตู้เย็นโบราณตู้เย็นดินเผานะครับเพราะฉะนั้นว่าเนื่องจากดินเหนียวเนี่ยมันทำให้เกิดความเย็นเพราะฉะนั้นนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นอัตลักษณ์นะครับของคนไทยโดยเฉพาะไทยอีสานเนี่ยนะครับภาคอีสานจุดสำคัญมากเนี่ยขายดีมากตอนปี30ถึงปี40แต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่อนุรักษ์นะครับเพราะฉะนั้นโชว์ชุดนี้เนี่ยเป็นโชว์ที่สะท้อนถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้เพราะเนื้อเพลงเนี่ยเป็นเพลงโปงลางมีเสียงแคนสะท้อนถึงอีสานซึ่งปกตินักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณ 45-50 ล้านคนสร้างรายได้ 100,000 ถึง 120,000 นะครับล้านบาทซึ่งถือว่าโชว์ชุดนี้สนับสนุนภาคอีสานแน่ๆการท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวของเลยเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมีประมาณ 2.5 ล้านคนสร้างรายได้ประมาณ 6,000 กว่าล้านบาทก็ถือว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยเพราะว่ามีนะครับของดีของด่านซ้ายคือผีตาโขนเปิดมาเนี่ยบอกว่าของดีเมืองอีสานมีแคนมีโปงลางแล้วก็มาจบที่ตัวของจังหวัดเลยคือผีตาโขนอันนี้คือชัดนะครับเพราะซอฟต์พาวเวอร์นี้เนี่ยเป็นลักษณะของการที่ส่งเสริมในเรื่องของการแสดงถึงแอ่งและเป็นวิถีของชาวอีสานซึ่งมันดูปะปนกันอยู่สวยงามนะครับเสื้อผ้าสวยงามโชว์สวยงามแต่มันปะปนหนึ่งว่าจะเล่าเรื่องก็ไม่ชัดเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นการหาบแอ่งเล็กแต่ปรากฏว่ามีแอ่งใหญ่สำหรับการดื่มกินนะครับการเกี้ยวพาราสีระหว่างการควรจะเป็นการเกี้ยวพาราสีระหว่างคน2คนและค่อยไปเอาแอ่งมาวางและทานน้ำคือการร้อยเรียงผมรู้สึกมันไม่ชัดแต่เป็นโชว์ที่เด่นเพราะเป็นศิลปะประยุกต์ฮะไม่เคยมีโชว์ชุดไหนแบบนี้มาก่อนเพราะถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ที่ดีขอตัดสินกันครับ
1: โอ้โหต้องพิจารณาอย่างละเอียดมีทั้งคำชมและมีคำว่าแต่นะคะดังนั้นเราจะตามลุ้นตามเชียร์ทีมนี้ค่ะว่าจะสามารถคว้าซูเปอร์สุพรีมสุพรรณพลังฮอตจัดทันรายการได้หรือไม่ในช่วงท้ายรายการนะคะตามลุ้นตามเชียร์กันค่ะตอนนี้ปรบมือดังให้กับฟ้อนเบาเกี้ยวสาวขายแอ่งโรงเรียนเลยอนุกรมวิทยา นี่คือบทวิเคราะห์จากอาจารย์นะคะและตามลุ้นตามเชียร์กันค่ะ
5: และเดี๋ยวกลับมาสนุกกันต่อกับ360องศา
6: New Show

0: สำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
3: บอกได้เลย
4: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
3: จริงใจได้ใจยาวนาน
4: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
5: โอ้เยี่ยม
6: น่ากินจัง
0: แน่นอนจ้า

0: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
1: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ที่รักเนี่ยเขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
3: อะไรนะที่รัก
2: ขายังเข้าไม่ได
3: ้งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
2: ้อุ๊ยได้แล้ว
3: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
2: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
3: ใช
2: ่ว้าว
4: ความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
5: ช่วง News Update และรักสุขภาพ360องศาสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆ
6: กลับเข้าสู่360องศานิวโชว์เลยช่วงนี้ช่วง News Update ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากกองทัพเรือนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะรับชมการซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0982790903และ0982790914ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถึง16กันยายนนี้เท่านั้นเวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการค่ะจะมีวันซ้อมใหญ่คือ21และ28ตุลาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของ
7: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะคะซึ่งอยู่บริเวณจังหวัดอุทัยธานีกับจังหวัดตากนั่นเองค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมธรรมชาติได้แล้ววันนี้ค่ะ10กันยายนเริ่มต้นแล้วนะคะใครที่อยากไปท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องเช็คอินกันเลยค่ะไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook นะคะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งค่ะ
6: นั่นคือนิวส์อัปเดตของเราตอนนี้ได้เวลาดูแลสุขภาพแล้วมีเรื่องข้าวโพดถั่วดำกินคู่กันทรงพลังขนาดไหนติดตามใน
8: รักสุขภาพ360องศาค่ะ
6: ไปกันเลย
5: ช่วงรักสุขภาพ360องศา
6: และนี่คือรักสุขภาพ
8: 360องศาค่ะ
6: การกินข้าวโพดกับถั่วดำคู่กันทรงพลังยังไงคะคุณปู่คะ
7: เพราะว่ากินคู่กันเสริมกันค่ะโปรตีนมันจะแตกตัวเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์แบบมากๆเทียบเท่ากับสัตว์เนื้อสัตว์ใหญ่เลย
6: นี่ค่ะหน้าจอที่ขึ้นอยู่ข้าวโพด
7: เพราะว่าข้าวโพดมีกรดอะมิโนเมไทโอนินสูงแต่ถั่วดำมีไลซีนสูงแต่มีเมไทโอนินเนี่ยต่ำเพราะฉะนั้นแล้วคือ2ตัวนี้คือต่างคนต่างขาดไงคะขาดในสิ่งที่มันไม่นี่กันคือแบบว่าเมไทโอนินสูงสำหรับข้าวโพดไปเติมเต็มกันทำให้กรดอะมิโนในร่างกายเนี่ยได้รับครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเองค่ะ
6: ไปสไลด์ต่อไป
7: แต่ทีนี้นะคะการกินที่กินผิดค่ะก็จะมีผลที่เสียนะคะบางคนเอาไปกินกับน้ำตาลอย่างข้าวโพดเดี๋ยวคลุกน้ำตาลคลุกเนยรวมทั้งถั่วดำนั่นก็คือเป็นกับกะทิแบบนี้นะคะก็จะไปกระตุ้นการอักเสบได้แล้วก็ทำลายสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีๆที่อยู่ในข้าวโพดกับถั่วดำนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับผู้ที่เป็นโรคประจำตัวนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยอย่างเช่นโรคไตเรื้อรังก็ระวังโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสในถั่วดำซึ่งมีสูงนะคะรวมทั้งโรคเบาหวานก็กินได้แต่ไม่ควรกินเกิน1ถ้วยต่อมื้อนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากใจของพวกเรานะคะและขอขอบคุณข้อมูลจาก
7: สำนักโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
6: ตอนนี้คุณแซครออยู่แล้วในช่วง
8: 360องศาซุปตา รักโลก
9: สวัสดีครับพบกับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนาวีรคุณใน360องศาซุปตารักโลกกับเรื่องราวดีๆของโลกและสิ่งแวดล้อมทุกสัปดาห์เราจะผ่านครึ่งแรกเดือนกันยายนอีกแล้วนะครับงั้นก็มาดูกันว่าช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งเดือนหลังยังเป็นโค้งสำคัญของฤดูฝนที่เรายังวางใจไม่ได้อย่างไรอย่างที่เคยบอกไว้แม้กันยายนปีนี้ฝนรวมของไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าปกติถึง 10% โดยเฉพาะในภาคเหนือที่จะมีฝนน้อยถึง 20% แต่ไม่ได้หมายความว่าช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนที่เหลือฝนจะน้อยลงทุกพื้นที่นะครับเหตุเพราะตัวการให้ฝนหนักอย่างร่องมรสุมยังมีโอกาสพาดผ่านอีสานตอนล่างกลางตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังแรงได้เป็นระยะจึงเท่ากับว่าแนวฝนหลักๆจะขยับต่ำลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะภาคตะวันออกต้องจับตาให้ดีเพราะเป็นภาคเดียวที่เดือนนี้มีแนวโน้มฝนสูงกว่าปกติถึง 10% จึงอาจเจอฝนตกหนักกว่าเพื่อนได้ แบบนี้จึงเตรียมเลยครับช่วงเวลาครึ่งหลังเดือนกันยายนที่เหลืออย่าดูเพียงว่าฝนจะตกทุกวันหรือไม่แต่ให้ระวังช่วงที่ร่องมรสุมลมมรสุมและความชื้นจากความเสี่ยงของพายุจะเข้ามาทำงานพร้อมกันเพราะอาจทำให้ฝนที่ดูเหมือนน้อยแต่จะตกหนักกระจุกตัวจนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งที่มีอันตรายได้รวมถึงคลื่นลมทะเลก็จะมีกำลังแรงมากด้วย

0: โลกและสิ่งแวดล้อมไปกับผมนะครับและนี่คือ3รอบสิงสาสุตาลักโลกสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณแซคมากค่ะและตอนนี้ได้เวลามาลุ้นผลการตัดสินซ่าเซฟโชว์ของเราในวันนี้แล้วกับโรงเรียน
2: การนำเอาอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่นะครับเป็นวิถีทั่วไปขึ้นมาแสดงเป็นนาฏศิลป์ประยุกต์สร้างใหม่ทั้งหมดถือว่าเป็นผลงานนาฏศิลป์ที่น่าชื่นชมนะครับเพราะฉะนั้นขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้
1: อะไรเอ่ยมาลุ้นกันเลยค่ะกับความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคอีสานและผลออกมาก็คือ
2: การนำเอาอัตลักษณ์เฉพาะมาสร้างเป็นซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับต้องการความเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่หนักหนาสาหัสแต่โชว์ชุดนี้ยังอยู่บนกรอบนาฏศิลป์ใส่สตอรี่เทลลิ่งไม่มากขอมอบให้ครับซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับ
1: อาจารย์มอบให้คือกรอบทองซุปเปอร์สุดปังฮอตขอแสดงความยินดีด้วยค่ะและแน่นอนนะคะขอท้าทายเลยค่ะสำหรับโรงเรียนที่จะมาคว้ากรอบเพชรของเราอาจารย์จะสู้ต่อไหมคะ
3: สู้ต่อ
1: แน่นอน
3: มาแบบมิวสิคอลเลยดีไหมคะ
2: ดีครับ
1: อลังการเลยนะคะและหากคุณมีพลังซอฟต์พาวเวอร์ต้องมาโชว์ที่นี่นะคะกับซ่าเซฟโชว์ของเราเหมือนกับโรงเรียนเลยอนุคุณทำสำเร็จในวันนี้รับไปเลย
4: ซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตค่ะ

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมทีมงานเพื่อร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนเอาประเทศไทยของเราคืนมาและรณรงค์กวาดล้างทุนต่างชาติในลักษณะนอมินีนอกจากนี้ทรายศิรนัทสก็อตเดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมถือธงชาติไทยที่หน้าด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2เขตวัฒนากรุงเทพซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกลุ่มทวงคืนประเทศไทยทำจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยโดยระบุว่าข้อเรียกร้องสำคัญ4ข้อคือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตรเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมเคารพหลักมนุษยธรรมนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิก 9:09 นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมระบุกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออกมานัดเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยว่าการชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาประชาชนถูกนำมาเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวทางการเมืองต้องตระหนักให้มากประชาชนเสียสละมามากพอแล้วจึงอยากชวนทุกคนให้ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยส่วนตัวพร้อมรับฟังความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิดบางอย่างสถานีโทรทัศน์ KRT ของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีแห่งการก่อตั้งเกาหลีเหนือเมื่อวานนี้ซึ่งนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้กล่าวสุนทรพจน์ขอบคุณคนงานและทหารสำหรับการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและแสดงความกตัญญูและเขายังได้แสดงความเคารพต่อผู้บัญชาการและทหารที่ร่วมปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศซึ่งหมายถึงกองกำลังเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปร่วมรับกับรัสเซียรบในสงครามยูเครนโดยตามข้อมูลจากชาติตะวันตกและเกาหลีใ

0: กาหลีเหนือได้ส่งทหารประมาณ 14,000 ถึง 15,000 นายตั้งแต่ปลายปี2024เป็นต้นมาขณะที่ความสัมพันธ์ของ2ชาติแน่นแฟนยิ่งขึ้นมีการแลกเปลี่ยนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีทางทหารจากมอสโกและความร่วมมือทางเศรษฐกิจจักรยานทางไกล Vuelta Espania 2026ที่ประเทศสเปนสเตจที่17ระยะทาง184กิโลเมตรการแข่งขันสเตจนี้นักปั่นขับเที่ยวกันอย่างสูสีจนต้องมาตัดสินในช่วงทางตรงสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยผลปรากฏว่าแมทธิวเบนแนนนักปั่นหนุ่มวัย21ปีจากสหราชอาณาจักรจากทีมวิสมาลิสอาไบมาเร่งสปรินต์เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง7นาที15วินาทีคว้าแชมป์สเตจที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์สเตจที่5ในรายการนี้ขณะที่ผู้นำเวลารวมเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมวิสตาเวลา60ชั่วโมง9นาที44วินาทีนำหน้าเฟริกเกานักปั่นออสเตรีย2นาที6วินาทีติดตามข่าวได้ครั้งใน9ข่าวเที่ยงเวลาประมาณ12นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: ให้ดูมั่วให้ปัง
1: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
2: อาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมว
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีฮะ
3: สวัสดีดู
4: มูให้ปังปังปัง
3: วันนี้บอกก่อนนะคะคุณเจิ้นว่าคุณเจิ้นมาใช่ไหม
5: ทำไมฮะพี่ก้อง
3: คุณเจิ้นพี่ก็เลยเอาอาหารสุดยอดอาหารอร่อยดังมากๆจากฉะเชิงเซามา
4: จริงเหรอ
3: เอออ
4: ันนี้นึกว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์นะฮะนี่ไม่ใช่พระจันทร์นะฮะ
3: คุณดูอย่างนี้คุณดูถูกไปคุณถึงมูไปว่าร้านนี้เขาดังมาก
4: ชื่อหรอ
3: ชื่อร้านอะไรครับคุณวิ
6: เตี๋ยวไข่แม่อีฟค่ะ
3: เตี๋ยวไข่แม่อีฟแม่อีฟคือชื่อของหุ้นส่วนเขา
6: จ้ะ
3: นี่คือคุณวิและเชฟอะไรเชฟพอลไม่มีกินนะ
4: พอล
5: ไปลูกเวฝรั่งเลยนะฮะโอเค
3: อ่ะแน่น
6: อ
3: นนะครับ
6: อยู่ใกล้ๆวัดหลวงพ่อโสธรเลยค่ะ
4: โอ้
6: จริงใกล้เลยห่างจากวัดแค่ 1.7 กิโล
3: หลวงพ่อโสธรมีร้านอยู่นั้นเยอะมาก
6: เยอะมากก๋วยเตี๋ยวไปเมืองก๋วยเตี๋ยวเลย8ริ้วเนี่ย
3: เป็นชุมชนแห่งธุรกิจมากเลยตรงนั้นน่ะ
4: ครับนะฮะก็คืออยู่ห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรแค่1.7 กิโลนะฮะใช่ไหมฮะที่จริงแล้วร้านนี่คือเปิดมาก็คือ
3: กี่ปีละ
6: 13ย่าง14ปี
3: นี่ตายแล้ว
4: จริงเหรอ
6: จ้ะ
3: แล้วคุณหุ้นคุณอีฟมา13ปี14ปีเหรอ
6: ตั้งแต่แรกๆเลย
3: นานเน
6: า
3: ะ
6: จ้ะ
3: อุ้ยตายแล้ว
4: เป็นคนร้านใหญ่ร้านใหญ่ร้านโตนะพี่ก้องดูร้านใหญ่
3: คุณไม่มีเผลอไผลอย่างอื่นใช่ไหม
6: ไม่มีเป็นคนมั่นคง
3: บอกเบอร์กันบอกเบอร์
6: 0891453331ค่ะ
4: นะฮะโอเคใครที่ไปไหว้หลวงพ่อสะทองก็อย่าลืมแวะไปด้วยนะฮะโอเคมาที่เมนูดีกว่า
3: เขาบอกร้านเขาต้องปรุงสด
4: จริงหรอ
3: ทำไมอ่ะ
6: ตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นปรุงแบบไม่ได้ผ่านความร้อนแต่ตอนหลังเนี่ยจะปรุงสดทุกชามปรุงเพื่อให้ลดลูกค้าตามใจปากลูกค้าเลยอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ปรุงสดความเข้มข้นความหอมของมะนาวพริกเผาทำเองด้วย
3: โอ้ะอะไรหัวใจของน้ำต้มยำคุณ
6: พริกเผาสูตรของเราเองทำเองตั้งแต่เริ่มเลยถั่วทำเองถั่วกระเทียมคือเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยจะทำเองหมดเลย
3: คุณมากับกูมารทองเหรอ
6: ใช
4: ่ครับครับยืนเป็นเพื่อนยืนเป
3: ็
4: นเพ
3: ื่อ
4: น
3: น้องเกิดน้องเกิดเ
4: มนูจริงๆที่ร้านมีเมนูชื่อว่าเมนูไข่มังกรคือเมนูไหน
6: อันไหนไข่มังกรจะอยู่ด้านหน้าขนาดปกติเริ่มจากไข่มังกรปกติก่อนอัน
4: นี้ไข่
3: ไหน
6: ใช่ไหมคะ
5: ใช่ไข่ปกติ
6: ไข่ปกติ
3: อันนี้คือไข่ปกติเป็นมังกรปกตินะครับอันนี้คุณเห็นไข่ไหมนี่ไข่อันนี้คือไข่นี่คือไข่มังกรนี่อันนี้อันนี้นะอุ้ยเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้คือไข่มังกรนี่ไข่มังกร

0: ที่ปกติ
1: อันนี้ปกติอันนั้น120บาทค่ะ
0: โอ้ยไม่แพงเลยนะแล้วมาต่ออะไรคุณวิ
1: แล้วก็จะเป็นเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านจะเป็นไข่มังกรกับโคเด้งกะละมังอยู่ด้านหน้าเนี่ย
2: อ๋ออันนี้เหรอ
1: ใช่จ้ะ
2: เดี๋ยวคุณวิยืนตรงนั้นได้เลย
1: ได
2: ้โอเค
0: อันนี้ของซิกเนเจอร
2: ์โคเด้งกะละมัง
1: ใช่จ้ะ
2: ไข่โคเด้งกะละมัง
1: โคเด้งกะละมัง
0: จะมีไข่ออนเซนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ต่อมา
1: อันนั้นจะเป็นเมนูแรกเลยก
0: ๋
1: วยเตี๋ยวไข่ดั้งเดิม
2: อุ้ยพี่เพื่องย่อเก่งอันน
0: ี้คุณอย่างงนะเพราะว่ารายการเราเป็นรายการลูกเมียน้อยเราไม่มีเคนอันนี้อะไร
1: อันนี้เป็นมีกรอบกุ้งชีสต้มยำกุ้งชีส
2: อันนี้กินมาก
0: เข่ากูเริ่มไม่ค่อยดี
2: ไทอินน่านะแคลเซียมขาไข่ข้าวไทอินน่าม
0: ีกรอบโอ้ยตายแล้วเริ่มเข่าไม่ค่อยดี
1: แล้วก็จะเป็น
0: อัน
1: นี้จะเป็นต้มยำกั้ง
0: คุณยังไม่ยกมือเจ้า
2: ผมอยากเห็นว่าพี่นี่อ่ะยออ่ะหุยกั้งน่ากินมากโอเค
0: เขายังดีอยู่
2: ฝั่งนี้ฝั่งนู้น
1: เมนูนี้จะเป็นไข่ลาวา
0: ไม่ต้องละกูขนาดนี้ได้อีก2เมนู
2: โอเค
0: อันนี้คือไข่ลาวาคือ
1: ไข่ลาวา
0: อันนี้คือกระท่อมาปุ๊บมีลาวาออกมา
2: โอเคฝั่งนี้ของทันเล่นฮะของทันเล่นจะมีอะไรบ้างฮะ
1: จ้อปู
2: จ้อปู
1: จ้อปูกับเผือกทอด
2: เผือกทอดเนาะโอเค
0: แล้วก็มีนี่อันนั้นอันคุณยกสิหม้อไฟ
2: อ่
1: ะอันนี้ร้อนอ่ะร้อน
2: โชว์ได้อันนี้ฝั่งนี้
1: มาม่าหม้อไฟชีสค่ะ
0: หม้อไฟชีสอันนี้เท่าไหร่ครับหม้อไฟชีส
1: มาม่าหม้อไฟชีสอยู่ที่380บาทอ
0: ยากรู้ราคาเริ่มต้นของคุณเท่าไหร
1: ่ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเริ่มต้นที่60บาทค
0: ่
1: ะ
0: ใช่มั้ย
1: 60บาท
0: อยู่ได้เหรอ
1: เกือบไม่ได้แล้ว
0: 60บาทตายขายสังคมเนาะราคาเริ่มต้นเนาะแล้วไอ้เนี้ยอันใหญ่นี่คืออะไร
1: ไข่มังกรไม่ปกติค่ะไข่มังกรยักษ
0: ์คือโคตรมังยกเจ้าต้องยก
2: โอ้โหพี่ก้อง
1: สองคนนะคะ
2: อย่าเลยพี่ก้องเดี๋ยวฟัมนี่
0: มันมองไม่เห็นไง
2: มองไม่เห็นเนาะ
0: เนี่ยมันใหญ่อย่างเงี้ย
2: เห็นแล้วโอเค
0: แหวะมันเป็นอะไร
1: เป็นเส้นอยู่ข้างในค่ะ
0: โอ้โห
2: เนาะ
1: เป็นเส้นมีไข่มีเครื่องอยู่ข้างใน
0: แล้วก็มีน้ำให้ดื่มมีน้ำอะไรคะเนี่ย
1: กระเจี๊ยบเก๊กฮวยชะดำบวยโอเลี้ยง
0: ครบหมด
2: ครบหมดเลย
1: อันนี้ต้มเองด้วยนะคะ
0: ต้มเองด้วยร้านอยู่ที่ตรงฉัตรซึ่งเซาใกล้ๆหลวงพ่อโสธรนะคะเดี๋ยวเรากินกันเลยแต่ก่อนอื่นค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวต้องจะไปนะคะที่เซ็นทรัลมหาชัยนะคะวันนี้ถึงที่16กันยายนนี้นะคะงานนะคะลิจิโปแฟร์นะคะอร่อยมหาชนที่มหาชัยค่ะ
2: บ
0: อกก่อนวันนี้นะคะมีดาราไปนะคะเยอะแยะมากมายนะคะพี่ก้องพี่ท็อปไปแน่นอนนะคะ
2: ครับผม
0: แล้วก็มีร้านอาหารดาราใครบ้างคะคุณ
2: เยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะฮะทีเร็กไอติมบายคุณโอ๊ตวรวุฒินะฮะแล้วก็น้องอันดานั่นเองครับลำแซบนะครับบายคุณหลิว อาจาริยานะฮะหรือเบียร์มากมายมีของพี่ท็อปดานีรุดด้วยนะฮะ
0: แอมพีรวัตร
2: มีคุณแอมพีรวัตรด้วยนะครับแล้วก็มีคุณตีดอกสดาวด้วยนะฮะแล้วก็พี่ผัดไทยก็ไปนะ
0: คุณโบ๊ทธาราคุณตัวมกจกคุณจุ๊บแจง
2: จุ๊บแจงไปด้วยนะฮะแล้วก็เช่นเคยนะครับดาราศิลปินนะครับที่จะมาสร้างความสุขภายในงานนะครับวันที่ในช่วงของห้าโมงเย็นไปต้นไปนะฮะวันนี้มีใครพี่ก้องวันนี้วันที่
0: 10วันนี้คุณฟอร์มไปทองคำวันที่14มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
2: ครับผมนะฮะปักหมุดเลยนะครับ 10-16 กันยายนนี้นะครับที่ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยนะครับแล้วพบเจอกันกับงานลิตเติ้ลโปรแฟร์เมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัย
0: เดี๋ยวกลับมาชิมกันค่ะกับเมนูเหล่านี้ค่ะบอกก่อนรสมากๆกับก๋วยเตี๋ยวไข่ต้มยำนะคะของแม่อีฟ
1: จ้ะ
2: นะฮะ
0: ชาเซิงซาวมา
2: ครับเบรกครับ
0: ซัดให้ดูมูให้ปัง
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผู้ชมครับช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราธรรมชาติขนาด3ฟุตพับได้4ท่อนครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นและหนาแน่นสูงสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับ
1: ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยมั่นใจได้ในแบรนด์ช้างไทยที่ทำมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะ
0: ทำให้คุณเนี่ยนอนหลับสบายมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอน
1: โปรโมชั่นของเราวันนี้นะคะประกอบไปด้วยช้างไทยที่นอนปิกนิกยางพาราขนาด3ฟุต1พื้นค่ะมูลค่า 1,990 บาทค่ะมาพร้อมกับปลอกที่นอน1พื้นมูลค่า990บาทนะคะล้ำหมอนแก้สังเคราะห์ค่ะ1ใบมูลค่า 1,290 บาทค่ะพร้อมกับปลอกหมอนนะคะ1พื้นมูลค่า290บาท

ค่ะและปลอกหมอนอีก1ผืนค่ะมูลค่า290บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,840 บาทแต่คุณจ่ายในราคาเพียง 1,590 บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร021143330ค่ะหรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ทางนี้ของอร่อยทั่วไทยบุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ในเมื่อมาถึงแล้วเราก็จะมากินนี่ก่อนเลยเตี๋ยวต้มยำ
4: ไข่มังกรยักษ
5: ์ไข่มังกรยัก
3: ษ์หรือไข่ไม่ปกติอันนี้นะคะจานนี้กี่บาท
4: 777บาท
3: คุณดูใหญ่อย่างนี้นะคุณดูนะ
5: ใหญ่
3: ให้ดูนะคุณดูนะข้างในไข่จะเป็นอะไรคุณดูนะเป็นอะไรนะ
5: ขออนุญาตเรียนเชิญประธานในพิธีนะฮะคุณก้องปิยะสวัสดิ์พิกุลนะฮะผ่านลงมีดได้เลยนะ
3: คุณทำไมมันข้างในมันเป็นแบบกึ๊บกึ๊บกึ๊บมามันเป็นอะไรอ่ะ
5: กี่คนกี่คนหมดอ่ะอันนี้กี่คนหมด
4: น่าจะ6คน
5: 6 7คนเน
4: า
5: ะ
4: แต่มีคนเดียวก็หมดนะ
3: ว้าว
5: โอ้โหพี่ก้อง
3: ว้ายก้องหันมีดให้ดูมึงต้องดูอย่างนี้ต้องแหวก
5: คุณ
3: แหวกเอาคุณไปนี่โอ้ยตายแล้ว
5: ควันขึ้นเลยควันขึ้นเลยเชฟพูดเลยหน่อยเชฟพูดเลยหน่อย
6: ครับ
5: ครับครับครับ
3: พูดครับกินกินได้เลยไหม
4: ได้เลย
3: มันใหญ่ไปอ่ะไม่กล้ากินน่ะ
4: ตัดเป็นเค้กเลยค่ะ
5: ตัดอีกตัดอีกพี่ก้องตัดอีกอุ้ยอันนี้เหมือนจริงจริ
3: งเอาคุณเจ๊มาเลย
5: วันเกิดได้เลยเนาะวันเกิดได้เลยอ่ะ
4: Happy Birthday to you
3: โอ้โ
5: ห
3: เ
5: ด
3: ี๋ยวชนกระเด็นชุดกุนน้ำเมือง
5: ไม่ต่างกันอันนี
3: ้เอาน้ำ
5: ใส่น้ำแล้วใส่
3: น้ำ
5: ใส่
3: น้ำเอาน้ำใส่
4: น้ำ
3: น้ำต้มยำไปหน่อย
5: โอ
3: ้โหโอ้โหตายแล้วนะ
5: ลูกใหญ่จริง
3: เออบอกเบอร์
4: ค่ะ0891453331นะคะ
3: ฉันขอชิมน้ำก่อนว่าฉะน้ำคุณกบน้ำเลิศที่ขอชิมหน่อย
5: อ่ะผมว่าคนเดียวกินมีคนกินคนเดียวหมดจริงเหรออ
3: ๋อพริกเผาคุณเลิศจริงๆว่ะพริกเผาคุณตีขึ้นจมูกเลยโอ้ฉันไม่เอาจานนี้ฉันไม่ไหวฉันเอาต้นตำรับคุณดีไหม
4: ค่ะ
5: โอเค
4: อันนี้ก็ลองเลยค่ะ
3: ฉันกินต้นตำรับแล้วกันฉันไม่ไหวอ่ะมันใหญ่ไปเป็นไงคุณเจิ้น
5: โอ้
3: หมูคือหมูเหมือนี
5: ่มันคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ถูกต้องหอมถั่วหอมพริกเผาแล้วก็แซ่บมากพี่ก็ทำอะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเสื้อเลอะ
5: เดี๋ยวชุดเลอะเดี๋ยวบอกแล้วใส่ตัว199พอ
3: จะบอกว่าอันนี้นะคะต้นตำรับมีไข่ออนเซนด้วย
5: อร่อยมากเลย
3: ไข่ออนเซนด้วยนะคะเดี๋ยวเวลากินต้องให้ไข่แตกอย่างนี้ไหม
4: แล้วแต่เลยค่ะถ้าไหวก็ทั้งไปเลยค่ะ
3: แล้วคุณมีนี่ด้วยมีเผือกด้วยหรอ
4: มีเผือกทอด
3: มีเผือกทอดมีเกี๊ยว
5: หมูเด้งอร่อยมากเลยอ่ะ
4: มีเครื่อง
5: คือห้องหมูเด้งอร่อยจริง
3: อร่อยไหมคุณผู้ชมฉันต้องกินนี่ก่อนนะมีหมูสับ
5: ถ้าหันหน้าเข้าวัดหลวงพ่อโสธรไปทางไหนซ้ายหรือขวา
4: ขวาค่ะ
5: ขวาใช่ไหม
4: โอเคล้อริมน้ำมาเลยค
5: ่
4: ะ
5: ล้อริมน้ำเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
5: เ
3: ดี๋ยวไปกินนะ
4: ฮะ
3: เดี๋ยวไปกิน
4: ได้เลยค่ะยินดีค่ะ
5: หนูพี่ก่อนสองคนเงียบไอ้เชฟพูดครับก่อนครับทีหนึ่ง
3: บอกเบอร์
4: 0891453331ค่ะ
3: บอกเบอร์เดี๋ยวพูดเลยพูดไปเลย
4: มาทานที่ร้านจากรายการนี้ก็ฟรีเครื่องดื่มให้หนึ่งรายการเลยค่ะทุกโต๊ะเลยค่ะ
3: ถึง
4: สิ้นเดือนนี้ค่ะ
3: ในร้านมีเมนูอะไรบ้าง
4: โอ้40กว่าเมนูอะค่ะมีเมนูข้าวด้วยนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล
3: ้วโอ้ยอร่อยว่ะ
5: เห็นไหมคุณผู้ชมแล้วเริ่มต้นหลักแค่60 บาท60 บาทถูกมากเนาะนี่อะไรต่อดีพี่ก้อง
3: นี่อันนี้ฮะ
4: อยากให้ลองทานซอสต้มยำแห้งเนี่ยค่ะ
5: มาได้เลยฮะ
4: คลุกซอสนิดนึงค่ะ
5: คลุกซอสเน
4: า
5: ะ
4: ต้องลองผ่าดูก่อนค่ะก่อนย่านะ
5: ผ่าก่อน
4: ผ่าดูไส้ข้างในก่อน
5: โอ้ใครวันเกิดเนาะไม่ต้องกินเค้กหรอกเนาะกินในนี้แหละผ่าได้เลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์
3: เรื่องกินไข่ออนเซนอ่ะคุณเอาก่อนเลยผ่าก่อนไข่ออนเซนกับน้ำต้มยำไหนดูดิ
5: พี่ก้อง
3: ไหนดูดิ
5: คุณผู้ชมฮาลักโอ้โหไต้ทารักแบบข้างในคืออะไรอ่ะโอ้โหพี่ก้องอยู่กับเป็นชุมชนเลย
3: เอาทารักมาก
5: คุณผู้ชมนี่โอ้โห
3: แล้วเส้นคุณอร่อยไหมนี่ขนาดทำไม่นั่งนานแล้วนะเออ
5: เอาละมาไอเลิฟไมจ็อบชอบมาก
3: น้ำต้มยำดีนะ
5: มาโอเค
3: บอกเบอร์
4: 0891453331ค่ะ
5: ไม่แปลกใจ
4: เบอร์จำง่ายค่ะ
5: ขายมาได้13แต่ปีนี้เข้าสู่ปีที่14
4: ใช่ไหมค่ะ
5: ถ้าเป็นคนก็คือวัยรุ่นเลยเนาะอ๋อเลยเน
4: า
5: ะ
4: อ๋อเลยค่ะ
5: ที่ร้านมี delivery ไหมฮะ
4: ตอนนี้ไม่มีย
5: ังไม่มีเนาะต้องมาเจอกันเนาะอยากให้เจอตัวจริงเน
4: า
5: ะอ
4: ยากให้มาทานใหม่ๆ ที่ร้าน
5: โอ้ใช่อย่างที่บอกไปคือ
6: ทำสดใหม่ทุก
4: ทำสดใหม่ค่ะ
5: คืออันนี้คืออะไรพยายามแบบเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวน้ำลายลงไปเดี๋ยวคนอื่นมันได้กิน
6: บอกเบอร์บอกเบอร
4: ์0891453331ค่ะ
6: เดี๋ยวพูดเลยพูดไปเลย
5: คุณผู้ชม
4: ฝากร้านด้วยนะคะอยู่ฉะเชิงเทราถ้ามีโอกาสได้ไปไหว้พระหลวงพ่อโสธรก็ไหว้เสร็จแล้วก็ไปทานก๋วยเตี๋ยวต่อ
5: รสชาติแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูมิใจอ่ะจริง
6: ลงแบบนี้ด้วยอันนี้ก็ใหญ่เหมือนใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
6: นี่แบบ
4: แต่ว่าจะเป็นลูกน้อยของไข่มังกรยักษ
6: ์เดี๋ยวลองดูนะ
4: ระวังเลือดเสื้อนะคะ
5: หอมมากอ่ะ
6: โอ้โหโอ้ของไข่ใหญ่มากเลยอ่ะคุณข้างในรสมากเลยอ่ะตายอ่ะนี่เจ้าหยิบเลยหยิบโชว
5: ์ฮะ
6: นี่บอกเบอร์
4: 0891453331ค่ะ
5: อร่อยมากเลยอ่ะโอ้ยจริงๆคุณผู้ชมร้านเปิดทุกวันใช่ไหมฮะ
4: เปิดทุกวันค่ะ
5: ตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนั่นเองครับสามารถโทรไปที่เบอร์0891453331
6: บอกโบบอกโบ
5: แล้วก็โปรโมทให้บอกว่าไม่อยากรายการสวัสดีดูมุ้ยปัง
6: แถมน้ำดื่ม
4: หนึ่งขวด
5: ด้วย
4: เลยค่ะ
5: เนาะ
4: มากี่คนก็แถมค่ะ
5: เนาะช่วงนี้
6: เดี๋ยวโอเลี้ยงขอไปนะพี่อยากกินโอเลี้ยง
4: ให้หมดเลย
5: หรอรู้จักอร่อยมากเลยต้มยำดีมากเลย
6: เมียอย่าพูดอีกมาพูดไปเลย
4: ฝากร้านแค่นั้นนะคะอยากให้ไปลองทานนะคะ
5: เสียดายพ่อค้าไม่โสดแล้วไม่งั้นก็ฝากเบอร์แล้วพ่อค้าแล้วเนาะโอเคบอกเลยว่าไม่ใช่อร่อยแบบธรรมดาอร่อยจนต้องกลาบเลยนะฮะ
4: ขอบคุณนะคะ
5: พี่บอลกินเพลินแล้วเจฟพูดอีกทีครับพูดครับเจฟบอกเลยบอกเลยชื่นใจหน่อยได้ไหมเจฟไม่เป็นเจฟนะเจฟเอาบอกเบอร์บอกเบอร์
4: เชฟทำอย่างเดียวพูดไม่เป็น
5: พูดไม่เป็นเหร
6: อมันทำด้วยกันจริง
5: ฮะภูมิใจไหมพี่คุณก้องปิยะชมว่าอร่อยเจฟภูมิใจไหมครับทีนึงให้ชื่นใจ
4: ครับ
6: บอกเบอร์สุดท้ายคุณวิ
4: ค่ะ0891453331ค่ะ
5: แล้วก็ลืมไหมใครที่ไปถ้าอยู่แถวชุมทรอยู่แล้วหรือว่าใครไปไหว้วัดหลวงพ่อโสธรอย่าลืมแวะไปด้วยนะครับร้าน
4: เตี๋ยวไข่แม่อีฟ
5: อร่อยมากจริงคำนี้ขอบคุณมากเลย
4: ครับขอบคุณครับ
5: เชฟขอบคุณมากเชฟไม่พูดเชฟทำท่านี้
4: เชฟทำท่าครับเชฟทำท่าครับ
5: หมกไปแต่หมกไปแบบเย็บเลยอร่อยจะต้องกราบเลยนะโอเคคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าจะมีสิ่งดีรออยู่นะฮะใกล้กับเทศ
6: กาลขนมปัง
5: ใช่ฮะโอเคนะฮะใกล้กับเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วนะฮะยังไงว่ามีโปรดีๆมาบอกทุกคนอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับ
6: อร่อย
1: จัดให้ดูมูให้ปัง
0: สายกินฟังทางนี้ของอร่อยทั่วไทยปลุกถึงเซ็นทรัลมหาชัยแล้วเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาลุยอีกแซ่บกันที่งานลิ้นติดโปรแฟเมนูติดดาวอร่อยมหาชนที่มหาชัยงานที่รวมร้านเด็ดร้านดังและเมนูอร่อยระดับมหาชนมาเพียบยกทัพมาให้ชิมกันถึงที่แบบไม่ต้องไปไกลปักหลุดแล้วพุ่งตัวมาวันที่10-16กันยายนนี้ชั้น1เซ็นทรัลมหาชัยงานนี้พลาดแล้วพลาดเลย
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: ชาติมานีอฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชาติมานีอ
1: ให้ดูมูให้ปัง
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: ้าแห่งขนมไหว้พระจันทร์ต้องเจ้านี้ค่ะเบเกอรี่ฮัทสวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
0: บอกคุณแม่ว่าลูกชายเขาหล่อมาก
2: น่าเกียร์ฮาวค่ะ
0: 25นี้หนูไหว้พระจันทร์แล้วค่ะ
3: ใช่นะครับวันไหว้พระจันทร์25น
0: ี้มากวันศุกร์นะคะซึ่งพี่ก้องเดินทางไปฮ่องกงพอดีเลย
3: เออเหรอ
0: เป็นวันดีที่ทุกคนต้องไหว้เจ้า
3: ครับผม
2: ใช่
3: แน่นอนวันดีก็ต้องไหว้ด้วยของดีนะฮะวันนี้อยู่กับนี่เลยฮะกับเรียกว่าเป็น
2: เจ
3: ้าแห่งขนมไหว้พระจันทร์นะฮะ
0: วันนี้มากี่รถ
2: วันนี้สำหรับช็อปมาเนียนะคะพิเศษเลยค่ะมีรสชาติมะม่วงน้ำปลาหวานเอสเปรสโซ่ลำไยสองรสชาตินี้เราได้รางวัลบางกอกแบรนด์และไทยแลนด์เบส2ปีซ้อนบ๊วยอุเมะ3สายพันธุ์และกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี
0: ่บอกก่อนบ๊วยอุเมะอร่อยฉันชอบกินมากนี
3: ่ผมชอบมะม่วงน้ำปลาหวาน
2: ขอบอกนะคะไม่จบแค่นี้นะคะสำหรับรายการช็อปมาเนียนะคะยังแถมอารัวม้าทองคำ4ตัวและพิสูจน์สิทธิ์พิสูจน์สุดนะคะสำหรับ
0: พิเศษสุด
2: พิเศษสุดก็เล่นมุกนิดนึงค่ะนะคะแถมอีก4ชิ้นค่ะสำหรับรายการช็อปมาเนีย
0: ของเรา
2: ชิ้นเล็กใช่ค่ะทั้งหมดนี้ในราคา888ค่ะนะคะ
0: ได้นี่4ชิ้น
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ได้อารัวทองคำม้าทองคำอีก4ชิ้น
2: ค่ะ
0: ได้อีนี่อีก4ชิ้นพิเศษ
2: แล้วไม่ต้องเดินมาที่ร้านไม่มีขายนะคะมีที่นี่ที่เดียวคุณนั่งเฉยๆอยู่ที่บ้านฝนก็ตกยกมือถือขึ้นมา02144
0: 114
2: ให้
0: 3330แม่คุณแม่จะไม่ให้เราเล่นเกม02114-3330
2: ค่ะ
3: โอเคฮะ
0: นี่บอกเลยว่าของเขาเนี่ยมันจ้ามากจริงที่ร้านมีเยอะมากเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะมีร้อยกว่ารสชาติแต่สำหรับช็อปมาเนียปีนี้เรามาเข้านี้แล้วพร้อมของแถม4ชิ้นและอีก4ชิ้นนะคะโทรเลยนะคะ02นะคะ114-3330ค่ะไม่ได้ใบหวยค่ะโทรเลยค่ะ
3: อย่างที่บอกไปนะฮะว่าวันที่25นี้เป็นวันไหว้พระจันทร์แล้วนะครับตอนนี้คือก็เริ่มจะสามารถตุนนะครับขนมไหว้พระจันทร์ได้แล้วแล้วก็ที่สำคัญโรงงานเนี่ยเป็นโรงงานผลิตแบบมาตรฐานนะฮะมั่นใจได้เลย
0: สะอาดแล้วเขาเรียกว่ารสชาติเขาเนี่ยดีมากคุณจะเคยกินขนมไหว้พระจันทร์แล้วไส้ทั่วไปพื้นๆไส้นุ่นด้วยนี่แต่นี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: พื้นก็มีแต่สี่ไส้เนี่ยคือเฟเวอริตมากๆคือขายดีมาก
2: ค่ะใช่ค่ะ
0: เนี่ยนี่คือน้ำปลาหวาน
2: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือ
2: เอสเปรสโซ่ลำไยบวยอุเมะสามสายพันธุ์และกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่
0: จะหอมอยู่ในปากมากๆนะคุณเจิ้นเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ครับอร่อยมากจริงๆ
2: อันนี้เราคัดมาให้สำหรับช็อปมาเนียโดยเฉพาะ
3: ครับผม
2: ไม่แค่นั้นนะคะบ็อกซ์นี้4ลูกจะส่งถึงบ้านฟรีไม่มีค่าส่งนะคะแถมเก็บปลายทางแค่คุณยกหูแล้วที่มีแถม4ชิ้นนี้เพิ่มเป็นเฉพาะ
0: รายการของ
2: เ
0: รา
2: เฉพาะ50เซตแรกนะคะนี่โทรเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ
0: อ
2: ๋
0: อแสดงว่าอย่างนี้50เซตแรกที่คุณโทรมาตอนนี้ที่021143330เนี่ยคุณได้4ชิ้นนี้แล้วนะแล้วคุณก็ได้อารัวทองคำม้าทองคำแล้วก็อีก4ชิ้นนี
2: ้
0: เฉพาะ50สายแรก
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยคุณรีบโทรเลย
2: แล้วช้ากว่านั้นก็จะได้4ลูกนี้กับมาเท่านั้น
0: ต้อง50สายแล้วคุณต้องรีบโทรนี้021
2: โทรให้ทันนะคะโทรให้ทัน02นะคะ114-3330ค่ะ
0: เอาเลยเพราะของเขาอร่อยจริง
3: ใช่ครับ
0: ดิฉันก็อยู่มานานอยู่มากี่ปีนะ
2: 20ปีแล้วค่ะ
0: 20ปีแล้ว
2: แต่จะพูดถึงรุ่นอาม่า100ปีแล้วค่ะ
3: นี่บอกไปครับผมได้
2: แต่เรามาทำอะแดปเพื่อคนรุ่นใหม่ทาน
3: นะฮะทุกท่านจะเห็นจุดเด่นได้เลยครับหนึ่งเลยคือแป้งบางแล้วก็ไส้หนามากๆจริงนั่นเองนะครับว่าที่สำคัญคือมีหลายไส้มาก
0: ของคุณนี่อูเมะ
3: อันนี
2: ้บวยอูเมะ
3: บวยอูเมะ
2: กินแล้วชุ่มคอฉ่ำ
3: ๆได้แล้ว
0: นี่ฮะบวยอูเมะเนี่ยคุณดูเขาปั้นสดทุกอันเห็นไหมเนี่ยคุณดูป
2: ั้
0: นคือเขาทำออกมาเนี่ย
2: เป็นแฮนด์คราฟต์เท่านั้น
0: เป็นคุณภาพแล้วก็จริงๆอ่ะจะบอกคุณนะบางแห่งนะเขามาสั่งที่นี่ทำด้วยมาสั่งแล้วแต่อันนี้พิเศษสำหรับรายการเราของช็อปมาเนียซึ่งของช่องเก้าเนี่ยเขาเลือกอยู่แล้วช็อปมาเนียเนี่ยก็จะเลือกอันนี้มาให้เลย4รสชาติน
2: ี้ใช่ค่ะ
0: หวานหอมไม่คอมากๆเลย
2: คุณรับไปแล้วไม่ผิดหวังถึงแม้เรามีร้อยกว่ารสชาติทุกรสชาติไม่ซ้ำกันสักอย่างหนึ่งเป็นยังไงคะ
3: คืออร่อยมากจริงแต่ว่ามีคนบอกว่าน้ำเชื่อมที่ใช้เนี่ยเป็นน้ำเชื่อมอันยังไงฮะ
2: เราบ่มมาประมาณ5ปีค่ะ
3: คือต้อง
2: แล้วแป้งเราแตกต่างไหมคะ
3: แตกต่างคือแบบบางมากแล้วก็ไส้คือแบบไม่หวานจนเกินไปอ่ะ
0: อร่อยจริงคุณรีบโทรเลย02114-3330นะคะจะได้4ชิ้นนี้นะคะ4รสชาติอารัวทองคำม้าใช่ไหมอีก4แล้วก็4ชิ้นนี้
2: พิเศษอีก4ชิ้นสำหรับ5เซตแรกนะคะรีบโทรนะคะ
0: 50เซตแรก
2: ค่ะ
0: 50เซตแรก
2: 50เซตแรกค่ะ ถ้าโทรหลังจาก50เซตแล้วคุณจะได้เฉพาะเซตนี้และอลูทองคำเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณควรรีบโทรเลยค่ะ02นะคะ114-3330 ค่ะ
0: ค
2: ุณจะไม่ผิดหวังกับเราเพราะว่าเราได้คัดสรรทุกอย่างวัตถุดิบนำเข้าไม่ต้องกลัวว่าเรานำของไม่ดีมาเสนอขายที่นี่เป็นของดีเท่านั้นค่ะ
0: รีบเลย
3: บอกไปว่าคุ้มมากจริงครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับก็ขบวนไหว้พระจันทร์แล้วนะครับสามารถซื้อตุนได้แล้วก็กระบวนการผลิตเนี่ยคือสามารถรักษาเก็บไว้ได้นานมากๆเลยนั่นเองครับได้มาตรฐานนะครับเซตนี้ทั้งเซตนะถ้าซื้อปกติอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับตอนนี้เหลือแค่888บาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีด้วยนะครับโทรได้ที่เบอร์021143330 021143330นะฮะ
2: วิธีเก็บรักษาด้วยนะคะ
0: เก็บยังไง
2: เก็บถ้าปลอดภัยที่สุดช่วงนี้ฝนตกบ่อยได้รับสินค้านำเข้าตู้เย็นนะคะเพราะเราไม่มีวัตถุกันเสีย
0: ช่องธรรมดาไม่ใช่ช่องฟรีซ
2: แล้วเวลาคุณจะทานคุณนำออกมาตั้งคาเย็นค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นี้อร่อยมาก
0: เอสเปรสโซ่ลำไย
3: อร่อยมาก
2: อันนี้
3: อร
2: ่
3: อยมาก
2: รางวัลค่ะอันนี้ได้รางวัล
3: อร่อยมากเลย
0: น
3: ะ
0: บอกก่อนเลยนะคะว่าคุณต้องรีบสั่งเพราะว่าจริงๆมีแค่10เซตจะได้โปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมด12ชิ้นเนี่ยคือโปรโมชั่นเนี่ยได้แค่50เซตแรก
2: ใช่
0: คุณต้องรีบโทร50เซต50คนแรกคือได้เซตนี้นะคะเป็น4รสชาตินี้มีน้ำปลาหวานเอสเปรสโซ่ลำไยบุ้ยอูเมะ
2: และกุหลาบลิ้นจี่เบอร์รี่ค่ะ
0: 4ชิ้นนี้พร้อมกับอาโรมทองคำเป็นม้าทองคำนะคะแล้วก็อีก4ชิ้นนี้เป็นชิ้นพิเศษที่แถมไป50เซตแรกที่โทรมาหมายเลข02114รู้แล้วไม่ต้องหมุน02114-3330จะได้รับทั้งหมด12ชิ้นนี้
2: ค่ะรีบๆโทรเลยนะคะเร็วๆนะคะเดี๋ยวของหมดนะคะ
0: จัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางด้วย
2: ใช่
0: แล้วพอเสร็จปุ๊บเอามาปุ๊บแช่ตู้เย็นเลย
2: ค่ะ
0: นะคะไม่ต้องรีบไปไหน
2: แต่คิดว่าไม่น่าจะแช่ตู้เย็นอาจจะหมดก่อนค่ะ
0: ก่อน
3: แล้วรวมทั้งไปหลายเซตเลยนะฮะ
0: ล่ารวมทั้งคำที่คุณไหว้เจ้านะคุณจะเฮงมากเลย
2: ค่ะทองเข้าค่ะรับประทานทองเข้าตัวแล้วไม่ต้องกลัวว่าเป็นของไม่ดีนะนำเข้าปลอดภัยค่ะ
0: และของเบเกอรี่ฮัทเนี่ยเขาเปิดมา20ปีแค่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นทวดเป็น100ปี
2: ใช่ค่ะ
0: บอกก่อนเลยของไม่ดีเขาไม่มาขายเขาไม่กลัวคนมาด่า
3: ครับผมแม่เอาเลยให้ที่ต่อไปครับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการแล้วนะต้องขอบคุณแม่มากเลย
0: บอกเบอร์ทีพี่
2: 021143330นั่งเฉยๆกดโทรศัพท์รับของปลายทางเก็บเงินปลายทางค่ะ
0: แล้วก็จะสวีททั่วประเทศ
2: ใช่ค่ะ
3: วันนี้ขอบคุณมากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: นึกถึงน้องพ่อจันนึกถึงเบเกอรี่ฮัทค่ะ
3: เอาละครับวันนี้หมดรายการแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ผมมาพี่ก้องมาไหม
0: มา
3: เจอกันนะพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: มา

0: นุนโดยสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
1: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
0: ความมันแบบตะกอนกลับมาแล้ว
2: Are you ready?
0: มหกรรมคอนเสิร์ต Nine Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่ขนทัพศิลปินทุกเจนที่คุณชื่นชอบชวนร้องชวนเต้นพร้อมปลุกทุก energy พุธที่30กันยายนนี้บ่ายโมงยัน4ทุ่มเตรียมล็อกวันและแท็กเพื่อนมาจอยกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนแล้วเจอกันนะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ี
3: ค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีออนด้วยนะครับ
3: สวัสดีวีด้วยค่ะ welcome back นะคะ
4: ครับผมไปเที่ยวมาแล้วพร้อมทำงานแล้วครับทุกๆคนครับสวัสดีนะครับแล้วก็

0: ต้อนรับกลับมาเจอการติดตามเรื่องราวในวงการบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนแบบนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเมื่อกี้ได้เห็นไปแล้วเนาะเรามาย้ำเตือนกันเพราะว่าปลายเดือนนี้นะคะ30กันยายนค่ะดีเดย์ของเรากับงานของนายเอ็นเตอร์เทนนะคะ 24th Anniversary Charity Concert นั่นเองค่ะบอกเลยว่าฟรีคอนเสิร์ตแบบนี้เราจัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วและที่น่าสนใจกว่าคือมาราธอนมากบ่ายโมงคุณเตรียมตัวนะคะ
0: บ่ายโมงถึง4ทุ่ม
1: ถูกต้อง
0: เตรียมตัวที่ว่าคือเตรียมตัวอะไรเพราะเมื่อกี้แอบเห็นใน VTRปกติแล้วนักข่าวทีมข่าวของเราก็ต้องทำหน้าที่ครับเมื่อกี้เห็นทำหน้าที่เต้นนะ
1: ถูกต้อง
0: ผมเห็นพี่หวาเต้นเห็นบอสซี่เต้นนะ
1: ใช่แล้วดังนั้นที่เตรียมตัวคือเตรียมเข่าเตรียมหลังเตรียมข้อคือแบบเอ็กซ์ไซส์รอเลยเพราะว่ามันแน่นอนแล้วเดี๋ยวเจอกัน30กันยายนนี้ที่ลานพาร์คพารากอนนะคะ
0: คร
1: ับ
0: แต่จะมาเร็วกว่านี้นึงได้เพราะเราต้องยืดเส้นยืดสาย
1: ถูกถูกถูก
0: ปรบมือแล้วก็เปลี่ยนท่า
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เปลี่ยนท่า
1: แอโรบิกแอโรบิก
0: ยืดเส้นกันนิดนึงนะคร
1: ับเจอกันนะคะ
0: เอาละครับมาติดตามเรื่องราวในวงการบันเทิงที่เกิดขึ้นนะครับอัปเดตกับเรานะฮะเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้กันเลยก็แล้วกันสำหรับนางงามคนหนึ่งที่เป็นงานจับโน่นเป็นเงินล้านจับนี่เป็นเงินล้านทำอะไรก็ปังไปหมดเลย
1: ถูกต้องนะคะนางงามมหาชน
0: อ
1: ิงฟ้าวราหะนั่นเอง
0: ใช่แล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะได้ติดตามกันนะฮะก็จะเห็นว่าเธอเนี่ยตอนนี้ประกอบธุรกิจเนาะเป็นเจ้าของร้านกาแฟนะฮะวราหะคาเฟ่ลงทุนไป10ล้านเปิดร่วมกับครอบครัวตอนนี้อัปเดตนะก็มาประมาณเดือนละ นะอิงฟ้าก็อัปเดตว่าคืนทุนตั้งแต่ประมาณ15วันแรกแต่คืนทุนที่ว่าคือคืนทุนครึ่งหนึ่งนะของเงินลงทุน
1: อุ้ยแต่ก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคือเร็วมากเลย15วันซึ่งตอนแรกเนี่ยเจ้าตัวก็บอกเป็นตัวเลขที่เกินคาดนะคะเพราะว่าคิดไว้ว่าน่าจะคืนทุนก็สักประมาณ3เดือนนั่นแหละหลักๆเลยกลยุทธ์ของร้านคือการรักษาคุณภาพแล้วก็การทำแคมเปญวันสำคัญรวมถึงกิจกรรมภายในร้านให้ลูกค้าได้มาร่วมทำกันนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าอ้าวก็เพราะเป็นพี่อิงฟ้าหรือเปล่าเป็นคนดังแฟนคลับหรือเปล่าแต่อิงฟ้าบอกว่าแง่ของการเข้าถึงลูกค้าเนี่ยการเป็นคนดังอ่ะมันก็เหมือนจะง่ายแต่ในจุดที่ยากมันก็ยากนะคือเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาชื่อเสียงต้องไม่ให้คนพูดว่าอ๋อร้านดารารสชาติแค่นี้เองหรออย่างเงี้ย
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้นะจริงจริงมันมีความคาดหวังของหลายคนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะคือทีมงานเราก็ถามว่าแล้วเจอปัญหาอะไรเจอความท้าทายอะไรที่เกิดขึ้นไม้ในฐานะเจ้าของร้านอิงฟ้าก็บอกว่ามีเหมือนกันนะสินค้าไม่พอต่อออเดอร์คำสั่งซื้อบ้างกำลังในการผลิตสินค้ามันยังไม่เพียงพอบ้างนะอาจจะเสียดายออเดอร์บ้างแต่เชื่อว่าเน้นคุณภาพดีกว่าเน้นที่ปริมาณครับผมเจ้าตัวมีการวางแผนด้วยนะว่าอีกสัก 2-3 ปีก็อาจจะที่จะขยายสาขาไปตามหัวเมืองต่างๆ4ภาคทั่วไทยเช่นเชียงใหม่เอ่ยภูเก็ตเอ่ยหาดใหญ่เอ่ยหรือว่าขอนแก่นเป็นต้นครับ
1: ค่ะเอาเราไปฟังเสียงของเจ้าของธุรกิจอิงฟ้าวราหะกันค่ะ
2: มาครึ่งทางค่ะมาครึ่งทางซึ่งมันก็มาเรื่อยๆแหละค่ะก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับด้วยแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบที่รู้จักของชาวต่างชาติในย่านนั้นตัวไฟอิงฟ้าก็ไม่ได้เข้าทุกวันเนาะสมมติว่าถ้าเราเข้าทุกวันมันก็จะอ๋อแฟนคลับคงมาอยากเจอก็คงแบบว่ามาซื้อเพราะได้เจอศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบลองไม่เข้าดูบ้างเอามันก็มีคนแล้วก็ยอดการสั่งซื้อก็ได้ดีเหมือนเดิมจริงๆตอนแรกหนูตั้งเป้าไว้3เดือนตั้งเป้าไว้ว่า3เดือนนี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้คาเฟ่มันไปได้ถึงจุดที่เราสบายใจมันก็ต้องมี2เสียงอยู่แล้วว่าเหมือนแบบก็เป็นดาราไงก็นั่นนี่นู่นไงถ้าพูดง่ายๆเหมือนความเห่อมันอาจจะได้แค่แบบช่วงแรกๆแต่อันเนี้ยเราว่ามันมาได้ไกลเพราะว่าคนแถวนั้นด้วยที่ชื่นชอบรวมถึงคอกาแฟคอมัชชะที่อยากมาลองได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องพึ่งคุณภาพควบคู่กันอย่างพี่อ้ําคือฟ้ามีโอกาสได้เจอแล้วได้ร่วมงานอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันไกลเกินฝันเรามากๆที่แบบเขาจะมาหาเราที่ร้านแล้วก็อยู่นานด้วยอะไรเงี้ยทั้งเกรงใจทั้งแบบโอ้ตื่นเต้นครั้งนึงเราดูในทีวีอะแล้วแม่หนูชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะ
1: สมชื่อนางงามมหาชนหลังจากนี้ก็ต้องเป็นบริษัทอิงฟ้าเข้ามหาชนไปเลยไหม
0: อย่างนั้นเลยเหรอ
1: ก็ไหนๆก็ชื่อมหาชนอยู่แล้ว
0: ได้ร่วมลงทุนด้วยเนี่ย
1: ใช่ใช่เอาก็เป็นไปได้นะค
0: ุ
1: ณ
0: คืนทุนมหาชน
1: 15วันเนี่ยใครทำได้อิงฟ้าทำได้ค่ะ
0: ครับผมแต่3เดือนที่ว่าวีว่ายังไงก็
1: ได้อยู่แล้ว
0: ก่อน3เดือนแน่นอนนะครับมาอัปเดตอีกเรื่องนึงเพิ่มเติมจากเรื่องของอิงฟ้านั่นแหละนะฮะก็มีการถามถึงเรื่องของประเด็นที่คู่จิ้นของเธออย่างชาร์ลอตต์ออสตินนะฮะที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดที่ได้แจ้งเกิดอิงล็อตขึ้นมาเนี่ยนะฮะตลอด5ปีที่ผ่านมาจะมีงานคู่กันมีกระแสมีอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายอิงฟ้าบอกว่าการตัดสินใจของชาร์ลอตต์เนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อตนนะแต่ ็นกำลังใจให้อยู่เสมอชาร์ลอตต์ยังคงเป็นอีกหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นความหวังที่ดีแล้วก็จะเฝ้ามองการเติบโตของชาร์ลอตต์เนี่ยไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าการตัดใจครั้งนี้จะทำให้น้องเนี่ยเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไปอีกหลังจากนี้ถามว่าจะเจอกันอีกไหมก็คงยังเจอกันนะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาการที่ผ่านมาคุยเรื่องนี้กันบ้างแต่ก็ไม่ได้ถามเยอะงานคู่ที่รับร่วมกันเอาไว้ก็มีอยู่เหมือนกันนะแฟนคลับครับเขาบอกว่าก็คงเชื่อนะว่าแฟนคลับที่เข้าใจก็จะเห็นว่าอาจจะต้องมีระยะเวลาในการเตรียมใจเราก็ให้เวลาแฟนคลับนะแล้วถ้าเกิดว่ารักในอิงล็อตเนี่ยก็คงเลือกในความสบายใจของตัวศิลปินอยากให้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติครับ
1: ใช่ยังร่วมงานกันได้ถ้ามีงานอะไรก็ยังคงเจอกันได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเสมอๆนะคะก
0: ับ
1: ค
0: ู่
1: นี้อิงล็อตนั่นเองเชื่อว่าแฟนคลับก็ซัพพอร์ตทั้งคู่ต่อไปเหมือนเดิมนั่นแหละนะ
0: ใช่ละครับ
1: แฟนคลับบ้านนี้น่ารัก
0: มีน่ารักจริงๆนะครับมาไปที่เรื่องต่อไปกันบ้างนะฮะเรามากันที่เรื่องราวของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับพี่ๆในวงการบันเทิงกลุ่มนักแสดงที่บทบาทก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน
1: ใช่แล้วค่ะที่พูดถึงนะคะก็คือพี่แหม่มคัทริยาน่าสนใจมากคือพี่แหม่มอ่ะได้ดูคลิปแล้วเขาก็เดินลงมาแล้วก็เจอแฟนคลับเขาก็งงว่าแฟนคลับอ่ะมารอเขาหรอมีด้วยหรอมีด้อมเนี่ยเนี่ยไหนคลิปนี้มาหาใครพี่หรอพี่หรอมารอพี่หรออย่างเงี้ยพี่แหม่มมีด้อมนะคะพี่แหม่มด้อมของพี่แหม่มชื่อว่าคอรมอ
0: รู้อันนี้เคยเรียนคณิตศาสตร์มาตอนเด็กๆคูณร่วมมาก
1: ผิดผิดค่
0: ะ
1: คอรมอในยุคคุณอาจจะคูณร่วมมากแต่ยุคนี้คือคนรักแหม่มนี่ชื่อน่ารักนะแล้วด้อมเขาก็เนี่ยไปให้กำลังใจทุกงานเลยนะคะไม่ต่างจากด้อมคู่จิ้นในยุคนี้เลยส่วนอีกตำแหน่งนึงที่แฟนๆยกให้พี่แหม่มก็คือเป็นคุณแม่ของนักแสดงซีรีส์วายค่ะ
0: ภูมิใจภูมิใจนะพี่แหม่มบอกว่ายุคนี้เนี่ยดีใจนะที่วงการบันเทิงเปิดกว้างมากขึ้นมีการยอมรับต่างๆกันมากขึ้นมีสีสันที่หลากหลายให้กับวงการบันเทิงตนเนี่ยมองว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆกับประสบการณ์ที่ได้รับมาอย่างเช่นล่าสุดนะฮะไปรับบทบาทนะเป็นคุณแม่ของตัวละครเมะในเรื่องนะคือตัวละครเนี่ยคือคุณอินจักรศิลป์นะซ
1: ึ่
0: งละครเรื่องนั้นเนี่ยคืออรุณรุ่งเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่วงการบันเทิงมีอะไรใหม่ๆให้กับตนได้ร่วมงานกับเด็กๆยังเจเนเรชันแบบนี
1: ้ใช่แล้วก็พี่แหม่มเองก็ได้เรียนรู้นะจากน้องๆนักแสดงเหมือนกันรุ่นใหม่เองก็ทำให้พี่แหม่มเองได้อัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆด้วยเหมือนกันนะคะส่วนการทำงานก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยเพราะว่าเด็กๆรุ่นใหม่เก่งกันมากทุกคนทำการบ้านมาดีแล้วก็ตั้งใจมากซึ่งก็เป็นข้อดีที่พี่แหม่มเองก็บอกว่าก็ได้มีโอกาสได้เล่นกับหลายๆเจนนะทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆด้วยแล้วก็ชื่นชมนักแสดงรุ่นใหม่นะคะที่ว่าคือนักแสดงรุ่นใหม่อ่ะอาจจะไม่ได้เดินเข้ามาแบบพี่แหม่มคะช่วยหน่อยอันนี้พี่แหม่มทำยังไงไม่ได้เป็นเหมือนคนเจนเราที่แบบอาจจะเดินเข้าไปขอความรู้แต่ว่าเจนใหม่เนี่ยเขากล้าที่จะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนกับผู้ใหญ่ตรงๆมากกว่าค่ะ
0: ครับผมนอกจากนั้นพี่แหม่มก็มีพูดถึงเรื่องของวงการยูริเรื่องของซีรีส์วายนะบอกว่าจริงๆแล้วพี่แหม่มบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆต่ออุตสาหกรรมบันเทิงของไทยเพราะว่าทำให้เรามีฐานแฟนคลับที่กว้างมากขึ้นตัวนักแสดงเนี่ยมีโอกาสเดินทางไปพบเจอกับประสบการณ์นอกประเทศเยอะแยะมากมายตามที่เราได้เห็นนะฮะแล้วก็ส่วนตัวเอง
1: อุ๊ยก็เหมาะนะ
0: อันเห็นนะเห็นนะ
1: ก็คิดนะ
0: ลองนึกภาพทุกคนดูหน้าพี่แหม่มกัลยานึกว่าลองเล่นบทยูริ
1: ได้นะ
0: Girls Love สักเรื่องนึงมีโอกาสหรือเปล่าตัวพี่แหม่มเองก็ตอบให้เราได้ชื่นใจว่าเฮ้ยถ้าโอกาสมาถึงพี่แหม่มก็จะคว้าเอาไว้
1: wow.
0: เพราะว่าย้อนไปนิดนึงนะก่อนหน้านี้มีผลงานเรื่องสอดสร้อยมาลา
1: ใช่ใช่ใช่
0: พี่แหม่มก็แอบมีคู่จิ้นเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะอย่างพี่หมิวและลิตาที่รับบทสร้อยเนาะที่มีการแบบถูกเขาแอบชอบอยู่ฝ่ายเดียว อะไรต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการชิมลางก่อนละกันเป็นน้ำจิ้มก่อนละกัน
1: อาจจะยังไม่ได้สมหวังดูเป็นคู่แต่ว่าก็มีกลิ่นๆมาแล้วทำให้หลายๆคนเห็นเคมีว่าอุ๊ยน่าสนใจกับคู่แบบยูรินะคะซึ่งก็อนาคตพี่แหม่มบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับที่เล็งเห็นแหละแล้วก็ไม่ได้ปิดโอกาสอยู่แล้วถ้ามีบทมาแล้วน่าสนใจก็พร้อมลุยค่ะ
3: ก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่ว่าเรื่องสอดสร้อยมาลาค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบโอ้โหเป็นยูรีขนาดนั้นคือมีสร้อยหรือตัวคุณหมิวชอบเราฝ่ายเดียวแต่เรารักเขาแบบเพื่อนอะไรอย่างนั้นเราคือนักแสดงต้องแล้วแต่ผู้จัดละล่ะผู้จัดหรือผู้กำกับ
4: แต่คนที่แบบไม่ติด
3: ไม่ติดได
4: ้โอเค
3: ขอให้บทมีเหตุผลบทดีบทสนุกเราชอบอยู่แล้วเราคือนักแสดงเราต้องเล่นได้ทุกบทค่ะ
4: ว่าเรามีเคมีกับใครได้เลย
3: พี่เป็นเคมีสาธารณะว้า
4: ประกาศเอง
3: ยินดีร่วมงานกับทุกท่านค่ะดีใจที่มันมาในยุคนี้แล้วที่เปิดกว้างมากขึ้นมีการยอมรับกันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันหลากหลายให้กับวงการบันเทิงก็น่ารักเราก็มีก็เนี่ยเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปอรุณรุ่งก็เป็นแม่ของ แม่ของเมะใช่ไหมคะเขาเรียกว่าเมะ
4: ภาษาไทยเมะกับเค
3: เมะคือแมนใช่ไหมแล้วก็เ

0: เคก็คือคิ้ว
1: ถูกต้อง
0: ถูกไหมคะโอเคค่อยชั่วหน่อย ได้มีโอกาสเล่นกับรุ่นน้องๆรุ่นเด็กๆยังเจนลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เปรียบได้รับเขาเรียกว่าอะไรคะได้ความรู้จากพวกเขาด้วยเยอะเหมือนกันคนเขาก็เป็นกันเองแล้วก็แบบกล้าที่จะพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือรุ่นโตๆซึ่งดีน่ารักมากภูมิใจมากที่คนไทยเราได้ขยายวงกว้างไปสู่ทั่วโลกแล้วเพราะว่าประเทศเราไม่แพ้ประเทศไหนในโลกนี้เลย
2: ครับ
3: น่ารักอ่ะ
2: เป็นบรรยากาศสัมภาษณ์ที่วีกับออนยืนขำคิกคักกันอยู่หลังจอเพราะว่าอันดับแรกคือสวยมาก
3: สวยมาก
2: เห็นแล้วแบบนี
3: ่สวยไม่เปลี่ยนเลยแล้วเป็นไงอัปเดตซอฟต์แวร์เมคือแมน
2: ใช
3: ่เคคือคิวนี
2: ่ถือว่าเก่งนะถือว่าแบบสอบผ่านเลยเรื่องเนี้ย
3: ก็เขาก็ก้าวขาเข้าไปในวงการนี้แล้วก็เหลือแค่รับบทแล้วแหละก็ขึ้นอยู่กับผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับที่เล็งเห็นก็ลองติดต่อพี่แมนไปดูนะคะเพราะว่าเชื่อว่าคนดูอยากดู
2: จะรอติดตามชมเลยแน่นอนนะฮะเอาละครับมากันที่คู่เคคู่เมย์อีกหนึ่งคู่ซ
3: ึ
2: ่งคู่นี้วีบอกเลยนะวีกับออนตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเราโดนแบบกระหน่ำเต็มไปด้วยข่าวน
3: ี้สับสนไปหมดแล้ว
2: ความสัมพันธ์ของต้าอู๋และออฟโรดก่อนหน้านี้ถามว่าวีกับออนรู้สึกยังไงสองคนนี้เป็นแฟนกัน
3: ใช่แน่ๆ
2: ไม่
3: คือด้วยแบบโมเมนต์ของเขาที่มันดูเป็นธรรมชาติจริงๆในชีวิตจริงของคู่นี้นะคะเพราะว่าเขาชอบสกินชิปกันด้วยแบบเอะอะก็ดมเอะอะก็หอมเอะอะก็กอดกันหลายๆคนก็เลยคิดว่าใช่แน่ๆใช่แน่ๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคนที่ก็เป็นตัวแทนชาวบ้านไปถามคำถามนี้ว่าคู่นี้เป็นแฟนกันจริงหรือเปล่านะคะก็คือพลอยชลวินนั่นเองก็เนี่ยดูเคมีเขาสิชีวิตจริงเขาทำมันแบบนี้จริงๆโมเมนต์ที่แฟนๆเห็นนะมันก็ดูเป็นเรื่องจริงมากๆอ่ะ
2: ใช่
3: หลายคนก็สงสัยคุณก็สงสัย
2: ผมสงสัยมาตลอดจริงๆผมไม่สงสัยผมมั่นใจแล้วด้วยซ้ำ
3: ใช่ไหม
2: จนกระทั่งผมได้ยินคำถามของพลอยซึ่งก็ขอบคุณพลอยด้วยนะฮะแล้วเราก็ได้มาฟังคำตอบของต้าอู๋แล้วก็ออฟโรดในงานหนึ่งนะคือต้าอู๋เนี่ยเขาก็ยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่ายอมรับว่าเขาเนี่ยชอบติดสกินชิปแต่ถามว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันนะหมายถึงรอฟังเราเล่านะที่ว่าสกินชิปนะคือเป็นคนชอบเติมชอบดมออฟโรดและอีกนิดนึงคือออฟโรดเนี่ยเขาชอบจุ๊บเอาน้ำหอมของต้าอู๋เนี่ยไปฉีดตัวเองเมื่อต้าอู๋ได้กลิ่นน้ำหอมตัวเองบนตัวของออฟโรดเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่เหมือนกับกลิ่นที่เขาได้รับมันจะมีกลิ่นที่ดูสะอาดกลิ่นที่เหมือนแบบโดนลมทะเลชื่นใจชื่นใจสดชื่นมาปะทะ
3: ก็เลยต้องหอมซะหน่อยดมซะหน่อย
2: เติมซะหน่อยเป็นการเพิ่มสกินชิปกันไปเรื่อยๆ
3: แล้วเขาฉีดน้ำหอมตรงไหนเหรอที่เขาเติมดมๆกันอะ
2: ที่ได้ยินมาก็คือจะมีแขนบ้างคอบ้างหลังบ้างเพราะฉะนั้นตำแหน่งต่างๆที่ว่ามานี้เนี่ยเช็คอินหมดเรียบร้อยเห็นไหม
3: เห็นไหม
2: เห็นไหม
3: ขนาด
2: ใครมันจะไปอดใจอยู่คุณผู้ชม
3: เขาก็จะต้องไปหอมกันไปดมกลิ่นน้ำหอมกันแล้วก็บางทีก็หมั่นเคี้ยวก็มีการแบบลงฟันมั่ง
2: กัดใช่ไหม
3: กัดกันหน่อย
2: ง
3: ่
2: ำแล้วกันใช่คำว่าง่ำแล้วกันแต่ง่ำที่ว่าบางทีก็มีทิ้งรอยไว้เหมือนกันแล้วซึ่งดมตรงไหนผมเชื่อว่าก็คงจะกัดตรงนั้นเหมือนกัน
3: เนี่ยเนี่ยเวลาสัมภาษณ์ก็จะแบบว่าใกล้ชิดกันแบบนี้ซึ่งทุกคนก็คิดทุกคนก็เห็นนะคะก็เลยคิดว่าคู่นี้คือคู่จริงเราแน่ๆแหละจนกระทั่งนี่แหละมีการถามคำถามนะคะว่าเอาจริงๆแล้วคู่นี้เป็นแฟนกันจริงไหมคำตอบของต้าอู๋ก็สนั่นวงการมากๆเลยก็บอกว่
2: า
3: ไม่ได้เป็นนะคะ
2: นี่ไง
3: เรียกว่าเป็นการกระทำที่เห็นเป็นปกติคือเขาเป็นแบบนี้กันจริง
2: ๆ
3: ก็เป็นคนใช้ชีวิตด้วยกันแบบนี้จริงๆเติมก็เติมกันจริงๆเติมก็เติมสุดกันจริงๆไม่มีตรงกลางนะคะแต่ว่าก็นี่แหละก็เลยทำให้อาจจะให้ทำให้หลายๆคนคิดไปว่าคู่นี้ดูเป็นคู่จริงเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเขากันค่ะ
4: ตีของผมอยู่แล้วเขาว่าชอบขโมยน้ำหอมใช้เวลาไปไหนมาไหนจะไม่ค่อยใช้แต่เขาจะมีน้ำหอมของเขาแต่เขาจะแต่ฉีกกลิ่นมันจะชอบใกล้ๆกันหอมสะอาดออฟโรดไงหอมสะอาดหอมสดชื่นเหมือนกลิ่นแบบโอเชียนเหมือนลมทะเลตีเขาหน้าในวันที่เราแบบหม่นหมองมันก็จะสดใสขึ้นมาเลยไม่มีหลังๆของผมดมมาแต่
5: เขาชอบโดนตีไง
6: แบ
5: บเขาชอบแบบดมแบบเต็มปอดอ่ะฉีดตรงคอฉีดหลังหูเงี้ยหลังหูแล้วมีข้อมือหน้าอกหลัง
4: ผมโดนทุกตรงไอ้แบบมันน่าเกลียดเกินอะไรอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่อาย
5: อย่าไปพูดอะไรพูดไปแล้วด้วยซ้ำ
4: ดูน่าเกลียดผมไม่ได้ทำอย่างนี้กับทุกคนนะไม่ใช่แบบเฮ้ยผมติดสกินชิปแล้วไปทำทุกคนไม่ใช่นะ
6: ต้องขออนุญาต
4: ไม่ขัดขืนโดมจะหมั่นเคี้ยวจะเคยกัดเพราะมันรอยหมดมันหมั่นเคี้ยว
5: ก็ที่ผมเคยไปโชว์ตอนนั้นเขาเป็นบาสกินไงแล้วโชว์หลังว่าแบบนี้พี่อู๋กัดผมเป็นช้ำเป็นรอยปาก
6: พี่พลอยก็
7: ถามว่าเราเป็นแฟนกันจริงไหม
4: ไม่ได้เป็น
5: อาจจะเป็นเพราะว่าเราแบบ
4: ไม่คือ
5: ใกล้ตัวติดกันเยอะเกิน
4: หรือปกติแต่ว่าไม่ได้ทำให้ใครไม่ค่อยทำให้ใครเห็นอาย
3: เนี่ยแหละสนั่นโซเชียลสนั่นกันหมดเลยทุกคนบอกว่าจะไม่เชื่อมั่นในความรักอีกแล้วค่ะพี่ถ้าคู่นี้ไม่ใช่คู่จริง

0: แต่เชื่อเอาไว้ก่อนดีไหมเพราะเมื่อกี้พวกเราก็แอบตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าหรือคำถามที่เราถามไปอ่ะมันอาจจะไม่แบบ
1: ไม่ตรง
0: ไม่ใช่คำถามที่ถูกต้อง
1: เพราะถามว่าเป็นแฟนกันจริงไหม
0: แล้วถ้าสมมติว่าเขาเป็นมากกว่าแฟนล่ะ
1: อุ้ย
0: อ้าวก็มีสิทธิ์ที่จะตอบว่าไม่ใช่แฟนได
1: ้น่าสนใจ
0: ฝ
1: ากนักข่าวไปถามประเด็นนี้ต่อละกันนะคะ อาจจะเป็นมากกว่านั้นเป็นคู่ชีวิตเป็นครอบครัวเป็นคนสำคัญไงก็อาจจะตอบว่าไม่ใช่แฟนแต่เป็นมากกว่านั้นนะคะ
0: ค่อยค่อยชื่นใจ
1: โอเคโอเคโอเคอยู่ต่อได้ละอยู่ต่อได้ละ
0: ครับผมอ่ะแล้วไปกันที่เรื่องต่อมานะฮะมากันที่เรื่องของสุขภาพของพี่นิโน่เมธานีกันมากดีกว่าถ้าเกิดใครที่ติดตามก็จะทราบว่าพี่เขามีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าซึ่งค่อนข้างรุนแรงด้วยเหมือนกันนะครับพี่นิโน่เมธานีครับในวัย60ปีอัปเดตสุขภาพของตัวเองนะครับหลังจากที่ได้ไปผ่าตัดใหญ่ในการเปลี่ยนข้อเข่าซ้ายเมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมาครับพี่นิโน่บอกว่าต้นเหตุเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุน้องหมาเนี่ยเข้ามาชนทำให้ตัวเองเนี่ยล้มลงหัวเข่ากระแทกกับพื้นอย่างแรงผลลัพธ์คือกระดูกหัวเข่าซ้ายเนี่ยแตกทำการรักษาแล้วตอนแรกคิดว่าหัวเข่าของตัวเองก็สมานได้ดีจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาครับมีอาการกลับมาปวดหัวเข่าอีกคุกเข่านั่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวเองตอนแรกก็นึกว่าเป็นโรคเกาต์ซึ่งก็เป็นอยู่แล้วทานยาแก้ปวดบรรเทาอาการปวดตัวเองไปมารู้ทีหลังแบบนี้ครับว่ากระดูกหัวเข่าที่คิดว่าอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นป่านนี้คงสมานแล้วยังคงแตกละเอียดอยู
1: ่
0: บวกไปอีกนะฮะกับเอ็นเข่าข้างหลังเนี่ยก็ฉีกขาดด้วยทีนี้ก็เลยตัดสินใจผ่าข้อเข่านะฮะทีนี้อัปเดตเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าอาการเนี่ยดีขึ้นมากแล้วเดินได้ปกติติดนิดเดียวยืนหรือว่านั่งนานๆเนี่ยยังไม่ค่อยไหวเหมือนก
1: ัน ก็ต้องใช้เวลาเนาะคิดว่าน่าจะประมาณสัก1ปีจะหายดีนะคะพี่นิโน่ก็เลยออกมาเตือนว่าอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็รีบไปหาคุณหมอเพราะว่าสมัยนี้มีนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะตอบโจทย์กับการรักษาถ้ารักษาเร็วก็จะเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ใช่ผ่าตัดใหญ่แบบนี้และที่สำคัญอย่าซื้อยามาทานเองหรือว่าวินิจฉัยโรคเองนะคะย้อนไปในช่วงที่พี่นิโน่เนี่ยเป็นหอบหืดก็คิดว่าอะมียาพ่นจมูกมีออกซิเจนแล้วก็คงไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายอ่ะก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่ดีนะคะต่อจากนี้ไปพี่นิโน่ก็เลยบอกว่าจะพยายามรักษาตัวเองให้แข็งแรงหานวัตกรรมดีๆเพื่อดูแลสุขภาพต่อไปค่ะ
2: คือถ้าจำได้ว่าเคยมีข่าวว่าพี่โดนหมาผลักกระดูกแตกทีแรกมันนึกว่ามันประสานไปแล้วก็ทนอยู่อย่างนั้นรอมันทั้งประสานรอมันกลับคืนก็พยายามประคบประงมมันแต่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็นั่งไม่ได้เลยมันปวดนอนเช้าปวดก่อนนอนปวดก็เลยไปตรวจอีกทีนึงก็ปรากฏว่าไอ้ที่มันเหมือนจะเข้าไปแล้วเนี่ยต่อเชื่อมกันแล้วมันไม่เชื่อมคราวนี้มันแตกกระจายเลยกระจายแล้วปรากฏว่าเอ็นหลังขาดหมดตอนที่มันแตกอยู่เราใช้งานผิดอะใช้งานอาจจะไม่ถูกน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยพาทำให้เอ็นด้านหลังมันขาดหมดเลยแล้วเกาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเข่าซ้ายเหมือนกันแต่ไหนแต่ไรเลยมันก็คือบางทีก็กินยาแก้ปวดของเกาของอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันนั่งไม่ได้ถามวิธีดีที่สุดเปลี่ยนใช่ก็เลยเปลี่ยนซะเลย
3: เป็นข้อเข่าเหรอคะ
2: เป็นข้อเข่าก่อนตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากนะครับเริ่มพอจะนั่งคุกเข่าได้บ้างแล้วนะครับลุกนั่งอะไรก็พอไหวแต่หมอก็ยังไม่ให้ขัดสมาธิไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทำกายภาพไปเรื่อยๆให้เขากลับมาใกล้เคียงที่สุดกับของเดิมคือไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าอวัยวะของตัวเองหรอกนะครับเพราะฉะนั้นรักษามันเอาไว้ให้ดีอย่ามั่นใจมากแล้วพอเราอายุเยอะๆครับมันมีโอกาสที่มันจะเสียหายยับเยินเยอะมาก
0: นี่แหละนะครับพี่โน่ก็ฝากเอาไว้ในเรื่องของสุขภาพแบบนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงสิครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยุคที่ข้อมูลต่างๆเรื่องสุขภาพหรืออะไรก็แล้วแต่มันเข้าถึงง่ายเวลาคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวบนโซเชียลมีเดียนะเราต้องดูนิดนึงว่าข้อมูลที่เราได้รับที่มันเข้าถึงง่ายเนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่าน่าเป็นห่วงนะเวลาเราติดตามข่าวสารสุขภาพอยากจะสุขภาพดีแต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะโดนข่าวลวงก็ได้เหมือนกันนะ
1: ต้องใช้วิจารณญาณเยอะๆนะคะในการเสพข่าวในยุคปัจจุบันนี้นะคะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราอยากจะฝากชวนน้องๆหนูๆนะคะกับเสาร์อาทิตย์นี้ง่ายๆเลยอยู่บ้านเปิดมาติดตามกันได้เลยนะคะกับความสนุกของรายการ Gotchi and Naso Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกกิจกรรมสร้างสรรค์และภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
0: ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ

0: ก็จิแล้วก็เนโซ่สองคู่หูฮีโร่ครับที่จะชวนเด็กๆแล้วก็ทุกคนในครอบครัวไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็เก็บเอาแนวคิดดีๆที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ติดตามชมกันได้นะครับกับก็จิแอนเนโซ่เอเนจีฮีโร่ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนแล้วก็นอกจากสนุกแล้วยังเพิ่มเติมความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะครับ
1: ติดตามได้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้เจอกันกับก็จิแอนเนโซ่Energy Hero นะคะส่วนตอนนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวตามบอสซี่ไปกับเฮฮาหน้ากองค่ะ
2: อาหารแมวคุณภาพพวกเราเลือก Necco Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุครบด้วยซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมว Necco Holistic and Grain Free
3: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
4: ไม่เก่าซาดินครับ
5: เปิดซะดีมั้ย
4: มาดิ
6: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นอาหารแมวเนโก Holistic and Brain Free เพื่อสุขภาพที่ดีของน้องแมวเครื่องสำอางฉับคอสเมติกความสวยที่โดดเด่นคือเสน่ห์ที่แตกต่างสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
0: เฮฮาหน้ากองวันนี้นะครับเราตามคนสวยบอสซี
1: ่
0: ไปกองถ่ายนะฮะซีรีส์นูกันบ้างดีกว่าไปพบกับซีหนุ่มเนาะได้ยินว่าเรื่องนี้มีความพิเศษคือเป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของตรงๆเนาะแล้วก็เต้ยพงศกรด้วย
1: ก็ลงมาเล่นซีรีส์วายแบบเต็มตัวแล้วกองนี้จะเป็นยังไงตามบอสซี่ไปเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมค่ะที่ฮานากองนี้นะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับ4หนุ่มหล่อนะคะจากซีรีส์นู
1: สวัสดีครับ
2: ผมตรงนะครับรับบทเป็นเคนครับก็ในเรื่องเนี่ยก็คือผมมีอายุมากกว่า200ปีแล
3: ้
2: ว
3: เป็นหมอจิรัตเป็นเพื่อนสนิทที่สุดแล้วของเคน
0: เพื่อนจะคิดอะไรอยู่เรารู้หมดเลย
3: ใช่ครับ
0: อย่างตอนนี้นะคะ
3: ตอนนี้ก็คือ
0: หิวไหมหิวไหม
3: ก็นี่ก็คือหิว
0: หิว
3: อ่า
0: หมายถึงเพื่อน
3: หมายถึงพี่นี่ขอบคุณมากตรงตรง
4: ชิตาครับ
0: ค่ะ
4: เป็นหน่วยกู้ภัยมาเป็นผู้ช่วยหมอนิติเวชครับผมก
0: ็
4: เป็นคนซึมๆครับเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองเพราะว่ามีความผิดปกติที่ขา
5: ผมบอสพัฒการนะครับรับบทเป็นเจมส์ฮะเป็นตำรวจหนุ่มไฟแรงนะครับผมจากหน่วยสอบสวนพิเศษ ACI 6ครับมาสืบคดีเกี่ยวกับคดีเพลิงไหม้ต่อเนื่องที่จังหวัดในภาคเหนือครับว่าโกรธใครไม่เป็น
0: ไงโกรธใครไม่เป็นเลย
5: ใช่แต่ว่าเจมอ่ะมันเป็นคนเลือดร้อนไง
0: ดุดัน
5: ดุดัน
0: เออเฮ้ยเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คาแรคเต
6: อร
5: ์คาแรคเตอร์
0: เอาคาแรคเตอร์เรียนมา
5: เรียนมา
7: บอสพูดถึงเรื่องของความโกรธมาแล้วจริงๆเราอยากจะวัดแต่ว่าเขาโกรธได้เลเวลที่มันสุดจริงๆเนี่ยคือเลเวลไหน
8: ใช่ครับ
7: เออแต่ขอเรียงได้ไหมขอเรียงหน่อยมันต้องเป็นแบบว่าไต่ระดับเออเริ่มจากน้อยสุดคือพี่เต
8: ้
7: เ
8: ฮ้ยอะไรวะ
7: ไงล่ะ
8: ไ
7: ม่
8: ใหญ่ไม่ใหญ่
7: ก่อน
8: ใช่ไหม
7: ต้องใหญ่กว่านี้
9: นี่น้อยสุดยังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรวะ
0: นี่
10: มีคนบอกติ่มอยู่ตรงด้านนู้น
8: เฮ้ยใหญ
7: ่ตรงค่ะเราต้องใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าภูมิค่ะมา
8: เฮ้ยอะไรวะ
7: เอาล่ะ
8: เอาแล้ว
7: เอาล่ะแห่งความหวังค่ะ
10: แล้วก็ไม่น่าไปโม้เขาไว้เลยอ่ะ
7: ดีนะดีนะ
10: ขอยาอมแก้เจ็บคอได
7: ้พอที่เขาเล่าเรื่องมาเล่าคาแรคเตอร์มาทำให้คุณผู้ชมยังลังเลอยู่ว่านี่คือซีรีส์วายจริงๆใช่ไหมอ่ะ

0: เป็นซีรีส์วายครับแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ซีรีส์วายคือผมว่าเส้นเรื่องมันน่าสนใจมากๆคือมันมีเรื่องราวของความรักแล้วก็ทุกคนนั้นล้วนมีความลับทุกคนแล้วเป็นความลับนั้นก็คือทุกคนมีเป้าหมายของตัวเอง
1: ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องความรักมันมีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

0: เรียกได้ว่าโรแมนติกกับดราม่าประมาณ 60% ส่วนสอบสวนเนี่ยประมาณ 40%
1: วันนี้เรามีเกมมาให้เล่นด้วยมีเกมด้วยเออแต่ว่าเกมเนี่ยก็คือต้องจับคู่ก็คือนี่แหละคู่กันนี่เลยผู้ชมขาเราก็จะมีคำนะคะทั้งหมด9คำด้วยกัน
2: โอเคครับ
1: แล้วทุกคนเนี่ยต้องวาดภาพลงไปในแต่ละช่องให้ครบ9ช่อง
3: ครับผม
1: ด้วยความเร็วและจากนั้นให้คนที่เหลือเขาถ่ายว่าเราวาดรูปอะไร1กระมังกระทะต้องกระดับกระดับต้องและนี่คือผลงานของพวกเขาค่ะเ
2: ย้ผมไม่เคยรู้สึกอายขนาดนี
1: ้หันไปดูรูปน้องๆกันค่ะ
4: ได
1: ้
4: เลยคร
0: ับ
1: น
0: ี่ผมสะดุดตา
1: อะไรทำให้สะดุดตาครับเบอร์ไหนฮะ
0: เบอร์7ครับสะดุดตา
2: ผมว่ามันต้องเป็นแอบสแตรกข้อ5ผมไม่มีอะไรเลยมันอาจจะมีมินนิ่งก็ได้พี่ต
1: ู
2: น
1: มิน
2: น
1: ิ่
2: ง
1: เปี้ย
2: เปี้ยอ๋อโป่งเปี้ย
1: ไอ้ไม่รู้แล้วรู้แล้ว
2: อ่ะ
1: ต่างบ้าน
2: อะไรวะ
1: อะไรอะไร
2: เทียม
1: เฮ้ย2ค่ะข้อ2ข้อ2
2: หม้อ
1: โอ้โหอันนี้แบบว่า
2: หม้อไอ้แก้วกาแฟ
1: เหมือนมากเหมือนมากเฮ้ยหึอันนี้คือตอบถูกเลยนะดูจากผลงานใช่ไหม
2: เขาใบคร
1: ับ นี่นี่นี
2: ่
1: กระถางอะ
2: ไรนะ
1: กระถาง หึยหึยเฮ้ยภูมิใจภูมิใจทีมชนะคือทีมของเต้ยภูมิเข้าสู่บทลงโทษกันค่ะคุณผู้ชมบทโทษง่ายมากๆเรามีบทโทษให้เลือกค่ะ5ชอยด้วยกัน
2: โอ้โห
1: สามารถเลือกข้อเดียวกันก็ได้ทั้ง2คนนะบอยเลือกข้อ
3: ข้อ1ครับผม
1: ข้อ1ค่ะต้องตรงเลือกข้ออะไรคะ
2: ถ้าเขาข้อ1ข้อ1นี่แหละไปด้วยกัน
1: เราจะมีอมยิ้มให้ตามจำนวนที่ตัวเองเลือกแล้วก็ใส่ไว้ในปากปากผลงานค่ะเ
5: อ๊ะ VTV Original งูกับซีรีส์ด้วยนะครับผม
1: วันนี้หานากรครับขออนุญาตรับชมไปก่อนนะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: น่าดูนะโรแมนติกแอคชั่นสืบสวน
0: ดุดันดีเหมือนกันนักแสดงแต่ละคนก็พกพาความสามารถกันมาเต็มที่เลยนะครับ
6: เอาล่ะค่ะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะคะติดตามชมได้เลยกับความสนุกของ Godji and Naso Energy Hero ค่ะรายการที่จะพาทุกคนไปเปิดโลกแห่งพลังงานรอบตัวผ่านเรื่องราวสุดสนุกนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็ภารกิจสุดท้าทายที่จะทำให้เรื่องของพลังงานกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนค่ะ
0: เรียนรู้ไปพร้อมกับ Godji แล้วก็ Naso 2คู่หูฮีโร่นะครับเขาจะพาเด็กๆแล้วก็ทุกๆคนในครอบครัวไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับพลังงานการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าแล้วก็แนวคิดดีๆที่คุณจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับติดตามชมกันครับกับ Godji and Naso EnergyHero ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ทางช่อง9การ์ตูนหลังจบโดราเอมอนมาสนุกด้วยมาเติมพลังความรู้ไปด้วยกันด้วยนะครับ
6: ติดตามชมได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้นะคะส่วนวันนี้ค่ะเราจะลากันไปกับ MV เพลงขออนุญาตรักนะคะของลิฟตาฟีเจอริ่งกับ Left Per Peach นะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: หมวดโอหลังลูกชายเกลี้ยกล่อมข้ามคืนสภาพอิดโรยอ่อนเพลียตำรวจค้นบ้านเก็บปืนของกลางก่อเหตุยิงภรรยาดับในโรงเรียนมวลชนเคลื่อนไหวทวงคืนประเทศไทยรวมตัวหน้าสถานทูตอิสราเอลจี้คุมเข้มนักท่องเที่ยวปราบนอมินี
1: We have midfielders that naturally they are going to arrive to the box.
0: อันโดนี่อิราโอลายกหัวใจลูกทีมไม่เคยยอมแพ้หลังนำทัพหงแดงพลิกกลับมาชนะแอตเลติโกมาดริด2-1ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟส

ฉาวอีกวงการสงฆ์กองปราบบุกรวบเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยาเบียดบังเงินวัดเปสีกาเกือบ100ล้านหลักฐานชัดเสพเมถุนในกุฏิมอบตัวแล้ว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับมาติดตามก้าวข่าวเที่ยงสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้อยู่กับคุณกุลธิดาพงแจ่มผมณภัทรธีรดิษฐ์ฐากุลพร้อมกับล่ามภาษามืออาจารย์ธัญพรปองทองครับ
0: วันนี้เราพบกันนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้มีเรื่องสะเทือนวงการสีกากีไม่ใช่สีผ้าเหลือง
1: ผ้าเหลือง
0: ผ้าเหลืองคุณผู้ชมคะหลังจากที่ตำรวจไปบุกจับเจ้าอาวาสนะคะวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดดังมากนะ
1: ดังมาก
0: ใครไปไหว้พระที่พระนครศรีอยุธยาจะต้องไปวัดนี้
1: ใช่ครับ
0: เป็นหนึ่งใน9วัดที่ต้องไปแวะปรากฏว่ามันมีคลิปหลุดออกมาคุณผู้ชมน่าจะเห็นเต็มโซเชียลแล้วแหละ
1: ครับ
0: มีคนเอามาแชร์กันเต็มเลย
1: เ
0: จ้าอาวาสเสพเมถุนกับผู้หญิงนะคะ
1: อืมใช่ครับแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือมีการยักยอกเงินของวัดนะเอาไปให้กับผู้หญิงคนสนิทคนนี้เกือบ100 ล้านบาทนะฮะมหาศาลเลย
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ะ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเตรียมขยายผลเพิ่มเติมนะครับโดยเตรียมจะไปค้นบ้านของผู้หญิงคนนี้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนเนี่ยก็ติดตามมาหลายวันแล้วกับกรณีของน้ำนะครับที่มีน้ำมันเนี่ยปนเปื้อนอยู่แถวถนนเชื้อเพลิงนะหลังจากที่ทางผู้ว่าชาติชาติเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ลงไปแล้วก็ไปเปิดหน้าดินเพื่อหาจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันแต่ยังไม่เจอนะฮะทีนี้ต้องเฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงเดี๋ยวตามเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็คุยข่าวกันเข้ามาได้นะครับผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยผู้ชมครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของวงการสงฆ์นี่แหละฮะที่เราเกริ่นกันไปนะฮะหลายคนเนี่ยนะครับเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอีกแล้วเหร
0: อ
1: หลังจากเงียบหายไปนานเกี่ยวกับพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแล้วเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินวัดนะผมว่าอีกหนึ่งกลุ่มที่ตอนนี้กลุ่มขมับเช่นเดียวกันนอกจากคนที่ศรัทธาในศาสนาแล้วก็คือบรรดาคนที่เขาเก็บวัตถุมงคลของวัดอ่ะ
0: ใช่ตอนนี้เห็น
1: เยอะด้วยนะ
0: ปล่อยกันเพียบเลยนะ
1: เหนือดวง
0: น่าจะร่วง
1: ใช่ครับ
0: เหนือดวงแต่ดวงไม่ช่วยแล้วค่ะตอนนี
1: ้นะเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่เจ้าหน้าที่นะครับไปแสดงตัวแล้วก็ไปอ่านข้อกล่าวหาพร้อมกับจับกลุ่มอดีตพระชื่อดังรูปนี้กันครับ
2: ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดของปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่เล่าเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดหรือปฏิบัติหรือเล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและสมคบการ
0: ยาวเหยียดเลยคุณผู้ชม
1: ครับน่าจะกำลังฉันอยู
0: ่ค่ะฉันข้าว
1: นะหยุดก่อน
0: ค่ะ
1: หยุดฉันก่อน
0: ฟังก่อน
1: แล้วมาฟังตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาก่อนผู้ชมครับนี่นะฮะหลายคนเนี่ยตอนที่เห็นภาพนี
0: ้
1: นะส่วนใหญ่เนี่ยภาพที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อต่างๆเนี่ยก็จะเห็นภาพนี้ตอนแรกยังเอะใจเอ๊ะใช่ใช่ไห
0: ม
1: หลวงพ่อที่เราเคยเคารพหลวงพ่อที่เราเคยไปเช่าวัตถุมงคลนะเปิดหน้ามาเอ้าโหใช่เลยแล้ววัดดังด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วนี่เป็นจุดที่เป็นโต๊ะฉันข้าว
1: ครับ
0: ที่อาจจะปรากฏในคลิปอะที่คุณผู้ชมเห็น
1: ใช่
0: ตามโซเชียล
1: นะ
0: โต๊ะเดียวกันเลยโต๊ะกลม
1: จริงครับคือไอตอนแรกที่มีการเห็นข้อกล่าวหานะที่ถูกนำเสนอข่าวกันเนี่ยคือเรื่องการยักยอกเงินวัดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่น่าอึ้งมากกว่านั้นก็คือคลิปวงจรปิดนะภายในกุฏิแห่งนี้นี่นะ
0: แอบถ่าย
1: นี่โอ้โหผู้ชมครับ
0: สีกาเข้ามาม
1: าแล้วสีกาคนสนิทนะฮะผู้หญิงคนสนิทคนนี้นะครับนางสาวปุญญวีอายุ47 ปีมาถึงปั๊บนี่เลยฮะ
0: ไม่ได้กราบไหว้
1: จัดให้เลย
0: โอ้โหคุณผู้ชมคือมันสะเทือนใจชาวพุทธนะเพราะว่าฝั่งนึงก็ยังใส่จีวรอยู่เลย
1: ใช่ครับ
0: ส่วนคลิปนี้มุมนี้เป็นการตั้งกล้องแอบถ่ายนะคะเพื่อที่จะเก็บหลักฐาน
1: ครับ

0: มีการเสพเมถุนกันแบบจ่งครึ่มเลยอ่ะ
1: ใช่นี่ในกุฏิเจ้าอาวาสเลยนะ
0: โต๊ะทานข้าวเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะ
1: โอ้โห
0: โต๊ะเดียวกันเลยนะคะ
1: ดิ้นไม่หลุดแน่
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าหลักฐานมันมัดตัว
0: เบลอเอาไว้คุณผู้ชมคะเพราะว่าภาพมันไม่ไหวจริงๆ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นนายได้แล้วไม่ใช่พระแล้วนะฮะ
0: ค่ะ
1: นายอติโชตอายุ66ปีหรืออดีตหลวงพ่อโชตที่หลายคนเนี่ยได้เรียกชื่อกันอยู่นะฮะเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ครับตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับนี่นะก็โดนหมายจับนะครับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์และเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะหลังจากที่มีพฤติกรรมเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนเงินจากวัดเนี่ยไปไหนก็ไปหาหญิงสาวคนสนิทเนี่ยแหละนางสาวปุญญวีเนี่ยแหละครับโดยจับกุมได้คากุฏิเลยเหมือนภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมฮะ
0: ค่ะและต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ไปจับกุมนางสาวปุญญวีค่ะในชั้นจับกุมตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานะคะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะโดยเจ้าหน้าที่ได้เตรียมจะไปค้นบ้านนางสาวปุญญวีที่จังหวัดปทุมธานีต่อด้วยนี่เธอยังห้อยเหรียญอยู่เลยคุณผู้ชมคะ
1: ใช่ใช่ไหม
0: เหรียญ
1: เหนือดวง
0: ใช่ค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปอ่านแจ้งข้อกล่าวหาให้ฟังนะคะโดยในการจับกุมครั้งนี้เนื่องจากว่ามีผู้ไปร้องเรียนนะคะว่านายอติโชตก็คืออดีตพระนะมีพฤติการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตนเองมีการนำเงินไปมอบให้กับหญิงสาวคนสนิทตำรวจกองปราบได้สืบค่ะจนกระทั่งเจอจริงๆพฤติกรรมตามที่ร้องเรียนในห่วงเวลากว่า2ปีคุณผู้ชมไม่ทำแค่ไม่ได้ทำแค่แป๊บเดียวนะทำมา2ปีอ่ะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายกว่า92ล้านบาทค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจับกุมนะคะ
1: ครับแล้วก็มีวงจรปิดนะครับเหมือนภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่เลยนะฮะคือเราเนี่ยเบลอให้เพราะว่าภาพเนี่ยมันค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: คือก็เจอภาพตอนที่กำลังเสพเมถุนนี่แหละฮะโจงครึ่มหลายจุดด้วยกันนะก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่มัดตัวเอาไว้สำหรับอดีตหลวงพ่อโชตครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นี่นะฮะอย่างที่บอกไปว่าเป็นผู้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะโอ้โหนิยมมากเลยในวงการพระเครื่องนะฮ
0: ะ
1: โดยจะสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์มีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรญาณนะฮะโอ้โหนี่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยวัดเงียบแน
0: ่คือมีนักการเมือง
1: ครับ
0: ห้อยด้วยนะคุณผู้ชมและนี่ล่าสุดเป็น
1: เหตุของวัดใช่ไหม
0: ของวัดเลยนะคะปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
1: มีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้า
0: แต่คนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามาปิดอะไรตอนนี
1: ้
0: ตอนที่เจ้าอาวาสมีข่าวพอดีเลยมีการบุกจับกุมเจ้าอาวาสนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เห็นมีคนเอาเหรียญมาปล่อยกันเต็มเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่บางคนเนี่ยยังปล่อยไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเองนะคือไม่รู้ว่าเขาเห็นข่าวหรือเปล่าหรือว่าต้องการจะรีบปล่อยหรือว่ายังไงแต่ว่าปล่อยกันจ้าละวันเลย
0: แก้ดูวังหนุนชะตามีโชคลาภเมตตามหานิยมนะคะ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมคะไปดูบรรยากาศที่นายสนธิพร้อมกับมวลชนค่ะไปรวมตัวกันหน้าสถานทูตอิสราเอลและอ่านจดหมายเปิดผนึก4ข้อเรียกร้องให้คุมชาวนักท่องเที่ยวนะคะชาวยิวรวมถึงการปราบนอมินีด้วยก็เป็นการรวมตัวกันนะคะของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาพร้อมกับกลุ่มมวลชนค่ะถือธงชาติไทยมาแบบนี้นะคะเดินทางมาที่บริเวณด้านหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิท21เขตวัฒนากรุงเทพมีการปราศัยกันด้วยนะคะโดยเป็นที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อมาร่วมกิจกรรมทวงคืนประเทศไทยแกนนำก็ขึ้นผัดเปลี่ยนนำรถปราศัยเนี่ยมาพูดแสดงจุดยืนและพูดถึงพฤติกรรมทุนต่างชาติในลักษณะของนอมินีด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีคนดังนี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นตาไหมคะ
1: ทรายสกอตนะฮะ
0: คุณทรายสิรนัทสกอตได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับโบกธงชาติไทยแล้วก็มีบางช่วงที่ขึ้นไปบนเวทีเพื่อพูดคุยปราศัยด้วยนะคะ
1: โดยนายสนธินะครับได้อ่านจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยครับโดยบอกว่าต้องการเห็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมจากรัฐบาลอิสราเอลและสถานทูตเพื่อกำกับดูแลพลเมืองและนักท่องเที่ยวของตนเองที่เดินทางเข้ามายังประเทศไทยครับโดยมีข้อ

0: ข้อเรียกร้องสำคัญเนี่ย4ข้อนะคือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและคนไทยไม่ปกป้องผู้กระทำผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายตรวจสอบที่ดินชาบัตเปิดเผยโปร่งใสและอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและยุติพฤติกรรมคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนพร้อมกับเคารพหลักมนุษยธรรมนะครับ
1: ค่ะซึ่งทางด้านกองบังคับการตำรวจนครบาล5ก็ได้นำกำลังตำรวจเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือตำรวจ EOD มีทางกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้ามาดูแลความปลอดภัยด้วยเนื่องจากอยู่บริเวณหน้าสถานทูตนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องผ่านจุดคัดกรองและเครื่องตรวจจับโลหะส่วนการจราจรบริเวณถนนสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนค่ะเป็นถนนแคบๆในซอยรถสัญจรสวนกันได้ฝั่งละ1เลน
0: ครับ
1: ส่งผลให้การจราจรชะลอตัวขณะที่พนักงานออฟฟิศในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ยังคงมาทำงานกันตามปกตินะคะทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ทางการวันแรกค่ะโดยได้พูดถึงการชุมนุมของกลุ่มนายสนธิด้วยนะคะบอกว่าในการชุมนุมเป็นสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญหากทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทีมโฆษกรัฐบาลพร้อมเปิดรับฟังทุกปัญหาและความไม่สบายใจเพื่อนำไปขับเคลื่อนแก้ไขแต่ว่ายังฝากเตือนประชาชนให้มองสถานการณ์การเมืองให้รอบด้านระวังการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ของคนบางกลุ่
0: ม
1: ประชาชนเสียสละบาดเจ็บและถูกดำเนินคดีมามากพอแล้วค่ะนักการเมืองควรหันมาพูดคุยกันผ่านระบบรัฐสภาและกลไกที่มีระเบียบรับรองเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวข้ามความไม่แน่นอนและภัยคุกคามระดับโลกทั้งเรื่องของสงครามการค้าและภัยพิบัติค่ะ
0: ครับคือนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วผู้ชมครับยังมีอีกหลายพื้นที่นะฮะที่เขาเนี่ยเตรียมรวมตัวกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผู้ชมเขาจะมีการรวมตัวกันนะครับเพื่อแสดงพลังเช่นเดียวกันนะฮะในขณะที่อีกหนึ่งงานจะจัดขึ้นที่ภูเก็ตพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็คืองานวันปีใหม่ของยิวนะฮะทางผู้จัดงานวันปีใหม่เนี่ยเขาก็ยืนยันว่ายังจัดงานเหมือนเดิมในขณะที่กลุ่มที่จะมาแสดงพลังก็บอกว่าจะรวมตัวกันเช่นเดียวกันทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ชาบัดป่าตองครับบนถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อประสานขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลสถานที่ถึงการเตรียมงานวันปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้ครับเบื้องต้นรปภ.เนี่ยประสานไปยังเลขาผู้ดูแลชาบัดนะฮะซึ่งติดภารกิจอยู่ด้านนอกก่อนจะแจ้งกลับมาว่ายังไม่สะดวกจะให้ข้อมูลแต่ว่าได้ให้เบอร์โทรศัพท์ให้ประสานงานต่อเอาไว้บรรยากาศเช้าวันนี้ยังเงียบเหงานะครับมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลทยอยเข้าออกปราบปรายขณะที่ภายในเนี่ยเริ่มเห็นช่างเข้ามาเดินสายไฟเพื่อเตรียมจัดงานแล้วนะครับ
1: ค่ะจากการไปพูดคุยสอบถามกับรปภ.ประจำป้อมยามนะคะก็ให้ข้อมูลว่าปีที่แล้วมีคนมาร่วมงานเยอะมากแต่ปีนี้รปภ.คาดว่าน่าจะลดลงไปพอสมควรส่วนรายละเอียดกิจกรรมในงานรปภ.บอกไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมมาทำแค่หน้าที่ดูแลความปลอดภัยด้านหน้าโดยปกติแล้วนะคะจะมีการตรวจพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้าพื้นที่ส่วนวันพรุ่งนี้ยังไม่มีคำสั่งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษค่ะสำหรับกำหนดการงานปีใหม่ยิวในวันพรุ่งนี้นะคะเดิมทีเนี่ย คือทางผู้จัดเขาจะจัดงานตั้งแต่เวลา4โมงเย็นไปจนถึงเที่ยงคืนยิงยาวกันไปเลยให้สนุกกันเต็มที
0: ่แ
1: ต่ว่าหลังจากการหารือเมื่อวานนี้นะคะก็ได้ปรับเวลาเลิกงานให้เร็วขึ้นเป็น3ทุ่ม4โมงเย็นไปจนถึง3ทุ่มและยังจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงานเหลือประมาณ800คนจากเดิมที่คาดการไว้ว่า 1,000 คนแต่ก่อนหน้านี้นะคะทางชาบัดเคยแจ้งกับทางจังหวัดว่าไอ้พื้นที่ที่เขาจะมารวมกลุ่มกันเนี่ย มันรองรับคนเต็มที่ได้เพียง700คนเท่านั้น
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีคนมาร่วมงาน800คนก็ถือว่าค่อนข้างแออัดแล้วเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับมาดูอีกฝั่งนึงกันบ้างก็คือนายสายชนหนูเชษนะครับตัวแทนกลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้รับการประสานติดต่อจาก10กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่อย่างเช่นกลุ่มรถแท็กซี่ตุ๊กตุ๊กกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนไทยรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยชุมชนบางเทาเป็นต้นนะฮะเพื่อแสดงเจตจำนงเข้ามาร่วมแสดงพลังในวันพรุ่งนี้นอกจากนี้ครับในโลกออนไลน์เริ่มมีการนัดหมายของชาวภูเก็ตแล้วนะครับเพื่อมารวมตัวบริเวณหน้าชาบัดป่าตองในวันพรุ่งนี้เช่นกันขณะที่เช้าวันนี้ครับทางจังหวัดภูเก็ตเนี่ยยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวนะฮะถ้าเกิดพรุ่งนี้มีการจัดงาน2งานซ้อนกันเนี่ยนะกลุ่มคนที่มาแสดงพลังก็น่าจะอยู่ด้านหน้าพื้นที่จัดงานปีใหม่ของชาวยิวใช่ไหม ทีนี้มันจะเกิดการเผชิญหน้ากันไหม
1: คนก็กลัวว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นดังนั้นอาจจะต้องมีการเพิ่มการรักษาความ

0: ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ครับคุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าจากกรณีเหตุที่มีหมวดโอนะฮะบุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตอยู่ในโรงเรียนอนุบาล นะครับที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็มีการหนีไปกบดานอยู่ในบ้านพักสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการติดต่อลูกชายของผู้ก่อเหตุให้มาเจรจาเพื่อให้พ่อเนี่ยยอมมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ใช้เวลายาวนานกว่า20ชั่วโมงสุดท้ายก็ยอมมอบตัวเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่ลูกชายพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อหน่อยฮะ
2: เรามาคุยกันพ่อเรามาคุยกันแบบลูกผู้ชายแบบตำรวจคุยกับตำรวจวันจบโค้กพ่อก็ยังไปอยู่เลยอ่ะพ่อจำไม่ได้อ่ะพ่อยังไปส่งไปฝึกที่ปปส.ที่ป่าละอูอยู่เลยพ่อจำไม่ได้เหรอพ่อออกมาก่อนได้ไหมอ่ะ
0: เสียงของลูกชายใช่ไหมคะ
1: ลูกก็เป็นตำรวจนะ
0: ลูกเป็นตำรวจค่ะแล้วเดินทางมาจากใต้เลยนะคุณผู้ชมคะ
1: ครับ
0: คือหลังจากที่หมวดโอเนี่ยบุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนโรงเรียนตัวของเขากลับมาที่บ้านแล้วปิดตัวขังตัวเองเงียบเลยนะขนาดผู้บังคับบัญชาโดยตรงเนี่ยมาเจรจาไม่เป็นผลนะคะ
1: ครับ
0: จนต้องบอกให้ลูกชายมาจากทางใต้มาจากทางใต้ขึ้นมาคุยกับพ่อตอนแรกลูกชายบอกผมคุยไม่ไหวจริงๆ
1: คือ
0: ผมทำใจไม่ได้หนึ่งเลยพ่อแท้ๆไปยิงแม่แท
1: ้ๆครับ
0: ซึ่งแม่แท้ๆเนี่ยเขาก็รักเหมือนกันแล้ววันที่5กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะทั้งพ่อกับแม่เพิ่งจัดงานแต่งให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ไม่กี่วันเองอะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ที่พ่อไปยิงแม่เสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลที่เป็นภาพวงจรปิดในโรงเรียนที่ตัวของสามีเรียกภรรยาออกมา
1: ครับ
0: มาคุยกันนะคะภรรยาก็เดินออกมานี่นะคะมีเด็กด้วยคุณผู้ชม
1: เพราะโรงเรียนอนุบาลใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นประมาณ10โมงกว่าๆ
1: ครับ
0: มันยังเช้าอยู่เลยนะคะเนี่ยค่ะหลังจากนั้นใช้อาวุธปืนจ่อยิงภรรยาล้มฟุบกองคาที่เลย
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: ทุกคนก็ตกใจนะ
0: แต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครออกมาดูนะคะเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุยังมีอาวุธปืน
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าตามแผนแล้วเนี่ยคุณครูต้องช่วยเหลือเด็กก่อน
1: ใช่
0: ปิดห้องล็อกเงียบเลยนะคะทำให้ไม่มีใครออกมาช่วยปฐมพยาบาล
1: ครับเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแบบนี้
0: ใช่ค่ะผู้ก่อเหตุเดินออกมาพร้อมกับปืนด้วยนะคะ
1: น่ากลัว
0: ชิลมากนะ
1: ครับ
0: ก็เข้าบ้านไปเลย
1: เนี่ยสุดท้ายหลังจากที่ลูกชายนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า20ชั่วโมงนะฮะสุดท้ายคนเป็นพ่อนี่นะครับก็ยอมนะยอมที่จะออกมาเจอกับทางเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ค
1: ือมันมีบางช่วงตอนที่ระหว่างลูกชายกำลังเกลี้ยกล่อมคนเป็นพ่ออยู่นี่นะฮะก็ใช้วิธีการพูดผ่านโทรโข่งด้วย น
0: ะ
1: แล้วก็มีบางช่วงที่โทรไปพยายามโทรเข้าโทรศัพท์มือถือของพ่อนี่แหละนะครับตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็รับสายนะฮะแล้วก็มีการพูดคุยกับลูกชายแต่ว่าคุยแล้วก็ยังไม่ออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่อยู่ดีนะสุดท้ายนี่นะครับลูกชายเนี่ยบอกว่าขอเข้าไปคุยกับคนเป็นพ่อด้วยตัวเองนะโดยมีการกำหนดจุดให้พ่อกับลูกเนี่ยมาเจอกันคนละครึ่งทางครับนี่จังหวะที่ลูกชายยกมือไหว้เลยอ่ะ
0: น
1: ะสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็จับตานะว่าจะสำเร็จหรือไม่เพราะว่าสถานการณ์มันตึงเครียดอ่
0: ะ
1: 20ชั่วโมงแล้วในการเจรจาให้ยอมมอบตัวน่ะ
0: คนก็กลัวว่าตัวของพ่อจะคิดอะไรหรือเปล่า
1: คิ
0: ดสั้นไหมหรือว่าอาจจะใช้อาวุธปืนยิงลูกชายด้วยหรือไม่ทุกอย่างต้องกระทำการด้วยความปลอดภัยนะคะโดยหลังการพูดคุยระหว่างพ่อกับลูกค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงในที่สุด 6:20 นาทีหมวดโอเดินออกจากบ้านมาในสภาพที่อ่อนเพลียอิดโรยก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าควบคุมตัวนำตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงทันทีนะคะนี่เป็นภาพจังหวะที่ตอนนำตัวหมวดโอเนี่ยขึ้นรถแล้วก็ไปที่โรงพักนี่ค่ะโดยทางพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนะคะท่านบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าหมวดโอใช้ในการก่อเหตุรวมถึงวัตถุพยานสำคัญในบ้านพักนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีสั่งการให้พนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำหมวดโออย่างละเอียดค่ะรวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุและแรงจูงใจตลอดจนพิจารณาข้อกล่าวหาและดำเนินคดีกับหมวดโอตามกฎหมายต่อไปนะคะ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดชลบุรีครับเดินทางมายังสภ.บางละมุงนะฮะเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะรถยนต์นะฮะเมื่อกี้ที่เห็นกันนะครับคือรถยนต์ที่หมวดโอเนี่ยใช้เดินทางไปยังโรงเรียนแล้วก็ไปก่อเหตุนะฮะช่วงสายครับลูกชายของหมวดโอพร้อมกับญาติก็นำเสื้อผ้าอาหารและยาประจำตัวเนี่ยมาให้แต่ว่ายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์หรือว่าเปิดเผยรายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนนะฮะ
0: รีบวิ่งเข้าไปเลยครับ ส่วน

0: ความเคลื่อนไหวที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนะคะพบว่ามีการแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่11ถึง12กันยายนค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่จำเป็นและดูแลเยียวยาสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เด็กนักเรียนอนุบาลน่ะคุณผู้ชมคะต้องมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้บางคนไม่เห็นกับตาแต่ก็ได้ยินเสียงแล้วพอมารับรู้ว่าคุณครูของตัวเองเสียชีวิตในโรงเรียนเนี่ยโหต้องดูแลสภาพจิตใจกันหนักเลยนะคะคุณผู้ชมกลับมาที่กรุงเทพนะคะมาดูผู้ว่าชัชชาติลงพื้นที่ไปที่คลองเตยถนนเชื้อเพลิงค่ะที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาบอกว่ามันได้กลิ่นน้ำมันเหม็นมากเลยมาตามท่อระบายน้ำปรากฏไปเจอน้ำมันจริงๆคุณผู้ชมคะแล้วลองจุดไฟมันติดไฟด้วย
1: โอ้โหน่ากลัวนะเนี่ย
0: น่ากลัวมากก่อนหน้านี้หาสาเหตุกันมาหลายวันว่ามันรั่วมาจากจุดไหนกันแน่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอาจจะยังไม่เจอต้นตอที่แท้จริงเพียงแต่รู้ว่าน่าจะมาจากท่อส่งน้ำมันนะคะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: เป็นของบริษัทเอกชน2แห่งหลังจากนี้ต้องไปดูว่าจุดไหนกันแน่ตรงที่มันรั่วออกมาเพราะว่าที่การวางท่อใต้ดินเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: ที่จะไปดูไปตรวจสอบว่ารั่วบริเวณจุดไหนนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่คลองเตยค่ะหลังจากทีมงานปฏิบัติภารกิจเมื่อคืนถึงเวลาประมาณ4ทุ่มไปเปิดพื้นที่2จุดตรวจสอบหาจุดรั่วของท่อน้ำมันแต่ว่ายังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจนวันนี้เดินหน้าขยายผลค้นหากันต่อนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญควบคุมและเฝ้าระวังการขุดอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากเขตคลองเตยและเขตยานาวาครับประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับเพื่อประสานงานและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่และก็รายงานทุก1ชั่วโมงครับนี่นะเป็นกระดาษที่จดเอาไว้ในการตรวจวัดไอน้ำมันแล้วก็มอนิเตอร์สถานการณ์ในพื้นที่ทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อประเมินความปลอดภัยและความพร้อมรับมือหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเพราะอย่างที่เปิ้ลบอกไปจุดไฟติดเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะ
0: ใช่ค่ะเผลอๆบางทีมีคนไม่รู้อิโหน่อิเหน่สูบบุหรี
1: ่โอ้โห
0: ทิ้งก้นบุหรี่ลงในท
1: ่
0: อผู้ชมมันจะระเบิดตูมตามเอาน่ากลัวมากแล้วนี่เป็นสิ่งที่ตักขึ้นมาได้
1: มีน้ำมันอยู่ด้วยอ่ะ
0: สีดำๆนั่นนะคะลองเอามาจุดไฟคือมันติดไฟเลยนะคะ
1: ครับ
0: อันตรายมากจริงๆแล้วเช้านี้นะคะเราพาไปดูบรรยากาศที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตรอยต่อคลองเตยและเขตยานาวามีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะคะไปควบคุมติดตามสถานการณ์ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้เปิดหน้าดินตรวจสอบแนวท่อและสามารถไปค้นพบจุดรั่วของน้ำมันได้แล้วขณะที่มีการสั่งการให้บริษัทเจ้าของระบบท่อเร่งเข้าดำเนินการแก้ไขและรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชุมชนด้วยนะคะโดยหลังจากการติดตามสถานการณ์นายชัชชาติได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุไปรับฟังชาวบ้านแต่ละคนได้รับผลกระทบยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันเหม็นมากถ้าคุณผู้ชมแค่ไปเติมน้ำมันเนี่ยเอาง่ายๆเปิดกระจกรถไว้เนี่ยเหม็นจริงๆนะคะ
1: ใช่แล้วได้กลิ่นแป๊บเดียวปวดหัวนะ
0: ใช่ค่ะนี่น้ำมันมาตามท่อเลยแต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่ลงพื้นที่ไปนะคะชาวบ้านบอกว่าอุ้ยดีขึ้นเยอะกลิ่นมันเบาบางลงเกือบไม่มีกลิ่นแล้วแต่คือเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ไปด้วยนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์ก็ไปเจอจริงๆ2บริษัทเอกชนที่ขนส่งน้ำมันทางท่อเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยรวมถึงเยียวยาผลกระทบจ่ายค่าชดเชยที่เกิดขึ้นกับชุมชนด้วยนะคะชาวบ้านบอกปวดหัวจริงๆเหม็นมากนะ
1: ครับพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวมีรายงานสดจากสภานะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เดี๋ยวติดตามรายงานสดช่วงหน้าครับ
0: ค่ะ
2: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
3: แม่จะทำอะไรอะคะ
2: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
3: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
2: มันไม่เหมือน
5: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
6: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
5: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท

0: เดินนะแม
1: ่อุ้ยหลางหลาย
2: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3: ยังไหวอยู
2: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
3: อ้าวมาแล้วเด็ก
4: ๆ
5: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
3: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
2: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5588ไทยประกันชีวิต
6: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
7: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
10: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
11: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
10: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
11: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
12: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
13: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
14: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
15: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
16: ชิมซะหมดเลย
17: ใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยนสามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
18: ยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
19: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอก
20: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
21: สภาผู้แทนราษฎรนะครับเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4นะครับเริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามจากคุณพิษณุแป้นวงมีรายงานสดจากรัฐสภาครับ
22: ส่วนทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการเรื่องของ Data Center นะครับเผยว่าทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งให้เอ็กซเรย์พื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนที่จะมีการแถลงข้อมูลในวันพรุ่งนี้พร้อมทั้งจะมีการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อในเรื่องการพิจารณาปรับโซนนิ่งต่อไปรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายพรหมพรวิกิตเศษไม่เปิดเผยก่อนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาผลกระทบจากศูนย์จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Data Center ว่าจากที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ที่ได้รวบรวมข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครในเบื้องต้นพบว่ามีจำนวน49แห่งโดยแบ่งเป็นอาคารเดียว6แห่งที่ขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วส่วนอีก43แห่งตามอาคารต่างๆแบ่งเป็น10แห่งที่เป็นของภาครัฐและอีก33แห่งเป็นของภาคเอกชนซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการให้สำนักงานเขตเข้าไปตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดก่อนที่จะมีการแถลงสรุปผลในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ากรุงเทพมหานครนั้นมี Data Center ไว้ใช้เก็บข้อมูลภายในองค์กรเท่านั้นไม่ได้ใช้เพื่อการบริหารหรือการบริการหน่วยงานอื่นโดยในเรื่องของการจัดเป็นโซนนิ่งหรือว่ากำหนดพื้นที่ใดๆต้องรอคำนิยามจากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1เดือนเมื่อคำนิยามชัดก็จะมีแนวทางที่ชัดเจนและครอบคลุมในทุกด้าน
23: แต่ที่สรุปมาเนี่ยก็จะมี49แห่งนะครับ49แห่งโดยแบ่งเป็น Stand Alone เนี่ย6แห่งซึ่งอันเนี้ยขออนุญาตจากกรุงเทพมหานครส่วนอีก43แห่งเนี่ยอยู่ในอาคารต่างๆนะครับโดย43แห่งเนี่ยแบ่งเป็น10ที่เป็นของภาครัฐแล้วก็33ที่เป็นของอาคารภาคเอกชนนะครับนี่ก็ทำตัวเลขแล้วก็ท่านผู้ว่าก็ได้ให้สั่งการให้ทุกสำนักงานเขตนะครับเข้าไปตรวจ Data Center ทั้ง Stand Alone แล้วก็ที่อยู่ในออฟฟิศหมดแล้วแล้วเราก็จะ

0: มีเตรียมข้อมูลนะครับเดี๋ยวจะมีแถลงวันศุกร์ด้วยนะครับว่าจะมีใช้ไฟเท่าไหร่ใช้น้ำเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ทั้งหมดในตัว49แห่งนี
1: ้สำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังจากประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 20:00 นของคืนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมในวันนี้ได้พิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตรานะครับเช้าวันนี้ที่ประชุมจึงเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27คือหมวดของงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงหรือหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีโดยนายรมดรปัญจอมสสพรรคประชาชนอภิปรายงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงบตำรวจชายแดนใต้ว่าโครงการต่ออายุสิทธิ์และปรับปรุงพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลจากโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์พร้อมประมวลผลเชื่อมโยงเพื่อการสืบสวนเชิงลึกวงเงิน 57.42 ล้านบาทซึ่งเป็นการซื้อใบอนุญาตระบบการจัดการข้อมูลของโทรศัพท์จากบริษัทเทคโนโลยีอิสราเอลซึ่งสามารถเจาะเข้าไปในโทรศัพท์มือถือและทะลวงพาสเวิร์ดได้เป็นประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานต่อผู้ต้องหาอาชญากรเทคโนโลยีแต่ถ้าจะมาใช้กับประชาชนและพลเรือนโดยเฉพาะในเขตที่มีการใช้กฎหมายพิเศษกฎอัยการศึกและพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่มีการจับกุมโดยไม่ต้องมีการตั้งข้อหาเครื่องมือพิเศษนี้สุ่มเสี่ยงมากขณะที่นายภูริวัฒน์ใจสำราญสสกทมพรรคประชาชนอภิปรายงบประมาณในส่วนของกองบินตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้ของงบประมาณโครงการปรับปรุงระบายน้ำพื้นที่กองบินตำรวจจำนวน50ล้านบาทซึ่งเมื่อไปดูรายละเอียดของโครงการพบว่ารายการปรับภูมิทัศน์โรงพักอากาศยานรวมถึงการระบบกล้องวงจรปิดตั้งข้อสังเกตเรื่องการเดินสายและมีการตั้งราคาค่าแรงและค่าวัสดุนั้นสูงกว่าราคาตลาดถึง2เท่าด้วยกันโดยขณะนี้นะครับในการประชุมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายถึงมาตรา29เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนะครับทั้งนี้ต้องจับตาดูมาตรา32ซึ่งเป็นเรื่องขององค์กรอิสระอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายโสพลซาลัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กำชับให้สมาชิกรีบเร่งในการพิจารณาเพื่อให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้เวลา 19:00 นครับ
2: ขอบคุณคุณพิษณุนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามผลการประชุมได้ในสำนักข่าวไทยทุกช่วงข่าวเลยนะคะคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศเช้าวันนี้ที่บมจ. อสมท.นะคะดร.วิภารัตน์ ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะยังมีดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้อำนวยการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการและนายเจษฎาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรคอมมูแม็กซ์ระยะที่3ภายใต้โครงการต่อยอดแซนด์บ็อกซ์นวัตกรรมการสื่อสารสำหรับนโยบายภาครัฐโดยเป็นการอบรมปิดท้ายหลักสูตรหลังตระเวนจัดหลักสูตรไปทั่วทุกภูมิภาคค่ะ
3: โจทย์สำคัญที่สุดของรัฐบาลนะครับคือทำอย่างไรให้นโยบายและนวัตกรรมเหล่านั้นส่งต่อไปถึงและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของประชาชนได้จริงจึงจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องบ่มเพาะบุคลากรเจ้าหน้าที่รัฐโดยเป้าหมายของโครงการมุ่งสร้างนวัตกรการสื่อสารทำนโยบายรัฐให้เข้าถึงประชาชนแบบเข้าใจง่ายเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารที่เข้าถึงใจประชาชนครับ
2: โดยใช้กลไกสำคัญ4ส่วนได้แก่หลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพนวัตกรรมการสื่อสารกิจกรรมสร้างเครือข่ายในรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการระดับเข้มข้นหรือ Master Class Workshop และกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมการสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะโดยหลังการอบรมจะมีการประกวดสุดยอดนวัตกรรมการสื่อสารระดับประเทศผู้สนใจติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติค่ะ
3: เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจใน9ข่าวเที่ยงกันต่อครับ

0: ากสายธารแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 นทางช่อง9กด30 28สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
1: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับแต่เราสามารถบริหารจัดการมันได้ครับก่อนลงทุนจะต้องระวังภัยหลอกลงทุนด้วยทุกครั้งนะครับผ่านทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆบุคคลใกล้ชิดต้องรู้ว่าเราลงทุนกับอะไรลงทุนกับใครผลตอบแทนเหมาะสมหรือไม่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องของการลงทุนแล้วยังต้องมีความรู้ก่อนการลงทุนและรู้เท่าทันภัยหลอกลงทุนอีกด้วยครับ
2: Festival ทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 MCHD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
6: แม่กำลังกลับนะ
7: ลืมล้างจานให้แม
6: ่ใช้นี
8: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
9: กลับมาแล้ว
10: ล้างเก่งมาก
11: สันไลเลมอนสูตรใหม
12: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
13: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: หุ้นกู้เป็นหนึ่งในทางเลือกการออมการลงทุนที่มั่นคงนะครับและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีพันจีซีเตรียมเปิดให้คุณผู้ชมจองซื้อ 14-21 กันยายนนี้พิเศษนะครับจีซีให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยจองซื้อได้ก่อนประชาชนทั่วไปติดตามได้จากรายงานครับ
1: โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญการลงทุนในวันนี้คือการส่งต่ออนาคตที่ดีให้คนรุ่นหลังบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีพันระดับสากลแกนนำธุรกิจเคมีพันของกลุ่มปตท.พร้อมเปิดโอกาสให้คุณรวมเติบโตไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์ระยะยาวมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษหรือ Specialty และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ Green and Bio ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกGC ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ระดมทุนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งต่อยอดการเติบโตวางรากฐานทางเทคโนโลยีและการผลิตยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกสร้างงานสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศหุ้นกู้ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA ลบไทยจาก Fitch Ratingประเทศไทยหมายถึงมีความน่าเชื่อถือสูงมากเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆในประเทศไทยสะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหุ้นกู้ GC เสนอขายด้วยดอกเบี้ยคงที่สูงสุดถึง 3% ต่อปีมีให้เลือกตามแผนการเงินของผู้ลงทุนรุ่นอายุ7ปีดอกเบี้ย 2.65% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ย 3% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกๆ6เดือนเริ่มต้นลงทุนง่ายๆขั้นต่ำเพียง 100,000 บาทเพื่อการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง GC ได้จัดลำดับการจองซื้ออย่างเป็นธรรมกลุ่มแรกวันที่14-15กันยายนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น PTT GC 296A กลุ่มที่2วันที่16-17กันยายนสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณและกลุ่มสุดท้ายวันที่18และ21กันยายนสำหรับประชาชนทั่วไปเปิดจองซื้อผ่าน6ธนาคารชั้นนำระหว่างวันที่14-21กันยายนนี้หุ้นกู้ GC เป็นทางเลือกการลงทุนเปลี่ยนเงินออมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพสร้างประโยชน์ให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
2: ข่าวต่างประเทศนะคะไปกันที่ฟิลิปปินส์ค่ะมีเหตุการณ์เพลิงไหม้เรือโดยสารทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนสูญหายมากกว่า80คนนับว่าเป็นอุบัติเหตุทางเรือที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งนะคะเรือลำนี้ที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันลุกไหม้อยู่ชื่อว่าเรือ MV June Aster ได้ออกเดินทางจากกรุงมะนิลานำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนมุ่งหน้าไปทางเมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเกาะปาลาวันค่ะโดยในช่วงค่ำขณะที่เกือบถึงปลายทางแล้วได้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นที่บริเวณนอกชายฝั่งประมาณ 1.2 ไมล์ทะเลจากเมืองบารังเกมาซิล่าโดยไฟได้ลุกไหม้ขึ้นโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุนี่เป็นภาพที่เรือที่อยู่บริเวณนั้นถ่ายเอาไว้ได้นะคะโดยตามภาพที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์จะเห็นว่าไฟลุกท่วมเรือจนค่อยๆจมลงไปในที่สุดค่ะ
0: หน่วยยามฝั่งนะครับได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับโดยต้องเผชิญอุปสรรคจากคลื่นลมแรงซึ่งรายงานล่าสุดนะครับช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง43คนเท่านั้นทำให้อุบัติเหตุไฟไหม้บนเรือโดยสารครั้งนี้อาจเป็นครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งเพราะจำนวนผู้ที่สูญหายสูงถึง86คนบรรดาครอบครัวและญาติมิตรของผู้สูญหายครับเฝ้าติดตามข่าวอย่างกระวนกระวายใจตลอดทั้งคืนอุบัติเหตุบนเรือโดยสารเช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในฟิลิปปินส์นะครับประเทศที่มีเกาะกว่า 7,000 เกาะซึ่งการขนส่งทางเรือมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีอื่นและยังมีความเสี่ยงด้านสภาพอากาศแต่ที่ผ่านมาครับยังมีสาเหตุจากความบกพร่องที่ขาดการบำรุงรักษาและความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมายด้วยครับ
2: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าไปดูศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสค่ะกุนซือของทีมหงแดงลิเวอร์พูลออกมายกย่องลูกทีมหลังจากที่เอาชนะแอตเลติโกมาดริดไป2-1ช่วงหน้าติดตามในข่าวกีฬากันค่ะ
3: อุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกัน ใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: มาสร้างความสมดุลและความมั่นใจในการเดินด้วยไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกตัวไม้เท้าทำจากอรูบิเดียมเกรดพรีเมียมน้ำหนักเบาพกพาสะดวกรองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมค้ำยันได้ดีฐานไม้เท้าทำจากยางพาราแท้กันลื่นมีไฟฉายส่องนำทางในที่มืดเป็นระบบ USB สามารถชาร์จได้ง่ายนึกถึงไม้เท้าพับได้ต้องนิโกนิโกเท่านั้นนิโกนิโกครับไม้เท้าช่วยพยุงและพับได้5ท่อนแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมพาได้สะดวกพับเก็บได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
6: ตัวไม้เท้าค่ะมาพร้อมไฟฉายนะคะส่องนำทางในที่มืดได้ค่ะดำจับหัวไม้เท้าผลิตจากพลาสติก ABS ค่ะฐานไม้เท้านะคะทำมาจากยางพาราแท้กันลื่นได้ดีค่ะโปรโมชั่นวันนี้ค่ะกับไม้เท้าพับได้จากนิโกนิโกค่ะจากราคาปกตินะคะ 1,200 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียงแค่990บาทเท่านั้นมีมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันค่ะสีดำสีขาวและสีโอรสค่ะแต่ถ้าหากว่าโทรเข้ามาเรารับฟรีไปเลยค่ะกับไม้เท้า2ท่อนนะคะปรับระดับได้สีดำ1ชิ้นมูลค่า790บาทค่ะพิเศษนะคะแถมไปอีกค่ะกับที่นวดศีรษะขนาดพกพามูลค่า259บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,249 บาทแต่วันนี้ราคาที่คุณจ่ายค่ะเบาๆไปเลยเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-14-3300ค่ะหรือว่าแอดมาที่ไลน์แอดแอดไซส์ช็อปมาเนียค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบล
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: ไทยประกันภัยยิ้มได้เมื่อภัยมา1484
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวกีฬากับพี่ท็อปสาเรศค่ะ
2: สวัสดีครับพี่ท็อปครับ
3: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: อีก9วันนะที่เอเชียนเกมจะเริ่มขึ้นแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่นาโกย่าญี่ปุ่นเนี่ยน้ำท่วมเลย
3: เขาบอกว่าเป็นเรนบอมครั้งแรกในรอบ136ปีของญี่ปุ่น
1: มาเลือกปีนี้
3: คือและที่สำคัญคือต้องบอกว่าโอลิมปิกเกมเมื่อปี2020โตเกียวเกมส์ญี่ปุ่นก็โดนมาแล้วคือช่วงนั้นคือโควิดคราวนี้มาโดนน้ำท่วมอีกก็หวังว่าช่วงเวลาที่เหลือจากนี้ไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีปัญหาแล้วก็การแข่งขันนี่ไม่ราบรื่นเนาะเพราะว่าเป็นเจ้าภาพทั้งทีเนี่ยญี่ปุ่น2ครั้งมหกรรมกีฬาเนี่ยสุดท้ายก็เจอแต่ปัญหาทั้งนั้นเลย
1: ครับ
3: ไปติดตามได้ในช่วงเชียร์ไทยสุดใจที่เก็บครับ

0: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: อาหารเช้าซีเรียลตราคอปอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์คอปคอป
2: เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับต้องเผชิญกับเรนบอมหรือว่าฝนตกหนักที่สุดในรอบ136ปีจนทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ครับเมื่ออังคารที่ผ่านมาขณะที่เหลือเวลาอีกเพียงแค่9วันครับก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้โดยเหตุการณ์เรนบอมครับมีการวัดปริมาณน้ำฝนได้สูงถึง 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นครับต้องประกาศเตือนภัยน้ำท่วมระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเนื่องจากปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมท้องถนนอย่างรวดเร็วครับดูจากสภาพแล้วต้องบอกว่าหนักทีเดียว
3: นี่ลงรถไฟฟ้าใต้ดิน
2: ขนาดปิดนี่ก็ยังมีทะลุเข้าไปอยู่นะฮะ
4: ครับ
2: โดยรายงานข่าวล่าสุดจากสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าพบปัญหาน้ำฝนครับรั่วซึมเข้าไปในสนามกีฬาหลายแห่งที่จะใช้ในการแข่งกีฬาเอเชียนเกมและระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในตัวเมืองนาโกย่าต้องหยุดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากน้ำทะลักเข้าสู่สถานีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแผนการเดินทางและการซ้อมของทีมกีฬาต่างๆในช่วงนี้ด้วยครับนอกจากนี้คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ยังได้สั่งอพยพนักกีฬาออกจากสถานที่พักบริเวณท่าเรือการ์เด้นฟุโตะไปยังพื้นที่ชั่วคราวปลอดภัยแล้วก่อนที่จะอนุญาตให้นักกีฬาเดินทางกลับเข้าพื้นที่หลังทางการยกเลิกคำสั่งอพยพในเวลาต่อมาซึ่งหวังว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ครับจะเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับหลังจากที่โอลิมปิกเกม2020โตเกียวเกมส์ญี่ปุ่นเองก็เจอพิษของโควิด-19 เล่นงานมาแล้วด้วยนะฮะ
3: คือมันจะมีผลต่อเรื่องของเงินที่จะเข้าญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดูการแข่งขันกีฬาด้วย
2: ไม่ว่าทีมข่าวของเราเองตอนนี้ก็ตรวจสอบสถานการณ์อย่างเข้มข้นทีเดียวเพราะว่ากลัวว่าไปถึงแล้วจะทำงานลำบากในการที่จะเดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินของญี่ปุ่นด้วยนะครับด้านนายกรัฐมนตรีครับให้กำลังใจนักกีฬาทีมชาติไทยให้คว้าชัยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีครับที่ติดภารกิจสำคัญอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์และจะเดินทางกลับถึงไทยในวันที่11กันยายนนี้โดยได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าของญี่ปุ่นโดยได้บอกว่ารัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยทุกคนที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนครับเป็นผลมาจากความขยันหมั่นเพียรความมีวินัยความตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมและการประพฤติปฏิบัติตัวความอยากเป็นนักกีฬาที่ดีมาโดยตลอดครับโดยรัฐบาลครับมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั้งประเทศซึ่งนอกจากการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาแล้วยังมีหน้าที่สำคัญคือทำหน้าที่เสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาครับต้องอยู่บนพื้นฐานความมีน้ำใจนักกีฬาเคารพกฎกติกาและให้เกียรติคู่แข่งต้องรู้จักแพ้รู้จักชนะยินดีกับผู้ชนะและให้กำลังใจผู้แพ้สิ่งที่นายกบอกมาตลอดคือทุกท่านคือบุคคลที่สำคัญคือหน้าตาและศักดิ์ศรีของประเทศนายกขอฝากกำลังใจมาเป็นการส่วนตัวเพื่อให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จด้วยครับ
3: มาถึงศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนะคะหงแดงลิเวอร์พูลผลงานดีเลย
2: ครับ
3: ไม่ตามเพื่อนไปใช่ไหม
2: ถูกนำไปก่อนแต่สามารถกลับมายิงแล้วก็แซงชนะได้2-1ก็คืออัลมาดริดเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมแข็งแกร่งจากสเปน

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลจากอังกฤษเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตแลติกจากสเปนโดยเกมนี้แอตแลติกขึ้นนำไปก่อนครับจากมาร์กอสโจเลนเต้นาทีที่17แต่ว่าลิเวอร์พูลมายิง2ประตูรวดครับจากโดมินิกซูบอสไลนาทีที่40และอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์นาทีที่50ช่วยให้ลิเวอร์พูลครับเฉือนเอาชนะไปได้2-1ประเดิมเก็บ3แต้มได้สำเร็จครับหลังจบเกมอโดนีอิลาโอรากุนซือของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองที่ทำให้ทีมออกสตาร์ทได้ไม่ดีเนื่องจากรับมือกับระบบการเล่นของคู่แข่งไม่ทันแต่ชื่นชมลูกทีมครับที่แสดงเห็นถึงจิตใจที่แข็งแกร่งรวมถึงเสียงเชียร์จากแฟนบอลที่ช่วยทำให้ทีมทำผลงานได้ดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังด้วยครับด้านเดียร์เกซิมูเอเน่ครับยอมรับว่าแอตแลติกยังมีหลายจุดที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะเกมรับที่เสียประตูมากเกินไปทีมของเขาทำผลงานได้ดีในช่วงครึ่งแรกครับแต่ว่าไม่สามารถรักษามาตรฐานเอาไว้ในการเล่นในครึ่งหลังเมื่อเกิดข้อผิดพลาดครับความรู้ดีทั้งหมดที่แสดงเห็นตลอดเกมจึงแทบไม่มีทีมจำเป็นต้องกลับไปทำงานและแก้ไขข้อบกพร่องอย่างหนักทีเดียวครับส่วนผลคู่อื่นครับบาร์เซโลนาชนะเฟยนูร์ไป5-1นัดนี้ราฟินญายิง2ประตูครับสตุตการ์ดเอาชนะไวกิ้ง3-1สปอร์ติ้งลิสบอนชนะกาลาตาซาราย3-1เปเชชนะสโลวานบาติสลาว่าครับ 6-1 เกมนี้เฟรันตอร์เลสซัดแฮตทริกแล้วก็อุสมานเดมเบเล่ยิงอีก2ประตูขณะที่นาโปลีครับแพ้อาร์เซนอลไป0-1จากประตูชัยของมาร์ตินโอเดกาดและลิเวอร์พูลครับเอาชนะแอตเลติกไปได้2-1ส่วนผลฟุตบอลคาราบาวครับเชลซีเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไปได้ถึง6-3ครับส่วนเกมคืนนี้ครับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะกลับมาลงแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งนึงครับทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจากอังกฤษเตรียมเปิดสนามโอทรัฟฟอร์ดพบกับซาบาจากอาเซอร์ไบจานในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดแรกคืนนี้เวลา20:00 นโดยปีศาจแดงภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกกลับมาลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2023หลังจบอันดับที่3พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าผลงานในลีกครับช่วงเปิดฤดูกาลยังไม่สม่ำเสมอครับเก็บได้4คะแนนจาก3นัดโดยเกมล่าสุดบุกไปเสมอกับเอเวอร์ตันมา2-2ส่วนความพร้อมเกมนี้ครับแมนยูจะไม่มีมานูเอลอูกาเต้อามาดิยาโลแล้วก็ทอมฮีตันที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่มาถึงเดือนมาไทยเดอร์ลีกครับยังต้องทดสอบความฟิตส่วนมาคัสแรดฟอร์ดกลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วรวมถึงเบนจามินเชสโกมีลุ้นลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้ครับด้านทีมซาบาครับทีมแชมป์ลีกของอาเซอร์ไบจานพนักกำลังทีมของวาดัสดาเบลัสกัสครับจะมาเดินสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังฝ่ารอบคัดเลือกมาถึง4รอบโดยทีมเยือนครับเป็นรองด้านประสบการณ์และคุณภาพผู้เล่นแต่มีจุดเด่นอยู่ที่เกมรับที่เป็นระบบแล้วก็การโต้กลับเร็วโดยมีจอร์แดนมิเคลครับกองหน้าวัย32ปีที่กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดในฤดูกาลนี้ครับทำไปแล้ว8ประตู1แอสซิสต์จากการลงสนามไป11นัดหวังสร้างเซอร์ไพรส์ในการมาเยือนโอทรัฟฟอร์ดในนัดนี้ให้ได้ครับส่วนโปรแกรมคู่อื่นครับ PSV Eindhoven พบกับชักตาร์โดเนตส์ Fenerbahce พบโรม่าโคโมพบแอบเบลาซิกสลาเวปาพบกับลองแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกพบกับโบโดกิมครับต่อกันที่ฟุตบอล U20 ชิงแชมป์โลกครับฟุตบอลหญิงทีมชาติฝรั่งเศสเอาชนะเอกวาดอร์ไปได้3-2ครับศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์นัดที่2กลุ่ม C ทีมตราไก่ฝรั่งเศสพบเอกวาดอร์เริ่มเกมเพียง10นาทีครับเอกวาดอร์ขึ้นนำไปก่อนจากเอเวอร์ลินเบอร์กอสครับโฉบเข้าไปยิงหน้าประตูในจังหวะนี้ครับแต่ว่าจากนั้นฝรั่งเศสมาได้จุดโทษครับแล้วก็เป็นจุสตินรูเก้ที่ซัดเข้าไปให้ฝรั่งเศสตีเสมอเป็น1-1ก่อนที่นาทีที่10ครับเอกวาดอร์ก็มาได้จุดโทษบ้างจากจังหวะนี้ฮะแล้วก็เป็นฟิออเรลล่าปิโก้ซัดด้วยขวาเข้าไปให้ทีมขึ้นนำอีกครั้งเป็น2-1เริ่มครึ่งหลังเพียงแค่3นาทีครับฝรั่งเศสมาตีเสมอครับจากออเดบิเซ็ตตีเสมอเป็น2-2ก่อนที่ท้ายเกมครับจะมาเป็นทางด้านของลาดิน่าลูชิมบ้าบีลอมบี้ครับมาเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยช่วยฝรั่งเศสเอาชนะไปได้3-2มี4คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงส่วนเอกวาดอร์กับกาน่ามี3คะแนนเท่ากันครับต่อกันที่กลุ่มดีกันบ้างครับญี่ปุ่นพบสหรัฐครับเกมนี้สหรัฐขึ้นนำก่อนจากไอรีแมคแคมอนโหม่งให้สหรัฐขึ้นนำในนาทีที่35ครับแต่ว่าครึ่งหลังครับญี่ปุ่นมาตีเสมอจากนัตสึมิทาโกะหลุดเข้าไปล้มตัวยิงในจังหวะนี้ครับให้ตีเสมอเป็น1-1แต่ถัดมาเพียงแค่นาทีเดียวครับสหรัฐก็นำขึ้นนำอีกครั้งครับจากอเล็กซ์บาร์ครับแปรด้วยสายเข้าไปให้ทีมขึ้นนำเป็น2-1เป็นลูกทีมจากทะลุช่องจังหวะนี้สวยงามทีเดียวครับแต่นาทีที่83ครับ โคโนฮานากามูระครับเป็นฮีโร่ซัดด้วยขวาเสียบเสาไกลสวยๆทีเดียวครับลูกนี้ครับช่วยญี่ปุ่นตีเสมอเป็น2-2มีเพิ่มเป็น4คะแนนรับรองจากฝูงตามหลังอิตาลีจากฝูงอยู่2คะแนนส่วนสหรัฐครับล้านดับที่3มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับต่อกันที่ศึกเทนนิส US Open กันบ้างครับอเลนาดิบาคีน่าจากคาซัคสถานผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จครับเทนนิส US Open ในการ

ได้2-1เซตครับ3-6 6-1และ6-4หากเขารอบรองชนะเลิศรายการนี้เป็นครั้งแรกและทำให้เธอก้าวขึ้นไปยึดตำแหน่งมือหนึ่งของโลกแทนที่อารีนาสบาเรนกาจากเบลารุสที่ต้องยุติบัลลังก์มือหนึ่งของโลกนานเอาไว้ที่99สัปดาห์ในการจัดอันดับโลกในวันจันทร์นี้ด้วยครับโดริบากิน่าจะเข้ารอบไปพบกับโกโก้กอล์ฟมือ4ของโลกและอดีตแชมป์ปี2023จากสหรัฐที่พลิกสถานการณ์กับเอาชนะมิราอันดรีวามือ5ของโลกและแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้จากรัสเซีย2-1เซต2-6 7-6 ไทเบรก9-7และ6-2ขยับเข้าใกล้การลุ้นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ของกอล์ฟครับส่วนชายเดียวอเล็กซานเดอร์ซาเวเลฟมือ2ของโลกและแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้จากเยอรมนีพบกับทางด้านของโบติกฟานเดอร์ซันชูมือ70ของโลกจากเนเธอร์แลนด์เกมนี้แม้ว่าซาเวเลฟรองแชมป์ปี2020จะตีเสียเองถึง28ครั้งแต่มาได้เกมเสิร์ฟแรกที่ทำแต้มไป 77% เอาชนะไปได้3เซตรวด6-2 7-5 และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแกรนด์สแลมทั้ง4รายการในปีนี้ครับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของซาเวเลฟครับโดยซาเวเลฟจะเข้ารอบไปพบกับคาเรนคาชานอฟมือ50ของโลกจากรัสเซียหลังจากที่อเล็กซานเดอร์บล็อกมือ34ของโลกจากเบลเยียมมีอาการบาดเจ็บต้นขาซ้ายและหลังครับจะต้องขอยอมแพ้ในเซตที่3ขณะที่คาชานอฟนำอยู่3-2เกมและนำอยู่2เซตรวดครับด้วยสกอร์6-2และ7-5ซึ่งถือเป็นการครอบรองแกรนด์สแลมครั้งที่3ของคาชานอฟด้วยครับปิดท้ายเฉลยวันนี้ไปชมคริสเตียโนโรนัลโดครับหมกประตูขึ้นนำให้อัลนาสเซอร์ก่อนที่จะเก็บชัยชนะได้สำเร็จในฟุตบอลซาอุดิโปลีครับ

0: จากพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในชีวิตสัตว์ป่าและพระราชปณิธานที่จะให้ช้างไทยได้กลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับสู่จุดเริ่มต้นของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในปีพ.ศ. 2540ก่อนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งเป็นมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเพื่อสืบสานพระราชดำริในการแก้ปัญหาช้างเลี้ยงช้างเร่ร่อนและฟื้นฟูประชากรช้างไทยให้กลับคืนสู่ผืนป่าร่วมย้อนแนวพระราชดำริและค้นหาความหมายของแนวคิดที่ว่าช้างเลี้ยงก็คือช้างป่าพร้อมรับฟังเรื่องราวจากดร.สุเมธ ตันติเวชกุลประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติที่สืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงการรักษาชีวิตของสัตว์ป่าแต่คือการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างคนช้างและป่าครับติดตามเรื่องราวแห่งพระเมตตาและการอนุรักษ์ช้างไทยได้ในรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงตอนคืนช้างสู่ไพรสืบสารพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์วันพฤหัสบดีที่10กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงทางช่อง9กด30ครับ
1: ลาท้ายข่าววันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวตามรอยพระอริยสงฆ์ที่วัดป่าศิลาอาสน์หรือวัดป่าดงหม้อทองอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหน้าฝนแห่งใหม่ค่ะเพื่อเชื่อมโยงพระพุทธศาสนาเข้ากับธรรมชาติวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ียงฝีเท้าที่ค่อยๆก้าวไปบนพื้นดินเสียงลมหายใจของช้างท่ามกลางพื้นป่าคือภาพของชีวิตที่ควรดำรงอยู่เคียงคู่กับธรรมชาติเพราะสำหรับช้างแล้วพื้นป่าไม่ใช่เพียงสถานที่อยู่อาศัยแต่คือบ้านคือแหล่งอาหารและคือพื้นที่ที่ช้างควรได้ใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณของสัตว์ป่าแต่ในช่วงเวลาหนึ่งช้างไทยจำนวนไม่น้อยกลับต้องออกจากพื้นป่าและเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจากธรรมชาติบางเชือกถูกนำไปใช้แรงงานบางเชือกเกี่ยวข้องกับการทำไม้ผิดกฎหมายขณะที่บางเชือกต้องกลายเป็นช้างเร่ร่อนอยู่กลางเมืองปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งพระราชหฤทัยห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นว่าการช่วยเหลือช้างอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ต้องทำให้ช้างได้กลับคืนไปดำรงชีวิตในพื้นที่ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของเขา

ด้วยพระราชฤทัยที่ห่วงใยสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาชีวิตสัตว์ป่าให้ดำรงอยู่ตามธรรมชาติเพราะเมื่อวิถีชีวิตของสัตว์ป่าถูกเปลี่ยนแปลงไปย่อมไม่เพียงส่งผลต่อชีวิตของสัตว์แต่ละตัวหากยังส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติในระยะยาวพระราชดำริในการแก้ปัญหาช้างไทยจึงเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาช้างที่ถูกนำไปใช้งานในการตัดไม้ผิดกฎหมายและปัญหาช้างเร่ร่อนก่อนที่จะนำไปสู่การริเริ่มโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปีพุทธศักราช2540หัวใจสำคัญของแนวพระราชดำริสะท้อนผ่านแนวคิดที่ว่าช้างเลี้ยงก็คือช้างป่าเพราะแม่ช้างบางเชือกจะเกิดและเติบโตอยู่กับมนุษย์แต่ธรรมชาติและสัญชาตญาณของความเป็นช้างยังคงอยู่ช้างจึงไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ใช้งานหากแต่เป็นสัตว์ป่าที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศการคืนช้างสู่ธรรมชาติจึงมีความหมายมากกว่าการนำช้างจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่งแต่คือการเปิดโอกาสให้ช้างได้กลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติของตนเองต่อมาในปีพุทธศักราช2545สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อสานต่อภารกิจด้านการอนุรักษ์ช้างไทยและเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2545ได้พระราชทานชื่อว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิยังสะท้อนถึงความหมายของพระราชปณิธานเป็นรูปช้างในป่าต้นโพรูปแบบลายรดน้ำสีฟ้าซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ผสานกับสีเขียวอันหมายถึงพื้นป่าและธรรมชาติพร้อมพระราชทานพระนามาภิไธยย่อสกควายไว้ใต้พระมหามงกุฎอัญเชิญสถิตไว้เบื้องบนอันมีความหมายว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นเสมือนร่มโพแห่งการอนุรักษ์ช้างไทยพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการคืนชีวิตช้างสู่ธรรมชาติ

ดังนั้นเมื่อช้างกลับคืนสู่พื้นป่าสิ่งที่กลับคืนมาพร้อมกันคือส่วนหนึ่งของความสมดุลทางธรรมชาติและนี่คือเหตุผลว่าการอนุรักษ์ช้างจึงเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พื้นป่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ทำให้การอนุรักษ์ช้างไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องจากความห่วงใยในชีวิตของสัตว์ป่าสู่แนวคิดการคืนช้างกลับสู่ธรรมชาติจากช้างที่ต้องเคยออกจากป่าสู่โอกาสที่จะได้กลับคืนสู่บ้านของตนเองและจากการดูแลช้างเพียงหนึ่งชีวิตขยายไปสู่การดูแลพื้นป่าและระบบนิเวศที่ช้างเป็นส่วนหนึ่ง

พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของการช่วยเหลือช้างไทยแต่คือเรื่องราวของความเข้าใจในธรรมชาติความเคารพต่อชีวิตและความมุ่งมั่นที่จะรักษาความสมดุลของพื้นป่าไว้ให้คงอยู่วันนี้เมื่อช้างได้ก้าวกลับเข้าสู่พื้นป่าทุกย่างก้าวของเขาจึงเปรียบเสมือนก้าวแห่งพระราชปณิธานที่ยังคงเดินต่อไปคืนช้างสู่ธรรมชาติคืนชีวิตสู่พื้นป่าสืบสานพระราชปณิธานแห่งการอนุรักษ์ให้ช้างไทยและพื้นป่าอยู่คู่กันอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อเราพูดถึงช้างไทยที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัตว์คู่บ้านคู่เมืองเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นส่วนหนึ่งของผืนป่าและระบบนิเวศที่มีความสำคัญค่ะแต่เมื่อวิถีชีวิตของช้างเปลี่ยนไปจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการที่ถูกนำไปใช้งานหรือว่ากลายเป็นช้างที่เร่ร่อนปัญหาเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยและทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาช้างไทยค่ะโดยมีพระราชประสงค์ให้ช้างได้กลับไปใช้ชีวิตตามวิถีธรรมธรรมชาติซึ่งจากพระราชดำริในครั้งนั้นได้กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในปีพุทธศักราช2540ค่ะ
0: จากโครงการที่เริ่มต้นขึ้นนะคะจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์ช้างไทยก็ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องค่ะและในปีพุทธศักราช2545พระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้มีการจัดตั้งมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติขึ้นค่ะก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญนะคะในการสานต่อพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ช้างไทยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะและในวันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะก็ได้รับเกียรติจากบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสนองพระราชดำริผ่านมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติค่ะในวันนี้เราต้องขอต้อนรับดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติค่ะสวัสดีค่ะท่านดร.ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: กราบขอบพระคุณท่านดร.มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเราและเมื่อพูดถึงช้างไทยค่ะท่านดร.คะพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญอะไรและทรงมีพระราชดำริที่เล็งเห็นถึงปัญหาของช้างไทยจึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ขึ้นมาคะ
2: ข้อจริงว่าความสนใจพระไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงนั้นเราคงได้ยินประโยคนะครับว่าพระเจ้าอยู่ก็เป็นน้ำท่านจะเป็นป่า
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะนั้นคำว่าป่านั้นมันไม่ใช่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างเดียวนะครับมันมีชีวิตอยู่ในนั้นด้วยคือสัตว์นานาชนิดเนี่ยเพราะนั้นประกอบส่วนไปถึงมีป่าที่สมบูรณ์แล้วก็ทราบอยู่แล้วนะครับช้างก็ถูกยิงถูกฆ่าถูกอะไรเอานำมาใช้งานนะครับเก็บลูกมาใช้เอาแม่ฆ่าไปอะไรต่ออะไรต่างๆนี่ก็มีเพราะว่าที่ค่อนข้างจะน่าเป็นห่วงอ่
1: ะ
2: ก็มีความสนพระทัยและทรงห่วงใยเช่นเดียวกับสัตว์อื่นเหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่าช่วงระยะเวลาที่เสด็จประพาสไปในต่างจังหวัดในที่ต่างๆนั้นจะมีรายการแทรกคือปล่อยสัตว์จะเป็นไก่ฟ้าพญาลอจะเป็นนกหายากจะเป็นอะไรแล้วหนึ่งในนั้นคือช้าง
1: น
2: ะครับก็ทรงปล่อยไปถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยนะครับปล่อยไปล่วงหน้าเลยคือช้างที่อยู่ในมือของชาวบ้านทั้งหลายแหล่นี้นะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นโครงการเดียวในโลกนะเพราะว่าเมื่อเราไปดูงานต่างๆแล้วจะศรีลังกาจะแอฟริกาจะอะไรก็แล้วแต่นั้นเขาเอาลูกช้างป่ากลับคืนป่าแต่ของเราเนี่ยเอาช้างที่เกิดขึ้นมาในมือมนุษย์เนี่ยนะครับมาปรับสภาพแล้วเอากลับคืนสู่ป่านะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในสี่พระราชกิจในด้านนี้นั้นเป็นแกนเป็นครั้งแรกในโลกเลย
1: แ
2: ล้วทำสำเร็จด้วยนี่ต่อมาก็ทำไมมูลนิธิถึงตั้งขึ้นมาสาเหตุย้อนกลับไปตอนพรินซ์ฟิลิปเสด็จประพาสเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นพระราชกาคันตุก
1: ะ
2: ส่วนพระองค์เนี่ยได้เห็นช้างอยู่ในโรงช้างอะไรต่ออะไรต่างๆก็ประทับใจมากก่อนไปเนี่ยเราต้องเตือนความจำนิดนึงตอนนั้นพรินซ์ฟิลิปเนี่ยเป็นประธานขององค์การ World Wildlife Fund นะครับองค์การอนุรักษ์สัตว์เนี่ยก็ถวายเงินจำนวนหนึ่งนะครับถวายเงินจำนวนหนึ่งให้ตั้งมูลนิธิถวายแล้วก็มาขอ World Wildlife Fund ก็มาขอร้องให้ผมเนี่ยไปเป็นประธานของมูลนิธินี้นะครับเราก็ทำมาหมดแล้ววัวควายไก่เป็ดอะไรเหลือช้างนี่ยังไม่ได้ทำก็เลยรับปากก็สนุกดีนะครับก็ขอพระบรมราชานุญาตตั้งมูลนิธิแล้วก็ขอพระราชทานตราด้วยนะตราที่ผมใส่ที่อาจจะเห็นว่าพระราชทานพระนามมาพิไทยย่อสองกอบอกไว้นะครับแล้วก็ดำเนินกิจกรรมตามที่พระองค์ท่านได้ทรงทำดำเนินการมาก่อนอันนี้ก็ถือเป็นการสืบสานนะครับต่อยอดจากพระองค์ท่านเลย วิธีการของเราเราก็จะระดมทุนมาหรืออะไรมานะครับแล้วก็ไปกว้านซื้อช้างที่เดินตามถนนเนี่ยต้องทำงานดึกทำงานเดินนะครับแล้วต้องสูดไอเสียไอเป็นวัณโรคเป็นอะไรกันเกือบหมดเลยนะครับน่าสงสารมากเพราะก็เจ้าของก็ต้องหากินอะนะครับต้องคนเป็นอยู่เรากว้านซื้อหมดเลยทีนี้จะไปปล่อยที่ไหนมันยุ่งยากตอนนี้นะครับไม่ใช่นึกว่าจะปล่อยช้างเป็นปีที่ว่างไปปล่อยนะครับมันก็ต้องปล่อยในป่าป่าก็เป็นที่ราชการนั้นเราก็เลยมี MOU นะครับเซ็นสัญญาระหว่างกรมอุทยานกับทางด้านเราเนี่ยนะครับกำหนดพื้นที่ให้ปล่อยเราก็ได้มา3แห่งด้วยกันที่ดอยผาเมืองที่ลำปางนะครับอันที่2คือซับลังกาที่ลพบุรีแห่งที่3คือภูพานนะครับตรงบริเวณพระราชนิเวศพอดีเราก็เริ่มขออะไรล่ะขอบริจาคจากหน่วยงานต่างๆก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับการไฟฟ้านี่บริจาค 6-7 ตัวนะครับเราเรียกตัวเพราะอะไรเชือกหลุดจากตัวแล้ว
0: เชือกหลุดจากตัวแล้ว
2: นะครับสมัยก่อนที่เรียกเป็นเชือกเพราะเราพันธนาการเขาอยู
3: ่
2: เราเขามาใช้งานตอนนี้เราให้อิสระภาพเขาไปเขากลับคืนมาเป็นตัวเหมือนสัตว์ทั่วไปนะครับแล้วปล่อยมาเรื่อยเลยนะครับตั้งแต่ปี2000มูลนิธิตั้งในวันที่9สิงหาคม2545นะครับเราปล่อยจนกระทั่งปี2559วันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินที่เบสเสด็จจากเราไปไม่น่าเชื่อนะครับเราปล่อยมา101ตัวเราทำเงียบๆไม่ได้ประกาศอะไรนะครับเลี่ยลายไปได้รับการสนับสนุนไปแล้วก็ไปกว้านหาช้างที่ถูกใช้งานอย่างหนักๆทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ปล่อยไป3แห่งด้วยกันที่แห่งแรกรู้สึก

0: เริ่มที่ดอยผาเมืองก่อนนะครับเวลานี้ดอยผาเมืองมีประมาณสัก41ตัวมั้งนะครับ41ตัวแล้วก็ที่ซับลังกาลุบุรีมีประมาณเกือบ70ตัวนะครับ6 9ตัวอะไรประมาณนั้นส่วนภูพานนั้นไปปล่อย2ตัวแล้วก็ปล่อยระยะหลายปีมาแล้วนะครับตอนนี้ล้มไปหมดแล้วเหลือตัวเดียว
1: ที่ภูพาน
0: ที่ภูพานถ้าหากไม่เอาตัวผู้เข้าไปอีกจะสูญพันธุ์เลยในไม่ช้าเนี่ยอันนี้ก็ฝากกรมอุทยานด้วยจะเสนอไปแล้วเพราะเรามีเยอะแยะมากเลยนะครับแล้วเราอยากจะเปลี่ยนเคลื่อนย้ายช้างด้วยเพราะว่าพอฝูงใหญ่ๆอยู่รวมกันเนี่ยผสมกันภายในฝูงเองทำให้เกิดด้อยลักษณะขึ้นมาถ้าเป็นไปได้เราจะกระจายนะครับมันจะได้ไปผสมที่อื่นบ้างอะไรบ้างภูพานนี้เป็นปัญหาค้างอยู่เราก็มีช้างพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายจากนะครับจากลำปางก็ได้ที่ลพบุรีก็ได้ไปที่ภูพานนะครับเวลานี้สิ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและถือเป็นความสำเร็จนะครับอย่างมากก็คือว่าตอน10ปีแรกแปลกมากนะครับเราปรับสภาพประมาณปี2ปีปล่อยเข้าไปเขาดูรงชีวิตอยู่ได้อย่างสบายเลยนะครับปรับสภาพเป็นช้างป่าโดยสิ้นเชิงเลยแต่ไม่มีลูก
1: อยู่ในป่าได้แต่ว่าไม่ได้
0: ไม่มีลูกเลยนะครับเราก็เป็นโครงการนี้สงสัยคงจะต่อยอดไม่ได้สืบสานไม่ได
1: ้
0: ทำไมไม่มีลูกเข้าใจว่าคงจะมีสภาวะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมอะไรต่ออะไรต่างๆแต่พอหลังจาก10ปีนี่โอ้นับไม่ทันวันนี้ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกได้กลับมาเกือบ50มั้ง
1: โอ
0: ้ออกเป็นว่าเล่นเลยนะครับแต่แล้วก็แปลกมากเวลาเขามีลูกเขาเอามาให้เราดูนะครับเอามาที่ชายป่าแล้วก็ดูแล้วก็อยากรู้ว่าเป็นลูกของตัวไหนอยากได้เลือดก
1: ็
0: นะครับเราจะรู้เพราะก่อนปล่อยนั้นเราฝังชิปเราตรวจเลือกอะไรต่ออะไรหมดนะครับเขาไม่ยอมให้เข้าใกล้แสดงว่าความเป็นช้างป่าความวิญญาณป่านั้นเขาเข้ามา
1: คือ
0: เข้ามาให้ดูแล้วเสร็จแล้วก็เอาเข้าป่าไปเลยนะครับเป็นต้นซึ่งเวลานี้ออกที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ในนานโผล่มาทีเราก็นับที่ก็เปลี่ยนเสร็จก็ยังคงสภาพกับบางเกือบ70 80 100ก็ล้มไปตามวาระนะครับเพราะอายุเท่าคนละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอ60กว่ากรามฟันชุดที่5เขามี5ชุด
1: ค่ะ
0: นะครับช้างทีละ10ปี10ปี10ปีพอปีที่60ก็หมายความว่าชุดสุดท้ายแล้วพอฟันหลุดมาเมื่อไหร่ก็
1: สิ้นอายุไขตามธรรมชาติของเรา
0: เป็นธรรมชาติที่แปลกมาก
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ยินคำว่าโครงการเปลี่ยนเชือกให้เป็นตัวค่ะท่านดร.ค่ะอยากจะให้อธิบายขยายความตรงนี้สักเล็กน้อยค่ะเพราะว่าหลายๆคนสนใจในเรื่องของความหมายคำว่าเชือกและคำว่าตัวทำไมทางมูลนิธิถึงเรียกว่าเป็นตัวคะ
0: ที่แรกที่เราได้เรียนให้ทราบเนี่ยว่าไปในสิ่งที่เราไม่ค่อยรู้มาก่อนเราเรียนรู้อะไรเยอะเลยนะครับก็ไปที่พเนียดคล้องช้างที่อุทยานเราก็เห็นก็เป็นยังไงก็เห็นลูกงูช้างเยอะมากนะครับเขาตอดมาเป็นฝูงสมัยโบราณนี่มาเป็นหลายร้อยทีหลายร้อยเลยทีนี้เวลาเขาซื้อขายกันเนี่ยก็หมดปัญญาที่จะไปชี้จะเอาตัวนู้นตัวนี้อะไรต่ออะไรนี่เจ้าของแต่ละคนก็จะผูกเชือกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พันธนาการมาแล้วก็มารวมกันไว้นี่จะซื้อขีดตัวก็นับที่ปลายเชือก
1: ปลายเชือกเอาน
0: ะนับเชือกพอโอเคซื้อค่าเชือกนะก็หมายว่าโยไป5ตัว
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้ได้รับความบอกเล่ามาอย่างนั้นก็เลยเรียกเชือกเชือกเชือกตลอดเลยก็หมายความว่าช้างอยู่ในอาณัติของเราจะใช้ประโยชน์ในเรื่องการเป็นพาหนะไปสู้รบไปไม่รู้ครับสารพัดช้างสมัยก่อนนี้มันไม่มีนะครับก็ใช้ช้างเป็นเหมือนม้าเหมือนวัวควายอะไรอะไรก็มีนะครับก็ถึงได้จัดระดับช้างไว้เป็นสัตว์พาหนะ
1: ค่ะ
0: ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นลักษณะนั้นไม่ใช่ช้างป่าเลยเนี่ยครับตอนเราก็มาดั้งคิดบอกเอ๊ะโครงการเรานี่ปลดพันธนาการเขาให้อิสรภาพคืนอิสรภาพเขาเพราะฉะนั้นเราเลยใช้มาตัวเปลี่ยนเชือกเป็นตัว
1: ความหมายลึกซึ้งมากเลยค่ะ
0: ให้สื่อไปทีแรกคนมาซักถามเอ๊ะมันต่างกันตรงไหนเราก็นั่งอธิบายไปอย่างเงี้ยนะครับก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้มีความรู้สึกในการดำเนินการได้ ความปิติด้วยนะครับได้กุศลด้วย

0: คือคำเดียวแต่ว่าสะท้อนในความรู้สึกของการปลดพันธนาการจากเชือกไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งพระราชดำริค่ะด็อกเตอร์คะเรื่องของคำที่ว่าช้างเลี้ยงก็คือช้างป่าซึ่งเป็นพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคำนี้มีความหมายในการต่อยอดการอนุรักษ์ยังไงคะด็อกเตอร
1: ์จริงช้างที่อยู่ในมือของเราแถวสุรินทร์แถวอะไรแต่อะไรต้นตระกูลเราก็มาจากป่าเท่านั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสวนเลือกสวนไร่นาอะไรแต่อะไรเราสังเกตสิครับต้นไม้ที่เราทำสวนทุกอย่างเราก็เอามาจากป่าเท่านั้นเลย
0: ค่ะนะครับไม่ได้มีช้างที่มาเลี้ยง
1: แต่ว่าคนโลกเนี่ยนะครับจะว่าตัวต้นไม้ก็ดีอะไรก็ดีแทนที่ไปเดินเก็บมันยุ่งยากลำบากก็มารวมไว้ที่แห่งหนึ่งแล้วเรียกว่าสวนนะครับเพราะนั้นถ้าป่านี่เขามีครบทุกอย่างอย่างที่สมเด็จพระสังฆาธิเบศรปลูกป่าต้องปลูกป่าสามอย่างเพราะป่าเขาจะให้ประโยชน์สามอย่างด้วยกันเขาให้อาหารแล้วนะครับเขาให
0: ้เ
1: ครื่องมือเครื่องใช้สำหรับสร้างบ้านสร้างช่องแล้วก็ให้พลังงานเพราะสมัยก่อนนี้แก๊สไม่มีนะครับก็ต้องเผาฟืนเผาป่าแล้วให้ครบชีวิตเลยเดี๋ยวนี้คนเราโลภไปเราก็ไม่เอาอะเอาแต่ละอย่างมาปลูกรวมกันก็เลยเหลืออย่างเดียวนะครับเป็นพืชเชิงเดียวน
0: ะ
1: ถ้าราคาตกก็เจ๊งไปเลยนะครับอะไรมากระทบทิศกันไปนะแต่ว่ามีหลายอย่างนี่มันจะช่วยกันเอื้อกันสัตว์ก็เหมือนกันครับก็มีวงจรชีวิตที่หมดนะครับอย่างช้างเนี่ยเราเห็นผิวเผินบอกเขาทำลายป่าแต่จริงเขาปลูกป่านะครับที่แรกผมก็ไม่เชื่อผมก็ไปสังเกตดูนะครับปรากฏว่าเขากินตรงนี้แล้วก็เดินไป20กิโลแล้วไปถ่ายเราทำง่ายๆเลยเราก็ให้เจ้าหน้าที่ได้ไปเอามูลช้างมากองไว้เมื่อที่เวทพักอะไรโอ้โหต้นไม้นานาชนิดเพราะเป็นปุ๋ยเป็นอะไรเสร็จช้างเข้าไปก็ถ่ายไปปลูกไปเรื่อยเพราะว่าใบเนี่ยถ้าอยู่ใต้ต้นมันไม่ขึ้นเพราะไม่โดนแสงอาทิตย์ไม่โดนอะไรต่ออะไรเขาเจอถ่ายเถาวันที่หุ้มต้นไม้เนี่ยนะครับเขาดึงถาวันออกเขาลื้อถาวันมาอะไรต่ออะไรด้วยนะครับเพราะนั้นผมก็เลยประมวลเอานะครับอันนี้ก็มีการพิสูจน์อย่างแน่ชัดช้างที่ถูกไฟช็อตเนี่ยเขานึกว่าสายไฟเนี่ยเป็นเถาวัลย
0: ์
1: นะครับเราคาดการณ์ว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยพยายามดึงโดยสัญชาตญาณเขาอ่ะเขาเจออะไรลุงลังเนี่ยเขาจะเลาะออก
0: ค
1: ่ะแล้วเขาก็โดนไฟช็อตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยยิ่งอยู่กับช้างแล้วศึกษามีความลึกซึ้งอะไรต่ออะไรต่างๆนะครับแล้วพอเขาจะมีเรื่องสวนกลับด้วยคือความฉลาดด้วยเราเอาเขาไม่ค่อยอยู่
0: หมายถึงช้างใช่ไหมคะ
2: ความเป็นตัวของตัวเอง
1: การเกิดเรื่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวก็ไปสวนก็ยินสวนก็เป็นลูกที่เขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับไม่ใช่มนุษย์เป็นทุกที่เขาแน่นอนที่สุดนะครับแบบว่าช้างตัวเดิมก็คือสัตว์ป่าก็แน่นอนนะครับพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเท่านั้นแหละเราไปเอาพื้นที่ป่ามาเป็นสวนแล้วก็กลับมาที่เดิมของเขามันก็เลยขึ้นมาแล้วก็เป็นเราพยายามนะครับอย่างที่สำนักงานนี้เรากั้นรั้วไฟฟ้าเลยแต่อีกด้านหนึ่งกั้นรั้วไฟฟ้าแบบไม่ใช่มาตรฐานความงบประมาณของเราหมดนะครับได้มาตรฐานแล้วก็กันอยู
0: ่อ
1: ีกอันหนึ่งก็ใช้โซล่านะครับแล้วก็กั้นแบบจำลองเขาโดนไฟช็อตปั๊บเขาสะดุ้งเขาถอยออกไปหายไปสักวันหนึ่งเขาจะขบวนกลับมาเราติดกล้องCCTVไว้นะถือฟืนมาคนละดุน ปลาใส่รั้ว
0: นี่คือการความฉลาด
1: ฉลาดมากปลาใส่รั้วจนรั้วโคตรไปที่กุยบุรีเหมือนกันแล้วกุยบุรีเหมือนกันเขาแก้ปัญหาได้อะไรแต่ละได้ทุกบาทจะจันมากเขาตั้งปัญหาเจอปัญหาเขาไปนั่งคบคิดไปทำเวิร์กช็อปหรืออะไรไม่รู้
0: ไม่ถึงกลับมาได้พร้อมกับคุณหารือกัน
1: แล้วเขาหาทางแก้จนได้แล้วบางทีช่องว่างของลวดไฟฟ้าเนี่ยก็จะงวงไปผักในตรงที่ว่างเห็นชัดเจนเลยนะครับที่ทีวีถ่ายไว้เนี่ยจนกระทั่งเสาล้มแล้วก็เดินข้าม
0: ค่ะเป็นการเรียนรู้โดยธรรมชาติของเขาจริงๆนะคะปกช้างจึงเป็นสัตว์ที่ฉลาดและเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยอย่างช้างเลี้ยงหรือว่าช้างเนี้ย
1: ทุกก่อนนี้ธงชาติเราเนี่ยมีช้างนะครับก่อนที่มาเป็นทรงธงไตรโลกสามสีได้เป็นรูปช้างมาก่อนแสดงเราให้ความสำคัญนะครับในนาฬิกาเมือง
0: นะคะคือในมุมของก่อนที่จะปล่อยช้างสู่ป่าอย่างเงี้ยค่ะมูลนิธิเองก็ต้องมีการดูแลแล้วก็เตรียมความพร้อมด้วยในเรื่องของทั้งงบประมาณเองก็ดีแล้วก็ทรัพยากรบุคคลอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องเตรียมความพร้อมมากขนาดไหนก่อนที่จะปล่อยออก

0: ไปอะคะ
1: ก็หนึ่งแน่ก็แน่นอนนะครับเรื่องงบประมาณเพราะว่าไม่มีเงินนี่จะคิดฝันยังไงมันก็คงทำไม่สำเร็จเราก็เปิดเนี่ยนะครับพอใครรู้ว่าเป็นรายการการกุศลอย่างนี้แล้วคิดดูสิครับปล่อยช้างนี่มันโอกาสยากเลยเกินที่จะทำนะครับปล่อยนกปล่อยอะไรปล่อยปลาอะไรพอไว้แต่ปล่อยช้างนี่มันโอกาสนะครับแล้วองค์กรใหญ่ๆแล้วก็ไปขายความคิดนี้พอก็รู้ว่าเป็นโครงการที่จะทำให้ชีวิตกลับคืนมาสู่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอะไรก็ทุกคนก็บริจาค กันเพราะนั้นได้จากบริจาคทั้งหมดเลยนะครับประการที่สองสิ่งยุ่งยากคือว่าไม่ใช่ว่ามาถึงได้ปุ๊บก็ตัดเชือกเสร็จแล้วปล่อยเข้าไปจะต้องมีสภาวะที่จะ
2: ปรับสภาพ
1: ตัวเนี่ยนะครับให้จากบ้านเนี่ยเวลาป่านี่เราต้องสังเกตสังกาอะไรต่างๆขึ้นมาและเราต้องคิดถึงคนด้วยซื้อช้างหนึ่งตัวนี่คนตกงานเลยหนึ่งคนแล้วนะควานช้างเพราะนั้นเลยไม่จ้างควานเวลาเรามองเรามัวมองบูรณาการหมดนะครับเวลานี้ที่ทรัพยากรก็ดีที่อะไรเรามีควานอยู่หลายสิบคนเลยแล้วจ้างไว้หมดนะครับจ้างไว้หมดนี่ระหว่างปรับอะไรต่ออะไรต่างๆนี้เราก็ค่อยจับแยกเรื่องผูกโซ่ให้ยาวขึ้นอะไรต่ออะไรขึ้นนะครับให้เขาปรับจนกระทั่งเราแน่ใจเราค่อยปล่อยไปที่แรกเขาก็ไปมาก่อนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก
2: ็ต้องปล่อย
1: ไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นนั้นว่าเชือกหลุดไป
2: โดย
1: สิ้นเชิง
2: นะ
1: ครับคืนอิสรภาพของเขาทีนี้ก็บางคนว่ามันก็มีปัญหาว่าตอนนี้เราหยุดปี59เพราะพื้นที่ไม่พอแล้วเราช้างเติมไปอาหารมันไม่พ
2: อ
1: สัดส่วนระหว่างจำนวนช้างกับจำนวนทรัพยากรที่จะเลี้ยงดูอะไรต่ออะไรต่างๆนี่มันเกิดความไม่สมดุลเราก็หยุดแล้วก็คิดว่า100ตัวพอแล้วแล้วก็มีเริ่มมีลูกเรื่องกระบวนการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยเราก็มุ่งเน้นอีกอันนึงก็บางคนว่าเราให้ทุนทางสัตวแพทย์เนี่ยไปทำด็อกเตอร์ทางด้านช้างเพราะช้างสัตว์ใหญ่นี่ไม่ค่อยมีใครอยากเรียนนะครับหาลูกค้ายากช่วยรักษาสัตว์เล็กๆนี่เปิดคลินิกได้อะไรได้คลินิกช้างเนี่ยใครจะชู้นะครับผมเราก็ให้ทุนนะครับมีคุณหมอตอนนั้นคนสนใจนะครับต้องแล้วแปลกประหลาดนะบ้านเราช้างเต็มแต่เวลาทำ PhD ต้องไปทำเมืองนอกซึ่งไม่มีช้างเลยซึ่งก็แปลกนิดนะครับเราก็ไปมีการเซ็นเอ็มโอยูนอกจากเรากับอุทยานแล้วเรามีข้อตกลงกับคณะสัตวแพทย์ที่มช.ที่เชียงใหม่เพราะว่าทางเหนือช้างเยอะ
2: ๆ
1: นะครับแล้วก็ตอนนี้จะเน้นไปในเรื่องงานรีเสิร์ชงานวิจัยเกี่ยวกับช้างอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยพวกความรู้ต่างๆเรายังขาดอยู่เยอะนะครับเราก็สนับสนุนให้กองให้ทุนไปศึกษาให้อะไรต่ออะไรไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำในปัจจุบันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูแลช้างต่อไปด้วยแล้วก็ที่สมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระพันปีหลวงได้ปล่อยไปนั้นรู้สึกจะเหลือตัวหรือตอนตัวที่แก่มากแล้วนะครับเราก็ดูแลเอามารวมไปดูแลเราต่อไปด้วยเลยนอกนั้นเราก็จะไปมีตั้งเป็นศูนย์เรียนรู
2: ้
1: นะครับเกี่ยวกับช้างที่ทรัพย์ลังกาเนี่ยเพื่อเอิญตั้งอุทยานมีที่เหลือให้ที่ไว้ที่หนึ่งเราคิดว่าเอ๊ะการเข้าไปดูช้างในป่านั้นบางทีเขาอยู่ยานหน้าฝนนี่เข้าไม่ได้เลยนะครับหน้าแล้งก็เอารถ4 wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อเข้าไปนะครับก็เปิดเหมือนไปล่าการมองเห็นได้ไปล่าค่านะครับไม่ว่าล่าถ่ายก็รูปอะไรก็ตื่นเต้นเดี๋ยวแต่ว่าพอหน้าฝนบางหน้าเข้าไม่ได้เลยแล้วก็มีพื้นที่ประมาณสัก30ไร่ได้เราก็จำลองธรรมชาติตรงนั้นขึ้นมาแล้วตั้งศูนย์เรียนรู้ในนั้นใครสนใจจะเข้าไปมีตำรับตำรามีโปสเตอร์มีวิดีทัศน์แสดงให้เห็นนะครับกิจกรรมเด็กเล็กนักเรียนอะไรเข้ามาเรียนได้แล้วพื้นที่ว่างนั้นเราก็เลยปั้นช้างไปนะปั้นช้างที่จากเราไปแล้วทุกช้างตัวทั้งตัวมีชื่อหมดนะมี
2: ชื่อหมด
1: ตัวไหนล้มไปอะไรไปแล้วก็จำลองแล้วให้อยู่ในสภาพเหมือนจริงเลยอะไรเกิดขึ้นครับช้างจริงมาผลักให้ล้ม
2: ความฉลาดของเขา
0: เขาก็นึกว่าเพื่อนเขา
1: ตรงไหนมาคุยด้วยแล้วช้างนั้นไม่คุยด้วยโมโหเรื่องอะไรไม่รู้นะครับผลักล้มเป็นตัวอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก
2: ็
1: เปิดโอกาสนะครับถ้าเข้าไม่ได้เราก็มีศูนย์เรียนรู้ที่ทรัพย์ลังกาปากทางเข้าเลยแล้วก็ได้มีผู้การคุณนะครับบริจาคเงินมาแล้วเราก็ทำเรื่องการโชว์วิดีทัศน์เล่าเรื่องราวโปสเตอร์อะไรต่างๆ ก็สรุปว่า

0: โครงการนี้ย้ำอีกทีเป็นโครงการแรกของโลกเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วแต่ละคนก็ไม่เชื่อหรอกว่าจะเอาช้างบ้านเข้าไปอยู่ช้างป่าแล้วก็จะอยู่รอดปรากฏว่าเขาอยู่รอดพิสูจน์ได
1: ้
0: นะครับเพราะไม่ใช่ตัว2ตัวเท่าที่เราปล่อย
2: เป็นร้อยตัว
0: ตัวนะครับ
2: 101ตัว
0: 101ตัว
2: ค่ะ
0: แล้วก็ระหว่างที่ปล่อยนั้นกรมสมเด็จพระเทพกษัตริย์ไปปล่อย2ครั้ง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับท่านหญิงชวนวรีก็รู้จะปล่อยครั้งหนึ่ง
2: ค่ะ
0: นะครับก็เจ้านายเข้ามานะครับทำกิจกรรมด้วยก็น่ารักมากก่อนปล่อยก็ลดน้ำพรมน้ำนะครับพระพุทธมนต์หรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
0: ให้พรก็ให้ช้างแล้วก็เดินช้างเดินเข้าป่า มันเป็นภาพที่นะครับเป็นภาพที่ประทับใจมาก
2: เป็นการส่งช้างกลับคืนสู่บ้านที่แท้จริงของเขาเพราะว่านอกจากจะมีการในเรื่องของการปรับสภาพช้างต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพป่าแล้วค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านดร.ได้เล่ามาว่าก็จะมีการทำพิธีด้วยนะคะทำพิธีต่างๆก็เป็นเหมือนกับภาพให้ความผูกพันระหว่างช้างกับมนุษย์ก็ยังคงอยู่ต่อไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
2: ค่ะ
0: เพราะวัฒนธรรมประเพณีมิติต่างๆนี่มันจะต้องนะครับผสมผสานกันเพราะอย่างพวกเราเอาควานช้างมาเขาก็มีความเชื่อเขาบางอย่างนะครับซึ่งเราก็ต้องสนองตอบเขาไว้มันก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วตัวเองแล้วต้องปรับหาเขาปรับหาเราไม่ใช่เอาเทคโนโลยีเข้าไปหรืออะไรเข้าไปอย่างเดียวนะครับชีวิตมนุษย์ประกอบด้วยมิตินะครับหลายๆมิติเวลาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบริต้องดูให้ครบเลย
2: ค่ะ
0: นะครับแต่ละแห่งก็มีประเพณีของเขา
2: ค่ะก็อย่างที่ท่านดร.บอกจริงๆนะคะเพราะว่าไหนๆก็เคยมีโอกาสลงพื้นที่ไปในหมู่บ้านช้างเลี้ยงอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: ควานช้างเนี่ยใช้เวลาทั้งชีวิตในการดูแลช้างหนึ่งเชือกที่ยังต้องใช้คำว่าเป็นเชือกเพราะว่ายังไม่ได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจริงๆเราก็ยังมีพิธีมากมายนะผ่านการใช้เชือกประกำอะไรอย่างเงี้ยนะคะของแต่ละพื้นที
1: ่
2: แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจนะคะเห็นว่านอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นถึงเรื่องของช้างเช่นเดียวกันมีภาพที่น่าประทับใจของทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นนั่งบนหลังช้าง
0: เป็นการสั่งงานโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องช้างเลยที่คุยบุรี
2: ค
0: ุยบุรีคนได้รับข่าวนะครับก็มีช้างถูกวางยาทางเพราะว่าไปเข้าไปในไร่สับปะรดอะไรต่างต่างเกิดเรื่องเกิดราวความขัดแย้งระหว่างพวกนักทำฝ่ายทำเกษตรนะช้างก็เข้ามาพระองค์ท่านก็ใช้หลักการง่ายๆนะครับว่าช้างเนี่ยถ้ามีความสมบูรณ์อยู่ในป่าแล้วก็ไม่ออกมาหรอกที่เขาออกมาเพราะเขาอดอยากหรืออะไรต่ออะไรต่างๆงานชิ้นแรกที่ลงไปจะสร้างแหล่งน้ำในป่าให้ได
2: ้
0: นะครับเราก็ประสานกับกรมชลประทานกรมอุทยานไปสร้างแหล่งน้ำเล็กๆให้กระจายไปทั่วเลยแล้วความอุดมสมบูรณ์ของป่านี่มันก็ต้องมีเพราะช้างกินว
2: ัน
0: ละ200กิโลเลยกิน
2: มากมาย
0: มหาศาลเพราะนั้นต้องมีพืชอะไรขึ้นมาทดแทนเราก็มีตั้งแต่ประสานกับตำรวจชนนะครับเวลาเขาเห็นต้องบินตรวจการฝากเมล็ดพันธุ์ไปโปรยเถอ
2: ะ
0: เล่นทุกวิถีทางเลยนะครับทุกไปผลสุดท้ายพอข้างในมีความสมบูรณ์มีความน้ำสำคัญมากเลยนะก็ช้างนี่เขาสะอาดมากน
2: ะ
0: เขาต้องอาบน้ำทุกวันเหมือนคนเลยนะครับวันไหนน้ำไม่ได้อาบนี่ก็จะหงุดหงิดยิ่งช้างบ้านเนี่ยนะครับวันไหนไม่อาบน้ำใช้งานก็ไม่ได้แล้วไม่ยอมทำงานเลยนะครับก็เหมือนกันช้างป่าเขาลงเล่นน้ำกับช้างนี่เป็นของคู่กันพอมีน้ำเสร็จมีอะไรเสร็จเนี่ยความขัดแย้งก็ลดลงไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นเวลาแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาเลยนะครับอ่านปัญหาให้ออกอันนี้สมเด็จพระราชการที่เบสก็เลยรับสั่งให้ทำเราก็ไปทำแล้ววันนี้ก็ไม่มีข่าวและอีกอันต้องเตือนนะครับที่กุยบุรีเนี่ยช้างออกมาเพราะความเมตตาของมนุษย์ที่ผิดหลัก
2: ค่ะยังไง
0: คือก็บอกช้างอดอยาก
2: ค่ะ
0: ก็มีผู้ใจบุญคนทุนทานไปเลี้ยลายไปซื้ออ้อยซื้อกล้วยเกลืออะไรไม่รู้แล้วก็ผลหมากรากไม้เอาใส่รถเสพล้อไป
2: เอาไปให้
0: คนรุ่นแหมเมตตาสัตว์จะมาเลี้ยไรก็จะซื้อกันไปอะไรกันไปนี่รถตัวก็เข้าไปในป่าไม่ได้ก็ไปเทไว้ที่ชายป่า
2: ก็ใกล้ๆชุมชน
0: พอมาถึงปั๊บช้างเขาก็มาผมก็ได้ริมรถตัวครั้ง

0: สองครั้ง
1: ค
0: นได้เวลาปั๊บก็มาเข้าคิวรอเลยบุฟเฟ่จะมา
1: แล้วจะเป็นเหมือนกัน
0: ทำให้ช้างเสียช้างครับขออ้อนวอนเถอ
1: ะ
0: ความเมตตาบางครั้งเนี่ยนะครับผิดหลักวิชาการเวลานี้ที่สำนักงานผมก็ได้ข่าวว่ามีการดำเนินการอย่างนั้นต้องห้ามกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับบางทีเห็นแล้วสนุกอะมันช้างมาได้รูปนะครับได
1: ้
0: นะครับได้เห็นถ่ายรูปด้วยอะไรต่ออะไรเจ้าหน้าที่ของเราก็สนุกด้วยแล้วมีคนมาเที่ยวมาเที่ยวแต่มันผิดวัตถุประสงค์เราเนี่ยครับเวลาปล่อยช้างนี่เขาจะไม่ยุ่งไม่เป็นเล่นกับเขาอีกเลยนะครับหมายความว่าเมื่อเชือกหลุดจากตัวแล้วให้เขาหลุดไปจริงๆแม้กระทั่งพันธะทางใจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ต้องเตือนกันบางทีก็หลงแล้วบอกอุ้ยชอบเอาตัวนั้นมาให้ดูเดี๋ยวที่ตัวนี้มันผิดหลักการนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไปด้วย
2: ผิดธรรมชาติที่เราจะปล่อยเขาไปแล้ว
1: ใช่
3: ค่ะเพราะว่าอย่างใดก็ตามช้างป่าก็คือช้างป่านะคะก็ให้เขาได้ใช้ชีวิตตามวิถีของเขานะคะและถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะศึกษาในเรื่องของช้างมากยิ่งขึ้นก็ไปที่ศูนย์การเรียนร
0: ู้ก็ไปได้เลยศูนย์เรียนรู้ที่สับลังกาเนี่ยนะครับ
3: สับลังกา
0: เราเปิดเปิดแบบไม่มีวิธีตองไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรแต่อะไรแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับนะครับแล้วก็มีวิธีทัศน์อะไรแต่อะไรอยากจะดูหรืออยากจะสัมมนาสัมมเนินมีห้องประชุมเล็กๆอะไรแต่อะไรให้หมดแล้วที่สำคัญคือภูมิประเทศรอบๆจูนนั้นเราจำลองแล้วมีจะมีช้างยืนนะครับแล้วก็มีชื่อทุกตัวมีตัวตนเคยมีตัวตนถึงแม้เขาจากเราแล้วก็สร้างเป็นรูปสอนไว้นะครับ
2: ค่ะก็เป็นทั้งความทรงจำของเจ้าหน้าที่เองด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันจะได้เห็นถึงหลังจากที่มีโครงการแล้วมีช้างจำนวนกี่เชือกที่ได้เป็นตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในโครงการนี้เองค่ะท่านดร.สิ่งที่คนรุ่นใหม่ในคนปัจจุบันเนี่ยจะได้เรียนรู้จากพระราชดำริการคืนช้างสู่ธรรมชาติคืออะไรคะ
0: ผมว่าวงจรชีวิตมันต้องครบถ้วนนะครับเพราะว่าถ้าวงจรมันหักไปหรืออะไรหักไปเนี่ยมันจะเสียหายทั้งระบบเลยเวลานี้สัตว์สูญพันธุ์ไปเกือบจะนับเป็นนาทีได้นะครับเป็นนาทีนี่สูญไปเท่าไหร่แล้วนะช้างไม่น่าเชื่อเราไม่เข้าใจเองนะครับบางทีเราบอกเราเรียกด่านช้าง
3: ค่ะ
0: เพราะว่าพูดง่ายๆว่าไฮเวย์ของสัตว์
2: คือที่ของ
0: ตัวเล็กๆฝ่าไม่ได้แต่ช้างก็เดินไปก่อนเลยเป็นช่องไว
3: ้
0: เก่งกวางอะไรก็เดินตามไปนะครับเราบอกว่าเขากินทิ้งกินกว้างหักกิ่งไม้ข้างบนมากินหน่อยแล้วก็ทิ้งไว
3: ้
0: ว่าแท้ที่จริงเขาเลี้ยง
2: เก
0: ่งกวางกระต่ายที่อยู่ข้างล่างไปด้วยนะครับเขาเอื้อกันในความสัมพันธ์ทั้งนี้ต้นไม้ล้มตึงเสร็จผูกพังเสร็จก็มีหนอนมากินนกมากินหนอนเนื้อสัตว์จะมดจะกินนกอีกทีวงจรชีวิตมันครบหมดด
3: ึ
0: งอะไรออกมาถ้าตัวหนึ่งนี่วงจรมันขาดมันสลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญอย่าว่าแต่ช้างเลยครับทุกแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆทั้งตัวหนึ่งแล้วอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เวลานี้เราก็สูญไปเยอะแล้วนะครับทำให้ชีวิตของเราไม่เคยความสมบูรณ์ขึ้นเลยนะครับดินน้ำลมไฟมันเป็นหนึ่งคือชีวิตเรา
2: ทุกอย่างคือชีวิตจริงๆ
3: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีหมดนะครับ
2: เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
0: เกี่ยวข้องสัมพันธ์
2: คือมันไม่ใช่แค่เรื่องของช้างเท่านั้นแต่ว่าเพราะว่าพอมันคือชีวิตที่แล้วก็ท้ายที่สุด
0: คือคำว่าชีวิตมันเด็กสมัยนี้ต้องสื่อไปให้น้องๆสมัยนี้ด้วยนะครับอย่าไปดูว่ามันสิ่งแวดล้อมมันแวดล้อมตัวเราไม่ใช่
3: ค่ะ
0: เวลานี้เราอยู่ใต้พื้นดินแวดล้อมน้ำเนี่ยมาจากเราก็ต้องดื่มทุกวันข้าวทุกเม็ดเนี่ยมาจากดินผักทุกใบเนื้อทุกชิ้นนะครับมันต้องดินน้ำลมไฟเท่านั้นเลยจะไปบอกว่าของนอกตัวได้ยังไงนะครับถ้ามันแย่เวลานี้ออกไปก็ยังไง PM 2.5
3: ใช
0: ่
3: ค่ะ
0: แล้วใครสร้างครับ PM 2.5 มีใครสร้างก็เราเองสร้างแล้วเราก็สูดเข้าไป
3: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นให้ดูแลนะครับดูแลดินน้ำลมไฟสัตว์ป่าทุกอย่างคือชีวิตเราแม่น้ำเราอยู่กรุงเทพแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าพระยามาจากไหนแล้วครับก็ปิงวังยมน่านถ้าปิงวังยมน่านที่ไหนก็ต้นตอป่าต้นน้ำลำตาลถ้าข้างบนตายข้างล่าง
3: ก็อยู่ไม่ได้ค่ะ
0: อยู่ไม่ได
3: ้ค่ะ
0: อยู่ไม่ได้
3: ฝนเข้าใจแล้วในเรื่องของการอนุรักษ์ช้างการปล่อยช้างสู่ป่าสู่ธรรมชาติมันไม่ใช่แค่การอนุรักษ์ช้างอย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมคะแต่มันคือการเอื้อต่อชีวิตมนุษย์พวก

0: เราด้วยถ้าหากว่าป่ากลับมาสมบูรณ์กลับมาที่อยู่ในความสมดุลของธรรมชาติเราก็จะอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสงบสุขเช่นกันนี่คือพระราชวิสัยทัศน์ของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็รวมไปถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วย
1: ทุกพระองค์เลยครับ
0: พระองค์
1: แล้ววันนี้ภาษาศัพท์สมัยใหม่คือทำยังไงให้แผ่นดินเกิดความยั่งยืน
0: ค่ะ
1: ไม่ต้องไปเหอ SDGs ได้เจอแล้วกับที่ช่วยรับสั่งมานานแล้วนะครับเราสงใช้เวลา70ปีแต่การทนุถนอมให้แผ่นดินยังอยู่แผ่นดินไม่ใช่นามธรรมนะครับแผ่นดินน้ำลมไฟปัจจัยต่างๆรอบๆตัวมันต้องสมบูรณ์ที่ไหนสมบูรณ์แล้วก็มีกินมีใช้มีอยู่นะครับชีวิตก็อยู่รอด
2: ค่ะในวันนี้รายการสืบสานพระราชปณิธานและสำหรับคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้ฟังเราจะสามารถสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านยังไงได้บ้างคะโดยเฉพาะในเรื่องของช้างไทยค่ะ
1: ก็หนึ่งสำหรับช้างนี่ตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าในส่วนของมูลนิธิเราก็หยุดปล่อยแล้วเพราะไม่มีพื้นที่นะครับถ้าใครสนใจก็หมายความว่าลองดูที่ชีวิตเขาเป็นอย่างไรเวลานี้ช้างที่ อยู่ในมือของประชาชนที่มาหากินถ้ามีใครสนใจเขาอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่มีเงินมาเลี้ยงช้างอยู่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะคนเลี้ยงช้างช้างเลี้ยงคนอ่ะนะครับเพราะนั้นเอาละไม่ปล่อยเข้าป่าก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในปางในอะไรต่ออะไรก็ดูแลเขาหน่อย
0: ค่ะ
1: นะครับดูแลเขาหน่อยให้อิสรภาพเขาหน่อยเพราะเอาเขามาขังเขามาอะไรต่ออะไรให้พื้นที่ใหญ่ยังไงก็มันก็ไม่ใช่ธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูแลเขาเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะช้างไม่ว่าจะอะไรต่างๆรอบๆตัวแล้วมีความหมายกับตัวเราทั้งสิ้นเลยนะครับเพราะนั้นให้ความสำคัญให้ความทนุถนอมอะไรที่มันสูญไปก็พยายามฟื้นฟูกลับมามันไม่สายแล้วครับเราจำเป็นต้องทำด้วยมิฉะนั้นเราจะไม่สามารถจะยกของที่เสียหายแล้วให้ลูกเราต่อเราต้องยกแผ่นดินเราต้องยกน้ำเราต้องลุกเป็นน้ำทุกสายมันต้องปูภูเขาเราจะยกในสภาพนี้ให้ลูกเราเลย
0: ค่ะ
1: แล้วลูกเขาก็ต้องเนี่ยความยั่งยืนในความหมายอย่างนั้นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นไปเรื่อยๆพระบาทเจ้าอยู่หัวแสดงให้เราดูแล้วสมเด็จพระนางเจ้าแสดงให้ดูตัวนี้พันปีหลวงแสดงให้ดูแล้วเราเพียงแต่ทำต่อเวลานี้ท่านก็ไม่ประทับอยู่กับเราแล้วแต่บทเรียนท่านทิ้งไว้อย่างมากมายก่ายกองขอเพียงแต่ว่าเราปฏิบัติตามนั้นชีวิตเราก็จะนะครับประสบกับคำว่าประโยชน์สุขใช่ไหมเพื่อประโยชน์สุขแก่มาชนชาวสยามคำว่าประโยชน์สุขนี่สำคัญ
0: สำคัญมากจริงๆและหลังจากที่เราได้ฟังที่ท่านดร.ได้พูดในวันนี้นะคะแน่นอนว่าไม่มากก็น้อยเราก็จะต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปนะคะค่ะเพื่อความยั่งยืนของพวกเราด้วยค่ะกว่า20ปีของการก่อตั้งมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ความสำเร็จของการนำช้างนะคะกลับคืนสู่ผืนป่าเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมองเห็นคุณค่าของทุกชีวิตค่ะและทรงต้องการให้สัตว์ป่าได้ดำรงชีวิตตามวิถีธรรมชาติอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านดร.สุเมธตันติเวชกุลนะคะกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
2: เรื่องราวที่เราได้ฟังวันนี้มีคุณค่าอย่างมากเลยนะคะเราก็จะเห็นว่าเรื่องของช้างไม่ใช่แค่ช้างอย่างเดียวจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติทำให้เห็นว่าเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ได้แค่เรื่องของการรักษาชีวิตของสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ว่าเรายังรักษาความสัมพันธ์ของคนช้างแล้วก็รวมทั้งผืนป่าและทุกครั้งที่ช้างกลับคืนสู่ธรรมชาตินี่คืออีกก้าวสำคัญของการสืบสานพระราชปณิธานให้ผืนป่ายังคงอยู่เป็นบ้านของสัตว์ป่าและไม่ใช่แค่ช้างเท่านั้นเลยนะคะของพวกเราทุกคนได้ซ้ำไปนะคะแล้วกลับมาพบกันนะคะกับรายการต่อยอดสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงในโอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ตลอดเรื่องราวของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาตินอกจากได้มองเห็นภาพของช้างที่ก้าวกลับคืนสู่พื้นป่าแต่แท้ที่จริงแล้วทุกย่างก้าวของช้างหนึ่งตัวกำลังบอกเล่าเรื่องราวของพระราชาฤทัยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยในทุกชีวิตและพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงมุ่งหวังให้ช้างไทยได้กลับคืนสู่ธรรมชาติได้มีบ้านได้มีพื้นป่าและได้ดำรงชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นจากพระราชดำริที่เริ่มต้นขึ้นมาหลายปีก่อนวันนี้นะคะพระราชปณิธานนั้นยังคงเดินทางต่อไปไม่เพียงผ่านการคืนช้างกลับสู่ธรรมชาติแต่ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้การถ่ายทอดความเข้าใจและการปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ผ่านศูนย์การเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศสถานที่เหล่านี้เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงผู้คนกับช้างเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ว่าช้างไม่ใช่เพียงสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยแต่ช้างคือส่วนหนึ่งของพื้นป่าและพื้นป่าก็คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดนะคะอาจไม่ใช่เพียงจำนวนช้างที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติหากคือการที่พระราชปณิธานหนึ่งได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้ปฏิบัติงานในวันนี้ไปสู่คนรุ่นใหม่ในวันข้างหน้าเพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนไม่ได้เกิดขึ้นจากการดูแลช้างเพียงหนึ่งชีวิตแต่เกิดจากการทำให้ผู้คนเข้าใจว่าเหตุใดเราจึงต้องดูแลรักษาช้างเหตุใดเราจึงต้องรักษาป่าและเหตุใดเราจึงต้องรักษาธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นต่อไป
1: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

จากพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยสู่พื้นป่าทั้งพื้นและจากคนรุ่นหนึ่งสู่หัวใจของคนรุ่นใหม่วันนี้นะคะช้างอาจกำลังก้าวกลับคืนสู่พื้นป่าแต่พระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำลังเดินทางต่อไปในหัวใจของคนไทยเพื่อให้ช้างไทยยังคงอยู่คู่พื้นป่าเพื่อให้พื้นป่ายังคงเป็นบ้านของสัตว์ป่าและเพื่อให้ความรักความเข้าใจและการอนุรักษ์ธรรมชาติยังคงส่งต่ออย่างไม่มีวันสิ้นสุด

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ปลาอินทรีคุณภาพที่ผ่านการดองสดทันทีบนเรือและกระบวนการแปรรูปที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมกว่า100ปี
2: ผ่านการดองเค็มนะคะในปริมาณที่เหมาะสมค่ะไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งทำให้ตัวของเนื้อปลายังคงนุ่มคงความสดคุณภาพไว้และมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
1: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวขนาด1กิโลฟรีครับกับน้ำพริกปลาอินทรีเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งหมดนี้ราคารวม 1,099 บาทแต่วันนี้ราคาพิเศษเหลือเพียง890บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะต้องบอกว่าวันนี้กลิ่นของเรานี่คือหอมฟุ้งเลยนะคะเพราะว่าด้านหน้านี้ค่ะรู้แล้วแต่เป็นเมนูที่ทำมาจากปลาอินทรีเค็มค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมิค่ะจากแบรนด์หอมปลาอินทรีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค
3: ุ
4: ณภูมิครับมาเลยครับปลาอินทรีของเรากับหอมปลาอินทรีเนี่ยมันอร่อยยังไงแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มขนาด1กิโลนะครับตัวหนึ่งเนี่ย1กิโลของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่เป็นปลาอินทรีหอมแท้ๆดองเกลือบนเรือไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับ
0: อ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอะคะ
5: ครับก็คือปลาอินทรีเค็มเนี่ยมี2แบบคือปลาเค็มธรรมดาหลังจากที่ได้ปลาสดแล้วเนี่ยก็เอาไปแช่น้ำแข็งก่อนแล้วค่อยมาทำเค็มทีหลังแบบนั้นปลาเค็มธรรมดาของเราเนี่ยคือปลาอินทรีหอมที่หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับดองเกลือบนเรือทันทีเลยใช้แล้วเวลาในการดองเนี่ย 5-10 วันแล้วก็เข้ามาที่สถานที่ผลิตของผม
0: อย่างนี้รสสัมผัสมันจะแตกต่างหรือว่าความอร่อยแตกต่างกันไหมคะ
5: จุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือเรื่องของความหอมและความเค็มที่กำลังดีครับเนื้อจะนิ่มจะไม่แข็งกระด้าง
3: ครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของแบรนด์หอมปลาอินทรีนะครับตัวนี้เนี่ยเราทำมานานหรือยังครับ
5: ครับก็คือกรรมวิธีการผลิตแบบนี้นะครับมีมานานเป็นร้อยปีแล้วครับแต่ว่าของผมเนี่ยก็คือรุ่นคุณปู่เนี่ยก็นับไปที่ประมาณสัก50ปีครับ
3: โอ้เป็นทุกรุ่นต่อรุ่น
0: ครับใช่ค่ะแต่ว่าของเรานี่ก็คือเอามาผลิตทำแบรนด์ขึ้นมาแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมได้ไปทั้งตัวแบบนี้คือตัวใหญ่ยักษ์เลยนะ
3: คุ้มจริงๆวันนี้ใครที่ชอบทานปลาอินทรีแล้วมาแบบแพคเกจิ้งแบบโหดูสวยงามแล้วราคาพิเศษด้วยกับทางช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: วันนี้ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรี1ตัวใหญ่ๆแบบ1กิโลที่คุณจะได้ไปแล้วยังจะได้ในตัวของน้ำพริกปลาอินทรีเค็มขนาด60กรัมอีก1กระปุกนะครับเซตนี้ 1,099 บาทไม่ต้องจ่ายราคาเดียวครับ890บาทรีบโทรด่วนเลยที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไลน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
0: ค่ะทีนี้คุณภูมิค่ะมาพูดถึงคุณภาพของการผลิตหน่อยค่ะ
5: ครับก็หลังจากที่เราได้ปลามาแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่สถานผลิตของผมก็คือเอามาล้างกำหนดเวลาเพื่อให้ความเค็มของทุกตัวเนี่ยเท่ากันครับหลังจากที่ล้างได้ที่แล้วนะครับก็นำไปตากในโรงตากที่ป้องกันฝุ่นและแมลง
0: นี่ไง คือว่าหลายๆบ้านเนี่ยเขาจะเป็นภาพจำเน
3: า
0: ะ
3: จำ
0: ว่าปกติเนี่ยปลาเค็มเขาก็จะวางบนเข่งวางบนพื้นบ้างล่ะแล้วก็เอามุ้งครอบแต่ว่าอันนี้นะคะมั่นใจคุณภาพได้เลยเขามีโรงงานผลิตผลิตโรงงานแบบว่ามีคุณภาพอย่างดีจนได้รับรางวัลเลย
5: ครับก็ปัจจุบันก็ได้รับรางวัล Oil Quality Award ปี2024ครับผม
3: ครับผมโมนี่การันตีแล้วเป็นสินค้า O-top นะจริงๆแล้วปลาเนี่ยมาจากทางด้านของอ่าวไทยที่ประจวบ
5: ใช่ครับ
3: ผมรับรองได้ว่าตรงนั้นอร่อยแน่นอนนะครับแต่คราวนี้มาดูเรื่องของแพคเกจจิ้งดูตรงนี้ก่อนนี่เขาซีลออกมา
0: ดีเลยนะ
3: เป็นอย่างดีน
0: ี่คือไม่มีกลิ่นเค็มรอดออกมาเลย
3: นะครับนี่คือปลาตัวใหญ่ๆขนาด1กิโล1ตัวแล้วยังไม่พอครับนี่ครับดูแพคเกจจิ้งของเขาให้มาโหดูสวยงามนะมันมีบอกเลยนะเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมแปรรูปด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้านหลังครับวิธีเก็บรักษาคุณสามารถเก็บในอุณหภูมิปกติได้1เดือนนะครับสามารถเก็บในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ช่องฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงมีเมนูแนะนำต่างๆที่สามารถเอาไปประกอบอาหารได้เยอะมากๆเลยครับ
0: แล้วก็สำหรับแบรนด์นี้เขาไม่ใส่วัตถุกันเสียเพราะฉะนั้นนะคะแนะนำคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่บอกว่าอยู่แต่บ้านอยากจะมีเมนูอร่อยอร่อยบ้างโทรสั่งกันได้เลยติดตู้เย็นไว้สั่งปุ๊บส่งหน้าบ้านแกะออกมาเข้าตู้เย็นได้เลยช่องฟรีซก็ได้
3: ถูกต้องแล้วก็ยืนยันนะ

0: ผมชอบมากเอาไว้เป็นของฝากได้ด้วยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของเมนูนะครับที่เมื่อกี้นี้บอกแล้วนะครับว่าเป็นเมนูทำได้หลากหลายตัวนี้เป็นข้าวผัดใช่ไหมเป็นข้าวผัดเป็นปลาอินทรีนะครับอันนี้ปลาอินทรีเค็มอันนี้เป็นเมนูทำง่ายแต่ตัวนี้ครับทีเด็ด
1: นี่ไงคุณชิม
0: ขออนุญาต
1: คือต้องบอกว่า

0: าวก็มีรสชาตินัวนัวหอมหอมเค็มเค็ม
1: ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: นี่นะทานแบบนี้กินแบบสดๆเลย
0: คุณรอตะก้องเราด้วยแป๊บ
1: น
0: ึง
1: นี่นะนี่นะได้ไหมได้ไหมนี่กลิ่นหอมมากพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วผมกินเลยนะ
0: ค่ะอ่ะเป็นยังไงคะ
1: ม
0: ันจะเป็นความเค็มอ่อน
1: ๆใช่แล้วก็แค่น้ำแข็งมา
0: ไม่เราคือจะบอกนะว่าปกติเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนอ่ะทำปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยกลิ่นมันจะตลบอบอวลคือกลิ่นเค็มนะแต่อันเนี้ยกลิ่นอ่ะมันเป็นกลิ่นหอม
1: ใช่
0: มันไม่ใช่กลิ่นเค็มอ่ะ
1: ครับผมอันนี้แบบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านเราสามารถทำฉีกมาแล้วคลุกกับข้าวทานได้เลยนะมันไม่ได้เค็มจนเกินไป
0: ถูกต้องเลยนะคะหรือว่าจะเมนูอื่นๆก็ได้
2: คร
0: ับ
2: อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่เด็กๆก็ทานได้ครับเป็นหมูสับนึ่งปลาอินทรีเค็มครับ
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตประจำบ้าน
1: ครับผม
0: เนาะหรือว่าบ้านไหนที่บอกว่าอยากฟิวชั่นหน่อย
1: เอ้ยนี่ได้เลย
0: สปาเกตตี้นี่ปลาอินทรีเค็ม
1: ครับผมอ่ะต่อไปเป็นแบบฟิวชั่นหน่อย
0: ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยไม่คิดว่าจะสามารถเอาส่วนเนี้ยมาทำเป็นน้ำพริกได
1: ้ครับ
0: คือส่วนหัว
2: ครับ
0: ก็คือเป็นหล่นปลาอินทรีเค็มนะคะใช้ส่วนหัวมาทำ
2: ใช่ครับใช้ส่วนหัวในการต้มกะทินะครับ
0: อ๋อเห็นไหมว่าทั้งตัวที่เขาให้ไปอ่ะใช้งานได้แล้วก็ทำให้เป็นเมนูอร่อยอร่อยได้
1: แล้วยังไม่พอตัวน้ำพริกปลาอินทรีของเขาอันนี้พี่แอมเปิดดูซิว่ากลิ่นเป็นยังไงหอมขนาดไหน
0: ท
1: ุ
0: กคนค่ะอยากจะให้ดูตัวนี้ที่คุณจะได้ไปนะอยู่ในเซตเลยนะคะให้ดูก่อนให้ดูเดี๋ยวจะดม
1: เป็นไงบ้าง
0: หอมมาก
1: หอมมาก
0: ช
1: ิ
0: มได้ไหม
1: ชิมขออนุญาตชิมนิดนึง
0: เอาแตงกวาดีกว่ารสชาติจะได้กลางกลางจ้วงตรงนี้เลย
1: อยากให้ความหอมของปลาอินทรีของเราเนี่ยทะลุจอไปได้เลยนะอันนี้ต้องบอกว่าหอมกำลังดีลองชิมเลยจ้า
0: ไปแล้วนะ
1: มาเลยจ้ะนี่กินกับพวกผักกินพวกอะไรเป็นยังไงบ้างกลมกล่อมนะ
0: อร่อย
1: อร่อยนะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้ววันนี้นะครับหลายๆคนที่ดูอยู่แล้วอยากอร่อยแบบนี้สามารถเก็บไว้ได้ตั้งนานนะรวมไปถึงเรื่องของทำได้หลายเมนูนะครับรีบโทรด่วนเลยเพราะว่าซื้อไป
0: อร่อยแน่นอนค่ะ
1: ปลาอินทรีเค็มตาหอมปลาอินทรีนะครับ1ตัวใหญ่แบบนี้1กิโล

0: ายฝากแบรนด์ของเราหน่อยค่ะ
1: ครับครับก็ของเราเนี่ยคือปลายสีหอมที่เราตั้งใจทำให้เป็นปลายสีหอมแบบคุณภาพคร
0: ับ
1: ครับก็ด้วยกรรมวิธีการดองแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยครับสู่สถานที่ผลิตที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอยากจะฝากสินค้าตัวนี้ให้กับผู้บริโภคได้รับประทานกันครับ
0: เป็นปลาสดจากทะเลประจวบส่งตรงจากประจวบเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะใครที่บอกว่าอยากจะได้ปลาเค็มอร่อยอร่อยเป็นปลาอินทรีเค็มเค็มนะคะตราหอมปลาอินทรีต้องยี่ห้อนี
2: ้
0: นอนแล้วก็นี่มาซิลแบบนี้ย้ำหน่อยพี่ทิวค่ะเก็บรักษายังไง
2: เก็บรักษานะครับในอุณหภูมิปกตินะครับ1เดือนนะครับแช่ในตู้เย็นได้6เดือนแล้วก็ฟรีซได้อีก1ปีรวมไปถึงเป็นของฝากเอาไปแบบนี้หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากๆนะครับที่มาแบ่งความอร่อยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณครับเอาล่ะหมดแล้วลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนรีบโทรให้ทันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถูกจับข้อหายักยอกเงินวัดให้สีกาคนสนิทกว่า92ล้านบาทเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาตำรวจนิมนต์รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับมีการจัดเตรียมชุดขาวเข้าไปภายในโบสถ์ของวัดและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าอดีตหลวงพ่อโชตยอมรับในสิ่งที่กระทําในส่วนของเรื่องปัญหาด้านการเงินหรือเรื่องผู้หญิงทางคณะสงฆ์ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือมีข้อมูลอะไรส่วนความเป็นพระได้สิ้นสุดลงแล้วต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจความคืบหน้าสุนัขพิษบูกัดเจ้าของเสียชีวิตเจ้าหน้าที่บริการรับส่งสัตว์มารับใจแอนออกจากบ้านหลังเกิดเหตุไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ก่อนส่งคืนเจ้าของเดิมที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเผยว่าใจแอนป่วยเป็นมะเร็งไม่เคยมีพฤติกรรมดุร้ายมีเห่าและอาการฟึดฟัดบ้างบางครั้งส่วนปมเหตุอาจเกิดจากความร้อนจนทำให้หงุดหงิดส่วนผลชันสูตรเหยื่อสุนัขพิษบูขย่ำเสียชีวิตจากบาดแผลชะกันทั่วใบหน้าลำคอโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าพบร่องรอยถูกกัดลึกถึงกระดูกจนแตกขณะที่ครอบครัวรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบึงทองหลางท่ามกลางความโศกเศร้ากำหนดสวดพระอภิธรรมศพ3วันและชาปนกิจวันที่13กันยายนสภาพของเรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ที่ถูกเพลิงไหม้กลางทะเลขณะนำผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนจากกรุงมะนิลาสู่เกาะปาลาวันเหตุเกิดคืนวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนจนถึงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ยังรายงานว่ามีผู้สูญหายไปถึง86คนโดยได้ช่วยเหลือคนบนเรือมาได้เพียง43คนเท่านั้นจากประสบการณ์ในอดีตที่เคยเกิดอุบัติเหตุทางเรือเช่นนี้บ่อยครั้งในฟิลิปปินส์การติดตามและตรวจสอบจำนวนผู้โดยสารบนเรือเป็นเรื่องยากที่จะระบุได้อย่างชัดเจนเพราะความบกพร่องในการบันทึกโดยบางครั้งจำนวนคนบนเรืออาจจะมากหรือน้อยกว่าความเป็นจริงโดยเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าตัวเลขสูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาซามิฮัวปีอดีตกัปตันทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลและทัชดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางถึงประเทศไทยแล้วเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ด้วยการลงวิ่ง5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยหลังเดินทางถึงประเทศไทยฮูเปียและดาวีเตรียมปรากฏตัวร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานในวันที่11กันยายนณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานสำหรับฮูเปียถือเป็นหนึ่งในขวัญใจตลอดการของแฟนหงแดงที่ค้าแข้งในถิ่นแอนฟิลด์ยาวนานถึง10ปีลงสนาม464นัดยิง35ประตูและเป็นกำลังสำคัญของทีมชูสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2005ติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้อีกครั้งในเวลาประมาณ15นาฬิกาสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับหลังตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำกำลังเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุ66ปี

0: ช่ดอก
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
3: ถ้าคุณแค่ไม่อยากกลับไปโรงงานว่านกวนงั้นก็ไม่ต้องกลับพวกเราเปลี่ยนร้านก็ได้แล้วนี
4: ่ผมจะไปไหนได้อีก
3: ฝูหยงชางเสนอค่าแรง3

0: เท่าดึงคุณไปทางนั้น
1: บ้าไปแล้วเหรอผมแซ่ว่านผมจะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง
0: แล้วพวกเขาเห็นคุณเป็นคนในครอบครัวเหรอ
1: ใช่พ่อลูกตัดขาดกันไม่ได้พี่น้องตัดขาดกันก็ไม่ได
0: ้พี่น้องพวกนั้นของคุณน้องเล็กคุณเอาแต่สำมะเลเทเมาส่วนพี่รองคุณยิ่งเลวขุดหลุมให้คุณแล้วก็พี่ใหญ่คุณรู้ว่าคุณถูกใส่ร้ายก็ไม่ตัดสินความยุติธรรมให้คุณ
1: เขาไม่ได้ไล่ผมออกไปเขารู้ดีว่าผมถูกใส่ร้าย
0: รู้ดีแล้วมีประโยชน์อะไรล่ะในเมื่อรู้ว่าพี่รองคุณใส่ร้ายคุณควรแจ้งความจับเขา
1: คุณอย่ายุแยงตะแคงรั่วนะ
0: ฉันไม่ได้ยุแยงนะพวกเขาล้วนรังแกคุณรังแกที่คุณซื่อเกินไปล้วนเห็นคุณเป็นคนอ่อนแอมีแต่คนที่ยังโง่อยู่อย่างนี
1: ้หุบปาก
0: คุณตบฉันอีกแล้วคุณจะเล่นเร็ว
1: คุณทำอะไรค
0: ุ
1: ณทำอะไรมันเจ็บนะคุณตีผมเหรอคุณกล้าตีผมเหรอคุณกล้าตีผมเหรอคุณจะตีให้ตายตีให้ตายเลยตีให้ตายตีให้ตายตีให้ตาย
0: คุณตีฉันถ้าจะทำให้คิดได้เงินก็ตีเลย
1: ขอโทษนะเสี่ยวอิงผมขอโทษผมขอโทษลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นผมขอโทษนะเสี่ยวอิงนะมานั่งลงก่อนผมขอโทษนะเสี่ยวอิงผมรับปากคุณผมจะปรับปรุงตัวผมไม่ไปฝูหยงช้างผมเอายาฟกช้ำมาให้นะ
2: คนเยอะจังเลยค่ะ
3: ของปูพื้นทั้งนั้นไม่เข้าตาเลยสักนิด
2: ใช่สีซ้อรองตาพี่อยู่สูงมากอยู่บนหัวอะไรก็ไม่เข้าตาทั้งนั้น
3: ถูกต้องวันนี้ฉันยอมลดตัวลงมาเดินตลาดนัดกับทุกคน
4: ซื้อภาพเขียนไหมครับ
5: ตลาดนั้นก็มีของดีของมัน
4: มาดูสิครับ
5: จ๊ะดูสิภาพเขียนสวยงามมาก
6: แม่คะวันนั้นแม่สอนหนูอ่านกวีถังใจกตัญญูของลูกดั่งต้นหญ้าพระคุณมารดาดั่งตะวันภาพเขียนนี่ดีไหมคะ
5: ดีสิ
6: ถ้างั้นหนูจะซื้อกลับไปวาดได้ไหมคะ
5: อืม
4: ขอบคุณครับ
3: โอ้ยทำไมมีกลิ่นประเค็มน่ะคิดว่าจะได้กลิ่นแต่ตอนอยู่บ้านคิดไม่ถึงที่นี่ก็ได้กลิ่นด้วย
2: ซอรองอย่าพูดแบบนี้สิบ้านแม่ซอสามเมื่อก่อนขายปลาเค็มก็จริงแต่หลังแต่งเข้าตระกูลว่านก็มีเงินให้ที่บ้านไม่ต้องขายปลาเค็มแล้วทำไมต้องว่าตัวเขามีกลิ่นปลาเค็มด้วย
3: จมูกเธอตันหรือไงกลิ่นปลาเค็มแรงขนาดนี้ไม่ได้กลิ่นหรือไง
7: คุณนายรองทางนั้นมีปลาเค็มขายจริงๆค่ะ
3: คุณปลาเค็มขายไงอ่ะ
8: ฝั่งซ้ายปลาเค็มหอมฝั่งขวาปลาเค็มธรรมดาคุณอยากซื้อแบบไหน
3: โอ้ยที่นี่แมลงวันเยอะจังเลยเอ้าลุงคนนี้นี่ลุงเองเหรอ
2: ตายแล้วซอสามทำไมพ่อพี่น่าสงสารแบบนี้มาขายปลาเค็มอีกแล้ว
6: เอ้ยเขาเป็นคุณพ่อไอ้หญิงสามเหรอ
5: คุณลุงไม่เจอกันนานเลยนะ
8: เออใช่
2: โอ้เอ้ยน่าสงสารจังร้อนแบบนี้ยังต้องออกมาตั้งแผงขายปลาเค็ม
3: ซ้อสามของเราไม่ดีกับลุงหรือเปล่า
8: ไม่ใช่นะเสี่ยวหญิงของเราทั้งกตัญญูและเป็นเด็กดีเขาให้เงินเราทุกเดือนเลย
2: งั้นเขาก็ให้น้อยเกินไปนะสิน
3: ั่นสิน้องสามอยู่บ้านไม่ยอมทำงานซ้อสามจะมีเงินมาให้บ้านพ่อบ้านแม่ได้ไง
5: ส่งลูกโคกันได้แล้วนะ
2: ไม่ใช่นะเราแค่เป็นห่วงคุณลุงเอง
3: ใช่แล้วเออคุณลุงคุณไม่รักษาหน้าตัวเองก็ควรรักษาหน้าตระกูลว่านถ้าคนก็รู้ว่าญาติดองตระกูลว่านขายปลาเค็มแล้วก็น่าอายจะตายไป
2: นั่นสิน่าอายเหมือนคำโบราณที่ว่าเปลือยก้นแบกลงศพนั่นแหละน่าขายน่าจะตาย
3: เห็นด้วย
5: พอได้แล้วพวกเธอสองคนกลับไปรีบไปสิ
2: ค่ะ
3: เถ้าเอ้ย
2: ไม่ถูกเหม็นปลาเค็ม
5: คุณลุงคะงั้นฉันขอกลับก่อนนะคุยกับซ้อสามตามสบายนะคะ
8: กลับ

0: ธอกลับไปก่อนเถอะ
1: ดูแล้วค่ะคุณนายสาม
0: พ่อทำไมถึงกลับไปขายของล่ะ
2: กลับไปก่อนเถอะ
0: แล้วแม่ล่ะ
3: แม่เป็นไงบ้าง
0: แม่คะทำไมนายอยู่นี่แขนนายเป็นอะไร

0: เล็กๆเนี่ย
1: แม่คะทุกคนมีเรื่องปิดบังหนู
0: พ่อช่วยผมจ่ายยอดของฉงหลินจูเถอะ
2: ไม่มีเงินแล้วยังทำเป็นหน้าใหญ่อีกโอ้โหทำไมเยอะแบบนี้แกกินอะไรฮะ
0: แค่อาหารง่ายๆเองกินปลาไหลสองตัวลิ่มจีนอีเห็นเครืออ๋อแล้วก็กินนกยูงไปตัวหนึ่งด้วย
2: กินนกยูงเหรอนกยูงกินได้เหรอของดีๆไม่กินกินนกยูงเนี่ยนะ
0: น้ำแกงนกยูงสีน้ำเงินไงทั้งหวานทั้งบำรุงดื่มเข้าไปร้อนไปทั้งตัวเลย
2: ที่ร้อนน่ะควรเป็นฉันแกกินแบบนี้เงินเท่าภูเขาก็หมดเกลี้ยง
0: พ่อเราทำซีอิ๊วนะเราต้องกินข้าวข้างนอกบ่อยๆถึงจะรู้ว่าเฒ่าแก่ร้านอาหารข้างนอกต้องการซีอิ๊วแบบไหนอีกอย่างเพื่อนพวกผมน่ะเป็นลูกเฒ่าแก่มีเงินทั้งนั้นเชื่อมสัมพันธ์กับพวกเขาผมถึงจะช่วยหาธุรกิจมาให้โรงงานว่านกล้วยได้มากขึ้นใช่ไหมล่ะ
2: ฉันขี้เกียจคุยกับแกแล้วถ้าแกเก่งพอก็ไปขอแม่แกไป
0: ชั่วพ่อขี้งก
1: นั่นลูกทำอะไรเนี่ย
0: พ่อบอกให้ผมมาเอาเงินกับแม่
2: เจ้าหมอนี่กินที่ร้านฉงหลินจูไปหลายร้อยเลย
1: ลูกสารเลวกล้าขโมยของเราแล้วมาโหดจริงๆเลยทำไมทำตัวแบบนี้ฮะคุณทำอะไรเนี่ยเห็นลูกขโมยของฉันคุณก็ไม่สนใจเหรอ
2: ทำไมถึงโกรธขนาดนี้ล่ะซอรองซอสีโยโมโหคุณอีกแล้วเลยถ้าไม่อยากถูกว่าก็หลบอยู่ในห้องไม่ต้องไปคุยกับพวกเขาก็พอแล้ว
1: คนสารเลวจะพูดจาเย็นชาอีก
2: โอ้ยโอ้ยคนเป็นบ้าอะไรเนี่ยยายแก่เนี่ย
1: เราจนจะใช้ชีวิตไม่ได้แล้วนะคุณยังมัวเล่นดินอยู่นี่อีกเหรอฉันคงซวยมา8ชาติที่ได้แต่งงานกับคุณ
2: หลังผมแต่งกับคุณก็ซวยตลอดเหมือนกันแหละ
1: ถ้าไม่อยากให้ฉันเป็นแบบนี้พรุ่งนี้คุณก็ไปทำงานที่ฝูยงช้างสิ
2: ผมไม่มีทางไปฝูยงช้างเด็ดขาดนะ
1: ไม่ไปใช่ไหมงั้นฉันกลับบ้านแม
2: ่คุณไปไม่ได้นะคุณไปก็ทำผมขายหน้า
1: คุณยังมีหน้าอีกเหรอ
2: ว่าผมเหรอคุณไปผมก็ขายหน้าสิคุณไปไม่ได้นะคุณอยากโดนตีใช่ไหม
1: เอาสิเมื่อกี้ฉันเจอพ่อฉันที่ตลาดนัดเขาขายปลาเค็มอยู่ซอรองกับซอสี่พูดเยาะเย้ยฉันกลางตลาดฉันกลับไปบ้านถึงได้รู้ว่าแม่ฉันป่วยหนักมากน้องชายฉันก็แขนเจ็บแม้แต่เรื่องนี้พวกเขาก็ไม่กล้าบอกฉันไม่กล้าขอเงินฉันรู้สึกว่าฉันอกตัญญูพ่อฉันถูกบีบให้ขายปลาเค็มสามีฉันก็เหมือนสวะลูกฉันก็ไม่รู้จักโตแล้วฉันจะมีชีวิตอยู่ทำไมตอนคุณแต่งกับฉันคุณบอกฉันว่าจะดูแลฉันเป็นอย่างดีให้ฉันกินของดีสวมชุดดีๆ20ปีมานี้คุณทำได้หรือยังฉันรอให้คุณคิดได้จนท้อไปหมดแล้วจากนี้เราต่างคนต่างอยู่ฉันมีมือมีเท้าไม่เชื่อว่าจะเอาตัวไม่รอดคุณก็ขึ้นราอยู่ที่นี่ต่อไปเถอะ
2: อันนี้ผมขอโทษนะเซี่ยวอิง
3: พี่ไม่ชอบเขียนอักษรหรือไม่ชอบฉันกันแน
4: ่จะพูดบ้าอะไร
3: แล้วทำไมเห็นฉันเป็นคนนอกเราเป็นพี่น้องกันนะ
4: ฉันไม่ดีเองฉันไม่เปลี่ยนชุดก่อนแล้วจะกระดาษเขียนผู้กันมาให้ตอนฉันยังเด็กก็ใช้กระดาษเขียนผู้กันรับรองเรียนง่ายไปละ

0: พียแคม
1: ยาเพียแคม
2: ยาเพียแคม
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: เขาสั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
9: อะไรนะที่รัก
8: ขายังเข้าไม่ได้เลย
9: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให้
8: อุ๊ยได้แล้ว
9: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
8: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
9: ใช่

0: ต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสติลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได้หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะ
1: ๆย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
1: สนับสนุนโดย MV หมอห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ถ้าเป็นลูกผู้ชายขอละตัดสินใจเด็ดขาดสักทีเด็ดเดี่ยวสักครั้งพวกเขาไม่ยุติธรรมกับคุณคุณก็ไม่ต้องยุติธรรมแค่ครั้งเดียวเท่านั้นได้ไหมล่ะ
3: คือผม
2: รู้ไหมทำไมลูกชายเราไม่ได้เรื่องเพราะเขามีพ่อไม่ได้เรื่องคุณเป็นแบบนี้ต่อไปลูกก็จะกลายเป็นเหมือนคุณกลายเป็นสวะคนหนึ่งเท่านั้น
4: โอ้โห
5: สุดยอดเลย
6: สีทองสีดำชอบไม่กลัวว่าเด่นเกิน
3: คุณหนูตระกูลว่าน
6: นัดตรงทำไมน้าไม่ตายล่ะ
3: อย่าจกนะดวงแข็งฉันจะตายง่ายๆได้ยังไงอีกอย่างฉันยังกอบโกยไม่พอเลยจะปล่อยเธอไปได้ยังไง
6: อย่าคิดว่าฉันสี่ยาวดังแกง่าย
3: ไปนี
6: ่หยาดะ
7: แม่เด็กยโสนั่นดีนะไหว้บรรพบุรุษครั้งแรกกลับให้ผู้ใหญ่รอเขา
8: แม่ผมต้องสอนกฎให้เขาอยู่ก็เลยมาสาย
7: งั้นก็ไร้กฎนะสิ
6: มาสายก็ยังดีกว่าไม่มาไม่เหมือนบางคนส่งแค่ภรรยากับลูกชายมาเข้าร่วม
7: ก็ใช่สิเกือบทำลายบ้านนี้แล้วจะมีหน้ามาเจอพวกเราได้ไง
9: ขอโทษด้วยพวกเรามาสาย
6: ขอโทษค่ะหนูตื่นเต้นเกินไปเลยลืมเวลา
10: เท่าแก่ใหญ่ได้เวลาแล้วเริ่มได้แล้วครับ
11: ขอเคารพบรรพบุรุษอย่างสุดซึ้งก่อนหน้านี้มันประพฤติแสดงอนุภาพมีคนดีเข้าช่วยเหลือทำให้โรงงานว่านกวนผ่านช่วงทุกข์ยากไปได้ครั้งนี้บรรพบุรุษแสดงอนุภาพอีกครั้งให้ลูกสาวที่หายไปของเรากลับเข้าสู่ตระกูลพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณบรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานฉีซานสามีภรรยาจะพยายามต่อไปทุ่มสุดความสามารถทำให้โรงงานว่านกวนกิจการรุ่งเรืองจินเหวินมาคุกเข่าสิ
9: รีบไปจุดธูปไหว้บรรพบุรุษสิลูก
6: อย่าโทษกันเลยฉันแค่เลี้ยงปากท้อง
2: ฮะ

0: แห่งอนุภาพ
1: หรือบนตัวเด็กคนนั้นมีของไม่ดี
0: น่ากลัวจังเลย
2: โถเอ้ยแค่ลมพัดน่ะพูดไปเรื่อย
3: ไม่มีการห้ามใดๆบรรพบุรุษต้องคุ้มครองพวกเราแน่ทุกอย่างราบรื่นคุ้มครองคนรุ่นหลัง
4: ไหว้บรรพบุรุษเสร็จแล้วเรากลับโรงงานไปทำงานเถอะ
2: หยุดชีพอีกทั้งทีต้องไปหาอะไรกินกันสิ
4: ได้ยินว่ามีเรือไฟใหญ่มาเทียบท่าเรือเราไปดูกันเถอะ
2: เอาสิ
4: ผู้นายไปเถอะฉันกลับไปทำงาน
2: อ้าว
4: ไปกันเถอะ
2: ไป
5: พี่คะ
6: มีอะไร
5: แม่บอกไม่มีเวลาสอนฉันเขียนอักษรให้พี่สอนฉัน
6: ที่จริงฉันก็ไม่มีเวลาฉันต้องกลับไปโรงงานไปทำงาน
3: แม่ขอร้องลูกได้หรือเปล่า
6: แม่โรงงานมีงานต้องทำเยอะจริงๆ
3: ปกติไม่เห็นลูกขยันแบบนี้น้องสาวก็ไม่สอนเหรอ
6: เฮ้ยก็ได้ฉันสอนเธอเขียนอักษร
5: พี่ฝนหมึกเสร็จแล้วเริ่มเขียนได้แล้ว
6: ง่ายมาก

0: อ๋อจะเขียนตามนี้
1: ลำดับการเขียนตัวชูเขียนยังไง
0: แต่ก็เขียนตามนั้นสิยากแค่ไหนเชียว
1: เฮ้ยปกติแม่จะจับมือฉันเขียนฉันเรียนได้เร็วมากเลย
0: เฮ้ยนี่ฉันเขียนตัวหนึ่งเธอดูอยู่ข้างๆเขียนตามฉันเมื่อก่อนอาจารย์ฉันก็สอนแบบนี
1: ้โถเอ้ยพี่เขียนเร็วไปฉันมองไม่พี่ไม่ชอบเขียนอักษรหรือไม่ชอบฉันกันแน
0: ่จะพูดบ้าอะไร
1: แล้วทำไมเห็นฉันเป็นคนนอกหรือเป็นพี่น้องกันนะ
0: ฉันไม่ดีเองฉันไม่เปลี่ยนชุดก่อนแล้วจอกระดาษเขียนผู้กันมาให้ตอนฉันยังเด็กก็ใช้กระดาษเขียนผู้กันรับรองเรียนง่ายไปละ
2: รักษาความสะอาดห้องถั่วหมักอ้อถั่วหมักเขียนแบบนี้เองเหรอสะอาดเส้นเยอะจังต้องเขียนยังไงซานเตียน
3: นี่มาพอดีเลยสอนฉันเขียนอักษรหน่อยสิ
0: วันนี้มันวันอะไรทำไมมีแต่คนอยากเขียนอักษร
3: ไฟเรียนเป็นนิสัยพื้นฐานของคนคิดว่าทุกคนขี้เกียจเหมือนนายเหรอ
0: ถ้าขอร้องฉันอยู่ยังทำท่าแบบนี้อีก
3: โอ้งั้นก็ต้องดูว่านายเก่งไหมถ้านายเก่งฉันก็จะเกรงใจหน่อยแต่ดูเหมือนนายจะไม่เก่งอะไรเลยอ่ะ
0: ฮะพูดถึงเขียนอักษรฉันยอมเป็นที่สองก็ไม่มีใครกล้าเป็นที่หน
3: ึ่
0: ง
3: จริงอ่ะ
0: แน่นอนเพราะฉันถูกลงโทษคัดอักษรตั้งแต่ห้าขวบยังเรียนเขียนอักษรใช่ไหมตามฉันมา ตัวฮั่นเริ่มแรกสุดเป็นตัวภาพอ
3: ะไรคือตัวภาพ
0: ก็วาดรูปไงตำนานว่าช่างเจียเริ่มประดิษฐ์อักษรก็คือวาดภาพอย่างเช่นตัวจือเหมือนเด็กคนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งมีหัวโตสองแขนยื่นออกมาเขียนไปเขียนมาก็กลายเป็นเหมือนตอนนี
3: ้อ๋อที่แท้ก็เป็นแบบนี้งั้นคำว่าวันกับพระจันทร์ก็เป็นภาพวาดเหมือนกันใช่ไหม
0: ฉลาดนี่สามารถอนุมานได
3: ้นี่ดูนะฉันก็วาดคนหนึ่งเป็นตัวคนวาดชื่อเงื่อนเป็นความสะอาด
0: คิดไม่ถึงเธอก็เป็นเหมือนช่างเจี๋ยแต่ว่าเจี๋ยตัวนี้ไม่ใช่เจี๋ยตัวนี
3: ้นี่ฉันเห็นหลายตัวต่างมีจุด3จุดเช่นตัวชิงตัวเจี๋ยแล้วก็ตัวหมานแล้วก็ของฉันแล้วจุด3จุดมันแปลว่าน้ำใช่หรือเปล่า
0: เรียนรู้ได้ไวคิดไม่ถึงว่าเธอวาดได้ไม่เร็วเหมือนกันวาดได้เหมือนดี
3: ก็ฉันไม่รู้อักษรก็เลยใช้การวาดภาพแทนการจำข้อมูลสำคัญนะสิถ้าฉันรู้อักษรแล้วก็คงสะดวกมากทีเดียว
0: งั้นเอางี้ฉันสอนเธอเขียนอักษรแต่เธอต้องตอบแทนฉันดี
3: ๆแต่ฉันไม่มีเงินนะงั้นเอางี้ไหมฉันซื้อสตรอเบอรี่แห้งให้นาย
0: นี่ไม่ต้องฉันว่าให้ฉันวาดภาพ
3: เฮ้ยนายวาดหน้าฉันเหรอ
0: เธอมีหนวดแล้ว
3: ฉันก็จะวาดหนวดให้นาย
0: นี่จะทำอะไรอ่ะ
3: นี่นะฉันจะวาด
0: ฉันสอนเธอเขียนอักษรฉันเป็นอาจารย์
3: นะไอ้เอานี่ด่าถึงไหนจะวาดหน้าหน่อยนี่จะหนีไปไหน
4: เฮียมัน
3: เอ๊ะ
4: อ๋อมีแมวลายอย่างเธอวันนี้ฉันรู้สึกตัวเองมีโชคดีมากเลยดูสิ
3: ว้า
4: ซื้อปากกาแถมต้นหอมด้วย
3: จริงไปเลย
4: ทำไมเช็ดไม่ออกเหรอ
3: เฮ้ยก็คุณชายนั่นน่ะสิบอกจะสอนฉันเขียนอักษรที่จริงแค่อยากแกล้งฉัน
4: กลับไปค่อยเช็ดมา
3: ไปเถอะ

0: อมอนขอนไม้อันนี้ฉันให้เธอเธอจะได้นวดคลายเมื่อยไม่ต้องให้คนอื่นช่วย
1: ขอบคุณ
0: เสี่ยวไม่ใช่นะคุณหนูว่านไม่ได้ให้คุณ
1: เทนดุให้เสี่ยหมานไงนายใจดีจังหรือว่าเขาทำงานเมื่อยเลยทำค้อนไม้ให้เขาฉันว่าเสี่ยหมานต้องชอบมากแน่
0: จริงเหร
1: อฉันอยากถามนายอย่างนึงนายเคยคิดขอเสี่ยหมานแต่งงานไหม
0: คนโง่อย่างผมคิดไปก็ไร้ประโยชน
1: ์เฮ้ยอย่าว่าตัวเองแบบนี้สิฉันคิดว่านายไม่เลวนะนี่นายทั้งซื่อแล้วก็ขยันเสี่ยหมานต้องชอบแน่
0: แต่ผมกลัวให้ความสุขสบายเขาไม่ได้
1: เสี่ยหมานไม่ใช่คนโลภซะหน่อยถ้าเขาเห็นแก่เงินจากพวกคุณชายไปนานแล้ว
0: นั่นก็จริง
1: ฉันจะช่วยเอง
0: คุณบอกจะช่วยผมเหรออ
1: ืม
0: ทำไมอ่ะ
1: ฉันตอนนี้ถือว่ามีชีวิตที่ดีได้เจอพ่อแม่แล้วดังนั้นฉันหวังว่าเพื่อนรักของฉันก็จะมีชีวิตที่ดีด้วยนายนะต้องดีกับเสี่ยหมานหน่อยนะ
0: แน่นอนอยู่แล้ว
1: อ้าวเสี่ยวเธออยู่ด้วยเหรอ
2: ใช่ฉันเอาขนมมาให
3: ้โอ้โหดีจังเลยกำลังหิวพอดีขนมที่เธอเอามาต้องเป็นของดีแน่ๆ เสี่ยหมานเธอโชคดีจริงๆมีเพื่อนดีแบบน
1: ี้ไม่หรอกฉันกับเขาเดี๋ยวนี้เจอกันได้ยากต้องเอาของอร่อยมาแบ่งให้เขาสิ
3: ขอบใจนะ
1: เส
3: ี่
1: ยวใช่แล้วเสี่ยหมานหัวเกอร์เขามีของขวัญจะให้นะเดี๋ยวเข้าน
0: ี่
1: เขาทำค้อนไม้เองกับมือเพื่อจะให้เธอ ให้เธอเอาไว้นวด
2: ขอบคุณมากเลยว้าวนู่นสบายจริงๆด้วย
3: โอ้โหเสี่ยวหัวเกอร์ดีกับเสี่ยวหมานมากกว่าเจ๊เอ๋ออีกนะเจ๊เอ๋ออิจฉาจังเลย
2: ไม่ต้องอิจฉาเจ๊เอ๋อคุณชอบละสิอ่ะเอาไปใช้เลย
3: ไม่ได้เขาอุตส่าห์มีน้ำใจใช้ค้อนไม้โบราณแบบนี้อย่างฉันเนี่ยทุบสองทีคงแตกไปเสี่ยงๆแล้วล่ะถ้าฉันอยากนวดนะก็ให้เสี่ยวหัวเกอร์เป็นค้อนมนุษย์นวดให้ฉันดีกว่าอันเนี้ยเธอไว้ใช้เถอะ
2: ขอบคุณนะหัวเกอร์เราไปทำกับข้าวก่อนนะ
3: มาเถอะเร็ว
1: เขาชอบนะแล้วช่วยให้ผ่อนคลายได
4: ้มิน่าคุณถึงได้พาผมมา
1: จริงสิเรื่องที่พ่อแม่คุณบังคับคุณแต่งงานเป็นยังไงบ้าง
4: ผมรู้ควรทำยังไงแต่ว่าแม่ชีจัว
1: คุณยังไม่ลืมแม่ชีจัวเหรอ

0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
2: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
1: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
2: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
5: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
6: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
6: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
7: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
0: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอน

0: กับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ัวได้มากถึง3ชิ้นมีทั้งหม้อเหล็กประสงค์หม้อเหล็กประสงค์มีด้ามจับและกาต้มน้ำผู้ช่วยคู่ครัวที่ทำให้ทุกวันในครัวของคุณเป็นเรื่องง่ายหม้อเหล็กประสงค์สไตล์มินิมอลมาพร้อมด้ามจับที่แข็งแรงทนทานกระทัดรัดเคลื่อนย้ายสะดวกปรับอุณหภูมิความร้อนได้ถึง2ระดับ
1: คาชิวาครับเซตหม้ออเนกประสงค์ครอบครัวนะครับใน1เซตนะครับคุณจะได้หม้ออเนกประสงค์นะครับมูลค่า790บาทครับและยังมีหม้ออเนกประสงค์ที่มีด้ามจับอีกมูลค่า790บาทยังมีกาต้มน้ำอีก1ชิ้นมูลค่า390บาทครับทั้งหมดนี้นะครับจาก 1,970 บาทวันนี้พิเศษเพียง990บาทเท่านั้นนะครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adstyle Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ระยะเวลาโปรโมชั่น1 สิงหาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569

0: ีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
1: ให้ผมพามาบนเขาอย่าไปที่ไหนกันเลย
2: ตามหาทุ่งหญ้าสวยๆฉันจะพาคุณไปปิกนิก
1: ฟ้าผ่านะเหรอ
2: คนต่างชาติพอถึงวันหยุดก็ชอบออกไปปิกนิกข้างนอกชื่นชมธรรมชาติ
1: ขอบคุณอย่างนี้นี่เองมีหน้าล่ะพวกเขาถึงได้ออกมาปิกนิกในช่วงกลางวัน
2: ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ
1: ฟ้าผ่ากลางวันไง
2: เขายังบอกอีกว่าปิกนิกทำให้คนปล่อยวางเรื่องปวดหัวแล้วช่วยให้ผ่อนคลายได
1: ้มิน่าคุณถึงได้พาผมมา
2: จริงสิเรื่องที่พ่อแม่คุณบังคับคุณแต่งงานเป็นยังไงบ้าง
1: ผมรู้ควรทำยังไงแต่ว่าแม่ชีจัว
2: คุณยังไม่ลืมแม่ชีจัวเหรออยากลืมใครสักคนจนหมดสิ้นต้องทำใจนำของที่เกี่ยวข้องกับเขาโยนทิ้งให้หมด

0: เออเกิง
1: คุณนายฮะ
2: สิวันกุน
0: วันนี้นายหยุดทำไมอยู่ที่นี่ไม่พักเหรอ
1: เอ้ยผู้ชายตัวคนเดียววันหยุดจะทำอะไรได้มันน่าเบื่อนะเลยมาดูว่ามีอะไรให้ทำบ้าง
0: งานของพี่สามก็ให้นายทำทั้งหมดยุ่งมากใช่ไหม
1: ไม่หรอกเอาจริงสิคุณมาที่นี่ทำไม
0: เมื่อกี้พาจินจินมาเล่นที่นี่แล้วทำตะกร้อหายน่ะก็เลยแวะมาดูว่าตกแถวนี้ไหม
1: อ๋อใช่ลูกนี้ไหม
0: ใช่นายเก็บได้เองเหรอจินจินชอบตะกร้อนี้มากถ้าไม่มีมันลูกต้องร้องไห้ฉันก็จนปัญญาจำได้ว่าก่อนฉันแต่งงานมักมากับพ่อและพวกพี่ๆมาเล่นที่ลานตากบ่อยๆฉันชอบกลิ่นของซีอิ๊วมากจริงๆลานตากไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดตอนนั้นฉันก็มีตะกร้อลูกหนึ่งผูกเชือกหลากสีแขวนกระพวนไว้ด้วยมีครั้งหนึ่งไม่ระวังทำตะกร้อหล่นในไหซีอิ๊วด้วยล่ะครั้งนั้นน่ะถูกพ่อฉันด่าเละเลยเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆฉันไม่รบกวนนายแล้วล
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่หรอกไม่หรอก
0: จริงๆต้องกินโจ๊กแล้วฉันต้องกลับไปป้อนเขาก่อน
1: คุณรีบกลับไปป้อนเขาเถอะผมต้องทำงานแล้ว
0: เอาไว้คุยกันนะ

0: ซมอนปวดหลังอีกแล้วเหรอ
1: ใช่ที่แท้การหมักถั่วไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโชคดีที่มีค้อนไม้อันนี้ของนาย
0: มีประโยชน์ก็ดีแล้วเซมอนฉันซื้อสตรอเบอรี่แห้งมาให้
1: สตรอเบอรี่แห้งเหรอดีจังเลยรู้ได้ไงว่าฉันชอบสตรอเบอรี่แห้งอ่ะ
0: ซี่ยาวบอกฉันน่ะ
1: เป็นเพื่อนที่ดีจริงๆ
0: เขายังบอกอีกนะว่าเธอชอบกินสตรอเบอรี่แห้งแล้วดูหนังตะลุงทั้งนั้นพวกเรา
1: ฉันคิดว่าการหมักถั่ววันนี้เหมือนจะไม่ถนัดเอาซะเลยนายฝึกเป็นเพื่อนฉันรอบหนึ่งได้มั้ย
0: ได้สิ
2: ว้าวมีของดีก็ไม่แบ่งกินคนเดียวไม่ดีนะ
1: หัวเกิดซื้อมาให้ฉันนะ
2: งั้นนายก็ทำไม่ถูกรู้ทั้งรู้ฉันชอบกินกลับให้ยายตัวแสบกินคนเดียว
1: นายนิสัยไม่ดีใครจะให้กินล่ะเอาคืนมา
2: ฉันไม่คืนให้หรอ
1: เอาคืนมาบอกให้เอาคืน
2: ฉันได้ถือว่าเก่ง
1: เอาคืนมาเดี๋ยวนี้นะเท่าแก่ยาย
3: เท่าแก่ยาย
4: วันนี้ได้อะไรบ้าง
2: อ๋อบักถั่วไงใช่แล้วพ่อพ่อมาทำไมอ่ะ
4: พรุ่งนี้เป็นการแข่งขันรอบแรกของการแข่งราชาซีอิ๊วฉันตั้งใจมาเลือกซีอิ๊วที่จะเอาลงแข่ง
2: เท่าแก่ยายอยากให้พวกนายได้เรียนรู้ไปด้วยกัน
4: ฉันกังวลว่าเกิงจะสั่งพวกนายไม่ได้นะสิทุกคนตามฉันมา
5: แก่ยายสามหายนี้เป็นซีอิ๊วที่ผมคัดเอาไว้คุณลองชิมดู
4: โจเฟิงบอกฉันสิว่าวิธีชิมซีอิ๊วคืออะไร
5: วิธีชิมซีอิ๊วก็คือ
1: ดูดมเขย่าชิมมีสีน้ำตาลแดงเมื่อดมมีกลิ่นหอมถั่วเข้มข้นมีติดถ้วยเมื่อชิมเค็มแต่หวานกลมกล่อมทำให้คนอยากกินอีก
4: แล้วอะไรคืออยากกินอีก
1: คำเดียวอร่อย
4: ถูกต้องเห็นที่มีบางคนไร้การพัฒนา
2: ไม่ใช่ผมตอบไม่ได้นะแต่มีบางคนแย่งตอบไ
4: งนี่เค็มหวานกำลังดีกลิ่นหอมติดปากเลือกอันนี้แหละ
5: ครับเท่าแก่ใหญ่อย่างปิดท้ายซีอิ๊วไว
4: ้เพื่อรับประกันว่ารสชาติซีอิ๊วไม่เพี้ยนพรุ่งนี้ฉันจะมาชิมอีกรอบหนึ่งพวกนายวันนี้ต้องเตรียมตัวให้ดีอย่าให้ผิดพลาดไปนั่นครับ
6: รับทราบ
1: ค่ะ
7: ซีอิ๊วของโรงงานว่านก้วนต้องชนะพวกเขาแน่
4: เราเป็นหนึ่งในฟอซานอยู่แล้วไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครเล่าน
2: ั่นสิฟูหยงชางจะชนะเหรอไม่เข้ารอบนี่ซ้ำ

0: โรงงานฝีมือทั่วโลก
1: นี่อีกเดี๋ยวอย่าแย่งฉันนะฉันจะส่งซีอิ๊วไปเรียนผู้ตรวจการ
2: ฉันไม่อยากไปดูตอนแข่งฉันไม่ยอมนายหรอกกดเดิมใครแรงเยอะคนนั้นชนะ
1: เอาสิ
0: ส่งซีอิ๊วแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องคนที่น่าเชื่อถือเอาไปส่งอย่างพวกแกสามคนเถียงกันไปมาทั้งวันฉันไม่เลือกพวกแกหรอก
2: หน่อยนะ
0: โจนันเตรียมตัวใส่หรือยัง
3: ลูกใหญ่พ่อผมกับอาสีไปเรียนผู้ตรวจการแล้วตอนนี้เหลือแค่ซีอิ๊วครับ
0: งั้นรีบตักซีอิ๊วเถอะแย่แล้วทำไมถึงไม่กลิ่นฉุนโจนันหาดูให้ดีถ้ามีคนมาทำอะไรต้องมีร่องรอยแน
3: ่ลูกใหญ่บนไหมีรอยผนึกอีกอันด้วย
0: โถเฮ้ย
3: มีกลิ่นแปลก
0: อย่าแก้ฟกช้ำ
4: ไม่ต้องถามเลยมีหนอนบาดไส้ในโรงงานพวกแกไม่มีเวลาแล้วก็ต้องเลือกซีอิ๊วหายอื่นไปลงแข่งขันถึงจะได้นะ
0: ถูกต้องพวกเราทุกคนชิมซีอิ๊วทั้งหมดกันอีกรอบหนึ่งเราต้องเลือกซีอิ๊วที่ดีที่สุดไปลงแข่ง

0: ัน
1: เจ้าแก่ใหญ่ใกล้เที่ยงแล้วใกล้ที่ที่สุดก็คืออันนี
2: ้ไม่มีเวลาแล้วหายนี่แหละฉันถามพวกนายนายพวกนายใครมั่นใจในตัวเองว่าสามารถส่งซีอิ๊วหายนี้ไปที่เรือนผู้ตรวจการได้ทันเวลา
3: ให้ฉันไป
2: มั่นใจขนาดนั้นเชียว
3: ฉันเคยเป็นคนสงสารให้ฉันไปเถอะ
4: เรื่องของโรงงานก็เป็นเรื่องของผมไม่ได้ก็ต้องได้
2: พวกแกวางใจได้ฉันจะตามหลังพวกแกไป
4: ขึ้นเนิน
1: จะไม่ไหวแล้วเสือมันต้องเปลี่ยนที
4: ่
3: จุดฟังเป็นไรหรือเปล่าอ่ะ
1: จะไม่เป็นไรมันก็ปลอดภัย
2: นี่อยู่ทำไมเกิดอะไรขึ้น
3: โถ่ยรถของเราพังแล้ว
1: พ่อผมจะวิ่งไปเรือผู้ตรวจการ
3: จะไปกับนาย
2: งั้นเลยไปเถอะระวังนะเดี๋ยวฉันตามไป
4: ถ้าแกยายขึ้นรถเราไปเถอะ
2: ซีอิ๊วของโรงงานซีอิ๊วอื่นมาถึงแล้วตอนนี้เหลือแค่โรงงานว่านกวนครึ่งนาทีสุดท้ายถ้าโรงงานว่านกวนยังไม่มาก็จะถูกตัดสิทธิ
5: ์นี่
4: ถึงแล้ว
5: อีกเดี๋ยว
4: แล้ว
5: ใกล้ถึงแล้ว
4: ผู้ช่วยโจได้เวลาแล้วปิดประตูเถอะ
6: ผู้ช่วยโจพวกเขาใกล้ถึงแล้วนะ
5: ดูทางนั้น
6: ทางนั้นทางนั้นทางนั้น
4: หมดเวลาแล้ว
6: ปิดประตูมาถึงแล้ว
3: รอก่อน
4: เฮ้ยเพิ่งปิดประตูมา
6: แล้วเฮ้ยถอยสิ
2: สีเอ็งสีเอ็ง
1: เป็นไงบ้าง
2: สีอิ๋วล่ะสีอิ๋วผู้ตรวจการเก่าไม่ใช่เราไม่ยอมรับแต่เพื่อความยุติธรรมกระจัดความสงสัยของทุกคนผมอยากลองชิมสีอิ๋วของฝูหยงช้างด้วยตัวเอง
7: เจ้าแก่หลิวคุณคัดค้านหรือเปล่า
5: ไม่คัดค้านยินดีอย่างยิ่งเชิญ
7: งั้นเชิญลองชิม
8: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
9: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
10: อ
9: ่
10: ะชิมอีกคำต่อยคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
11: ชิมซะหมดเลย
12: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
13: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
13: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
15: ์ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
16: คุณผู้ชมค่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
17: ้
16: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
17: โอ้ยนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
16: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
17: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัว

0: ละล้าละลังอย่าบัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสแตนเลสขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
1: 3,230
0: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: ใช้โดย
1: สนับสนุนโดย MV Moreห่วงใหญ่ใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่กติกาแข่งรอบแรกง่ายมากกรรมการจะชิมซีอิ๊วทั้งหมดเพื่อความยุติธรรมกรรมการจะไม่รู้ว่าซีอิ๊วที่ชิมเป็นของโรงงานไหนสุดท้ายพวกเขาจะเลือกทีดีที่สุดและวางดอกไม้สีทองไว้ด้านบนแล้วจึงเปิดผ้าแดงออกโรงงานซีอิ๊วดังกล่าวจะได้เป็นตัวแทนของฝอซานร่วมแข่งขันราชาซีอิ๊วเรียนเชิญกรรมการทั้ง3ท่านเยียเทียนพ่อครัวจากหนานเปิดยวนคุณชาย16นิ้วคำจากติ่งลู่จูและเฒ่าแก่หูจากพัฒนาคารเทียนหู
4: ท่า

0: ทั้งสามท่านตัดสินใจหรือยังครับ
1: ตัดสินใจแล้ว
2: ตัดสินใจแล้ว
0: ผู้ชนะคือฝูหยงชาน
3: น้อมรับน้อมรับน้อมรับพวกเราไม่ยอมรับต้องเป็นคนเล่นตุกติกแน่
4: อีกอย่างนะผู้ตรวจการผมรู้จักสองท่านนี้ข้าเป็นเพื่อนแต่แก่หลิวควรเปลี่ยนกรรมการแล้วแข่งอีกครั้ง
3: ยอมแข่งแต่ไม่ยอมแพ้แล้วพานเหรอ
4: คุณสงสัยการตัดสินของพวกเรานั่นคือการดูหมิ่นพวกเราสามคน
5: ตัดสินอย่างยุติธรรม
4: คุณ
5: ไม่ลำเอียงเด็ดขาด
1: ผู้ตรวจการเก่าไม่ใช่เราไม่ยอมรับแต่เพื่อความยุติธรรมกระจัดความสงสัยของทุกคนผมอยากลองชิมซีอิ๊วของฝูหยงช้างด้วยตัวเอง
0: เท่าแก่หลิวคุณคัดค้านหรือเปล่า
3: ไม่คัดค้านยินดีอย่างยิ่งเชิญ
0: งั้นเชิญลองชิม
1: เป็นไงบ้าง
5: ผมยอมรับความพ่ายแพ้สีฝูหยงช้างที่นำมาชนะสีของโรงงานว่านกวนไปก้าวหนึ่งจริง
3: ทุกท่านได้ยินแล้วนะเท่าแก่ว่านยอมแพ้แล้วพวกคุณพูดไม่ออกแล้วใช่ไหมผมไม่กลัวที่จะบอกพวกคุณที่นำมาแข่งขันครั้งนี้เป็นสินค้าใหม่เอี่ยมของฝูหยงช้างสีถั่วหมักสองเท่าพวกคุณจะคิดที่จะชนะพวกเราได้
2: สีถั่วหมักสองเท่า
3: เป็นไปไม่ได้ถั่วหมักสองเท่าเป็นสูตรลับของว่านกวนคุณทำได้ยังไงรอผมเชื้อเชิญอาจารย์ฝีมือดีคนหนึ่งมาช่วยผมน่ะสิ
4: ลูกขึ้นก่อนเรื่องที่เรียนผู้ตรวจการรีบไปดูแล้วจัวจัง
3: เอ้ยคุณมาพอดีเลยมาผมขอแนะนำท่านนี้ก็คืออาจารย์คนใหม่ของฝูหยงช้างว่านฉีชวน
4: นะคุณจงใจหลอกผมมาที่นี่เหรอผมบอกคุณแล้วไงผมช่วยคุณลับๆคุณอย่าดึงผมออกมาสิ
3: เรื่องดีๆต้องบอกให้ทุกคนรู้สิ
4: คุณทำแบบ
1: พี่สามซีอิ๊วถั่วหมักสองเท่าของฝูหยงช้างพี่เป็นคนทำเหรอ
4: ใช่แล้ว
3: แกบางคนทรยศ
1: ทำไมพี่ทำร้ายคนกันเองล่ะ
4: พวกนายบังคับฉันเองนะนายใส่ร้ายฉันทำให้ฉันติดหนี้ธนาคารตั้งเยอะแยะนะแล้วก็เสี่ยวอิงเขาถูกสอรองแล้วก็สอสี่เหยียบแทบจะจมดินฉันรับมามากพอแล้ว
3: นายทำร้ายคนกันเองนายทำผิดต่อบรรพบุรุษรู้ไหม
1: ทำผิดแล้วยังจะ

0: ได้อีกแล้ว
1: หยุดได้แล้ว
2: ชีชวนฉันถามหน่อยนายได้นำหัวเชื้อซีอิ๊วของโรงงานว่านกวนให้ฝูหยงช้างหรือเปล่า
0: ฉันเปล่าหัวเชื้อในครั้งนี้ฉันทำขึ้นเองไปเป็นพิเศษนะยังไงซะฉันก็ไม่ได้ใช้ถั่วโรงงานว่านกวนแม้แต่เมล็ดเดียวฉันก็ไม่ได้ติดค้างพวกนายแม้แต่แดงเดียวด้วย
2: เราสี่คนเป็นพี่น้องกันทำไมนายถึงทำกับเราแบบนี
0: ้ฉันว่านชีชวนขอสาบานต่อฟ้าตั้งแต่วันนี้ไปฉันกับโรงงานว่านกวนไม่เกี่ยวข้องกันอีกส่วนตระกูลว่านพวกนายสามคนต้องคุกเข่าขอโทษฉันก่อนแล้วฉันกับพวกนายพี่น้องขาดกัน
3: คุกเข่าลง
4: คุกเข่า
0: ฉันนะฉันไม่ได้ทำผิด
3: พี่ไม่ผิดอีกเหรอคนทรยศพี่ไปช่วยคนนอกไปช่วยฝูหยงช้างมาซิอิ๊วพี่มันไม่ใช่คน
0: นาย
4: นายตัวมากับซิอิ๊วโรงงานวาดกวนกลับเปิดเผยสุดลับกับโรงงานวาดกวนเหรอคุณหลุมฝังตัวเองใช่ฉัน
0: นาย
5: นั่นสิปกติทำตัวว่าซื่อๆตรงๆที่แท้ก็แซงทำเป็นอ่อนแอ
6: คุณมันหนอนบ่อนไส้เชื่อถือไม่ได้ถ้าอยู่เซี่ยงไฮ้ถูกจับโยนแม่น้ำห่วงผู่ไปแล้ว
2: ชีชวนซิอิ๊วที่ฉันเลือกเพื่อจะเอาไปแข่งขันในฉี่รถไปในไหซิอิ๊วใช่ไหม
0: ฉันไม่ได้ทำ
7: ชีชวนอธิบายให้ทุกคนฟังสิ
0: ฉัน
3: อธิบายมา
0: ฉัน
3: พูดสิไม่เห็นลงศพไปหลังน้ำตาใช่ไหม
5: ไม่ปล่อยนะปล่อย
3: หยุด
8: เลิกอ้างความยุติธรรมปลอมๆสักทีก่อนหน้านี้ใส่ร้ายฉีชวนกู้เงินตอนนี้ใส่ร้ายว่าเขาฉีใส่ไฮซีอิ๊วพวกเรารังแกง่ายนักเหรอพี่ถ้าแน่จริงก็สาบานต่อหน้าเหล่าบรรพบุรุษสิว่าไม่เคยทำร้ายน้องชายตัวเองพี่ใหญ่นิสัยของฉีชวนพี่รู้ดีที่สุดพี่เชื่อจริงเหรอว่าเขากู้เงินเยอะขนาดนั้นพี่คิดจริงเหรอว่าเขากล้าจะเอาโรงงานไปจำนองพี่รู้ว่าเขาบริสุทธิ์ทำไมไม่ช่วยเขาเลยล่ะ
2: ฉันรู้แค่ว่าไม่ว่าพี่น้องจะทำผิดอะไรก็ไม่ควรไปช่วยคนนอกมาทำร้ายคนในครอบครัว
7: เป็นเรื่องเข้าใจผิดค่อยๆ คุยกันนะ
8: พวกพี่อย่ามาพูดว่าเป็นคนในครอบครัวที่นี่พี่เป็นพี่ใหญ่พี่ไม่ช่วยน้องสามตัดสินความเป็นธรรมพี่ไม่แยกแยะถูกผิดเหมือนพี่ยอมให้เขาทำร้ายน้องสามของพี่ทางอ้อม
3: เธอพูดจบหรือยังเธอเป็นคนนอกมีสิทธิ์อะไรมาพูดแบบนี
6: ้นั่นสิปกติซ้อสามพูดจาเอ่ยเฉยนุ่มนิ่มเหมือนนุ่นทำไมวันนี้ปากกล้าแบบน
8: ี้เธอสองคนหุบปากไปเลยชอบไปเกิดความวุ่นวายฉันทนพวกเธอมานานแล้วนะ
6: โอ้ฉันไม่ได้พูดอะไรสักหน่อยเป็นบ้าหรือไงฮะหลบหน่อยสาวเซี่ยงไฮ้เขากินปลาเค็มแต่เด็กพูดคำเดียวก็เสียงดังกว่าเธอแล้ว
0: ฉันน่ะถูกบีบให้ทำแบบนี้พวกนายเห็นฉันเป็นพี่น้องเหรอถึงขนาดรวมหัวกันรังแกฉันตอนหน้าบรรพบุรุษทำอะไรพิพากษาฉันใช่ไหมฮะ
4: คนทรยศฉันไม่แค่พิพากษาจะต่อยนายด้วยนายมีฝีมือช่างถือหาแล้วเจ๋งนักเลยน่าจะก็ออกไปอยู่เลยสิน
6: ั่นสิน
3: ั่นสิเขาดีกับพี่จะตายต้องรับพวกพี่อยู่แล้ว
8: ทุกคนอย่าแม้แต่จะคิดเที่ยว
6: อ๋อนี่ยังหน้าด้านไม่ยอมไปอีกเหรอ
8: เราเป็นลูกหลานตระกูลว่านถ้ายังไม่แยกบ้านเราก็มีสิทธิ์อยู่ที่นี่จะให้พวกเราย้ายก็ต้องซื้อบ้านให้พวกเรา
6: จมกองปลาเค็มจนโง่แล้วเหรอกล้าคุยเงื่อนไขกับพวกเราอ๋องั้นพวกเราซื้อเตียงใหญ่อีกหลังแล้วจ้างเด็ก7-8คนดูแลพวกเธอ
4: นั่นก็ได้แยกบ้านกันเลย
3: ฉันพูดนานแล้วว่าจะแยกบ้าน
6: นี่ต่อให้ไม่แยกบ้านก็ต้องแยกโต๊ะกินข้าวให้กินข้าวกับคนแบบนี้จึงอยากจะอ
8: ู้ถูกต้อง
9: ไม่แยกบ้านหยุดพูดกันได้แล้ว
6: ดัง
2: บรรพบุรุษที่อยู่บนสวรรค์ท่านปู่ท่านพ่อลูกอกตัญญูดูแลครอบครัวนี้ให้ดีไม่ได้ทำให้พี่น้องแตกแยกลูกไม่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าบ้านยิ่งไร้คุณสมบัติเป็นพี่ใหญ่ลูกผิดเองลูกควรโดนลงโทษลูกควรโดนลงโทษลูกควรโดนลงโทษลูกควรโดนลงโทษ

0: อาจารย์ว่านต่อไปคุณก็ไปเรียกแขกของฝูยงช้างแล้วนะเพื่อนบ้านทุกคน
1: ฝูยงช้างจะโศกเกินไปแล้ว
0: ต่อไปอาจารย์ว่านจะไปอยู่กับโรงงานของเรารับรองว่า
2: ไปเล่า
0: ไปเต่าเขากระบอกจะต้องไปที่หนึ่ง

0: อย่ามายุ่งกับฉัน
1: ระเบิดพวกมันให้ตายแล้วก็ฆ่าจั่วหนานกับจั่วฝิงด้วยดีไหม
2: ถ้าเราย่อโมโหพวกมันมันจะฆ่าตัวประกันไหม
3: ทำไงดียังไงก็ต้องช่วยจั่วหนาน
4: พี่ใหญ่ต้องช่วยลูกชายเรานะ
5: ทุกคนอย่าพึ่งกังวลพวกโจรแค่อยากได้เงินอย่าพึ่งร้อนใจแค่เอาเงินไปก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ทั้งหมด 5,000 เหรียญ

0: สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกาจากสำนักข่าวไทยกับผมณภัทรธีรดิษฐากุลครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตะวันออกกลางและผลกระทบราคาน้ำมันในตลาดโลกส่วนรูปแบบและเงื่อนไขกระทรวงการคลังขอเวลารวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีอีกครั้งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นี้สำหรับมาตรการนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและกระตุ้นยอดขายผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มขึ้น 500-600% ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำรายงานระดับน้ำในแม่น้ำสายบริเวณสะพานมิตรภาพแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพิ่มสูงขึ้นจนอยู่ในภาวะวิกฤตล้นตลิ่งแล้ว1เซนติเมตรโดยมีระดับน้ำสูงถึง 397.6 เมตรซึ่งเป็นระดับสีแดงเตือนภัยสูงสุดส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมฝั่งแม่น้ำสายต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชุมชนริมแม่น้ำสายโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือกรณีน้ำทะลักเข้าท่วมและติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเมื่อวันนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแห่งนครนิวยอร์กหรือ FDNY ได้จัดพิธีเดินขบวนรำลึกต่อผู้วายชนที่สนามเบสบอลในสเตเทนไอซ์แลนด์ในวาระครบรอบ25ปีเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11 โดยสำนักดับเพลิงนครนิวยอร์กสูญเสียเจ้าหน้าที่ไป343นายในเหตุการณ์โจมตีครั้งประวัติศาสตร์บนอากาศเมื่อวันที่11กันยายนปี2001ผู้ก่อการร้ายเอากออิดาจี้เครื่องบินโดยสารพาณิชย์ของสหรัฐพร้อมกัน4ลำโดย2ลำพุ่งเข้าชนอาคารแฟด World Trade Center ในใจกลางนครนิวยอร์กอีก1ลำถูกบังคับพุ่งชนอาคารเพนทากอนและลำที่4ตกในรัฐเพนซิลเวเนียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนและนำไปสู่สงครามอันยาวนานหลายทศวรรษที่พรากชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 900,000 คนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอิรักและอัฟกานิสถานศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐสายตะวันออกชิคาโกไฟชุดแดงที่นำทีมโดยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เปิดโซเยอร์ฟิลด์พบอินเตอร์ไมอามี่ที่นำทีมโดยลีโอเนลเมสซี่เริ่มเกมเพียง10นาทีแอนดูกูดแมนเปิดบอลไปหน้าประตูให้โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ดาวยิงทีมชาติโปแลนด์ซัดด้วยขวาตามน้ำเข้าไปให้เจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 ครึ่งหลังนาทีที่48ลีโอเนลเมสซี่เปิดเตะมุมไปให้คาเซมิโร่กองหลังชาวบราซิลเลียนโหม่งเข้าไปเป็นประตูที่3ในการลงเล่นลีกนัดที่8ตีเสมอ 1-1 และเป็นแอสซิสต์ที่13ของเมสซี่ในฤดูกาลนี้จบเกมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้อินเตอร์ไมอามี่มี44คะแนนรั้งอันดับ2ส่วนชิคาโกไฟมี39คะแนนรั้งอันดับ4รายการต่อไปติดตามชมคุยขโมงบ่าย3โมงสวัสดีครับ
1: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E

0: เหนือดวงแต่ไม่เหนือกฎหมายจับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยายักยอกเงินวัด92ล้านให้สีกาเสพเมถุนคากุฏิสีกาโดนด้วยคุมตัวสอบที่กองปราบหมวดโอยิงภรรยาครูอนุบาลดับคาโรงเรียนยอมมอบตัวหลังเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงผลชันสูตรป้าวันดีเหยื่อสุนัขใจแอ้นถูกกัดฟันกรามลึกถึงกระดูกพบเคยกัดเจ้าของตายปี64พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่าย3โมง
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ข่าวใหญ่ข่าวสำคัญนะครับตกอกตกใจหมดเลยคุณเอเลจา
2: อะไรก่อนตกใจ
1: นะครับนี่นะหมากัดคนตายนะครับเจ้าของตาย2คนก็ตกใจพออยู่แล้วครับแต่ข่าวที่ตกใจแล้วก็ช็อกอารมณ์ของคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาพุทธก็คือว่าได้มีการบุกจับเจ้าวาดนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์เจ้าของเหรียญเหนือดวงพร้อมกับเสพเมถุนแล้วก็ล่าสุดพบเครื่องนับเงินจำนวนมากอยู่ที่กติอยู่ที่กุฏิเพราะว่ามีเงินเกี่ยวข้องนะครับประมาณตั้ง92ล้านบาทที่มีการยักยอกหรืออาจจะเป็นบอกว่าฟอกเงินผ่านสีกาครับ
2: อีกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้หายไปพักหนึ่งแล้วนะคะเรื่องของเจ้าอาวาสกับสีกาวันนี้กลับมาต้องบอกเป็นข่าวใหญ่จริงๆค่ะผู้สื่อข่าวทุกสำนักเนี่ยเซ็นเซอร์กันไม่หวั่นไม่ไหวเลยเพราะว่ามีภาพเป็นภาพเคลื่อนไหวบนโต๊ะนะคุณสุวิทย
1: ์
2: เดี๋ยววันนี้ก็ได้ดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าหลวงพ่อโชติหรือว่าพระที่มีข่าวอยู่ตอนนี้เป็นใครอะไรยังไงแล้วก็สีกาคนสนิทมีประวัติความเป็นมายังไง
1: ครับนี่นะต้องบอกกันนะครับว่าตอนนี้อดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังพระโชตนะครับศึกเรียบร้อยก็ต้องใช้คำว่าทิศโชตคุณเลชานี่นะเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับมันแว่วมาประมาณสัก2ปีกว่าที่ผ่านมาวันนี้รุ่งเช้าประมาณสัก6โมงเช้าครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็กองปราบครับนำกำลังเข้าจับกลุ่มพระวชิรยานอติโชตธรรมบโรอายุ66ปีนี่ครับตามภาพที่ปรากฏอยู่นี้หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโชติหลวงพ่อโชติครับเป็นเจ้าวาดวัดชื่อดังวัดพุทธไทยสวรรค์ที่ตำบลเสาเผาล่มอำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับตามหมายจับก็คือว่าศาลอาญาทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบกลางในข้อหานักนะครับคือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติแล้วก็ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปกตินะครับปฏิบัติแล้วละเว้นโดยมิชอบแล้วก็สมคบการฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินนี่ครับเป็นข้อหาที่เป็นทางการเนื่องจากว่าเป็นเจ้าวาดนะครับก็คือว่าเหมือนกับข้าราชการนั่นนะครับก็คือว่าเป็นพนักงานของรัฐนี่นะเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่กองปราบนะครับได้มีการอ่านนะครับเรื่องของหมายจับนะครับตามหมายจับของศาลอาญาทุจริตที่ว่านี้พบอะไรครับเพราะว่าพบเบื้องหลังนะครับมีการนำเงินนี่นะเบียดบังไปครับไปมอบให้กับสีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายประมาณสัก92ล้านบาทเศษครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าความลับไม่มีในโลกครับเมื่อประมาณสัก2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านเขาไปร้องว่าพฤติกรรมของหลวงพ่อโชตินี่นะครับในห่วงเวลา2ปีกว่าๆนะครับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดมีชอบประมาณสัก20กว่ารายการครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า92ล้านบาทนะครับจึงรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอหมายศาลออกหมายจับกุมวันนี้ครับแล้วขณะที่จับกุมนะครับปรากฏว่าวัดแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้ๆกุฏิของเจ้าวาดนะครับก็คือว่ามีกล้องวงจรปิดประมาณสัก30ตัว

0: พูดภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกนะครับว่าหูตาสับปะรดครับมีหมดเลยอย่างที่มีการเปิดเผยออกมานะครับเห็นภาพทุกอย่างว่าแต่ละมุมแต่ละมุมเจ้าวาดนะครับยืนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ตรงไหนแม้กระทั่งสีกาเข้ามาโอ้ย
1: ทำกับข้าว
0: ก็ฮะทำกับข้าว
1: มาวางบนโต๊ะ
0: นี่เป็นห้องที่ทำกับข้าวครับห้องคันทรีเนี่ยพูดภาษาง่ายๆนะคุณเลชานี่นะ
1: ห้องครัวแหละห้องครัว
0: ภาพมันออกมาหมดเลยนะครับบอกว่าเอ๊คนดูแล้วมันเป็นยังไงอ่ะบ้างครับคุณเลชา
1: ะ
0: นะครับเป็นโต๊ะอาหารโต๊ะทำกับข้าวอ้าวแล้วก็วางสำรับเพื่อที่จะให้ฉันอาหารรวมทั้งบริเวณด้านหลังนะครับที่เบลอเอาไว้เป็นโต๊ะหมู่บูชาครับนี่ครับก็คือว่าโต๊ะหมู่บูชานะครับพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จุดธูปจุดเทียนนะครับธูปเทียนก็คือว่าเป็นแสงไฟนะครับก็คือว่าศาสนาสาธุสาธุแต่บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นจองครึ่มคุณเลชาไม่อยากจะบอกนะครับทำอะไรคุณเลชาคือเสพเมถุนอันนี้ต้องพูดภาษาพระนะครับก็คือว่าเสพเมถุนกับสีกาครับกล้องวงจรปิดจับภาพไปเห็นนะครับเสพเมถุนที่ว่านี้ไม่ได้ครั้งเดียวนะคุณเลชานี่นะเสพหลายครั้งครับดูจากสีกาแล้วคือเปลี่ยนชุดอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนี่นะแล้วนะครับเสพเสกาตอนไหนล่ะครับเสพเมถุนกันนี่นะนะครับตั้งแต่โน่นเมษายนนะครับที่ภาพจับได้นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นเวลาเช้าตรู่ครับเช้าตรู่ประมาณสักตีห้าเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกศิษย์คนอื่นเขารู้เห็นนี่แหละครับก็เลยเป็นหลักฐานจะนะครับบอกว่าวันนี้นะครับก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่คุณนิชานี่นะท่านจะปฏิเสธยังไงอมโบสถ์อมพระอมอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครเชื่อเพราะว่าหลักฐานนี่มันชัดเจนทุกอย่างเลย
1: มันชัดมากอะค่ะเลยเราเซ็นเซอร์กันยากเย็นเลยนะคะอ้าวภาพวงจรปิดเห็นภาพในทุกขั้นตอนเลยค่ะแล้วก็สันนิษฐานว่าน่าจะทำมาแล้วมากกว่า2ปีนะคะเพราะว่ามีข่าวลือกันว่าสิกาคนเนี้ยเข้ามาในวัดเป็นคนสนิทเอามาขายพลุเอาขายประทัดอยู่ตรงนี้แหละค่ะเดี๋ยวมาดูประวัติสิกาคนนี้กันนะคะว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะคุณสวิทคนนี้ชื่อว่าเป็นสาวใหญ่นะคะชื่อว่าปุญญวี อายุ47ปีแล้วนะหน้าตาสวยค่ะ คนที่นั่นเนี่ยตอนนี้นี่ที่ตำรวจเขาไปอ่านหมายพอดีนะคะก็สีหน้าเรียบเฉยตั้งแต่แรกค่ะไม่ได้มีความสะทกสะท้านเลยวันนี้จะเห็นว่านี่คือปุญญวีนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้คือคนที่อยู่ในคลิปนั่นแหละที่นั่งอยู่บนโต๊ะแล้วมีหลวงพ่ออยู่บนโต๊ะอีกทีนึงนะคะคราวนี้ตำรวจเขาก็ถามว่าใช่คนในตามหมายไหมเธอก็สีหน้าเรียบเฉยตลอดเลยค่ะตอนนี้นำตัวไปกองปราบแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามปุญญวีว่ารู้สึกผิดไหมที่ตลอดเวลาที่ผ่านมายักยอกเงินไปเกือบร้อยล้านไม่พูดค่ะสีหน้าเรียบเฉยไม่มีความกลัวปกตินะคะเวลาเราทำข่าวสีการนู้นสีการนี้โดนตำรวจจับไปเสพเมถุนกับพระเขาจะอะไรคุมหน้าคุมตานะคะ
0: ค
1: ุณยวีไม่คุมเลยค่ะตลอดที่ผู้สื่อข่าวทำข่าวหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไปนี่เธอก็จะยืนแล้วก็ใส่จตุคามของหลวงพ่อ
0: ครับนี่แหละครับก็ขออนุญาตนะครับมาเติมข้อมูลคุณเลชานะครับที่ผู้หญิงคนนี้ปุญญวีนะครับที่ห้อยพระอยู่นี่คุณเลชานี่น
1: ะ
0: ก็คือว่าห้อยพระนะครับที
1: ่เหนือดวงไหม
0: ทิศโชตินี่แหละครับเหนือดวงนะครับแม้กระทั่งมากองปราบนะครับล่าสุดบ่าย2โมงที่ผ่านมาก็ยังห้อยพระรูปนี้เพราะว่าอะไรครับชุดนี้มาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กรุงเทพครับ
1: วันนี้ภาพที่กองปราบก็พระองค์นี้เลยค่ะห้อยมาเดินมาความมั่นใจเนี่ยเกินร้อยจริงๆนะคะเพราะว่าเธอไม่ได้รู้สึกว่าเขินอายอะไรเลยค่ะผู้สื่อข่าวถามไปหลายอย่างค่ะว่าทำมานานหรือยังแล้วเงินไปไหนไม่ตอบสักอย่างเลยนะคะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าโอ้เนี่ยหลวงพ่อจตุคามเนื้อเงินเป็นวัตถุมงคลที่อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้อันนี้ใช่ไหมที่คอเธอก็พยักหน้านะคะแล้วก็มีรายงานว่าเธอถูกพาเข้ามาในวัดแล้วก็มารับผิดชอบให้ทำในร้านค้าได้ข่าวว่ามาทำในร้านค้าก่อนค่ะแล้วมาสนิทสนมกับอดีตเจ้าวาดนั่นแหละค่ะทีหลังนะคะแล้วก็จะมีความสัมพันธ์กันแบบนี้น่าจะมีสัก2ปีแล้วนะคะข้อหาที่ปุญญวีจะได้รับไปหนักเลยนะคะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เราได้ข่าวว่านี่สีกานี่ไปคบคนนู้นคนนี้มันไม่รวยเหมือนมาคบกับพระใช่ไหมก็เลยมาเป็นสีกาได้เงินเป็นร้อยเป็นพันล้านเราก็เห็นว่าไม่ค่อยได้มีข้อหาติดตัวเท่าไหร่นักนะคะแต่ปุญญวีนี่ตำรวจเร็วมากเลยค่ะแจ้งข้อหา3ข้อหาเลยนะคะตอนนี้เป็น4ข้อหาแล้วคุณสุวิทย์ข้อหาแรกคือสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ค่ะเพราะว่าเจ้าวาดวัดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าพนักงานอยู่แล้วนะคะถือว่าเบียดบังทรัพย์ร่วมกันค่ะ2สนับสนุนเจ้าอาวาสหรือว่าเจ้าพนักงานปฏิบัติตนละเลยการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือว่าทุจริตรวมทั้งเนี่ยเสพเมถุนด้วยอย่างที่เห็นนะคะเป็นเจ้าพนักงานอันนี้ของพระนะคะอันนี้ของอดีตหลวงพ่ออันนี้ดิฉันอ่านของคุณปุญญวีก่อนคุณปุญญวีเนี่ยสนับ

0: นุนเจ้าพนักงานรัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็คือเหมือนกับของเจ้าอาวาสทุกอย่างอะค่ะเพียงแค่ว่าเติมคำว่าสนับสนุนเพราะว่าทำร่วมกันนะคะและสุดท้ายคือสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโดนทั้งฟอกเงินด้วยแล้วก็โดนทั้งสมคบคิดทำอะไรที่ไม่ดีด้วยเนี่ยนะคะครั้งนี้ตำรวจจับกุมตัวไปเร็วมากเลยค่ะขอหมายศาลออกมาเร็วตอนนี้เนี่ยคืออดีตเจ้าอาวาสท่านอยู่ที่กองปราบหรือเปล่าคุณสุวิทย์
1: ครับพี่นะ
0: ทำไมปุญญวีอยู่กองปราบ
1: มาอยู่นะครับแต่ผู้หญิงคนนี้เนื่องจากว่านะครับไม่ได้เป็นพระหรือไม่มีสมณเพศนะครับแต่ว่าเป็นศรีกาธรรมดาเมื่อตำรวจนะครับแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยพอจากนั้นก็ต้องนำตัวนะครับมาสอบต่อคือมาที่นะครับกองปราบนั่นเองครับซึ่งตอนนี้มาถึงแล้วประมาณสักบ่ายสองโมงแต่ถามนะครับว่าอดีตเจ้าวาดเป็นยังไงบ้างครับเนื่องจากว่าท่านเป็นพระนะครับสมณเพศนะครับของท่านก็คือยังเป็นพระภิกษุสงฆ์อยู่แต่ล่าสุดครับเนื่องจากว่าหลักฐานมันจะอยู่แล้วครับก็ได้เห็นภาพตรงนี้ครับนี่นะทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้นิมนต์พระวชิโรภาสประดิษฐานิโกครับรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานั่นเองครับคือว่าเป็นเจ้านายครับเป็นหัวหน้าของนะครับทิพย์โชตินี่แหละครับนี่นะมาเลยครับนี่นะทำการศึกครับเจ้าหน้าที่เขาก็เตรียมชุดขาวมาให้เรียบร้อยแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวนะครับแจ้งบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำพิธีนะครับที่พระอุโบสถตรงนี้นะครับนี่นะอดีตพระโชตินะครับก็คือว่าเหมือนกับว่าทำใจมากคุณอาจารย์นะนะครับอยู่ภายนอกซะก่อนนะครับเหมือนกับทำใจหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปไหว้ทำพิธีนะครับลาสิกขาบทประมาณสัก30นาทีนะครับนี่นะระหว่างนะครับการดำเนินการที่ว่านี้อดีตพระอติโชตนะครับยอมรับพฤติกรรมที่กระทำความผิดแล้วก็ยินยอมแต่โดยดีนะครับก็คือว่าลาสมณเพศนะครับมีสีหน้าสีตาอาการเครียดครับแต่ผู้สื่อข่าวไม่สามารถให้ตามข่าวใกล้ได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของนะครับหลักฐานต่างๆเพราะฉะนั้นต้องกันผู้สื่อข่าวไว้ข้างนอกนี่นะแต่ปรากฏว่านะครับนี่นะอดีตอธิโชตนะครับหรือตอนนี้เรียกว่าพระโชตได้พูดกับทางพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่ท่านว่าไงครับบอกว่างี้นะเป็นห่วงศาสนาว่าอย่างนั้นน
0: ะครับ
1: เพราะฉะนั้นผมก็เลยนะครับตีความต่อไปบอกว่านะครับว่าตนเองนะครับลาศึกไปแล้วแต่เป็นห่วงศาสนาก็คงจะเป็นเพราะว่าพฤติกรรมแล้วก็ภาพข่าวที่มันปรากฏออกมาโดยเฉพาะคลิปออกมานะครับโอ้โหคนนับถือศาสนาพูดเป็นไงครับบอกว่าตกใจแล้วก็ช็อกเนี่ยคุณเดชาจึงบ่นออกมานะครับบอกว่าเป็นห่วงศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ธรรมดาพระรูปนี้ถามว่าเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยนะบวชมาครับ30พรรษาแล้วคุณเดชาบริสุทธิ์มาเลยนะครับอายุก็คือว่า66ปีเกิดเมื่อปีนะครับ02นี่ครับสมณะไม่ต้องห่วงคุณเดชานี่นะขั้นสูงสุดนะครับเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดแห่งนี้ก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งมาเป็นรักษาการผู้เจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจนกระทั่งขึ้นมาเป็นเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเมื่อปี65ที่ผ่านมานี่เองครับเพราะฉะนั้นนะครับขึ้นมาแล้วก็เปรี้ยงปร่างเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นพระรุ่นใหม่โยนะครับสมัยนั้นเป็นผู้สร้างเหรียญที่ว่าเหนือดวงเหรียญเหนือดวงนะครับโอ้โหเป็นเหรียญที่บอกว่านะครับคนนิยมมากคุณนี่นะเพราะอะไรครับมันเหนือดวงจริงๆทำอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าไปมีการครอบครองหรือเอาขึ้นคอห้อยคอเนี่ยมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันยกฐานะนะของตนเองเป็นที่นิยมนะครับของวงการพระเครื่องเป็นอย่างมากโดยเฉพาะนะครับการจัดสร้างในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงด้วยคุณเดชานี่นะเพราะฉะนั้นนะครับเป็นท่านสร้างมาเนี่ยครับเป็นเรื่องสำคัญสำคัญนะครับไม่ใช่พ่อเท่านี้เองครับยังมีเหรียญอย่างอื่นด้วยนี่นะองค์พ่อจตุคามอย่างเนี้ยหรือแม้กระทั่งหลายรุ่นนะครับที่ท่านสร้างมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะครับนี่เป็นภาพนี่นะที่บอกว่านะครับนี่นะเอาออกมานะครับคือหลังจากที่บอกว่านะครับก็คือว่าศึกเรียบร้อยใส่ชุดขาวเรียบร้อยก็นำตัวออกมาจากวัดไปนี่นะซึ่งพูดถึงเรื่องของพระเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็แล้วกันเกจิอาจารย์นะ
0: โอ้ดิฉันยังติดใจกับโต๊ะอยู่
1: น
0: ี่
1: เป็นหลักฐานนะครับของคนหนึ่งคือทิชโชตสองนะครับก็คือว่าสมีนะครับศรีกา
0: ศรีกาน
1: ะครับคนนี้เป็นสมีครับคุณอาจารย์นะขอประทานโทษด้วยนะแล้วต่อไปนะครับมันหลักฐานต่างๆที่เป็นองค์ประกอบนะครับก็คือว่าในห้องที่บอกว่าเสพเมถุนกันนั้น
2: ทุกอย่าง

0: ่างต้องเป็นหลักฐานหมดแม้กระทั่งอาหารการกินหรือแม้กระทั่งโต๊ะกินข้าวแต่วันนี้เป็นโต๊ะอย่างอื่นโต๊ะอเนกประสงค
1: ์ใช่ค่ะคุณสวิทย์โต๊ะเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงมากเลยนะคะเนี่ยคล้ายๆกับโต๊ะของเราแบบโอ้โหคุณสวิทย์เหมือนเลยค่ะเดี๋ยวกล้องจับมาที่โต๊ะรายการเราหน่อยเนี่ยมันเหมือนมากจริงคือเนี่ยประมาณนี้คุณสวิทย์คือใช้งานได้ดีอ่ะแล้วมันก็ไม่โยกเลยนะคะโต๊ะนี้ถามว่าทำไมต้องมาเพ่งเล็งตรงนี้นะคะเราในฐานะเป็นสื่อเนี่ยเราเห็นภาพก่อนที่จะเซ็นเซอร์อยู่แล้วค่ะคือมีกิจกรรมต่างๆมากมายบนโต๊ะนี้เรื่องของการเสพเมถุนก็อย่างนึงนะคะบางคนบอกว่าเอาอาหารเอาพัตตาหารมังสาหารไปถวายพระท่านแล้วก็ไปกราบไหว้ท่านอยู่บนโต๊ะตัวนี้แหละแล้วก็เลยอดมองไปไม่ได้อ่ะว่าพระท่าน
0: ฉัน
1: อะไรค่ะไอเราชาวพุทธเนี่ยดิฉันนักกลับบ้านทีไรทำบุญตักบาตรทุกทีอ่ะแต่ดิฉันไม่เคยใส่อะไรแบบนี้เลยค่ะดูนะคะปูกุ้งอาหารทะเลอาหารเหล่าอาหารโต๊ะจีนอาหารที่เป็นเหมือนขออนุญาตเอ่ยชื่อเป็นหม้อ MK อ่ะ
0: ครับ
1: ปลานึ่งซีอิ๊วหม้อชาบูปูนึ่งกุ้งนึ่งโต๊ะอาหารที่เป็นอาหารดีๆที่เอาอนุมานว่านะคะอันนี้ไม่ได้ดูถูกไม่ได้ว่าอะไรชาวบ้านนะคือชาวบ้านไม่ได้ถวายท่านแบบนี้หรอก
0: ถูกต้องคุณเลขานี่นะ
1: คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะดิฉันก็เป็นคนที่นั่นตอนเด็กๆโตที่นั่นเราก็ถวายข้าวหม้อแกงหม้อน่ะตามภาษาเรานะกล้วยบวชชีหรือว่าแกงกะทิอย่างนี้ไม่มีเลยค่ะไม่มีในการถวายหรือว่าในการฉันของอด
0: ี
1: ตเจ้าวาดนี้นะคะน่าจะเป็นอาหารเหล่าอย่างแน่นอนเพราะดูจากการจัดจานจัดช้อนแล้วก็ดูการวางบนโต๊ะเนี่ยมันทำให้เห็นว่าน่าจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบนี้ก็เลยมีคำถามบางเพจเนี่ยนะคะเขาถึงขนาดบอกเลยนะคะว่าดูพุทธศาสนิกชนไอ้คนตักบาตรทำบุญนะกินไข่ต้มส่วนพระท่านก็ไม่ได้ฉันที่เราเอาไปถวายก็อาจจะเอาไปเทให้อะไรที่วัดกินแล้วพระท่านก็สั่งมาฉันในส่วนที่เป็นอาหารดีๆทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้อาจจะเป็นถ้าเกิดว่าจะให้ความเป็นธรรมกับท่านก็อาจจะเป็นโอกาสพิเศษก็ได้ท่านอาจจะไม่ได้ฉันอย่างนี้ทุกมือก็ได้นะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ที่เราตักบาตรแล้วคุณสุวิทย
0: ์ใช่ครับท่านผู้ชมดูภาพข่าวตรงนั้นด้วยนะครับดูภาชนะครับก็คือว่าคำว่าช้อนเงินช้อนทอง
1: อาหารเหล่าเนาะ
0: แล้วตะเกียบทองด้วยนะครับวางอยู่ตรงนั้นถามว่าเจ้าวาดนะครับก็คือว่าฉันคนเดียวนะเห็นไหม
1: ช้อนเงินช้อนทองจริง
0: ก็คือว่าจานเดียวจะกินยังไงหมดครับนี่นะ
1: ทัพพีทองด้วย
0: ก็อย่างว่าอาจจะมอนนะครับบอกว่าเอาลูกศิษย์ลูกหานะครับนี่นะพระฉันเรียบร้อยอ่ะลูกศิษย์ลูกหากินต่อแต่เมนูมันสุดอลังการต้องบอกนะครับบอกว่าภัตตาคารหรูหรูหรือเหลาหรือโรงแรมนะครับ8ดาวอย่างเงี้ยคุณเลชาม
1: ีหรือในโลก
0: มันถึงจัดนะครับเมนูแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นฉันทุกอย่างดีหมดนะครับแต่ปรากฏว่าโต๊ะนี้ก็เป็นเรื่องหลังจากที่บอกว่าดูภาพข่าวนะครับอาหารอันโอทะเต็มโต๊ะอยู่ตรงนี้แล้วปรากฏว่าหลังจากที่บอกว่าฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยโต๊ะนี
1: ้กลายเป็น
0: โต๊ะอเนกประสงค์เสพเมถุนเอาภาพมาดูให้อีกก็ได้นะครับอันนี้ที่เล่านะครับก็คือว่าไม่ได้เล่าแบบขยี้ข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องอธิบายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ตื่นนะครับว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็น
1: โต๊ะนี้ละโต๊ะนี้ละ
0: เพราะฉะนั้นกุฏิพระนะครับก็เป็นความลับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่บอกว่าโต๊ะฉันข้าวนี
1: ่
0: ก็เป็นแบบนี้แล้วก็จัดอาหารแต่สุดท้ายนะครับกลายเป็นโต๊ะนะครับก็คือว่าโต๊ะเสพเมถุน
1: คุณสุวิทย์
0: นะครับ
1: เรื่องอาหารเนี่ยดิฉันขอนิดนึงคือว่าดิฉันเคยไปบวชเรียนภาคฤดูร้อนนะคะปกติเนี่ยถ้าคนที่รักษาศีลศีล5ศีล8ถ้าไปบวชนะคะปกติเขาจะไม่ให้กินอาหารที่ตัวเองชอบคือตัดกิเลสง่ายๆ
0: ถ
1: ู
0: กต้องครับ
1: ไม่ใช่ว่า
0: แล้วแต่ศรัทธาโยม
1: ใช่คือไม่ใช่นึกอยากกินอะไรก็จะต้องกินมาให้ได้อย่างนั้นนะคะเพราะว่าถือศีลระดับนี้แล้วก็ต้องลดละเลิกให้มันเยอะตัดกิเลสเข้าไว้บางคนเนี่ยหรือว่าพระบางรูปเนี่ยท่านก็ฉันอะไรที่มันแบบน้อยๆอย่างเป็นบาตรเนี่ยนะคะก็ต้องตักรวมกันหมดแล้วก็ฉันทีเดียวเพื่อที่จะพิจารณาว่าความอร่อยของอาหารมันก็เป็นกิเลสอีกอย่างนึงเราก็ไม่ไปยึดติดตรงนั้นเราก็ฉันเท่าที่โยมเขาเอามาให้เอามาถวายแบบนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่และถึงเราจะไม่ได้มีความรู้เรื่องพระพุทธศาสนาเยอะนะคะเรื่องของการฉันก็ไม่ได้ฉันตามใจปากแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่นะ
0: อ้าวนะครับผมขออนุญาตเติมนะครับเรื่องของเสพเมถุนนะครับเนื่องจากว่าผมรายงานเมื่อสักครู่นะครับหมายเขาว่าอะไรครับทิศโชติถือว่าเป็นพระมาอายุ30ปีนะครับก็คือว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องหมดเลยโอ้โหแต่ดูคลิปข่าวนะครับออกมาทำไมหลากหลายลีลาขนาดนั้นครับคุณเลจ้านะครับดูท่าทางนี่ครับฐานานุรูปแต่

0: รากฏว่าเราต้องเบลอภาพเอาไว้นะครับนี่นะหลากหลายลีลาที่ว่านี้นะครับคุณลีชาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่ต้องอธิบายให้มันจงครึ่มมากกว่านี้นะคร
1: ับคุณอธิบายเยอะแล้วนะ
0: เอาเป็นว่าหลากหลายลีล
1: า
0: ท่าทางก็แล้วกันนี่นะเอาประมาณนี้นะครับมันเบาโอ้โหนะครับดูแล้วมันคนเห็นแล้วมันรับไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่เคยพบเคยเห็นแบบนี้แต่มันได้เห็นกันจ่าๆแบบนี้โลกโซเชียลนะครับกำลังมีการเผยแพร่ภาพนี่ว่นนะครับทิพย์โชติจึงว่าเป็นห่วงศาสนานะครับสุภาพสตรีไม่รู้ว่าเดินมาข้างหน้าข้างหลังนะครับแม้จะเดินนะครับหรือแม้จะท่านั่งแม้จะตั้งคุกเข่าไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าอยู่ในผ้าเหลืองด้วยไม่ว่าจะเป็นนั่งไม่ว่าจะเป็นนอนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอื่นโอ้โหหลากหลายลีลาหลายสถานที่ด้วยกันครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากว่าวัดพุทธไทยสวรรค์นั้นเป็นวัดชื่อดังแล้วเป็นวัดที่บอกว่าอยู่ใกล้ๆกับเรื่องของมรดกโลกด้วยคุณลีชาใช่ไหมโอ้โหเป็นไงบ้างครับเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่าหลายท่านคงไปแล้วครับผมก็เคยไปทำข่าวไปทำรายการเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เจ้าที่ตำรวจนะครับต้องมีการปิดล้อมกุฏิเจ้าวาดเข้านะครับล้อมไปเลยนี่น
1: ะ
0: นะครับไม่ให้ใครเข้าใครออกนะครับนะออกได้ครับเนี่ยนะไม่ใครเข้าครับเนื่องจากว่าต้องเก็บหลักฐานเห็นไหมเก่าแก่ไหมครับวัดนี้เก่าแก่ครับตึกเจ้าวาดเข้าไปนี่นะเห็นไหมมันเป็นนะครับเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่บ่งบอกนะครับถึงความเก่าแก่ของก็สมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องมรดกโลกใครก็เข้าไปครับลูกศิษย์ลูกหาวันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามว่าตกใจครับช็อกแม้กระทั่งว่าคารวาสที่ไปทำบุญทำกุศลนะครับเห็นเจ้าวาดนะครับบอกว่าโอ้เป็นคนเรียบร้อยพูดจาดีแต่สุดท้ายนะครับไม่น่าเชื่อแล้วขนาดเป็นข่าวยังไม่เชื่อเลยไปดูคลิปยังขยี้ตาดูบอกว่าโอ้ยตกอกตกใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องปิดพื้นที่ทุกอย่างในโบราณสถานเห็นไหมโอ้โหเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันไม่ช็อกได้ยังไงคุณเรชา
1: ช็อกนี่คุณสุวิทย์ตอนนี้นะคะตำรวจเข้าตรวจสอบกุฏิแล้วก
0: ็
1: นอกจากที่คุณสุวิทย์เล่าแล้วว่าเขาจะปิดโบราณสถานปิดพื้นที่ชั่วคราวนี่ไงเจอทอง12แท่งอ่ะคุณสุวิทย์เออเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยมีทองอยู่ในกุฏิ120บาทนะคะรวมเป็นเงิน7ล้านบาทก็คือบาทเงินเนี่ยนะคะมูลค่าของทอง7ล้านบาท120บาทซึ่งมันขัดแย้งกับความเชื่อความศรัทธาของลูกศิษย์ค่ะมีลูกศิษย์หลายคนเลยที่ร้องไห้คาโต๊ะคือน้ำตาตกบนโต๊ะจีนเลยอะค่ะโต๊ะสีส้มเนี่ยเพราะว่าเคยไปกว่าไปกราบไปไหว้เคยเอาอาหารไปถวายเนี่ยแล้ววันนี้เห็นภาพนี้นะคะนอกจากเรื่องทองเรื่องโต
0: ๊
1: ะหนึ่งในนั้นที่เป็นลูกศิษย์ที่ผิดหวังมากเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนไปตามสัมภาษณ์อาจารย์ป๋องสุพรรณอาจารย์ป๋องแกก็บอกว่าผมศรัทธาในพระท่านมากเลยเพราะว่าท่านไม่ได้จับเงินเลยคิดว่าพระอาจารย์เนี่ยไม่ได้จับเงินเลยคือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดนะคะอาจารย์ป๋องบอกว่าหลวงพ่อโชติไม่เคยแตะเงินวัดท่านหาเองแล้วเอามาสร้างกุฏิมาสิ่งปลูกสร้างอาจารย์ป๋องว่าอย่างนั้นค่ะแต่วันนี้มาเจออย่างนี้นี่อาจารย์ป๋องได้ให้สัมภาษณ์ไว้มีปี2567นะคะคือประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วนะคะส่วนโต๊ะของกลางเนี่ยเขาไปไหนไม่รู้คุณสุเมธ
0: เอามาที่กองปราบเรียบร้อยนะคร
1: ับ เอาแบกโต๊ะไปด้วยโอ้โห
0: ปิดโต๊ะครับโต๊ะฉันข้าวแล้วก็โต๊ะเสพเมถุน
1: โต๊ะกิจกรรมโต๊ะกิจกรรม
0: ตอนนี้เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจได้มีการนำนะครับใส่รถพลิกอัพนะครับจากพื้นที่พระนครศรีอยุธยานั้นมาที่กองปราบปรามกรุงเทพมหานครเร
1: ีย
0: บร
1: ้
0: อยนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นหลักฐานนะครับมันต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าทำไมต้องเอาโต๊ะนี้นะครับมาเป็นหลักฐานเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะว่าตำรวจนะครับก็ต้องอาศัยนะครับนิติวิทยาศาสตร
1: ์
0: ในการตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าถามว่าเมนูอาหารอะไรแต่ตกอยู่นี่นะคงจะไม่สนใจหรอกครับแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าโต๊ะที่ว่านี้เสพเมถุนมันมีร่องรอยนะครับระหว่างเมถุนหรือร่องรอยขอประโทษต้องพูดข้อเท็จจริงต
1: ้อง
0: พ
1: ูดหลักฐาน
0: น
1: ะครับ
0: ต้องพูดเรื่องของจริงๆครับไปฟังว่ามีคราบอสุจินั้นตกอยู่ไหมเพราะอะไรครับเพราะว่าภาพกล้องวงจรปิดอาจจะเห็นภาพเฉยๆแต่มันต้องมีหลักฐานเพราะฉะนั้นตำรวจนะครับต้องไปดมกลิ่นต
1: ้
0: องไปหาหลักฐานนะครับมาเอาคราบนี่มาตรวจสอบด้วยเพื่อมัดตัวนะครับให้หนักขึ้นคุณเรชานี่นะ
1: ใช้คำว่านิติวิทยาศาสตร์
0: อันนี้ก็ขออนุญาตพูดเลยนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นถ้าตามหลักนะครับศาสนาพุทธจริง
1: ๆ
0: การเสพเมถุนของพระนะครับนี่เขาเรียกว่าเสพเมถุนเสพเมถุนที่ว่านี้นะครับแม้กระทั่งเอาอวัยวะเพศล่วงลงไปติดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพียงแต่เศษเพียงเศษ

0: เม็ดงาก็ถือว่าปาราชิกแล้วคำว่าปาราชิกก็คือว่าทำผิดครับต้องสึกครับปาราชิกนะครับมี3ประเภทด้วยกันฆ่าคนตายอย่างเงี้ยก็ต้องสึกนะครับนี่ลักเล็กนะครับหรือแม้กระทั่งหลักฐานมันใหญ่โตต้องสึกด้วยนะครับอันนี้เสพเมถุนต้องสึกนะครับถามว่าวันนี้สึกเรียบร้อยตามภาพที่ปรากฏนี้สีกาด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักศาสนาพระธรรมวินัยแต่ถ้าเป็นความเชื่อของชาวพุทธครับ
1: นี่นะบาปนะคุณสุวิทย์
0: โอ้โหบาปครับตกขุมนรกที่8ครับเรียกว่ามหาอเวจีนรกครับหรือนรกเปลวไฟความเชื่อของคนไทยนะครับว่าใครเสพเมถุนกันแบบนี้โดยเฉพาะพระด้วยนะครับถ้าตายไปเหลือตกนรกนะครับนรกขุมที่8ที่ว่านี้นรกอเวจีมันเหมือนกับเมืองบาดาล นะครับล้อมด้วยเหล็กทั้งหมดเลยแล้วก็ร้อนคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับสีกาที่บอกว่านี่นะ
1: ถูกจับ
0: ด้วยนี่ครับสวยไหมคุณชา
1: สวย
0: สวยนะครับถวายของถวายกันแล้วแต่ละเราได้ภาพมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับทั้งสองคนถ้าเป็นความเชื่อของคนไทยถ้าตายไปนะครับตกนรกขุมที่8นรกอเวจีที่ว่านี้เข้าไปอยู่ในขุมที่บอกว่าร้อนไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนรวมทั้งไปอยู่กับใครครับไม่ครับเป็นสัตว์นรกหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะครับไปอยู่รวมกันกับคนเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะตายด้วยขุมนรกที่8ถือว่าโทษรุนแรงที่สุดนะครับจากขุมนรกทั้งหมดจากการเสพเมถุน
1: ไม่เหนือดวงเหรอ
0: ไม่เหนือดวงโอ้ยเหนือกรรมมาคุณไอ้ชา
1: ไม่ได้เหรอ
0: ไม่โอ้ไม่ได้ครับคุณนี่นะ
1: นี่คุณสุวิทย์พูดอย่างนี้นึกถึงนะคะเนี่ยภาพที่อดีตเจ้าอาวาสนั่งกินฉันอาหารเนี่ยคือตอนที่เราเป็นเด็กนะเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำกับข้าวจะไปถวายพระใส่บาตรเราไปหยิบกินนิดเดียวนะไปกินก่อนพระฉันเป็นเปรตเลยนะคะเขาบอกตีมือเลยเนี่ยตายไปเป็นเปรตปากเท่าลูกเข็มคิดๆๆๆมือเท่าใบลานอย่างนี้เลยค่ะก็โดนสอนกันมาอย่างนี้แต่ดูพระท่านก็ไม่ฉันของเราหรอกพอไปฉันอาหารเหลาอีกทีค่ะเรื่องเหนือดวงเหนือกรรมมีจริงหรือไม่มีจริงเดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปนะคะแต่วันนี้ปาราชิกไปแล้วส่วนคนที่เคยบูชาเคยเอาพระอะไรมาห้อยเนี่ยก็เยอะค่ะวันนี้หนึ่งในนั้นโอ้โหเขินเลยค่ะไม่อยากจะพูดท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะเปิดเสียงก็ได้ค่ะท่านก็บอกมาเลยเดี๋ยวฟังเสียงท่านดูค่ะ
2: ยาคุณพันธุ์หรืออะไรแต่ละคนนี่ก็มาเวอร์เนี่ยต่อยคอต่อยคอรูดสู้ลงดิมันยาคุณพันธุ์มา
3: อันนี้ที่ไหนจากที่ไหนคะเนี่ยอันนี้คือต่อพาวเวอร์ที่ไหนคะ
2: คนไหนก็ได้ไปลงไปหาที่ไหน

0: เหนือดวงวัดพุทไธสวรรค์นะคะท่านนายกรัฐมนตรีของเราก็อยากจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งพระเครื่องก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ดังไกลไปทั่วโลกนะคะในความเป็นจริงถ้าไม่เจาะจงลงวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยนะคะซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายชาติต้องการนะเพราะว่าอย่างเช่นนับสีพึ่งเอามาทาปากอย่างเงี้ยค่ะคนสิงคโปร์ชอบมากเพราะว่าคนสิงคโปร์เขาจะเป็นเซลแมนขายของอะไรเนี่ยเขาทาปากแล้วเขามั่นใจมากเลยว่ามันสามารถจะช่วยให้ขายของได้หรือว่าเจรจาธุรกิจสำเร็จนะคะพระเครื่องก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นค่ะคือพระเครื่องเองเนี่ยไม่ได้มีมูลค่าที่แท้จริงนะคะหมายความว่าถ้าเรามีความเชื่อใส่ลงไปมูลค่าของพระเครื่องก็จะสูงขึ้นตามนั้นถ้าเป็นพระดังๆแล้วก็เป็นล้านเป็น10ล้านซึ่งมูลค่าที่แท้จริงหรือว่าอุปกรณ์วัสดุอะไรต่ออะไรที่ใช้ทำขึ้นมาหรือว่าตัวเนื้อผงเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าขนาดนั้นค่ะเอาละนี่ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ท่านนายกเคยไปประชาสัมพันธ์ว่านี่ไงซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยนะคะเอาละแต่ว่ามันเป็นแค่เรื่องส่วนตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคุณสุวิทย์เพราะว่าตอนนี้ก็สึกไปแล้วก็ช่วยกันเก็บกวาดพุทธศาสนานะคะเพราะว่าท่านก็นับถือจริงๆแล้วค่ะเพราะว่าหลายๆ คนก็นับถือพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางซึ่งมันไม่เกี่ยวหรอกคุณสุวิทย์ถ้ามองจริงๆนะคะในส่วนของคนที่ทำความผิดทำไม่ดีหรือว่ามาอาศัยผ้าเหลืองอยู่อย่างเงี้ยก็ใช้ระบบใช้ตำรวจใช้สื่อมวลชนอย่างเราค่ะตรวจสอบแล้วก็กำจัดออกไปกวาดบ้านกวาดลานวัดกันนะ
1: ใช่นะครับไม่ใช่เฉพาะนายกอนุทินนะครับนี่นะคนอื่นก็เยอะนะครับบิ๊กแปะ
0: อาจารย์ป๋องก็โดนเมื่อกี้
1: ก็คือว่าหอยพระนี่เหมือนกันนะอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะครับโซเชียลนะครับก็มีภาควิจารณ์กันเยอะ
0: วันนี
1: ้ขออนุญาตโทษนะนะครับท่านนายกอนุทินท่านก็สะสมพระเครื่องเยอะครับเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็พยายามส่งเสริมนะครับซอฟต์พาวเวอร์แต่ผมว่าท่านคงไม่รู้จักเจ้าวาดดีหรอกครับว่า

0: พฤติกรรมอะไรมาได้ไม่รู้หรอกครับ
1: ชาวบ
0: ้
1: านว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ตกใจ
0: แต่วันนี้นะครับสังคมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันช็อกอารมณ์ก็จริงครับแต่ต้องแยกแยะครับเอามาเลยแยกแยะยังไงบ้างคือแยกแยะนะครับว่าพระดีก็เยอะพระนะครับในประเทศไทยนะครับประมาณสัก 44,000 กว่าวัดครับแต่ 44,000 กว่าวัดนี้ส่วนใหญ่นะครับเป็นวัดที่บ่ไปยากจนแต่วัดที่รวยๆเลยครับมีประมาณสัก 5,000 กว่าวัดเท่านั้นเอง
1: ใช่
0: เป็นพระอารวมวัดดังๆนะครับนี่นะมีคนโพสต์ภาพเยอะครับบอกว่าวัดนะครับก็คือว่าทำเหรียญเหนือดวงนะครับนับถือมาเท่าไหร่ครับ46อย่างเนี้ยโอ้พอเรื่องนะครับมันจบมาเลยครับปีนี้ตั้งแต่46นะครับพอมันเกิดเรื่องเพราะขึ้นมาแบบนี้นะครับ69นี่จบแล้วทุกอย่างครับนี่นะก็กลายว่าเป็นพระเรื่องนี้ครับว่าโอ้ยทุกคนนะครับไม่กล้าแล้วเพราะฉะนั้นนะครับคำว่าเหนือดวงแต่สุดท้ายนะครับไม่ได้เหนือกรรมอะไรเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อแล้วก็ต้องแยกแยะนะครับเรื่องของพระดีกับพระที่บอกว่าไม่ดีก็เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ทำหน้าที่นะครับก็คือว่าเสนอให้ท่านผู้ชมนะครับได้รู้คือได้หูได้ตาสว่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ถามนะครับบอกว่านี่นะครับเรื่องของนะฮะเรื่องของนะครับที่บอกว่าเอ๊ะทำไมนะครับ2คนนี้ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับว่าฟอกเงิน
1: ใช่
0: เพราะอะไรครับฟอกเงิน
1: ทำไมอะคะ
0: ครับเพราะอะไรครับทำไมล่ะคุณเลจ้า
1: ทำไม
0: ลักษณะการทำนะครับถ้าสมมติว่าเหรียญดังๆอย่างนี้นะครับนี่นะเอาละครับสมมติว่าเจ้าวาดนะครับมีอำนาจอยู่แล้วถ้าเซ็นเอกสารต่างๆนะครับก็คือว่ามีเจ้าวาดไวยาวัจกรแล้วก็คณะกรรมการวัดแต่คนที่ว่าเป็นคณะกรรมการวัดหรือไวยาวัจกรนะครับก็จะต้องสนิทสนมกับเจ้าวาดบางทีนะครับก็รู้เห็นเป็นใจกันก็คือว่าไม่รู้นะครับอาจจะบอกว่านี่นะทำอะไรไม่ดีไม่ก็ได้ยกตัวอย่างนะครับนี่นะจะมีการนะครับเอาเงินวัดออกมาประมาณสัก10ล้าน
1: เพื่อ
0: สร้างเหรียญรุ่นนี้แต่นะครับเหรียญรุ่นนี้พอเอาออกไปจำหน่ายเอาไปขาย
1: เอาไปเช่า
0: อย่างนี้ครับอาจจะได้มากกว่านะครับประมาณสัก50ล้านเพราะฉะนั้น40ล้านเอาให้สีกาสีกาเอาไปทำอะไรครับเอาไปบอกว่าเอาไปเงินสดก็ได้นะครับเอาไปเก็บไว้บ้านสีกาน
1: ั่น
0: แล้ว10ล้านนะครับก็เอาคืนวัดนี่ไงครับเขาเรียกวิธีการสมคบหรือวิธีการนะครับเล่นแร่ปลายธาตุหรือฟอกเงินประมาณนี้คุณเลจานะ
1: ค่ะวัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณสมัยคุณผู้ชมมีเยอะมากค่ะอยู่ที่ประมาณ800กว่าวัดนะคะเป็นวัดอารามหลวงหรือว่าเป็นวัดของพระอารามหลวงเลยนั้นก็ประมาณ15วัดค่ะก็ต้องดูแลกันแบบนี้ค่ะวันนี้ตำรวจไปจับวันนี้มีกล้องวงจรปิดทั้งชาวบ้านก็ไปร้องเรียนวันนี้สื่อมวลชนก็พยายามที่จะเอามาตีแผ่นำเสนอเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของเรามันดีขึ้นนะคะก็มองในแง่ดีส่วนใครที่ยังศรัทธาในพระเครื่องศรัทธาในพุทธศาสนาก็ศรัทธาต่อไปค่ะเพราะว่านี่คือส่วนน้อยที่เราพยายามที่จะแยกออกมาจากพระที่ทำไม่ดีไม่งาม
0: ใช่ครับนี่นะดูข่าวกันต่อนิดนะครับสำหรับเรื่องของหมวดโอนะครับที
1: ่
0: ใช
1: ้
0: วุธปืนยิงภรรยาเสียชีวิตตั้งแต่เมื่อวานนี้ตกลงเรียบร้อยนะครับก็คือว่าหมวดโอนั้นยอมพบกับเจ้าหน้าที่นะครับด้วยไม่มีอะไรสูญเสียหลังจากที่เจรจากันประมาณสัก20ชั่วโมงกว่าๆครับหลังจากที่ก่อเหตุที่โรงเรียนอนุบาลที่บางละมุงนะครับจังหวัดชลบุรีเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ภาพประกอบนะครับตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้มีการวางกำลังล้อมบ้านเอาไว้พูดคุยอย่างไรก็แล้วแต่นะครับหมวดโอก็ไม่ปรากฏตัวครับหมวดโอคือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์นะที่เป็นตำแหน่งรองสวปสพบางละมุงปรากฏว่าในที่สุดแล้วครับลูกชายครับลูกชายเป็นตำรวจด้วยนะครับ10ตำรวจเอกรัชตะทองทัศน์หรือโฟกครับคนนี้ไปประจำอยู่พื้นที่ชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากที่บอกว่าลาจากคุณพ่อไปเมื่อวานนี้ขณะที่กลับอยู่ครับยังไม่ถึงพื้นที่เลยได้ทราบข่าวแล้วก็เลยต้องเดินทางกลับมาบ้านนะครับมาพูดคุยกับคุณพ
1: ่
0: อพ
1: ู
0: ดคุยตั้งแต่นะครับเมื่อวานเย็นวานนี้แต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จผลครับจนกระทั่งลูกก็ใช้ความพยายามพูดจากับคุณพ่อพูดจาไม่ใช่เฉพาะพูดจาอย่างเดียวนะครับก็คือว่าโทรศัพท์มือถือด้วยครับโทรศัพท์ไปแล้วคุยกันแล้วนะครับก็ไม่ยอมครับ ับในที่สุดแล้วประมาณสัก5:00 กว่าๆนะครับดูท่าทางเนี่ยพ่อเหมือนกับใจอ่อนครับเน
1: ี่
0: ยนะลูกบอกให้ครับท่าทางบอกว่าพ่อใจเย็นแต่มีทั้งยกมือไหว้ทั้งแล้วแต่นะครับมีอะไรพูดคุยกันรับรองความปลอดภัยของพ่อเพราะว่าอะไรครับตำรวจอยู่มั้งหมดนี้ไม่มีใครทำอะไรพ่อได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นพ่อมีอะไรนะครับมาพูดจากันในที่สุดแล้วนะครับเราดูพ่ออ่อนลงแล้วหลังจากนั้นนะครับลูกชายโฟก็เข้าไปใกล้ไปใกล้นิดนึงพอหลังจากเข้าไปใกล้แล้วครับสามารถที่จะว่าผ่านนะครับจากกำแพงบ้านเข้าไปในตัวบ้านด้วยนะครับลักษณะบอกว่าเผชิญเห็นกันอยู่นะครับพ่ออยู่ในบ้านนั้นลูกชายก็อยู่ข้างนอกด้วยนะครับพูดคุยกันจนกระทั่ง 6:20 นะครับปรากฏว่านะครับพ่อนั้นยอมออกมาระเบียงบ้านพอออกมาระเบียงบ้านนะครับลูกชายวิ่งเข้าไปกอดพ
1: ่
0: อพ่อกับลูกกอดกันสุดท้ายก็จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้ง
1: ติดคุกแล้ว
0: หลังจากนั้นนะครับก็นำตัวของคุณพ่อนะครับก็คือว่าหมวดโอนะครับขึ้นโรงพักบางละมุงครับว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรยังไงขึ้นตามภาพที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ควบคุมด้วยความละมุนละม่อมครับลูกชายวันนี้เดินทางไปเยี่ยมคุณพ่อนะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นความลับทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าพ่อตอนนี้นะครับหมวดโอเนี่ยนะยังไม่สามารถเปิดเผยอะไรได้ครับว่าสาเหตุที่ไปยิงภรรยาตัวเองนั้นเพราะอะไรเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่าเหนื่อยอ่อนอ่อนเพลียก็คือว่าเสียสติอยู่แล้วครับนี่นะมันเกิดความเครียดใช่ไหมครับนี่ลูกชายเขาวิ่งไปเยี่ยมคุณพ่อกับแฟนด้วยนะครับเพิ่งแต่งงานไปพ่อแม่เพิ่งเป็นเจ้าภาพแต่งงานไปเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานี่เองครับนี่ครับความตายครับสุดท้ายเนี่ยครับไม่รู้จะจบอย่างไรบ้างรอฟังนะครับว่าหมวดโอนั่นนะครับจะพูดกับทางด้านพนักงานสอบสวนตำรวจด้วยกันว่าสาเหตุที่ยิงภรรยาของตัวเองนั้นเพราะอะไรแต่เบื้องต้นนะครับข้อมูลออกมาแล้วว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่างั้นนะ
1: ก็ไม่รู้อยู่ดี
0: ส่วนตัวก็ไม่รู้
1: ใช่แต่ที่ลูกพูดน่าสนใจนะคะบอกว่าพ่อมามอบตัวเหอะพ่อกำลังจะมีหลานนะหลานเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าภรรยาของโฟกเนี่ยเขาท้องได้5เดือนแล้วค่ะเดี๋ยวหลานจะมาอ้อนปู่นะพูดแบบนี้นะคะก
0: ็
1: กลับมาพูดคุยกันแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นตำรวจหมดเลยนะทั้งคนก่อเหตุทั้งลูกชายแล้วก็ทั้งตำรวจที่ไปจับนะคะเมื่อวานเนี่ยตำรวจล้วนๆเลยค่ะอาจจะเรื่องตำรวจเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหมา
0: โอ้ครับนี่นะหมาเพชฌฆาตเดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ยาดมราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมราไผ่คู
3: ่ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่นยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยค่ะสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
4: ยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเส้นกระใสลมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นยาระบาย
5: คุยกับน้องบ่ายสามโมง
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
7: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงป้องกันโรคกระดูกพรุนขอแนะนำขนาดบรรจุ30เม็ดBioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
10: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะคุณผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะอย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซัก
8: ร์ทสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
9: า
8: ะ
9: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1ผืนพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330 หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @sideshopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord
11: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
2: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
3: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล

0: มาดูข่าวเรื่องของหมาหรือสุนัข กัดคนตายนะคร
1: ับ
0: โอ้สองศพคุณเรชานะแต่นะครับเนี่ยศพที่สองนี้เกิดเหตุเมื่อวานนี้เองครับหมาตัวนี้เป็นหมาพันธุ์ชื่อว่าแบนด็อกนะครับพันธุ์แบนด็อกก็คือว่าเป็นหมาลูกผสมนะครับคือพิทบูครับพิทบูนี่คือหมาสายกัดอยู่แล้วครับลูกผสมชื่อว่าใจแอนครับปรากฏว่าไปกัดนะครับคุณแม่คุณยายนะครับชื่อวันดีครับอายุ70ปีครับอยู่ในพื้นที่บ้านพักแถวบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครปรากฏว่าเสียชีวิตไปเลยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ศพของคุณยายวันดีนะครับนำไปพิสูจน์ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นิเวศวิทยาครับโรงพยาบาลตำรวจนะครับหลังจากที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุโอ้โหปรากฏว่าภาพนะครับที่สุนัขตัวนี้กัดของคุณยายนะครับผมดูภาพจริงๆแล้วเขาบอกโหดร้ายจริงๆครับนี่นะครับหลังจากที่ว่าเอาศพของท่านนะครับไปชันสูตรนะครับนิติเวศเรียบร้อยปรากฏว่าคุณหมอแจ้งออกมาแล้วครับบอกว่านะครับหมาตัวนี้กัดเข้าไปเป็นแผลฉกรรจ์ครับบริเวณใบหน้าลำคอแล้วก็แขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะครับพบร่องรอยการถูกกัดนะครับบริเวณฟันกรามของท่านนะครับจนถึงไหนครับลึกลงไปถึงกระดูกจนแตกครับคิดดูก็แล้วกันครับสามารถนะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าหมาพันนี้หมาพันกัดอยู่แล้วครับก็คือว่าปากใหญ่ใช่ไหมครับหมาพันเนี้ยพอปากใหญ่นี่ครับหน้าตาแบบนี้ใจแอนครับพอปากใหญ่นี่กัดกันแล้วครับพอกัดเข้าเป็นมนุษย์ปั๊บคือฟันจะล็อกเลยครับเพราะฉะนั้นล็อกอย่างนั่นคุณเรชามันก็เลยไปถึงกระดูกครับในที่สุดแล้วนะครับก็เอานะต้องทำชาปนกิจนะครับวันนี้หลานของท่านก็ไปรับร่างของคุณยายนะครับไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ว่าโศกเศร้าครับถามว่าใจแอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจำได้ไหมครับเราเคยรายงานเมื่อปี64ที่ผ่านมาครับได้เกิดเหตุนะครับกัดเจ้าของตายอยู่ในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพอกัดเจ้าของตายแล้วครับนี่นะเป็นไงครับประกาศนะครับตามหาเจ้าของใครอยากอุปการะทีปรากฏว่าคุณยายวันดีครับอยู่กรุงเทพนี่ครับเอาตัวนี้มาอุปการะมาเลี้ยงสุดท้ายก็มากัดเจ้าของคนที่สองตายอีกแล้วเพราะฉะนั้นเป็นอุทาหรณ์นะครับสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงหมาพันธุ์ดุครับ
1: ต่อไปนี้ต้องให้ใจแอนหลับแน่เลยนะคะเพราะว่าอยู่ไม่ไหวแล้วว่าเดี๋ยวกัดอีกนะคะเรื่องของน้ำมันรั่วยังไม่จบสักทีเลยค่ะวันนี้ท่านพิพัฒน์ราชกิจประการนะคะในฐานะเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคมนาคมแล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ไปดูสาเหตุเนี่ยไม่รู้จักอะไรค่ะชาวบ้านเขาบ่นบางคนบอกว่ามันน่าจะรั่วมา2อาทิตย์แล้วบางคนบอกว่าฝนตกปุ๊
0: บ
1: กลิ่นมันจะระเหยออกมาเลยบางคนก็บอกว่าแล้วรู้ไหมอ่ะว่าสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรก็ยืนงงกันอยู่อย่างนี้ค่ะท่านพิพัฒน์ราชกิจประการกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะท่านชัชชาติท่านก็ไปทุกวันละค่ะผู้สื่อข่าวก็ตามไปด้วยไปดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะตรงนี้คือบริเวณพระราม3นะคะซึ่งเป็นจุดท่อส่งน้ำมันรั่วซึมส่วนเนี่ยมันจะรั่วตั้งแต่ตรงไหนมันรั่วจากอะไรก็ไม่รู้จุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีน้ำมันวิ่งอยู่มันมีน้ำมันไหลอยู่ตลอดและมันก็ไม่ได้แตกเป็นแผลใหญ่แต่มันรั่วค่ะการส่งน้ำมันเนี่ยจะส่งไปที่ดอนเมืองและปลายทางบางปะอินอยุธยานะคะส่วนบริษัทที่จะเป็นผู้ผลิตหรือว่าผู้ส่งนั้นมีหลายบริษัทค่ะแต่เจ้าภาพก็คือบริษัทบางจากนะคะเรื่องนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องดิฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคุณสุวิทย์ดิฉันขออ่านเลยคือผู้ที่ส่งท่อน้ำมันผ่านทางท่อนี้นะคะท่านพิพัฒน์บอกว่าใครจะถือหุ้นในท่อเส้นนี้อาจจะมีด้วยกันหลายบริษัทจะไม่ขอกล่าวถึง

0: แต่ถ้าเป็นของต่างประเทศอะค่ะรั่วขนาดนี้จับปรับบานเลยนะคะเพราะว่ามันถือว่าเป็นการสร้างมลภาวะแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับประชาชนทั่วไปจะต้องมีการปรับบริษัทเอกชนอยู่แล้วค่ะแต่ณวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะคะน้ำมันก็รั่วหลายที่หลายจุดเนี่ยตอนนี้ก็2ปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็บอกว่าอยู่กันไม่ค่อยเป็นสุขเท่าไหร่ค่ะท่านก็บอกว่าณตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปแล้วนะคะทางกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมกับรถดับเพลิงรถพยาบาลไปกันหมดเลยค่ะเพื่อที่จะป้องกันการติดไฟไว้ก่อนโอ้โหแล้วชาวบ้านจะอยู่กันยังไงเนาะนอนกันไม่หลับอะค่ะอุปกรณ์ดับไฟอยู่ในพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็วัดค่าระเหยของตัวน้ำมันด้วยค่ะบางคนก็คิดไปเลยอะจินตนาการว่าถ้าใครมันมาทิ้งขี้บุหรี่ในลงท่อปั๊บไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าข้างๆน่ะเกิดยายทำกับข้าวผัดข้าวแก๊สปั้งขึ้นมามันจะเกิดอะไรหรือเปล่านะคะแต่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็บอกว่าค่าระเหยของน้ำมันอยู่ในระดับต่ำมากต่ำมากก็อาจจะไม่ก่อให้เกิดไฟนะคะคำถามคืองั้นย้ายเลยไหมล่ะเพราะว่ายังไม่รู้สาเหตุเลยท่านพิพัฒน์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลอย่างใกล้ชิดละกันเอาหน่วยงานเข้ามาในพื้นที่ค่ะส่วนจะตัดสินใจย้ายหรือไม่ยังไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะแต่ชาวบ้านก็บอกว่าดูแลดีนะคะลงพื้นที่ไปเห็นหน้าท่านชาติทุกวันเลยตลอดระยะเวลาเป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่รู้ว่ามันรั่วตั้งแต่เมื่อไหร่บางคนบอกว่าวันศุกร์น่ะพอฝนตกเยอะปุ๊บได้กลิ่นน้ำมันคุณลุงบางคนบอกโอ้ย2อาทิตย์แล้วลุงได้กลิ่นมาตลอดเลยไม่รู้เลย
1: นะครับตอนนี้ก็รู้เบื้องต้นแล้วนะครับว่ารั่วอยู่ตรงจุดไหนนี่นะ
0: เจอ
1: รวมทั้งนะครับว่าบริษัทที่รับผิดชอบด้วยนะครับไม่มีใครรู้ดีเกินท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์หรอกครับเพราะว่าท่านทำธุรกิจเรื่องของน้ำมันด้วยครับ
0: ต้องมีคนรับผิดชอบอ
1: ย่างไรก็ตามนะครับภาพประกอบที่คุณรายงานข่าวเมื่อกี้นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นถนนเชื้อเพลิงนะครับต้องบอกว่าเหมือนไข่ในหินครับก็คือว่าดูแลเรื่องของความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงทุกฝ่ายนะครับก็คือระดมกำลังไปนะครับเพื่อดูครับไม่มันเกิดประทุขึ้นมาเพราะฉะนั้นตอนนี้อยากเป็นพื้นที่เฝ้าระวังอยู่นะนะครับ
0: ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีคุณสุวิทย์ไปไหนต่อเนี่ย
1: อ้าวไฟไหม้เป็นไงบ้างอ่ะ
0: โอ้เดี๋ยวนี้ไฟไหม้ทุกวันนะคะที่โรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่าโรงงานนี้สินค้าในโรงงานไม่อยากจะพูดถึงท่านพูดขึ้นมาเนี่ยโฟมอัดแท่งอ่ะคุณสุวิทย
1: ์
0: มันจะเหลืออะไรคะไฟไหม้โรงงานที่นอนโฟมอัดแท่งค่ะนี่สภาพไหม้แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะที่นอนยางพาราที่นอนโฟมที่บางไซอยุธยาเนี่ยนะคะเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าของเมื่อคืนนี้พื้นที่ตรงเนี้ยประมาณ30ไร่คุณสุวิทย์พบกลุ่มควันพวยพุ่งก่อนค่ะล่าสุดตอนเช้านี่ไงสภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะทางบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เลยก็เพื่อความปลอดภัยนะคะเพราะโรงงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะคะเวลาไหม้ขึ้นมาปุ๊บยุบเลยแบบนี้ค่ะแล้วการดับไฟเนี่ยเป็นไปได้ยากมากเห็นบอกว่าเอารถดับเพลิงเข้าไปประมาณ50คันนะคะแต่ช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วค่ะเพราะว่าเป็นวัตถุไวไฟทั้งนั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะคะมีทั้งโฟมมีทั้งยางพาราแล้วตัวโรงงานเองยุบทั้งหมดเลยค่ะไม่สามารถเข้าไปได้ความเสียหาย 100% นะคะตอนนี้มีรถบรรทุกได้รับความเสียหายข้างในด้วย5คันค่ะที่เขารายงานกันมานะคะสาเหตุที่แท้จริงยังไม่ทราบค่ะต้องรอพิสูจน์ต่อไป
1: ดูข่าวกันต่อไปนะครับมาตามนัดหมายจริงๆครับคุณสนธิลิ้มทองกุลหลังจากที่ประกาศแถลงข่าวมาหลายวันแล้วนะครับบอกว่าจะนำคณะที่บอกว่ารักประเทศไทยนะครับมาชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยวันนี้มาแล้วครับคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำปฐมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับทีมงานนะครับอาจารย์พาเทพด้วยรวมทั้งผู้เราร่วมชุมนุมนะครับที่ประกาศตัวกันก่อนหน้านี้มากันที่บ่อถือจิตกรรมนะครับพร้อมกับธงชาติไทยที่บริเวณหน้าอาคารโอเชียร์ทาวเวอร์2เขตวัฒนากรุงเทพมหานครนี่เองครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสถานเอกราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อนะครับทำจดหมายเปิดผนึกถึงท่านทูตครับใช้ชื่อว่ากลุ่มทวงคืนประเทศไทยโดยระบุนะครับ4หัวข้อสำคัญเช่นครับขอให้ทางอิสราเอลนะครับควบคุมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ให้กำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและก็คนไทยด้วยไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดนะครับโดยเฉพาะให้เจ้าหน้าที่ไทยนะครับดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนตามกฎหมายของประเทศไทยรวมทั้งตรวจสอบที่ดินด้วยนะครับที่มีการเนี่ยนะมาเป็นนอมินีหรือเปล่าต้องโปร่งใสแล้วก็เปิดเผยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยยุติพฤติกรรมการคุกคามพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็เคารพหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะคุณสนธินะครับก็ได้อ่านนะครับข้อเรียกร้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นก็มีการเลิกชุมนุมไปแต่วันนี้นะครับสถานทูตอิสราเอลนั้นนะครับไม่มีใครออกมาแล้วก็ปิดครับคุณสนธินะครับบอกว่าได้รับแจ้งเหมือนกันว่าท่านทูตนะครับจะขอพบเป็นส่วนตัวเอาวันหน้าได้ไหมคุณสนธิก็บอกว่าไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นประโยชน์

0: ของชาตินะครับก็คือว่าต้องพบกันแบบว่ารวมๆอย่างนี้นะครับตามผู้คนที่ปรากฏอยู่ตรงนี้แล้วกลุ่มผู้ชุมนุมตอนนี้ก็สลายตัวไปเรียบร้อยแล้วครับ
1: จากกรุงเทพไปที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตกันบ้างค่ะที่นั่นเนี่ยใกล้เวลาเข้ามาเต็มทีแล้วนะคะวันปีใหม่ของชาวอิสราเอลค่ะที่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็คนหลายๆคนที่เขากังวลกันอยู่ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องมีคนมาร่วมงานเป็นพันคนที่ซาบักของอิสราเอลค่ะผู้จัดงานเขาก็ยืนยันที่จะจัดงานต่อไปส่วนคนที่คัดค้านก็ยังยืนยันที่จะคัดค้านต่อไปค่ะนะคะก็ต้องลงพื้นที่ไปที่ซาบักค่ะเพื่อไปดูว่าจะมีงานอะไรยังไงเมื่อไหร่ค่ะนี่บนถนนราชอุทิศ200ปีอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตค่ะทางซาบักป่าตองเขาก็ยังประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะว่าจะมีงานในวันพรุ่งนี้แล้วจะเชิญคนมาประมาณ 1,000 คนค่ะคุณสุวิทย์เอาล่ะพอเป็นอย่างนี้ขึ้นมารปภ.ค่ะเจ้าหน้าที่ช่างเชิงก็ไปติดฟงติดไฟเพราะงานมีแน่นอนค่ะพรุ่งนี้เจอกันชาวอิสราเอลทยอยเข้าไปนะคะเข้าออกในกล้องวงจรปิดก็ถูกติดแบบนี้ค่ะในการเข้าออกนั้นต้องมีพาสปอร์ตเพื่อยืนยันตัวตนนะคะณตอนนี้ถามว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ไปถามค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีกลุ่มของคนรักภูเก็ตเนี่ยนะคะเขาไปยื่นหนังสือถึงท่านรองผู้ว่าแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะว่าอยากจะให้ยับยั้งการจัดงานครั้งนี้ไปก่อนเพราะว่าชาวอิสราเอลนั้นส่วนดีก็มีเยอะค่ะแต่ส่วนที่เข้ามาถ้าจัดงานเนี่ยมันจะพาไปทั่วแล้วคนที่เป็นอริศัตรูของอิสราเอลเขาจะมองว่าเราเป็นประเทศที่รับชาวอิสราเอลเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยมันจะดีหรือเปล่านะคะก็มีความเห็นที่หลากหลายกันไปค่ะแต่วันนี้สรุปนะคะไม่เลื่อนไม่ยกเลิกการจัดงานนะคะงานปีใหม่ที่จัดขึ้นที่ซาบักอิสราเอลยังคงมีตามปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะก็มี10กลุ่มเครือข่ายที่ออกมาปกป้องแผ่นดินภูเก็ตนะคะส่วนแกนนำก็คือคุณสายชนหนูเช็ดนะคะซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มปกป้องแผ่นดินภูเก็ตบอกว่ายังไงพรุ่งนี้ก็เจอกันค่ะชาวอิสราเอลจัดงานใช่ไหมเราก็ไปด้วยค่ะแล้วตอนนี้ไม่ได้ตัวเปล่าแล้วเปื่อยนะมีกลุ่มรถแท็กซี่รถตุ๊กๆผู้ประกอบการท่องเที่ยวกลุ่มคนรักปาเลสไตน์กลุ่มชุมชนราวัยมาเป็นแนวร่วมแสดงเจตจำนงเข้าร่วมงานในวันพรุ่งนี้ด้วยแต่ก็จะเป็นการชุมนุมกันอย่างสันตินะคะในโลกออนไลน์ก็มีการนัดหมายชาวภูเก็ตให้มารวมตัวกันที่หน้าสบักป่าตองพรุ่งนี้เช่นกันค่ะพรุ่งนี้ภาพที่เห็นก็น่าจะเป็นชาวอิสราเอล 1,000 คนมางานปีใหม่ของตัวเองนะคะโดยแสดงพาสปอร์ตถ้าเกิดว่าใครไม่ใช่ชาวอิสราเอลเข้าไม่ได
0: ้
1: แต่ส่วนคนไทยคนรักภูเก็ตจะเข้าไปชุมนุมแสดงพลังกันข้างหน้าสบักด้วยค
0: ่
1: ะ
0: นะครับล่าสุดจริงๆนะครับบอกว่าคนนนท์คนนะครับที่จะมาร่วมด้วยก็คงจะไม่ถึงพันแล้วครับประมาณสักเกือบ100
1: 800ประมาณนี้
0: แล้วเวลาด้วยนะครับก็คือว่าปกติแล้วนะครับจะจัด 18:00 นแต่เลื่อนไปอ่ออีกนะครับ 3:00 นครับคุณอาจารย์นี่นะเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวประเภทว่าอร่อยดีกว่าครับคุณ
1: เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลง
4: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
6: ซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุด
7: คุยขมงบ่ายสามโมงคุยขมงบ่ายสามโมง
8: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ
9: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
8: ถึงรสหมูเต็ม
9: ๆเช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
10: ่ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
11: ์ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
12: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
11: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
12: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
14: สุขภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมและยีสต์มีวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์ปราศจากน้ำตาลป้องกันการขาดวิตามิน B รวมเช่นโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามิน B New Favit Plus
15: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
16: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
17: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
16: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
18: ์ Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin

0: wear your Vaseline.
1: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
2: ผู้ชายอย่างเรา

0: 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
1: ์ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
2: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
3: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
4: ชิมซะหมดเลย
5: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
6: ผลิตภัณฑ์เอลเซ่เลเยอร์เค้กถูกใจถูกใจใครๆก็อยากชิม
7: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
8: BioCal ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
10: คุณสวิทย์คะคนอีสานเนี่ยเขามีของกินดีๆเยอะเลยนะคะ
11: โอ้ไม่ต้องห่วงคุณเลยนะ
10: แล้วคนสุรินทร์เขากินอะไรกันคะ
11: อ้าวนะครับคนสุรินทร์เหรอเมื่อก่อนนะครับก็บอกว่าคนสุรินทร์ต้องกินสุรา
10: เ
11: ดี๋ยวนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าไม่กินสุราเขาเรียกว่าเทวดาสุรินทร
10: ์โอ้ยแล้วคนสุรินทร์จะกินอะไรไปถามฝั่งโน้นไหมคะเขาไม่
12: อยู่ตรงนี้
11: คนสุรินทร์จริงเหรอ
12: ป้าสวิทย์สวัสดีพี่หนึ่งสวัสดีค่ะแล้วคนสุรินทร์แท้ๆอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะสวัสดีคุณเป๊กด้วยนะคะแล้วก็เอาของดีของเด็ดจากจังหวัดสุรินทร์มาฝากเราถึงรายการเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้ห้ามพลาดนะคะกับไชโป๊หวานนี่นะคะให้คุณเป๊กฝากผลิตภัณฑ์ได้เลยบอกว่าอันนี้เป็นของดีของเด็ดจากจังหวัดสุรินทร์เลยนะคะแล้วก็ได้โอท็อปด้วยใช่ไหมคะ
13: ใช่ครับ
12: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไชโป๊เพื่อคนรักสุขภาพ
13: ก่อนอื่นก็ขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปก็คือไชโป๊ของเราเป็นเจ้าแรกเริ่มตั้งแต่ต้นตระกูลเริ่มมาตั้งแต่50กว่าปีที่แล้วนะครับ
10: ว้าว
13: ก็เริ่มตั้งแต่ยังไม่มีคำขวัญ นะครับแล้วก็เรื่องราวก็ทำมาเรื่อยๆปรากฏว่ามีท่านผู้ว่าสุธีอบอ้อมในยุคนั้นประมาณ2517นะครับท
10: ่
13: านได้ไปได้ลองชิมแล้วท่านรู้สึกประทับใจท่านก็เลยคิดว่าน่าจะใส่เข้าไปในคำขวัญของจังหวัดเข้าไปด้วยก็เลยเป็นหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดก็คือคำว่าผักกาดหวาน
12: เนี่ยค่ะคือผักกาดหวานที่ปรากฏอยู่ในคำขวัญของจังหวัดสุรินทร์ก็คือมาจากไชโป๊หวาน
13: ใช่ครับ
12: นี่ของพึ่งสรันนั่นเอง
13: ครับ
12: นี่คือที่มาที่ไปแล้วก็มีความเป็นมาเนี่ยโอ้โหมากกว่า50ปีแล้วด้วยนะคะ
13: ครับผม
12: โอ้โหอันนี้แสดงว่าคุณเป๊กก็เป็นรุ่นที่เท่าไหร่ของ
13: ผมเป็นรุ่นที่3แล้วครับ
12: รุ่นที่3ที่ทำไชโป๊มาแล้วก็เห็นบอกว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆและที่สำคัญนะคะสุรินทร์เนี่ยตอนนี้เขากำลังปรับให้เป็นเมืองแห่งอินทรีย์นี
13: ่
12: เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคะพี่เป๊ก
13: ครับก็สุรินทร์มีสินค้าเกษตรหลายตัวที่สร้างชื่อเสียงนะครับที่คนทั้งประเทศรู้จักกันดีก็เลยก็คือหนึ่งในก็คือมีข้าวสารข้าวหอมมะลิครับอีกอันหนึ่งก็คือมีไชโป๊แล้วก็ยังมีผ้าไหมมีเครื่องเงินมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้เราก็มาในนามของไชโป๊หวานพึ่งสรันนะครับก็อยากจะแนะนำโปรโมชั่นดีๆสำหรับคนที่อยู่ทางบ้านนะครับอาจจะไม่ได้สะดวกหาทานไม่ได้ง่ายนะครับวันนี้ขอเปิดตัวเป็นที่แรกในรายการกับทางอสมทเลยนะครับก็คือไชโป๊หวานชนิดฝอยขนาด200กรัม12ถุงนะครับแถมให้มีหัวไชเถาเข้าแล้วกันนะครับภาษาใต้จิ๋วเรียกว่าไชเถาเข้าชนิดออริจินอลและชนิดยำนะครับฟรีให้อีก2
12: โอ้โห
13: ครับในราคา790บาทเท่านั้นนะครับ
12: หาทั้งหมดหน้าจอนี่คือ790บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่รีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรฝนฝากไว้021143330นะคะย้ำอีกรอบหนึ่ง021143330หรือสแกน QR Code ข้างจอก็ได้นะคะสแกนกันเข้ามาก็จะมีน้องๆพนักงานคอยตอบรับข้อความอยู่แล้วนะคะที่สำคัญทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชม790บาทเท่านั้นสุดยอดมากๆเลยและที่สำคัญนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยจะเข้าสู่เทศกาลเจแล้วว ันที่10ถึงที่18นั่นเองเทศกาลเจที่เราก็ต้องมีการทานอาหารเจกันใช้โป๊หวานของพึ่งสรันเองก็เป็นอาหารเจด้วย
13: ถูกต้องครับแล้วเราก็ไม่ใช่แค่มีสตอรี่อย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็ใช้กระบวนการผลิตที่พัฒนาขึ้นเราถึงใช้คำว่าใช้โป๊หวานเพื่อคนรักสุขภาพนะครับโดยที่วัตถุดิบที่เราใช้อ่ะครับเราใช้ดอกเกลือ ในการดองกับน้ำตาลน้ำตาลออร์แกนิกไม่ฟอกสีนะครับ ไม่ใช่แค่นั้นกระบวนการผลิตเราใช้เครื่องจักรทั้งหมด
12: เนี่ยคุณผู้ชมตามคลิปนี้นะคะที่คุณเป๊กเอามาให้เราได้ดูนะดอกเกลือนี่ก็ว่าสุดยอดแล้วนะคะน้ำตาลนี่ก็มาจากออร์แกนิกเหมือนกันนะคะแล้วกรรมวิธีสะอาดสะอ้านทุกขั้นตอนจริงๆอยู่ในโรงงานแพ็คแบบนี้แล้วแพ็คนึงคุณผู้ชมเก็บได้นานด้วยไม่ต้องในตู้เย็นก็ได้เก็บนอกตู้เย็นก็ได้เหมือนกัน
13: ใช่ครับ
12: คือถ้าหากว่าเรา

0: ซื้อไปตอนนี้เราเก็บได้ประมาณกี่เดือนคะคุณเป๊ก
1: ตัวนี้นะครับเก็บได้10เดือนเลยครับโดยที่ไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะครับแต่ถ้าใครทานไม่หมดแกะถุงออกมานะครับเราก็เก็บไว้ในตู้เย็นได้อีกเป็นปีเลยครับผม
0: โอ้โหคือถุงหนึ่งคุณผู้ชมใหญ่นะแล้วข้างในเขาว่าฝนจับแล้วนะคือแบบเยอะมากเลยอ่ะ
1: 200กรัมครับ
0: 200กรัมนะคะเวลาที่เอามาทานนะคุณผู้ชมอันเนี้ยซองนึงนี่นะสามารถเปิดซองฉีกซองแล้วก็ทานได้เลยไม่ต้องทำอะไรให้วุ่นวายนะคะ
1: ซองเราเป็นซองฟอยล์นะครับแล้วก็มีซิปล็อกนะครับปลอดภัยไม่ว่าสีกลิ่นรสจะยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นซองฟอยล์ที่ไม่สัมผัสแสงนะครับผม
0: นะคะและที่สำคัญก็ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูด้วยอยากจะให้กล้องซูมเข้ามาข้างหน้าฝนนี้โอ้โหนี่เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ดัดแปลงมาจากไชโป๊หวานตาพึ่งสลันเลยนะคะแล้วก็ทำได้หลากหลายเมนูจริงๆจะทานธรรมดาทานแบบนี้ก็ได
1: ้
0: ฉีกซองมาทานได้เลยนะคะหรือว่าจะทำเป็นนี่เป็นเมนูแบบทอดมันก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้อะไรเอ่ยคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดี
1: ที่สุดคือไข่เจียวไชโป๊ครับ
0: ไข่เจียวไชโป๊ทุกบ้านต้องทำอร่อยมากมากทานกับน้ำพริกกะปิก็อร่อยเหมือนกันนะคะอันนี้ฝนไม่เคยเห็นเลยค่ะ
1: อันนี้จะเป็นยำไชโป๊สไตล์เสฉวนครับ
0: แตกต่างจากยำธรรมดาบ้านเราไงคะ
1: เราจะใช้พริกเผาเสฉวนในการเป็นส่วนประกอบแล้วก็จะใช้น้ำมันงาเข้าไปด้วยครับ
0: ค่ะและอันนี้ค่ะ
1: อันนี้เป็นไชโป๊คลุกงาครับ
0: ไชโป๊คลุกงานะคะเป็นน้ำมันงาใส่เข้าไปนึงเพิ่มความหอมของไชโป๊ของเรานะคะเอางี้ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดี๋ยวฝนจะขออนุญาตชิมให้คุณผู้ชมนะคะเป็นตัวแทนละกันระหว่างนี้นะคะพี่เป๊กเนี่ยฝากโปรถึงคุณผู้ชมได้เลยเพราะว่าหลายๆคนกำลังดูอยู่แล้วก็น่าสนใจมาก
1: ๆก็อย่าลืมนะครับอย่าช้านะครับโปรโมชั่นนะครับไชโป๊หวานชนิดฝอยพึ่งสลัน200กรัมนะครับเราในโปรเลยเราให้ถึง12ซองนะครับแล้วก็แถมด้วยใช้เดี่ยวข้าวรสออริจินอลแล้วก็รสยำอีก2กระป๋องนะครับพิเศษในราคาเพียง790บาทจากราคาเป็นพันนะครับถ้าสนใจนะครับรีบโทรได้เลยนะครับ02-114-3330ครับหรือ LINE @shopmania ได้เลยนะครับผม
0: ค่ะนี่ที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยรีบโทรค่ะ02-114-3330และตอนนี้กำลังจะคีบเข้าปากฝนแล้วนะคะคุณผู้ชมจ๋าขออนุญาตนะคะอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆทำให้แบบความไข่เจียวของเขาว่ากลมกล่อมขึ้น
1: ครับผม
0: เราใช้โป๊หวานเนี่ยไม่ได้หวานจี๊ดหวานจัดนะคะ
1: ครับ
0: เป็นหวานที่กลมกล่อม
1: จุดเด่นอีกอย่างนะครับคือเรากระบวนการผลิตเราสะอาดมากนะครับก็อย่างตามที่เขียนในหน้าซองเลยก็คือไม่ต้องล้างก่อนมาปรุงสะดวกกับพวกแม่บ้านพ่อบ้านที่ทำครัวนะครับสามารถฉีกปุ๊บไปปรุงทำกับข้าวได้เลยนะครับนี่คือข้อดีของเราอีกข้อนึงนะครับแล้วตัวโรงงานเราก็ได้ทั้งมาตรฐาน GHP นะครับโอท็อป5ดาวแล้วก็ได้รางวัลการันตีจากผู้ว่าราชการสุรินทร์คือได้เครื่องหมายสุรินทร์เบสนะครับหรือของดีเมืองสุรินทร์ด้วยนะครับ
0: นี่ทานแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เวลาที่เราทำกับข้าวปกติแล้วเนี่ยเราต้องล้างก่อนแต่เนี่ยของพึ่งสลันน่ะไม่ต้องล้างเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ฉีกซองออกมาแล้วก็สามารถที่จะทำประกอบอาหารได้เลยหรือว่าทานสดๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรเข้ามานะคะ02-114-3330นะคะให้คุณเป๊กฝากโปรอีกรอบนึงได้ไหมคะว่าถ้าหากว่าโทรมาตอนนี้ได้ทั้งหมดกี่ซองและราคาเท่าไหร่คะ
1: ครับโปรรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ทั้งหมดใช้โป๊หวานชนิดฝอยนะครับ12ซองจุๆเลยนะครับแถมฟรีนะครับใช้เดี่ยวข้าวนะครับรสดั้งเดิมและรสยำนะครับไปทานด้วยอันนี้เปิดกระป๋องแล้วทานได้เลย
0: ทานได้เลย
1: ไม่ต้องปรุงนะครับในราคาพิเศษสุด790บาทครับทานได้ทั้งครอบครัวสามารถเก็บไว้ได้เอาไปฝากใครก็ได้นะครับมีญาติพี่น้องใกล้จะหน้าเจแล้วเก็บไปฝากเผื่อหน้าเจด้วยก็ยังได้นะครับผมโทรมาได้เลยที่021143330ครับหรือที่ LINE @shopmania นะครับ
0: ค่ะฝนย้ำให้อีกรอบนึงนะคะรีบโทรกันเข้ามา02-114-3330นะคะหรือว่า LINE @shopmania ก็ได้มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะทั้งหมดนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากๆ790บาททั้งนั้นนะจากราคาปกติก็คือเป็นพันเลยนะคุณผู้ชมและเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของดีจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นไชโป๊เพื่อคนรักสุขภาพด้วยนะคะฉีกซองทานได้เลยก็ได้หรือว่าจะนำไปประกอบอาหารได้แบบหลากหลายแบบนี้จัดจานน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็เป็นเมนูที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าอยากอาหารมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ทำเมนูได้แบบหลากหลายจริงๆค่ะและที่สำคัญเดือนหน้าเข้าสู่เทศกาลเจแล้วมีไชโป๊ติดบ้านไว้อุ่นใจแน่นอนนะคะ

0: ไม่รู้จะทานอะไรฉีกซองทานได้เลยกับข้าวต้มร้อนๆแบบนี้นะคะนี่รีบโทรเข้ามาค่ะฝนย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะคะ02-114-3330นะคะทั้งหมดนี้790บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุ้มแบบนี้มีที่คุยขโมงบ่าย 3:00 นนะคะวันนี้ขอบคุณคุณเป๊กมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะที่เอาของดีของเด็ดจังจังหวัดสุรินทร์มาฝากกันแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะพี่หนึ่งอันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากจริงเพราะว่าซองหนึ่งอ่ะ200กรัมแล้วได้ทั้งหมด12ซอง
1: แล้วไชโปเนี่ยเป็นอาหารสามัญประจำบ้านเลยนะคะ
2: ผมชอบมากเลยนะคุณเดชา
1: ทอดไข่
2: นี่นะไข่เกี๊ยวเฉยๆนะครับแล้วก็ใส่หัวไชโปนี่ครับโอ้โหอย่างนี้
0: เม
2: ื่อ
0: ก
2: ี้
0: ฝนชิมไปรสชาติแบบนี้เลยอร่อยมาก
1: แต่สาวๆชอบยำใช่ไหมคะ
3: ย
1: ำยำใส่หอมใส่มะนาวซอยเข้าไปมันจะแซ่บมากเลยอ
3: ่
1: ะแล้วพี่เขาทำสะอาดเนี่ยบางเจ้าซื้อมาต้องมาล้างไม่มันเค็ม
3: ใช่ครับ
1: แต่ของพี่ไม่ต้องล้างแล้วนี่คุณสุวิทย์นะถ้าเกิดวันไหนไม่มีอะไรกินต้มข้าวต้มอ
2: ่
1: ะ
2: เออ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ใช่ด้วยนะครับข้าวต้มร้อนๆนี่ครับนี่เนี่ยกับหัวใจโป้เนี่ยเท่านั้นแล้วก็สุดยอดแล้ว
1: ใช่แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุนะคะเอาไปตีกับไข่ทอดกินกับอะไรก็อร่อยหมดแล้วเก็บไว้มันก็ไม่เสียไม่หายแล้วอันนี้เขาแบ่งเป็นซองเล็กๆด้วยนะเอาฝนก็กินอย่างเดียวไม่พูดไม่จาเลย
0: ว่าอร่อยจริงๆ
2: เออคนดีกับสุขภาพด้วยขอบคุณมากนะคุณเป๊กครับ
1: ขอบคุณสุรินทร์นะคะ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะเวลาหมดแล้วนะครับลาด้วยชัยโป้อร่อยนะครับจากจังหวัดสุรินทร์
1: ก็เอามาวางบนโต๊ะนี
2: ่วางบนโต๊ะเลยเหรอ
1: ค่ะ
2: โต๊ะเหลาเลยเหรอ
1: นี่โต๊ะเรานี่แหละ
2: ลาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลากหลายเรื่องราวสุดอึ้งที่คุณรู้แล้วจะต้องทึ่งจากทั่วประเทศ
1: พบกับพวกเรา3คนได้ในรายการ
2: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทย
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 15:30 นทางช่อง9กด30
3: ที่ทำมาตอนแรกผิด
4: ฟังมาเยอะแต่เรื่องไหนคือเรื่องที่ใช่อย่าเพิ่งเชื่อถ้ายังไม่ได้ฟังเราพบการวิเคราะห์แบบเก่าเกมวิเคราะห์ลึก
5: ท่องแค่พอมูส
4: เจาะประเด็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคมโดยอาจารย์วีระธีรพัฒน์และชุติมาพึ่งความสุข
3: อิรักก็มีน้ำมันเยอะอิหร่านก็มีน้ำมันเยอะ
4: มาฟังเรื่องที่ใช่
6: เข้าใจทุกมุมมอง
4: ห้ามพลาดฟังหูไว้หูทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:50 นช่อง9กด30

0: สนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่น
1: สบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์นะคะวันนี้อยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลมิ้วเขมสอนค่ะ
3: ครับผมพูดคุยกับเราได้เหมือนเช่นเคยนะฮะทาง Facebook 9 Mcot นะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเราตามความคืบหน้าให้นะคะสำหรับหลายๆข่าวที่เราเคยนำเสนอไปมันต้องมีคำตอบมันต้องมีจุดจบให้
3: ไม่ได้พูดถึงเหรียญเหนือดวงอะไรใช่ไหม
2: เดี๋ยวคุยขโมงเขาเล่าไปแล้วค่ะ
3: เอาก็เหมือนเรา
2: พี่สุวิทย์เล่าไปแล้ว
3: อ๋อเราก็ตามต่อจากคุยขโมงไม่ได้อะ
2: พี่สุวิทย์เล่าไว้มันมากเลยอ่ะพี่กอล์ฟ
3: เล่าละเอียดแล้ว
2: เล่าละเอียดแล้ว
3: งั้นรายการเราขออนุญาตข้ามเรื่องเหรียญเหนือดวงไปแล้วกัน
2: เราไปเรื่องของธรรมชาติ
3: ไป
2: อุทยานแห่งชาติคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่5กันยายนที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานบอกว่ามีการได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะว่ามีคนนำรถแบ็คโฮไปขุดเจาะแนวหินเปิดร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่เข้าออกโดย

0: ไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ดังกล่าวก็คือที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะล่าสุดมีการสั่งเอาผิดขั้นเด็ดขาดแล้วค่ะอยู่ดีๆไปขุดแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟ
1: ได้เหรอ
0: ใช่ไงมันได้เหรอเนี่ย
1: โอ้โ
0: หอยู่ดีๆเอาแบ็คโฮไปขุดไปปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ที่มีเศษซากปะการังแตกหัก
1: ครับ
0: ปะการังแถวๆนั้นมีทั้งปะการังโขดปะการังเขากวางเสียหายตั้ง3ไร่3งาน60ตารางวานะคะ
1: โอ้โหเยอะมาก
0: รถแบ็คโฮสีฟ้าสดใสเชียว
1: ครับ
0: ขุดอยู่ตรงนั้นนะคะมีร่องรอยตีนตะขาบก็คือเป็นร่องรอยเชื่อมโยงจุดที่มีการขุดเชื่อมโยงมาถึงจุดที่รถแบ็คโฮจอดอยู
1: ่ครับ
0: ตอนแรกอ่ะไปตรวจสอบรถแบ็คโฮของใครไม่มีใครแสดงตัว
1: แม่เอานะแม่ไม่ใช่ราคาถูก
0: ๆรถแบ็คโฮของใครเนี่ยมาจอดอยู่ตรงนี้มีร่องรอยการขุดเจาะ
1: ฮะ
0: ไร้คำตอบไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของแบ็คโฮนี
1: ้แปลกจัง
0: อืมเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการอายัดรถแบ็คโฮคันนี้เอาไว้เป็นของกลางแล้วก็เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อขยายผลนำตัวผู้กระทำความผิดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะถามว่าการกระทำแบบนี้ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายยังไงบ้างเป็นความผิดตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ค่ะก็มีการแจ้งความเอาไว้แล้วกับตำรวจสภ.เกาะสมุยนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะเพราะว่าถึงรัฐมนตรีค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่าการกระทำแบบนี้ต้องดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดปล่อยไว้ไม่ได้ละเว้นไม่ได้เร่งติดตามทัวร์ผู้กระทำความผิดรวมถึงคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายให้ถึงที่สุดนี่คือทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยของคนไทยทุกคนคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรอยู่ดีเอารถแบ็คโฮมาขุดเจาะมาอย่างเงี้ยมันปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้นะคะใครมาทำลายหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบต
1: ้
0: องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายขั้นเด็ดขาดทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการในเรื่องของการเฝ้าระวังให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ก๊อฟจะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหลายๆพื้นที่ว่ามีการลักลอบทำแบบนี้หรือเปล่าพื้นที่ไหนมีพื้นที่ที่มันดูแปลกไปอ่ะมีร่องรอยการขุดเจาะอะไรแบบนี้ก็ต้องมีการขยายผลตรวจสอบนะคะก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจริงจังให้มากยิ่งขึ้น
1: เจอเจ้าของยัง
0: ยังไม่รู้เลยว่ารถแบ็คโฮของใครคะ
1: เป็นอย่างที่มิวเคยบอกเปล่า
0: ค่ะ
1: เป็นรุ่นแบบใช้แล้วทิ้งเปล่าเขาใช้เสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไง
0: เหรอ
1: เ
0: ออไอ้มันแพงนะพี่ก๊อฟ
1: มันยังใหม่อยู่ด้วย
0: ใช่แล้วเอาจริงนะคะไปลักลอบขุดเจาะอย่างเงี้ยแต่แบ็คโฮสีฟ้าเทอร์ควอยสะท้อนแสงเลย
1: เข้ากับท้องทะเล
0: ให้กลืนให้กลืนกับสีทะเล
1: มองแบบเอ้ยไม่เห็นหรอกมั้งอะไรเงี้ย
0: หรอคะตั้งใจให้มองไม่เห็น
1: น่าจะอย่างนั้นแหละใช้แล้วทิ้งไงก็หาเจ้าของไม่เจอนี
0: ่
1: ครับพาไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ฮะมีเหตุการณ์น่าตกใจนะครับเกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามคลองนะครับเขาบอกว่ามีรถเก๋งเนี่ยไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งทีนี้การชนเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นอุบัติเหตุทั่วไปแต่พอไปเปิดกล้องวงจรปิดเอ๊ะมันชักจะแปลก
0: ๆค่ะ
1: เพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเดินมาบริเวณเนี้ยเป็นร่วมสัปดาห์ละเหมือนมาดูแล้วดูอีกดูจังหวะดูว่าควรจะทำเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: สุดท้ายก็มีอุบัติเหตุจริงๆน่าสงสัยน
0: ะ
1: เหตุการณ์แบบนี้นะลองไปตามหน่อยฮะเอาคุณผู้ชมดูภาพนะนี่ฮะนี่ผู้ชายคนนี้นะชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้าเนี้ยก็เคยเห็นอยู่แหละเคยมีเดินเดินอยู่แถวนี้บ้างนะจนกระทั่งมามีเหตุการณ์นี้ฮะ
0: อุ้ย
1: มิวดูทันไหม
0: อุ้ย
1: คุณผู้ชมดูทันไหมยืนอยู่เฉยๆนะ
0: ค่ะ
1: แล้วพอรถเก๋งกำลังจะวิ่งผ่านมาตรงทางม้าลายเนี่ยฮะคุณผู้ชมดูภาพตามนะเหมือนผู้ชายคนเนี้ยเขามีเจตนาจะวิ่งเข้าไปหรือไม่อย่างไรลองชมก่อนนะครับรถเก่งมาแล้วฮะอ้าวนี
0: ่อุ้ย
1: นี
0: ่นั่นน่ะสิคะ
1: มันแปลกๆมั้ย
0: แปลกค่ะ
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าของร้านค้าบริเวณจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าได้ยินแล้วล่ะว่ามันมีเหตุ

0: การนี้ก็เข้าใจว่าตอนแรกน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่พอมาเปิดกล้องวงจรปิดดูเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้มาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวๆบริเวณนี้1สัปดาห์แล้วเหมือนมาดูจุดเกิดเหตุ 2-3 ครั้งคือมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่ได้มาทำธุระอะไร
1: เหมือนมาดูพื้นที่
0: เขาก็เลยวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรมาเพราะว่าอาจจะคิดสั้นหรือมาเพราะว่าตั้งใจจะวางแผนเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมดูคลิปอีกที
1: คือมันคิดได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะว่าคิดสั้นไหมหรือว่าพอตัวเองถูกชนได้รับบาดเจ็บมันก็ต้องมีการชดใช้เยียวยา
0: ใช่ไหมแต่ว่าคือไม่ว่าจะยังไงก็ตามดูแล้วก็ไม่น่าใช่อุบัติเหตุถูกไหมเพียงแต่ว่าเจตนาอะไระอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเห็นเลยว่ารถวิ่งมาเขาก็วิ่งเข้าไปหารถเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เขาก็ฝากเตือนประชาชนเนาะแล้วก็นักท่องเที่ยวแถวๆนั้นบอกระวังหน่อยเพราะว่าแถวนี้มันเขตชุมชนนะฮะก็อาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจตนามันคืออะไรเนี่ยครับโอ้โหมันก็ลำบากเนาะเราก็ไม่รู้ว่าขับอยู่จะเจอคนวิ่งเข้ามาแบบนี้ไหมมันจะบริเวณไหนก็ตามเถอะไม่ใช่แค่เฉพาะไอ้บริเวณสะพานของเชียงใหม่อ่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยรอดูความคืบหน้าว่าเจตนาที่แท้จริงคืออะไรกันแน่นะคะส่วนข่าวนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนะคะเป็นเรื่องราวของสุนัขที่ชื่อว่าเจ้าใจแอ้นก่อนหน้านี้ใจแอ้นเคยเป็นข่าวมาแล้วว่าเคยกัดเจ้าของจนเสียชีวิตล่าสุดนะคะเจ้าใจแอ้นก็กัดเจ้าของคนที่สองจนเสียชีวิตค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงในพื้นที่กรุงเทพนะคะเจ้าของอายุเยอะแล้วค่ะอายุ70กว่าเจ้าใจแอ้นเป็นสุนัขพันธุ์ผสมคือผสมระหว่างพิทบูกับสุนัขพันธุ์ใหญ่อีกชนิดนึงอะค่ะก็อายุประมาณ7ปีเหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยกัดเข้าที่ใบหน้าของเจ้าของคนที่2คนเนี้ยแล้วก็เป็นแผลค่อนข้างเยอะจนเสียชีวิตเลยนะคะสิ่งที่ต้องตามกันต่อก็คือแล้วหลังจากเนี้ยเราจะต้องมีการดำเนินการอย่างไรกับเจ้าใจแอ้นแต่แน่นอนก็ต้องแสดงความเสียใจกับเจ้าของที่ต้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาไล่เรียงเหตุการณ์นี้กันครั้งอีกครั้งนึงค่ะเจ้าใจแอ้นคือตัวนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เป็นสุนัขพันธุ์แบนด็อกนะคะพิทบูผสมสุนัขพันธุ์ใหญ่สายพันธุ์อื่นอายุ7ปีคือก่อนหน้านี้เจ้าใจแอ้นเคยกัดเจ้าของคนแรกจนเสียชีวิตเมื่อปี2564ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็มีทางบ้านเลิฟอีสต์ชมรมรักพิทบูค่ะรับเจ้าใจแอ้นไปดูแลผ่านไปสักพักเจ้าของคนใหม่ติดต่อไปขอรับเลี้ยงก็เลยนำมาเลี้ยงที่บ้านหลังนี้เลยเขตบึงกลุ่มกรุงเทพซอยนวมินทร์11นี่คือเจ้าของคนที่สองปรากฏว่าเจ้าของบ้านท่านอายุเยอะแล้วอายุ70ปีเจ้าของบ้านเนี่ยจับเจ้าใจแอ้นมาเช็ดตัวหลังจากอาบน้ำให้อ่ะค่ะเช็ดตัวล็อกคอจะใส่ปลอกคอใจแอ้นขัดขืนและทำร้ายร่างกายก็คือขย้ำเข้าไปที่ใบหน้าลำคอและแขนทั้งสองข้างอย่างที่มิ้วบอกไปว่าที่ใบหน้ามีร่องรอยบาดแผลค่อนข้างเยอะเพราะว่าฟันกรามกัดแบบลึกเลยอะค่ะจนกระดูกแตกเจ้าของที่เสียชีวิตเป็นรายที่สองท่านนี้ชื่อว่าคุณวันดีอายุ70ปีนะคะคือเลือดออกเยอะอะค่ะนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ในบ้านตำรวจสน.ลาดพร้าวแพทย์เวรและอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้ามาตรวจสอบและให้การช่วยเหลือนะคะคืออย่างที่บอกไปอะค่ะด้วยความที่ว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ยเคยกัดเจ้าของเสียชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี64นะคะเจ้าของเดิมอะเจ้าของแรกอะเลี้ยงเจ้าใจแอ้นมาตั้งแต่มัน3เดือนนะคะกัดจนบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตที่บางละมุงชลบุรีตอนนั้นใจแอ้นประมาณสัก2ปีก็เลยส่งมอบไปให้ทางชมรมรักพิทบูบ้านเลิฟอีสต์ดูแล
0: ครับ
1: เขาก็หาบ้านหลังใหม่ให้ไงคะอันนี้เป็นบ้านหลังใหม่ที่เจ้าของรับเจ้าใจแอ้นไปทางชมรมเขาบอกว่าที่ส่งมอบเจ้าใจแอ้นให้ที่บ้านหลังนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าบ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่กรุงเทพและเจ้าใจแอ้นเนี่ยก็ไม่สบายเป็นมะเร็งเลยนะ
0: โอ้เหรอ
1: เป็นโรคค่อนข้างหนัก ก็เลย

0: หวังว่าเจ้าของคนที่สองเนี่ยรับเจ้าใจแอ้นมาที่กรุงเทพก็น่าจะใกล้กับโรงพยาบาลสัตว
1: ์
0: สามารถพาไปหาหมอได้สะดวกมากกว่าที่จะไปอยู่กับทางชมรมรักพิทบูอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งมอบมาให้แต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุการณ์ที่น่าสลดใจนี้ขึ้นนะคะคือมันก็เกิดคำถามในสังคมเยอะนะคะเอาอย่างเราเป็นคนรักสัตว์เนาะแต่เหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่ถูกกัดจนเสียชีวิต2รายด้วยกันถึงขั้นต้องการุณยฆาตเจ้าใจแอ้นเลยไหมต้องทำให้มันจากไปเลยไหมมีคำถามนี้เกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนมันอาจจะไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นก็ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องการุณยฆาตเจ้าใจแอ้นก็ได้เหตุการณ์นี้แน่นอนเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจไม่อยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้วการที่เจ้าใจแอ้นไปกัดคนเสียชีวิตอย่างเง
1: ี้
0: ยมันไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่อาจจะไม่ถึงขั้นที่จะต้องฆ่าเจ้าใจแอ้นอ่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ค่ะก็ประสานไปที่ชมรมรักพิทบูบ้าน Love East ค่ะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเพื่อให้รับกลับไปอีกรอบหนึ่งก่อนหน้านี้รับไปแล้วแล้วก็ต้องรับกลับไปอีกรอบหนึ่งเบื้องต้นทางชมรมรักพิทบูเขาก็น่ารักนะคะ
1: เขาก็รับใช่ไหม
0: เขารับค่ะเขารับแล้วเขาก็น่ารักอ่ะเขาก็รักสัตว์อะค่ะเขาก็บอกเลยว่าอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาอุปกรณ์เอากรงเหล็กไปรับเจ้าใจแอ้นอันหนึ่งไปตรวจสุขภาพก่อนประเมินอาการเบื้องต้นแล้วก็จะพาไปที่ชมรมอ่ะเนาะชมรมรักพิทบูบ้านเลิฟอีสอยู่ที่สุพรรณบุรี
1: อันนี้ตอนมารับไปป่ะ
0: นี่มารับไปบ้านเลิฟอีสเขาบอกว่าเขาเข้าใจถึงความเสี่ยง
1: ครับ
0: เนื่องจากเจ้าใจแอ้นเคยกัดคนเสียชีวิตมาแล้วถึง2รายเข้าใจว่าการรับกลับไปอาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: ใช่ๆ
0: เนื่องจากว่ามีความเสี่ยงแต่เขาบอกว่าเขาเข้าใจอุปนิสัยของสุนัขพันธุ์แบบเนี้ยเป็นอย่างดีแล้วก็เคยดูแลใจแอ้นมาแล้วในระยะหนึ่งก็เลยรู้ว่าถ้ารับกลับไปรอบที่สองจะต้องดูแลเป็นพิเศษยังไง
1: คือใจแอ้นป่วยด้วยอ
0: ่
1: ะอาจจะควบคุมอารมณ์อะไรไม่ค่อยได้เนาะ
0: ใช่ใช่คือทางบ้านเลิฟอีสที่รับกลับไปดูแลค่ะก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะแล้วก็มีรูปเจ้าใจแอ้นนะคะข้อความที่โพสต์ก็คือถ้าแม่จะมองใจแอ้นในแบบที่แม่เห็นล่ะวันนี้ใจแอ้นตกเป็นจำเลยสังคมอีกครั้ง
1: ครับ
0: พี่เจ็บปวดพี่เสียใจคิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาถ้าวันนั้นใจแอ้นไม่ไปจากแม่ใจแอ้นไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ข่าวนำเสนอซะทั้งหมดนะคะเขาแค่มีจุดอ่อนบางอย่างเพียงถ้าเรารู้เราป้องกันเหตุการณ์อย่างในวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแต่วันนี้ใจแอ้นตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วคนที่เคยรักเคยปกป้องอาจจะวางมือทั้งหมดและจะมีพื้นที่ไหนที่พร้อมจะยอมรับใจแอ้นได้อีกตอนนี้ใจแอ้นป่วยนะคะเป็นมะเร็งหลอดเลือดและพยาธิเม็ดเลือดขาวเขาจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกนานแค่ไหนแต่ก็ต้องอโหสิกรรมขอให้แม่วันดียกโทษให้ใจแอ้นด้วยนะคะหลับให้สบายอโหสิกรรมให้ใจแอ้นด้วยแล้วก็โพสต์ภาพเจ้าใจแอ้นภาพนี้เอาไว
1: ้พูดลำบากนะเคสนี
0: ้จริงค่ะพี่ก๊อฟคือต้องย้ำอีกทีว่าคุณแม่วันดีที่ถูกเจ้าใจแอ้นกัดจนเสียชีวิตนะคะ
1: ครับ
0: คือหลายคนที่รักสัตว์อ่ะก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะก่อนจะกัดอ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างที่มันอาจจะเป็นจุดทริกเกอร์ให้ใจแอ้นคือควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ก็คือจริงๆก็แค่อาบน้ำนะคะอาบน้ำเช็ดตัวและล็อกคอเพื่อจะใส่ปลอกคอจังหวะจะล็อกคอเพื่อใส่ปลอกคอนี่แหละใจแอ้นเริ่มที่จะขัดขืนและหงุดหงิด
1: แต่ว่าใจแอ้นเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วนี่ถูกไหมสี่ห้าปีนะ
0: สักพักนึงใช่
1: เพราะตอนโยกมันเนี่ยตอนนั้นน้องสองขวบใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ประมาณ7-8 ขวบ
0: เจ็ดขวบ
1: มันสะเทือนใจทุกฝ่ายแหละทั้งคนที่รักสัตว์และไม่รักก็ตาม
0: ค่ะ
1: นะฮะอย่างคนที่เขาไม่ได้รักสุนัขรักสัตว์เขาก็รู้สึกว่าอ้าวเนี่ยเจ้าของใหม่อุตส่าห์เช่าบ้านให้อยู่ต่างหากเลยนะ อะไรอย่างเงี้ยทำไมไปทำเขาแต่ก็อย่างที่เราคุยกันว่าสุนัข ก็ป่วย

0: มันก็การควบคุมอารมณ์มันอาจจะมีปัญหาอะไรก็ไม่รู
1: ้แล้วมันก็เกิดคำถามเรื่องอ้าวสุนัขพันธุ์ดุทำไมเลี้ยงกันจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มิวเห็นชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์ก็หลากหลายความคิดเห็นจริงๆข่าวเนี้ย
0: เอานะเลิฟอีทเขาเคยเลี้ยงมาแล้วเขาคงมีวิธีการดูแลคงต้องอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้
0: แล้วก็เลี้ยงจนถึงน้องถึงวัยที่หมดอายุขัยอ่ะเพราะว่าไอ้เรื่องที่จะให้หาบ้านใหม่น่าจะยากละ
1: น่าจะยากคนอ
0: าจจะต
1: ้
0: องอย
1: ู่
0: ที่นี่ไปแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่งนะฮะไปต่อกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์ปลาหมอคางดำบุกแล้วครับท่าน
1: เราเล่าข่าวปลาหมอคางดำบ่อย
0: มาเรื่อยๆมาทั้งปี
1: ใช่
0: ย้ายไปเรื่อยๆเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเอาจริงเนี่ยเขาเจอ3ตัวเองแต่เขารู้สึกว่าไม่ได้คุณผู้ชมปล่อยไว้ไม่ได้ถ้าหากว่าแพร่พันธุ์มาเดี๋ยวจะลำบากกันโดยเฉพาะไอ้3ตัวที่เจอเนี่ยฮะ1ตัวเป็นเพศเมียและมีไข่เต็มท้องเลยไปตามข่าวนี้ครับนี่ฮะอันนี้ก็เป็นตอนที่เขากำลังพิสูจน์กันอยู่นะคุณผู้ชมนะชาวประมงครับที่อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์พบปลาหมอคางดำเพิ่มอีก2ตัวในเขื่อนลำปาวซึ่งก่อนหน้านี้เขาไปเจอตัวแรกมาเมื่อหลายวันที่ผ่านมาก็เลยนำส่งครับให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ตรวจสอบทันทีกลัวฮะกลัวว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้ตัวนี้ตัวไม่เล็กนะเนี่ยนะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ใหญ่อยู่เขาบอกว่ากลัวว่าถ้าหากว่าปล่อยไว้ฮะอาจจะกระทบถึงระบบนิเวศแล้วก็สัตว์น้ำเศรษฐกิจของจังหวัดเป็นวงกว้างก็เลยมีการผ่าพิสูจน์กันผ่ามาเขาตกใจดิฮะเพราะพบว่าตัวเมียครับมีไข่เต็มท้องพร้อมที่จะแพร่พันธุ์ส่วนตัวผู้ไม่พบไข่ในปากแต่อย่างใดความยาวเป็นยังไงความยาวอยู่ที่ 17.5 ซมน้ำหนัก120กรัมฮะตัวผู้ความยาว16ซมอายุทั้งคู่ก็น่าจะประมาณสัก6เดือนชาวประมงที่พบเจอคนแรกนะเขาบอกว่าก็ออกไปหาปลาตามปกติจากนั้นก็เอาปลาที่จับมาได้เนี่ยฮะมาตรวจดูไปพบสิว่ามีปลาหมอคางดำติดมาด้วยรีบแจ้งเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะฮะว่าเฮ้ยช่วยกันตรวจสอบหน่อยเจอบ้างหรือเปล่าไอ้ปลาหมอคางดำเนี่ยนะฮะเขาบอกทำประมงมา20ปีไม่เคยเจอเลยพอมาเจอนี่กังวลมากครับกลัวว่าจะแพร่พันธุ์แล้วจะกระทบต่อระบบนิเวศมันจะทำให้ปลานิลในกระชังฟาร์มกุ้งกล้ามกรามซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของกาฬสินธุ์เนี่ยเสียหายแล้วก็เดือดร้อนอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานลงมาเพ่งเล็งและดูแลแบบละเอียดทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ครับบอกว่าส่งปลาไปตรวจแล้วนะก็พบว่ามันน้อยยังไม่ต้องตกใจมาก
1: อ๋อเหรอคะ
0: ถ้าเทียบกับพื้นที
1: ่อ๋อ
0: พื้นที่ของเขื่อนลำปาวเนี่ยฮะมีขนาด 350,000 กว่าไร่
1: ค่ะ
0: เจอ 2-3 ตัวเนี่ยอ่ะยังไม่น่าตกใจมากแต่ทางเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเดี๋ยวจะตรวจอย่างละเอียดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่ให้เจอแม้แต่ตัวเดียวแต่ก็ต้องฝากด้วยนะฮะฝากชาวบ้านแถวนั้นช่วยกันดูช่วยกันแลหน่อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะตรวจให้หมดนะทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมทั้งหมด5จุดมีที่ไหนบ้างอำเภอท่าคันโทแล้วก็มีอำเภอหนองกรุงศรีมีอำเภอห้วยเม็กมีอำเภอสหัสขันแล้วก็มีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะครับแจ้งไปแล้วนะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวประมงให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถ้าเจอแม้แต่ตัวเดียวก็ต้องรีบแจ้งมา
1: ค่ะ
0: นี่ฮะ3ตัว
1: แต่อาจจะตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือเปล่าคะมันเลยเจอเพียงแค่3ตัวเพราะพื้นที่กว้างมากใหญ่มาก
0: 300,000กว่าไร่อ
1: ่
0: ะ
1: ถูกต้องและเจอแค่3ตัวแต่ก็ตัวเมียก็ไข่เพียบเลยพร้อมขยายพันธ
0: ุ์น่าเป็นห่วงจริงๆคือน่าเป็นห่วงนะก็ต้องช่วยกันดูแล้วครับเพราะว่าให้ทางกรมประมงเข้ามาดูแลเขาก็อาจจะดูได้ไม่ทั่วถึงชาวบ้านด้วยกันนี่แหละช่วยกันดูจับมาก็ตรวจดูหน่อยว่ามันเจอปลาหมอคางดำอยู่ในนั้นบ้างไหม
1: ค่ะ ไปหลายที่มากเลย
0: กระจายไปทั่วเลยปีนี้
1: ใช่คุณผู้ชมคะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยเหมือนกันนะคะทางเพจหมอแล็บแพนด้าโพสต์เอาไว้ค่ะเป็นภาพของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์
1: ทางหมอแล็บแพนด้าบอกเลยว่าก่อนอื่นนะต้องบอกเลยว่าชื่นชมคุณหมอและพยาบาลเขาดูแลคนไข้เป็นอย่างดีทำงานน่ารักมากดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดีแต่สภาพของอาคาร
0: อ
1: ะ
0: ทำไมอะ
1: ผนังฝาเพดานมันเป็นยังไงจนถึงขั้นต้องมาโพสต์ด้วยความเป็นห่วง
0: อยากเห็นแล้วเนี่ย
1: อยากเห็นภาพใช่ไหมคะไปดูค่ะ
0: โอ้โหถามจริง
1: จริงชื่อรา
0: โอ้โห
1: ขึ้นรา
0: อุ้ย
1: โอ้ย
0: เป็นวงกว้างก็ใช้คำนี้นะโอ้โห
1: อุ้ย
0: โอ้ยอะไรอะ
1: ติดมือ
0: เอามือไปใต้กำแพงเหรอ
1: โห
0: งบประมาณต้องลงแล้วนะ
1: มันอันตรายนะคะ
0: ใช่
1: อันตรายมากนะคะเพจหมอแล็บแพนด้าโพสต์ภาพนี้ค่ะแล้วก็มีข้อความบอกว่ามีแฟนเพจพาแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองเพชรบูรณ์ที่อาคารศัลยกรรมเธอบอกว่าคุณหมอกับพี่ๆพยาบาลดูแลดีมากปฏิบัติหน้าที่ดีมากแต่พอเหลือไปมองสภาพห้องฝ้าเพดานผนัง
0: โอ้โห
1: มีแต่เชื้อราค่ะโอ้โหเขาก็เลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงอยากให้ช่วยคุณหมอคนไข้พยาบาลของโรงพยาบาลนี้หน่อยเขาบอกว่าที่เขาไปโรงพยาบาลก็คือวันที่8กันยายนทีมแพทย์พยาบาลน่ารักมากแต่สิ่งที่น่าหดหู่ใจมากก็คือสภาพโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยเคสฉุกเฉินมานอน
0: อ
1: ะหนึ่งฝ้าเพดานเชื้อราเต็มไปหมดเลยนะคะสองอากาศไม่ถ่ายเทเลยค่ะเข้าไปแป๊บเดียวหายใจไม่ออกเลยเชื้อโรคเต็มไปหมดแล้วคนไข้พยาบาลคุณหมอเขาต้องอยู่ตลอดทั้งวันน่ะน่าสงสารมากไม่แน่ใจว่าจะหางบประมาณส่วนไหนไปช่วยได้บ้างสามเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในห้องมันสะอาดหรอคะถ้าห้องมีเชื้อราขนาดนี้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไปวางอยู่ใกล้ๆ
0: ครับ
1: มันสะอาดแล้วมันเหมาะสมในการดูแลคนไข้หรือเปล่า
0: โอ้โห
1: 4ค่ะอุปกรณ์โต๊ะมีฝุ่นมีหยากใยไม่มีแม่บ้านมาทำความสะอาดหรอคะหรือว่าไม่มีการดูแลด้านสุขอนามัยกันเลยหรอคะ
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เขาไปเห็นแล้วเขาโพสต์นะคะ
0: ครับ
1: ก็เลยอยากจะฝากถึงผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลหรือผู้ใจบุญเข้ามาดูแลหน่อยส่งงบประมาณลงไปในพื้นที่หน่อยโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเขาดูแลประชาชนที่ยากไร้นะถ้าให้เขาต้องมาสูดดมเชื้อราแบบเนี้ยมันไม่ดีต่อสุขภาพแน่ๆคนที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลก็คือคนเจ็บคนป่วยแล้วต้องไปสูดดมเชื้อราอีกเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: จะป่วยหนักกว่าเดิมไหมคะ
0: นั่นสิ
1: มันอันตรายมากโพสต์นี้คนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยคุณผู้ชมท่านไหนเคยไปที่โรงพยาบาลแห่งนี้บ้างคะลองส่งข้อความมาคอมเมนต์กันหน่อยเพราะว่าโพสต์นี้คอมเมนต์เยอะนะหลายคนเคยไปใช้บริการก็บอกว่าเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์คือคุณหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่บริการดีมากแต่สภาพของโรงพยาบาลก็อย่างที่เห็น
0: เอ๊ะจริงๆเขาต้องมีหน่วยงานลงไปตรวจไม่ใช่หรอโรงพยาบาล
1: มันต้องมีสิคะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วโรงพยาบาลมันต้องได้มาตรฐานเรื่องของสุขอนามัยอยู่แล้ว
0: ถูกต้อง
1: ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สถานที่หรืออะไรก็ตามแต่
0: เนาะ
1: ค่ะถ้าเอามือไปลูบแล้วอย่างเงี้ยติดมือมามันคือโอ้โห
0: คืออย่าเพิ่งไปถึงเอามือลูบเลยนะแค่มองอ่ะก็ไม่กล้าเดินเข้าไปแล้ว
1: แล้วสปอร์เชื้อราโอ้โหมันอันตรายมากๆเลยนะ
0: แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขามีความจำเป็นอ่ะเขาก็ต้องไปถูกไหม
1: ต้องไปโรงพยาบาลรัฐ
0: เนี่ยอะไร
1: เนี่ยค่ะแล้วพยาบาลที่ต้องเข้าเวรที่ต้องนั่งเอาหน้าเข้ากำแพงผนังและสูดดมเชื้อราทั้งวัน
0: งงเลยอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อเนาะ
0: จริงโรงพยาบาลแถลงเหรอว่าไง
2: เขาบอกว่าไม่ได้ละเลยความสะอาดแต่เดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมอันนี้เขา
1: โรงพยาบาลแถลงว่าเดี๋ยวจะเร่งซ่อมแซมให้ดีขึ้นไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะ
2: ชื้นมาจากระบบปรับอากาศที่อยู่ภายในอาคาร
0: สาเหตุคือในอาคารมีความชื้น มันก็เลยขึ้นเชื้อราแบบน
1: ี้ระบบปรับอากาศมีปัญหาแต่กว่าเชื้อรามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้มัน
0: คงไม่ได้คืนเดียวหรอกมั้ง
1: วันสองวันนะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เพราะมันเต็มผนังเลยนะ
0: เดี๋ยวจะซ่อมแซมให้
1: เดี๋ยวจะซ่อมแซมปรับปรุง
0: สรุปว่าไม่เกี่ยวงบประมาณใช่ไหม
1: มีงบ
0: ไม่ได้ติดขัดอะไรใช่ไหม
1: แต่เกิดปัญหาขัดข้องเรื่องของอาคารมีความชื้น
0: ก็คือจะแก้ระบบก่อน
1: แล้วระบบปรับอากาศมีปัญหาแต่พี่ก๊อฟดูผนังค
0: ่
1: ะคือทั้งผนังเลยอะ
0: นั่นไง
1: กว่าลามันจะขึ้นมันก็
0: เน
1: าะใช้เวลากว่ามันจะขยาย
0: ด้วยความเคารพนะครับไม่มีอะไรก็ติเพื่อก่อคือผมเป็นคนที่ชอบไปจังหวัดเพชรบูรณ
1: ์ค่ะอาก
0: าศ ดีไปแล้วก็สบายตาสบายใจมีความสุขขนาดว่าขับรถไปค่อนข้างไกลนะจากกรุงเทพอ่
1: ะ
0: แต่ก็ชอบไปแต่พอมาเห็นอย่างนี้อุ้ยมีอย่างนี้ในจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยเหรอ
1: นั่นน่ะสิ
0: ตกใจ
1: เป็นจังหวัดที่อากาศดีอ่ะบรรยากาศน่าจะถ่ายเทมั้ยคะ
0: จริงตกใจอ่ะ
1: ก็ฝากนิดนึงนะคะ
0: ฝาก
1: ทาง
0: โ
1: รงพยาบาลช่วยเร่งแก้ไขให้หน่อย
0: ครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปอีกข่าวนึงนะฮะอันนี้เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปเจอน้องหมาเดินอยู่กลางถนนใส่แพมเพิร์ดมิ้วแล้วก็เดินเซไปเซมาถ้าเป็นมิ้วทำไง
1: ต้องช่วยค่ะ
0: ต้องช่วยเอาไปดูฮะเธอช่วยไหมเชิญครับ
3: เชิญนะคะโอ้ยมึงไหวไหมเนี่ยไปหาใครอะลูกฮะหมาใครอะลูกตัวร้อนมากเลยตัวหนูร้อนมากเลยตัวหนูร้อนมากเลยโอเคไหวไหมลูกไหวไหมลูกโอ้พี่ไม่ต้องกลัวนะไอ้หนูอยู่บ้านไหนแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่เอาน้ำให้หนูหลุดมาใช่ไหมหนูอยู่ไหนเนี่ยฮะอย่าลูกเดี๋ยวพี่เอาน้ำให้ไหวไหมหนูกินไหมเพิ่งมาค่ะหนูกินน้ำไหมลูกจัดแต่น้ำหน่อยนะเก่งมากหนูแก่แล้วใช่ไหมคะหนูแก่แล้วใช่ไหมโอเคเก่งมากเลยลูกโอเคหนูกินน้ำอีกได้ไหมพี่พาไปนะได้ไหมพี่ไปตามหาเจ้าของให้นะพี่คะรู้ไหมคะว่าน้องหมาของใครอะคะร้อนพี่โอ้ไม่ต้องเป็นแล้วนี่อยู่นี่หนูไม่เป็นไรหรอกคือหลุดใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรหนูพาน้องไปกินน้ำนี่หนูพาน้องไปกินน้ำใส่น้ำเย็นให้น้องตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะไปกันของให้น้องเขาน่าจะหิวน้ำ
4: ขอบคุณมากครับ
3: ไม่เป็นไรลูกน้องเขาเดินไม่ค่อยไหวหนูก็เลยน้องน่าจะร้อน
0: ผู้หญิงใจบุญคนนี้เธอชื่อว่าคุณโบฮะเธอก็ขับรถอยู่ในหมู่บ้านเนาะ
1: ค่ะ
0: ขับไปขับมาเจอสุนัขตัวนี้เอ๊ะใส่แพมเพิร์สแสดงมีเจ้าของ
1: ค่ะ
0: เดินเซไปเซมาเธอก็เป็นห่วงฮะเธอก็อุ้มมาที่รถก่อนก็กะว่าอ่ะเดี๋ยวให้นงให้น้ำทานก่อนเนาะเธอก็พากลับไปที่บ้านครับพยายามจะเอาน้ำป้อนให้น้องไม่กินเธอก็เลยต้องแบบพยายามเอาน้ำเนี่ยไปโดนลิ้นน้องจนน้องรู้สึกว่าอ๋อเป็นน้ำน้องก็ถึงได้เริ่มกินตามภาพที่เห็นแล้วเธอก็ถึงได้สังเกตเห็นว่าน้องแก่แล้วและมองไม่เห็นมองไม่เห็นแล้วคุณผู้ชมหลุดออกมาจากบ้านนี่ฮะเธอก็ให้กินน้ำเสร็จเธอก็คิดเอ๊เอายังไงดีล่ะมีเจ้าของเนี่ยเจ้าของน่าจะเป็นห่วงเธอขับรถอีกรอบนึงฮะกลับไปทางเดิมขับไปเจอผู้หญิงคนนึงยืนอยู่กลางถนนเธอก็ถามบอกโทษนะคะอันนี้ออกมาตามหาสุนัขหรือเปล่าผู้หญิงบอกใช่ค่ะ
1: โอ้ย
0: เธอบอกโอ้โหเนี่ยสุดท้ายร้องไห้กันหมด
1: ค่ะ
0: คุณโบก็ร้องไห้คนที่เจอน้องเจ้าของน้องก็ร้องไห้เห็นได้เลยคุณผู้ชมว่าเจ้าของเขารักจริงๆนะเขาออกมาตามกันทั้งบ้านนะ
1: ใช่
0: 3-4 คนนะก็คงตกใจเหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าน้องหลุดออกมาตอนไหนยังไงเนี่ยครับคนก็บอกโอ้โหขอบคุณจริงๆที่คุณโบไม่มองข้า
1: ม
0: เพราะว่าไอ้ตอนที่ไปเจอน้องบ่ายสอง
1: ร
0: ้อนมาก
1: ร้อนใช
0: ่แล้วสุนัขอายุเยอะเนี่ยมันมีโอกาสจะเป็นฮีทสโตรกไงเนี่ยครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่ไม่มองผ่านนะฮะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะส่งผ่านให้คุณผู้ชมที่เวลาไปไหนมาไหนแล้วเจอสุนัขหรือเจอสัตว์ที่กำลังอยากจะต้องการความช่วยเหลือ

0: อ่ะอยากให้เข้าไปช่วยเหลื
1: ออ
0: ย่ามองผ่านจริงๆเนี่ยครับ
1: โหถ้าไม่ช่วยไม่รู้จะเป็นไงเลยเนาะน้องมองไม่เห็นด้วยอ่ะ
0: จริงก็เดินไปเรื่อยอ่ะเดินไปเรื่อย
1: แล้วตอนที่อุ้มขึ้นมาที่เขาบอกโอ้น้องตัวร้อนมากเลย
0: มันบ่ายสองอ่ะแดดมันแรงอ่ะเข้าใจเลยอ่ะเนี่ยความผูกพันเนี่ยเลี้ยงกันมาจนแก่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาหายไปแบบนี้เนาะก็ใจหาย
1: โอ้ยเอ็นดู
0: นะฮะใครก็ตามที่เลี้ยงดูสุนัขจะแมวจะนกจะอะไรก็แล้วแต่กระตงกระต่ายอ่ะถ้าคุณเลี้ยงเขาแล้วอ่ะคุณต้องเลี้ยงจนถึงวันสุดท้ายของเขานะ อย่าไปทิ้งอย่าไปขว้างเขานะเขาก็มีแค่คุณนี่แหละที่เป็นที่พึ่ง
1: จริงค่ะ
0: คุณคือโลกทั้งใบของเขานะครับ
1: มาดูคลิปนี้ค่ะเป็นเรื่องราวใจฟูนะคะมีน้องๆรวมตัวกันไปเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับคุณป้าที่เป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยความที่ว่าน้องๆเนี่ยตอนสมัยเรียนก็อุดหนุนร้านคุณป้ามาโดยตลอดและคุณป้าก็ใจดีกับน้องๆมาโดยตลอดถึงแม้ว่าน้องๆจะเรียนจบกันไปแล้วแต่ก็ไม่ลืมคุณป้าโอ้โหพอคุณป้าได้รับเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คุณป้าน้ำตาคลอเลยนะคะนี่แหละค่ะเอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดค่ะเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณสแตมนะคะป้าเพนค่ะนี่บอกกินร้านป้าตั้งแต่ปีหนึ่งจนเรียนจบไม่เคยลืมคุณป้าน่ารักมากเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่สนิทกันนี่
0: เจอกันแทบทุกวันเลยนะ
1: จนเล่าเรื่องราวชีวิตให้คุณป้าฟังปรับทุกข์กันเลย
0: โอ้โห
1: จนนั่งคุยมีปัญหาอะไรคุยกับป้าอย่างเงี้ยค่ะเรียนจบไปแล้วก็ยังคิดถึงคุณป้าน้ำตาคลอเลยนะคะคือลูกของคุณป้าเนี่ยไปเรียนไกลน้องๆกลุ่มนี้ก็เห็นว่าอ้าววันเกิดคุณป้าเซอร์ไพรส์สักหน่อยอยากจะให้คุณป้าประทับใจนี่ค่ะก็ปีที่แล้วน้องๆกลุ่มนี้ก็เคยเซอร์ไพรส์คุณป้าไปแล้วนะคะทำป้ายร้านมาเซอร์ไพรส์ป้าปิดร้านเลี้ยงอ่ะตอนนั้นอ่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งที่น้องๆ นึกถึงคุณป้าตอนวันเกิดก็เลยเอาเค้กมาให้นะคะครั้งที่แล้วเอาป้ายร้านไปให้
0: เอ๊ะใช่ที่เคยเป็นข่าวใช่ไหม
1: เคยเป็นข่าว
0: เราเคยเล่าไปแล้วเนาะคุณป้าคนเดิม
1: ใช่ที่น้องๆเอาป้ายไปให้อ่ะเนาะพี่ก
0: ๊
1: อฟแหละเล่าลืมเหรอ
0: ไม่ก็พอมาเห็นป้ายปุ๊บนึกออกเลยไง
1: แบบบอกรีบโยนมาเลยพี่ก๊อฟแหละเล่า
0: ก็นี่พี่มึงคนถามก่อนเลยนะว่าใช่ไหมเห็นไหมพี่จำได้พี่จำได้นี่ๆๆ
1: น
0: ่
1: าร
0: ัก
1: เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยเอ็นดูจังเลยอ่ะผ่านไปเป็นปีแล้วก็ยังกลับมาหากันเนาะ
1: คือวัยเรียนมันน่าจะเป็นวัยที่แบบสนุกสนานมีความสุขสั่งสมประสบการณ์เนาะนอกจากประสบการณ์ในห้องเรียนประสบการณ์รอบนอกอ่ะร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวแม่บ้านพี่ๆรปภ.บางทีมันคุ้นเคยกันไปหมดเลยนะพี่ก๊อฟ
0: จริง
1: ๆใช่
0: ร้านประจำเจอทุกวัน
1: จริง
0: บางวันต่อให้ไม่แวะทานก็แวะแซวกัน
1: ก็ต้องทักกัน
0: น่ารักมากน้องๆกลุ่มนี้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
3: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Work กลิ่นกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลยแสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
5: แซ่บทุกมุมมอง
6: แซ่บทุกเรื่องราว
7: แซ่บแบบนี้ต้องดู
4: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: คุณผู้ชมคะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องอวดความประหยัด
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: ได้ซื้อของถูกที่สุดไปนอนโรงแรมถูก
2: ใช่มันแฮปปี้ดิ
1: อันเนี้ยราคาคืนละ198บาท
2: ในกรุงเทพ
1: พัทยา
2: อุ้ยตายไว้คลีจริงเหรอ
1: รวมอาหารเช้า
2: จริงเหรอรวมฮะ
1: รวมอาหารเช้ามีน้องช่างภาพของเราท่านหนึ่งเมื่อวานคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังอุ้ยผมไปนอนโรงแรมถูกมากเลย
2: ที่ไหนที่ไหน
1: เท่าไหร่นะ200กว่าบาท
2: ที่ไหนล่ะจังหวัดไหน
1: แถวในกรุงเทพ
2: ในกรุง
1: กลางเมืองวันนี้เราก็เลยมาบลัฟเขา
2: โอเค
1: มาสู้กับเขาว่าของเราถูกกว่า
2: ได้ได
1: ้คือละ198บาทพร้อมอาหารเช้าแต
2: ่ทำอ่ะเนี่ยกำลังฟังเพลินเลยมิวแล้วมิวจะมาแต่ทำไมอ่ะ
1: บรรยากาศอะค่ะ
2: พัทยาก็ต้องริมทะเล
1: อุ้ยแต่ตอนกลางคืนมันเปี่ยวมากเลยนะคะตรงเนี้ย
2: อย่างมากก็เป็นภูเขาอ่ะ
1: แล้วเขาว่ากันว่าน่าจะมีสิ่งลี้ลับอยู่ในนั้นด้วยอะค่ะ
2: งั้นเล่าเลย ไม่สงสัยอะไรแล้ว
1: เราไปดูภาพกันค่ะนี่ค่ะบรรยากาศค่ะ
2: เขายังเปิดอยู่ใช่ไหม
1: ยังเปิดอยู
2: ่มิวอุ้ยอะไรอะ
1: เขารีวิวเอาไว้ใน TikTok ว่ามันถูกไงพี่ก๊อฟ198บาทต่อคืนรวมอาหารเช้าที่พัทยาปกติพัทยาราคานี้ไม่มีหรอกค่ะ
2: ไม่เคยเห็นเลย
1: เขาบอกว่าอยากจะไปท้าพิสูจน์เรื่องลี้ลับและความผีดุ
2: เขาได้ยินมาหรอ
1: เขาได้ยินมาแบบนั้น
2: เอาแต่ก็เตียงเตือนก็ดูสะอาดดีนี
1: ่ไปเช็คอินตอน 4:00 น.เ
2: อ้ยๆมิ้วอะไรอะ
1: อะไรอะ
2: อะไรอ่ะ
1: คาบแดงอะไรอ่ะ
2: ใครทำยาแดงตกฮะยุงฟางบอกยุงเขาตบยุงและเป็นเลือดยุง
1: แต่ดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่แย่
2: อ
1: ัน
2: นี้ล็อบบี้
1: ล็อบบี้โอเค
2: แต่ไอจุดแดงๆเมื่อกี้
1: จุดอะไรอ
2: ่
1: ะ
2: อะไรอ่ะ
1: แล้วห้องพักเยอะด้วยนะคะแต่กลิ่นค่ะมันก็จะมีกลิ่นอาบทางเดินก็ถุงขยะเต็มไปหมดเลย
2: พนักงานมันหยุดเขาหรือเปล่า
1: แล้วก็มีผ้าปูที่นอนอยู่ในถุงอย่างเงี้ยวางอยู่เนี่ยอย่างเงี้ย
2: เก็บทุกสัปดาห์เปล่าอย่างงี้เปล่า
1: พีคสุดกลิ่นกัญชา
2: ฮะ เดี๋ยวก่อนมิว
1: กลิ่นกัญชาฟุ้งกระจาย
2: เหรออ
1: ืมแต่ภาพรวมเผลอๆน่ะมันก็ดูพอใช้ได
2: ้
1: ล็อบบี้พอใช้ได้ภาพรวมดูพอใช้ได้แต่ไอ้คราบจุดแดงๆที่พี่ก๊อฟสงสัยว่าคราบอะไรอ่ะเขาก็งงเหมือนกันเพราะไปเจออยู่ตรงไหนรู้ไหมคะอยู่บนผ้าปูที่นอน
2: ไม่แต่ฟางทำให้ทุกอย่างเบาไปแล้วเพราะฟางบอกว่าเป็นยุงแล้ว
1: ตียุง
2: เอามือตบปุ๊บเลือดยุงเปรอะอยู
1: ่
2: จากน่ากลัวนี่คือไม่เหลือเลยนะฟางเลย
1: แอร์ร้อน แล้วแอร์เสียงดังเขาบอกว่าไม่เหมาะกับผู้หญิงที่จะไปนอนคนเดียวนะคะ
2: นี่เอาแค่ผู้ชายก็เถอะอย่าพึ่งไปถึงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยให้ผมไปคนเดียวผมก็ยังแอบระแวงนะ
1: พี่ก็ไม่กล้าหรอ
2: เอ้าก
1: ล้าไหม
2: ก็เท่าที่บรรยายมาเน
1: ี่
2: ย
1: ภาพเรากล้าไหม
2: เท่าที่มิวบรรยายมาเนี่ยแล้วมีกลิ่นกัญชาด้วยเหรอ
1: ใช่
2: พี่ก็กลัวเดินไปแล้วพี่จะหัวเราะไปเรื่อยสิ
1: แล้วก็จะมีกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินเมาเสียงดังปาร์ตี้ริมสระเดินเคาะประตูห้องนั้นห้องนี
2: ้ฮะเดินเคาะประตู
1: ก็ไอ้กลิ่นกัญชาละมั้งแล้วก็เมาแล้วก็เดินแล้วก็เคาะห้องแล้วก็ปาร์ตี้อยู่ริมสระ
2: หรอ
1: แต่มีข้อดีนะคะพนักงานดีพูดจาดีมีปัญหาอะไรคอยเคลียร์ให้ทุกอย่างเลยเจ้าของโพสต์อัปเดตเพิ่มเติมค่ะว่าตอนเดินกลับเข้าห้อง5ทุ่มอะค่ะรอบนอกของโรงแรมค่อนข้างเปลี่ยวก็ต้องระวังเรื่องขโมยขโจรด้วยนะคะผ้าขนหนูค่ะ
2: ทำไม
1: ผ้าขนหนูค่ะ
2: เฮ้ยดูก่อน
1: เป็นรูและขาดและมีรอยดำ
2: อุ้ย
1: ช่างภาพเราบอกว่าหยิบผิดหรือเปล่าเอาผ้าเช็ดเท้าเอาผ้าเช็ดเท้ามาเช็ดตัวพี่ก๊อฟเป็นป่ะเวลาไปโรงแรมอ่ะไม่ใช่ต้องดูก่อนว่า
2: เขียนว่าเวลคัมป่ะ
1: ว่าอันไหนเช็ดเท้าอันไหนเช็ดหัวมันขนาดมันใกล้เคียง
2: ก็มันก็เช็ดแล้วนะ

0: กำลังแบบไปถึงปุ๊บมันก็แบบมาร้อนๆนะเอาน้ำรูปหน้าปุ๊บอาจจะชิดหน้าหน่อยเอ๊ะเขียนว่าเวลคัมทำไมอ่ะแล้วผื่นมันก็เท่ากันนะด้วยสิ
1: ขนาดมันใกล้เคียงแต่ไม่มั่นใจอันไหนเช็ดเท้าอันไหนเช็ดหัว
0: ใช่เฮ้ยอันนี้อะไรอาหารเช้าเหรอ
1: เขาบอกอาหารเช้าดี
0: เอ้ายังไงดีเนี่ย
1: อาหารเช้าพอได
0: ้เหรอสับสนไปหมดแล้วนะจะไปหรือไม่ไปดีเนี่ยเอ้าก็อันนี้มุมเมื่อกี้ก็สวยด้วยแล้วก็อาหารเช้าก็ดูดีนะ
1: ใช่ก็บอกอาหารเช้าดูดีห้องอาหารใหญ่บรรยากาศดีสะอาดรสชาติไม่แย
0: ่อ่
1: ะเรื่องผีที่เขาล่ำลือกันเขารีวิวเอาไว้ว่าตลอดทั้งคืนจนถึงตีหนึ่งปิดไฟมืดสนิทได้ยินเสียงคนเคาะประตูก็คงพวกคนปาร์ตี
0: ้นั่นแหละ
1: แต่ไม่เห็นเจอผีสักตัวนี่แน่ไม่มี
0: คือถ้าเกิดว่าจะไปล่าท้าผีเนี่ยไม่มีหรอก
1: ไม่มี
0: แต่ถ้าอยากจะแบบไปเก็บบรรยากาศแบบหลอนๆหน่อยตามความคิดของเราเองเนี่ยก็พอมีบางมุม
1: ก็ให้พกผ้าเช็ดตัวไปเอง
0: อะไรก็ได้อย่าไปเอาที่เขียนว่าเวลคัมมาเช็ดหน้าเท่านั้นแหละ
1: จริงแล้วเวลาเข้าห้องน้ำบางทีเราถอดแว่นถอดคอนแทคเลนส์เนาะมันมองไม่เห็นว่าผ้าอะไรสุดท้ายให้คะแนนอ่ะพี่กอบให้คะแนนที่มิวเล่าไปสมมติเต็ม10นะ
0: หูมัน
1: แล้วต้องรีวิวนะ
0: ลังเลเลยเพราะมันมีทั้งดีและระแวงอะนะให้6เต็ม10
1: อุ๊ยพี่กอบใจดีมาก
0: ใจดี
1: ให้เกินครึ่ง
0: เป็นคนใจดีเป็นคนใจดีคือถ้าไม่คิดอะไรมันก็โอเคล็อบบี้ก็
1: ดี
0: สะอาดดีแล้วก็อาหารเช้าก็ดี
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยแล้วก
1: ็พนักงานน่ารัก
0: ก็สะอาดพนักงานน่ารัก
1: เขาบอกเตียงนอนสบายเหมือนดูดวิญญาณคืนหลับง่าย
0: ก็รวมๆก็โอเคนะ ก็จะเลือกว่าไปเสร็จเนี่ยก็จะไปตอนกลางวันจะไปเที่ยวให้หนำเลย
1: กลับมาเหนื่อย
0: ๆให้เหนื่อยที่สุดมาถึงปั๊บก็หลับหลับปุ๊บลงไปกินอาหารเช้าก
1: ลับเลย
0: ได้ไหม
1: ฟางบอกว่าหลับสบายเพราะโรงแรมเต็มไปด้วยกลิ่นกัญชา กว่าจะเดินถึงห้อง
0: เหร
1: อหลับเลย
0: พลิ้ม
1: ใช่แต่น้องที่ไปรีวิวเขาให้แค่2เต็ม10เอง
0: นี่แต่ผ้าเช็ดตัวอะไรอะจริงเหรอเขาให้ใช้อย่างนี้จริงเหรอขาดๆเปิดๆแบบนี้หรออันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผ้าเช็ดตัวไม่ได้นะเรื่องใหญ่นะส่วนใหญ่เวลาเราไปพักโรงแรมเราไม่ค่อยพกไปไงแล้วเจอแบบนี้ยังไงก็ต้องใช้เหรอคือสุดท้ายถ้าผืนที่เขียนว่าเวลคัมมันสะอาดขาวคงใช้ผืนนั้น
1: สะอาดกว่า
0: ใช่ไหมเนี่ยอาหารเช้าโอเคนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่แย่นะ
1: เขาบอกรสชาติดีด้วยคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะบอกโอ๊ยราคาเท่านี้
0: จริง
1: ก็ไม่ต้องคาดหวังอยู่แล้ว มีให้พักก็บุญแล้วราคาคืนละ100กว่าบาทพัทยา
0: 198บาทเนี่ยฟางไปแน่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมฟางไปคนเดียวไม่ต้องชวนพี่
1: จะไปสุดดมกลิ่นในโรงแรมไง สุดดมจะได้หลับสบาย เขาก็เลยแนะนำว่าจริงๆอ่ะพื้นที่กว้างขวางดูตึกอะไรเงี้ยดูตึกดูดีนะถ้ารีโนเวทสักหน่อย
0: ใช่
1: ให้มันสะอาดสะอ้านอีกสักนิดก็อัพราคาได้ก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวไปพักมากยิ่งขึ้นบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นจุดขาย
0: ไม่แน่นะ
1: มันเป็นจุดขายความหลอนความน่ากลัวความแบบผ้าเช็ดตัวขาดความแบบอะไรอย่างเงี้ย
0: เอาที่
1: ท้าทาย
0: โรงแรมที่ต่างประเทศอ่ะเขามีแบบนี้เลยนะเป็นโรงแรมเหมือนเป็นโรงแรมผีอ่ะแล้วเข้าไปเสพบรรยากาศอ่ะแพงด้วยนะไม่ใช่ถูกๆนะ
1: แล้วก็มีคนมาเม้นอีกเขามีการให้พิกัดอีกหนึ่งโรงแรมที่พัทยาว่าเคยมีคนเสียชีวิตเยอะอะไรเงี้ยเป็นโรงแรมผี
0: ใช่เขาจะแจกทำไมพิกัดแบบเนี้ย
1: แล้วไม่ถูกนะคือเป็นพันกว่าบาท
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แต่คนไป
0: นะ
1: ก็ท้าทายอยากไปท้าพิสูจน
0: ์
1: เนี่ยมีคนเขาเลยเขาจะไปใช่ไหม
0: อ๋อเขาจะไปต่อเหรอ
2: เขาจะไปไอ้โรงแรมที่มีคนตาย
1: ที่มีผี
0: คือหลังจากที่เขาพักที่นี่เสร็จแล้วไม่เข็ด
1: เพราะที่นี่เขาไม่เจอผีไงพี่ก๊อฟ
0: เขาอยากเจอแหละ
1: เขาเลยจะไปอีกที่หนึ่ง 1,405 บาทเพื่อจะไปท้าทายกับสิ่งลี้ลับว่ามันมีจริงหรือไม่คนไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้และไม่เชื่อว่ามีจริงหรือเปล่าม
0: ันก็แล้วแต่ความชอบนี่มันว่ากันไม่ได้บางคนที่ชอบก็โอเคเรียนเชิญแต่ไปแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าจะน่ากลัวหรือตกใจจริงไหม
1: ค่ะ
0: คุณมาเจออันนี้ดีกว่า
1: ค่ะทำไมอ่ะพี่ก๊อฟมีอะไรอ่ะ
0: ต่อไปของผมเนี่ย อ่ะมิวลองนึกถึงภาพภาพยนตร์เรื่อง Mission Impossible
1: ค่ะ
0: ตอนที่ทอมครูซเขาค่อยๆโรยตัวลงมา
1: เห็น
0: ไหม
1: แล้วก็มาตึ๊
0: บแล้วก็เกาะป๊
1: อ
0: ปอยู่อย่างนี้เลยอ่ะมันมีเหตุการณ์จริงให้ดูไม่รู้จะมาโจรกรรมอะ

0: เลยอ่ะเฮ้ยสุดยอด
1: อุ้ยหรอ
0: นี่ไงนี่ไงเอาไปดูซิว่าเขามีแผนจะโจรกรรมอะไรนะตั้งใจชมนะผู้ชมเพราะว่าจังหวะที่เขากระโดดมันค่อนข้างเร็วมาก
1: ค่ะ
0: เอาลองชมฮะคุณผู้ชมดูทันไหมมิวดูทันไหม
1: มันไวมาก
0: มันไวไหม
1: แล้วก็อุ้ย
0: เนี่ยนี่นี่บอกเป็นไง
1: เกาะนึบ
0: เหมือนในหนังไหมล่ะ
1: ใช่
0: เกาะติดคอใช้คำนี้ดีกว่าติดคอเดี๋ยวดูนี่เป็นไง
1: แล้วตัวใหญ่อ่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยต้องให้ดูตั้งแต่ต้นตอนที่เขากระโดดลงมาจากเพดาน
1: อ
0: ่ะคลิปเต็มมีไหมทีมงานอันนี้มันจังหวะตอนที่เขากระโดดมาหาแล้วอ
1: ่
0: ะไอจังหวะที่เขากระโดดลงมาจากเพดานนะเสียวยิ่งกว่านี้อีกเพราะเราจะลุ้นว่าเขาจะกระโดดใส่พี่ผู้หญิงคนนี้ไหมแล้วสุดท้ายกระโดดอ่ะกระโดดแบบเต็มอ่ะมีไหมทีมงานมีไหม
2: ไม
0: ่มีแหมเสียดายไอ้จังหวะที่กระโดดลงมาเสียวกว่านี้อีกพี่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: ตอนที่กระโดดมาตรงหัวไหล่เขาอะเขาคิดในใจว่านึกว่างูเพราะว่ามันรู้สึกเลยว่ามันตัวมันใหญ่มันหนักที่ไหนได้เป็นตุ๊กแกกลัวกว่าเดิมอีก
1: ตุ๊กแกตัวใหญ่
0: ตัวมันใหญ่ไงเขาก็ส่งคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดู
1: ค่ะ
0: เพื่อนๆบอกว่าไม่ต้องตกใจเธอกำลังจะมีโชค
1: ใช่เพราะเขาเลือกพี่ผู้หญิงคนนี้คนอื่นไม่กระโดดลงใส่นะ
0: เห็นไหมถามสั้น
1: ๆอายุเท่าไหร่คะ
0: มิ้วอยากมีโชคไหม
1: แต่มิ้วไม่กลัวตุ๊กแก
0: จริงป่ะ
1: จริงไม่กลัวกล้าจับเคยจับด้วย
0: กระโดดมาแบบนี้ก็ไม่กลัวหรอ
1: ไม่กลัวตุ๊กแกจิ้งจกอะไรเงี้ยไม่กลัวเลยงูก็ไม่กลัว
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงเคยจับเคยไปแบบออกรายการ
0: ที่เขาบอกเวลามันเกาะปุ๊บมันจะเหนียวไม่หลุดไม่จริงสิ
1: แต่มิ้วไปจับไม่ได้ให้มันเกาะมิ้วไปจับตัวเขาอะจับขึ้นมาตัวนิ่มๆ
0: ส
1: ัก
0: สาก
1: เ
0: ป็นยัง
1: ไงนิ่ม
0: ๆนิ่มๆ
1: แล้วสีเขาสวยก็จะเป็นแบบฟ้าแดงเทอร์คอยส
0: ์โอ้เหรอ
1: ดูฟ้าทำได
0: ้ได้คุยกับเขาไหม เอาแต่เคยเจอคนที่เขาไม่กลัวเขาก
1: ็
0: อุ้มเล่นสบายๆมิวก็ไม่กลัว
1: ไม่กลัว
0: อ่ะงั้นก็แจกก็ได้แจกก็ได้เมื่อกี้แถบถามอะไรนะ
1: อายุเท่าไหร
0: ่49อ่ะแจกให้แจกให้49ในฐานะที่มิวไม่กลัวอุ้ยที่กระโดดแบบนั้น
1: เขาเลือกแล้วไงเลือกพี่ผู้หญิงคนนี้
0: อุ้ยขนลุก
1: พี่ก็กลัวเหรอ
0: กลัว
1: ตกใจกลัวเหรออ
0: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าต้องเจอกันแบบจังๆแล้วแบบถ้าดูไม่ดุมีคนอุ้มให้อาจจะแบบค่อยๆทำความรู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ๆมันกระโดดใส่บางทีกลัวมันจะมาแงบหรือมันจะอะไร
0: ก็เราได้ยินมาเยอะไงว่าถ้าเกิดเขา
1: แงบไม่ปล่อย
0: ต้องรอฟ้าผ่าอะไรอย่างเงี้ย
1: อะไรนะจ๊ะให้เบรกอ่ะจ๊ะ
0: ทำไมกำลังคุยเรื่องตุ๊กแกกันเพลินเลยพักก่อนก็ได
1: ้พักค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์
4: ชอปมันเนียฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ชอปมันเนีย
5: พบกับแซ่บทูเดย์เวลาใหม่10โมง15นาทีเป็นต้นไปการันตีความแซ่บเหมือนเดิมข่าวสารจัดเต็มกระแสโซเชียลมาแรงเกาะติดทุกเรื่องฮอต
6: แซ่บทุกมุมมอง
7: แซ่บทุกเรื่องราว
8: แซ่บแบบนี้ต้องดู
5: แซ่บทูเดย์ข่าววาไรตี้ที่คุณต้องไม่พลาดวี่เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วพบกันเวลาใหม่4โมง15นาทีเป็นต้นไปทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง9กด30
9: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hair พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: กระแสวอลเลย์บอลในประเทศเรากำลังมาแรง
1: ใช่ค่ะ
0: สีสันโซเชียลก็ไม่พลาด
1: ค่ะ
0: ต้องเอามาให้ชมกันอยากจะให้ได้ชมนะฮะว่าวิธีการคัดเลือกนักกีฬาเขามีวิธีการคัดเลือกแบบไหนแล้วก็ดูเข้มข้นมากไห
1: ม
0: อยากให้คุณผู้ชมแล้วก็มิวนะ
1: ค่ะ
0: ลองเอาตัวเองไปเป็นคนที่ต้องคัดเลือกแล้วดูซิว่านักกีฬาแบบนี้คุณจะเลือกคนไหนไปแข่งขันพร้อมไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ

0: ่ะค่อยๆดูไปนะคุณผู้ชมนะดูแต่ละคนนี่อ่ะคนนี้โอเคนะยังเสิร์ฟผ่านเดี๋ยวดูฮะดูนี่ปั๊บนี่ไปไหนอ่ะไ
1: ม่ท
0: ราบนี่ดูคนนี้คนนี้นี่สุดยอดตัวตึง1 2ฟับโยนไปให้ข้างหลังตัวเองอ่ะเนี่ยฮะคลิปนี้ฮะคุณครูเค้าให้น้องๆเนาะมาเหมือนถ้าเกิดสมัยเราเรียนก็คือเหมือนให้คะแนนมั้ย
1: ใช
0: ่ให้คะแนนการเสิร์ฟให้มาเข้าแถวงี้เนา
1: ะ
0: เสิร์ฟกันถูกต้องมั้ยนี่มีเบิ้ลลูกด้วยนะก็ถูกต้องตามที่ครูสอนนะเล็งแล้วเล็งอีกแล้วก็โยนบอลขึ้นไปแล้วก็ค่อยๆตีนะฮะแต่ส่วนใหญ่ตีสัก 90%
1: ไม่ถึงฟางอ่ะไม่ถึงทีมงานเรา
0: 90% ตีไม่ได้ฮะคนดูคลิปนี้ไป 1.2 ล้านวิวนี่ฮะแล้วก็บอกว่าคุณครูขอความช่วยเหลือหรือยังจะได้เข้าไปช่วยมีคนนึงบอกว่าเจอคนแรกเท่านั้นแหละแทบสิ้นใจอีกคนนึงก็บอกนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยก่อนสมัยมิ้วมีไหมมีเรียนไหม
1: มีค่ะเรียนวอลเลย์บอลมีค่ะ
0: เสิร์ฟผ่านไหม
1: ไม่ค่ะเรียนได้ทุกอย่างยกเว้นพละไม่ถนัด
0: น้องคนเมื่อกี้ตบเลยนะตบลงพื้นไปเลยนะอ่ะคนที่เสิร์ฟผ่านไหมหนึ่งสองฮึบนี
1: ่โอ้เจ็บมือเลยลูก
0: เนี่ยฮะ
1: วอลเลย์บอลมันไม่ง่ายนะคะ
0: ยาก
1: แล้วมันเจ็บมันต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยมันใช่ไหมฟัง
0: แล้วสมัยแบบว่าตอนที่เขาเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเซตลูกเหรออย่างเงี้ยโอ้โหนิ้วซ้นหมดทุกคนอ่ะทำไม่เป็นอ่ะเนี่ย
1: ไม่ง่าย
0: ดูเกร็งแล้วเกร็งอีกเนาะ
1: อุ้ย
0: นึกถึงสมัยเรียนจริงๆอ่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็อยากได้คะแนนอ่ะมันเกร็งเพราะคุณครูยืนอยู่ตรงนั้นแหละยืนดูอ
1: ่
0: ะ
1: แต่วิชาพละมันก็ขึ้นอยู่กับทักษะของเด็กด้วยเหมือนกันเนาะเด็กบางคนเขาก็ไม่ถนัดอ่ะไม่คล่องแต่ก็ต้องเรียนเพื่อแบบให้มีพื้นฐาน
0: จริงแต่เอาจริงนะอันนี้นะสมัยผมเรียนนะก็ยังดีกว่ากระบี่กระบองโอ้โห
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นชิดยกอะไรก็ไม่รู
1: ้แล้วก็เรียนยืดหยุ่นม้วนหน้าม้วนหลัง
0: แล้วก็ตีลังกาไปก่อน
1: ม้วนหน้าม้วนหลัง
0: ม
1: ีอะไรอีกอ่ะเราเรียนอะไรบ้างคะพละกีฬา
0: บาสเกตบอล
1: ใช่ๆว่ายน้ำที่โรงเรียนมีว่ายน้ำ
0: โอ้โหคุยทับซะด้วยเนี่ยหลังๆผมไม่อยากคุยกับเข็มมาสอนเลยนะคุณผู้ชมนะเขาจะต้องคุยอะไรก็ทับผมตลอดของผมไม่มีอ่ะผมไม่มีผมมีตะกร้ออ่ะ
1: โรงเรียนมีสระว่ายน้ำ
0: ของผมตะกร้อถ้าเกิดสนามเต็มก็โดนหนังยางสบายใจอย่างเข็มสอน
1: ไม่แล้วทำมั่นหน้าแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
0: ลอยหน้าลอยตาเนี่ยอันดับหนึ่งหลังๆเนี่ยเข็มสอนเนี่ยนะจริงๆเลยอ่ะ
1: เราต้องทำเป็นถามด้วยเนาะพี่มีเรียนอะไรบ้างคะ
0: ข่มได้ข่มเป็นซะอย่างเนี้ยมีไหมมีสักคลิปไหม
1: พาไปดูน้องแมวดีกว่ามิวก็งงและไม่เข้าใจทำไมน้องแมวนะซื้อของเล่นอะไรมาให้เขานะ
0: ครับ
1: เขาไม่เล่นสิ่งที่แบบไม่ได้อยากให้เล่นจะชอบเล่น
0: เช่นทำของตกปุ๊บ
1: เล่นเช่นแกะกล่องเพื่อเอาของเล่นมาให้เล่นจะเล่นกล่องอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็อยากจะเล่นกล่องเหมือนกันแต่แม่บ่น
0: เราไปดูค่ะ
2: นั่นมันจะขาดแล้วเห็นไหมนั่นมันปิแล้วนั่นดีๆทำดีๆมันเล่นได้แป๊บเดียวเองเนี่ยเพิ่งเล่นได้แป๊บเดียวทำดีๆให้แบบนอนให้แบบตามทางเขาอะไม่พ้นไม่รอดหรอกใบเนี้ยดูทรงวะไม่รอดหรอกจะพังใน5 4 3 2เนี่ยแหละ5 4 3 2เนี่ยแหละพังเลย
1: แม่บน
0: ครับ
1: ชอบไปเล่นในกล่อง
0: โอ้
1: แล้วกล่องมันเล็ก
0: ใช่กล่องเล็กหรือว่า กล่องเล็กหรือว่าอะไรมิ้วเอาดีๆนะฮะ
1: น้องเขา plus size
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เขารูปร่างอวบไปนิดนึง
0: นิดเดียวนะ
1: โ
0: อ้หรอใช่คำว่านิดเดียวหรอ
1: น้องชื่อว่าสนเจิ้นค่ะ
0: โอ้จ้า
1: แล้วก็ชอบเหลือเกินอ่ะกับกล่องอ่ะเนี่ยกล่องปีจนแม่เอาสก็อตเทปเอาเทปมาติดอ่ะ
0: โอ้ฮะ
1: แล้วบางทีก็ต้องกล่องนี้เท่านั้นอย่างเงี้ย
0: น้องเหม็นของเขาไง
1: สมมติเอากล่องที่ใหญ่กว่านี้มา
0: ไม่ได
1: ้ก็จะไม่เล่นก
0: ็
1: จะต้องกล่องเนี้ยชอบกล่องเนี้ย
0: ฮะ
1: ยอดวิว 1.7 ล้านวิวนะคะ
0: โอ้โห
1: แล้วทำตัวตัวเล็กตัวน้อยไง
0: จริง
1: เหม
0: ือ
1: นตัวเองเป็นตัวเล็กตัวน้อยเบียดเข้าไปในกล่อง
0: เนี่ยเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่บ้านเป็นไหมแบบเนี้ยชอบลงกล่องแบบนี้ไหมอ
1: ุ้ยชอบมากค่ะ
0: โอ้
1: ชอบมากมากไม่รู้ทำไม
0: โอ้เออแปลกดูเนี่ยโอ้โหในกล่องเนี้ย
1: ใช่
0: นอนไม่ได้หรอก
1: เหมือนน้องมันจะรู้สึกปลอดภัยแบบพอดีตัวเนี่ย
0: เซฟโซน
1: ใช
0: ่ปล่อยเขาเล่นไป
1: เรายังมีเวลาอีกหน่อยค่ะ
0: ไปดูการทำงานที่มีความสุขที่สุดดีกว่า
1: ค่ะ
0: คนเราเนี่ยจะให้ดีเนี่ยต้องทำงานแบบมีความสุขทุกวินาทีคุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยแต่คนนี้ทำไมเขาเหนื่อย
1: เหรอคะ
0: เขามีความสุขนะแต่ดูเหนื่อยๆอะลองชมหน่อยไหม
1: ค่ะ
0: อ้าวเชิญนะ

0: ผมเนี่ยนะคุณผู้ชมผมอยากจะเม้นเข้าไปคุยผมจะถามว่าคนที่ใส่ถุงมือสีขาวอ่ะจะช่วยกี่โมง เน้นเต้นอย่างเดียวเลย ถุงมือขาวอ่ะดูสิเนี่ยฮะเขาเป็นวัยรุ่นเนาะแล้วก็ทำงานเทศบาล มาเก็บขยะในช่วง 5:00 ถึง 6:00 เช้าสนุกสนานมากมีความสุขมากดูสิ
1: เขาคึกคักแต่เช้าเลยเหรอคะ
0: จริงแต่มันก็ดีอ่ะมันก็แบบมันไม่รู้สึกว่ามาทำงานเนาะ
1: จริง
0: เหมือนมาเที่ยวกับเพื่อนดูเต้นกัน
1: แล้วเพลงมาจากไหนคะ
0: ไม่รู้น่าจะมาจากรถนะที่เขาบอก
1: รถเปิดเพลงเองเลยเหรอ
0: เนี่ยเขาบอกน่าจะมาจากรถแต่เพลงนี้หรือเปล่าหรือไปใส่ทับอีกท
1: ีอาจจะใส่เพลงทับอีกที
0: แต่จังหวะน่าจะประมาณนี้เพราะเหมือนเขาเต้นตรงบีดอยู่นะ
1: ใช่
0: นะฮะคนดูคลิปนี้ไป 16.8 ล้านวิว
1: หู
0: 16.8 ล้านวิวแห่งความสุข
1: สุดยอดเลยอ่ะ
0: ดูสิเนี่ยฮะเขาบอกว่ามีหน้าล่ะมีบางวันเนี่ยมารอให้รถคันนี้มารับขยะหน้าบ้าน
1: ค่ะ
0: ปกติต้องมาเก็บวันจันทร์นะ
1: ค่ะ
0: มาถึงวันพุธ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็แวะเต้นแวะเต้นไปเรื่อยเออก็กว่าจะมาใช้เวลานิดนึงเนี่ยดูสิ
1: แล้วท่าเต้นเขาสนุกไง
0: โอ้โหสุด
1: ๆสุดยอดเลยไง
0: สุดๆ16.8 ล้านวิว
1: เข้างาน 5:00 เสร็จงาน 2:00 อีกวัน
0: เอาเวลาหมดแล้ว
1: โอ้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
1: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: เรื่องพบค่ำ
1: วันนี้นะคะพฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับเรา2คนนะคะมิ้วยาวลักษณ์โบราณมูลค่ะ
3: ค่ะเมธิชาอธิชาเทศขำนะคะและแน่นอนว่าเรื่องพบค่ำของเราก็จะนำข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมในแบบว่าข่าวสีสันนี
1: ่วันนี้ก็มีหลากหลายข่าวด้วยกันเลยนะคะที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องร้อนสะเทือนวงการผ้าเหลืองมาอีกแล้วนะคะ
3: ก็นั่นแหละมาอีกแล้วจริงๆต้องยอมรับว่าสะเทือนวงการแน่นอน
1: ค่ะก็เจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ยักยอกเงิน92 ล้าน
3: โอ้เกือบ100 ล้านเลยนะ
1: ก็ไปเปหญิงอะค่ะ
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ว่าอันดับแรกเลยจะพาไปที่จังหวัดปัตตานี
3: ค่ะ
1: พาไปดูนาทีเจ้าหน้าที่ปิดล้อมปน.รวบสมาชิกเปอร์วีร่านักรบพลีชีพซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมมอบตัวแต่โดยดีนะคะบอกว่ากลัวตายก็เลยยอมมอบตัวบรรยากาศเป็นยังไงภาพเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่นะคะก็คือนาทีที่เจ้าตัวนี่แหละนะคะเดินออกมาจากหอพักในปอเนาะนี่แหละด้วยการถอดเสื้อนะถอดเสื้อเดินถอยหลังออกมานุ่งสรงเพียงตัวเดียวนะคะปฏิบัติการนี้เนี่ยนะคะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง 4-5 ที่ผ่านมาเลยกำลังหน่วยปฏิบัติการร่วม3ฝ่ายกว่า30นายซึ่งก็นำโดยรองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าผบ.กองกำลังทหารพลานจังหวัดชายแดนภาคใต้และผบ.ชกทหารพลานที่43นะคะได้นำกำลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงเรียนดารุตตักวาในอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะหลังจากที่ได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าวในพื้นที่แล้วก็มีข้อมูลว่าผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่ถูกควบคุมตัวก่อนหน้านี้นะคะให้ข้อมูลว่ามีผู้ต้องหาตามหมายพรก.หลบซ่อนตัวอยู่ภายในโรงเรียนแห่งนี้นะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประสานผู้ใหญ่บ้านและผู้นำศาสนาเข้าร่วมเจรจาประกาศให้บุคคลภายในหอพักแสดงตัวแล้วก็เดินออกมาด้านนอกนะคะซึ่งหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ประกาศออกไปนะคะก็มีนักเรียนประมาณ20คนเนี่ยเดินออกมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบตัวเป้าหมายจึงคาดว่าน่าจะยังกบดานอยู่ภายในหอพักนะคะกระทั่ง6โมงเช้าค่ะเจ้าหน้าที่และผู้นำท้องที่เนี่ยก็ได้เปิดการเจรจาอีกครั้งผ่านไป30นาทีบุคคลเป้าหมายก็ได้ส่งสัญญาณตะโกนออกมาจากภายในหอพักบอกว่ายอมแล้วแล้วก็ยอมถอดเสื้อนี่แหละค่ะเดินออกมาแบบนี้เลยมือซ้ายเนี่ยถือเสื้อพอถอดเสื้อออกมาไงแบบ
3: ต้องค่อย
1: ไม่มีอาวุธอ
3: ่
1: ะ
3: บอกว่า
1: ไม่มีอาวุธนั่นแหละโดยนุ่งสรงเพียงตัวเดียวนี่แหละค่อยๆเดินถอยหลังออกมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนะคะตรวจสอบทราบชื่อก็คือนายมูฮัมหมัดฮาฟิกมาหามะอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
3: ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวต้องใช้คำว่าผู้ต้องหาแล้วหรือเปล่าเนาะเข้าตรวจค้นเข้าตรวจค้นหอพักนะคะทั้งหมด20หลังค่ะก็ได้พบกับอาวุธปืนลูกโม่นะคะขนาดจุด .38 บรรจุกระสุนแล้ว6นัดและกระสุนปืนบรรจุอยู่ในกล่องใหม่นะคะ50นัดรวมเป็น56นัดค่ะโดยผู้ต้องหาค่ะรับสารภาพว่าเป็นของตนเองเบื้องต้นนะคะก็พบว่ามีปืนซึ่งปืนนี้นะคะคุณหมิวมีทะเบียนนะคาดว่าน่าจะมาจากการก่อเหตุและลักทรัพย์ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะอยู่ในระหว่างดำเนินการนำไปตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ต้องเช็คอะนะว่าเขาเคยนำอาวุธปืนชนิดนี้เนี่ยนำไปใช้ก่อเหตุที่ไหนบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งนายมูฮัมหมัดฮาฟิกค่ะให้การว่าเขาเนี่ยมาแฝงตัวอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนานกว่า10วันแล้วน
1: ะ
3: เมื่อพอพบว่าเจ้าหน้าที่มีการปิดล้อมค่ะก็อย่างที่คุณหมิวบอกเลยก็รู้สึกกลัวขึ้นมา

0: นะคะก็เลยตัดสินใจมอบตัวในที่สุดค่ะจากฐานข้อมูลประวัตินะคะพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยเคยผ่านการฝึกเชิงรบและมีการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานประมาณ2ปีก่อนค่ะก่อนที่จะมาเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธระดับเปอร์วิล่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ไม่สงบนะคะในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีด้วยนะคะ
1: เจ้าหน้าที่บอกอีกนะคะว่าคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เชื่อแหละว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีก 3-4 คนที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ต้องหารายนี้ในการจัดหาที่หลบซ่อนนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีแผนเตรียมก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็จะขยายผลติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ค่ะการที่หลบหนียาวนานถึง10วันก็ต้องมีน้ำมีอาหารส่ง
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ดังนั้นก็มาแอบอยู่ในปน.นี่เอง
0: ก็ต้องสืบกันต่อไปว่ามีใครเป็นคน
1: ขยายเรียกว่าขยายผล
0: ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะให้ติดตามกันในช่วงสถานการณ์ช่วงนี้เพราะว่าฝนก็ยังคงตกหนักในหลากหลายพื้นที่นะคะอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยนะคะสั่งปิดน้ำตกแม่สานะคะและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวค่ะหลังจากเกิดฝนตกนะคะแล้วก็สังเกตได้ว่าปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะคะรวมถึงมีความขุ่นแดง มันก็เสี่ยงต่อการที่จะนักท่องเที่ยวมาแล้วน้ำจะหลากนะคะเพื่อความปลอดภัยเกิดฝนตกหนักเลยนะคะที่เขตอุทยานดอยสุเทพปุยตั้งแต่เมื่อคืนค่ะจนถึงขณะนี้เนี่ยก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตกเลยนะคะส่งผลให้น้ำตกหลายแห่งเลยในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นมีสีขุ่นแดงอย่างที่ดิฉันบอกไปนะคะส่วนที่เห็นอยู่นี่นะเนี่ยคุณหมิวดูสิแรงด้วยแล้วก็มีสีที่เริ่มขุ่นแล้วด้วยนะคะเป็นสภาพของน้ำตกแม่สาค่ะจะเห็นว่าน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวนะคะปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อความปลอดภัยนะคะอุทยานก็เลยมีการประกาศสั่งปิดน้ำตกแม่สานะคะและน้ำตกตาดหมอกชั่วคราวค่ะจนกว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่สภาวะปกตินะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวตอนนี้ก็เงียบเหงานะคะแล้วก็มีคำสั่งปิดกระทันหันทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะที่ไม่ทราบเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาเกอร์เป็นจำนวนมากเลย
1: แต่ว่าก็เพื่อความปลอดภัยเนาะก็ต้องเชื่อฟังเจ้าหน้าที่อ่ะปิดก็คือปิดก็ไม่ให้เข้าชั่วคราวเดี๋ยวเปิดแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะ
0: ได้เสมอเลยนะคะ
1: ไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะคะพาไปดูนาทีชีวิตค่ะนี่ก็คือภาพนาทีชีวิตนะคะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยนำร่างของหญิงท้องแก่ใกล้คลอดนะนำตัวลงเรือเพื่อที่จะไปยังโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังบ้านกลอเลโซแล้วก็บ้านศพเมยในตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเกิดดินสไลด์จากการที่ฝนตกหนักดินกลายเป็นโคลนตมแล้วก็เป็นร่องลึกนะคะรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้แล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยมีหญิงท้องแก่ใกล้คลอดต้องไปโรงพยาบาลด่วนนะคะทำให้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องช่วยกันนี่แหละนำหญิงใกล้คลอดนะคะฝ่าวิกฤตน้ำสารวินกันกลางดึกเลยทีเดียวค่ะเนี่ยดูสภาพถนนหนทางซึ่ง
0: ลำบาก
1: เออใช่ค่ะถ้าหากว่าใช้การสัญจรทางรถเนี่ยยิ่งลำบากไปไม่ได้ไงก็เลยมีทางเดียวเท่านั้นแหละก็คือทางเรือนะคะนายกอบต.แม่สามแลบบอกนะคะว่าเมื่อคืนเนี่ยช่วง4ทุ่มได้มีภารกิจส่งตัวผู้ป่วยฉุกเฉินกลางกระแสน้ำเชี่ยวเร่งช่วยเหลือหญิงท้องแก่ใกล้คลอดนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะเนื่องจากว่าถนนหนทางใช้การไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลักถนนสายรองจึงต้องเปลี่ยนมาใช้การลำเลียงทางเรือแทนนะคะโดยเดินทางจากบ้านศพเมยไปยังท่าเรือตำบลแม่สามแลบนะคะฝากกระแสน้ำแม่น้ำสารวินที่ไหลเชี่ยวแล้วก็อันตรายแม้ว่าจะอันตรายแล้วก็ในช่วงค่ำคืนด้วยมืดอ่ะแม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงแต่ว่าทุกฝ่ายเนี่ยร่วมมือกันทั้งในส่วนของชุมชนเจ้าหน้าที่รัฐนะคะก็ทำให้สามารถส่งตัวหญิงท้องแก่ใกล้คลอดรายนี้นะคะไปยังโรงพยาบาลศพเมยได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะก็ต้องยอมรับนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนที่จะ คลื่อนย้ายโดยวิธีการใช้เรือนะ
1: เนี่ยนะคะต้องใช้ผู้ชายร่างกายกำยำ10 คนเลยนะคะที่มาช่วยแบกเปลแบบนี้นะคะแล้วก็ไปลงเรือ
0: สามารถส่งได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนภาพที่เห็นอยู่นะคะก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะคะว่าตอนนี้น้ำตกพริ้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นยังเป็นภาพคุณพี่ที
1: ่ช่วยคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอด
0: ต้องประช่วยปฐมพยาบาลอยู
1: ่
0: นะคะค่อยๆเ
1: ดินด้วยความระมัดระวังด้วยนะ
0: ใช่เพราะว่าคนที่ท้องแก่แล้วเสี่ยงที่จะใกล้คลอดเนี่ยเขาก
1: ็มาแล้วค่ะจันทบุร
0: ีต้องยอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะนี่อันนี้เลยภาพนี้นะคะเป็นน้ำตกพริ้วค่ะอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะหลังมีฝนตกหนักน้ำป่าเนี่ยไหลหลากมาแล้วนะคะจนน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่นอย่างที่เห็นเลยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วนะคะระบุว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ3-6 โมงเช้าวันนี้นะคะทำให้การที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วมีฝนตกหนักค่ะจนกระทั่งเวลา7:20นะคะมีน้ำป่าไหลหลากลงมาตามน้ำตกอย่างไรก็ตามค่ะก็ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้แต่ว่าห้ามลงเล่นน้ำตกเด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ยกของขึ้นที่สูงใครที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นนะคะก็ต้องเช็คข้อมูลติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงถ้าเกิดว่าน้ำมาเร็วเนี่ยมันจะได้ลดการเสียหายของทรัพย์สินมีค่าด้วยนะคะ
1: ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศนะคะคาดหมายอากาศทั่วไประหว่างวันที่10-16 กันยายน 2569นะคะก็เตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันที่11-13 กันยายนนะคะส่วนภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ไม่ใช่แค่เพียงพื้นที่นี้นะคะไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะคะถ้าสังเกตว่าเนี่ยน้ำมันเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ได้ใสนะคะแล้วก็
1: เริ่มมีสีขุ่นแดงนี่นะคะ
0: ก็ต้องระมัดระวังว่าคาดการไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นน้ำหลากน้ำป่าไหลหลากได้นะคะนักท่องเที่ยวระมัดระวังกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาอีกถึงหนึ่งเรื่องราวดีๆต้องยอมรับว่าช่วงนี้สคบท็อปฟอร์มมากๆนะคะทำหน้าที่ได้อย่างขยันขันแข็งค่ะโดยคุณสุภมาศนะคะจับมือภาคีเครือข่ายเซ็น2 MOU นะคะเพื่อยกระบะระดับสคบเชิงรุกเลยคุมเกี่ยวกับเรื่องของการรีวิวอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ดันในเรื่องของทัสSME นะคะโดยคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะคะเดินหน้ายกระดับการทำงานเชิงรุกเริ่มโดยการร่วมเป็นประธานแล้วก็เป็นสักขีพยานในการลงนามนี้นะคะสำคัญเลยคือมีทั้งหมด2ฉบับนะคะได้เซ็นณโรงแรมเซ็นทาร่าค่ะโดยมีผู้บริหารนะคะคณะผู้บริหารสคบและตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยความร่วมมือฉบับแรกนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณหมิว
1: สำหรับความร่วมมือฉบับแรกนะคะเป็นการจับมือระหว่างสคบกับภาคีเครือข่ายด้านการโฆษณา5องค์กรนะคะเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคจัดระเบียบกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าการไลฟ์สดติดลิงก์ปักหมุดหรือการใช้เทคโนโลยี AI นะคะโดยผู้ผลิตคอนเทนต์ต้องเปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าอย่างโปร่งใสนำเสนอข้อมูลตามความเป็นจริงไม่โฆษณาเกินจริงนะคะ ให้ประชาชนมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะ
0: ค่ะส่วน MOU ในฉบับที่2นะคะเป็นการร่วมกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยค่ะมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตนะคะโดยผลักดันค่ะเป็นระบบรองรับผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือหรือให้จำชื่อว่าเป็น TrustedSME นะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคซื้อสินค้าและบริการอย่างมั่นใจค่ะพร้อมกับมีการวางระบบรัง

0: งับข้อพิพาทที่รวดเร็วนะคะจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ผู้ประกอบการรายย่อยลดความเสี่ยงในเรื่องของการกระทำผิดโดยไม่เจตนานะคะและส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยค่ะต้องยอมรับนะคะว่าช่วงนี้เทคโนโลยีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มมามีการปักหมุดปักตะกร้าบางทีอาจจะมีการโฆษณาไปโดยที่ไม่ได้เจตนาว่าอุ๊ยมันจะส่งผลอะไรหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนาะเพราะว่าคือได้เห็นเขาแบบว่าพูดโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นแบบเออนี่ก็มีแต่สิ่งดีๆอ่ะที่เขาพูดออกมา
0: เพื่อ
1: โปรโมทสินค้าเพื่อขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อปักตะกร้าอย่างน
0: ี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งจริงๆอ่ะนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ว
1: ่
0: าเอ๊ะพอคนนี้ดาราคนนี้สวยจังเลยเราเห็นแล้วเราก็อยากจะแบบเออไปใช้ครีมไปใช้อะไรของเขาบ้าง
1: ว่าเป็นการเชื่อมั่นในตัวบุคคลอย่างนี้เนาะโอเคก็หวังว่า MOU ทั้ง2ฉบับนี้นะคะจะช่วยคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ
2: เรื่องครบคำฟังทุกวันคุยกันมันทันเหตุการณ
3: ์เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
4: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
3: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
4: ใหม่บลิสสุดสักด่วน
5: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
6: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรสความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: วันนี้นะคะป้าถูกใจสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปมากลูกสาวซื้อมาให้ค่ะหนาแน่นนั่งก็ไม่ล้มสุขภัณฑ์เคลื่อนที่คอมโปดีเยี่ยมเลยค่ะ
1: ตั้งแต่ลูกไปเอาสุขภัณฑ์ตัวนี้มาให้เนี่ยสุดยอดเลยครับการใช้ชีวิตสะดวกขึ้นมากเลยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่มีปัญหาเรื่องเข้าห้องน้ำเพราะว่าปวดเวลาไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
2: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียง990บาทย้ำ990บาทโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania ระยะเวลาโปรโมชั่น1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2570

0: ูตรเบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่คุณผู้ชมคะจากเหตุสลดเมื่อวานนี้นะคะเจ้าใจแอ้นค่ะสุนัขพันธุ์พิทบูลที่ขย้ำเจ้าของอายุวัย70ปีเสียชีวิตนะคะซึ่งวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวเจ้าใจแอ้นเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ก่อนเตรียมส่งคืนเจ้าของที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกลุ่มและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand นะคะประสานเจ้าหน้าที่บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงบายเชอรี่นำรถตู้เข้ามารับเจ้าใจแอ้นสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตไปส่งโรงพยาบาลสัตว์ค่ะโดยทันทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงนะคะเจ้าใจแอ้นเนี่ยมีอาการร่าเริงอย่างเห็นได้ชัดค่ะเจ้าหน้าที่สั่งการให้เจ้าใจแอ้นนั่งคอยใจแอ้นก็นั่งคอยทำตามคำสั่งทันทีไม่ดื้อไม่โวยวายนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตะกร้อมาครอบปากแล้วก็จูงสายนะคะพาใจแอ้นขึ้นรถตู้ซึ่งเจ้าใจแอ้นเนี่ยก็ขึ้นรถตู้ตามไปแต่โดยดีไม่มีขัดขืนนะคะนางขันติยากล้าหาญนะคะพนักงานรับส่งสัตว์เลี้ยงบอกนะคะว่าคลุกคลีกับเจ้าใจแอ้นมานานกว่า5ปีซึ่งก็คือตั้งแต่ที่เจ้าใจแอ้นเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ทุกครั้งที่คุณป้าเจ้าของบ้านต้องการพาใจแอ้นไปหาหมอเนี่ยก็จะเรียกใช้บริการอยู่เสมอเลยเธอบอกนะคะว่าไม่เคยเห็นใจแอ้นมีพฤติกรรมดุร้ายมาก่อนอาจจะมีเห่าและมีอาการฟึดฟัดบ้างเป็นบางครั้งแต่ว่าเธอก็สามารถเอาอยู่แล้วก็ไม่เคยเกิดความรุนแรงแต่อย่างใดค่ะส่วนปมสาเหตุที่ทำให้เจ้าใจแอ้นก่อเหตุขย้ำเจ้าของเนี่ยนะคะเธอบอกว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อนจนทำให้ใจแอ้นเนี่ยมีอาการหงุดหงิดซึ่งตลอดทั้งวันจะเห็นว่าใจแอ้นวนเวียนอยู่แค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นไม่มีเพื่อนมาคอยเล่นด้วยเธอบอกว่าหมาเนี่ยก็เหมือนคนนะคะหากไม่ได้คุยกับใครหรือว่าไม่ได้เล่นกับใครก็จะมีอาการเหงาหรือว่ามีอาการซึมเศร้าให้เห็นนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามนะคะว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเลี้ยงดูใจแอ้นดีหรือไม่ตัวนางขันติยานะคะก็ยืนยันว่าคุณป้าเนี่ยดูแลเอาใจใส่ใจแอ้นเนี่ยเป็นอย่างดีมากเลยใจแอ้นเนี่ยปัจจุบันป่วยเป็นมะเร็งนะคะตอนแรกเธอคิดว่าใจแอ้นอาจจะอยู่ได้ไม่นานด้วยซ้ำถ้าหากว่าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีจากคุณป้าจนสามารถยืดอายุไขมาได้จนถึงทุกวันนี้โดยเบื้องต้นนะคะจะนำเจ้าใจแอ้นเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นจะต้องประสานไปยังผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงสัตว์ดุร้ายก่อนจะส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีเพื่อประเมินอาการของใจแอ้นว่าจะต้องดูแลอย่างไรหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดสาเหตุซ้ำรอยเป็นครั้งที่3ค่ะ
4: ค่ะส่วนในเรื่องของคดีนะคะรองผู้กำกับการสอบสวนสน.ลาดพร้าวค่ะบอกว่าในคดีนี้นะคะที่เป็นส่วนของคดีปล่อยปละละเลยสัตว์กรณีนี
3: ้
4: ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดนะคะเพราะว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยเสียชีวิตค่ะการดำเนินคดีปล่อยปละละเลยสัตว์ก็เลยไม่สามารถดำเนินคดีได้และยังบอกอีกว่าที่มาเนี่ย
3: ที่
4: ผ่านมานะคะมีคดีเกี่ยวกับพิทบูกัดเจ้าของเนี่ยจำนวนมากน
3: ะ
4: จริงๆแล้วคุณผู้ชมก็น่าจะสังเกตได้นะคะรวมถึงเพื่อนบ้านพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้หลายครั้งเพราะว่าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยเขาค่อนข้างจะมีอุปนิสัยนะคะเป็นสัตว์ที่เป็นนักล่าเขามาอยู่แบบนี้เนี่ยเขาก็ต้องมีการเลี้ยงดูมีการที่แบบว่าให้เขาได้วิ่งเล่นนะคะหากใครค่ะจะเลี้ยงเนี่ยจะต้องศึกษาอุปนิสัยของสัตว์พันธุ์นี้ให้ดีนะคะทำความเข้าใจก่อนว่าเขาเนี่ยมีการเลี้ยงไว้เพื่อจู่โจมไว้เพื่อล่าสัตว์นะคะไม่ใช่สุนัขที่จะเลี้ยงไว้มาเป็นเพื่อนเล่นเขามีพลังงานค่อนข้างสูงค่ะอย่างเพื่อนดิฉันเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเขาจะต้องมีแบบพื้นที่ให้น้องเขาวิ่งมียางรถยนต์ให้น้องเขากัดเพราะว่าการกัดของเขาเนี่ยพลังงานสูงจริงๆมันสามารถขย้ำยางรถยนต์ได้แบบเข้าล็อกแบบนั้นเลยการเลี้ยงที่บ้านนะคะที่แบบว่ามีพื้นที่จำกัดหรือขังเอาไว้ในทุกๆวันเนี่ยจะทำให้น้องเขาเครียดซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนเลี้ยงเนี่ยจะต้องมีกิจกรรมเหล่านี้นะคะให้เขาได้ปลดปล่อยพลังงานอย่างเต็มที่ถ้าเขาไม่มีเวลานะคะถ้าเจ้าของไม่มีเวลาไม่สามารถเลี้ยงได้แบบถูกวิธีเนี่ยก็ อย่าเพิ่งเอาน้องเข้ามาดีกว่าเพราะว่าถือว่าไม่พร้อมนะคะดังนั้นคนเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์นี้นะคะจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรมความเครียดอยู่สม่ำเสมอเลยว่าเขามีภาษากายแบบไหนมีการหงุดหงิดวิ่งไปวิ่งมาเห่าบ่อยผิดปกติหรือไม่นะคะคนเลี้ยงก็ต้องระวังให้ดีด้วยต้องหาผู้เชี่ยวชาญนะคะมาให้ความรู้หรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูแลนะคะพร้อมกับย้ำว่าผู้ที่คิดจะเลี้ยงถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกันนะคะ
5: มาเพื่อไว้ล่าสัตว์นะหรือไว้จู่โจมอะไรพวกนี้ไม่ได้เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นสักทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงเขาเนี่ยคุณก็ต้องรู้ว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาเลี้ยงเขายังไงถ้าเป็นหมาไทยของเรานะครับก็ปล่อยเขานอนเดินกินเรียกมาเล่นเป็นครั้งคราวอะไรเงี้ยจะทำอะไรก็ได้แต่หมาพวกนี้ก็มีพลังงานสูงถ้าเขาไม่ได้ปลดปล่อยมาเนี่ยเราฝังเขาไม่ได้กรงเนี่ยทุกวันให้เขามาเดินเล่นแค่วันละครึ่งชั่วโมงไม่พอครับต้องมีกิจกรรมหนักๆให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไม่ได้ออกแรงปุ๊บเนี่ยเขาจะหงุดหงิดสัญญาณเขาก็จะออกมาอาจจะทำร้ายได้แม้กระทั่งเจ้าของนะครับถ้าคุณไม่ได้เลี้ยงเขาเพื่อจะใช้งานตามลักษณะสายพันธุ์ไม่มีเวลาหรือไม่สามารถเลี้ยงได้ตามวิธีที่ถูกต้องของตราสายพันธุ์ได้ผมก็แนะนำว่าอย่าเลี้ยงดีกว่าครับ
3: ทางด้านญาติของผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ติดต่อขอรับร่างออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะโดยปฏิเสธให้สัมภาษณ์นะคะเพราะว่ายังทำใจไม่ได้ส่วนกำหนดพิธีทางศาสนานะคะก็จะจัดขึ้นที่วัดบึงทองหลางค่ะโดยกำหนดสวดพระอภิธรรม3คืนนะคะและจะมีพิธีชาปนกิจในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะส่วนผลชันสูตรพลิกศพนะคะเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชะกันบริเวณใบหน้าลำคอและแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะบริเวณใบหน้านะคะมีร่องรอยการถูกกัดเป็นบาดแผลลึกจนถึงกระดูกแตกค่ะเจ้าใจแอนเนี่ยนะคะเคยมีประวัติก่อเหตุทำร้ายเจ้าของเดิมจนเสียชีวิตมาแล้วนะคะเมื่อปี2564ค่ะก่อนที่คุณป้าวัย70เนี่ยนะคะจะนำมารับมาดูแลต่อนะคะแต่ก็มาก่อเหตุสลดกับคุณป้าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
4: ต้องยอมรับด้วยนะคะว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขามีอุปนิสัยที่แตกต่างกัน
3: คนเลี้ยง
4: เองเนี่ยก็จะต้องมีการศึกษาว่า
3: พฤติกรรมเขาเป็นยังไงนิสัยใจคอเขาเป็นยังไง
4: แล้วบางครั้งเราอาจจะต้องมีการปรับพฤติกรรมโดยการส่งไปให้ศูนย์ฝึกนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะต้องบอกว่าสัตว์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางครั้งเราไปเจอตามท้องถนนตามอะไรเราก็มีความรู้สึกสงสารนะคะอยากเก็บมาเลี้ยงบางคนเนี่ยเลี้ยงสุนัขเพื่อที่จะใช้เอาไปเฝ้าบ้านนะเพราะว่าสุนัขเนี่ยเขาไวหูเขาไวเขาได้กลิ่นหรืออะไรที่แตกต่างเนี่ยเราจะรู้สึกแล้วว่าอุ๊ยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเขาอาจจะมีการ
3: แจ้งเตือน
4: ใช่เขาจะมีเห่ามีเตือนนะคะแต่ไปดูข่าวนี้กันค่ะเจ้าของบ้านนี่ต้องกุมขมับเลยเพราะว่ามีโจรเข้าบ้านแต่น้องๆต้อนรับเป็นอย่างดีกระดิกหางวิ่งเข้าไปหาใช่แล้วค่ะโอ้โหไม่เห่าไม่หอนนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพข่าวกันค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีนะคะรับแจ้งเหตุคนร้ายค่ะมีการเข้าไปลักทรัพย์ภายในสำนักงานก่อสร้างบนถนนหนองสายสามพร้าวนะคะตำบลหนองบัวอำเภอเมืองอุดรธานีก็เลยมีการประสานชุดสอบสวนเข้าไปตรวจสอบนะคะภายหลังเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามจับกุมตัวของผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังว่านายก๊อตค่ะอายุ29ปีพร้อมกับของกลางซึ่งเจ้าตัวนะคะก็อ้างว่าเนี่ยไปเสพยามานะแล้วก็มีการออกตระเวนก่อเหตุลักทรัพย์แบบนี้นะคะเพื่อจะนำของไปนำเงินนำของไปขายนะคะแล้วก็นำมากลับมาซื้อยาบ้านี่แหละส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีค่ะไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาลักทรัพย
3: ์ในส่วนของเจ้าของบ้านนะคะบอกว่าน้องหมาแก๊งสี่ขา5ตัวที่เลี้ยงเอาไว้เนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยผสม
4: ค่ะ
3: มีประมาณ 4-5 ตัวนี่แหละเก็บมาเลี้ยงด้วยความสงสารก็ไปเจอตามท้องถนนไปเจอตามหมู่บ้านต่างๆนี่แหละสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงแต่ว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยแทนที่ไอ้เจ้า 4-5 ตัวเนี่ยจะเฝ้าบ้านนะหรือว่าเห็นขโมยขโจรเข้าบ้านเนี่ยแทนที่จะเห่าส่งเสียงหน่อยแจ้งเตือนหน่อยก็ไม่กลับนอนนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแถมเห็นคนร้ายนะยังแบบลุกขึ้นมาสายหางต้อนรับเป็นอย่างดีเลย โอ้ยตายแล้วเขาไม่ใช่แขกนะลูก
4: นี่ถ้าดูจากภาพนี่ก็จะเห็นเลยว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาก็ต้อนรับเหมือนกัน
3: กระดิกหางเดินเข้าไปหาไปดมเลยเรียกว่าเป็นการเปิดทางให้หัวขโมยเนี่ยเดินเข้ามาก่อเหตุได้อย่างสบายใจ
4: ค่ะ
3: เจ้าของบ้านเขาบอกนะคะบอกว่ายังไงก็แล้วแต่แม้ว่าจะรู้สึกเซ็งกับเจ้าหน้าที่รปภ 4-5 ตัวนี้เนี่ยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้โกรธหรือว่า

0: ก็ไม่เอาผิดกับเขาหรอกเพราะว่าทุกตัวเนี่ยเก็บมาเลี้ยงเก็บมาเลี้ยงด้วยความสงสารเลี้ยงด้วยความรักก็ยังจะเลี้ยงดูต่อไปถึงแม้ว่าจะเฝ้าบ้านไม่ได้เนี่ยก็จะเลี้ยงเพราะว่าก็รักเขาเขาเป็นสิ่งมีชีวิตร่วมโลกเดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าของบ้านกันค่ะ
1: ก็เลยมีแต่หมาสี่ตัวก็ดิขัง
2: ใส่โจร
1: เลี้ยงไว้กี่ตัวทั้งหมด
2: เป็นหมาที่เขามาปล่อยค่ะ
1: เอามาปล่อยมันเข้ามามันก็ให้อาหารกินมันก็เข้ามาอยู
2: ่
1: มันเคยเห่าโจรบ้างไหม
2: โอ้คิดว่าน่าจะกระดิกหางใส่โจรค่ะ
1: กระดิกหางใส่โจรอีกโอ้โหร้ายจริง
0: ๆแหมจะบอกว่าเลี้ยงเสียเข้าสุกก็ว่าได้นะโจรเข้าบ้านกระดิกหางใส่โจรเฉยเลยเป็นมิตรไมตรีต้อนรับขับสู้
3: ใช่สุนัขอาจจะเป็นสัตว์ที่เฟรนลี่ด้วย อีกหนึ่งนิสัย
0: โอ้แต่เจ้าสี่ขาแก๊งนี้ก็น่าจะเฟรนลี่กับทุกคนนะดูสิ
3: ด
0: ู
3: สิตอนนั้นที่ตำรวจเดินเข้าไปอย่างสบายใจได้เลยเหมือนกันนะคะ
0: ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีอีกนิดนึงที่เดินนำหน้าพาชมแล้วนะ
3: อาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะเปลี่ยนเป็นพนักงานต้อนรับ
0: ต้อนรับลูกค้
3: าเพราะว่าเป็นสำนักงานก่อสร้างน
0: ะ
3: คะ
0: เอาละค่ะไปดูข่าวใหญ่ที่สะเทือนวงการพระพุทธศาสนากันบ้างนะคะเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทเปหญิงมีคลิปภาพวงจรปิดจับภาพโอ้โหหลักฐานคาตาเลยล่าสุดนะคะหลวงพ่อโชติก็ยอมสึกแล้วนะคะไปดูภาพนาทีสึกกันค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะตำรวจนำตัวนายอติโชติหรืออดีตหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปภายในโบสถ์นะคะเพื่อสึกต่อหน้าพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนายอติโชติก็เดินออกมาจากโบสถ์นะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ข้อหาก็คือเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินปิดฉาก30ปีเส้นทางสงฆ์ค่ะทั้งนี้นะคะนายอติโชตินะคะถูกตำรวจกองปราบนำกำลังเข้าจับกุมได้ค่ะกุฏิหลังจากที่มีผู้ร้องเรียนนะคะว่าเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนเองนานกว่า2ปีมูลค่าเนี่ย92ล้านบาทเกือบจะ100ล้านแล้วว่าเงินเนี่ยเอาไปไหนเอาไปเปหญิงค่ะหญิงที่ว่าเนี่ยก็คือนางสาวปุญญวีอายุ47ปีเป็นสีกาคนสนิทอันนี้ก็คือนาทีที่ตำรวจบุกเข้าไปเมื่อเช้าย
3: ังทานข้าวอยู่เลยยังฉันอยู่เลย
0: ในขณะที่เป็นพระเนาะก็ฉันอยู่แล้วบางฉันอยู่กับข้าวเต็มโต๊ะเลยนะอาหารนี่จัดเต็มเลยเต็มโต๊ะแบบชุดใหญ่นอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏินะคะก็ถึงกับตะลึงแหละทุกคนที่เห็นก็ตะลึงเพราะว่ามีคลิปที่โอ้โหไม่ควรอะไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
3: เข้ามานำอาหารมาให้นำ
0: ในขณะนั้นก็คือห่มผ้าเหลืองอยู่นะ
3: ค่ะ
0: อยู่ในพระเลยอันนี้ต้องขออนุญาตเบลอภาพเพราะว่าเป็นภาพที่ไม่สมควรที่จะเผยแพร่เป็นอย่างยิ่งแต่ก็คือเป็นความจริงเป็นหลักฐานที่จับได้ค่ะหนังคาเขาภาพหลักฐานชัดขนาดนี้นะคะโอ้โหในขณะที่อยู่ใน
3: คนด
0: ู
3: ดิฉันก็ว่าไม่ควรดู
0: นี่แหละค่ะก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังละกันว่าเป็นภาพที่อดีตหลวงพ่อเนี่ยเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีแบบจงคลึ่มหลายจุดด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าเตาแก๊สโต๊ะกินข้าวอันนี้คือโต๊ะกินข้าวค่ะภาพที่เห็นเบลอๆอยู่เนี่ยนะคะก็คือโต๊ะกินข้าวที่มีอาหารวางอยู่เต็มนั่นแหละแล้วเวลามีญาติโยมมาบางทีก็มาที่ตรงนี้แหละโต๊ะนี่แหละก็มากราบพระอยู่ตรงนี้แหละจากนั้นนะคะตำรวจเนี่ยก็ได้เข้าจับกุมนางสาวปุญญวีในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบ
3: นะคะแล้วก็
0: สมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะคะก่อนจะนำตัวส่ง

0: องปราบปรามพร้อมกับนายเชษฐาวัยยาวัจกรวัดนะคะแล้วก็ของกลางอย่างอื่นอีกหลายรายการมีของกลางอย่างอื่นหลายรายการนี่คืออาจจะเป็นสมุดบัญชีนู่นนี่นั่นไม่แปลกใจนะคะแต่นี่มีโต๊ะกลมตัวนั้นด้วย
1: โต๊ะกลมเป็นของกลางด้วย
0: ของกลาง
1: โ
0: ต๊ะตัวใหญ่เจ้าหน้าที่ก็ยกไปเนาะ
1: ยกไปเลยนะคะซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายนะคะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยนะคะว่าเมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะมีอดีตลูกศิษย์คนหนึ่งนำคลิปมาตลอดจนเบาะแสต่างๆนะคะมาแจ้งกับตำรวจกองปราบนี่แหละว่าพบกับนายต้องใช้ว่านายอติโชติแล้วนะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะพบเส้นทางเงินเนี่ยเกี่ยวข้องกับบุคคลมูลนิธิต่างๆนะคะตำรวจจึงไปสอบสวนสืบสวนสอบสวนพบว่าผิดจริงจึงออกหมายจับนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่แต่เบื้องต้นค่ะอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประมาณ 1-2 คนนะคะซึ่งช่วง11
0: นาฬิกา
1: ในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะคะมีการแถลงข่าวที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยนะคะซึ่งสำหรับอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะบางท่านอาจจะนึกไม่ออกแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงพอจะนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะหรือเขาเรียกว่าเหรียญยกฐานะนะคะซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในวงการพระเครื่องโดยจัดสร้างเนื่องในวาระวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาวิปัสสนาธุระที่พระวัชิรญาณ
0: เหรียญนี้ก็คือได้รับความนิยมนะ
1: นิยมมาก
0: ได้รับความนิยมแล้วก็ราคาก็พุ่งสูงนะคะแม้แต่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังคล้องเหรียญนี้เลยเนี่ยเหรียญเหนือดวงเนี่ยคล้องติดตัวตลอดเวลานี่ไงโชว์ให้ดูไปเลยแล้ววันนี้โลกออนไลน์ตลอดทั้งวันก็แห่แชร์ภาพนี้นี่แหละค่ะทั้งเป็นภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอที่ท่านนายกรัฐมนตรีคล้องเหรียญเหนือดวงจากวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งภาพนี้นะคะเป็นภาพเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2566นะคะในขณะนั้นนะคะนายอนุทินดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำมาโชว์สื่อนะคะแล้วก็บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของไทยนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทย
1: แต่อันนี้ก็3ปีที่แล้วแล้วนะคะซึ่งก็เข้าใจได้ว่าช่วงระยะเวลาช่วงนั้นเนี่ยพระเครื่องถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยจริงๆแล้วก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งนายกท่านนี้ก็ต้องมีชาวเน็ตแซวอยู่เหมือนกันว่าท่านจะถอดหรือยังนะ
0: ตอนนี้จะถอดหรือยัง
1: นะ
0: แล้ววันนี้นะที่ตำรวจไปจับกุมผู้หญิงอ่ะเขาก็นางสาวปุญญวีเนี่ยนางสาวปุญญวีก็มีคล้องอยู่ที่คอเลยคล้องติดอยู่ที่คอ
1: ค่ะก
0: ็นี่ไงเนี่ยนี่แหละค่ะก็คล้องติดอยู่ที่คอก็โชว์หรามาเลยนะคะ
1: โอ้ถือว่าสะเทือนการวงการผ้าเหลืองอีกแล้วต้องใช้คำว่าอีกแล้วก็อยากจะให้นะคะพุทธศาสนิกชนหรือแม้แต่ลูกวัดหรืออะไรเงี้ยก็เป็นหูเป็นตาได้นะคะว่าสิ่งแบบนี้เนี่ยก็อยากจะให้มันหมดไปสักทีเนาะนะคะ
0: ใช่ค่ะเอาเดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของพระอยู่นะเขาบอกว่าคุณพระช่วยอ่ะ
1: คุณพระช่วย
0: ยังไงล่ะจะให้ช่วยยังไง
1: ถือว่าพระดีๆยังมีอีกเยอะถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่าพระช่วยได้เหมือนกัน
0: เดี๋ยวไปดูคลิปนี้ค่ะเมื่องูเข้าบ้านขณะที่กำลังมีงานบุญคุณพระจะช่วยได้หรือไม่ไปดูกันค่ะ

0: นี่เลย
1: เฮ้ยช่วยได้จริง
0: ช่วยได้จริงๆซึ่งเชื่อมั่นว่าญาติโยมที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีความหวาดกลัวน้องงูเป็นพิเศษนะคะนี่นี่นี่เราลงมาแบบนี้วงแตกนะคะดิฉันว่าวงน่าจะกระจายอยู
1: ่
0: นี่ใช้ตาลปัดแบบนี้เลย
1: มาสวดทำบุญแล้วก็ยังต้องช่วยไล่งูด้วยเพราะว่าคนในบ้านเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะว่ากลัวไงกลัวงูเรื่องนี้ก็ต้องถึงมือพระนี่คุณพระช่วยของแท้เลยนอกจากว่าจะปัดเป่าความทุกข์ปัดเป่าความลำบากก็ยังปัดเป่างูออกจากบ้านได้ด้วย
0: นี่นี่ทั้งที่ตอนแรกเนี่ยก็สวดกันตามปกติแต่ว่าพอสักพักนึงสังเกตเอ๊ะนั่นใช่ราวตากผ้าบ้านฉันไหมนะน่าจะไม่ใช่แล้วพอหันไปดูอุ้ยต้องให้คุณพระช่วยแบบนี้เลยนะคะ
1: ใช่แล้วเพราะท่านมีอุปกรณ์ในมือไง
0: ค่ะอ๋อเป็นไม้ยาวไม่
1: ช่วยได้ช่วยได้
0: ตาลปัดนะคะแต่ว่าก็โอเคก
1: ็
0: น้องงูก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
1: ยังมีงูอีกหนึ่ง
0: มีอีกหนึ่งงูนะคะต้องบอกว่าขึ้นไปได้ยังไงก่อนดิฉันเห็นแล้วตกใจมากนะคะเพราะว่าเป็นงูเหลือมเนี่ย
1: ขึ้นไปได้ยังไงนี่หมายถึงคน
0: หมายถึงคนหมายถึงคนที่โหนอยู่เนี่ยตอนนี้โอ้คุณผู้ชมดูทั้งโหนทั้งดึงบอกเลยว่าน้องเนี่ยขบฝ้าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น
1: ตอนแรกเนี่ยที่โหนดึงเนี่ยนึกว่าดึงเชือก
0: ไม่ใช่ทาซานแต่อย่างใดนะคะที่เห็นภาพอยู่ตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ายาวถึง4เมตรกว่าและหนักถึง35กิโลกรัม
1: โ
0: อ้ขึ้นไปได้ยังไงนะคะต้องใช้คนถึง4คนนะคะกว่าที่จะเอาลงมานี่อย่างนี้ตอนลงมาพึ่มโอ้โหดังปักแน่นอน
1: ตัวใหญ่มาก
0: ยาวมากใหญ่มากนะคะทีมงานต้องใช้ทั้งกลเม็ดเด็ดพรายทุกท่าในการจะงัดลงมาได้นะคะโอ้โหไม่ง่ายดิฉันจะบอกว่าทั้งบันไดบ้านตะเกียกตะกายทุกวิถีทางดึงแบบนี้โหนแบบนี้ดึงแบบนี
1: ้แล้วต้องใช้คนถึง4คนด้วยกัน
0: ยังไม่ลงอีกดิฉันว่าเหนื่อยนะ
1: โอ้ย
0: นี่ก็ยังไม่ลงนี่ขนาดลงคนตกลงมาแบบนี
1: ้
0: ต้องถามว่าคุณพี่เขาน้ำหนักเท่าไหร
1: ่นั่นน่ะสิ
0: ถึงดึงขนาดนี้แล้วงู35กิโลยังไม่ลงมา
1: แล้วช่วยกัน4คนด้วยนะช่วยกันจับช่วยกันดึงเนี่ยเนี่ยแล้วนาทีเนี้ยคือโหนแบบเนี้ย
0: เนี่ยโหนทั้งตัว
1: แล้วทิ้งตัวทิ้งน้ำหนักลงไปอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วอยากรู้จังเลยอ่ะว่าอยู่ใต้ฝ้าเนี่ยงูเขาเกี่ยวอะไรไว้อยู
0: ่เออภาพแบบน
1: ี้ถึงได้แบบเหนียวแน่นขนาดนั้นน่ะ
0: ภาพแบบนี้คุณหมิวคิดว่ายอดวิวน่าจะเท่าไหร่ละคะ
1: โอ้โหน่าจะไม่ธรรมดานะหลักล้านไหมคุณเมย
0: ์10 ล้านแล้ว
1: 10 ล้าน
0: แล้วนะคะต้องยอมรับว่าเป็นไม่ใช่ทาซานที่โหนงูแบบนี
1: ้โอ้เข้ามาได้ยังไงก่อนแล้วตัวใหญ่ขนาดนี้
0: ใหญ่มากใหญ่มากนะคะนี่โหนทั้งตัวแบบนี้ขยมแบบนี้ยังไม่หลุดออกมานะคะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะก็นำภาพมาฝากกันนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเบรกเคารพธงชาติสักครู่แล้วพบกันค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ารเช้าซีเรียลคอปครับครับจะกินตอนไหนก็อร่อยครับครับครับครับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน
1: ์มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไหนก็เปิดขึ้นใช้ได้เลยนะครับสะดวกจริงๆครับตัวนี้ครับ
1: วันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มกับคอมโปรครับสุขภัณฑ์เคลื่อนที่ในเซ็ตนะครับก็จะมีถังเก็บของเสียขนาด 4.2 ลิตร1ชิ้นแปลงอเนกประสงค์คลาสสีและยังไม่พอครับยังมีถุงพลาสติก1ม้วนราคารวม 2,228 บาทคุณไม่ต้องจ่ายครับวันนี้เหลือเพียงกัน1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2570

0: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาย
1: าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่18นาฬิกา4นาทีเชื่อว่าช่วงเวลานี้หลายๆท่านก็อาจจะหิวแล้วเราสองคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเมมิวหิวแล้วค่ะนี่แหละวันนี้เราก็จะพาไปสรรหาของกินของอร่อยทั่วฟ้าเมืองไทย
3: มาแนะนำก็จะคุณผู้ชมไม่ใช่พบเรื่องพบค่ำอย่างแน่นอน
2: คุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าพูดถึงหมูย่างก็คงจะนึกถึงหมูย่างเมืองตรัง
3: ใช่หมูย่างเมืองตรัง
2: แต่ว่าถ้าหากไปจังหวัดระยอง
3: ค่ะ
2: ก็มีนะระยองเขาก็มีหมูย่างต้นตำรับเนื้อนุ่มเขาบอกว่าหนังน่ะกรอบกรอบ
3: นี่
2: กรอบขนาดไหนดูจากภาพได้เลยค่ะดูสีสิโอ้โหกำลังย่างเลยอ่ะท่าทางจะหอมมากๆเลยเขาบอกว่าขายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะคะที่จังหวัดระยองน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักลำยองหมูย่าง
3: นี
2: ่ชื่อนี้ค่ะลำยองหมูย่างแม้ว่าดูแล้วเนี่ยจะเหมือนแค่แบบหมูย่างธรรมดาแต่ผู้สื่อข่าวเขาบอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอนรับรองได้เลยว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะความพิถีพิถันในการทำแล้วก็เรื่องของความอร่อยอร่อยด
3: ู
2: หนังเขาสิฟูชะ
3: คุณหมูห้ามกินน้ำลายค่ะห้ามกินน้ำลาย
2: ลูกค้าเข้าคิวเยอะมากบอกว่ากว่า30ปีที่ลำยองหมูย่างได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาโอ้ยมีเมนูข้าวด้วยอ่ะข้าวหมูย่าง69บาทถ้าหากว่าใครได้ลิ้มลองต้องติดอกติดใจกันเป็นแถวค่
3: ะ
2: เห็นได้จากนี่เลยไม่ว่าลำยองหมูย่างจะไปตั้งร้านขายที่ไหนก็จะมีลูกค้าเข้าแถวอุดหนุนแน่นร้านนี่เลยคนย่างก็ย่างไปหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วไปเขาบอกว่าสุกไม่ทันเลยนะลูกค้าเยอะไงลูกค้าเยอะล
3: ู
2: กค้ามาต่อเนื่องจนแบบย่างสุกไม่ทันเลยทั้งร้านเนี่ยก็ยังจัดสรรให้ลูกค้าที่ยืนรอหรือว่าผ่านไปผ่านมาได้ชิมก่อนด้วยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเพราะบางคนเนี่ยเดินผ่านยังไม่เคยชิมไงจะอร่อยหรือเปล่าจะกรอบจริงหรือเปล่านี่มีเสียงไหมกรุ๊ปกรุ๊ปกรุ๊ปก็เลยแบบว่าตัดแบ่งให้ลูกค้าได้ชิม
3: นี่ฟังเสียงฟังเสียงเสียงตอนสับเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เสียงตอนสับนี่มันเวลาที่เราไปยืนต่อแถวนะ
2: ฮะ
3: แล้วได้ยินนี่อย่างนี้
2: ฟังจากเสียงสับ
3: ใช่
2: เชาะเชาะ
3: แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันกรอบมากค่ะ
2: ลูกค้าเนี่ยไม่ได้มีแค่ระยองเท่านั้นนะคะมีลูกค้าจากหลายจังหวัดทั่วประเทศสั่งซื้อ
3: ค่ะ
2: นอกจากในประเทศแล้วยังมีลูกค้าจากต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามพม่ารวมไปถึงเยอรมันด้วย
3: โอ้โกอินเตอร
2: ์แน่นอนค่ะลำยองหมูย่างเนี่ยโกอินเตอร์ค่ะไปถึงเยอรมันเลยมีลูกค้าสั่งไปกินเลี้ยงในงานสังสรรค์เป็นประจำเลยนะคะนายลำยองสนิทซึ่งเป็นต้นตำรับแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์ลำยองหมูย่างเนี่ยบอกว่าหมูย่างอันนี้เนี่ยนะเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญจากวงเล่าเฮ้ย
3: โอ้
2: เมนูเด็ดเกิดจากวงเล่า
3: เยอะนะ
2: เออเพราะว่าเวลาที่นั่งก้งกับเพื่อนๆเนี่ยก
3: ็
2: จะรับหน้าที่เป็นเชฟย่างหมูให้เพื่อนๆได้ชิมเป็นกับแกล้มเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอร่อยว่ะเอ็งทำขายดีไหมลองดูไหมนี่ไงก็เลยลองจากการขยันขยอของเพื่อนก็เลยเปิดร้านนี่แหละแล้วผลตอบรับก็เป็นอย่างนี้นี่แหละ

0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งหมูย่างลำยองนะคะต้องบอกว่ามีความเด็ดม
0: ี
1: ความแปลกจากเจ้าอื่นนะคะด้วยเอกลักษณ์ที่เฉพาะเลยเพราะว่าเมื่อกี้ฟังจากเสียงกรอบนอกและนุ่มในด
0: ิ
1: ฉ
0: ัน
1: ชอบมากเหมือนแบบว่าพอเคี้ยวไปมันจะกรุบกรอบใช่ไหมแล้วมันจะมีความลื่นๆม
0: ีจุ๊ยซี่
1: จุ๊ยซี่อยู่ในลิ้นแบบนี้นะคะซึ่งผิวหนังเนี่ยผิวหนังหมูกรอบนะคะและเนื้อในก็จะมีความนุ่มยังมีความหอมนะคะจากสมุนไพรคุณหมิวคือน้ำลายแล้วเคร
0: ื่
1: องเทศนะคะที่แบบบ้านๆของเรานี่แหละทั้งข่าตะไคร้นะคะพริกไทยส่วนผสมซอสของเขาเนี่ยคลุกเคล้าแล้วก็เป็นเครื่องหมักนะคะก่อนจะนำไปย่างด้วยเตาไฟถ่านแบบนี้ส่วนน้ำจิ้มต้องบอกว่าเด็ดดวงมากๆค่ะจากการเคี่ยวน้ำมะขามเปียกน
0: ะ
1: มีผสมพริกแห้งถั่วงาต่างๆถูกอกถูกใจทุกเพศทุกวัยเลยค่ะลำยองหมูย่างนะคะมีทั้งแบบย่างทั้งตัวมีทั้งชำแหละย่างแบบพร้อมทานอย่างนี้นะจะเป็นส่วนของหมู3ชั้นอย่างเดียวเลยนะคะลำยองหมูย่างเนี่ยได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าระดับ5ดาวจากจังหวัดระยองด้วยโดยยกระดับนะคะว่าทำหมูย่างฟีดบรรจุถุงสูญญากาศแบบนี้แล้วส่งโกอินเตอร์นะคะให้ลูกค้าทั่วประเทศทั่วโลกได้เลยแค่อุ่นนะอุ่นแล้วก็กินเน
0: ี่
1: ยมีความกรอบนุ่มเหมือนเดิมเลยบางคนห่วงไงว่าอาหารฟีดกินแล้วจะเหนียวหรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ไม่นะคะเขาผ่านการพิสูจน์กันมาแล้วนะคะขายในราคาไม่แพงกิโลกรัมละ600บาทนะแล้วก็ไม่คิดค่าส่งอีกด้วย
0: ส่งฟรี
1: ส่งฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงของเจ้าของกันค่ะ
2: จบวิสาหกิจชุมชนเป็นอุทกแกงแล้วก็เป็นข้าดาวจังหวัดระยองครับอุทกจังหวัดระยองครับ
3: ยาที่เงินของเราไปเที่ยวตรงนี
2: ้ขายตัวนี
4: ่จำยองเดินดันถึงต่างประเทศเลยใช่ไหมฮะเป็นยังไง
2: เคยไปครับเคยไปเยอรมันนะครับลาวเวียดนามเขมรนะครับโดยเฉพาะพม่าเนี่ยไปหลายครั้งครับ
1: ของไทยนี่ต้องบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องอาหารการกิน
0: โกอินเตอร์ไปถึงเยอรมนีเลยโอ้ยจังหวะสับหมูนี่คือแบบ
1: กรุบกรับกรุบกรับกรุบกรับให้ได้ยินเสียงแล้วก็กลืนน้ำลายกันตามไปนะคะแต่ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะบอกว่าใครที่ต่อแถวก็กลืนน้ำลายเหมือนกันนะคะต้องบอกว่าน้องคนนี้อายุเพียง15ปีสาวจังหวัดพิษณุโลกแต่ว่าเธอมีความขยันค่ะเพราะว่าหลังเลิกเรียนเนี่ยเธอก็มาทำข้าวไข่เจียวให้คนที่ไปออกกำลังกายได้รับประทานกันแถวยาวเหยียดเลยนะนี่นะคะเป็นร้านของน้องใบเตยนะคะซึ่งน้องใบเตยเนี่ยขยันขันแข็งมากค่ะเขาบอกว่าถ้าคนขยันเนี่ยไม่มีอับจนอย่างแน่นอนนะเป็นไข่เจียวแบบบุฟเฟ่นะคะสร้างรายได้เสริมหลังเลิกเรียนแบบนี้กับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะคะบริเวณริมถนนพุทธบูชาหน้าที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกค่ะผู้ที่เดินทางมาออกกำลังกายริมแม่น้ำน่านนะคะรับบรรยากาศดีๆออกกำลังกายเสร็จแล้วหิวท้องแบบยังไม่อิ่มมาตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะเรียกเข้ามาจ้ะรอซื้อข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ได้เลยนะคะน้องใบเตยเนี่ยนะเพียงแค่มัธยมศึกษาปีที่3คือเด็กม.3 อยู่โรงเรียนพุทธชินราชนะคะเป็นเจ้าของรถเวสป้าคันนี
0: ้
1: นะน้องใบเตยบอกว่าออกมาขายไข่เจียวนะคะสร้างรายได้เสริมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะโดยเปิดร้านนะคะในช่วงเวลาประมาณตั้งแต่4โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดนะคะตรงฝั่งตรงข้ามตรงนี้เลยที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกมาก็เตรียมตั้งโต๊ะประกอบอาหารวางเตาแก๊สนะคะอยู่ท้ายแบบนี้นะพร้อมขายทันทีใครที่มาต่อแถวก็อย่าลืมมาอุดหนุนน้องด้วยนะเป็นยังไง
0: ไข่เจียวร้านนี้ของน้องใบเตยนะเป็นไข่เจียวทรงเครื่องนะมีหลายราคา1ฟอง25 2ฟอง35 3ฟอง45เอาแบบไหนก็ได้แต่ว่าเครื่องเนี่ยหยิบได้เองเลยเลือกหยิบเองเลยหยิบในแก้วช็อตอะเห็นแก้วช็อตใช่ไหมคะเนี่ยอย่างพี่ผู้ชายคนนี้กำลังหยิบเมื่อสักครู่นะคะอยากได้เครื่องอะไรหยิบใส่แก้วช็อตได้เลยบุฟเฟ่ไส้ไม่อั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมแครอทใบโหระพาเห็ดต้นหอมฟักทองมะเขือเทศหมูยอนะคะเลือกหยิบได้เลยเลือกหยิบใส่แก้วช็อตใบเล็กๆอ่ะจนเต็มแก้วช็อตหรือว่าแก้วเป๊กอ่ะเต็มแก้วนั่นแหละส่วนราคาพร้อมข้าวสวยร้อนๆก็อย่างที่บอกไปนะคะไข่1ฟองเนี่ย25บาท2ฟอง35บาทและ3ฟอง45บาทแล้วก็ยังมีบริการเครื่องเคียงผักสดแล้วก็น้ำพริกฟรีอีกด้วย
1: ชื่อร้านเวสป้าพาเจียวตักได้ไม่

0: หนึ่งฟอง25 บาทเองนะ
1: ฟรีน้ำพริกฟรีผักสดด้วยโอ้โหนี่คุณพี่คนนี้หยิบใหญ่เลย
0: ต้องยอมรับว่ากู๊ดไอเดีย
1: นี่แหละหยิบใหญ่เลยเอาเข้าไปหยิบเข้าไปแล้วแต่ความสามารถในการหยิบไง อยากได้ไส้มากไส้น้อยเครื่องมากเครื่องน้อยอะไรเงี้ยถ้าคุณหยิบได้เยอะคุณสามารถเอาใส่ในแก้วเป๊กได้เยอะไส้คุณก็จะเยอะนี่ไง
0: ใส่แบบนี้
1: นี่มีไส้
0: ถือว่าไม่น้อยนะไม่น้อยนะ
1: หมูยอมะเขือเทศมีผักมีแครอทนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะอุดหนุนข้าวไข่เจียวทรงเครื่องของน้องใบเตยนะคะก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ฝั่งตรงข้ามที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกริมแม่น้ำน่านเปิดขายทุกวันจ้าบรรยากาศดีด้วยนะริมแม่น้ำนะ
0: พูดถึงริมแม่น้ำ
1: ได้ข้าวไข่เจียวมาแล้วก็ไปนั่งทานแบบอร่อยอร่อยแล้วบรรยากาศอ่ะคุณหลังจากออกกำลังกายใช่ไหมเหนื่อยเหนื่อยนะแล้วเดินผ่านร้านข้าวไข่เจียวกลิ่นมันหอม
0: ช
1: วนทานเหลือเกินนี่แหละเหนื่อยๆแล้วไปเติมกำลังหลังจากที่ออกกำลังกายมาโอ้โหฟินซะไม่มี
0: ดิฉันว่าดิฉันมีเมนูในใจที่จะ
1: วันนี้หรอ
0: ทานวันนี้แล้ว
1: ไข่เจียว
0: ไข่เจียว
1: ไข่เจียวง่ายง่ายแต่อร่อยนะคะพาไปที่จังหวัดสมุทรสงครามกันบ้างค่ะอัมพวาคุณเมย์เคยไปอัมพวาถูกไหม
0: โหจริงๆดิฉันเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าก่อนหน้านี้เคยไปมาหลายครั้งแล้วแต่อัมพวาเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาต้องไปดูหิ่งห้อยแต่ครั้งนี
1: ้นี่แหละค่ะเขากำลังที่จะคืนชีวิตชีวาให้กับอัมพวานี่เลยนี่ก็คือเสน่ห์เมืองสามน้ำอัมพวาสมุทรสงครามนะคะขณะนี้อัมพวาเนี่ยเริ่มเปล่งแสงสว่างสวยแล้วเพราะว่ามีการทดลองระบบไฟแสงสีตระการตากับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็คือเนรมิตอัมพวาด้วยงานเนรมิตอัมพวานะคะจะเปิดในวันที่11-20 กันยายนนี่แหละค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมจัดงานนะคะเนรมิตอัมพวาเมืองสามน้ำร้อยสายใยแห่งชีวิตค่ะเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะทีมงานเขาก็ได้เริ่มทดลองเปิดระบบไฟแสงสีและสื่อผสมในพื้นที่จริงเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนจะเปิดฉากความงามตระการตาอย่างเป็นทางการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมากค่ะโดยทั่วทั้งบริเวณตลาดน้ำและสายน้ำอัมพวานะคะถูกแต่งแต้มด้วยไฟประดับหลากสีสันเลยทั้งบนต้นไม้ทางเดินริมคลองตลอดจนสะพานข้ามคลองอันเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นสะพานเนี่ยนะคะก็ถูกฉาบแสงจนแบบว่าถูกฉาบด้วยแสงไฟอ่ะจนเกิดเป็นมิติใหม่สดใสเขาบอกว่าละมุนตามากแล้วก็มีป้ายไฟขนาดใหญ่ข้อความเนรมิตอัมพวานี
0: ่
1: ลุกแสงไฟอ่ะมันสะท้อนลงผิวน้ำอย่างเงี้ยโอ้สวยงามมาก
0: ค่ะก็มุ่งเน้นนะคะถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ของอัมพวาในมิติใหม่ๆค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราอาจจะแค่รับประทานอาหารต่างๆเนาะแต่ครั้งนี้นะคะต้องยอมรับว่ามีทั้งศิลปะวัฒนธรรมงานใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวก็อยากจะให้มาที่นี่ด้วยนะคะกับงานนี้นะจัดขึ้นในวันที่11-20 กันยานะคะ
1: ค่ะสวยงามนะชวนไป 11-20 กันยายนนี้ไปชมความงดงามของอัมพวาในยามค่ำคืนโดยเฉพาะไฟแสงสีแบบต่างๆนานานะคะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องครบค่ำในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วมิวและเมย์พร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เรารับสารภาพไหมคะเราอยากจะบอกอะไรไหมคะรู้สึกผิดไหมคะ
1: ศรีกาเอและวัยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกคุมตัวมาสอบเครียดที่กองปราบโต๊ะสวาดในคลิปสยิวหลักฐานเด็ดมัดอดีตหลวงพ่อก็มาด้วยชาวบ้านในพื้นที่บอกข่าวอดีตเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัดยังพอทนแต่ที่รับไม่ได้เลยคือคลิปสยิวบนโต๊ะสวาดส่งใจแอ้นสุนัขพิบูลตรวจสุขภาพ

่อนคืนเจ้าของเดิมหลังกัดคุณยายวัย70เสียชีวิตเป็นรายที่2ติดตามได้ใน9ข่าวค่ำ19 นาฬิกา

0: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บ
1: พวกเราเฮฮาต้องมันบันเทิง
2: สวัสดีค่ะ
3: ตกมันบันเทิงนะคะอยู่กับใบเตยแล้วก็พี่บุโกะ
2: นั่นเองนะคะอยู่กันสองคนแบบนี้ข้างนอกไม่รู้ว่าฝนตกหรือยังแต่ว่าตอนนี้นะคะเราสองคนมาอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้ข่าวเยอะมากนะ
3: ใช่แล้ว
2: ต่อให้ข่าวอื่นจะโด่งจะดังโต๊ะอาหารจะไวรัลแต่วันนี้ขออัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงก่อน
3: ออ
2: ได้มิลล่า
3: ได้ค่ะ
2: ให้เวลามาสนใจเรื่องข่าวบันเทิงบ้าง
3: เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เป็นไวรัลอาจจะไม่ใช่ข่าวบันเทิงเน
2: า
3: ะ
2: ใช่แต่ไม่เป็นไร
3: จะแบบว่าไปอยู่ในวงการศาสนาหรือว่าใส่ใจเรื่องอื่น
2: ๆกลับมาก่อนคุณผู้ชมกลับมาวงการบันเทิงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวกไปตอนเย็นอีกทีนึง
3: ใช่แล้ว
2: นะตอนเย็นข่าวตอนค่ำค่อยว่ากันอีกทีนึง
3: วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวเรื่องสุขภาพก็จะพูดถึงแต่ว่าก่อนอื่นขอเตือนภัยก่อนดีกว่ามิจฉาชีพก่อนหน้านี้มันก็พยายามที่จะหาอุบายหาอะไรต่างๆมุกแต่ละมุกนี่แทบจะไม่ซ้ำเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลังๆอาจจะได้ยินข่าวน้อยลงแต่มันกลับมาอีกแล้ว
2: แต่ตอนนี้เหมือนมันกลับมาอีกแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ดาราที่โดนนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ต้องระมัดระวังต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้สูงอายุที่บ้านนะว่าตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของมิจฉาชีพที่จะเอาภาพดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยไปตัดต่อลงในโซเชียลเช่นไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าโซเชียลอื่นๆเองไม่จะเป็นบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านอะไรต่างๆแหละคนบันเทิงหรือดาราดังเนี่ยนะฮะจะระดับประเทศเนี่ยเขาบอกไงเขาบอกว่าถูกตำรวจบุกคนบ้านหรือถูกจับข้อหาคดีสีเทาพาดหัวแบบนี้แหละและให้เราเข้าไปอ่านพอเข้าไปอ่านปุ๊บแปะเว็บพนันทันที
3: เออแต่ที่มันทำให้เราอะรู้สึกว่าน่าเชื่อเหลือเกินก็คือเหล่ามิจฉาชีพเขาจะมีหน้ามาค่ะ เข้าไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายว่าใช่เว็บนี้ไหมใช่เว็บนั้นไหมเพื่อให้เราหลงเชื่อแล้วก็กดลิงก์เข้าไปนะคะซึ่งเดือนนี้ดาราเนี่ยโดนกันไป3รายแล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมคะพ
2: ี่
3: ปอณัฐวุฒิน
2: ี่แหละ
3: รวมไปถึงพี่หนุ่มสอนรามพี่บอยพิษณุคือโดนกรณีเดียวกันก็คือพาดเฟกนิวส์แบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เรากดลิงก์เข้าไปซึ่งคุณผู้ชมบางทีอ่ะลิงก์มันไม่ได้รอให้เราไปเล่นพนันก่อนด้วยนะ
2: มัน
3: มีลิงก์เยอะแยะมากมายบางทีมันดูดเงินเลยก็มี
2: ดูดเลยคุณผู้ชมเรายิ่งเราเนี่ยผูกบัญชีธนาคารแบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโทรศัพท์มือถือนี่นะมันดูดเอาง่ายๆเลยวันนี้เจ๊ว่าวาของเราก็น่าสัมภาษณ์พี่บอยพิษณุเนาะพี่บอยบอกว่ามันเป็นข่าวปลอมแล้วก็มั่วมากไม่รู้จะจัดการยังไงเพราะโดนมาหลายครั้งแล้วพี่บอยว่าอย่างนั้นนะตอนทำงานในวงการบันเทิงมา20ปีรวมถึงมีธุรกิจอีกหลากหลายอย่างพอมีเงินกินเงินใช้ถึงไม่ได้ร่ำรวยอะไรแต่ไม่เคยคิดที่จะยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทา
3: ใช่คำถามคือมันยุ่งเกี่ยวกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะพี่บุ๊
2: คก็นั่นน่ะสิ
3: เออก็ยืนยันว่าเฟคนิวส์แน่นอนนะคะแต่ก็นั่นแหละเราก็มาเตือนภัยทุกคนระมัดระวังกันด้วยนะคะซึ่งพี่บอยเขาก็ขยันทำมาหากินอยู่แล้วถึงวงการบันเทิงจะมีงานให้น้อยลงแต่ก็มีงานอย่างอื่นที่จะทำพอก้มแก้มกุบกิบอะไรของเขาไปได้นะคะอย่าไปหลงเชื่อเพราะว่ามีคนโดนอะไรทำนองนี้กันเยอะมากๆแล้วก็ไม่รู้จะจัดการยังไงด้วยนะคะเพราะที่สำคัญคืออย่าลืมว่าพอมันเป็นโลกโซเชียลเราไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนทำแล้วคนเหล่านี้เขาจะมาเป็นขบวนการต่อให้ตำรวจพยายามที่จะไปค้นไปหาสุดท้ายมันน้อยมากอะคุณผู้ชมที่จะสามารถไปจัดการต้นต่อได้เพราะฉะนั้นลองไปศึกษาหาข้อมูลดูหรืออย่างที่พี่บุ๊กบอกว่าบอกคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านนะคะถ้าหากว่ามีมิจฉาชีพหรือว่าอะไรมาติดต่อเราก็ตาม

0: ขอบัตรประชาชนยืนยันตัวตนอันนี้คือชัดเจนที่สุดเลย
1: ใช่อีกอย่างนึงนะอย่างที่บอกคนเห็นข่าวพวกนี้พอกดเข้าไปปุ๊บมันดูดแน่นอนเพราะว่ามันดูดลิงก์แน่นอนเพราะหลายๆคนเคยโดนมาแล้วคุณผู้ชมจ๋าพวกมิจฉาชีพพวกนี้มันจะหลอกพาดหัวข่าวดาราที่มีชื่อเสียงยิ่งถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เราอ่ะจะรู้จักอยู่แล้วดาราที่เป็นยุคแบบ90เป็นยุคอะไรอย่างพี่หนุ่มสอนรามพี่ป๋อณัฐวุฒิ
0: ที่เขาเลือกมา
1: อย่างเราเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วพอเราเห็นพาดหัวเฮ้ยมันจริงเปล่าแล้วยิ่งเราทำงานวงการบันเทิงหรือเราเป็นสายอย่างเราจะเป็นสายเผือกด้วย
0: ใช่ใช่
1: วงการบันเทิงบางทีอ่ะเราคิดว่าแค่กดเข้าไปอ่านอ่ะคุณผู้ชมมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกไม่นะบางทีทุกวันนี้เวลาธนาคารน่ะส่งรอบบินมาในโทรศัพท์มือถืออ่
0: ะ
1: แล้วก็เป็นพวกอีเมลอะไรอย่างเงี้ยยังไม่กล้ากดดูเลยบางวันพนักงานจริงๆโทรมาดิฉันโทรด่าคืนเลย
0: ขออนุญาต
1: พนักงานบอกว่าเอาคุณค่ะคุณดิฉันมีรหัสพนักงานค่ะฉันไม่เชื่อฉันโทรกลับไปเช็คสรุปว่าเป็นพนักงานธนาคารจริง
0: แต่ไม่เป็นไร
1: ฉ
0: ัน
1: ก็เลยพูดคำว่าอ๋อ
0: ขอโทษ
1: ไม่ทัน
0: ขอโทษด้วยเหรอ
1: เพราะเราไม่กล้าโทรกลับไปหาพนักงานคนนั้น
0: อีกเรื่องนะ
1: อีกเรื่องนะต้องระมัดระวังตัวพี่บอยพูดกับเจ๊วาวาวันนักข่าวของเราว่าเริ่มกลัวตายแล้วแหละเลยต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองคือการดูแลตัวเองทั้งหมดใหม่เลย
0: ไม่ได้กลัวตายเรื่องมิจฉาชีพแล้วนะอันนี้เรื่องสุขภาพตัวเอง
1: คือทุกวันนี้นะเอาพูดตรงๆ
0: ค่ะ
1: เรื่องสุขภาพเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยพี่ว่ามันเป็นอะไรที่หาซื้อไม่ได้
0: แต่อันดับหนึ่งเราต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตเราเลย
1: พี่บอยก็เหมือนกันเขาบอกว่ากลัวตายเพราะว่าไม่ได้กลัวตายเพราะว่าเจอมิจฉาชีพอะไรอย่างที่น้องบอกแต่กลัวตายเพราะว่าอายุตัวเลขมันเพิ่มมากขึ้นเรื่องเนี่ยคนป่วยง่ายป่วยแบบไม่รู้ตัวโรคบางโรคคุณผู้ชมพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านลองดูสิอยู่ๆวันดีคือดีตรวจไม่เจ
0: อ
1: พอไปรู้ตัวอีกทีนึงเฮ้ย
0: จะเป็นก็เป็น
1: ใช่
0: ใช่เพราะว่าบางทีคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะแต่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามันมากับกรรมพันธุ์มากับยีนแฝงหรือว่าอะไรก็ตามที่มาจากต้นตระกูลเราบางทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายไม่เป็นนะทวดอะไรรุ่นไกลๆอ่ะเป็นแล้วมาตกทอดถึงเราก็มีด้วยเหมือนกันอย่างพี่บอยเนี่ยค่ะจู่ๆนะคะก็มีอาการหายใจไม่ออกจนนาฬิกาสุขภาพที่ใส่อยู่ที่ข้อมือค่ะมันก็แจ้งว่าหัวใจเต้นผิดปกติก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจร่างกายนะคะปรากฏว่าอันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ยินกันคุณหมอบอกว่ามีภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว อันนี้คือโรคหัวใจชนิดหนึ่งภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วเนี่ยนะคะจะเป็นการที่ภาวะมีการกระตุ้นของหัวใจห้องบนแบบกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบทำให้การบีบตัวของหัวใจห้องบนเนี่ยเสียไปก็เลยทำให้หัวใจเต้นเร็วไม่สม่ำเสม
1: ออ
0: ันนี้สังเกตเลยนะคะเรื่องของโรคหัวใจมีหลากหลายอาการมีหลากหลายภาวะถ้าหากว่าใครใจสั่นรู้สึกว่าหัวใจไม่เต้นไม่สม่ำเสมอเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย
1: อันนี้ต้องดู
0: เหนื่อยง่ายผิดปกติบางคนขึ้นบันไดแล้วเหนื่อยเกิน
1: บางคนบอกว่าออกกำลังกาย
0: อะ
1: แล้วเหนื่อยมากๆครับบางทีมันไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าการออกกำลังกายนะคุณผู้ชมต้องสังเกตดูดีๆนะเขาบอกบางคนเนี่ยมีทั้งอาการแน่นหน้าอกนะฮะเจ็บแล้วก็แน่นเวียนศีรษะหายใจลำบากเป็นลมหมดสตินะฮะอ่ะส่วนอย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าอะไรเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตตัวเองเนี่ยบางทีเราเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ไม่เป็นไรเนี่ยบางทีมันเป็นไรนะ
0: แล้วไปเป็นอีกทีนึงคือนอนโรงพยาบาล
1: แล้วโรคเนี้ยพี่บอยบอกว่าเขาเพิ่ง40กว่าๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆภาวะโรคพวกนี้จะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมนะในคนที่มีอายุ75ปีสาเหตุเกิดจากความเครียดดื่มกาแฟดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรือมีโรคประจำตัวเช่นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษนะโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานหรือโรคความอ้วนเป็นต้นหากใครมีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านให้ไปปรึกษาแพทย์ไปหาหมอเลยบอกลูกพาไปโรงพยาบาลเลยอย่าไปอดทนเพราะผู้ใหญ่บางคนกลัวจะเสียเงิน
0: อย่าง
1: แม่พี่อย่างเงี้ยพี่ทำประกันไว้ให้ใช่ไหมหลายตัวบางคนบอกอุ๊ยแม่บอกเนี่ยทำประกันไปอ่ะไอเสียทิ้งปีละแสนสองแสนสิได้เงินนั้นนะฉันบอกแม่ว่าไงป่ะเมื่อกี้นี่เองก่อนที่จะออกจากบ้านบอกแม่ตอนที่เราเสียดายอ่ะตอนที่เราจ่ายไปอ่ะมันยังไม่เป็นโรคหรอกแต่ถ้าเกิดเรายกเลิกประกันไปเดี๋ยวลองไม่จ่ายสิมันมาแน่โรคอ
0: ่
1: ะเหมือนประกันรถหมดอะฮัน
0: ด
1: ู
0: รถชน
1: ท
0: ันที
1: วันนี้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่
0: อ
1: เป็นไงเรียบร้อย
0: มันเป็นเรียกว่าความไม่ประมาทดีกว่าก็แล้วกันแล้วยิ่งอย่างที่พี่บุ๊กบอกรุ่นพ่อรุ่นแม่เราจะชอบรู้สึกว่าอดทนไม่เป็นไรหรือว่าคิดเองซื้อยามากินเองอะไรแบบนี้นะคะก็ไปหาคุณหมออ
1: ย่าไปอดทนคุณผู้ชมเพราะว่าคุณผู้ชมไม่อยู่ทางบ้านบางทีเนี่ยเราอยากอยู่กับคนที่เรารักนานๆเร ลองคิดดูถ้าเกิดสมมติวันนี้เราไปหาหมอให้คนที่เรารักอย่างลูกอย่างใครก็พาไปหาหมอทานปุ๊บรักษาได้แต่ถ้าเกิดเราอดทนไปซื้อยากินเองบางทียามันก็ไม่ถูกกับอาการแพ้ยาครับอีกจะได้อยู่กันยาวๆกับครอบครัวกลายเป็นว่าตัดอายุสั้นเข้าไปอีก
0: เ
1: พราะฉะนั้นอย่าอดทน
0: ไปหา
1: ให้ไปหาหมอ
0: ที่เขารู้ดีกว่าตรวจอย่างละเอียดนะคะซึ่งของพี่บอยเนี่ยเขาก็บอกเลยนะคะว่าหลังจากที่รู้ผลก็แอบกลัวแล้วก็กังวลอยู่เหมือนกันแต่รักษาได้คุณหมอบอกว่าตอนนี้ก็คือให้ยาเพื่อบรรเทาอาการไปก่อนแต่ต้องรักษาจริงๆเนี่ยก็คือการจี้ไฟฟ้าที่หัวใจ
1: อัน
0: นี้คิดว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยอาจจะหาโอกาสที่จะไปหาคุณหมอรักษาอย่างจริงจังแต่คนที่ตกใจที่สุดเวลาเราเป็นอะไร
1: คนที่เรารักไงแม่เรา
0: ใช่เพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าคุณแม่เนี่ยรู้ว่าคนในครอบครัวมีคนที่เสียชีวิตญาตินะคะแล้วก็คุณพ่อกับญาติก็คือเสียชีวิตด้วยอาการแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นการถ่ายทอดจากยีนจากกรรมพันธุ์ก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วมันถ่ายทอดมาถึงลูกชายฉันด้วยเหรอเนี่ยมันก็กลัวเป็นธรรมดา
1: ก็อย่างที่บอกแหละคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็พยายามดูแลตัวเองพี่บอยบอกว่าดูแลตัวเองกินอาหารออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่ากลัวจะอยู่ลูกอยู่กับลูกไม่นานเอางี้ละกันไปฟังเสียงพี่บอยหน่อยดีกว่านะวันนี้เราให้เจ๊วาวาบุกไปสัมภาษณ์เลยค่ะเชิญค่ะ
2: ไปถ่ายรายการแหละแล้วก็อยู่ดีๆแบบฮาร์ทเรทมันขึ้นสูงมาก180เหมือนหายใจไม่ค่อยออกเหมือนหน้ามืดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วอาการมันก็จะเหมือนแบบเวลาที่เรานอนน้อยๆหรือว่าเราพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยครับเราจะเหมือนเราจะวุดวุดอ่ะน่าจะมืดๆหน่อยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าเออก็กินยาคุณหมอก็แนะนำว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จี้เหมือนเป็นสองกล้องเข้าไปอ่ะจากตรงขาใช่ไหมแล้วก็น่าจะเข้าไปตรงเส้นเลือดแล้วไปถึงหัวใจแล้วก็ไปจี้ให้เลือดมันโฟลว์หลังจากนี้ก็คือเราอาจจะเป็นสโตรกอัมพาตหรือว่าเกิดสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยเลือดเลี้ยงสมองไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ไอเนี้ยภาวะที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นเอฟเฟกต์จากโรคนี้จริงๆกลัวนะก็แอบกลัวเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปจี้อ่ะผมว่าโอกาสหายมันเกือบ 100% เขาบอกประมาณ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยจริงๆคนที่กลัวมากกว่าตัวผมเองนะคือแม่อย่างอาเจกผมและป้าผมเนี่ยเสียเป็นหัวใจล้มเหลวทั้งคู่เลยแต่เราเองก็เช็คมาตลอดเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาเจอก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจเนาะพวกนี้มันคือเหมือนพวกเว็บเทาเว็บพนันแล้วก็จะมีพวกหน้าม้ามาคอมเมนต์ข้างใต้รู้ว่าทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็ปักหมุดปักลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเราดูเราก็แบบโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ทำไงดีวะอะไรเงี้ยมันมาไม่จบไม่หายสักทีเพราะว่ามันเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนสักปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็กลับมาอีกแหละจริงๆอะกลัวคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่กดตามลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสแกมเมอร์ไหมไปโดนแบบหลอกเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำงานมาขนาดนี้แล้วอะเราอยู่วงการนี้มาแบบ20ปีแล้วอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปยุ่งกับไอ้พวกนี้ทำไมอะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนเข้าใจผิดอยู่ว่าแบบเฮ้ยไม่น่าเลยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือแบบสมัยนี้เนาะเสพข่าวมันก็ต้องดูดีๆอ่ะแบบต้องวิเคราะห์ดีๆเพราะบางทีไอ้พวกสแกมเมอร์หรือไอ้พวกหลอกลวงพวกนี้มันเยอะมากในสังคมอะไรเงี้ยไอ้พวกชั่วพวกนี้เอาจริงๆนะคือหากินบนความลำบากของคนอะไรเงี้ยก็ขอให้วันนึงมันรับกรรมด้วยเวรกรรมแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่โดนตำรวจจับหรือว่าไปจับอะไรพวกนี้แต่ผมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรม
1: คือคุณผู้ชมตอนนี้ดาราหลายๆคนไม่ใช่แค่ดาราหรอกประชาชนหลายๆคนก็เริ่มดูแลตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปุบปับปุบปับอ่ะคือมันก็สามารถที่จะไปได้เลยและยิ่งคนในวงการบันเทิงที่ผ่านมามีหลากหลายคนที่มีภาวะเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจอย่างเมื่อประมาณเดือนที่ผ่านมาก็พี่เรฟแมคโดนัลด์ก็มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นเสียชีวิตในวัย48ปีซึ่งถ้าพูดตรงๆยังน้อยอยู่เพราะลูกก็ยังเล็กอยู่ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้ทุกคนในวงการบันเทิงเองก็คือเริ่มแบบคือไม่ได้โฮปอะพูดง่ายหมายถึงว่าไม่ได้อยากทำงานหนักเพียงอย่างเดียวอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวอยากจะออกกำลังกายพักผ่อนได้เพียงพอพวกนี้นะเธอเรื่องพักผ่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่กำลังจะบอกเลยว่าโดยเฉพาะดารายิ่งยุคพี่บุ๊กอะสมัยก่อนอะทำงานกันแบบคือเรียกว่าสู้ตายจะบอกว่ามีสปิริตหามรุ่งหามค่ำชอบทำงานมากอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตายแล้วแต่ละคน
1: ฉันพูดเลยนะคะว่าเรื่องสุขภาพฉันมาเป็นที่สำคัญตอนนี้เธอเห็นอย่างนี้จริงจริง
0: เธอก็ตีเทนนิสเนี่ยนะพี่บุ๊ก
1: เทนนิสแต่พี่อยากกลับไปตีเทนนิส
0: ได้ทั้งร่างกายจริงนะสมองด้วยตาเราต้องมีโฟกัสสมาธิ ร่างกายด้านบนด้านล่างทุกอย่างคือได้ออกหมดเลยและที่สำคัญใครที่ศึกษาเรื่อง longevity อย่างที่พี่บุ๊กบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือการพักผ่อนถ้าพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเตยว่าแบบ 70%

0: ็นของชีวิตแล้วอะเพราะฉะนั้นหันมาใส่ใจสุขภาพกันเยอะๆนะคะใครบอกว่าดาราเดี๋ยวก็ทุนดีอยู่แล้วไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรมาเรื่องความสวยความงามเรื่องหนึ่ง
1: ทุกวันนี้พอเวลาวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายนะในใจในสมองมันจะกระวนกระวายว่าเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างนึง
0: นี่นอนไม่หลับ
1: พี่แบบ
0: ไ
1: งบ้
0: างท
1: ำไมวันนี้ถึงแบบไม่ได้ออกกำลังกายอ่ะไม่ได้เดินไปคาร์ดิโอตายละ
0: มัน
1: กินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไง
0: ทำอะไรดีๆให้ตัวเองใช่ไหมวันน
1: ี้พี่ก็เลยแบบว่าอ่ะปฏิญาณตัวเองว่าอ่ะเราพยุงตัวเองมาถึงขนาดนี้แล้วเราก็อยากจะอยู่ยาวไง อยากจะอยู่ซะถึง80อ่ะอยากอยู่ถึง80เพราะฉะนั้นอยาก
0: สบาย
1: อยากจะหาเงินมาแล้วก็อยากจะใช้เงินให้ตัวเองให้ที่เราหามาได้ด้วยไงก็เลยต้องดูแลสุขภาพคุณผู้ชมหลักๆไม่ได้ห่วงแค่เรื่องความสวยเรื่องสุขภาพกับอยู่คนกับคนที่เรารักเนี่ยสำคัญที่สุด
0: ใช่ใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ไปฟิตเนสอะไรก็เดินให้ถึงสักวันละ19,000อันนี้
1: เดินแกว่งแขนง่ายสุดเลยพ่อสาวแม่จ๋าคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านที่ดูตกมาเธออยู่ตรงนี้บางคนบอกโอ้ยจะเอาเวลาไหนไปฟิตเนสล่ะอยู่บ้านก็เนี่ยนั่งดูทีวีใช่ไหมเอามือแกว่ง
0: ขยับขยับหน่อยขยับวันละนิด
1: แกว่งเลยแล้วแค่ขยับมันก็เหมือนออกกำลังกายแล้วจริงๆนะอันนี้เป็นห่วงจริงนะคะเพราะเชื่อว่าสุขภาพเนี่ยมันหาซื้อไม่ได้ถ้าเกิดมันดีปุ๊บมันอยู่ยาวได้เลย
0: สำคัญที่สุดเลยนะคะมาที่คนในวงการบันเทิงอีกคนนึงนะคะที่เราเติบโตมากับเขาเลยก็ว่าได้ถ
1: ึ
0: งตอนนี้นะคะก็ยังหล่อยังหนุ่มอยู่แบบคือแทบจะเป็นหนุ่มพันปีเลยนะสำหรับพี่นีโน่เมธนีนะคะ60ปีแล้วคุณผู้ชมค่ะความหล่อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเราเห็นอยู่แล้วว่าอุ๊ยยังหล่ออยู่เลยและคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะแต่ต้องอัปเดตกันหน่อยเพราะว่าล่าสุดนะคะผ่านการผ่าตัดใหญ่เปลี่ยนข้อเข่าข้างซ้ายเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
1: หลายคนเป็นห่วงว่าอ้าวก็เห็นออกทีวีตลอดเวลาแล้วทำไมไปประสบอุบัติเหตุอะไรถึงต้องมีการผ่าตัดมาพี่โน้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดอุบัติเหตุกับน้องหมาน้องหมาทำไมน้องหมาวิ่งมาชนทำให้หัวเข่ากระแทกกับพื้นอย่างรุนแรง คุณผู้ชมจ๋ากระดูกหัวเข่าซ้ายแตกแต่ก็ได้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้วคิดว่าหัวเข่าเนี่ยจะสมานกันดีแล้วจนปีที่ผ่านมาอยู่ๆก็กลับมามีอาการปวดหัวเข่าจนตนเนี่ยต้องทำไมต้องนั่งรถแล้วก็นะคุกเข่าลงไปเลยเพราะมันปวดมากตอนแรกคงคิดว่าอาจจะเป็นโรคเก่าหรือเปล่าที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วคุณผู้ชมขาแต่ว่าทำไมทานยาแก้ปวดก็ไม่หายก่อนจะรู้สึกทีหลังว่าก็ดูหัวเข่าที่เคยเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันไม่สมานแถมแตกละเอียดบวกกับเอ็นเข่าหลังฉีกขาดอีกจึงตัดสินใจไปพบแพทย์ผ่าตัดหัวเข่าดีกว่า
0: ใช่อันนี้บอกเลยนะคุณผู้ชมว่าอย่างที่พี่บุ๊กบอกไปเมื่อกี้เลยอะกรณีนี้เลยว่าอย่าคิดเองเพราะว่าบางทีอะไม่ได้เป็นแค่นั้นนะคะซึ่งตอนแรกยอมรับเลยว่าอ่านแล้วยังตกใจว่าหมาชนมันชนได้ขนาดไหนอ๋อแต่เขาหมาตัวใหญ
1: ่
0: แล้วถ้ายิ่งอายุเยอะแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าสภาพกระดูกเราเนี่ยเป็นยังไงแข็งแรงอยู่ไหมบางคนมีภาวะกระดูกพรุนก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะหลังผ่าตัดมาตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วเดินได้ค่อนข้างปกติแล้วนะคะแต่ว่าจะยืนนานๆหรือนั่งนานๆอะไรแบบนี้ยังไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะสักปีหนึ่งกว่าจะหายดีเป็นปกติซึ่งพี่โน่ฝากบอกทุกคนเลยนะคะเวลาเป็นอะไรให้รีบไปหาคุณหมออย่าคิดเองวินิจฉัยเองซื้อยามากินเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราไปหาหมอตั้งแต่นั้นเนิ่นเราอาจจะรักษานิดเดียวเหมือนแผลคุณผู้ชมถ้าเราเพิ่งโดนมันเปิดแค่นิดเดียวรีบรักษาแต่เรามันขยายวงกว้างเราค่อยไปรักษาเงินก็เสียมากเจ็บตัวก็เจ็บมาก
1: เวลาการดูแลรักษาให้แผลหายดีก็ยิ่งบวกความยาวไปอีกแบบนี้มันจะยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้สึกเลยเราไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าเหมือนพี่เนี่ยพี่เป็นคนที่เวลาออกกำลังกายใช่ไหมพี่จะมีอาการแบบเกร็งกล้ามเนื้อเยอะเกินไปเราก็รู้สึกว่ากินยาคลายกล้ามเนื้อดีกว่าแต่พอไปหาหมอมันต้องช็อตไฟฟ้าเลยเธอเพราะมันเกิดการเกร็งจากคอลามไปถึงบ่าจากบ่าไปถึงหลัง
0: ถ้ากินยาปลายเหตุไงแล้วพอพี่บุ๊กไปทำอีกมันก็เกิดอีกแล้วกินยานานๆมันก็ไม่ดีมันก
1: ็ไปหาหมอว่าอุ้ยต้องช็อตไฟฟ้าเลยค่ะต้องทำเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกคล้ายกับพี่โนบอกว่าให้ไปหาหมอก่อนเลยเพราะไอ้จากเรื่องเล็กๆเนี่ยพอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันลำบากนะที่สำคัญเลยว่าอย่างที่บอกว่าคือเหมือนกับเขาว่าเขาแบบตอนแรกไม่เป็นไรหรอกนะเพราะเราผ่ากันไปแล้วอะไรไปแล้วสุดท้ายเห็นปะมันส่งผลยิ่งใหญ่แบบนี้เลยนะคะอ
0: ่
1: ะไปฟังเสียงพี่โน่หน่อยดีกว่าเชิญค่ะ
2: คือถ้าจำได้ว่าเคยมีข่าวว่าพี่โดนหมาผลักกระดูกแตกทีแรกมันนึกว่ามันประสานไปแล้วก็ทนอยู่อย่างนั้นรอมันทั้งประสานรอมันกลับคืนก็พยายามประคบประหงมมันแต่ก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็นั่งไม่ได้เลยมันปวดนอนช้า

0: ้าปวดก่อนนอนปวดก็เลยไปตรวจอีกทีนึงก็ปรากฏว่าไอ้ที่มันเหมือนจะเข้าไปแล้วเนี่ยต่อเชื่อมกันแล้วมันไม่เชื่อมคราวนี้มันแตกกระจายเลยกระจายแล้วปรากฏว่าเอ็นหลังขาดหมดตอนที่มันแตกอยู่เราใช้งานผิดอะใช้งานอาจจะไม่ถูกน้ำหนักหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เลยพาทำให้เอ็นด้านหลังมันขาดหมดเลยแล้วเกาเนี่ยมันมาเนี่ยมันมาเข่าซ้ายเหมือนกันแต่ไหนแต่ไรเลยมันก็คือบางทีก็กินยาแก้ปวดของเกาของอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันนั่งไม่ได้ถามวิธีดีที่สุดเปลี่ยน
1: ใช
0: ่ก็เลยเปลี่ยนซะเลย
2: เป็นข้อเข่าเหรอคะ
0: เป็นข้อเข่าก่อนตอนนี้ดีขึ้นเยอะมากนะครับเริ่มพอจะนั่งคุกเข่าได้บ้างแล้วนะครับลุกนั่งอะไรก็พอไหวแต่หมอก็ยังไม่ให้ขัดสมาธิไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ทำกายภาพไปเรื่อยๆให้เขากลับมาใกล้เคียงที่สุดกับของเดิมคือไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าอวัยวะของตัวเองหรอกนะครับเพราะฉะนั้นรักษามันเอาไว้ให้ดีอย่ามั่นใจมากแล้วพอเราอายุเยอะๆอะครับมันมีโอกาสที่มันจะเสียหายยับเยินเยอะมาก
3: ชอบ อย่ามั่นใจมากอันเนี้ยถูกต้องเลย
4: อันนี้นอกจากจะบอกคนอื่นก็ต้องเตือนตัวเองด้วยอย่างนะเรื่องเนี้ยจริงๆ
3: ใช่ใช่
4: เรื่องเนี้ยมันสำคัญจริงๆเพราะว่าแบบทีบางทีเรามั่นใจเยอะๆคุณผู้ชมบางทีเราความมั่นใจของเราอะ
3: อย่ามั่นเกิน
4: บางทีมันก็ผิดพลาดนะจริงๆอันนี้คือเรื่องจริงเลย
3: เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้คุณผู้ชมแต่สุขภาพเนี่ยให้ความสำคัญไว้เป็นอันดับหนึ่ง
4: และฉันมีเพื่อนบางคนเก่งกว่าหมอฉันมีเพื่อนบางคนเก่งกว่าหมอบอกให้เธอ
3: แล้วไม่เชื่อหมอเชื่อใคร AI
4: ไปถาม ChatGPT ว่าไปโรงรักษาไงบอกหนูเชื่อหมอเถอะไม่ต้องมีเรียนหมอเนาะนะคะมาดูอีกหนึ่งสาวสวยของเราดีกว่านะคะอิงฟ้าวราหะเปิดคาเฟ่เพียง15วัน
3: ค่ะ
4: เธอเขาบอกไงรู้ไหมตอนนี้ได้ทุนคืนเกือบหมดแล้วอ่ะ
3: ก็ไม่แปลกใจค่ะถ้าจะเป็นสาวคนนี้นะคะอิงฟ้าวราหะเนี่ยอุ้ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไม่ได้จับอะไรแค่เดินสวยๆยังเป็นเงินเป็นทองเลยนะคะคาเฟ่ที่เขาเปิดวราหะคาเฟ่เนี่ยทุ่มเงินถึง10ล้านบาทคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่าไม่ถึง10ล้านตอนนี้คืนทุนไปแล้วล่ะตอนนี้นะคะก็เป็นตัวเลขที่เกินคาดมากและคาดว่าอีกสักพักหนึ่งสัก3เดือนน่าจะคืนทุนแล้วแหละกลยุทธ์สำคัญในการทำร้านเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าเขาใส่ใจเรื่องของการรักษามาตรฐานคุณภาพมากๆทำแคมเปญวันแรกเนี่ยกิจกรรมภายในร้านต่างๆให้คนได้ร่วมสนุกกันโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไวรัลเลยอ่ะมีคนมาร้านมาถ่ายคอนเทนต์มาซื้อกาแฟมีทั้งลูกค้าจริงๆแฟนคลับที่มาช่วยกันอุดหนุนสนับสนุนเยอะมากๆจนโอ้โหสุดท้ายทำไม่ทัน
4: ใช่น้องอิงฟ้าบอกอย่างนี้บอกว่ายอมรับว่าเป็นคนดังแล้วทำธุรกิจเนี่ยอาจจะง่ายในแง่ของการเข้าถึงของลูกค้า
3: โปรโมทง่าย
4: คนให้ความสนใจแต่ถ้าเกิดรู้จักรวดเร็วแต่ก็อยากจะให้รักษาคุณภาพและก็ชื่อเสียงเอาไว้เพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนมากินพอชื่อเสียงแล้วไม่รักษาคุณภาพก็มาครั้งเดียวแต่ถ้าเกิดทำดีคุณภาพดีมาตรฐานดีบอกต่อไม่ใช่แค่แฟนคลับคนปกติมากินก็บอกก่อว่าการทำธุรกิจในทุกวันนี้ยังคงมีปัญหาใต้ตามแก้เรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อออเดอร์ก็สั่งซื้อแล้วก็กำลังมีการผลิตในแต่ละวันบางทีค่อนข้างน้อยเพราะว่าคนอยากมาเจออิงฟ้าคนอยากมาอุดหนุนคนอยากมาซัพพอร์ตไงคุณผู้ชมแต่บางทีเนี่ยคนมันผลิตไม่ทันเพราะเราใช้มือชงไงไม่ใช่ใช้เครื่องชงไง
3: จริงๆถ้าคุณพีชกีกีไม่ไปชวนคุยก็อาจจะทำทันก็ได้นะ
4: ฉันว่าเนี่ยพีชกีกีอาจจะไปอาจจะไปลุกลังเขาเขาก็เลยไม่ทันเนี่ยวันนั้นหรือเปล่า
3: แล้วนั่นไม่ใช่ที่เขาหรือเปล่าที่สำหรับมาริต้าคนสวยหรือเปล่าก็ถ้าหากว่าใครอยากจะซัพพอร์ตอยากไปอุดหนุนนะคะก็ไปกันได้ที่วราหะคาเฟ่นะคะเธอก็เน้นย้ำเลยว่าจริงๆเสียดายแหละที่จะเสียอะไรไปบ้างนะคะแต่ว่าขอเก็บเรื่องของคุณภาพไว้ดีกว่ายังไงก็ขอให้คืนทุนเร็วๆแล้วอยู่ไปยาวๆเลยเพราะว่าเขาบอกว่ากำลังวางแผนจะขยายสาขาด้วย
4: ความเลิศของอิงฟ้าบอกว่า 2-3 ปีข้างหน้าก็จะขยายสาขาตามหัวเมืองต่างๆ4ภาคเลยนะอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็ขอนแก่นเนี่ยเจอกันแน่เลยนะ
3: ชื่อให้ภาคเหนือก็เป็นแบบวราหะเจ้า
4: ต
3: ายก็เป็นอะไรอ่ะ
4: ราหะสั้นๆอย่างเงี้ย
3: เฮ้ยได้อ่ะ
4: ส่วนทางขอนแก่นก็จะเป็น
3: เออ
4: อะไรดีอะ
3: เ
4: ออแซบไลน์อะไรว่าไป
3: ส่วนไหนสิ
4: เออลองดูลองดูนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องไม่ถามก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมนะอย่างคู่จิ้นอย่างน้องชาร์ลอตต์ออสตินเนี่ยนะฮะก็อย่างที่บอกว่าพอออกมาทราบว่าไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดอย่างมิสแกรนด์ไทยแลนด์เนาะก็ IMG อ่ะเนาะไม่ได้ต่อสัญญาก็ทำให้เกิดกระแสอิงหลอดแบบนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นยังไงบ้างอีฟาเขาว่าไงบ้างนะเขาบอกว่าการตัดสินใจของน้องไม
3: ่
4: มีผลใดๆตนเป็นเพียงกำลังใจให้เสมอชาร์ลอตต์ก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งกัลยาณมิตรเป็นความหวังดีและตนเฝ้ามองการเติบโตของน้องไปเรื่อยๆค่ะ
3: ใช่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้ก็ยังคงมีงานคู่ที่รับไว้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนของแฟนคลับเชื่อว่าคนที่รักอิงหลอดเนี่ยเขาจะเข้าใจก็ยังมีระยะเวลาให้ทำใจนะคะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตก็จะวนมาเจอกันเรื่อยๆนี่แหละค่ะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงอิงฟ้ากันค่ะ
5: มาครึ่งทางค่ะมาครึ่งทางซึ่งมันก็มาเรื่อยๆแหละค่ะก็ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงซัพพอร์ตของแฟนคลับด้วยแล้วก็ตอนนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบที่รู้จักของชาวต่างชาติในย่านนั้นตัวไฟเองฟ้าก็ไม่ได้เข้าทุกวันเนาะสมมติว่าถ้าเราเข้าทุกวันมันก็จะอ๋อแฟนคลับคงมาอยากเจอก็คงแบบว่ามาซื้อเพราะได้เจอศิลปินอะไรเงี้ยเราก็ลองแบบลองไม่เข้าดูบ้างเอามันก็มีคนแล้วก็ยอดการสั่งซื้อก็ได้ดีเหมือนเดิมจริงๆตอนแรกหนูตั้งเป้าไว้3เดือนตั้งเป้าไว้ว่า3เดือนนี้เราจะต้องมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์หรืออะไรต่างๆที่ทำให้คาเฟ่มันไปได้ถึงจุดที่เราสบายใจมันก็ต้องมี2เสียงอยู่แล้วว่าเหมือนแบบก็เป็นดาราไงก็นั่นนี่นู่นไงถ้าพูดง่ายๆเหมือนความเห่อมันอาจจะได้แค่แบบช่วงแรกๆแต่อันเนี้ยเราว่ามันมาได้ไกลเพราะว่าคนแถวนั้นด้วยที่ชื่นชอบรวมถึงคอกาแฟคอมัชชะที่อยากมาลองได้ด้วยตัวเองว่าอะไรเงี้ยมันก็ต้องพึ่งคุณภาพควบคู่กันอย่างพี่อ้ําคือฟ้ามีโอกาสได้เจอแล้วได้ร่วมงานอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่ามันไกลเกินฝันเรามากๆที่แบบเขาจะมาหาเราที่ร้านแล้วก็อยู่นานด้วยอะไรเงี้ยทั้งเกรงใจทั้งแบบโอ้ตื่นเต้นครั้งนึงเราดูในทีวีอะแล้วแม่หนูชื่นชอบมากๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะเชื่อว่าตลอดระยะเวลา5ปีในศิลปินทุกๆคนก็ทำพาร์ทหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วน้องก็คงแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนก็เป็นกำลังใจให้เขาเรียกว่าเติบโตในทิศทางของตัวเองเพราะว่าหลังจากนี้น้องเขาก็จะมีโอกาสในการตัดสินใจในการทำงานต่างๆด้วยตัวเขาเองจะต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็วางแผนตัวเองให้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเดิมก็ยังเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าจะเลือกในเส้นทางไหนยังมีความหวังดีแล้วก็เฝ้ามองการเจริญเติบโตของน้องเขาไปเรื่อยๆในเส้นทางของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เป็นคนที่สวยเก่งฉลาดและทุกครั้งการตอบคำถามของอิงฟ้าเนี่ยคือให้เกียรติทุกฝ่ายแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่แบบเออดีมาก
4: ก็นี่แหละแฟนคลับเอยดาราที่ร่วมงานเอยใครต่อใครก็ถึงรักไงนะคะอ่ะเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ามีเรื่องราวของการไปตามหาสามีกลับบ้าน
3: เออตำนานกลับมาอีกแล้วเหรอ
4: ท่านหนึ่งภาคสาม
3: เออมีหลายภาคแล้วด้วย
4: ภาคหนึ่งภาคสองเคยเปิดไปแล้ว
3: ใน
4: ตกมันนั่นแหละ
3: เดากันไปก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูค่ะ

0: ียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: พวกเราเฮ
3: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น
4: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
2: ่พวกเราเฮฮาตรงมันบันเทิง
5: อ่ะมีเรื่องราวภาคต่อของคุณใหม่ดาวิกาเฉลยแล้วกันนะคะไปตามหาสามีภาค3
6: คือจนชาวเน็ตอ่ะเขารอติดตามเลยนะคะไม่ใช่ว่าคุณเต๋อจะกลับไม่กลับด้วยนะคือใหม่จะใส่ชุดอะไรไปในลุคไหนตามสามีกลับบ้านอีกนะคะล่าสุดเขาปล่อยเวอร์ชั่น3ออกมาแล้วแต่ถ้าหากว่าใครจำเวอร์ชั่นแรกไม่ได้ไปดูกันก่อน

0: น้องใหม่เขาใส่เป็นแบบว่าเดรสฟูลฟ่องนะคะแต่งหน้าเต็มจัดเต็มเลยถือร่มมารู้สึกว่าฝนจะตกอ
1: ันนี้คือเวอร์ชั่นหนึ่ง
0: นี่อ่ะตามเข้ามาเลยแล้วก็ตะโกนว่ากลับบ้าน
1: เออ
0: แล้วกลับไหมคะ
1: ไม่กลับเล่นต่อจ้ะ เล่นต่อจ้ะไม่กลับ
0: เวอร์ชั่นแรกกลับกลับเวอร์ชั่นแรกกลับอาจจะเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเขาเหนื่อยเขาทำงานมาเขามาทั้งชุดเสื้อผ้าหน้าผมเต็มกลับดีกว่าแต
1: ่
0: เวอร์ชั่น2เป็นยังไงจ๊ะพี่บุ๊ค
1: เวอร์ชั่น2ใหม่ดาวิกาก็มาในชุดราตรีสีแดงสวยแซ่บด้านนี้ชุดนี้ค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมแหวกอกแหวกใจยืนทาวส์เอลตามคุณสามีที่สนามบาสเกตบอลเหมือนเดิมแต่อันนี้พีกว่าไม่กลับจะเล่นต่อ
0: พอ
1: ไม
0: ่ใจกล้าแล้วก็ไม่เป็นไร
1: พอไม่กลับกูทำไมใหม่ก็นั่งเชียร
0: ์ก็ได้
1: ชุดนี้
0: ก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: อ
0: ัน
1: นี้คือเวอร์ชั่น2
0: เออทีนี้เวอร์ชั่น3เวอร์ชั่นล่าสุดนะคะอันนี้อัปเกรดแล้วนุ้งใหม่ก็มาในชุดราตรีอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็อกสีทองอารามตาไปเลยจ้ะเสื้อผ้าหน้าผมนี่ชุดนี้จัดเต็มอันนี้เขาไปงาน The Vogue Gala 2026นะคะของ Vogue Thailand เนี่ยมาก่อนหน้าและเรื่องอะไรอ่ะจัดเต็มแล้วเสื้อผ้าหน้าผมสวยแล้วอะไรใดๆแล้วก็ใส่ชุดนี้ไปเลยสิคะตามค
1: ุ
0: ณเต๋อกลับบ้านเลยดีกว่า
1: ไม่รอหรอกค่ะไม่รอช้าค่ะไม่รอช้าบุกตามสามีถึงสนามบาสเหมือนกัน
0: เออกี่โมง
1: ได้
0: ก
1: ี่
0: โมงกี่โมงกี่ยาม
1: สี่ทุ่มกว่า
0: เฮ้ยมันก็ดึกนะทำไมยังไม่กลับเขาเล่นบาสกันถึงกี่โมงอ่ะ
1: ทำไมไม่กลับนะสี่ทุ่มแล้ว
0: เออรากชุดราตรีสีทองไปเลยนะคะนี่รอบนี้เต๋อจะออกอาการยังไงเมื่อเห็นหน้าเมียนะคะแล้วรีบกลับบ้านตามคำสั่งไหมเดี๋ยวไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ
2: เขาบอกว่าเล่นบาสเนี่ย4ทุ่มก็จบแล้ว4ทุ่มนิดๆยังไม่เห็นจบเลยขอล่ะงานก็ต้องทำตามผัวต้องตามเจอแน่คนเยอะมากเลยชนายอ่ะ
3: นี่ว่านอนสดง่าย
4: เตร
3: ีย
4: มช
3: ุ
4: ด
3: ไป
4: กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้กล
0: ับ
4: บ
0: ้
4: าน
0: กลับบ้าน
1: มือไหว
0: ได
1: ้เธอ
0: เออ
1: กลับบ้านกลับบ้าน
0: ประมาณว่าได้จ้าไปแล้วจ้าแต่อะไรรู้ป่ะเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าเหมือนพี่เต๋อเล่นเสร็จแล้วเลยอ่ะยืนอยู่ริมสนามเวอร์ชันแรกเหมือนจะขลังสุดเพราะว่ากำลังเล่นอยู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวรีบกลับเลย
1: เวอร์ชันนี้เหมือน4ทุ่มสนามจะปิดอ่ะสนามจะปิดแล้วแบบว่าใหม่แวะมารับกลับบ้านอ่ะตรงนั้นมากกว่า
0: อ่ะรอดูเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5
1: เออนะแต่ก็น่ารักดีเชื่อว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์นึงที่สามารถที่จะมีคนอยากดูภาคต่อเรื่อยๆอ่ะนะคะ
0: อย่าอ่อมนะใหม่เอาชุดที่แบบว่าอลังการขึ้นเรื่อยๆหรือเปลี่ยนบ้างบางทีไปถ่ายหนังผงหนังผีอะไรเงี้ย
1: รอดู
0: ก็มาทั้งเลือดทั้ง
1: เป็นแบบว่าหน้าเป็นแบบคุณยายคุณยายวรนาถไง
0: คุณยายวรนาถตามสามีกลับบ้าน
1: พยัคฆ์อสูรต้องมีนะแล้วก็ใครตะขับกลับบ้านอย่างนี้แล้วใครตะขับ
0: ยามข้างหน้าสนามพี่ก็ไม่อยู่แล้วนะเขาวิ่งกลับบ้านก่อนใครเลย
1: อันนี้ต้องมี
0: พยายามมีเฝ้าข้างหน้า
1: อันนี้ต้องมีจ้ามา
0: อีกหนึ่งหนุ่มที่หลงภรรยาไม่แพ้กันเลยคุณบี้ทัศภาคนั่นเองนะคะก่อนจะไปเรื่องภรรยาคนสวยสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอีกแล้วโหคุณผู้ชมค่ะล่าสุดพี่ๆเขาก็ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีแบบกระทันหันนะคะไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาพี่ๆก็บอกเลยนะคะว่าโอ้โหตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาปกติดีแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ออกกำลังกายไม่ได้นานถึง3สัปดาห์3สัปดาห์นี่สำหรับคนทั่วไป
1: นะ
0: อาจจะเฉยๆแต่คนที่ขยับร่างออกกำลังกายเมื่อกี้พี่บุ๊กไม่ออก1วันเป็นไง
1: อม
0: นี่3สัปดาห์
1: และที่สำคัญบี้นะเขาก็เล่าย้อนถึงเหตุการณ์วันที่ผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีบอกว่าวันนั้นนะตนมีอีเวนท์ที่ต้องเดินโชว์ตัวเนาะหลังผ่าตัดเสร็จตนก็ไปงานตามปกติเดินไปก็รู้สึกเจ็บไป
0: อุ้ยพ่อคุณสปิริตสุดๆเลยนะคะแต่ว่าสู้ค่ะคือเป็นการผ่าตัดด้วยการส่องกล้องแผลก็จะเล็กหน่อยคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะการผ
1: ่
0: าตัดนิ้วเนี่ยเดินไม่ได้เลยคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ก็ดีขึ้นนะคะก็เดินทางไปอีเวนท์ด้วยส่วนเรื่องของนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยพี่บี้ก็บอกเลยนะคะ าไม่เกี่ยวหรอกว่าเห็นฟิตร่างกายแข็งแรงดีเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อีกแล้วเหมือนกันต
1: ั้
0: งแต่เด็กเนี่ยเจ้าตัวเขามีคอเลสเตอรอลพุ่งถึง200เด็กๆไม่ควรเป็นนะพี่บุ๊ค

0: แต่ว่าอันนี้มันช่วยไม่ได้ไงเพราะว่าเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ตอนที่เป็นคือรู้สึกปวดท้องมากปวดผิดปกติอ่ะปวดจนร้าวลงไปถึงข้างหลังก็เลยไปตรวจสุขภาพก็เลยเจอก็เลยจัดการซะเลยนะคะก็ขอเตือนทุกคนไปตรวจสุขภาพกันเถอะ
1: นี่นะถือว่าเป็นการอัปเดตเรื่องราวของสุขภาพอีกหนึ่งเรื่องนะภรรยาคุณกุ๊บกิ๊บคุณบีเขาบอกกันแล้วมา
0: ค่ะ
1: หลงเมียพูดคำนี้แล้วกันหลงเมียมากเลยหลงกุ๊บกิ๊บเพราะว่านับวันกุ๊บกิ๊บเนี่ยยิ่งหน้าเด็กลงทุกวันทุกวันชมภรรยาแบบไม่ขาดปากคุณผู้ชมบอกว่าทุกวันตอนเช้าตื่นมาเห็นหน้าภรรยาเหมือนเด็กมาปลายเหมือนเด็กไฮสคูลทุกๆวันเลยถามว่ามีหึงมีห่วงไหมบี้บอกว่าก็มีบ้างแหละแต่ก็ไม่มากส่วนมากเนี่ยหึงห่วงเรื่องการแต่งตัวแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามีลูกสาวน้องปอปอน้องปอเป้คอยช่วยสแกนการแต่งตัวของคุณแม่อยู่ไงบางทีกุ๊บกิ๊บเลยต้องรีบไปเปลี่ยนชุดทันทีเพราะลูกสาวมองว่าโป๊ะไปแม่มันโป๊ะแม่แม่ไปเปลี่ยนอะไรปะ
0: ฉันจะใส่แต่ถ้าลูกพูดได้ค่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนให้มีคนทำหน้าที่แทนเราไปฟังพี่บี้กันค่ะ
1: เชิญค่ะ
2: ผมข่าววันนั้นนอนเสร็จแล้วผมไปแฮปปี้แทนแล้วผมเดินแบบ
3: เจ็บ
2: เจ็บเจ็บเจ็บมากผมคิดว่าเหมือนแบบผ่าไส้ติ่งอะผ่าไส้ติ่งวันนั้นก็อีกวันนึงก็ไปร้องเพลงก็ยังพอร้องได้แต่นี่คือระบมทั้งในคือ2คือ2กล้องนะผมมันว่า2กล้องแบบชิลจัดคือพลิกตัวทุกครั้งการแบบยกมือขึ้นมาทุกครั้งคือเหมือนแบบมีใครมาควักไส้ผมลงด้วยก็แต่ว่าผมอ่ะมันเกิดจากกรรมพันธุ์นะครับเป็นคอเลสเตอรอลแบบกรรมพันธุ์เลยคอเลสเตอรอลผมแบบพุ่ง200กว่ามาตั้งแต่เด็กมันก็เลยมีแบบนิ่วสะสมของคอเลสเตอรอลอ่ะอยู่ในถุงน้ำดีตลอดคือตอนนี้ปวดเนี่ยปวดมากก็บอกทุกคนไว้เผื่อผมว่าเป็นโรคที่คนเป็นเยอะมากคือมันจะปวดแบบปวดท้องก่อนแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือกระเพาะหรือเปล่าแล้วก็ล้าวไปถึงหลังถ้าปวดท้องล้าวไปถึงหลังมันจะเริ่มผิดปกติแล้วก็ไปตรวจหน่อยถุงน้ำดีน่าจะมีปัญหาตอนนี้ 100% นะหลุดหมดละก็รู้สึกว่าตื่นเช้ามาทุกวันเหมือนมีเด็กม.ปลายนอนอยู่ข้างๆดีใจนะฮะที่มีภรรยาที่ดูแลตัวเองเอาห่วงเมียโอ้ยผมไม่มีอะไรต้องห่วงครับเพราะว่าเขารักผมมากค่ะห่วงเหรอก็มีการแต่งตัวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบว่าเฮ้ยวันนี้เซ็กซี่เกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผมห่วงหรอกลูกเขาก็เดินมาบอกว่าแม่เกินไปนะแม่ชุดนี้หนูว่ามันเยอะไปอ่ะแม
4: ่
2: สบายใจฮะสบายใจผมนี่คือมีคนห่วงภรรยาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีสามีพูดคำเดียวว่าฉันสวยฉันจะใส่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมีลูกพูดเยอะขึ้นเขาก็หรออ่ะก็ได้ก็ได้
0: นี่แหละใช้คำนั้นได้เลยหนุ่มเนี่ยมากมากแต่นี่แหละค่ะเรื่องความสวยความงามเป็นไงคะ
1: มันยอมกันไม่ได้
0: ไม่
1: ต้องใส่ใจเรื่องความสวยความงามแต่เอางี้แล้วกันสวยยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้องบวกเฮงด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ามีผู้ชายคนนึงเขาลดนะเขาร้องเพลงเนี้ยฉันเอาไปใส่ในดิสในเพลงตลอดเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาจ้ะ
5: พวกเราเนี่ยต้องตรงมันฟันเถิง
6: มันเนี่ยฟู้ดเฟสติวัลทุกความอร่อยเริ่มต้นจากการคัดสรรวัตถุดิบผ่านการเตรียมอย่างพิถีพิถันทั้งสินค้ายอดฮิตและสินค้าโอท็อปเพื่อให้ทุกเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกโอกาสไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นของฝากหรือเมนูประจำบ้านส่งต่อความอร่อยถึงบ้านของคุณแล้วสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
8: ให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: พวกเราเฮฮาต้องมันฟันเฮ

0: ชีวิตคนเราเนี่ยจะสวยงามอย่างเดียวไม่ได้บางทีมันต้องเฮงด้วยแต่ถ้าเรื่องความเฮงความมูเนี่ยนี่ก็ตัวแม่ล่าสุดไปมูอะไรยังไงมาคะ
1: คือคุณผู้ชมมันเป็นความเชื่อสู่บุคคลจริงๆต้องบอกนะว่าอะไรรู้ไหมเธอว่าเราเองนอกจากการทำงานตั้งใจทำงานเนา
0: ะ
1: และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่เราไม่ทิ้งอุปการีคือเรามูก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเราก็ไปไหว้พระขอพรตามวัดต่างๆแต่บังเอิญเมื่อประมาณเดือนที่แล้วด้วยสิงหาก็ไปทำงานเชียงใหม่อ่ะ5สัปดาห์ติดเธอ
0: 5
1: สัปดาห์ติดก็เลยสัญญากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้มาเชียงใหม
0: ่
1: ในเดือนนี้ทุกครั้งที่มาจะมาไหว้และไม่ใช่อันนี้อันเดียวนะ
0: หมายถึงว่าเราไปไหว้เฉยๆไม่ได้ขอพรอะไร
1: ขอค่ะ
0: แต่สัญญากับท่านว่าเดี๋ยวจะไปขอพรน่ะหรอ
1: ใช่ก็สัญญาว่าจะไปขอพรก็คือไปขอพรนั่นแหละก็ขอให้การงานที่ทำเนี่ยมันราบรื
0: ่
1: น
0: ที่ไหนที่ไหนคะ
1: วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่
0: วัดผาลาดจังหวัดเชียงใหม่
1: จริงๆอยากเก็บไว้คนเดียวนะแต่พอเอิญคุณผู้ชมมาส่งข้อความมาแล้วก็แชร์เธอ
0: แสดงว่าสำริดบ่อยเหรอ
1: ก็ไป5สัปดาห์ติดเชียงใหม่เดือนที่แล้วอะไปตั้งแต่ปลายเดือนก่อนเดือนสิงหาใช่ไหมแล้วเดือนสิงหาไป4อาทิตย์ติดจนสนามบินเชียงใหม่บอกไงว่าไม่กันหรอกคะเนี่ย2วัน3วันบางทีแล้วไม่ได้ไปเฉยมีงานเชียงใหม
0: ่ส่วนใหญ่ขอเรื่องอะไร
1: พี่ก็ขอเรื่องงานค่ะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงาน
1: เรื่องงานอย่างเดียว ความรักไม่ได้ขอเพราะคิดว่าถ้าเกิดจะมาเอง
0: เ
1: พราะคิดว่าถ้าเกิดสวยและรวยแล้วเดี๋ยวผู้ชายจะมาเองเพราะฉะนั้นขอแต่เรื่องงานอย่างเดียวแล้วก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้แบบว่าเราทำงานแล้วก็อยู่กับแม่เรากับน้องเรากับหลานเรากับคนในครอบครัวที่เรารักอะ
0: ให้ท่านมีอะไรที่ชอบไหมคะอย่างเช่นถ้าเราไปไหว้ท่านนี้จะต้องเอาวันนี้ไปไหว้ท่านนั้นเอาวันนี้ไปไหว้บอกได้ไหมท่านชอบอะไรอ
1: ยากร
0: ู
1: ้ส่งข้อความมาถามในไอจีพ
0: ู
1: ดมากไม่ได้เพราะเป็นความเชื่อสู่บุคคลคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาว่างมงายเด
0: ี๋
1: ยวจะหาว่าเป็นสารตั้งต้น
0: ทำไมไปตามมีใครแนะนำมาหรือเปล่า
1: ไหว้ตั้งแต่ปี63จ้ะ
0: ยาวนาน
1: วันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ชมไม่อยากบอกอะไรเยอะเดี๋ยวคนไปเยอะเราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

สะเทือนใจชาวพุทธจับศึกหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์หลังถูกกองปราบบุกรวบตัวคดียักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทพร้อมคลิปหลักฐานเสพเมถุนโจ่งครึ่มขากุฏิตลาดไทยระทึกโจรควงปืนบุกเดี่ยวชิงเงินแบงค์กวาดเงินสดกว่า1ล้าน5แสนบาทก่อนซิ่งเก๋งหนีนำรถจุดไฟเผาทิ้งในพงหญ้าทำลายหลักฐานตำรวจเร่งล่าตัวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งรองผู้ว่าภูเก็ตจับตาชาบัดป่าตองหลังยืนยันไม่ยกเลิกจัดงานปีใหม่ยิวมีนักท่องเที่ยวอิสราเอลบินตรงภูเก็ตร่วมงานอีก700 คนหวั่นเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญ

คุณผู้ชมก็สู่9ข่าวค่ำสำนักข่าวไทยอสมทนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับเรา2คนผมสุทธิวัฒน์ผมภูริพัฒน์และคุณวรรณสิริสิริวรรณนะครับวันนี้ Facebook Live เข้ามาคุยกัน9ข่าวค่ำผ่านทางแฟนเพจสำนักข่าวไทยกันได้นะครับแล้วก็งานใหญ่ประจำปีที่เป็นเรื่องพลังงาน14ถึง17กันยายนแก๊สเทคก็จะได้ติดตามกันแล้วเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันด้วยนะครับแต่ว่าข่าวแรกคุณผู้ชมฮะไปดูกันที่ตลาดไทยกันก่อนที่นั่นประทึกฮะตลาด

0: แล้วหลังจากนั้นก็ซิ่งเก๋งหนีไปเผารถฮะเผารถเสร็จปุ๊บหนีไปตั้งใจที่จะทำลายหลักฐานนะครับตำรวจก็ตามไล่ล่าตัวดูวงจรปิดที่จับภาพได้ก่อนครับนี่ครับเป็นจังหวะที่วงจรปิดเห็นภาพคนร้ายเดินเข้ามาแล้วนี่ครับสลับป้ายฮะเอาอุปกรณ์มาขัดประตูไว้จากนั้นครับชักปืนออกมาด้วยมือซ้ายมือขวาชี้นิ้วสั่งพนักงานกวาดเงินจากธนาคารไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา 16:00 นครับที่ธนาคารธนชาตสาขาตลาดไทยตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงปทุมธานีกวาดเงินสดไปทั้งสิ้น 1,541,704 บาทครับสืบสวนทราบว่าคนร้ายใช้รถเก๋ง Toyota Vios สีดำติดแผ่นป้ายทะเบียนปลอมใช้ในการก่อเหตุแล้วก็ขับรถหลบหนีจากพื้นที่ไปอย่างรวดเร็วนะครับต่อมาทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีรักษาการแทนผู้กำกับสภ.คลองหลวงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเบื้องต้นครับได้รับแจ้งว่าไปเจอรถเก๋งคันต้องสงสัยถูกคนร้ายเผาทำลายทิ้งบริเวณพงหญ้าฝั่งตรงข้ามกับสถาบัน AIT สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียซึ่งจริงๆจุดนั้นเนี่ยก็ไม่ไกลจากธรรมศาสตร์รังสิตเลยเนี่ยนะฮะก่อนถึงทางเข้าซอยทวีวิทย์เพื่อที่จะทำลายหลักฐานแล้วก็ร่องรอยการกระทำความผิดครับขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงก็ได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เร่งติดตามตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าหลบหนีนะครับแล้วก็มีลายพิมพ์นิ้วมือแฝงและพยานแวดล้อมเพื่อที่จะติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดครับ
1: มาดูเรื่องเฉานะคะเราไม่ค่อยได้ยินข่าวของแวดวงสีจีวรน่ะนะคะจีวรพระมานานมากแล้วคุณผู้ชมคะแต่ว่าล่าสุดนะเรื่องของผ้าเหลืองกลับมาเฉาโชว์อีกครั้งเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนักนะคะแล้วก็โจ่งครึ่มมากเลยนะคุณผู้ชมคะสำหรับกรณีของหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะที่ล่าสุดสึกเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ถูกกองปราบบุกเข้ารวบตัวนะคะเพราะว่าไปยักยอกเงินวัดมากกว่า92ล้านบาทคุณผู้ชมคะที่สำคัญยังไปพบหลักฐานว่าไอ้เงินที่ว่านี่นะคุณผู้ชมนะเอาไปให้สีกาคนสนิทนะคะแล้วก็มีหลักฐานว่าท่านเนี่ยไปเสพเมถุนโจ่งครึ่มกลางกุฏิเลยนะคะ
2: เดี๋ยวฟังนะครับท่านผมทางเรือโทรสมเด็จครับหน้าที่สุดจริงในการนี้นะครับเมื่อกี้ทางผู้กองได้แจ้งสิทธิ์แล้วก็
1: นี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นช่วงเวลาที่ทางตำรวจกองปราบนำหมายศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าไปจับกลุ่มพระวชิรญาณอติโชติธรรมวโรหรือว่าหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะหลังจากที่มีคนร้องเรียนมานะคะว่าท่านมีพฤติการเบียดบังเงินของวัดไปเป็นของตัวเองแล้วก็ยังเอาไปมอบให้กับทางศรีกาคนสนิทด้วยค่ะตำรวจจากกองปราบก็เลยตามสืบจนกระทั่งพบว่ามีพฤติกรรมจริงนะคะตามที่มีคนร้องเรียนมาโดยในช่วงเวลากว่า2ปีค่ะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดโดยมีชอบมากกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมแล้วกว่า92ล้านบาทค่ะที่สำคัญยังมีเบาะแสสำคัญก็คือหลักฐานเป็นคลิปภาพลับขณะที่ทางหลวงพ่อโชติแอบเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทบนกุฏิโจ่งครึ่มมากคุณผู้ชมวันนี้ว่อนในโลกโซเชียลเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะเราต้องขอเซ็นเซอร์นะเพราะว่ามันเป็นภาพที่น่าเกลียดจริงๆอ่ะนะคะแต่ว่าในโลกโซเชียลบางคนเขาไม่ยอมเซ็นเซอร์กันเลยนะคะเบื้องต้นค่ะคุณผู้ชมคะโลกหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะถูกดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตค่ะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือว่าละเว้นโดยมิชอบแล้วก็ยังมีเรื่องของการสมคบฟอกเงินแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะหน้าจอเลยนะคะแจ้งข้อหาเจอไปหลายข้อหาเลยค่ะอันนี้คือข้อหาในคดีอาญานะคุณผู้ชมนะแต่ว่าเรื่องที่ไปเสพเมถุนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของฝั่งพระละนะคะเดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงกันนะคะโดยวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าจับกุมนางสาวปุญญวีในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือว่าทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมถึงสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินด้วยนะคะต่อมาเนี่ยทางตำรวจได้นิมนต์พระวชิโรภาสซึ่งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเ

0: อำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนค่ะมาทำพิธีลาสิกขาให้กับหลวงพ่อโชติโดยมีตำรวจควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดทางด้านของพระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บอกแต่เพียงสั้นๆนะคะว่าหลวงพ่อโชติเนี่ยตัดสินใจที่จะลาสิกขาด้วยตัวท่านเองนะคะก็ยอมรับในสิ่งที่กระทำในส่วนของเรื่องปัญหาการเงินหรือว่าเรื่องผู้หญิงทางคณะสงฆ์ไม่เคยได้รับการร้องเรียนหรือว่ามีข้อมูลอะไรต่อไปก็เป็นหน้าที่ของตำรวจก็อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ญาติโยมนะคะว่าพุทธศาสนายังคงอยู่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าและการกระทำก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคลค่ะ
1: ท่านได้มีการพูดคุยกับท่าน
2: เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาคุยกันแล้ว
1: ท่านได้มีการพูดคุยกับท่านบ้างหรือยังครับ
2: ว่าสุขเย็นเลย
1: ยังไม่ได้คุยอะไรเลยแต่มีการลาสิกขาเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับท่านได้พูดหรือท่านได้หลั่งน้ำตาอะไร
2: ไม่มีไม่อะไร
1: ท่านปรึกษาไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ไม่มีท่านได้พูดมาแล้วมันก็ทำไมเองก็ไม่ได้ถามรายละเอียด
1: สีหน้าตอนที่ท่านลาสิกขาเป็นยังไงบ้างคร
2: ับ ปกติ
3: ท่านกล่าวขอโทษหรืออะไรไหมคร
2: ับ
3: ต่อศาสนาต่ออะไรครับ
2: ไม่มีไม่มี
1: แสดงว่าท่านไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะครับ
2: แต่ว่านี่เราไม่
1: ท่านกำลังช็อกอยู
2: ่ไม่ใช่เราวิเคราะห์อะไรแทนท่านไม่ได้
1: ทำครับ
2: ทุกคน
0: ก็พยายามย้ำนะคะว่าความผิดเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าพระพุทธศาสนาก็ยังคงเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวนะคะเป็นแก่นของคนชาวพุทธทั่วไปอยู่นะคะช่วงบ่ายค่ะทางตำรวจกองปราบได้เข้าไปตรวจสอบเงินที่พบค่ะก่อนที่ตำรวจจะนำโต๊ะแดงที่ปรากฏในคลิปออกจากกุฏิหลังจากนั้นก็ได้นำตัววัยวัชกรขึ้นรถตู้ของกองปราบด้วยค่ะสำหรับอดีตหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงนะคะหรือว่าเหรียญยกฐานะเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระสำคัญที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงค่ะซึ่งวัตถุมงคลรุ่นที่ว่านี้นะคะได้รับความนิยมอย่างสูงคุณผู้ชมคะจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหารวมถึงนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศด้วยความเชื่อในพุทธคุณด้านการเกื้อหนุนดวงชะตารวมถึงจะทำให้สามารถยกฐานะของผู้บูชาได้ด้วยค่ะ
4: ส่วนบรรยากาศล่าสุดนะครับที่กองปราบนักข่าวหลายสำนักปักหลักรอการควบคุมตัวอดีตหลวงพ่อโชติมาที่กองปราบนะครับเพราะว่าขณะนี้สีกาที่ปรากฏในคลิปเนี่ยนะครับมาถึงกองปราบพร้อมกับวัยวัชกรรวมถึงของกลางต่างๆแล้วด้วยเนี่ยนะครับที่โยงกับปมเงินของวัดที่ยักยอกไปมากกว่า91ล้านคุณกรกมลอักษรเดชผู้สื่อข่าวของเรามีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับ
5: ค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณวรรณศรีคะขณะนี้ตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำและขยายผลคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์โดยตำรวจได้ควบคุมตัวทั้งสีกาคนสนิทและวัยาวัจกรมาสอบปากคำพร้อมตรวจยึดสิ่งของหลายรายการเข้ามาตรวจสอบที่กองบังคับการปราบปรามค่ะวันนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นทั้งหมด5จุดใน3จังหวัดได้แก่ปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานครโดยมีการตรวจค้นภายในกุฏิและตรวจยึดเงินสดเอกสารและวัตถุพยานต่างๆเพื่อนำมาตรวจสอบโดย1จุดสำคัญตำรวจกองบังคับการปราบปรามได้ขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลคลอง4ตำบลอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีของนางสาวปุญญวีหรือสีกาเออายุ47ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจากการตรวจค้นสามารถตรวจยึดของกลางได้เป็นจำนวนมากไฮไลท์สำคัญคือทองคำรวมประมาณ90บาททั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบพระเครื่องเนื้อทองคำอีก35องค์และเงินสดอีกกว่า3ล้าน5แสนบาทเจ้าหน้าที่ยังตรวจพบโทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารเกี่ยวกับที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนรวมถึงเอกสารการซื้อขายและประกันทองคำอีกหลายรายการตำรวจจึงต้องนำเอกสารและทรัพย์สินเหล่านี้ไปตรวจสอบต่อว่ามีที่มาอย่างไรและเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของคดีที่กำลังขยายผลอยู่หรือไม่จากนั้นตำรวจได้ควบคุมตัวสีกาคนสนิทมาสอบปากคำเพิ่มเติมที่กองบังคับการปราบปรามและยังได้ควบคุมตัวนายเชษฐาวัยวัจกรของวัดมาสอบปากคำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีเช่นเดียวกันโดยทันทีที่รถตู้ของเจ้าหน้าที่มาถึงได้ขับเข้าไปบริเวณด้านหลังอาคารก่อนที่ตำรวจจะควบคุมตัวนายเชษฐาลงจากรถและถูกนำตัวขึ้นลิฟต์ไปยังห้องสอบสวนทันที จ้าหน้าที่ได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดจากวัดเข้ามาด้วยค่ะโดยพบว่าเป็นโต๊ะไม้

0: ทรงกลมสีส้มและกล่องลังสีเขียวซึ่งด้านบนติดป้ายระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านข้างกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยกับทีมข่าวค่ะว่าจุดเริ่มต้นของคดีนี้มาจากเบาะแสของอดีตลูกศิษย์ที่ส่งข้อมูลและคลิปหลักฐานให้ตำรวจตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทางพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสการจำหน่ายวัตถุมงคลรวมถึงข้อสงสัยเรื่องเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินของวัดนะคะที่ควรจะเข้าสู่บัญชีของวัดแต่กลับพบว่ามีความผิดปกติค่ะตำรวจใช้เวลาสืบสวนนานกว่า2เดือนค่ะก่อนจะรวบรวมพยานหลักฐานและขอศาลออกหมายจับอดีตเจ้าอาวาสและสีกาคนสนิทและอยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องอีก 1-2 คนค่ะจากแนวทางการสืบสวนยังพบเส้นทางการเงินบางส่วนถูกโอนไปให้สีกาคนสนิทและมีพฤติการนำเงินไปแปลงสภาพซึ่งตำรวจยังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินรวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีนอกจากประเด็นเรื่องเงินวัดแล้วนะคะตำรวจยังตรวจสอบหลักฐานจากกล้องวงจรปิดภายในกุฏิพบภาพหลักฐานที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาคนสนิทซึ่งจะนำไปประกอบการดำเนินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยขณะนี้ค่ะตำรวจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องและก็ตรวจสอบเอกสารรวมถึงเส้นทางการเงินอย่างละเอียดค่ะเพื่อว่าขยายผลว่ามีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดหรือไม่นะคะแล้วก็มีรายงานด้วยค่ะว่าขณะนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจค้นกุฏิแล้วก็สอบปากคำเจ้าอาวาสอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็คาดว่าในคืนนี้จะนำตัวเจ้าอาวาสเข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามค่ะทางในวันพรุ่งนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะจะมีการแถลงที่กองบังคับการปราบปรามในวันที่เวลาประมาณ 11:00 นนะคะถึงรายละเอียดความคืบหน้าต่างๆของคดีนี้รวมถึงเส้นทางการเงินรายละเอียดพฤติการต่างๆนะคะรวมถึงการสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณกกมลครับทีมข่าวของเรายังคงปักหลักแล้วก็ยังคงเกาะติดประเด็นนี้น่าจะต่อเนื่องจนถึงพรุ่งนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ติดตามได้ทางหน้าจอนะฮะ
2: ค่ะอีกด้านนึงค่ะวันนี้ทีมข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะก็ไปคุยกับชาวบ้านละแวกนั้นนะคะเขาก็บอกว่าเขารับไม่ได้กับข่าวเฉาที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังแฉพฤติกรรมอดีตเจ้าอาวาสซ้ำอีกด้วยนะคะบอกว่าเนี่ยชอบรับแต่ลูกศิษย์ที่ดูรวยดูมีเงินส่วนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยจะกราบไหว้ได้ก็เฉพาะแต่พระพุทธรูปหน้าวัดเท่านั้นค่ะแล้วก็ยอมรับนะคะว่าเห็นสีกาเนี่ยเดินเข้าเดินออกกุฏิมานานแล้วแต่ว่าชาวบ้านไม่อยากจะยุ่งก็ได้แต่คิดในใจว่าใครทำอะไรก็ได้แบบนั้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณจามรกิจสวภาคค่ะ
3: โดนนารีพิฆาตไปอีกรายพระวชิรญาณวิหรืออดีตหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์วัดเก่าแก่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอุปชาทำพิธีลาสิกขาก่อนที่ทิชโชติจะสวมชุดขาวและสละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยมีรายงานว่าก่อนสึกจากการเป็นพระเจ้าตัวขอเวลาทำใจและยอมสละสมณเพศแต่โดยดีโดยมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดขณะที่พระวชิโรภาสรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยกับทีมข่าวว่าทิชโชตเต็มใจสึกด้วยสีหน้านิ่งเฉยไม่ได้กล่าวขอโทษต่อพระพุทธศาสนาแต่อย่างใด
4: ก็อันนี้น้องกว่าสายฝันแต่คนจะพูดทำมุ่งมั่นตั้งใจคิดอะไรสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าท่านสละแล้วขอให้พี่น้องจะพูดเรารักพระพุทธศาสนาเพราะเห็นว่าเผื่อไม่ดินไทยเราเนี่ยต้องอยู่ในสามหลักใหญ่ชาติศาสนาพระกษัตริย
5: ์
4: ชาวพุทธเราก็ต้องเข้าใจนะดูแลพระพุทธศาสนาไปส่วนพระเราไม่มีอะไรหรอกนะส่วนมนต์ภาวนาศึกษาเราเรียนเพื่อปฏิบัตินะ
3: วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่อยู่คู่กรุงศรีอยุธยาอายุ673ปีตั้งขึ้นหลังกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงได้3ปีส่วนอดีตหลวงพ่อโชติเริ่มอุปสมบทปี2540อยู่ในผ้าเหลืองเกือบ30พรรษามีชื่อเสียงเป็นเกจิอาจารย์ปลุกเสกวัตถุมงคลเหรียญเหนือดวงและจตุคามรามเทพมีลูกศิษย์คนดังทุกวงการชาวบ้านในชุมชนสำเภาล่มที่อาศัยอยู่บริเวณวัดเล่าว่าอดีตหลวงพ่อโชติเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านแต่ระยะหลังเมื่อท่านเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงกลับเข้าถึงตัวได้ยากมีลูกศิษย์ลูกหาคอยคัดเลือกคนที่จะเข้าพบหากมีเครื่องประดับเส้นใหญ่ๆจะได้คิวเข้าพบ

0: พบทันทีแต่ที่ชาวบ้านรับไม่ได้คือเรื่องเสพสีกาคาโต๊ะกินข้าวซึ่งมองว่าเรื่องนี้เกิดจากกิเลสของท่านล้วน
1: เล่าถึงความขลังของวัดนี้หน่อยเมื่อก่อนถ้ามีเหรียญดังๆมีงานทำพิธีเหรียญทำดังๆนี่คนเยอะขนาดไหนคนศรัทธาขนาดไหนหลวงพ่อโชติเนี่ย
2: โอ้โหวันนี้เต็มไปหมดนะมาค้างคืนกันเลยนะแรกๆอ่ะมาเนี่ยค้างคืนกันเนี่ยร้านเนี่ยเต็มหมดเลยนะมันจะล้อเล่นนะมาเต็มเลยนะโ
1: อ
2: ้คือรถนี่ติดเป็นกิโลอ่ะ
1: ช่วงที่ขังๆเลยหรอ
2: ขังๆอ่ะรุ่นขังๆอ่ะ
1: โอ้
2: รุ่นขังๆอ่ะ
1: แล้วคนศรัทธาแค่เยอะ
2: เยอะโอ้โหคนจากต่างจังหวัดต่างมากันเยอะนะ
1: เ
2: นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะเดินเนี่ยจะเดินเข้าไปเอาของเนี่ยร้านเนี่ยมันนอนกันเลยนะจองกันโอ้โหนอนรอเลยอ่ะ
1: อารักขา
2: เออเหมือนลูกศิษย์เขาเยอะ
1: ลูกศิษย์ลูกหาคอยกัน
2: เขาเยอะกันกัน
1: คนที่จะได้เข้าพบต้องเป็นยังไง
2: ถ้าดูตามแล้วก็ต้องมีเครื่องสำอางหน่อยมีอะไรในกระเป๋านิดนั่นแหละเครื่องสำอางเยอะๆก็พบง่าย
1: พวกนี้จะได้เข้าเลย
2: เข้าได้เลย
1: บริจาคมีดูมีตังค์หน่อย
2: เ
1: ออแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหรอ
2: ก็ที่ผมมองดูอ่ะ
0: ชาวบ้านยังให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าอดีตหลวงพ่อโชติมักมีสีกาเข้าออกกุฏิเป็นประจำทำหน้าที่ช่วยงานขายวัตถุมงคลแต่ไม่มั่นใจว่าใช่สีกาคนในคลิปหรือไม่แต่ตามหลักสีกาไม่ควรเข้ามาอยู่ในกุฏิพระแบบนี้ขณะที่การเก็บหลักฐานวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำเครื่องนับธนบัตรเข้าไปในกุฏิและนำกระเป๋าเดินทางอีก2ใบมาใส่สิ่งของบางอย่างทำให้เชื่อว่าด้านในกุฏิต้องมีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากการยักยอกเงิน92ล้านมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมากกว่านั้นโดยตำรวจสอบสวนกลางจะแถลงรายละเอียดในวันพรุ่งนี้บรรยากาศภายในวัดตลอดทั้งวันเป็นไปอย่างเงียบเหงาคนที่เดินทางมาวัดในวันนี้มาเพราะทราบข่าวเช้าไม่ได้มาเพราะความศรัทธาเหมือนเฉกเช่นทุกวันจามรกิจสาวภาคสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
3: พอพูดถึงพระนะคุณผู้ชมคะสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของพระเครื่องนะคะที่มีชื่อเสียงของวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะก็คือเหรียญเหนือดวงนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อตอนต้นรายการนะคะคือเป็นเหรียญที่ทางอดีตพระโชติเนี่ยได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในการสมโภชพระอารามหลวงเมื่อวันที่23มิถุนายน2549คุณผู้ชมคะถึงวันนี้ก็20ปีแล้วนะคุณผู้ชมนะตอนนั้นเป็นการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีของรัชกาลที่9ค่ะโดยเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะเนี่ยได้ทำพิธีปลุกเสกโดยได้เชิญได้อัญเชิญองค์พ่อจตุคามรามเทพที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังในขณะนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตณวิหารพ่อจตุคามรามเทพวัดพุทธไทยสวรรค์โดยมีพระเถระผู้ใหญ่และเกจินั่งปลกพุทธาภิเษก16รูปค่ะโดยเหรียญรุ่นนี้นะคะถือว่ามีชื่อเสียงโด่งดังมีคนดังแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเอาไปคล้องคอกันเยอะมากคุณผู้ชมคะแล้วราคาในตลาดพระรุ่นนี้นะคะราคาของเหรียญเหนือดวงเนี่ยไม่มีราคากลางตายตัวค่ะขึ้นอยู่กับสภาพโค้ดรวมถึงการรับรองพระแท้โดยพระรุ่นนี้เนื้อทองคำโค้ดทอทหาร2โค้ดนะคะจะมีการจัดสร้างเพียง16เหรียญค่ะซึ่งทราบกันดีว่าในวงการนะคะว่ามีราคาตั้งแต่แสนปลาจนถึงหลักหลายล้านบาทค่ะส่วนเหรียญทองคำโค้ดทอเดียวที่มีการจัดสร้าง160เหรียญก็มีราคาหลักหลายแสนค่ะส่วนเนื้ออื่นๆที่ปรากฏในเว็บไซต์โซเชียลนะคะอย่างเนื้อนวโลหะราคาเสนอขาย 78,000 บาทขณะที่ผลค้นหาตลาดท่าพระจันทร์ช่วงต้นเดือนกันยายน2569พบเหรียญเหนือดวงบางรายการมีราคาที่ประมาณ 19,000 บาท 33,500 บาทและ 240,000 บาทตามเนื้อแล้วก็สภาพของแต่ละองค์นะคะไม่รู้ว่าใครมีไว้บูชาบ้างหรือเปล่านะคุณสุทธิวัฒน์มีไหม
4: ไม่ใช่สายเลยฮะไม่ใช่สายนี้เลยนะฮะ
3: ค่ะ
4: คุณผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องที่เป็นที่สนใจของสังคมกันอีกครั้งโยงไปถึงเรื่องของสุนัขอย่างพันพิทบูกับเจ้าใจแอนเนี่ยนะครับกรณีของผลชันสูตรของคุณยายวันดีซึ่งเป็นเหยื่อของสุนัขเจ้าใจแอนพันพิทบูเนี่ยนะครับที่พบว่าบาดแผลในชะกันทั่วใบหน้าแล้วก็ลำคอโดยเฉพาะใบหน้าพบร่องรอยการถูกกัดลึกถึงกระดูกแตกเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกลุ่มแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ประสานเจ้าหน้าที่บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงบายเชอรี่เอารถตู้มารับเจ้าใจแอนสุนัขพิทบูอายุ7ปีที่บ้านพักที่ซอยนวมินทร์111แยก7นะครับ ขตบึงกลุ่มหลังจากกัดคุณยายเจ้าของบ้านวัย70เสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาครับส่งไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสัตว์ก่อนส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีซึ่งเจ้าใจแอนเองอาการมันก็ยังร่าเริงแล้วมันก็ทำตามคำสั่งได้เนี่ยนะฮะก่อนที่ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่เขาจะตัดสินใจเอาตะกร้อครอบปากมันแล้วก็จุงสายขึ้นพาขึ้นบนรถแบบนี้นะครับพนักงานรับส่งสัตว์เลี้ยงบอกว่าคลุกคลีกับเจ้าใจแอนมานานกว่า5ปีนะครับตั้งใจว่าเจ้าใจแอนเนี่ยจะมาอยู่บ้านหลังนี้นะตั้งใจที่จะให้เจ้าใจแอนอยู่บ้านหลังนี้แล้วทุกครั้งเนี่ยเจ้าของบ้านก็ต้องพาเจ้าใจแอนไปหาหมอก็จะเรียกใช้บริการนะครับก็ยอมรับว่าไม่เคยเห็นเจ้าใจแอนเนี่ยมีพฤติกรรมดุร้ายมาก่อนก็มีแต่เห่าฟึดฟัดบ้างแต่ก็คุมได้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางพนักงานรับส่งสัตว์เลี้ยงเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี
3: ้
4: มันเป็นเพราะอากาศร้อนไหมมันสุนัขมันหงุดหงิดได้นะฮะเจ้าใจแอนอาจจะหงุดหงิดแล้วก็ตลอดทั้งวันเจ้าใจแอนก็วนเวียนอยู่แค่หน้าบ้านคือไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยแล้วบอกได้ว่าสุนัขมันก็เหมือนกับคนถ้าไม่ได้คุยหรือว่าเล่นกับใครมันก็จะเกิดอาการเหงาซึมเศร้าได้แล้วคุณยายเจ้าของบ้านก็อาจจะดูแลเอาใจใส่เจ้าใจแอนดีมากเพราะใจแอนมันป่วยเป็นมะเร็งนะฮะตอนคิดก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยพอรู้ข่าวว่ามันเป็นมะเร็งก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานแต่ว่าการเอาใจใส่ดูแลดีก็ทำให้เจ้าใจแอนมีอายุยืนยาวจนถึงทุกวันนี้นะครับทันนี้เจ้าหน้าที่นำเจ้าใจไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์ประสานทางผู้เชี่ยวชาญสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมาประเมินว่าจะต้องดูแลยังไงต่อจากนั้นก็จะส่งกลับสถานรับเลี้ยงเลิฟอีสที่สุพรรณบุรีสถานที่เดิมที่รับเลี้ยงเจ้าใจแอนครับหลังจากก่อนหน้านี้เคยกัดเจ้าของคนแรกเสียชีวิตที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีมาแล้วนะฮะแต่ด้วยความที่เจ้าใจแอนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็สถานรักษาพยาบาลเนี่ยอยู่ไกลคุณยายวันดีก็เลยตัดสินใจรับไปเลี้ยงดูต่อแต่ก็มาก่อเหตุสลดขึ้นอีกครับ
5: ก็ในเบื้องต้นก็จะนำใจแอนส่งโรงพยาบาลสัตว์ตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็จะนำกลับไปไว้ที่บ้านเจ้าของเดิมที่เขาเคยดูแลอยู่ที่สุพรรณบุรีก่อนนี้เคยอยู่กับเจ้าของเดิมที่ชลบุรีแล้วก็เกิดการกัดเจ้าของเดิมเสียชีวิตเลยถูกส่งมาที่อยู่บ้านที่สุพรรณบุรีรับเลี้ยงต่อระหว่างนั้นเขาเกิดอาการป่วยเป็นมะเร็งและแย่ไปเรื่อยก็เลยต้องนำมารักษาที่กรุงเทพคุณยายก็เลยรับมาดูแลเพื่อสะดวกในการรับส่งโรงพยาบาล
6: แล้วก็จะมาเกิดเหตุ
5: ครับผม
6: ก็แสดงว่าต้องเอากลับไปที่เดิม
5: ครับผมเพราะว่าที่เดิมคือเขารู้ประวัติและรู้พฤติกรรมของแกแอนและมีสถานที่มั่นคง
6: ครับพี่จากดูพฤติกรรมน้องวันนี้ที่ตอนเช้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
5: ผมว่ามันก็ปกตินะแต่เมื่อวานที่เกิดเหตุไม่รู้ว่ามันมีสิ่งอะไรไปแล้วหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องสอบถามคนที่อยู่ในกายอีกทีนึง
4: ส่วนที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจหลานชาย2คนติดต่อขอรับร่างคุณยายวันดีไปบำเพ็ญกุศลที่ทางศาสนาที่วัดบึงทองหลางที่ลาดพร้าว101เนี่ยนะครับเป็นเวลา3วันครอบครัวปฏิเสธให้สัมภาษณ์เพราะยังทำใจไม่ได้ครับซึ่งผลชันสูตรออกมาพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชะกันใบหน้าลำคอแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะใบหน้าครับมีร่องรอยการถูกกัดบริเวณฟันกรามมีบาดแผลลึกจนถึงกระดูกแตกครับความคืบหน้าทางคดีรองผู้กำกับสอบสวนสน.ลาดพร้าวบอกว่าคดีปล่อยปละละเลยสัตว์กรณีนี้ถือเป็นอันสิ้นสุดเพราะเจ้าของสุนัขเสียชีวิตนะครับเลยไม่สามารถที่จะดำเนินต่อได้แล้วบอกด้วยว่าที่ผ่านมามีคดีสุนัขพันธุ์พิษบูกัดเจ้าของรวมถึงเพื่อนบ้านมาแล้วหลายครั้งถ้าใครคิดจะเลี้ยงต้องศึกษาอุปนิสัยของสัตว์สายพันธุ์นี้ให้ดีเพราะว่าสุนัขสายพันธุ์นี้ถูกเพาะพันธุ์มาไว้ล่าสัตว์จู่โจมไม่ใช่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเล่นอันนี้ทางตำรวจบอกนะแล้วบอกด้วยว่าการเลี้ยงในบ้านมีพื้นที่จำกัดขังไว้ทุกวันสัตว์ย่อมเครียดแน่นอนดังนั้นคนที่เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าหงุดหงิดเห่าบ่อยผิดปกติคนเลี้ยงต้องระวังคนที่คิดจะเลี้ยงถ้าไม่พร้อมอย่าเลี้ยงจะดีกว่า
3: ดูเรื่องชาบัตรที่ภูเก็ตกันหน่อยนะคะวันนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้สั่งรองผู้ว่าภูเก็ตให้จับตาชาบัตรป่าตองที่ไม่ยอมยกเลิกการจัดงานปีใหม่ยิวนะคะแล้วแถมยังมีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลเนี่ยบินตรงมาที่ภูเก็ตร่วมงานอีก700คนด้วยนะคะโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะที่รับรายงานจากจังหวัดภูเก็ตว่าชาบัตรเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลทำให้ไม่สามารถบังคับใช้พรบความมั่นคงได้ค่ะเพราะว่ายังไม่มีเหตุรุนแรงการจัดงานในส ถานที่ที่เป็นที่ของเขาเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการจัดงานบวชงานปลงผมหน้าของชาวพุทธนะคะอาจจะไปควบคุมการทำพิธีไม่ได้แต่ก็ได้เน้นย้ำทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้จับตาดูเป็นพิเศษค่ะงานนี้เนี่ยจะจัดทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนกลางคืนจะมีนักท่องเที่ยวบินตรงมาจากอิสราเอลอีก2ไฟลท์รวมแล้ว340กว่าคนคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมงาน 4,000 คนนะคะแต่ว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเขากำหนดคนเข้างานเหลือแค่700คนคือท่านก็บอกว่าท่านได้สั่งให้ทางรองผู้ว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมแล้วค่ะถ้าหากพบพฤติการที่มั่นใจว่าจะเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีส่วนกรณีที่มีคนในพื้นที่ต่อต้านไม่ให้จัดงานก็มองว่าการแสดงออกทางจุดยืนของภูเก็ตถ้าหากเป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมายก็คงไปทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าหากผิดกฎหมายก็ไม่ปล่อยแน่ๆค่ะขณะที่กลุ่มปกป้องผืนแผ่นดินภูเก็ตก็แถลงแสดงความผิดหวังกับท่าทีของจังหวัดภูเก็ตที่ไม่ฟังเสียงคัดค้านของประชาชนนะคะแล้วก็ยังกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจากการจัดงานปีใหม่ชาวยิวที่ชาบัดป่าตองวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะการที่ทางจังหวัดเนี่ยรับข้อเสนอให้ผู้จัดงานลดขนาดจัดงานลง 1,000 คนเหลือ800คนแล้วก็จัดงานเหลือที่เดียวโดยยกเลิกการจัดงานในโรงแรมนะฮะแต่ว่ายังคงจัดงานในชาบัดทางกลุ่มก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าชาวบ้านเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ถือเป็นการยั่วยุเดี๋ยววันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีประชาชนหลายร้อยคนเข้าร่วมรวมทั้งอาชีวะก็จะมาร่วมเดินขบวนด้วยค่ะโดยเส้นทางเริ่มต้นก็จะเริ่มจากทางวงเวียนโลมาแล้วก็จะหยุดไฮพาร์คบริเวณฝั่งตรงข้ามชาบัดราวๆ1ชั่วโมงนะคะจากนั้นก็จะไปรวมตัวที่สนามกีฬาป่าตองเริ่มตั้งแต่ 4:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทางสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยค่ะทางรองหัวหน้าคณะผู้แทนการทูตก็ได้ชี้แจงแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหากระแสข่าวนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลในไทยจริงจังนะคะโดยกำชับให้เคารพวัฒนธรรมและกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งมั่นที่จะรักษามิตรภาพอันดีค่ะ
4: แล้วก็ตามนัดนะครับทางคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมกับมวลชนก็รวมตัวกันนะครับชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลยื่น4ข้อเรียกร้องนะครับซึ่งรายละเอียด4ข้อเรียกร้องก็มีการอ่านแถลงการด้วยนะครับร่วมกิจกรรมภายใต้แคมเปญเอาประเทศไทยของเราคืนมาเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านพฤติกรรมชาวอิสราเอลบางส่วนในประเทศไทยนะครับ4ข้อเรียกร้องก็คือคุมเข้มนักท่องเที่ยวอิสราเอลกำชับเคารพกฎหมายวัฒนธรรมของคนไทยนะฮะแล้วก็ไม่ปกป้องผู้กระทำความผิดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินคดีตามกฎหมายเปิดเผยการถือครองที่ดินการดำเนินการศูนย์ชาบัดรวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับไทยส่งสารยุติความรุนแรงไปยังอิสราเอลให้ยุติการกระทำที่โหดเหี้ยมต่อพลเรือนในพื้นที่ขัดแย้งปฏิบัติตามกฎมนุษยธรรมระหว่างประเทศคุณสุทธิยังตั้งคำถามถึงกลุ่มทุนต่างชาติที่มาดำเนินธุรกิจในไทยโดยเฉพาะการถือครองทรัพย์สินประกอบธุรกิจผ่านคนไทยหรือนอมินีรวมถึงการพำนักทำธุรกิจในไทยเป็นเวลานานถึง5ปีบอกว่าหน่วยงานรัฐมีระบบตรวจสอบติดตามยังไงแยกแยะได้หรือเปล่าว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยสุจริตหรือมีการใช้คนไทยเป็นตัวแทนบังหน้าแล้วก็เรียกร้องปปง.เร่งตรวจสอบกับกลุ่มที่เข้าข่ายนอมินีถ้าพบความผิดก็ให้อายัดทรัพย์โดยไม่ปล่อยให้ทรัพย์สินนั้นถูกโยกย้ายครับก็พร้อมที่จะประกาศเดินสายทั่วประเทศ13กันยายนจะเดินทางไปที่จันทบุรีแล้วก็26กันยายนจะลงไปหาดใหญ่ไปต่อกันที่ภูเก็ตชลบุรีแล้วก็ขอนแก่นต่อไปด้วยครับ
3: พักกันครู่เดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาตามต่อกันเรื่องของ AI หน่อยนะคะบ้านเรากำลังเจอปัญหาด้าน Data Center นะคะที่ผุดขึ้นมาแต่ว่าชาวโลกค่ะเขามีเรื่องใหญ่กว่านั้นนะคะก็คือปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยกำลังเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติแต่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนบ้างติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ

0: ที่เด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
6: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
4: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
7: เอาแล้ว
8: ค่าเข็มขัดได้ลูก
9: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกเดือน

0: คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
0: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: ดูทีวีเอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้
2: ครีมภูเขาในตำนานครีมที่คุณแม่เลือกใช้ส่งต่อความงามจากรุ่นสู่รุ่น

0: ดูเรื่องไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสนะคะก็พูดว่าตั้งแต่เริ่มโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีเม็ดเงินกระจายเข้าสู่ระบบไปแล้ว 150,000 ล้านบาทค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์รวมแล้วประมาณ40ล้านคนตอนนี้มีเสียงเรียกร้องให้ต่ออายุโครงการที่กำลังจะสิ้นสุดตอนสิ้นเดือนนี้นะคะบอกอยากจะให้ต่อไปอีกสักเดือน2เดือนได้ไหมล่าสุดค่ะทางรัฐบาลรับเรื่องไว้พิจารณาแล้วค่ะและถ้าหากต่ออายุจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมหรือเปล่าอันนี้กำลังพิจารณาไปควบคู่กันด้วยนะคะคาดว่าจะมีความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะส่วนประเด็นอันนี้เป็นดราม่าเล็กๆนะในสภาคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันมีการจับภาพได้ว่าคุณสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ไปเปิด iPad แล้วก็นั่งดูไลฟ์คอนเสิร์ตอัศนีวสันต์กลางห้องประชุมสภานะคะวันนี้ออกมาชี้แจงแล้วนะคะบอกว่าวินาทีนั้นเนี่ยได้ขยับไปดู iPad ของเพื่อนสสที่นั่งใกล้ๆเพราะว่าสะดุดตากับชุดของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเป็นศิลปินในดวงใจที่กำลังขึ้นเวทีพอดีก็ยืนยันค่ะว่าเป็นการดูช่วงสั้นๆไม่ได้ละทิ้งหน้าที่ในสภาแล้วก็ไม่ได้เปิดเสียงดังรบกวนการประชุมสภาด้วยก็ขอน้อมรับทุกความเห็นแล้วก็ขออภัยทุกฝ่ายซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะจะนำไปปรับปรุงการวางตัวในสภาให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องนายเมธามาศขาวรักษาการเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยที่ขอให้พิจารณาวินิจฉัยว่านายกรัฐมนตรีและพวกอีก6คนละเว้นการดำเนินการตามกฎหมายค่ะทำให้นายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ยังคงปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.โดยศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพหรือได้รับความเดือดร้อนความเสียหายโดยตรงและไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ค่ะเช่นเดียวกับคำร้องที่นายเมธาได้ร้องต่อศาลนะคะรวมถึงกกต.แล้วก็เลขาธิการนะคะว่ากกต.เนี่ยได้ทำบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งทำให้บัตรเสียการเลือกตั้งเป็นโมฆะศาลมีมติเอกฉันท์ตีตกคำร้องเพราะว่าผู้ร้องไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์โดยตรงไม่อาจยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา213ได้ค่ะ
1: ในขณะที่เรากำลังพบแล้วก็แก้ปมปัญหา Data Center ที่ผุดขึ้นมาในขณะนี้นั้นนะครับแต่ก็มีปัญหาที่ยิ่งใหญ่กว่าก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นั้นมีการตั้งคำถามว่ากำลังเป็นภัยคุกคามกับมนุษยชาตินะครับติดตามเรื่องนี้จากก้าวทันโลกพร้อมกันเลยครับ
2: นับวัน AI มีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นและนับวัน AI พัฒนาไปมากขึ้นและฉลาดมากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปไกลขนาดไหนทำให้คนหลายกลุ่มนักการเมืองหลายคนออกมาเรียกร้องว่าต้องวางกรอบเข้าควบคุมแม้แต่ผู้พัฒนา AI เองยังออกโรงมาเตือนว่า AI อาจทำให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ต้องสูญสิ้นไปในอีกไม่กี่ปีนี้โลกเข้าสู่ยุค AI เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นยุคทองของปัญญาประดิษฐ์ที่เริ่มแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของชีวิตมนุษย์จนกระทั่งเกิดกรณีที่ AI ของ Anthropicและ OpenAI หลบเลี่ยงการควบคุมตัดสินใจด้วยตัวเองโกงการทดสอบที่กำหนดโดยโปรแกรมเมอร์แล้วยังไปเชื่อมต่อประสานงานการแฮกหลายครั้งพัฒนาการด้านมืดของ AI อาจเรียกได้ว่ามันทำตัวเป็นแฮกเกอร์แหวกแหกกฎเกณฑ์แล้วแฮกเจาะส่อหาเพื่อรูปเป้าหมายอย่างไร้การควบคุมสภาพการแบบนี้เป็นสิ่งที่ผู้คนกลุ่มหนึ่งได้เตือนไว้แล้วคาดคิดเอาไว้แล้วว่ามนุษย์จะตกอยู่ในอันตรายแบบที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์ไซไฟแต่คราวนี้ฉากแรกๆในโลกของความเป็นจริงได้เกิดขึ้นแล้วที่ AI จะยึดครองโลกอย่างเต็มรูปแบบยืนยันความเชื่อของผู้ต่อต้านที่เรียกว่า AI Doomers จนกระทั่งนักวิจัยพัฒนา AI ของ Anthropic ซึ่งเคยทำงานอยู่กับ OpenAI ด้วยคุณเจคอบคอกสันได้ออกมาเตือนกลายเป็นพาดหัวคำโตว่าผู้ที่สร้าง AI ขึ้นมาเชื่อว่า AI จะกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้สูญสิ้นไปภายใน

0: ปี2030หรืออีกไม่ถึง4ปีข้างหน้าเขาเผยว่าได้ทำงานวิจัยกับ Anthropic และ OpenAI ในช่วง3ปีมานี้แต่บริษัททั้ง2ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบมุ่งแต่เร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและกำลังเอาชีวิตของมนุษย์เป็นเดิมพันอดีตเพื่อนร่วมงาน Anthropic อย่างน้อย2คนก็ได้ยืนยันเรื่องนี้ว่า AI สามารถฆ่ามนุษย์ทุกคนได้สะท้อนความเกรงกลัวต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เพราะการมุ่งพัฒนา AI ให้เหนือมนุษย์นั่นเอง
1: The relationship between digital tools like AI and our human nature our human agency
0: เมื่อ3วันก่อนข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินายโวเกอร์เติร์กยังออกโรงเตือนว่า AI เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติเรียกร้องให้กำหนดความปลอดภัยและความมั่นคงเพราะอำนาจการควบคุมเทคโนโลยีอยู่ในมือคนไม่กี่กลุ่มส่วนสหประชาชาติและกาชาดสากลก็เตือนว่าโลกกำลังเข้าใกล้อนาคตที่หุ่นยนต์สังหารพุ่งเป้าเล่นงานมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีกฎหมายระดับนานาชาติเข้ามาควบคุม
2: We will not accept oligarchy
0: บรรดานักการเมืองสหรัฐนำโดยสว.เบอร์นีแซนเดอร์สผู้เฝ้าย้ำเตือนอันตรายของ AI มานานได้ยกผลสำรวจล่าสุดที่พบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ต้องการห้ามปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงและระงับการพัฒนาจนกว่าจะกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ชัดเจนได้เขายังร่วมเสนอกฎหมายควบคุมปัญญาประดิษฐ์แล้วและเรียกร้องว่าถึงเวลาสำคัญที่ต้องลงมือส่วนความเคลื่อนไหวในระดับโลกหลายประเทศมีข้อเสนอให้ควบคุม AI ด้วยสวิตช์ปิดการทำงานบังคับให้บริษัท AI ต้องปิดการทำงานของโมเดล AI หากเริ่มควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นอกจากนั้นต้องจัดตั้งหน่วยงานประสานงานระหว่างประเทศด้วยจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องผ่านอุปสรรคใหญ่คือกับดักด้วยข้ออ้างที่ว่าการพัฒนา AI เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตเม็ดเงินมหาศาลที่ธุรกิจทุ่มไปต้องการผลกำไรมาตอบแทนกลุ่มทุน
3: To plant the stars and stripes on the planet Mars
0: แต่ในการแข่งขันที่ไร้การควบคุมโดยมีกำไรเป็นตัวตั้งจะนำพามนุษยชาติไปสู่ยุคทองหรือว่าจุดจบกันแน่นี่คือคำถามใหญ่ที่ทั่วโลกต้องหาคำตอบก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป
4: ไปกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับน่าเสียดายที่ทีมลูกยางหนุ่มไทยพ่ายให้กับออสเตรเลีย3เซตรวดตกรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่จัดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรายการ ABC Men's Volleyball Continental Championship 2026ที่คิตะคิวชู City General Gymnasium ที่เมืองคิตะคิวชูจังหวัดฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ48ของโลกพบกับออสเตรเลียอันดับ42ของโลกนะครับรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัยชนะ3นัดรวดครับส่วนออสเตรเลียชนะ2แพ้1แล้วนัดนี้โค้ชปาร์คปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ก็ส่งผู้เล่นชุดแรกนำโดยณภาเดชพินิจดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีชัยวัฒน์ถุงคำทูบทูประดิษฐ์พระพุทธบุญยฤทธิ์วงธรแล้วก็นครินทร์อินทนูผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยนั้นสู้อย่างเต็มที่ครับแต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแรงสูงใหญ่ของทางออสเตรเลียได้เนี่ยนะครับพ่าย3เซตเลยครับ22ต่อ25 24ต่อ26และ19ต่อ25ทำให้ทีมหนุ่มไทยตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปส่วนออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปพบกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านหรือไต้หวันครับสำหรับรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันในวันที่12กันยายนคู่แรกเริ่มเวลา 13:30 นครับ
5: ยืดตีได้สูงมากๆครับ
6: ช่วงนี้ไปตรวจสอบอากาศกันหน่อยนะคะจากคุณคณิษฐาอมรเมธวรินทร์ลมฟ้าอากาศค่ะ
7: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเป็นฉบับที่8แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะที่จะมีผลกระทบไปจนถึง13กันยายนค่ะวันนี้ต้องบอกว่าตกหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคอีสานตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยค่ะส่วนพรุ่งนี้ก็ยังตกต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็จะมีภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนนี่แหละค่ะที่จะมีฝนลดลงค่ะ ทั้งนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่

0: นและภาคอีสานตอนบนค่ะจากนั้นก็จะทำให้ร่องมรสุมนะคะเลื่อนลงมาค่ะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางที่แนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามตอนบนช่วงวันที่14และ15กันยายนนะคะคลื่นลมก็มีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรนะคะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะตรวจสอบกันต่อนะคะกับสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าฝนเยอะทุกภาคเลยล่ะค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะพรุ่งนี้170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนภาคอีสานนะคะมีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันค่ะต่อกันที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะพรุ่งนี้ฝนขยับขึ้นมามากถึง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะลงไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝน160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเช่นเดียวกับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนเยอะกว่าเล็กน้อยนะคะ170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลกันโอ้โหพรุ่งนี้180ของพื้นที่เลยนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งอีกด้วยค่ะมาดูรายจังหวัดกันต่อค่ะพรุ่งนี้กรมอุตุเตือนจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงแบบนี้นะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดค่ะส่วนภาคใต้ค่ะที่ระนองและพังงาค่ะต่อกันที่จังหวัดฝนตกหนักรองลงมานะคะดูตามหน้าจอไปพร้อมกันค่ะหลายจังหวัดเลยทีเดียวภาคเหนือค่ะที่ตากและกำแพงเพชรค่ะส่วนภาคอีสานที่นครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางนะคะเช่นที่นครสวรรค์อยุธยากาญจนบุรีรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยค่ะภาคตะวันออกเช่นที่ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีค่ะส่วนภาคใต้ก็เช่นที่เพชรบุรีภูเก็ตตรังแล้วก็สตูลนะคะวันพรุ่งนี้วันศุกร์ค่ะวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะเพราะสภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวันละนิดกับคณิษฐาลงฟ้าอากาศพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: ทั้งไข่และรสดีฟัน
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
8: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
8: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอเคเฮอร์เบอร
12: ์หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
13: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
14: ดาวนี่ลักซ์
15: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
16: บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
17: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศและสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลโรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจากสองตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาปัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ผสานบทประพันธ์ดนตรีของเซอร์เกย์โปรโคเฟียฟกับท่าเต้นของวาเรนตินอริซาริเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทม มาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงร่วมกับการบรรเลงของวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestraถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากนักบัลเล่ของคณะบอลชอยเธียเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปภายหลังจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่จะได้สัมผัสความงดงามของศิลปะการแสดงบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศสู่มาตรฐานสากลต่อไปวันนี้เวลา 14:52 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568มีระเบียบวาระสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพการดำเนินงานศิลปะวัฒนธรรมเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรายงานการเงินและงบดุลของมูลนิธิรายงานการดำเนินงานของอุทยานร.2 อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์หน้าเรือนไทยทั้ง2หลังการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างในอุทยานการบูรณะวัดอัมพวันเจติยารามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นต้นมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัย
รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

0: มูลนิธิจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนชาวไทยและทั่วโลกในฐานะพระมหากษัตริย์ไทยและในฐานะทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเวลา 17:56 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษานางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรต่างประเทศ
1: วันนี้เวลา 8:45 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้ภายใต้แนวคิด Stronger After the Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศที่ส่งเสริมแนวคิด Poly Crisis Navigation หรือการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานในระดับนานาชาติในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมความสำคัญกล่าวถึงประชาคมโลกในปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงไปจนถึงภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพที่ซับซ้อนซึ่งเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและรุนแรงขึ้นจึงต้องเปลี่ยนการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบเดิมไปสู่การนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตด้วยการสร้างระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่นเสริมสร้างการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินและแน่ใจว่าสังคมจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างแท้จริงหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์จากนั้นพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year และทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรจากประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกามุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรม

0: ด้านการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรมุ่งส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ครอบคลุมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากลโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การทำวิจัยร่วมด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบจำลองสถานการณ์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์แม็กซิมการแลกเปลี่ยนบุคลากรและวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติการทำวิจัยพหุสถาบันด้านการคัดแยกผู้ป่วยและแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ของโรงพยาบาลตลอดจนบูรณาการ AI อย่างมีจริยธรรมในการจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาวาดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษารวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดตั้งขึ้นด้วยพระวิสัยทัศน์และพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ส่งมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภัยพิบัติที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตและภัยพิบัติที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นในอนาคต
1: วันนี้พลเอกประวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาเสด็จไปหอวชิราวุฒานุสรณ์ในบริเวณหอสมุดแห่งชาติประธานพระวโรกาสให้คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาคีมูลนิธิเฝ้ารับประธานเข็มเกียรติคุณดังนี้ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเฝ้าถวายตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเฝ้ากราบทูลลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและฝ่ายสนับสนุนการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีครบ20ปีและครบ10ปีการนี้ประธานพระโอวาทเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติตนความตอนหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีทรงมุ่งหมายพระราชหฤทัยและพระหฤทัยในอันที่การศึกษาของชาติเพื่อความเจริญของชาติโดยมีกำลังสำคัญคือครูรับหน้าที่อบรมบ่มเพาะสิทธิ์ให้เป็นทายาทผู้รับภาระของบ้านเมืองอำนวยประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมสืบไปมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีสำหรับเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานเพื่อพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศ23แห่งวันนี้เวลา 10:20 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คน มหาวิทยายลัยราชพัฒสงขลาขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยายลัยกลุ่มราชพัฒยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงและสตูลควบคู่กับการผลิตครูสมรรถนะสูงด้วยผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ในปี2569กว่า155เรื่องพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนภายใต้ชื่อโขนราชพัฒสงขลา

0: นธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานความสมัครสมานสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกของประชาชนวันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรตามที่มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นมีอยู่จึงทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดิลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยติกิจวิธานศาสนภารัตธุรดิลกสาทกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมงานโครงการราชทันปันสุขในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
1: วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนที่สนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาให้เข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียมควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน15ปีรวม 2,341 คนโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบ้านจามจุรีพัฒนาพฤตินิสัยทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นทอผ้าไหมยกดอกเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษได้จากนั้นไปโรงพยาบาลลำพูนโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มีระบบเทเลเมดิซีนตรวจรักษาตลอด24ชั่วโมงและห้องราชทัณฑ์ปันสุขรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นไปเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน20ปีรวม 2,062 คนมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายส่งแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาในเรือนจำทุกเดือนพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช67คนดูแลรักษาทุกรายทั้งประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนจะพ้นโทษเพื่อดูแลต่อเนื่องจัดกิจกรรมบำบัดฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้บริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากยังร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไปได้แก่ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยศูนย์การแพทย์แผนไทยและบริการเจาะเลือดตรวจรักษาโรคทั่วไปต่อจากนั้นไปโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีระบบเทเลเมดิซีนเพิ่มการเข้าถึงตลอด24ชั่วโมงทำให้การรักษาได้ทันท่วงทีและห้องรักษาแยกจากผู้ป่วยทั่วไปจากนั้นไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 12-18 ปีในความดูแล52คนส่วนใหญ่กระทำความผิดยาเสพติดและทรัพย์สินพบมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายเป็นโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคเกเรคือโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายให้รับประทานยาต่อเนื่องอาการดีขึ้นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ส่วนที่เรือนจำอำเภอแม่สอดควบคุมผู้ต้องขังชายและหญิง 1,132 คนโทษไม่เกิน10ปีมีสถานพยาบาลในเรือนจำและโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายพบมีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช38รายและมีคลินิกคลายเครียดให้คำปรึกษาจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เป็นศูนย์ฟื้นฟูและบำบ

0: ัดฟื้นฟูผู้ต้องขังติดยาเสพติดจากนั้นไปโรงพยาบาลแม่สอดโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซีนจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้พลเอกกัมปนาท รุจดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาและรับฟังผลจากการถอดบทเรียนการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนในการปฏิบัติงานต่อไปในปีงบประมาณ 2570รวมทั้งกรอบการดำเนินงานระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมก่อตั้งปี2527หลังจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเยี่ยมราษฎรและทรงทราบถึงปัญหาความยากจนและการปลูกฝิ่นจึงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมอาชีพอื่นทดแทนฝิ่นและจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยในการนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ถึงผลการดำเนินงานของทั้งสองศูนย์ซึ่งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกควบคู่กับการลดการใช้สารเคมีผลสำเร็จด้านเกษตรปลอดภัยบนพื้นที่สูงนำไปสู่การพัฒนาศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ส่วนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมการผลิตพืชภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยจากนั้นเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยมีกำลังการผลิต20ล้าน4แสนล้านขวดต่อปีและแปลงปลูกผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าวรรณเกษตรส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกพืชหลากชนิดและการใช้ประโยชน์พื้นที่แก่เกษตรกรและผู้สนใจต่อมาไปที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ทดแทนฝิ่นควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพึ่งพาตนเองของชุมชนรวมถึงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมีอาคารคัดบรรจุรองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกนอกจากนี้บุคลากรของศูนย์ได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมขึ้น3นวัตกรรมที่ใช้ง่ายหาอุปกรณ์สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและประหยัดต้นทุนได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ต่อยอดจากรุ่นแรกลดแรงงานและเวลาเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำและกระจายน้ำสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นบ่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมประสบรับพระราชทานชั้นเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีและวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังแปลกสามัคคีจังหวัดสุรินทร์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีจังหวัดสงขลาบริษัท VUC ประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีและวัดจากจังหวัดสุรินทร์ได้แก่วัดอุดมพรหมวิหารวัดบูนสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์และคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนและบริษัท Pens Marketing จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดนดทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชลบุรีและวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะกรรมการการรายงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพมาจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: หวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเหล็กจังหวัดบุรีถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับหุ้นกู้เป็นหนึ่งในทางเลือกการออมการลงทุนที่มั่นคงนะครับแล้วก็บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์อย่าง GC ก็เตรียมเปิดให้ผู้ชมสามารถที่จะจองซื้อ14ถึง21กันยายนได้นะครับแล้วก็พิเศษทาง GC ให้ความสำคัญกับผู้สูงวัยจองซื้อได้ก่อนประชาชนทั่วไปด้วยติดตามพร้อมกันเลยครับ
2: โลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญการลงทุนในวันนี้คือการส่งต่ออนาคตที่ดีให้คนรุ่นหลังบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลแกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.พร้อมเปิดโอกาสให้คุณร่วมเติบโตไปกับนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยยุทธศาสตร์ระยะยาวมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีชนิดพิเศษหรือ Specialty และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ Green and Bio ซึ่งเป็นเมกะเทรนด์ของโลกGC ออกหุ้นกู้ชุดใหม่ระดมทุนช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินสนับสนุนการขับเคลื่อนกลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งต่อยอดการเติบโตวางรากฐานทางเทคโนโลยีและการผลิตยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้แข่งขันได้ในเวทีโลกสร้างงานสร้างรายได้กลับคืนสู่ประเทศหุ้นกู้ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA ลบไทยจาก Fitch Ratingประเทศไทยหมายถึงมีความน่าเชื่อถือสูงมากเมื่อเทียบกับองค์กรอื่นๆในประเทศไทยสะท้อนสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งหุ้นกู้ GC เสนอขายด้วยดอกเบี้ยคงที่สูงสุดถึง 3% ต่อปีมีให้เลือกตามแผนการเงินของผู้ลงทุนรุ่นอายุ7ปีดอกเบี้ย 2.65% ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ย 3% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยให้ทุกๆ6เดือนเริ่มต้นลงทุนง่ายๆขั้นต่ำเพียง 100,000 บาทเพื่อการกระจายโอกาสอย่างทั่วถึง GC ได้จัดลำดับการจองซื้ออย่างเป็นธรรมกลุ่มแรกวันที่14ถึง15กันยายนสำหรับผู้ถือหุ้นกู้เดิมรุ่น PTTGC296A กลุ่มที่2วันที่16ถึง17กันยายนสำหรับกลุ่มผู้สูงวัยเพื่อความมั่นคงในวัยเกษียณและกลุ่มสุดท้ายวันที่18และ21กันยายนสำหรับประชาชนทั่วไปเปิดจองซื้อผ่าน6ธนาคารชั้นนำระหว่างวันที่14ถึง21กันยายนนี้หุ้นกู้ GC เป็นทางเลือกการลงทุนเปลี่ยนเงินออมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพสร้างประโยชน์ให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน
3: ดูช่วยกันแชร์กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมคะบนโลกออนไลน์มีการแชร์รูปของดวงตานะคะที่ดูน่าตกใจที่บริเวณตาขาวค่ะมีลักษณะโป่งพองผิดปกติแต่ข้อสงสัยคือภาวะนี้คืออะไรนะคะและจะมีวิธีการรักษาได้ยังไงบ้างนะคะติดตามจากคุณพีรพลอนุตรโสจากศูนย์ช่วยกันแชร์ค่ะ
4: บนโซเชียลมีการแชร์ภาพที่น่าตกใจของดวงตาที่มีลักษณะบวมปูดโปนจากภาวะตาขาวบางและโป่งพองภาวะนี้จะมีการสังเกตป้องกันและรักษาอย่างไรต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
5: ตาขาวเนี่ยเป็นโครงสร้างประกอบด้วยคอลลาเจนนะครับคล้ายๆกับผิวหนังแต่ว่ามีการเรียงตัวที่มีความสลับซับซ้อนกว่าผิวหนังทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในคนที่เป็นโรคบางชนิดนะครับที่ทำให้เกิดความผิดปกติของตัวคอลลาเจนนะครับโดยเฉพาะคอลลาเจนที่มาประกอบกันเป็นตาขาวนะถ้าตาขาวทางด้านหน้าเนี่ยเกิดการหายหรือเกิดการเรียงตัวที่ผิดปกติไปก็จะทำให้ความแข็งแรงของลูกตาขาวเนี่ยลดลงมันจะทำให้ความดันในลูกตาเนี่ยดันทำให้เราเห็นลักษณะของตาขาวทางด้านหน้าโป่งพอง
4: ภาวะตาขาวบางโป่งพอง มีสาเหตุจากอะไรครับ
5: โดยทั่วไปในคนทั่วไปภาวะนี้มักไม่พบบ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะเจอได้ในผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานตัวเองนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกันดีก็เช่นโรครูมาตอยนะครับโรค SLE รวมทั้งคนที่เคยมีประวัติการผ่าตัดตามาก่อนนะครับหรือมีอุบัติเหตุกับดวงตามาก่อนเนี่ยก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สำคัญที่อาจจะเกิดภาวะการโป่งพองของตาขาวบริเวณด้านหน้าได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นระยะท้ายของคนที่มีภาวะที่เป็นภูมิต้านทานทำลายเนื้อเยื่อตัวเองเช่นโรครูมาตอยนะครับเลยทำให้คอลลาเจนที่สร้างตาขาวบริเวณนั้นเนี่ยเสียหายไปนะครับแล้วก็ทำให้ความแข็งแรงของผนังลูกตาเนี่ยสูญเสียไปแล้วก็ทำให้เกิดการโป่งพองของด้านหน้าของตาขาวลูกตาได
4: ้ภาวะนี้จะมีอาการที่เป็นสัญญาณที่สามารถสังเกตได้ไหมครับ
5: โดยทั่วไปอาการผิดปกติของคนไข้กลุ่มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภูมิต้านทานที่ทำร้ายตัวเองแล้วก็มาทำร้ายบริเวณตาขาวเนี่ยจะมีอาการที่ค่อนข้างค่อยเป็นค่อยไปนะครับไม่ได้เกิดขึ้นไปในหลักวัน2วันพวกนี้เนี่ยอาจจะมีจากเริ่มมีอาการปวดตาตาแดงนะครับแล้วก็อาจจะมีสู้แสงไม่ได้น้ำตาไหลนะหลังจากนั้นก็จะเริ่มมีอาการตามัวลงนะครับค่อยๆมัวนะครับแล้วก็เริ่มมองเห็นความผิดปกติของตาขาวที่บริเวณรอบๆตาดำนะครับซึ่งถ้าเริ่มมีอาการแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าควรจะต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับ
4: หากเกิดภาวะนี้แล้วส่งผลกระทบต่อการมองเห็นไหมครับ
5: มีผลกระทบตั้งแต่เริ่มจากการรู้สึกเจ็บเคืองตานะครับแล้วก็ทำให้ค่าสายตาเปลี่ยนไปแล้วก็อาจจะรุนแรงถึงทำให้การสูญเสียการมองเห็นแล้วก็สูญเสียดวงตาอย่างถาวรไปได้เลยครับ
4: แล้วจะสามารถรักษาดวงตาให้กลับมาเป็นปกติได้ไหมครับ
5: สำหรับผู้ที่เริ่มมีอาการผิดปกตินะครับของบริเวณตาขาวด้านหน้าที่มีอาการย้วยเนี่ยถ้าเริ่มทราบตั้งแต่อาการตอนช่วงแรกเนี่ยจากสุแพทย์ก็จะให้การรักษาโดยเริ่มตั้งแต่ให้ยาไปกดภูมิคุ้มกันที่มาทำลายเนื้อเยื่อดวงตาบริเวณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการผ่าตัดเสริมความแข็งแรงของผนังลูกตาก็จะสามารถทำให้หยุดยั้งโรคที่ผิดปกตินี้ได้แล้วก็เก็บดวงตาไว้ยังสามารถมองเห็นต่อไปได้ครับ
4: อาจารย์จึงมีคำแนะนำสำหรับกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตดวงตาและรีบพบจักษุแพทย์
5: หากมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่มีประวัติการเจ็บป่วยหรือโรคเกี่ยวกับภูมิต้านทานตัวเองหรือมีอุบัติเหตุหรือเคยผ่าตัดดวงตาแล้วก็มีอาการเจ็บตาเคืองตาแล้วก็มีลักษณะของตาขาวบริเวณด้านหน้าเนี่ยเริ่มผิดปกติไปเริ่มเห็นลักษณะสีขาวดูบางลงแล้วก็เริ่มเห็นเป็นลักษณะของเนื้อเยื่อข้างในลูกตาที่มักจะมีลักษณะเป็นสีคล้ำๆนะครับอาจจะเป็นสีคล้ำๆหรือสีออกไปทางสีเทาๆเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีการบางหรือการเสียของตาขาวบริเวณด้านหน้านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเริ่มมีอาการตามัวร่วมด้วยเนี่ยแสดงว่าอาการค่อนข้างรุนแรงแนะนำว่าต้องรีบไปพบจักษุแพทย์นะครับเพราะว่าการรักษาแต่เนิ่นๆยังอาจจะพอรักษาดวงตานั้นไม่ได้แต่ถ้าทิ้งไว้จนอาการของภาวะตาขาวด้านหน้าย้วยหรือบางแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ต้องสูญเสียดวงตาอาจจะต้องผ่าตัดควักลูกตาออกได้เลยครับ
4: อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับร่างกายอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคได้อย่าละเลยและปล่อยไว้รีบรักษาก่อนจะลุกลามนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนและค้นหา @chuaandshare ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
6: ์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
1: ใหม่ซิตรา
0: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ไพสารแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจะหลดปลายลองเลย
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya

0: ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่
4: หมดเวลาของก้าวเขาค่ำแล้วนะคะค่ำคืนนี้เราจะลากันด้วยภาพที่ทางการเกาหลีเหนือเขาจัดการแสดงคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะเป็นการส่งเสริมการเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีแห่งการสถาปนาประเทศนะคะที่กรุงปิงยางเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะท่ามกลางฝูงชนที่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: เดี๋ยวฟังนะครับท่านผมพันตำรวจโทพลเดช
1: ครับ
0: หัวหน้าชุดสืบสวนจากการรู้ครับ
2: กองปราบขยายผลคดีสมีโชติตรวจค้นบ้านสิกาคนสนิทพบของกลางอื้อทองคำมูลค่า6ล้านเงินสดอีก3ล้าน5ก่อนคุมตัวมาสอบเข้มระทึกกลางปั๊มน้ำมันตำรวจไล่ล่าจอร์ดห้วยเม็กเครือข่ายค้ายาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์ยิงปะทะตำรวจเปิดทางหนีปทุมธานีคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวจี้ชิงเงินธนาคารบังคับพนักงานเปิดเซฟกวาดเงินไป1ล้าน5แสนบาทก่อนหลบหนีเผารถก่อเหตุอำพรางติดตามในครับข่าว9คืนนี้21:30 น.

0: นุนโดยปีโป้จุ๊บแค่ฉีกแล้วจุ๊บปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลความสนุกความมันแบบตะกอนกลับมาแล้วมหกรรมคอนเสิร์ต9 Entertain 24th Anniversary Charity Concert ที่ขนทัพศิลปินทุกเจนที่คุณชื่นชอบชวนร้องชวนเต้นพร้อมปลุกทุก energy พุธที่30กันยายนนี้บ่ายโมงยัน4ทุ่มเตรียมล็อกวันและแท็กเพื่อนมาจอยกันได้ที่พาร์คพารากอนสยามพารากอนแล้วเจอกันนะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใน Entertain Night Live นะคะแป๋วกับภัทรวีบุญประเสริฐเตรียมไปสนุกกันเลยนะคะที่ลานพาร์คพารากอนศิลปินจะมีใครบ้างเดี๋ยวเราค่อยๆรอดูกันนะรับประกันไว้ตรงนี้เลยคุณจะได้เหนื่อยคุณจะได้กระโดดคุณจะได้กรี๊ดเตรียมเสียงไว้รอเลยนะคะโอเคเราไม่พูดกันเยอะค่ะเราเข้ามาดูข่าวของเรากันหน่อยบอยพิษณุค่ะตอนนี้ก็เจอพิษข่าวเฟกนิวเข้าไปนะคะแต่เจ้าตัวก็บอกแล้วว่าเออเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะไปหาต้นตอได้เหมือนกัน
0: ถึงกับมองบนกับข่าวเช้าสุดมั่วค่ะนักแสดงและพิธีกรสายฮาบอยพิษณุที่เจอเฟกนิวสดสดร้อนๆวอนโซเชียลว่าเจ้าตัวน่ะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมเนื่องจากพบข้อมูลเชื่อมโยงกับธุรกิจสีเทาซะงั้นน่ะ
2: พวกนี้มันคือเหมือนพวกเว็บเทาเว็บพนันแล้วก็จะมีพวกหน้าม้ามาคอมเมนต์ข้างใต้รู้ว่าทำมาตั้งนานแล้วแล้วก็ปักหมุดปักลิงก์อะไรอย่างเงี้ยเราดูเราก็แบบโอ้โหไอ้พวกนี้นี่ทำไงดีวะอะไรเงี้ยมันมาไม่จบไม่หายสักทีเพราะว่ามันเคยเป็นอยู่ครั้งหนึ่งตอนสักปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็กลับมาอีกแหละจริงๆอะกลัวคนที่ไม่รู้อีโนอีเน่กดตามลิงก์เข้าไปอะไรเงี้ยอาจจะเป็นสแกมเมอร์ไหมไปโดนแบบหลอกเงินไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทำงานมาขนาดนี้แล้วอะเราอยู่วงการนี้มาแบบ20ปีแล้วอะไรเงี้ยเราจะเข้าไปยุ่งกับไอ้พวกนี้ทำไมมันรู้จะไปพูดยังไงแล้วแหละไอ้พวกชั่วพวกนี้เอาจริงๆนะคือหากินบนความลำบากของคนอะไรเงี้ยก็ขอให้วันนึงมันรับกรรมด้วยเวรกรรมแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าตราบใดที่ยังไม่โดนตำรวจจับหรือว่าไปจับอะไรพวกนี้แต่ผมเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมการไปทำกรรมกับคนอื่นไว้เยอะๆเนี่ยวันนึงมันมาถึงตัวมันเองแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบเออไอ้นี่แหละไอ้สิ่งที่มันได้รับกลับมากับการที่แบบไปทำกรรมกับคน
0: แต่เรื่องเฟคนิวยังไม่ทำให้หนุ่มบอยกลุ้มใจได้มากเท่ากับปัญหาสุขภาพที่ถึงขั้นยอมรับเลยว่ากลัวตายหลังตรวจพบว่าป่วยเป็นภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วหลังมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและหัวใจเต้นผิดปกติระหว่างถ่ายทำรายการค่ะ
2: ไปถ่ายรายการแหละแล้วก็อยู่ดีๆแบบฮาร์ทเรทมันขึ้นสูงมาก180แล้วก็เหมือนหายใจไม่ค่อยออกเหมือนหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหงื่อจะออกอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีมีพี่คนนึงที่รู้จักกันก็บอกเฮ้ยมึงไปหาหมอเลยเพราะว่าอันเนี้ยไม่ปกติละภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วอาการมันก็จะเหมือนแบบเวลาที่เรานอนน้อยๆหรือว่าเราพักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยครับเราจะเหมือนเราจะวุดวุดอะวุดวุดวุดวุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใจมันเหมือนแบบวุดวุดแล้วก็น่าจะมืดมืดหน่อยแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่าเออก็กินยาก็มียา2ตัวที่ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็แนะนำว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้จี้มันก็คือวิธีการก็คืออาจจะแบบเหมือนเป็นส่องกล้องเข้าไปอ่ะจากตรงขาใช่ไหมแล้วก็น่าจะเข้าไปตรงเส้นเลือดแล้วไปถึงหัวใจแล้วก็ไปจี้ให้เลือดมันโฟลว์จริงๆแล้วครับความอันตรายมันอยู่ที่หลังจากนี้ก็คือเราอาจจะเป็นสโตรกอาจจะเป็นอัมพาตหรือว่าเกิดสมองตีบอะไรอย่างเงี้ยเลือดเลี้ยงสมองไม่ดีอะไรเงี้ยครับก็ไอเนี้ยภาวะที่น่ากลัวที่สุดที่เป็นเอฟเฟกต์จากโรคนี้จริงๆกลัวนะก็แอบกลัวเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะไปจี้อ่ะผมว่าโอกาสหายมันเกือบ 100% ก็บอกประมาณ 90 กว่า%อะไรอย่างเงี้ยโชคดีมีประกันด้วยก็ประกันก็แต่ค่าผ่าแพงมากนะค่าผ่าแบบว่า 700,000 กว่าจริงๆคนที่กลัวมากกว่าตัวผมเองนะคือแม่เพราะว่าแม่เขาจะพูดกับผมตลอดเวลาเลยเพราะว่าอย่างอาเจกผมและป้าผมเนี่ยเสียเป็นหัวใจล้มเหลวทั้งคู่เลยแล้วก็มันมีโอกาสเป็นกรรมพันธุ์เขาก็เลยกลัวตลอดแต่เราเองก็เช็คมาตลอดเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งมาเจอนี่ก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้พูดเลยจนสุดท้ายก็ต้องบอกแม่เพราะเดี๋ยวเราจะไปหาหมออะไรเงี้ยไปจี้อะไรเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราอะไรเงี้ยเราก็แต่เราก็ห่วงตัวเองเหมือนกันก็รู้สึก กลัวเหมือนกันมันเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจเนาะ
3: ซึ่งตอนนี้นะคะบอยก็พยายามดูแลตัวเองเรื่องการออกกำลังกายและนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อจะได้อยู่กับลูกสาวสุดที่รักน้องเฟรย่าไปนานๆค่ะ
1: มาต่อกับเต้ยพงศกรนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็มาชิมลางมาสายซีรีส์วายแล้วค่ะทีนี้คู่จิ้นของเขาเนี่ยก็เป็นไทหมาเด็กนะคะภูมิชวันวัฒน์เจ้าตัวก็ยอมรับแหละว่าแพ้ทางค่ะเพราะว่าหมาเด็กอ่ะขี้อ้อน
3: กลายเป็นแดดดี้ของแฟนๆไปซะแล้วล่ะค่ะพระเอกหนุ่มเต้ยพงศกรหลังแสดงในซีรีส์วายประกบคู่กับภูมิชวันวัฒน์ที่เคมีลงตัวจนตกแฟนคลับทั้งชาวไทยและอินเตอร์ซึ่งหนุ่มเต้ยยอมรับนะคะว่าต้องมีหมดดุไว้คอยกำราบคู่หมาเด็กที่มีความยุกยิกอยู่บ้างแต่ที่เรียกว่าแพ้ทางสุดๆเห็นจะเป็นความขี้ออดของหนุ่มภูมิที่ทำเอาใจอ่อนต้องเปให้จนได้ค่ะ
4: เด็กมันอ้อนเก่งมากเด็กมันแบบอ้อนแบบบางทีก็อ้อนขอแบบขอรองเท้าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่
5: กลายเป็น
4: เ
5: ด็กดีใส
4: ่เบใช่เราทำเพื่อที่อยากให้น้องออกกำลังกายด้วยชวนบ้างครับผมแต่ว่าเราจะคนละเวลากันเด็กเขาจะนอนดึกมากๆเลยอย่างเราจะตื่นเช้าเขาจะตื่นสายค่อนข้างกลับเวลากันเหมือนกันแต่ก็มีครั้งหนึ่งน้องตื่นมาเช้ามากก็ยอมรับถึงความพยายามน้องครับ
3: ส่วนเรื่องการวิ่งหนุ่มเต้ยบอกว่าปลายปีนี้มีแพลนไปวิ่งที่นิวยอร์กเพื่อเก็บรายการระดับโลกให้ครบหลังใช้เวลานานถึง4ปีเต็มเทียงนั้นเจ้าตัวก็ไม่กดดันเรื่องเวลาเพราะอยากสนุกและเก็บบรรยากาศไปมากกว่าค่ะ
4: ปลายปีนี้ไปวิ่งที่นิวยอร์กครับไปวิ่งที่นิวยอร์กเก็บครบ6สตาร์แล้วครับ6เมเจอร์ก็จะได้เหรียญใช่ครับเมเจอร์โลกก็จะได้เหรียญพิเศษครบสักทีครับ
5: กี่ปีพี่เต้ย
4: ถ้าจริงจังก็ประมาณ4ปีครับผมแต่ว่าถ้าไม่รวมช่วงโควิดด้วยนะครับช่วงโควิดก็ตั้งแต่2019ตอนต้องซ้อมครับคือถ้าไม่ซ้อมมันก็จะเสี่ยงบาดเจ็บด้วยวิ่งแล้วแบบไม่มีความสุขเราคือการวิ่งมาราธอนเนี่ยเราต้องแบบเรียกได้ว่าต้องซ้อมจริงๆมันอยู่ที่ช่วงระหว่างการซ้อมมากกว่ามาราธอน

0: ราะวันจริงเราเหมือนไปเอนจอยกับงานมากกว่า
1: โดยหลังจบวิ่งมาราธอนนะคะหนุ่มเต้ยก็เตรียมโดดมาลุยกีฬาไฮร็อกซ์ต่อซึ่งก็มีโอกาสไปสังเกตการมาบ้างแล้วด้วยค่ะ
2: คนนั้นเขาสายกีฬาสายสุขภาพนะคะเรามาสายลูกทุ่งกันต่อนะคะน้องการทัศนะตอนนี้เขาเป็นโสดค่ะคือเขาเคยคบกับน้องแพมมี่นะคบตั้ง8ปีนะแต่ว่าโอเคตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาก็คุยเป็นเพื่อนกันได้
1: ย้ำสถานะว่ายังโสดเหมือนเดิมนะจ๊ะนักร้องลูกทุ่งหนุ่มการทัศนะหลังยุติความสัมพันธ์กับอดีตแฟนสาวแพมมี่สุธิดาที่คบหาดูใจกันมานานกว่า8ปีทั้งยังเคยมีแผนจะแต่งงานกันในปีหน้าค่ะซึ่งหลังเลิกรากันไปก็มีคนเข้ามาต่อว่าตราหน้าว่าตนเป็นคนเจ้าชู้แต่การก็ไม่โทษใครเพราะรู้ดีว่าตัวเองเป็นคนยังไงที่สำคัญถึงจะลดสถานะกันไปแต่เจ้าตัวก็ยังพูดคุยได้กับแฟนเก่าทั้งยังไม่ปิดกั้นหากอีกฝ่ายจะเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่ด้วยล่ะค่ะ
3: ตอนที่ผมมีแฟนคนก็บอกว่าผมก็เป็นคนเจ้าชู้ก็ร่อนอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่ถ้าผมหยอกหยิกแกมหยอกอ่ะหยอกอยู่แต่ถ้าให้ถึงขนาดนั้นผมยังไม่มีเรายังไม่อยากโฟกัสผมแบบแฮปปี้กับจุดนี้มากๆเลยในการที่จะไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้อยู่แบบสบายๆมันก็อาจจะเคว้งบ้างเหงาบ้างแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็คงเป็นสัจธรรมที่เราเลือกเองผมจะย้ำเสมอว่าทุกอย่างมันอยู่ที่คน2คนเข้าใจกันเมื่อคน2คนเข้าใจกันแล้วเนี่ยคนที่3 4 5เขาจะเข้าใจยังไงก็เรื่องของเขาอนาคตเราไม่มีใครรู้ว่าเราจะกลับมาคบกันบางทีเราอาจจะกลับมาคบกันก็ได้หลังจากที่เราแยกย้ายกันไปทบทวนตัวเองแต่ว่าในวินาทีนี้มันเป็นอย่างงี้มันดีที่สุดยังทํางานด้วยกันครับไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแต่ว่ายังคุยกันนิดๆก็ยังคุยกันทุกวันยังแบบรับงานล่าสุดเค้าก็รับงานเจ้าภาพติดต่อไปรับงานแล้วก็คุยกันเป็นปกติคือผมมองว่าเราแยกย้ายกันไปเติบโตจริงๆเราก็ยินดีนะเราไม่ได้ปิดกั้นเรามองว่าทุกคนนะครับเราไม่ได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของชีวิตกันเราสามารถปล่อยให้ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทุกคนก็คงจะมองเห็นแล้วล่ะว่าคือในวันที่ผมปล่อยมือถ้าผมมากักผมก็เท่ากับหมาห่วงก้างผมอยากเห็นเขามีความสุขเพราะฉะนั้นเราแค่เปลี่ยน mindset ในบางอย่างแล้วอยู่กับปัจจุบันครับ
1: ส่วนเรื่องหัวใจนะคะการบอกว่าตอนนี้แค่ทำงานก็ไม่มีเวลาพักมาโฟกัสเรื่องความรักแล้วล่ะค่ะ
2: ในงานแต่งของณเดชน์กับยาย่าก็มีมีมเกิดขึ้นค่ะก็คือมีมของน้องแพทชยานิดนะคะซึ่งล่าสุดน้องก็ออกมาบอกว่าเออก็ยอมรับแหละวันนั้นดิ้งหนักไปหน่อยก็เลยอยากจะออกมาขอโทษคู่ของณเดชน์ยาย่าด้วยนะ
1: ขอเคลียร์ถึงเหตุการณ์เมาคาบแก้วในงานแต่งงานของณเดชน์ยาย่าว่ารู้สึกผิดแล้วก็อยากขอโทษเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากที่สุดค่ะสำหรับแพทชยานิดที่ยอมรับว่าคืนนั้นเมาจนจำอะไรไม่ได้จริงๆพอตื่นมาคนในงานบอกมีหลายเรื่องราวมากแต่ตนกลับไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าเมาจนจำไม่ได้ซึ่งวันรุ่งขึ้นตนต้องบิน7โมงเช้าไปอเมริกาเพื่อไปงานแต่งเพื่อนอีกทั้งชุดเจ้าสาวก็อยู่กับตนจนต้องเอาไปให้อีกด้วยค่ะ
4: งานแต่งพี่ยาย่ากับพี่ณเดชน์หนูอันนั้นหนูก็เกินคาดไปนิดนึงเหมือนกันอันนั้นก็รู้สึกว่าแบบหนูจำอะไรไม่ได้เลยที่แบบว่าตื่นมาแล้วมันมีเรื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยที่ทุกคนแบบว่าเออมีเรื่องนั้นเรื่องหนูแบบไหนวะทำไมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคือหนูต้องบิน7โมงเช้ามันเป็นเพื่อนแพทแต่งงานที่อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยแล้วชุดเจ้าสาวอยู่กับหนูอ่ะหนูก็พูดทั้งคืนเลยว่าแบบหนูจะต้องกลับแล้วหนูจะต้องกลับแล้วอะไรเงี้ยหนูจะแบบเละไม่ได้เพราะว่าชุดเจ้าสาวอยู่กับเราใช่ไหมหมอฟันโทรมาเลยอ่ะมันทำไปทำไมไม่รู้อ่ะจริงๆอ่ะหนูไม่รู้เรื่องเลยจนหนูแลนด์ที่เมกาคือหนูแบบรู้เรื่องอีกทีนึงคือ20ชั่วโมงผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็รู้สึกว่าแบบเกรงใจมากรู้สึกขอโทษเจ้าบ่าวเจ้าสาวประมาณนึง
5: แค่กลัวจะเป็นแบบความคาดหวังไหมว่าของทุกปาร์ตี้ทุกงานเขาจะต้องแบบแพ้นี่แหละมาแล้วเสียทางแล้วเนี่ย
4: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าค่ะใช่ใช่เพราะจะปล่อยให้คนรุ่นหลังเขาได้ทำกัน
1: ส่วนวันเกิดฉลองอายุ32ปีที่ผ่านมาแพทเผยว่าแค่ไปดินเนอร์ง่ายๆกับคนในครอบครัวและแฟนหนุ่มแพทริกหม่อมหลวงสรุศักดิ์เพราะถูกสอนมาว่าวันเกิดก็เป็นเพียงแค่1วันที่ทำให้เรารู้ว่าเวลาผ่านไปไวเพราะชีวิตคนเรามันสั้นนักค่ะ
2: ทีนี้แฟนซีรีส์ญี่ปุ่นสายแปลงร่างเนี่ยเดี๋ยวจะได้เฮกันแล้วนะคะเพราะว่าช่อง9กด30ค่ะเขาเตรียมนำซีรีส์อย่างเช่นเรื่อง Mars Rider นะคะ Kakusei Hunter Omega Horn เดี๋ยวเราเนี่ยเอามาฉายให้ได้ดูกันนะคะ
1: ถูกใจคนรักหนังแปลงร่างฮีโร่ญี่ปุ่นไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อการ์ตูนคลับจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวช่วงเวลาซุปเปอร์ฮีโร่ไทม์ไทยแลนด์กับการรวมเอาจักรวาลโทคุคัตสึ2แฟรนไชส์ผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของขบวนการ5สีทั้ง Mark Rider Mice และ Kakusei Hunter Omega Horn เข้ามาฉายในไทยเป็นครั้งแรกและยังจะฉายแบบเรียลไทม์พร้อมกันกับญี่ปุ่นด้วยล่ะค่ะ ดยในงานแถลงข่าววันนี้นะคะทางการ์ตูนคลับยังได้ฉาย Max Rider Mice และ Kakusei Hunter Omega Horn ให้กับแฟนคลับผู้โชคดีและสื่อมวลชนได้ชมตอนแรกก่อนใครบนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ SF Central Worldอีกทั้งยังเปิดตัวมาสคอต Max Rider Mice และ Kakusei Hunter Omega Horn ต่อหน้าแฟนคลับให้ได้เก็บภาพกันเป็นที่ระลึกค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้พูดคุยกับทีมนักพากย์ไทยทุกตัวละครด้วยงานนี้แฟนๆของทั้ง2ฮีโร่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะทั้ง2เรื่องนะคะเตรียมลงจอทีวีให้ได้ชมกันแล้วทางช่อง9กด30โดย Kakusei Hunter Omega Horn จะเริ่มฉายตอนแรกในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 8:30 นและ Max Rider Mice ฉายตอนแรกวันอาทิตย์ที่13กันยายนเวลา 8:30 นและจะเป็นการฉายแบบภาคไทยเป็นที่แรกย้ำกันอีกครั้งถ้าอยากดู Max Rider Mice และ Kakusei Hunter Omega Horn แบบภาคไทยต้องเปิดช่อง9กด30ค่ะ
2: อ้าวย้ำนะคะน้องๆหนูๆก็รอติดตามชมกันได้นะคะ Kakusei Hunter Omega Horn จะเริ่มวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะส่วน Mask Rider Mice จะเริ่มวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพามาพบกับความแสบสันของผู้สร้างการ์ตูนเรื่อง South Park นะคะเขาว่าเน็บประธานาธิบดีสหรัฐนิดนึง

0: Ajinomoto ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
1: บอกได้เลย
2: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
1: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
3: ครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
0: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
4: เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน Asian Games 2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
7: ยาสีฟันเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
9: ยาดมปลาไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมปลาไผ่คู
10: ่สองผู้สร้างการ์ตูนเรื่องเซาท์พาร์คนะคะอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนชื่อค่ะแต่จะเปลี่ยนเป็นอะไรมาดูกัน
11: แมสโตและเทรย์ปาร์เกอร์สองผู้สร้างสรรค์การ์ตูนสุดเกรียนเซาท์พาร์คล้อเลียนประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่พยายามจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ต่างๆด้วยการเปลี่ยนชื่อการ์ตูนจากเซาท์พาร์คเป็นเซาท์อเมริกาพร้อมออกแถลงการว่าได้แรงบันดาลใจมาจากความกล้าหาญและความรักชาติของ Apple และ Google ที่ยอมเปลี่ยนชื่อตามประธานาธิบดีอีกด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะทรัมป์เพิ่งมีคำสั่งให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบจากทะเลสาบออนแทริโอเป็นทะเลสาบอเมริการวมถึงอ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาซึ่งทาง Apple และ Google ก็เปลี่ยนชื่อสถานที่ดังกล่าวในแอปแผนที่ของตัวเองสำหรับผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเป็นที่รู้กันดีนะคะว่าการ์ตูนเซาท์พาร์คเป็นการ์ตูนล้อเลียนเศษสีสังคมที่ออกอากาศมาตั้งแต่ปี1997ซึ่งที่ผ่านมานะคะก็มีการเหน็บแนมทรัมป์ในรายการจนถูกทรัมป์ทำเนียบขาวไปจนถึงกลุ่มผู้สนับสนุนทรัมป์วิจารณ์มาโดยตลอดค่ะส่วนนักแสดงรุ่นใหญ่จอห์นมาร์โควิชก็ยกเลิกแผนการแสดงตลก The Music Critic ที่ประเทศอิสราเอลในเดือนเมษายนตามที่วางแผนเอาไว้หลังผู้จัดเผยแพร่ข้อความในสื่อที่อ้างว่าเป็นคำพูดของมาร์โควิชว่าเขาตั้งตารอที่จะพบกับผู้ชมชาวอิสราเอลที่เขารู้สึกผูกพันและรู้สึกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างมากโดยมาร์โควิชยืนยันนะคะว่าเขาไม่เคยพูดข้อความดังกล่าวและข้อความเหล่านั้นไม่ได้สะท้อนถึงความรู้สึกของเขาด้วยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจยกเลิกการแสดงที่เทลอาวีฟขณะที่โปรดิวเซอร์ชาวอิสราเอลของการแสดงยอมรับว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์และติดต่อสื่อมวลชนเพื่อลบข้อความพร้อมออกคำขอโทษแล้วด้วยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมาร์โควิชเคยไปแสดงที่อิสราเอลมาแล้วแต่เขายืนยันนะคะว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเห็นด้วยกับการกระทำของผู้นำทางการเมืองของประเทศนั้นๆค่ะ
10: หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: มันทำอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออยากแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวใช้ท่อน้ำไทยชีวิตก็ไหลลื่นท่อน้ำไทยแกร่งไม่เปลี่ยน
0: ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ประวิตรกรุ๊ปครบรอบ60ปีขอบคุณที่ไว้วางใจปุ๋ยเรือใบไข่มุก
3: สวัสดีค่ะต
4: ้
3: อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับคุณชุติมาครับ
3: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ก่อนจะมาจัดรายการค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานพอเข้ารายการปุ๊บก็รู้สึกว่าถอนหายใจยาวมากๆเลยค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่าข่าวคราวแบบนี้มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแต่ก็มันทำใจไม่ได้อะ
4: ก็เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์
3: ค่ะ
4: นะที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยที่เป็นข่าวอื้อฉาวกันวันนี้นะ
3: ที่คนรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติแต่ตอนนี้เป็นทิศโชติไปละ
4: เอาอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
3: ค่ะ
4: คือเวลามันเกิดความเสื่อมมันจะเสื่อมหลายๆที่ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะทางเรื่อง
3: ศาสนา
4: ทางเจ้านะความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นทางโลกก็เยอะนะในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะว่ามันก็มีประเด็นปัญหานะก็ต้องบอกว่าอย่างการเมืองเนี่ยก็ยังเห็นเนี่ยตอนนี้ก็ประชุมงบประมาณอย่างที่ผมไปบอกเนี่ยแต่ว่าในสุดเขาก็ตกลงกันได้นะจะว่าไปตามนั้นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ามันเกิดความไม่ลงรอยนะคราวนี้ต้องบอกอ่ะใครที่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนอย่างไรเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าไปทำให้คนเขามีความรู้สึกที่ไม่ศรัทธานะซึ่งก็ต้องระวังตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็ก
3: ค่ะ
4: นะข้างนอกก็ไม่ดีนะแม้แต่เรื่องน้ำมันเนี่ยก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเราว่ากันเป็น115 120เหรียญดีเซล170เหรียญอะไรเงี้ยน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเกินลิตรละ40บาทแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ๆแล้วเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
4: มันเป็นความยากลำบากกันหลายๆส่วนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เวลามันเกิดอะไรที่มันเป็นความเสื่อมมันก็จะปะทุหลายที่นะคราวนี้สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
3: ค่ะ
4: นะถ้าเอาโดยสรุปก็มีพระชื่ออดีตเจ้าคุณอะไรล่ะ
3: คือถ้าในทั่วๆไปอ่ะก็จะรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติเขาจะเรียกแบบนี้
4: ต้องเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญนี่
3: ใช่ใช่ครับเป็นพระวชิรยานวิอติโชติธรรมวโร
4: วิเนี่ยคือวิปัสสนา
3: ค่ะ
4: วิเนี่ยวงเล็บวิเนี่ยเป็นวิปัสสนา
3: และพระวชิรยานนี่คือ
4: ก็เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ
3: โอเคอันนี้เป็นตำแหน่งเนาะค
4: ่
3: ะ
4: เป็นสมณศักดิ
3: ์ค่ะอติโชติธรรมวโร
4: อันนี้ก็ฉายาก็มีความหมายที่ดีอ่ะนะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ปีที่แล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่านี้ถ้าผมจำได้
3: ค่ะ
4: ปีที่แล้วนี่เป็นถึงเจ้าคุณชั้นธรรมเจ้าคุณชั้นเทพสิบกว่ารูปอ่ะนะซึ่งก็ตอนนั้นก็มีเรื่องทำให้คนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์นะถึงขนาดว่าไม่มีคนไปทำบุญเลยแล้วก็พระบางวัดเนี่ยออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรให้อันนี้ต้องเข้าใจว่าการครองสมณเพศเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยม
3: ค
4: ือเขาไม่ได้ทำมาหากินเป็นภิกขาจารย์นี่คือขอเขากินถ้าพูดกันแบบภาษาให้มันตรงภิกขุเนี่ยก็คือคนที่ต้องไปขอเขากินเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนะแต่ก็ต้องย้ำนะว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนที่เกี่ยวข้องเสื่อมอย่างกรณีนี้เป็นพระภิกษุถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ไปล่วงละเมิดก็ต้องศึกหาลาเพศมันมีระบบระเบียบของมันอยู่ไม่ใช่ไม่มีต้องย้ำนะว่าหลักการของพุทธศาสนาที่เป็นพระธรรมวินัยนะทั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำอธิบายของบรรดาอัตถกถาจารย์ทั้งหลายพระที่ท่านสุปฏิปันโนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่ท่านท่องกันนะอิติปิโสนั่นนะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เนื้อแท้มันยังคงอยู
3: ่
4: แต่คนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัตินะไม่เป็นไปตามในพระธรรมวินัยไปล่วงละเมิดมันก็ต้องได้รับผลนะไม่ใช่ไม่ได้รับผลคราวนี้เรื่องของพระเขาจะใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักในพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวินัยพระเนี่ยหรือว่าหลักปฏิบัติเนี่ยของพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องอิงกับพระวินัยปิฎกมีอยู่ประมาณ8เล่มในนั้นก็จะอธิบายหมดว่าพระควรจะทำอะไรอย่าง
3: เล่มหนาๆเลย
4: เนี่ยหนาๆประมาณนี้แล้วก็ยังมีคัมภีร์อธิบายว่าไปเนี่ยนะเวลาท่านจะตรวจว่ามันผิดไม่ผิดพระธรรมวินัยเนี่ยท่านก็จะไปที่พระวินัยปิฎกเป็นสำคัญซึ่งก็จะมีพระที่ท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็วินิจฉัยได้นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีหลักปฏิบัติไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยพุทธกาลก็
3: ม
4: ี
3: เ
4: พราะพระเนี่ยไปทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีการประชุมกันแล้วก็บัญญัติว่าห้ามทำอย่างนี้นะก็ไล่เป็นข้อเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในพระวินัยปิฎกอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าใครเป็นต้นเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่เอาผิดก็คือไม่ต้องเอาผิดนะเขาก็ไปอยู่แล้วล่ะเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วล่
3: ะ
4: นะแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วางเป็นหลักไว้แล้วมันก็มีการขยายความอะไรกันว่ากันไปตามยุคสมัยเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าหลักๆนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันต้องปฏิบัติผิดพระวินัยนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีกระบวนการนะคราวนี้พระท่านจัดการกันเองก็เรื่องหนึ่ง
3: ค่ะ
4: ทางฝ่ายโลกก็ต้องช่วยด้วยเวลาพระทำไม่ถูกต้องก็ต้องเอาออกมาจากคณะสงฆ์เอามาไว้ในออกมาจากพุทธจักรมาไว้ในอาณาจักรก็ต้องลงโทษตามระบบไปทำผิดอะไรก็ต้องลงโทษแต่ทางพระเนี่ยการลงโทษที่สำคัญที่สุดก็คือคุณออกไปจากคณะสงฆ์คุณออกไปจากสังฆะ
3: ค
4: ุณต้องลาสมณเพศคุณจะต้องออกไปแล้วคุณก็กลับเข้ามาไม่ได้ถ้ามันเป็นกรณีที่ร้ายแรงทางบ้านเมืองก็ต้องคอยดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยสึกจากวัดนี้ไปโผล่อีกวัดนึง
3: ไม่มีการตรวจสอบอย่างนั้นหรออ
4: าจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะคราวนี้ต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก
3: ่
4: อนนะว่าแน่นอนอ่ะมันกระทบใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกรณีนี้มันเป็นกรณีที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ถูกพระก็ถูกชาวบ้านเนี่ยกล่าวหาแต่มันไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาแบบนี
3: ้
4: มันไม่มี
3: ภาพ
4: อินเสิร์ต
3: เป็นภาพคลิป
4: ภาพประกอบเป็นคลิปที่มันโอ้โหมันไม่เบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะใครเป็นคนทำแล้วก็อีกเรื่องนึงแหละแต่ว่ามันโจ่งแจ้งเกินไปและอันนี้ต้องบอกเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดขั้นปาราชิก
3: อาบัติกับปาราชิกไม่เหมือนกัน
4: อาบัติเนี่ยคือทำผิดต้องหรือละเมิดนะแต่ว่าแรงกิ้งมันมีแรงกิ้งหนักมากมึงไปทันทีเลยแบบนี
3: ้
4: นะอันนี้ปาราชิก
3: ค่ะ
4: แล้วมันก็มีระดับที่ไล่ลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากัน
3: ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยโอ้น่าคุย
4: มันต้องค่อยๆเข้าใจเป็นระบบน
3: ะ
4: ว่าพระเขาก็มี
3: ระบบของเขาก
4: ติกาของเขาอันในสมัยพุทธกาลก็มีเขียนมีพูดเอาไว้ถึงเคสต่างๆเต็มไปหมดอ่ะถ้าคุณไปอ่าน
3: สิ่งต่างๆที่ม
4: ันยังไม่น้อยนี่นะถ้าเป็นแบบว่าบทหลักๆเนี่ยที่เป็นแบบว่าซีเรียสมากๆเนี่ยก็จะมีในพระวินัยเนี่ยพระวินัยปิฎกเนี่ยเขาจะพูดเป็นกันเขาไม่ได้พูดเป็นพระสูตรนะ
3: ค่ะ
4: ก็จะมีปาราชิกกันอันนี้ยาวเลยแล้วก็มีคัมภีร์อรรถกถาอธิบายในลำดับที่รองลงมาเนี่ยสังฆาทิเศษ เป็นความผิดระดับที่เขาเรียกว่าเป็นอาบัติแบบสังฆาธิเศษก็จะมีสังฆาธิเศษกันเล่าอธิบายทุกเคสต่างๆเป็นยังไงอะไรเนี้ยถ้าท่านสนใจท่านก็ไปหาอ่านได
3: ้
4: นะแต่ว่ามันมี definition ในการที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี
3: ้
4: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์ล่วงมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมันก็มีการจัดระบบทางบ้านเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องของเราก็มีพระราชบัญญัติสงฆ์โอเคแล้วก็มีมหาเถรสมาคมซึ่งก็จะออกกฎระเบียบปฏิบัติในการจะลงโทษ
3: อ๋ออาจารย์แต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะว่าไหนๆเรามีพระธรรมวินัยไปแล้วอะและทำไมจะต้องมีพ.ร.บ.ที่เป็นกฎหมายคณะสงฆ์
4: ก็ถึงบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองเข้าไปเกี่ยวไง
3: จะได้เป
4: ็นการจัดตั้งวางระบบของคณะสงฆ์ให้มันกระชับขึ้นจัดแบ่งแยกแยะว่าอันนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองในการปกครองก็มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหัวหน้าอะไรเงี้ยไล่มาเป็นเรื่องของรูปแบบของการปกครอง
3: โอเค
4: แล้วก็มีองค์กรที่เป็นตัวศูนย์รวมมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นศูนย์รวมเราใช้ระบบนี
3: ้โอเคนุ่นจะได้เข้าใจฐานก่อน
4: ซึ่งแต่ละศาสนาก็มีระบบไม่เหมือนกันในการที่จะลงโทษบางศาสนาเขาไม่มีนักบวช มันก็แบบนึงศาสนาที่มีนักบวชก็แบบนึงนักบวชก็มีหลายประเภทอย่างศาสนาคริสต์ก็มีนักบวชหลายประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวเอาประเด็นก็คือว่าของเราก็มีนักบวชแล้วก็มีนิกายโอเคไหมแต่ว่าก็จะมีระบบปฏิบัติท่านก็ไปดูแล้วกันว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พูดถึงเรื่ององค์กรแล้วเนี่ยมันมีหมวดนึงที่สำคัญ
3: หมวดอะไรคะ
4: เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
3: ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
4: ์ใช่ใช่มันจะมีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
3: เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดที่4ค่ะอาจารย์นิคหกรรมและ
4: นิคหกรรม
3: และการสละสมณะเพศ
4: นิคหกรรมนิคหกรรม
3: ค่ะ
4: นิคหกรรมนิคหกรรมก็คือลงโทษเขาก็จะมีกฎกติกามารยาทว่าน
3: ิคหกรรมหมายถึงการลงโทษ
4: การลงโทษแต่นี้โทษมันก็มีเบาหนักโอเคไหม
3: ค่ะ
4: อ
3: ัน
4: นี้เรากลับมาตรงจุดสตาร์ทเราพูดถึงท่านเจ้าคุณวชิรยานเนี่ยพระราชาคณะชั้นสามัญจะเอาวาดวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดเก่ามากเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของตำบลเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมาตั้งอยู่ที่เวียงเหล็ก
3: ค่ะ
4: ก่อนที่จะขยับเข้ามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี1893พ.ศ.นะที่หนองสโน

0: แล้วก็ให้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าเวียงเหล็กนะแล้วก็เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมือง
1: ค
0: ่ะอยู่ทางด้านถ้าจะทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองนะเป็นวัดสำคัญ

0: ังที่มีภาพเขียนเป็นภาพเขียนที่ฝะที่โบสถ์อ่ะเป็นภาพเก่าแก่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลือนไปเยอะแล้วนะผมก็เคยไปวัดนี้หลายครั้งแต่ผมไม่ได้รู้เรื่องพระหรอกผมไม่ได้สนใจผมก็ไปดูพระนอน
1: ไป
0: ด
1: ู
0: ไปด
1: ู
0: พระเจดีย์ไปดูพระปรางไปดูไอ้ที่อะไรพวกนี้มากกว่า
1: ก็ถือว่า
0: ดาบพุทธไทยสวรรค์ค
1: ืออ๋อได้ยินก็คุณนะ
0: ก็เนี่ยก็จะมีครูดาบเก่ง
1: ๆโอเค
0: นะถ้าเป็นสมัยสมเด็จพระนเรศวรในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยขึ้นมากเพราะเป็นแหล่งผลิตนักรบสมัยก่อนนะอันเนี้ยคันเนี้ยเรื่องเนี้ยมันก็สะเทือนใจคนเพราะว่ากรณีเนี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับกันได้ถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณเสพเมถุนเขาโจทย์จันเนี่ยก็ยังโดนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้นี่เนี่ยมันมีภาพเป็นคลิปเลยไม่ต้องพูดเลยนะเห็นปั๊บก็ภายใน24ชั่วโมงก็ต้องถอดสบงถอดจีวรทิ้งละ
1: ค
0: ่ะคราวนี้กลับมา
1: ตัวบทกฎหมาย
0: ตัวเอาประเภทความผิดที่เรียกว่าอาบัติว่าคุณไปต้องหรือคุณไปละเมิด
1: โอ้โหแต่มีอาบัติในที่นี้อาจารย์ต้องอธิบายยาวเพราะมันเหมือนมีหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะคะ
0: หนักเบาไม่เท่ากัน
1: หนักเบาไม่เท่ากันเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาที่ Line ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยในเรื่องของการอาบัติในวงการสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
2: ทิพรส
3: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
6: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม
7: ่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
5: ถึงรสหมูเต็มๆ
7: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม่
8: แอลซอฟแอบโซลูทแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดรุ่นใหม่จากตราเสือดาว
9: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลายาอมผสมกิกเก้ตราไซทองช่วยขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอ
10: แค่ชงก็พร้อมเสิร์ฟอร่อยง่ายได้ประโยชน์ทุกคำด้วยซุปเลเดียนนา
11: เคอร์มิน500 plus ของขาวละออกขมิ้นชันเสริมด้วยพริกไทยดำ
12: อาจารย์นุ่นจำได้ว่าที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลนะคะตอนแรกอ่ะก็มีพระศาสดาพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสาวกแล้วขยายเรื่อยๆจนมีภิกษุเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในสมัยพุทธกาลเองก็มีภิกษุที่เข้าไปเพื่อไปหวังลาภไปหวังยศไปหวังผลประโยชน์แบบนั้นเหมือนกัน
13: เป็นเรื่องปกติแต่ว่าชุดแรกๆอ่ะท่านไม่ต้องอะไรมากท่านบอกว่าอย่าทำชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใส
12: หลักมีแค่นั้น
13: โอวาทปาติโมกปฐมเลยตอนวันมาฆบูชานะเพราะว่าบรรดาของคนที่เป็นสาวกรุ่นนั้นเนี่ยเรียกว่าระดับอรหันต
12: ์
13: หรือระดับอริยบุคคลไม่ใช่แตกฉานเป็นพระอริยบุคคลนั้นไม่ต้องบอกอะไรกันมากก็ไม่ทำผิดอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านเข้าใจว่าประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยเมื่อมันขยายออกไปเนี่ยมันก็จะมีคือไม่ได้

0: ไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงละเป็นลูกศิษย์ของคณะคณะมันก็จะมีคนที่เข้ามามั่วๆก็เลยมีเรื่องละเมิดพระวินัยพอละเมิดพระวินัยก็มีการจัดตั้งวางระบบนะมันก็สืบทอดมาพระที่ต้องอาบัติหรือไปละเมิดเนี่ยทำผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะมันมีแรงกิ้งอันแรกเลยเนี่ยที่สี่เรียกที่เราเป็นข่าวเนี่ยคือความผิดระดับปาราชิกปาราชิกเนี่ยมี4กรณี
1: คืออ
0: ันที่1ไปล่อสีกาเนี่ยเสพเมถุนเนี่ยเมถุนแปลว่าคนคู
1: ่
0: คนคู่ที่มีความชื้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าเสพเมถุน
1: ค่ะ
0: เออต้องมีความ
1: ชื้นอาจารย์ไม่รู้มาจากไหนอ่ะเขามีเขียนไว้เลยเหรอบรรยายไว้เลยเหรอ
0: เขามีเขียนไว้ในคัมภีร์อัคคถาจริงจริงอันน
1: ี้
0: จริ ง
1: จริงโอเค
0: คนคู่เมถุนนี่แปลว่าคนคู
1: ่ค่ะ
0: คนคู่ที่ต้องมีความชื้นหรือต้องมีอะไรพวกนี้แหละโอเคนะ
1: ค่ะ
0: เสพเมถุนเนี่ย
1: ปาราชิก
0: ปาราชิกอันที่สองคือไปลักทรัพย์โอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วพระไปขโมยของคนเนี่ยจะแต่บางทีไปลักเอาเงินของคนอื่นมามันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต้องตีความ
1: ค่ะ
0: เขาก็มีกรณีละเอียดเลยนะว่าแบบไหนลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์เลยเนี่ยลักทรัพย์แค่ไหนอะไรเงี้ยอันที่3ฆ่าคนอันนี้ฆ่าคนนี่ก็ปาราชิกอันที่4อันนี้คนเข้าใจผิดเยอะอวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนี่เป็นของดีนะครับคุณอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวตนอย่างนี้ถึงปาราชิกถ้าคุณมีในตัวตน
1: ไม่เป็นไร
0: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าอวดอุตริคือไอ้คนที่ไปอวดเนี่ยมันไม่มีก็เลยถ้าคุณไปอวดอุตริมนุสธรรมที่คุณไม่มีในตัวไม่มีในตนเนี่ยอันนี้ก็ประหลาดชิ
1: ค
0: ไปโกหกชาวบ้านว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มโนไปเองจินตนาการ
0: ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
1: เสร็จ
0: อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนบางทีมันพูดว่าคืออย่างพระบอกโอ้ยบางทีพระเขาไม่พูดเองอะก็ไปกระซิบกับญาติโยมญาติโยมว่าโอ้ท่านอะไรประมาณอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอเคๆล่วงรู
0: ้อะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้คือระดับ
1: ปาราชิกเลย
0: แล้วคุณดูดิเขาเอาเสพเมถุนเป็นเบอร์ต้นเลยนี่ท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณที่วัดพุทธไทยสวรรค์น่ะท่านอันนี้ 100% เลยคราวนี้ถัดลงมาม
1: ีอีก
0: มีทั้งหมด7ชั้นขั้นที่2เรียกว่าสังฆาธิเศสอันนี้ไม่ต้องลาสมณะแต่ต้องปรงอาบัติต้องประกาศต่อคณะสงฆ์ว่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้มีตัวอย่างแต่ผมไม่เล่าลงไปในรายละเอียดนะว่าสังฆาธิเศสมีเท่าไหร่แล้วก็ทำอะไรถัดจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะเขาเรียกถุนลัดใจเป็นอาบัติถุนลัดใจอาบัติถุนลัดใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโทษหยาบโทษหนาแต่ว่าความผิดเนี่ยมันลองมาจากปาราชิกกับสังฆาธิเศสนะก็ต้องก็เป็นเบอร์3
1: ค่ะ
0: นะมันก็มีตัวอย่างแหละแต่เราไม่ต้องไปลงไปดูหรอกรู้แต่ชื่อก็พออันดับ4เราจะได้ยินบ่อยปาจิตตีคืออันนี้พอละเมิดแล้วมันทำให้ไอ้สิ่งที่ทำมาดีๆสะสมมาเนี่ยมันหายไป
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ก็มีการแบ่งออกนะออกเป็นนิสันคิยะปาจิตตีสุทีกาปิยะปาจิตตีแล้วก็ว่าอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดแล้วว่าปาจิตตีเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์4
1: ค่ะ
0: เบอร์5เนี่ยปาติเทสะนิยะปาติเทสะนิยะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะอันที่6บางคนอาจจะไม่รู้อาบัติปรับอาบัติทุกกฎ
1: ค่ะ
0: ที่จริงก็แปลว่าทำชั่วนะครับว่าทุกกฎในภาษาพระเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์6เบอร์สุดท้ายเนี่ยคือพูดไม่ดีกล่าวชั่ว
1: โอเค
0: ทุพภาษิตอันนี้คือแรงกิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ยระดับที่หนักๆเนี่ยก็คือ3อันแรกนะ
1: ปาราชิก
0: ปาราชิกนี่คุณไปเลย
1: ค่ะ
0: คุณต้องออกจากการเป็นสมณเพศเลยคุณต้องไปเลย
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นแบบว่าสังฆาธิเศสเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าอยู่ปริวาสต้องไปหมกตัวแยกจากคณะไปคล้ายๆว่ายอมรับผิดแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติตัวทบทวนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องไปอยู่15วัน
1: ค่ะ
0: นะแล้วคณะสงฆ์ถึงจะยอมให้กลับมาอยู่ในคณะสงฆ์ได้ถุนละใจก็เหมือนกันแต่เบาลงมานิดนึงหลักๆเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันที่ต้องลาจากสมณเพศเลยเนี่ยอันนี้คือปาราชิกจับศึก
1: อาบัติเนี่ยคืออ
0: าบัตินี่คือ
1: ตัวคู่อา
0: ผิดความผิด
1: เสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดเน
0: ี่
1: ยเจ็ดข้อด้วยกันอย่างที่อาจารย์บอกไปและในแต่ละข้อก็จะมีสับ
0: กรรมวิธีกรรมวิธีที่จะดำเนินการที่จะปรงอาบัติเรียกว่าปรง

0: อาบัติ ไม่เหมือนกันคราวนี้
1: อันนี้ในทางสงฆ์
0: ในทางสงฆ์ใช่แต่ว่าในทางโลกก็ต้องอิงเพราะมันมีรายละเอียดมากกว่านี
1: ้ะ
0: นะคราวนี้เมื่อเราสถาปนาทางมหาเถรสมาคมเขาจะมีการออกกฎออกระเบียบนะในหมวดที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการจะลงโทษพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ถือมีโต้ไปสับกระบาลไม่ใช่มันมีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่เขาเรียกว่านิฆากรรมก็คือว่าการลงโทษซึ่งก็มีกฎหมายเขียนไว้ในพรบสงฆ์นะ
1: เป็นมาตราเหมือนกัน
0: หมวด4หมวด4เอางี้เอาเริ่มงี้มาตรา24
1: เขาบอกว่า
0: พระภิกษุจะต้องรับนิฆากรรมก็ต่อเมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: และนิฆากรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิฆากรรมตามพระธรรมวินัย
1: นิฆากรรมก็คือการลงโทษ
0: การลงโทษมันมีหลักการหลักการของมันอยู่มาตรา26พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิฆากรรมให้สึกต้องสึกภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้นคืออย่างกรณีอย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมอาจจะมีคนไปกล่าวหาเป็นกรณีก็ต้องมีการสอบสวนการกล่าวหาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรณีที่มันมีร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยทางพระเขาจะเรียกว่าอธิกรณ์มีกรณีเหมือนกับสารรัฐธรรมนูญกรณีนี้เข้าข่ายที่จะต้องพิจารณาประมาณนี
1: ้ในทางนั้นเขาเรียกอธิกรณ์
0: เขาเรียกอธิกรณ์คือเป็นเรื่องมีเรื่องทางคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันก็วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเมื่อมีคำสั่งวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าให้สึกลงโทษให้สึกก็ต้องสึกแต่ก็ต้องดูความผิดแต่ว่าอันนี้มันต้องมีกระบวนการไต่สวนไม่ใช่ว่าชั่วช้า
1: แต่ว่าในกรณีนี้ก็ลาสิกขาไปแล้วอาจารย์คะ
0: ไม่อันนี้จบไปแล้ว
1: จบไปแล้วในทางนั้น
0: เดี๋ยวคนละเรื่องกัน
1: โอเค
0: ในทางพระเนี่ยแกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์แล้ว
1: ออกไปละ
0: ถูกจะไปความผิดเรื่องอื่น
1: ค่ะ
0: ไปตบทรัพย์ไปลักขโมยอันนี้ทางอาญาแล้วทางแผ่นดินก็ว่ากันไปตำรวจเจ้าพนักงานสอบสวนก็สอบสวนมีความผิดจะลงโทษจะไปอะไรว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ต้องแยกนะแล้วบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดทางบ้านเมืองไม่ได้มันก็คล้ายๆกันน่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะ
1: ยังมีอีกมาตราเหรอคะ
0: อ่ะอย่างนี้โอเคอย่างเงี้ยอ่ะพระภิกษุใดพระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ละเมิดพระธรรมวินัยนะแต่ว่าเหตุอ่ะคุณถูกฟ้องร้องขนาดเป็นบุคคลล้มละลายคุณก็ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมแล้วบางงี้คราวนี้นี่เรื่องบ้านเมืองแล้ว
1: ค่ะ
0: มาตราย29พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานการไม่เห็นสมควรหรือให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าว่าแห่งวัดที่วัดภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าวัดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได
1: ้
0: คุณจำพระที่ถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินจากสำนักพุทธศาสนาตอนนั้นที่เป็นขาได้ไหม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็พอเข้าคุกไม่ให้ประกันตัวก็ต้องดึงผ้าเหลืองออกเลยถูกไหมดึงผ้าเหลืองออกเลยแล้วก็ใส่เป็นชุดขาวแต่พระท่านจะบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้ท่านก็ยังเป็นพระภิกษุอยู่นะแล้วก็ว่าแต่ในทางรูปแบบอ่ะก็ไม่ได้ห่ม
1: จีวรแล้ว
0: จีวรแล้วอันนี้คือความทำความผิดอาญาทางบ้านเมืองซึ่งมีมาโดยตลอด สมัยก่อนน่ะพระระดับชั้นพรหมยังมีเลยที่โดนอย่างเงี้ยติดคุกโดนกล่าวหาข้อหาเป็นภัยต่อสังคมเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกจับอยู่ในเรือนพักแต่ตอนหลังเมื่อพิสูจน์ว่าไม่ผิดก็ต้องคืนสมณศักดิ์ให
1: ้
0: จำได้ไหม
1: เ
0: ราก็เกิดเรื่องท่านเจ้าคุณที่เป็นสมเด็จหลายรูปตอนนี้ก็
1: ตอนหลังๆมานี้เริ่มงงรูปและอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายกรณีเหลือเกิน
0: ใช่ใช่ไหมแต่เราต้องแยก
1: ค่ะ
0: คือในเมื่อไม่มีความผิดก็ต้องชดเชยและเยียวยาอย่างน้อยก็กลับมาอยู่ใน
1: ครองสมณเพศได
0: ้ไม่ครองสมณเพศทำครองสมณเพศได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องได้รับการคืน สถาปนาสมณศักดิ์กลับคืนเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องพระธรรมวินัยแล้วมันเป็นเรื่องกฎหมาย

0: ไอ้บ้านเมืองไอ้นายบอกไปถามไปถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวต้องศึกอันนี้บอกก่อนว่าให้สละพนักเพศตอนนั้นสละไปแล้วแต่ก็เยียวยากลับคืนมาได
1: ้
0: คราวนี้อามาตรา30อันนี้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองโดยตรงเลยเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นคือบางครั้งต้องบังคับเจ้าพนักงานกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องไปถอดผ้าเหลืองออกไม่ให้ใส่อ่ะอย่างเงี้ยตามคำสั่งศาลเห็นไหมมันไม่ใช่มี
1: ดีแล้วเนี่ยที่อาจารย์อธิบายให้ฟังอ่ะ
0: ไม่คุณจะได้เข้าใจว่าเรื่องพระทำผิดพระธรรมวินัยในขั้นที่ต้องลาสมณเพศทันทีให้ศึกทันทีอย่างนี้ไม่ต้องไปถามอันนี้มันตามพระธรรมวินัยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นอธิกรณ์มันเป็นกรณีก็ต้องดูว่ามันมีความผิดไหมถ้ามีความผิดอันนี้เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะออกเป็นไกด์ไลน
1: ์
0: มีไกด์ไลน์ว่าจะต้องทำ A B C D กระบวนการเป็นอย่างนี้อย่างนี้
1: ค
0: ือบางทีถูกกล่าวหาเราไปลงโทษทันทีไม่ได้นะก็ต้องมีระบบที่จะต้องชี้แจงอธิบายกันมีหลักฐานครบถ้วนพอมีคำวินิจฉัยว่าผิดแล้วมันยังมีขั้นคือพระนี่เขามีตำรวจพระนะ
1: แล้วแต่งตัวยังไง
0: ก็เหมือนพระนี่แหละแต่เขาเรียกพระวินัยทร
1: พระวินัยทร คือตำรวจพระ
0: ตำรวจพระนี่แหละเขาเรียกพระวินัยทรนะยังก็
1: แล้วเขาไม่ทำยังไงแบบ
0: เอาเขาก็ไปดูใครพระตรงไหนทำไม่ถูกเขาก็อย่างน้อยว่าท่านมีใบสุทธิไหมพระนี่ต้องมีใบสุทธิต้องมีเหมือนบัตรประชาชนของพระเฮ้ยไม่มีใบสุทธินี่พระปลอมพระปลอมต้องจับศึก อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมบ่อยๆใช่ไหมบางคนเนี่ยไปชุมนุมกันอยู่นอกไปอยู่ตามที่แบบเป็นป่าละเมาะแล้วก็ไป
1: อ๋อเขามีตำรวจพระด้วย อาจารย์สมณศักดิ์เนี่ยเวลาพระที่ได้สมณศักดิ์อ่ะมีลำดับชั้นยศของเขาเนี่ยเขามีเงินเดือนไหม
0: มีเขาเรียกนิตยพัฒน
1: ์นิตยพัฒน์ใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะสมเด็จได้เดือนละประมาณ 27,000
1: แล้วใช้งบประมาณจากไหนคะ
0: ก็สำนักพุทธศาสนารัฐบาลต้องตั้งงบประมาณ
1: ก็
0: จะมีบัญชีมา
1: ค่ะ
0: เป็นพระครูมีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะว่ามากน้อยแค่ไหน
1: โอเค
0: แต่ไม่มากหรอกถามจริงๆนะคือเงินนิตยพัฒน์ที่ให้พระเป็นเงินเดือนเนี่ยน้อยมากท่านไม่ได้สนใจตรงนี้หรอกมีอย่างอื่นที่ท่านญาติโยมให้อะไรมากกว่า
1: แม้พอฟังเรื่องนี้นะคะ
0: ไม่แต่ไม่ตูนต้องเข้าใจนะว่าผมยังย้ำอีกทีนะในฐานะผมที่เป็นคนใส่ใจเรื่องนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมหลักการยังใช้ประโยชน์ได้เยอะเพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้เอามาใช้ด้วยซ้ำไป
1: เราควรยึดธรรมวินัย
0: ไม่คือเราต้องศึกษาต้องให้รู้ว่าหลักการธรรมะหลักการพุทธศาสนาเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: หลักสำคัญต้องรู้หลักพระไตรลักษณ์หลักไตรสิกขาใช่มั้ยพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วก็ต้องรู
1: ้ค่ะ
0: เรื่องอริยสัจ4การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีพรหมวิหาร4ต้องมีสังคหวัตถุ4ต้องมีอิทธิบาท4ต้องมีพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังใช้ได้ตลอดแต่ไอ้เรื่องคนที่เข้าไปอยู่ในวงการแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียไอ้นั่นเป็นความเสื่อมของเขาเอง
1: ค่ะ
0: เขาอยู่ไม่ได้เขาเป็นความเสื่อมของเขาเองเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: ว่าโอ้มันก็
1: ต้องแยกให้ออกว
0: ่
1: ามันเป็นความรู้สึกกับความถูกต้องในเชิงปัญญาที่เข้าใจอย่างที่อาจารย์บอก
0: ใช่มาคันนี้บางคนบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ศาสนาเสื่อมไม่ใช
1: ่จริงจริง
0: คนที่อยู่ในแวดวงศาสนาที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเสื่อมได้ทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: ภิกษุก็เสื่อมได้ภิกษุณีถ้ามีก็เสื่อมได
1: ้ค่ะ
0: อุบาสกผู้ชาย
1: อ
0: ุบาสิกาก็เสื่อมได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหมเสื่อมแล้วบางคนก็อาจจะไม่เอากับศาสนาก็ไม่เป็นไรบางคนเขาก็มาจากไม่ศาสนาอื่นก็มีคนที่เขาหมดศรัทธาแล้วเขาก็ออกมันก็มี
1: เราจะได้รู้หลักแห่งการวางใจนะคะโหวันนี้ เป็นความรู้มากๆเลยและอีกช่องทางนึงที่แนะนำคุณผู้ชมนะอันนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออวยุตโตท่านได้เทศนาไว้ให้นะคะแนะนำว่าให้เข้าไปดูใน YouTube นะคะ

0: ชื่อตอนว่าทางออกสังคมในยุคเสื่อมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามามองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจกันต่อนะคะ
1: โอเค
2: คุณคือใคร
3: ผมชื่อสิริบัญชาไง
2: ไอ้นี่มันสิริบัญชาอะไร
4: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา

0: Euro
1: เอาแล้ว
2: ค่าเข็มขัดได้ด้วย
3: ทุกครั้งที่เดินทางเราเชื่อว่าคุณห่วงใยคนในครอบครัวสำหรับเราห่วงใยทุกการเดินทางเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเพราะเรารู้ทุกนาทีที่คุณอยู่บนเส้นทางคือจุดเริ่มต้นความสุข
1: พ่อตอนนี้พ่อคิดว่าย่ากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
3: ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
4: ทำไมคุณแม่ถึงต้องใช้น้ำส้มสายชูกลิ่นตลอดด้วยล่ะคะ
5: เพราะน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสช่วยลดสารตกค้างในผักไม่ใช่แค่นั้นยังใช้ถนอมอาหารติดตามประโยชน์มากมายได้ในแฟนเพจทิพรส
6: ทิพรส
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์
9: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมอาลิเซีย 5,000 กระเทียมสกัดชนิดเม็ดให้สารอาลิซิน 5,000 ไมโครกรัม
10: วันนี้ใครที่มีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์กลับไปอ่านเล่มนี้ได้นะคะเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอาวัตเอาไว้ตั้งนานแล้วนุ่นหยิบออกมาจากเชลฟ์หนังสืออาจารย์คะในเชิงของการเมืองและในเชิงของเศรษฐกิจบ้างค่ะ
11: ว่า
10: การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะ
11: ก็ตกลงกันว่าจะให้เสร็จวันนี้จะให้เสร็จวันนี้อาจจะเป็นช่วงค่ำๆก็เขาตกลงกันแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ตกลงกันก็ตกลงกันได้ก็วันนี้เสร็จพ
10: ิ
11: จารณาในวาระ2และ3นะก็อยากให้จับตาดูการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3ว่าเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่งดออกเสียงเท่าไหร่ไม่ลงคะแนนและไม่มาประชุมเท่าไหร
10: ่ค่ะ
11: เราสันนิษฐานว่าตอนนี้ยังมี500คนใช่ไห
10: ม
11: โอเคนะอันนี้ประเด็นนึงนะ
10: ให้ดูตัวเลขในวาระที่3ตอน
11: เพื่อจะเพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าหยั่งได้ว
10: ่
11: าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายก้ำกึ่งฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เชิงมันมีมากน้อยแค่ไหน
10: ค่ะ
11: โอเคอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือว่าวันพรุ่งนี้พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของทางวุฒิสภาแต่ว่าได้กำหนดวันให้น้อยลงเดิมเนี่ยจะเป็นวันที่10กับวันที่11
10: ค่ะก็ต้องขยับ
11: กำหนดให้น้อยลงเป็นพิจารณาภายในวันที่10วันเดียวนะส่วนเขาจะทำได้เร็วช้าแค่ไหน
10: วันนี้วันที่10
11: โทษวันที่11วันเดียว
10: ค่ะนะก็คือพรุ่งนี้
11: ใช่เพื่อที่จะ
10: ให้จ
11: บวันที่11พออาทิตย์หน้าก็เป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางรัฐบาลจะดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกติไม่ได้ล่าช้านะตัวเลขตัวเงินก็เหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรกันนิดหน่อยทางวุฒิสภาอภิปรายได้อย่างเดียวไม่มีการลงมติก็อภิปรายแบบสามวาระรวดเลยตั้งกรรมธิการเต็มสภาพิจารณาพร้อมกันไปเลยจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาได้เพียงแค่เรียกว่าอะไรล่ะได้เพียงแค่เอาไม่เอานะแก้ไขอะไรไม่ได้

0: ว่าการพิจารณา3วาระรวดก็ดีมันก็ไม่ต้องเสียเวลามากก็อภิปรายกันให้เต็มที่ทางสวเองก็ยังมีเรื่องต้องลุ้นอาทิตย์หน้าว่าจะปลิวไม่ปลิวด้วยม
1: ัน
0: ก็เป็นเรื่องที่มันอย่างเงี้ย
1: คาราคาซังค่ะอาจารย์ค่ะนิดนึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคนถามกันมาค่อนข้างเยอะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะขยายมาตรการไหม
0: ผมว่าฟังดูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: ว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านต้องประเมินนะ
1: มีงบประมาณเพียงพอไหมคะ
0: ไอ้เงินนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องประเมินอะว่ามีความจำเป็นในไตรมาสสุดท้ายที่จะใช้มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคต่อเนื่องไปไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้การดำเนินการมา4เดือนเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีข้อมูลพอสมควรนะที่จะดำเนินการคราวนี้จะทำต่อไม่ทำต่อทำในรูปแบบไหนทำมากแค่ไหนทำอะไรเงี้ยผมว่าให้เวลารัฐบาลนั่งคิดนิดนึง
1: รอเขาประเมินสัก
0: แต่ว่าถึงแม้ไม่ทำ
1: 2-3 สัปดาห
0: ์ถึงแม้ไม่ทำวันที่1ตุลาเนี่ยการอุปโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็เดินหน้าไปอ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วที่เพิ่มเติมมา ให้ลงทะเบียนแล้วก็จะดำเนินการก็ประมาณเดือนธันวาอันนี้ก็ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็ 3,500 ล้านบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: ไทยเที่ยวไทย
0: เออไทยเที่ยวไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัส 3,500 ล้านก็ต้องไปลงทะเบียนก็คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินในฝั่งที่เป็นฝั่ง2แสนแรกเนี่ยมันเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การจะเลื่อนไอ้ส่วนที่จะเป็นเงินก้อนที่2ใน2แสนล้านบาทที่2เนี่ยที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะมาเร็วไหมถ้ามันมาเร็วแล้วปล่อยเม็ดเงินเข้าระบบได้มันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นด้วยการอุปโภคบริโภคเพราะถ้าเกิดเราให้ครัวเรือนไปลงทุนทำ
1: รูฟท็อป
0: โซล่าเซลล์อันนี้เป็นเรื่องลงทุน มันไม่ใช่จับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องลงทุนนะรัฐบาลอยากให้มีการลงทุนทั้งด้วยเงินในประเทศด้วยเงินรัฐบาลหรือโคเพย์เมนต์จากประชาชนกับการลงทุนของต่างประเทศแล้วก็การส่งออกอะไรพวกนี้มันประคับประคองเศรษฐกิจให้ไปได้พอไหวไหมเป้าเศรษฐกิจต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า2
1: สำหรับปี
0: หรือถ้าทำได้ 2.5
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกรอบใหญ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าปัจจัยโดยสภาพการมันสามารถไปถึงตรงนั้นได้ด้วยการประเมินก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นเก็บเม็ดเงินเอาไว้ทำในปี2570ก็ยังได
1: ้ค่ะค่อยๆให้เวลาของรัฐบาลแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

ค้นบ้านสีกาเอสีกาคนสนิทอดีตหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดดังพบของกลางอื้อทองคำมูลค่า6ล้านเงินสดอีก3ล้าน5ระทึกกลางปั๊มน้ำมันตำรวจเปิดฉากยิงปะทะจอร์ดห้วยเม็กเครือข่ายค้ายาเสพติดกาฬสินธุ์ก่อนคนร้ายซิ่งกระบะฝ่าวงล้อมหลบหนีคนร้ายสวมไอ้โม่งบุกเดี่ยวชิงเงินธนาคารบังคับพนักงานเปิดเซฟได้เงินสดไป1ล้าน5แสนบาทนำรถเก๋งคันก่อเหตุเผาอำพรางก่อนหลบหนีติดตามในครับข่าว9กับกมลเนตรนวลจันทร์และจามอนกิตสวภาค

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครับข่าว9ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับดิฉันกมลเนตรนวลจันทร์ค่ะ
0: และผมจามรจิตสวภาคนะครับวันนี้ความรู้สึกผู้คนในสังคมก็อาจจะหม่นๆหน่อยนะโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นข่าวแล้วก็เห็นคลิปนะครับตั้งแต่ตอนเช้า
1: ค่ะ
0: ก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจ
1: แบบรู้สึกบอกว่าพอดูข่าวนี้แล้วมันรู้สึกเศร้าใจนะหดหู่เหมือนกัน
0: หดหู่นะครับก็นะใครทำอะไรเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันก็ต้องได้อย่างนั้นนะครับดูข่าวให้เป็นอุทาหรณ
1: ์
0: เรียนรู้กับข่าวไปคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มีมาให้ติดตามกันแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยขอเปลี่ยนอารมณ์นะไปดูข่าวอื่นกันก่อนนะครับไปดูเหตุระทึกเขาบอกว่าคนเนี่ยนะฮะเวลาเจอด่านตรวจถ้าถึงขนาดฝ่าด่านได้ขับหนีได้เนี่ยนะฮะมันต้องทำอะไรผิดมาแน
1: ่
0: ๆนะครับแล้วก็จริงๆตำรวจถึงขนาดต้องใช้อาวุธนะครับในการยิงสกัดให้หยุดแต่สุดท้ายหนีไปได้ครับไ
2: ฮไฮเร็ว
0: ไฮไฮนี่ฮะระดมยิงใส่นะครับ
1: ค่ะ
0: หวังจะให้รถ
1: หยุด
0: คันหนึ่งเนี่ยหยุดนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับช่วงประมาณสัก6โมงครึ่งนะฮะพลเมืองดีที่เติมน้ำมันเนี่ยนะครับนี่ฮะเขาจับภาพไว้ได
1: ้
0: ชุดปฏิบัติการกำลังไล่ยิงรถกระบะคันนี้ฮะซึ่งเป็นรถต้องสงสัยว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดนะครับก็ตำรวจก็เลยเปิดปฏิบัติการนะครับล้อมจับกุมนะฮะแล้วก็สกัดจับจากห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับนี่ฮะกำลังนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาส่งนะครับที่อำเภอหนองกรุงศรีที่กาฬสินธุ์เช่นเดียวกันนะตำรวจพอได้รถเป้าหมายนะครับมาขับเข้ามาในปั๊มนั่นแหละฮะในรถเนี่ยมีนายจอร์ดนะครับขับมาตำรวจก็เลยนำรถเข้าสกัดแล้วก็แสดงตัวขอตรวจค้นปรากฏว่านายจอร์ดเนี่ยนะครับเอาปืนออกมายิงใส่ตำรวจหลังจากนั้นตำรวจก็ปฏิบัติการยิงตอบโต้พยายามยิงเข้าไปที่ยางของรถของนายจอร์ดนะครับโอ้แต่ว่าเนี่ยนะฮะตามคลิปสกัดไว้ไม่อยู
1: ่หนีแบบไม่คิดชีวิตเลยนะ
0: ฝ่าวงล้อมหนีไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับตำรวจก็ไล่ติดตามตัวคนร้ายนะครับปรากฏว่าไปเจอแต่รถครับนะฮะรถเนี่ยจอดทิ้งไว้ข้างถนนยางแตกไปต่อไม่ได้แล้วรถจอดทิ้งเลยแต่ตัวไม่รู้อยู่ไหนครับ
1: คนร้ายคาดว่าน่าจะหลบหนีไปแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งรถเอาไว
0: ้ครับผมจากการตรวจค้นในรถนะครับเจอแมกกาซีนอาวุธปืนพกสั้นนะครับบรรจุกระสุน9มม.ตำรวจก็ตรวจยึดเอาไว้นะครับก็คาดว่าก็เป็นของคนร้ายนี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวจะพยายามตามตัวนะครับเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีให้ได้โอ้โหเนี่ยยิงไล่กันกลางตลาดแบบนี้เลยฮะ
1: ขยับขึ้นมาที่ปทุมธานีคุณผู้ชมคนร้ายบุกเดี่ยวนะคะพกอาวุธปืนไปจี้ชิงเงินที่ธนาคารอาศัยจังหวะใกล้ๆช่วงธนาคารปิดคุณผู้ชมได้เงินไป 1.5 ล้านบาทแล้วหลบหนีไปเขาใช้วิธีการแบบไหนรู้มั้ยเผารถอำพรางเลยแล้วหลบหนีไปนี่เป็นจังหวะนี่คุณผู้ชมดูเขาเข้ามาที่ธนาคารนะคะเป็นธนาคารธนชาตสาขาตลาดไทยที่คลอง1ที่ปทุมธานีคนร้ายเนี่ยเข้ามาแต่งกายมิดชิดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาเหมือนเอาอะไรสักอย่างไปขัดเอาไว้เห็นไหมบริเวณประตูกระจกด้านบนน่ะเหมือนเพื่อไม่ให้คนน่ะเปิดเข้ามาได้คือถ้าใครจะเข้ามาด้านในอ่ะก็จะเข้ามาไม่ได้เหมือนแบบสลับป้ายเปิดปิดอะไรแบบเนี้ยนะเพื่อให้แบบว่าธนาคารปิดแล้วเข้ามาไม่ได
0: ้
1: แบบเนี้ย
0: จะได้ไม่เข้ามา
1: คนจะได้ไม่เข้ามาเพราะจังหวะที่คนร้ายเข้ามาเป็นเวลาประมาณ16นาฬิกามันใกล้ๆช่วงธนาคารจะปิดแล้วค่ะ
0: คร
1: ับ พอเข้ามาได้ค่ะหลังจากนั้นตรงไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่อยู่ด้านในแล้วเอาอาวุธปืนพกสั้นที่พกมาเนี่ยทำการจี้แล้วก็ข่มขู่พนักงานธนาคารใช้คำพูดแบบนี้บอกอย่าตุกติกนะผมไม่ทำร้ายใครผมแค่ต้องการเงินหลังจากนั้นค่ะบังคับให้พนักงานนำเงินสดขึ้นมาให้แล้วก็บังคับให้ไปเปิดตู้เซฟนำเงินเอามาใส่กระเป๋าที่สะพายติดตัวมาด้วยเบื้องต้นนะคะคนร้ายได้เงินสดรวมทั้งสิ้น 1,541,704 บาท

0: ขับรถเก๋ง Toyota Vios สีดำค่ะแผ่นป้ายทะเบียนขอไข่มม8353กรุงเทพขับหลบหนีไปเลยพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบป้ายทะเบียนปรากฏว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมคุณจะมองคุณผู้ชม
1: ครับ
0: ที่ขับหนีออกไปเนี่ยหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พยายามที่จะไปไล่กล้องวงจรปิดดูนะคะแล้วก็พบว่ารถคันที่คนร้ายใช้หลบหนีถูกเผาทำลายทิ้งเรียบร้อยแล้วเอาไปเผาไว้ตรงพงหญ้าค่ะฝั่งตรงกันข้ามกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT ตรงใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยแล้วก็มีรอยเผาควันคลุ้งออกมาอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: อันนี้ทำลายหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะแกะร่องรอยกันต่อนะคะหลังจากนั้นค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีนะคะลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเหตุก็คือที่ธนาคารก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยอาศัยจังหวะในการลงมือก่อเหตุช่วงใกล้ๆธนาคารจะปิดเพียงแค่5นาทีเท่านั้นค่ะ
2: มาคนเดียวนะครับใส่เขาเรียกแหลมโม่งอ่ะที่มันเป็นมองเห็นอ่ะที่มีขายตามช็อปปี้อ่ะที่เป็นหน้าคนที่ต้องทางพาน่ะอันนี้เราไปก็เห็นหน้ากระสุนประมาณ170นะครับใส่เสื้อแขนยาวสีแดงสวมถุงมือนะฮะเราป้องเกงอยู่นะครับเข้ามา1คนตอนธนาคารใกล้จะเลิกประมาณ5นาทีซึ่งมันไม่ค่อยไม่มีคนนี่เป็นคนใช้บริการแล้วนะครับเอามาถึงเนี่ยจากการสอบถามก็เอาเหล็กขัดไม่ให้ใครเข้าไปนะครับไม่ให้คนเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ปืนข่มขู่พนักงานที่อยู่ขณะก่อนปิดเนี่ยมี5คนเคาน์เตอร์นะฮะแล้วก็มีผู้ตรวจของธนาคาร1ท่านมาตรวจห้องผู้จัดการคนร้ายก็ผูกเอาเงินนะครับจากเคาน์เตอร์ทั้งหมดได้ไปตรงหน้าเคาน์เตอร์ประมาณ 500,000 บาทแล้วก็ผูกพนักงาน1คนถ้าเกิดเปิดเซฟคนร้ายรู้ว่ามีเซฟนะครับแล้วได้เงินจากผู้เซฟธนาคารอีก1ล้านบาทครับตอนนี้ประมาณ 1,500,000 บาทแล้วก็หลบหนีไปครับ
0: อีกจุดหนึ่งนะคะที่ลงไปเก็บหลักฐานกันก็คือที่บริเวณลานดินที่คนร้ายนำรถไปจอดแล้วก็เผาทิ้งตรงนั้นตรงนี้มีการสั่งการนะคะให้ชุดสืบสวนเนี่ยทำการปิดล้อมพื้นที่แล้วก็ค้นหาตัวคนร้ายที่ใช้ก่อเหตุเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดกันอีกทีด้วยนะคะไปดูว่าแถวนั้นมีพยานบุคคลอะไรหรือไม่เห็นคนขับรถมาจอดทิ้งไว้เอามาเผาอำพรางหรือไม่นะคะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องเร่งตรวจสอบกันให้ชัดค่ะ
1: ครับผมมาถึงเรื่องชาวพุทธของเราแล้วคุณผู้ชมนะครับเริ่มเห็นวัดเล็กๆตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็เริ่มมีการบ่นออกมานะคุณภูมิเนตรเขาบอกว่าคือปกติเนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะมาทำบุญกันอยู่ละสำหรับวัดไม่ดังนะ
0: พอมีข่าวอะไรแบบนี้มากๆอ่ะ
1: ยิ่งไม่มีเลย
0: เริ่มห่างวัดออกไปเรื่อยๆ
1: ใช่นะครับเนี่ยวัดเล็กๆตอนนี้กำลังลำบากแล้วเหมือนกันหลังพบข่าวนี้เข้าไปนะครับเชื่อว่าทุกคนที่เห็นภาพกันตั้งแต่ในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็คงรู้สึกหดหู่นะฮะแล้วก็รู้สึกทุกข์ใจว่าโอ้โหทำไมพระชั้นผู้ใหญ่ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะคนไปกราบไหว้กันเยอะเนี่ยนะฮะถึงเป็นแบบนี
0: ้
1: นะครับวันนี้ตำรวจก็เปิดปฏิบัติการนะครับจับศึกเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ฮะอดีตหลวงพ่อโชตินะครับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะฮะของพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นวัดเก่าแก่นะก็ยักยอกเงินวัด92ล้านบาทอันนี้ตำรวจเขามีหลักฐานนะครับและที่สำคัญยังมั่วนะครับเสพสีกาด้วยนะครับคากุฏิเลยอ
0: ่ะ
1: มั่วสีกาคากุฏิเลยนี่ฮะตำรวจได้หลักฐานนี้มานะครับคือก่อนหน้านี้นะมีลูกศิษย์วัดเนี่ยเขามาแจ้งกับทางตำรวจกองปราบ CIB นะครับสอบสวนกลางนะว่าพบพฤติกรรมการยักยอกเงินวัดพบพฤติกรรมการมั่วสีกาตำรวจบอกไปหาหลักฐานมานะถ้ามากล่าวหาลอยๆแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับจนในที่สุดคลิปนี้มันก็เลยปรากฏครับ
0: คือใช้เวลากัน2เดือนนะ
1: ครับผม
0: ในการที่จะติดตามพฤติกรรมต่างๆแบบนี
1: ้เนี่ยฮะคากุฏิเลยหลักฐานมัดตัวมัดแน่นแบบนี้นะครับตำรวจกองปราบนำหมายศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับไปจับกลุ่มพระวชิรญาณหรือหลวงพ่อโชตินะครับเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะไปอ่านหมายให้ท่านฟังนะระหว่างเนี่ยฮะ
0: กำลัง
1: ฉันเลยนะ
0: เช้าเลยค่ะ
1: กำลังฉันเช้าเลยนะนะครับนี่แหละก็มีเบาะแสทั้งหมดเนี่ยนะครับก็แจ้งให้กับทางอดีตหลวงพ่อนะครับได้ทราบหลังจากนั้นนะครับนะพอท่านเห็นหลักฐานแล้วท่านก็ตัดสินใจลาสิกขาด้วยตนเองนะฮะก็มีการ นำตัวเนี่ยนะฮะท่านไปทำการลาสิกขามีรองเจ้าคณะนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาเป็นพระอุปชานะครับในการทำพิธีลาสิกขาด้วยนี่ฮะเห็นบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยขอเนี่ยก่อนที่เราจะเห็นภาพนี้นะขอไปนั่งทำใจอยู่เกือบ5นาทีนะครับแล้วเขาบอกว่าสีหน้าตอนที่ลาสิกขาเนี่ยเคร่งเครียดนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ขอโทษพระพุทธศาสนาไม่ได้ยอมรับว่าทำอะไรนะครับก็ทำตามพิธีตามขั้นตอนนะฮะแล้วก็สึกพอใส่ชุดขาวเป็นทิศนะฮะตำรวจก็คุมตัวข้ามาฝั่งกุฏิมาสอบสวนต่อนะครับก็มีรายงานนะคุณวเนตรว่าในนั้นเนี่ยคือเราไม่รู้นะว่ามีเงินเท่าไหร่ต้องรอพรุ่งนี้ตำรวจแถลงแต่ที่วันนี้ผมเห็นนะผมยืนอยู่หน้ากุฏิผมเห็นเนี่ยตำรวจเอาเครื่องนับแบงค์เหมือนที่อยู่เราอยู่ในธนาคารน
0: ะ
1: เวลาคุณเอาเงินไปฝากนะมันต้องนับตึกร้อยใบอ่
0: ะ
1: เนี่ยยกเครื่องนี้เข้าไปอ่ะแสดงว่าในกุฏิเนี่ยมันต้องมีเงินจนถึงขนาดตำรวจนับมือไม่ไหวอ่ะ
0: คือต้องเก็บไว้มากอ่ะ
1: คือเวลาเขาเอาของกลางออกมาเนี่ยนะฮะเขาต้องทำบันทึกจับกลุ่มเขาต้องทำบันทึกเพราะฉะนั้นมีธนบัตรเท่าไหร่อ่ะมันต้อง
0: แบงค์ร้อยกี่ใบแบงค์500แบงค์พันอย่างไรเท่าไหร่รวมเป็นเงินเท่าไหร่เนี่ยต้อง
1: ใช่แล้วนี่ก็คุมตัววยาวัจกรนะครับคนนี้นะฮะซึ่งคาดว่าจะต้องรู้เห็นเป็นใจเป็นคนเบิกเงินเป็นคนเก็บเงินทุกอย่างนะครับก็คุมตัวไปสอบสวนด้วยและที่สำคัญนะครับสีกานะฮะสีกาที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะครับก็โดนคุมตัวไปที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะฮะในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็สมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินด้วยนะครับนะเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจค้นนะครับบ้านพักของสีกาเอหรือนางสาวปุญญวีนี่ฮะวันนี้คุมตัวไปที่กองปราบหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ลงพื้นที่ไปค้นที่บ้านอยู่แถวคลอง4ที่คลองหลวงปทุมธานี
0: นี
1: ่คือทรัพย์สินของเธอฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไหนวันนี้มีคนไปโฟนอินในรายการที่เป็นคนสนิทของหลวงพ่อบอกว่าตอนมาเจอที่มาอยู่ขออยู่วัดนะไม่มีตัง
0: ค
1: ์เป็นคนแบบไม่มีเงินหลวงพ่อก็สงสารรับมาอยู่นี่ไม่มีเงินเหรอคุณกมลเนตร
0: โหของกลางนี่จำนวนมากมีทั้งทองคำเห็นไหมคะทองแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมประมาณ90บาทถ้าตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ6ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีพระเครื่องเนื้อทองคำอีก35องค์ค่ะเงินสดอีก3ล้าน5แสนบาท
1: นี่เกิน10ล้านนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้คุณกมลเนตรอ่านข่าวชิงทองนะก่อเหตุแทบตายได้เงินไปล้าน5อันนี้ฮะอยู่กับพระมีเงินเป็น10ล้าน
0: ค่ะ
1: เกิน10ล้านด้วยนะครับทรัพย์สินต่างๆเนี่ยนะฮะนี่ยังไม่รวมพวกสัญญาซื้อขายที่ดินกองทุนอีกนะครับอ่ะก็คุมตัวไปสอบสวนนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขณะที่ท่านผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะครับบอกว่าคดีนี้ตำรวจจะใช้เวลาสืบสวนนะครับประมาณ2เดือนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากมีการกล่าวหาเป็นถึงระดับพระชั้นผู้ใหญ่นะครับมีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาเพราะฉะนั้นหลักฐานต้องแน่นหนาจะไปกล่าวหาลอยท่านลอยแบบนี้ไม่ได้นะครับก็กว่าจะได้พยานหลักฐานมาทั้งหมดนี้ก็ไม่ง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงนะครับเส้นทางการเงินแต่วันนี้คนสงสัยเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นักฝากนักข่าวก็คงจะได้สัมภาษณ์กันแหละว่าไอ้โต๊ะของกลางเนี่ยยกมาทำไม
0: ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานเนี่ยที่อยู่ในคลิปก็ต้องยกมา
1: ก็ต้องยึดมาใช่ไหม
0: ยึดมาด้วยค่ะอะไรที่เป็นของกลางอยู่ในสำนวนไงมันเกี่ยวข้องกับสำนวนคดีก็ยกมาด้วยนะ
1: ก็ต้องยกโต๊ะมาเหรอ
0: ค่ะโต๊ะกลมนี่แหละที่ยกมา
1: เก้าอี้ไม่ต้องนะเก้าอี้อ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อไม่ต้องค่ะ
1: ถ้านั่งนะ
0: หลักฐานสำคัญอยู่ที่โต๊ะกลม
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: วยาวัจกรวันนี้แน่นอนถูกจับตาเหมือนกันนะเพราะว่าโดนเรียกไปสอบปากคำใช่ไหมคะมันต้องดูเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางทางการเมืองอย่างที่คุณจามรบอกไปเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่สอบปากคำกันนานกว่า4ชั่วโมงนะคุณผู้ชมเมื่อเวลา 19:40 นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าทางด้านของตำรวจก็ปล่อยตัวนายเชษฐาวยาวัชกรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็พาตัวไปนะคะหลังจากที่ลงจากห้องสอบสวนไปก็ขึ้นรถกลับไปทันทีคือผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามแหละพยายามจะชวนคุยก่อนนะตอนแรกถามตอบเขาตอบคำตอบเดียวถามกินข้าวหรือยังบอกยัง
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดได้จาอะไรนะคะถามมีความกังวลไหมอะไรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับเงินของว

0: ก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามเรื่องเกี่ยวกับที่หลวงพ่อเนี่ยอดีตนะอดีตหลวงพ่อนั้นก็มั่วสีกาหรือไม่อย่างไรไม่ตอบอะไรเลยนะคะ
1: ครับผมก็คงไม่อยากจะตอบละนะครับวันนี้ลงพื้นที่ไปที่วัดนะฮะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนี่ยนะฮะโอ้โหนี่เขาก็เหมือนกับเหมือนคนเอามีดมาแทงอ่ะนึกออกไหมคือแบบก็เคารพนับถือทุกคนแถวนั้นน่ะชาวบ้านแถวนั้นน่ะเคยเข้าไปกราบหมดแหละนะฮะหลวงพ่อโชติเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยเข้าไปกราบไหว้ศรัทธาหมดแหละเพราะว่าวัดนี่เก่าแก่นะ673ปีนะครับปรากฏว่าแต่ละคนบอกคือตอนทราบข่าวว่ายักยอกเงินวัดเนี่ยยังพอรับได้นะแต่พอเห็นคลิปเสพสีกาเนี่ยนะฮะไม่ไหวเลย
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่า
0: เป็นภาพที่รับไม่ได
1: ้คือเขาบอกว่าเรื่องยักยอกเงินวัดเนี่ยอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะท่านอาจจะอยู่ในร่วมต้องร่วมไปกับลูกศิษย์ลูกหาอะไรก็ว่าไปแต่เสพสีกาเนี่ยมันเกิดจากกิเลสตัวท่านล้วน
0: ๆ
1: มันไม่เกิดจากความหักห้ามใจล้วนไม่หักห้ามใจนะครับยังอยู่ในศีลในธรรมนะฮะเขาก็เลยรับไม่ได้เลยนะครับโอ้วันนี้เนี่ยนะฮะชาวบ้านก็เลยบอกว่าเสื่อมศรัทธาหมดศรัทธาจริง
0: ๆ
1: นะครับโอ้นะก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ตำรวจแถลงถึงเส้นทางการเงินแล้วก็หลักฐานต่างๆนะครับโดยเฉพาะการยักยอกเงิน92ล้านเนี่ยโหมันเป็นเงินอะไรยังไงเงินบริจาค
0: ค่ะ
1: หรือเงินอะไรเงินที่เขาทำวัตถุมงคลหรืออะไรเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้รายละเอียดกันมากขึ้นเพราะว่าวันนี้ก็อยู่ในช่วงห่วงการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
0: มีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกแห้งอ่ะอาหารทะเลแห้งอะไรเนี่ยนะคะไปร้องขอความเป็นธรรมกับทนายรัชพลค่ะบอกว่าเธอโดนโพสต์ประจานอ่ะลักษณะเหมือนโดนแซะอยู่แบบนี้นะกับคนที่เคยทำธุรกิจร่วมกันมาแล้วก็มีการกล่าวหาเธอค่ะกับครอบครัวของเธอว่ามีการพกอาวุธปืนเธอบอกว่ารับไม่ได้เลยไปท้าสาบงสาบานอะไรกันก็ไปเรียกชาวบ้านมาลุมล้อมเธอค่ะ
1: ครับผม
2: เฮ้ยปืนนะเฮ้ยตำรวจจับดิปืนจับดิ
0: เนี่ยเป็นความวุ่นวายเลยนะคุณจะมองผู้ชมเพราะว่าก่อนที่จะมีการเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขามีการโพสต์คลิปอ่ะโพสต์คลิปในโซเชียลอ่ะเหมือนเป็นการใส่ร้ายการกล่าวหาว่าผู้เสียหายเนี่ยมีการโกงหรือการทำธุรกิจมั่งอะไรมั่งแบบเนี้ยนะคะโพสต์กันอยู่แบบเนี้ยหลายเดือนเขาบอกหลายเดือนก็เลยมีการพูดคุยกันท้าไปสาบานไงไปสาบานเพื่อแบบว่าจะบอกว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์นะไม่ได้เป็นแบบที่ถูกกล่าวหาเลยทีนี้วันที่ไปโพสสาบานกันเขาบอกปรากฏว่าคู่กรณีอ่ะเหมือนลักษณะมีการเชิญชวนให้ชาวบ้านอ่ะโอ้เป็นร้อยคนนะเขาบอกว่าให้มาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยใครมาบอกเดี๋ยวจะเลี้ยงดูน้ำ300แก้วนี่คนมากันเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายแบบนี้ขึ้นที่มีชาวบ้านมามุงดูเหตุการณ์เป็นร้อยคนอีกคนที่เป็นคู่กรณีชื่อว่านาย X นะคะคู่กรณีเขาก็ตะโกนใส่ผู้เสียหายเสียงดังเลยกล่าวหาคุณพ่อของผู้เสียหายบอกว่าเอ้ยนั่นปืนนี่ตำรวจจับสิตำรวจจับสิทีนี้คนก็เลยมารุมล้อมรถเธอค่ะหลายคนก็วิ่งเข้ามาดูเลยเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้ขึ้นผู้เสียหายบอกว่าทั้งที่ตัวเธอครอบครัวเธอคุณพ่อของเธอไม่ได้มีปืนไม่ได้พกอาวุธปืนแต่อย่างใดวันนี้ช่วงสายๆนะคะผู้เสียหายเดินทางไปที่สำนักงานของทนายรัชพลนะคะที่นนทบุรีคุณกองแก้วนะคะอายุ38ปีเป็นเจ้าของกิจการปลาหมึกแห้งค่ะเข้าไปพร้อมกับหลักฐานไปปรึกษาไปขอความเป็นธรรมบอกว่าหลังจากถูกคู่กรณีที่ชื่อว่านาย X เนี่ยนะคะแล้วก็มีเป็นคู่กรณีของอีกฝ่ายหนึ่งมีการใส่ร้ายต่อหน้าชาวบ้านหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อ10ปีที่แล้วคือทั้งครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยค่ะแล้วก็คู่กรณีเขาเคยค้าขายอาหารทะเลแห้งด้วยกันแต่อยู่มาวันนึงค่ะพอผ่านมาปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อหรือว่าไม่ได้ไปแบบค้าขายกันกับทางด้านของคู่กรณีแล้วแต่ว่าเปลี่ยนไปซื้อกับทางด้านของญาติแทนทีนี้ก็เลยเกิดปัญหาความไม่พอใจกันเกิดขึ้นมีการโพสต์ใส่ร้ายครอบครัวของผู้เสียหายต่างๆนานาบอกว่าแม่ของเธอตัวของผู้เสียหายมีพฤติกรรมที่ฉ้อโกงทำมา

0: บเนี้ยต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงต้นปี2569เนี่ยแหละจนกระทั่งเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันคือพอความขัดแย้งมันเริ่มบานปลายขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อต้นเดือนค่ะเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็เลยมีการนัดหมายพูดคุยกันบอกว่าเอางี้เพื่อความบริสุทธิ์ใจงั้นไปสาบานเลยที่หน้าศาลกรมหลวงชุมพรนะคะจะได้แบบจะได้ยืนยันกันไปเลยเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จะได้ดูจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกันไปแต่ปรากฏว่าแม่ของคู่กรณีอย่างที่บอกมีการโพสต์เชิญชวนชาวบ้านบอกให้มาดูการสาบานครั้งนี้แล้วก็บอกใครมาเดี๋ยวเลี้ยงดูเลยน้ำ300แก้วนี่แหละเลยเป็นที่มาเธอบอกว่าเป็นที่มาของคนมานับร้อยคนพอเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันวุ่นวายเกิดขึ้นปรากฏว่านายเอ็กซ์คู่กรณีนะคะก็มาร่วมสังเกตการด้วยแล้วก็มาตะโกนกล่าวหาคุณพ่อของเธอบอกว่าคุณพ่อของเธอพกปืนมาด้วยนั่นแหละเลยเป็นที่มาให้ชาวบ้านมาปิดล้อมรถแล้วก็ปิดประตูศาลคือจะไม่ยอมให้เดินทางออกจากพื้นที่อะค่ะตัวเธอเองบอกว่ายินดีที่จะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าคุณพ่อของเธอมาตรวจดูได้เลยเพราะไม่ได้พกอาวุธปืนแต่อย่างใดเรื่องนี้มันสร้างความหวาดกลัวสร้างความตื่นตกใจให้กับตัวเธอเองแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างมากเธอบอกว่าคนในพื้นที่เนี่ยอาจจะมองเธอไม่ดีอ่ะมองแบบมองในอีกมุมนึงหรือเปล่าเธอบอกว่าทำแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบกับตัวเธอแล้วก็ครอบครัวของเธอค่ะ
1: จริงๆมันจบตั้งแต่เขาอ่ะไม่รับคำสาบานเราแล้วคือเขาจบตรงนั้นพอมันมีการจะเข้าไปต่อยตำรวจหิ้วออกมา มันมีเสียงของนายกเทศบาลตะโกนมาว่ามีปืนตะโกนดังขึ้นมามีปืนพอมีปืนปุ๊บคนแถวนั้นอ่ะเขาก็ลุกฮือขึ้นมาแล้วเขาก็วิ่งแล้วก็ตำรวจบอกว่านายกไปผลักตำรวจว่าวิ่งสิไปดักเลยเนี่ยคนเนี่ยมีปืนคนก็เลยไปล้อมรอบรถแต่มันมีคำพูดหนึ่งค่ะนายกเทศบาลพูดว่าล้อมรถเลยแล้วเหตุการณ์รอบนี้มันมีนายกเทศบาลมาเกี่ยวข้องด้วยมันยิ่งเป็นการชี้นำมาค่ะแล้วพอมีคำพูดว่ามีปืนล้อมรถปิดประตูมันยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ที่ออกไปอ่ะแล้วมันออกจากปากนายกเทศบาลเนี่ยพี่ว่าถ้าเป็นประชาชนธรรมดาชาวบ้านอ่ะมันยังเข้าใจได้ว่าเอ้ยชาวบ้านมันทะเลาะกันแต่พอเป็นผู้ปกครองของตำบล นะคะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะนายกเทศบาลพูดเนี่ยมันมีน้ำหนัก
2: เดี๋ยวรอดูนะคดีนี้นะนะครับคุณผู้ชมมีคดีที่เป็นเรื่องของอุทาหรณ์นะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยมันจะมีพวกทางลอดใต้อุโมงค์ทางลอดกับรถอะไรพวกนี
0: ้
2: นะฮะเวลาฝนตกเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าน้ำมันท่วมหรือเปล่ารถคันนี้ก็เหมือนกันเขาก็ไม่ทราบครับจู่ๆขับเข้าไปฮะจมทั้งคันแบบนี้เลยคุณสมบูรณ์เนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยทางเขตเทศบาลแขวงทางหลวงอะไรก็ตามที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยอ
0: าจจะต้องมีการตั้งป้ายนะตั้งป้ายเตือนใช่ไหมอ
2: ย่างแถวบ้านผมมันเคยเกิดเหตุนี้แถวประเวศเขาจะเป็นป้ายถ้าเกิดว่าวันไหนที่น้ำอย่างเงี้ยเขาจะป้ายมันจะมีไฟกระพริบเตือนขึ้นมาเลยแล้วเขียนเลยว่าน้ำท่วมอุโมงค์ไปไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่ที่นี่ยังไม่มีครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟนะครับบ้านหนองแวงไร่ศูนย์มีชัยอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรถคันนี้ลุยน้ำเข้าไปครับสูงเมตร20รถดับนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น8กันยายนที่ผ่านมาทางอบต.บ้านไผ่จึงเอาป้ายข้อความนะครับมาติดเนี่ยอันตรายห้ามผ่านน้ำท่วมถนนก็มีการเอาป้ายเนี่ยนะครับมาติดตั้งเอาไว
0: ้
2: นะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยฝนตกแล้วน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนะครับโดยตอนนี้เนี่ยนะครับมีจุดที่น้ำท่วมอยู่2แห่งนะฮะคือเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าจากเดิมเนี่ยสามารถขับรถได้ต้องไปอ้อม5กิโลนะครับต้องไปอ้อม5กิโลนะฮะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าปัญหาน้ำท่วมอุโมงค์ลอดตั้งท้ายรถไฟเนี่ยนะฮะมันมีมานานแล้วฝนตกทีไรน้ำท่วมทุกทีถ้าชาวบ้านเนี่ยอาจจะรู้แต่
0: คนที่ต่างพื้นที่ที่เขาไม่รู้นะ
2: เขาไม่รู้ไง
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: หรือก็อาจจะคิดว่าช่วงต้นๆอาจจะผ่านไปได้อย่างรถคันเมื่อกี้เป็นรถกระบะไง
2: เออนี่แหละส่วนสาเหตุที่มันเกิดน้ำท่วมเนี่ยนะฮะโอ้โหก็ฟังแล้วก็เป็นปัญหาของชุมชนเลยนะเขาบอกว่าอย่างนี้มีคนร้ายไปขโมยสายไฟของเครื่องสูบน้ำที่อยู่บริเวณนั้นนะครับพอฝนตก เครื่องสูบน้ำก็ไม่ทำงานน้ำก็ท่วมพอน้ำท่วมคนแถวนั้นก็ไม่รู
0: ้
2: ก็ขับเข้าไปเทศบาลก็เพิ่งเอาป้ายมาตั้งทีหลังนี่แหละฮะมันก็เป็นปัญหาพัวพันกันไปหมดเพราะฉะนั้นระมัดระวังตัวเองนะครับใครที่ต้องแบบกลับรถใต้สะพานใต้ทางล่ออะไรแบบนี
0: ้ถ้ายิ่งฝนตกก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติม
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปย้อนดูเหตุการณ์นะครับโอ้ยไฟไหม้ใหญ่ที่อยุธยาเป็นโรงงานที่นอนนะเมื่อคืนผมเห็นทางรูปมังกรตันยูเขาไลฟ์แล้วเนี่ยนะไฟแรงมากน่ากลัวมากครับ
3: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
4: ่นิวฟาวิทพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมและยีสต์มีวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต
5: ์ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: ยาเพียแคมครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
3: น้ำปลาตำนัวลุยเลยนะคะ
4: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
3: ชิมซะหมดเลย
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
6: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
7: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
8: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
9: โฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโดยสารอับปางนอกชายฝั่งจังหวัดปาลาวันเมื่อคืนที่ผ่านมาล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่5รายและมีผู้ได้รับความช่วยเหลือ43คนสูญหายอีก86คนโดยกระแสลมแรงและควันไฟที่หนาทึบอย่างต่อเนื่องเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่สามารถเข้าไปค้นหาผู้รอดชีวิตได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้คลื่นแรงและกระแสน้ำยังพัดพาซากเรือที่ถูกไฟไหม้ให้ลอยห่างออกไปจากจุดเกิดเหตุเดิมหลายไมล์ทะเลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้เรือผู้รอดชีวิตรายหนึ่งระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดังมาจากห้องเก็บระวังสินค้าก่อนที่ไฟจะลุกลามอย่างรวดเร็วเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบ CS-47 ชีนุกจำนวน3ลำของกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นเดินทางมาถึงท่าเรือคิจิงในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกประเทศอินโดนีเซียแล้ววันนี้เพื่อเตรียมเข้าร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าครั้งใหญ่ที่กำลังทวีความรุนแรงในพื้นที่เกาะกาลิมันตันและสุมาตราการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมที่อินโดนีเซียและญี่ปุ่นได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาวิกฤตไฟป่าและหมอกควันพิษในอินโดนีเซียปีนี้รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียนมากกว่า 1.4 ล้านคนและกลุ่มควันได้แผ่ขยายวงกว้างไปไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านรัสเซียส่งโดรนโจมตีสถานีบริการน้ำมันทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเคียฟประเทศยูเครนช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนสถานีบริการน้ำมันและยวดยาน1คันถูกเพลิงไหม้เสียหายหนักรวมถึงอาคารและป้ายจอดรถสาธารณะใกล้เคียงอย่างไรก็ตามสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้อยู่ระหว่างปิดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากมีสัญญาณเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้าทำให้พนักงานและลูกค้าอพยพไปได้ทันถือเป็นครั้งแรกที่รัสเซียพุ่งเป้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันในเขตเมืองหลวงโดยตรงหลังหลายเดือนที่ผ่านมารัสเซียโจมตีปั๊มน้ำมันของยูเครนไปแล้วกว่า300แห่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่แนวรบภาคตอนออกเพื่อตัดกำลังด้านโลจิสติกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศแจกเงินแก่ผู้ใหญ่ชาว

เพียงข้อเดียวคือเงินนี้จะต้องถูกนำไปใช้จ่ายภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นด้านพรรคเดโมแครตและนักกฎหมายชี้นโยบายนี้อาจเข้าข่ายละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามให้มีการเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเสียงให้ซึ่งอาจมองเป็นการซื้อเสียงในระดับประเทศ

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพารานะครับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะฮะโอ้ช่วงเช้าเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเพื่อหาสาเหตุโกดังเนี่ยมันพังถล่มลงมาเลยนะ
2: ค่ะ
1: เมื่อคืนเนี่ยไฟไหม้แรงมากเมื่อเช้าเนี่ยยังมีพนักงานเนี่ยไม่รู้นะ
2: แต่งตัวไปทำงาน
1: ยังมาทำงานอยู่เลย
2: ค่ะ
1: นะครับโอ้โหไปดูเหตุการณ์นี้สักหน่อยคุณผู้ชมนี่ฮะโอ้เปลวไฟสว่างจ้าไปหมดเลยครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับตอนประมาณ4 ทุ่มนะครับรถดับเพลิงเนี่ยนะฮะโหวิ่งกันให้วุ่นทั่วเมืองเลยนะฮะวันนี้ผมไปทำข่าวที่วัดที่นครศรีอยุธยานะ
2: ค่ะ
1: เชื่อไหมพี่นักข่าวท้องถิ่นอ่ะบางคนเนี่ยเลิกจากไฟไหม้ในเช้ามืดนะมาต่อวัดยังไม่ได้นอนเลย
2: เ
1: พราะว่าไฟเนี่ยเขาบอกแรงมาก
2: ค่ะ
1: นะครับกลุ่มควันดำพวยพุ่งออกมาจากโรงงานนะครับเพราะว่าที่นี่มีทั้งยางพารามีทั้งโฟมมีทั้งผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเจ้าหน้าที่ใช้เวลาควบคุมอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงนะครับคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดจากการตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นนะครับโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เนี่ยฮะเผาวอดอย่างนี้เสียหายทั้งหลังมีการยุบตัวของโกดังลงมาด้วยนะครับมีรถบรรทุกนะครับที่เอาไว้ขนที่นอนเนี่ยนะของโรงงานเนี่ยเสียหายทั้งหมด4 คันยางพาราวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบที่นอนประกอบหมอนได้รับความเสียหายเครื่องจักรเสียหายทั้งหมดนะครับรปภ.ของโรงงานบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนงานทำงานอยู่นะครับตัวเองนั่งอยู่ที่ป้อมก็สังเกตเห็นว่าจู่ๆเนี่ยมันมีเปลวไฟลุกขึ้นมาจากด้านหลังของป้อมซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมเศษวัสดุเหลือใช้เนี่ยนะครับมากองรวมกันบริเวณนั้นเพื่อเดี๋ยวจะอัดเป็นโฟมอัดก้อนนะฮะเพลิงลุกไหม้เร็วมากนะครับโรงงานที่นอนเนี่ยนะครับเคยเกิดเพลิงไหม้มาแล้ว2 ครั้งนะฮะมีความเสียหายไม่เยอะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าถึงขนาดโกดังถล่ม
2: อ๋อมันรุนแรงมาก
1: ครับผมอ่ะไปดูช่วงเช้ากันหน่อยนะครับบรรยากาศโรงงานนะครับหลังควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดเนี่ยฮะจะเห็นสภาพเลยว่าโอ้โหที่เราบอกโกดังมันถล่มเนี่ยหลังคามันยุบลงมาอย่างนี้นะฮะโดนความร้อนเข้าไปนะครับก็โครงสร้างของอาคารได้รับความเสียหายด้านหน้าโรงงานนะครับมีพนักงานที่ไม่ทราบข่าวเพราะบางคนเนี่ยหลับไปแล้วตื่นมาก็มาทำงาน
2: ก็จะมาเข้ากะเช้า
1: เออเห็นสภาพพนักงานก็กังวลว่าแล้วถ้าหนูไม่ได้ทำงานเดือนนี้หนูจะได้เงินไหมเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีความกังวลกับพนักงานแล้ว
2: สภาพความเสียหาย
1: เออนะครับอย่างที่บอกพอตอนเช้าเราเห็นนะฮะรถบรรทุกโดนไฟไหม้ไป5 คันนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังนะรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับว่าสาเหตุเพลิงไหม้เนี่ยเกิดจากอะไรโดยเฉพาะไอ้เศษโฟมที่อยู่ด้านหลังจู่ๆมันลุกพลึบติดไฟขึ้นมาได้ยังไงครับ
2: ส่วนเหตุการณ์นี้ก็ระทึกเช่นเดียวกันนะคะมีบ้านที่เป็นบ้านเก็บของเก่าขายเนี่ยค่ะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคุณผู้ชมที่นนทบุรีนะคะตำรวจต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็มีทั้งเด็กอยู่ในบ้านค่ะผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาประมาณ17

0: นาฬิกาตำรวจสภ.บางสีเมืองค่ะเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุหลังได้รับแจ้งนี่เลยค่ะมีบ้านพักอาศัยนะคะภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลบางกร่างค่ะที่อำเภอเมืองนนทบุรีไฟลุกไหม้โหมขึ้นมาแบบนี้เลยคุณผู้ชมประสานขอสนับสนุนรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะไรมากันพร้อมสับเลยค่ะเตรียมมาควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดที่สุดเพราะว่ามันเป็นชุมชนนะเป็นหมู่บ้าน
1: ถ้าเราอยู่บ้านข้างๆในหวาดเสียวมาก
0: คือโหมแรงมากเลยนะคะ
1: โอ้จะลามมาติดเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้มันเป็นอะไรที่คือคนก็อยู่ในหมู่บ้านกันเยอะเหตุการณ์ที่พบนะคะเป็นบ้านพักที่ตั้งอยู่ด้านหลังซอยค่ะแล้วก็มีสภาพเหมือนเก็บวัตถุสะสมของเก่าเอาไว้เพื่อรอการเอาไปขายจำนวนมากกลุ่มควันเนี่ยมันพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศอย่างรุนแรงเลยแล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้ออกมาจากภายในตัวบ้านนะคะก่อนที่จะแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากมันมีเชื้อเพลิงที่เป็นวัสดุของเก่าอะไรสะสมอยู่ภายในบ้านระหว่างที่เกิดเหตุนะคะทางด้านของพันตำรวจโทภูรินทร์นะคะสารวัตรสืบสวนสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือเด็กเล็ก2คนแล้วก็ผู้สูงอายุอีก2คนที่พักอาศัยอยู่ในบ้านข้างเคียงออกจากพื้นที่ให้โดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเร่งระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิง40นาทีคุณจามอนเกือบ1ชั่วโมงค่ะรีบควบคุมเพลิงเพื่อไม่ให้มันลามไปบ้านข้างเคียงอันนี้ควบคุมเพลิงกันเอาไว้ได้นะคะเบื้องต้นตอนนี้ยืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีเพียงหญิงเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุเท่านั้นที่มีอาการสำลักควันเล็กน้อยค่ะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็ต้องตรวจสอบมูลค่าความเสียหายด้วยค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูเจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มนะครับกลุ่มติดอาวุธนะครับเป็นระดับวีรบุรุษพลีชีพเชื่อว่าก่อความไม่สงบในพื้นที่ปัตตานีนะฮะพวกนี้กลัวตายออกมามอบตัวครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ยูโร่ช็อกโก้พายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
3: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: มหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเอเชียศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ร่วมส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยในเชียร์ไทยสุดใจเอเชียนเกมส์2026พร้อมกับติดทุกความเคลื่อนไหวจากเมืองนาโกย่าและจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นกับทีมข่าวท่องเที่ยวและกีฬาสำนักข่าวไทยใน9ข่าวเช้า9ข่าวเที่ยง9ข่าวค่ำคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์ครับข่าว9ติดตามการถ่ายทอดสดทางช่อง9 M-Core HD หมายเลข30สนับสนุนโดย
4: วันนี้ฝ่ายความมั่นคงนะครับไปปิดล้อมกดดันนะครับสมาชิกเปอร์วีร่านะฮะเขาบอกว่าเป็นเหมือนกลุ่มวีรบุรุษพลีชีพ
5: ค่ะ
4: นะเชื่อว่าไปก่อเหตุนะครับความไม่สงบที่ปัตตานีหลบหนีนะครับ10วันสุดท้ายเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับปิดล้อมนะยอมออกมามอบตัวเขาบอกว่าเขารับสารภาพเลยว่ากลัวตายคุณกมลเนี่ย
5: ค่ะ
4: อ
5: ่
4: ะไปดูนาทีจับกลุ่มกันนะฮะ
6: นี่จะนั่งเป็นตัวริ้วไปเจ๊นะจะนั่งเป็นทางยีนี่นะวิจารณ์ดูเป็นลัวดูลู

0: adik-adik pelajar tu. No.
1: Maju mulai dia dah tahu mah. ถอดเสื้อยศหมุนตัว
2: นี่ฮะคือเจ้าหน้าที่เราไปกันค่อนข้างเยอะคือเราไม่ค่อยเห็นภาพว่าเขามอบตัวไง
3: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่เขาจะปะทะหนีหรือสู
3: ้ค่ะ
2: นะครับแต่วันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ไม่เกิดความสูญเสียใดๆเกิดขึ้นนะฮะยอมออกมามอบตัวนะครับเป็นภาพนาทีที่กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทหารพรานที่43นำกำลังกว่า30นายนะครับไปปิดล้อมนะฮะที่โรงเรียนปอเนาะนะครับโดยมีผู้ใหญ่บ้านมีผู้นำศาสนาไปช่วยกันเจรจาเกลี้ยกล่อมนะครับให้นายมูฮัมหมัดฮาฟิกอายุ29ปีคนนี้เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มติดอาวุธระดับเปอร์วีร่านะครับเป็นวีรบุรุษพลีชีพนะฮะเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่อำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ขยายผลนะครับจนทราบนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยมาหลบอยู่ในพื้นที่โรงเรียนสอนศาสนาแห่งนี้ก็เกลี้ยกล่อมอยู่ครึ่งชั่วโมงนะฮะกว่าเราจะเห็นภาพว่าเขายอม
3: ออกมามอบตัว
2: ใช่นะฮะจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปค้นที่หอพักไปเจอปืนลูกโม่นะครับขนาดจุด38บรรจุกระสุนเอาไว้6นัดแล้วยังมีกระสุนอยู่ในกล่องใหม่ๆอีก50นัดพร้อมก่อเหตุคุณกมลเนตรนะครับก็เจ้าตัวก็รับสารภาพนะครับว่าเป็นปืนของเขาเองเป็นปืนที่มีทะเบียนก็คาดว่าน่าจะได้มาจากการก่อเหตุลักทรัพย์นะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็นำไปพิสูจน์นะครับทางวิทยาศาสตร์ว่าปืนกระบอกนี้เคยไปก่อเหตุที่ไหนบ้างนะครับขณะที่รองผอ.ศูนย์สันติวิธีนะครับกรมน.ภาค4เผยนะครับว่าจากการซักถามเนี่ยนะเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพนะครับบอกว่าเขาเนี่ยแฝงตัวมาพักอาศัยอยู่ที่โรงเรียนปอเนาะเนี่ย10วันแล้ว
3: ค่ะก็คือเหมือนทำว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งนะใช้ชีวิตอะไรกันแบบทั่วไปก็คือเพื่อที่จะหลบหนีเจ้าหน้าที่
2: จนกระทั่งเช้ามืดนะครับพอทราบว่าเจ้าหน้าที่นำกำลังมาปิดล้อมเนี่ยแล้วก็คงจะรู้ตัวแล้วล่ะว่ายังไงก็คงไม่รอดแน่เจ้าหน้าที่มากัน30นายพร้อมอาวุธครบมือเขาบอกว่าเขากลัวตายครับกลัวตายนะฮะก็เลยตัดสินใจยอมมอบตัวตอนนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ายังมีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ 3-4 คนนะครับที่คอยให้ความช่วยเหลือหลบซ่อนกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบแล้วก็มีการเตรียมที่จะวางแผนก่อเหตุในพื้นที่นะตอนนี้ก็เฝ้าระวังนะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะฮะ
3: กรณีของหมวดโอนะคะที่บุกไปยิงภรรยาซึ่งเป็นครูอนุบาล นะคะเสียชีวิตน่ะที่โรงเรียนอ่ะ
2: เมื่อวานนี
3: ้ค่ะตำรวจแจ้ง3ข้อกล่าวหานะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้เข้ามอบตัวแล้วก็สุดท้ายมอบตัวในช่วงเช้าคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบมูลเหตุจูงใจที่ไปลงมือก่อเหตุเนี่ยคืออะไรกันแน่นะคะ
2: ครับ
3: ความคืบหน้าคดีที่ร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอค่ะตำรวจสภ.บางละมุงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลที่จังหวัดชลบุรีก่อนที่จะหลบหนีเข้าไปอยู่ที่บ้านพักนะคะและถูกตำรวจปิดล้อมเจรจาโดยต้องให้ลูกชายอะค่ะที่รับราชการอยู่ที่ภาคใต้อะมาช่วยในการเกลี้ยกล่อมคือบินกลับมาเลยคุณจะมองคุณผู้ชมเพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมกันอยู่แบบเนี้ยตลอดทั้งคืนเลยนะคะที่พยายามเกลี้ยกล่อมกระทั่งช่วงเช้าค่ะหมวดโอยอมมอบตัวตำรวจเลยคุมตัวนะคะไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงร่วมกับการสภ.บางละมุงนะคะพันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธนะคะก็บอกว่าภารกิจในการปิดล้อมเจรจาสิ้นสุดลงด้วยความเรียบร้อยนะเมื่อช่วงเช้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเพิ่มเติมส่วนเรื่องของคดีค่ะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหมวดโอในฐานความผิดนะคะฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพกพาอาวุธปืนนะคะไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช่เหตุส่วนจะมีข้อกล่าวหาอื่นๆเพิ่มเติมอีกหรือไม่เดี๋ยวอันนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นไปตามขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับแรงจูงใจหลายๆคนถามแรงจูงใจเกิดมาจากอะไรทำไมหมวดโอถึงมาลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.บางละมุงบอกว่ารายละเอียดเชิงลึกเนี่ยยังอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะแต่ทีนี้มันมีประเด็นว่าต้องดูว่ามันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

0: ญหาภายในครอบครัวหรือไม่เพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องไปสอบปากคำกันโดยละเอียดอีกครั้งกับทุกฝ่ายเหตุผลส่วนหนึ่งเขาก็ต้องเอาไปเชื่อมโยงดูด้วยว่าพฤติกรรมของหมวดโอเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกถ้าที่ผ่านมาเท่าที่ดูไปสอบถามที่ทำงานไปถามเพื่อนร่วมงานไม่เคยมีปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานเลยแล้วก็ไม่เคยมีพฤติกรรมที่ดูแล้วจะอารมณ์ร้อนผิดปกติเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยืนยันนะคะว่ายังไงต้องรวบรวมพยานหลักฐานจะได้หาข้อมูลและแรงจูงใจที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ครับผมพักสักครู่คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูกันหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้ iPhone เปิดตัวโทรศัพท์รุ่นใหม่และที่เป็นไฮไลท์เนี่ยแบบพับได้โอ้โห
0: ราคาเท่าไหร่นี่
1: แต่ราคาก็ไม่ได้เบานะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับ
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่ดูแลความสุขตลอดเส้นทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

0: กรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลดไลค์ค่ะเสื้อยืดโควีกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวค่ะกับโปรโมชั่น8ตัวนี้จ่ายราคาเดียวค่ะเพียงแค่990บาทเท่านั้นเฉลี่ยมานะเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทค่ะ
1: แบรนด์ชั้นนำอย่าง AeroLite นะครับที่การันตีเรื่องของคุณภาพให้คุณใส่สบายไม่อึดอัดครับแล้วก็ไม่มีตะเข็บด้านข้างด้วยระบายอากาศได้ดีและแห้งไวด้วยครับ
0: มีหลายไซส์ให้คุณเลือกนะคะไซส์ M ค่ะรอบอก36นิ้วไซส์ L รอบอก40นิ้วไซส์ XL ค่ะรอบอกอยู่ที่44นิ้วค่ะใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสค่ะใส่ได้กับทุกกิจกรรมกับโปรโมชั่นของเราวันนี้ค่ะ AeroLite เซตเสื้อคอวีแขนสั้นผ้าทีคัตตอนนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ5ตัวแถมฟรี3ตัวในราคาเพียงแค่990บาทรวมแล้วได้ทั้งหมด8ตัวในราคา990บาทเท่านั้นค่ะจากราคาปกตินะคะ 2,800 บาทวันนี้ค่ะคุณรับไปในราคาเพียง990บาทค่ะเฉลี่ยมาเหลือเพียงแค่ตัวละ124บาทนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะที่หมายเลข02-114-3330ค่ะหรือว่าแอดมาที่ LINE @sishopmania ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2568จนถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อ่ะก็คือฮาพอสมควรนะครับเมื่อคืน iPhone เปิดตัวนะครับทั้ง iPhone 18 Pro iPhone 18 Pro Max นะฮะแล้วก็ iPhone Duo ที่เป็นแบบหน้าจอพับได้นะครับก็เตรียมตังค์ไว้เลยนะครับราคาในเมืองไทยเนี่ย Apple เขาประกาศแล้วว่า 79,900 บาท
1: คุณรู้สึกโทรศัพท์ใกล้พังยังคะ
0: โอ้พยายามเลยว่าอย่าเพิ่งพังนะลูก อย่าเพิ่งพังนะส่วนตัวท็อปเนี่ยนะฮะ 127,900 บาท120,000นี่ครับแต่ว่าม ันก็แลกมาด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรใหม
1: ่
0: ๆนะครับ
1: ความจงความจุนะ
0: ใช่หน้าจอใหญ่ขึ้นนะฮะเขาบอกว่าใกล้เคียงกับเล่มพาสปอร์ตนะครับขนาดหน้าจอ 7.6 นิ้วนะครับถ้าเปิดออกทั้งหมด

0: แบบเต็มๆนะครับ Apple ระบุนะครับว่า iPhone Duo เนี่ยจะเป็น iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่ iPhone เคยมีมาตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมนะครับใช้กลไกบานพับออกแบบมาเป็นพิเศษอุปกรณ์ด้านในนะครับประกอบกันเนี่ยใช้ชิ้นส่วน100กว่าชิ้นนำมาสู่1เครื่องแบบนี้นะครับประมวลผลด้วยชิปตัวใหม่นะฮะ A20 Pro นะแล้วก็เปลี่ยนชิปโมเด็ม C2 นะครับที่ Apple ออกแบบเองหน้าจอรองรับการเปิดแอปพลิเคชันแบบหลายๆหน้าต่างคุณสามารถข้างหนึ่งคุณเนี่ยสมมติเราทำข่าวใช่ไหมข้างหนึ่งเป็นโน้ตเอาไว้จดอีกข้างหนึ่งเนี่ยเอาไว้เปิด
1: เนื้อหาข่าว
0: ข้อมูลอะไรก็ได้เขาก็แบ่งจอให้เราได้อะไรแบบนี้มันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับแบตเตอรี่นะถ้า 0% เนี่ยนะครับใช้เวลา20นาทีจะขึ้นไปถึง 50% ทันทีเขาเคลมว่าแบตเขา
1: ฟาสชาร์จ
0: แล้วก็อึดขึ้นนะครับแต่พอมาดูราคาที่พูดไปทั้งหมดก็แล้วแต่นะแล้วแต่กำลังทรัพย์ของท่านๆนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับความจุ256 GB เนี่ยนะฮะอยู่ที่ 79,900 แล้วก็2 TB แพงสุด 127,900 บาทนะครับใครพร้อมก็ไปจองกันเข้าไทยด้วยนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยววันนี้ส่งท้ายกันด้วยความสวยงามของผ้าปักปายอนะคะความยาวกว่า70เมตรเขาบอกว่าผ้าผืนนี้มันก็โด่งดังไปทั่วโลกจริงๆถ้าจะชมได้ปกติต้องไปชมกันที่ฝรั่งเศสแต่ว่าตอนนี้เขาเอามาจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์บิสติสนะคะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ 1,000 ปีเลยนะที่เอาออกมาจากที่นั่นเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ที่ฝรั่งเศสติดซ่อมนะคะคุณผู้ชมส่งท้ายกันด้วยภาพนี้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: นี่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีความสวยและความสบายมาเสิร์ฟถึงบ้านเลยคุณผู้ชมกับซาบีน่าค่ะเสื้อใส่สบายสีใหม่สวยมาก
2: เริ่มที่สีแรกเลยที่แม่ตูนมาใส่คือสีน้ำเงินไพลินยังไม่พอนะมีสีม่วงเพทายไปให้ด้วยเป็นม่วงที่แบบไม่ค่อยมีใครทำ
1: ตัวนี้จะเป็นสีเทานินคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นสีมุกๆนะคะและนอกจากนั้นก็จะเป็นสีเหลืองตามมาด้วยสีเหลืองก็สวยเช่นเดียวกันสีเขียวมรกตก็สวยอันนี้คือสีที่นุ้ยใส่อยู่
2: สีแดงทับทีมวันนี้นุ้ยตั้งใจใส่กับผ้าถุงมาเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเข้าวัดเราก็อยากจะใส่ผ้าถุงสวยๆ
1: วันนี้เนี่ยตูนให้ไปเลยนะคะ7ตัว7สีแบบนี้ปกติเซตนี้ขาย 1,090 บาทนะจ๊ะ
2: แต่วันนี้เอาไปเลยลด100บาทให้คนจ่าย990เฉลี่ยแล้วจากตัวละเกือบ500ให้ขายแค่ตัวละ141บาท43สตางค์ค่ะถ้าอยากได้

0: มีหน้าออกกระจายมากเพราะว่าอะไรใครๆเขาอยากได
1: ้ใช
0: ่แล้วเราไปส่งแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต้องบอกว่า1ตัวของซาบีน่าแท้ๆออกช็อปเลยนะ495บาทต่อตัวคุณผู้ชม
1: ไม่แปลกใจ
0: ไม่แปลกใจนะ
1: ก็นี่คือแบรนด์ซาบีน่าไง
0: แล้วคุณภาพดีด้วยผ้าดีแบบนี้คุณผู้ชมได้ไปในราคา141บาท43สตางค
1: ์แล้วได้ไปถึง7ตัว7สีอย่างนี้คุณผู้ชม
0: อยากให้ใส่เพราะมันใส่สบายมากจริง
1: ๆใช่ใส่
0: บ้านเราอ่ะมันอากาศร้อนเดี๋ยวร้อนชื้นเดี๋ยวก็ฝนตกสลับกันอยู่แบบนี
1: ้แล้วให้ดูนี่7ค่อยดู14ชั้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะปุ๊บโอ้โหถ้าจะระบายอากาศขนาดนี้ไม่ต้องคิดเยอะเพราะเนี่ยคือให้ไป7ตัว14ชั้นแล้วระบายอากาศแบบนี้ใส่สบายแน่นอน
0: ใช่แล้วมันเป็นผ้าเย็นแล้วเย็นมัน

0: นะมันนุ่มมากใส่ไปกับตัวนี่มันคือสบาย
1: ใช่
0: แล้วก็ด้วยความที่สีเขาเนี่ยค่อนข้างสดเนาะในเซตนี้สีมงคลก็มีคุณผู้ชมถามมาว่าเอ้ยน้องได้เสื้อสีสดไปขนาดนี้สีตกหรือเปล่าจ๊ะ
1: ตั้งใจเอาสีสดสดสองสีเลยคนละโทนเลยนะแม่นะซักรวมกันลงไปแบบนี้แล้วนี่คือน้ำแรกปกติ
0: ที่หนึ่ง
1: น้ำแรกนี่แหละน้ากังวลสุดๆเลยและนี่คือซักลงไป2ตัวพร้อมๆกันขยี้บิดแบบนี้และขออนุญาตบิดพร้อมกันทั้ง2ตัวด้วยให้ดูนะคะให้ดูน้ำก่อนว่าน้ำตรงนี้เห็นไหมว่าน้ำยัง
0: เปลี่ยนสี
1: ใสแจ๋วแบบนี้และให้ดูที่เนื้อผ้าสีตกใส่กันหรือเปล่าน
0: ี่มีนะ
1: สีเหลือง
0: เอออันนี้สีแดง
1: ไม
0: ่
1: มีสีแดงตกเข้ามาเลย
0: สีแดงก็แดงสดเหมือนเดิมเลยแล้วที่สำคัญคือเห็นป่ะพอซักสะบัดปากนะมันเรียบมันยับยากจ้ะแม่จ๋าแล้วมันแห้งไวมากอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีของเสื้อของซาบีนาแล้วซาบีนาเซตนี้เนี่ยใส่ได้ทุกโอกาสเพราะว่าเขาให้เป็นสีไปเลย7สีเอาไปแบ่งกันไหมหารกันก็ได้นะ
1: โอ้จริงๆเอาแต่เอาจริงๆนะเอาไปคนละเซตเถอะเพราะว่ามันเราจะได้ครบง่าย7สี7วัน
0: สีใหม่ล่าสุดด้วยปี2025นี้ไม่มีซาบีนาเซตนี้ไม่ได้แล้วนะคะพี่พี่รีบโทรเลยเหลือเวลาอีกไม่มาก
1: ถูกระยำนะคะว่านี่เป็นฟรีไซส์ใส่ได้รอบอกได้ถึง47นิ้วแล้ววันนี้ซื้อ3แถม4ได้ไป7ตัว7สีสีใหม่จริงๆแล้วคนโทรมาคือคนเคยใส่สีเก่าๆแล้วเขาโทรมาสั่งกันเพียบเลยคุณผู้ชมแล้ววันนี้ราคาดีด้วย
0: 990บาทแม่จากปกติตัวละ500นะเหลือตัวละแค่141บาท43สตางค์รีบโทรตอนนี้สิคะรออะไรซาบีนารออยู่จ้า
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่เราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลยไม่ต้องมีเงินกองเอาก้อนอีซี่พาสไปผูกบัตรเครดิตที่เรากำหนดมีต่อหม้อรอไว้แล้วก็แค่รอฝังใหม่แล้วคานไปวางแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
2: คนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อยสวัสดีครับคมทุกประเด็นร้อนคมทุกมุมมองนะครับกับคมในข่าววันนี้อยู่กับผมกฤษณพงษ์พงษ์สัญญากรและวันนี้นะครับผมมีเรื่องพิเศษที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับก็คือระบบทางด่วนที่จริงๆแล้วนะผมว่าคนกรุงเทพก็ถือว่าเดินทางเช้าเย็นใช้กันประจำแต่ทุกคนก็มีทั้งระบบจ่ายเงินนะครับแล้วก็มี Easy Pass ที่ใช้มายาวนาน16ปีนะครับแต่ว่าล่าสุดหน่วยงานที่บริหารเรื่องการจัดเก็บค่าผ่านทางอย่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก็จะมีการยกระดับอีกขั้นหนึ่งนะครับทำให้การเดินทางสะดวกมากขึ้นคล่องตัวมากขึ้นขยายคนใช้ให้มากขึ้นวันนี้นะครับผมจึงมีแขกคนสำคัญนะครับคุณสุรเชษฐ์เราพูนสุขนะครับท่านผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยตอนนี้ท่านอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับจริงๆแล้วต้องถามท่านผู้ว่าอย่างนี้ตัวทางด่วนนะครับเราใช้มาที่ผ่านมาน่ะระบบจ่ายค่าผ่านทางเป็นเงินเนาะแต่พอมาขั้นนึงที่มีการจ่ายใช้ Easy Pass มา10กว่าปีวันนี้นะครับทราบว่าการทางก็จะมีการยกระดับให้การหักค่าผ่านทางซึ่ง Easy Pass มันเป็นระบบพรีเพดเนาะแต่ในอนาคตก็จะมีใช้ระบบโพสต์เพดก็คือว่าคนที่มีบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยก็สามารถหักค่าผ่านทางได้ตั้งใจกับโครงการนี้ว่ายังไงบ้างครับ
1: การทำพิเศษนะครับเริ่มเปิดบริการให้ทางด่วนครั้งแรกเนี่ยในปี2526มาให้บริการมาเกือบ25ปีนะ
2: ครับ
1: ก็ส่วนมากตั้งแต่ปี2626เนี่ยก็จะเป็นเงินสดตลอดนะครับก็เราก็มีแคมเปญให้ลูกค้าบ้าง
2: ครับ
1: ก็มีการให้ซื้อคูปองใช้คูปองลดส่วนลดนะครับพอในปี2553นะครับก็ประมาณ20กว่าปีต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มมีการพัฒนาให้มาใช้ตัวเป็น Easy Pass
2: ครับ
1: นะครับเพื่อความสะดวกนะครับไม่ต้องมาจอดรถแล้วก็จ่ายเงินเพราะว่า transaction หรือการกระบวนการในการที่จะจ่ายเงินเนี่ยถ้าเป็นเงินสดเนี่ยใช้เวลาประมาณ8วินาที
2: ครับ
1: นะครับแต่ถ้าเป็น Easy Pass อ่ะเหลือแค่2วินาทีนะครับก็เร็วกว่า
2: ครับ
1: ก็นี่คือสิ่งที่ยืนยันว่าการทางนะครับตลอดระยะที่ผ่านมาเราไม่หยุดยั้งในการให้บริการเราพัฒนาในการให้บริการประชาชนเราก็เริ่มมีการออกแคมเปญนะครับว่าใครใช้ Easy Pass ในวันที่กำหนดก็จะลดจะคืนเงินสดให้ 50% นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พยายามจูงใจนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราเองก็จะพยายามจะเพิ่มช่องค่าผ่านทางก็คือพูดง่ายคือบังคับลูกค้าแหละนะ
2: ครับ
1: ของเดิมเนี่ยช่องผ่านทางช่องทางด่วนเราเนี่ยช่องเงินสดจะมีประมาณ
2: 70%
1: ช่องอีซี่พาสมีอยู่ 30%
2: ครับ
1: นะครับแต่ตั้งแต่ปี68ที่ผ่านมาครับเมื่อปีแล้วถึงภายใน2ปีข้างหน้าเนี่ยภายใน1ปีข้างหน้าปัจจุบันคือปี70เนี่ยภายในปี70เนี่ยนะครับเราจะทำช่องเงินสดให้เหลือแค่ 30% แล้วก็ช่องอีซี่พาส
2: ครับ
1: กลายเป็น 70% แทนนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงฮะการที่เราไปเหมือนกับรับแบบคัดลูกค้าเราก็มาค้นคว้าหาครับว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าถึงไม่ค่อยอยากมาใช้ตัว Easy Pass ก็มีหลายประเด็นนะครับประเด็นแรกคือลูกค้าไม่อยากเอาเงินมากองทิ้งไว
2: ้ครับ
1: ซึ่งข้อจริงไม่ใช่นะฮะทุกๆเดือนการทางเนี่ยก็จะมีเงินซื้อ Easy Pass มาประมาณ 1,300 ล้านแล้วทุกๆเดือนก็เงินก็จะหายไป 1,300 ล้าน
2: ครับ
1: ก็คือมันก็เข้า 1,300 พอดีนะครับมันโฟลท์เราก็มีแค่เนี้ยไม่มีเก็บๆไปจนกระทั่งเงินทะลุเป็น10,000 ล้านไม่
2: ม
1: ีนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราไอ้มายาคติและความเชื่อเนี่ยมันก็แก้กันไม่ได้นะครับมายาคติหนึ่งก็คือไม่อยากเอาเงินมากองนะครับไม่ใครมาใช้แล้วก็นั่นเราก็เลยคิดว่าของเดิมเนี่ยระบบอีทีพาร์ทก็คือเอาเงินมาเก็บไว้ก่อน
2: หล
1: ายบาทแล้วก็ค่อยทยอยใช้จนกระทั่งอาจจะสัก5วันสัปดาห์หน้าหมดไป100นึงก็คือทีละ50 บาทก็หมดใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพื่อลดมายาคติเราก็บอกอันนี้ไปหาทางปรับปรุงได้ไหมว่าการผ่านอีซี่พาสเนี่ยแทนที่จะเอาเงินมากองให้แตกเป็นรายครั้งได้ไหมต้องเรียนครับว่าช่องเงินสดเราก็เริ่มมีแล้วก็ช่องเขาเรียกว่าช่อง EMV ก็คือใช้บัตรเครดิตแตะ
2: ได้เลย
1: แต่ใช้บัตรเครดิตแตะก็ยังใช้เวลานานนะครับก็บัตรเครดิตแตะก็ใช้เวลาประมาณ
2: ในการ
1: พอกันก็8 วินาทีเราต้องแตะบัต
2: ร
1: แล้วก็ไปเราจะทำเป็นอีซี่พาสแบบ EMV ครับก็คือเป็นอ่านติ๊ดแล้วก็ไปเลย
2: ครับ
1: ไม่ต้องมีเงินกองขอแค่เอาก้อนอีซี่พาสไปผูกบัตรเครดิตที่เรากำหนด
2: ครับ
1: นะครับก็ได้ใช้ได้แล้วนะครับถามว่าทำไมสมัยก่อนทำไมถึงไม่ทำ ต้องเรียนว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับระบบตัว killing system เราเนี่ยนะครับก
2: ็
1: เรียกว่าระบบเก่าเรียกว่า CS เนี่ยมันยังไม่เปิดรับตรงนั้นเพราะยังเป็นตัวโปรแกรมรุ่นโบราณเราก็เลยมีการปรับปรุงระบบKilling House ตัวใหม่ขึ้นมาให้สามารถมีฟังก์ชันในการนับรองการตัดหลายครั้งได
2: ้ครับ
1: นะครับแล้วก็เราก็จะนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ก้อนอิทธิพัทในอนาคตเราก็จะไม่มีละเราก็จะทำเป็น wallet เลยนะครับแล้วก็ไปทำธุรกรรมอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าผ่านทางหรือแม้กระทั่งการซื้อสินค้าอื่นที่ไม่ใช่ค่าทางด่วน
2: ครับ
1: นะครับไอ้ตรงเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเวลาลูกค้ามาสมัครกับเรานะครับว่าก้อนอิทธิพัทนี้จะผูกกับบัตรเครดิตอะไรนะครับก้อนอิทธิพัทนี้จะผูกกับรถทะเบียนอะไ
2: ร
1: นะครับมันก็จะสามารถทำให้ตัวก้อนอิทธิพัทเนี่ยเป็นตัวเชื่อมโยงกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตเชื่อโยงกับระบบ M-Flow ของกรมทางหลวง
2: ได
1: ้ในอนาคตครับการทางก็เช่นเดียวกันครับถ้าลูกค้าที่ใช้อีซีพาสมีจำนวนมากพอสามารถเราสามารถเบรกจาก50กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทะลุไปถึง80หรือ70%ได้เนี่ยนะครับเราก็จะพิจารณาในการที่จะยกไม่กล้าออก
2: ก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการใช้อีซีพาสถ้ามากพอเนี่ยก็สามารถยกได้เลย
1: จะยกไม่กล้าออกนะครับแล้วก็จะมีระบบคอร์เช็คก็คือไม่ว่าจะเป็นการอ่านก้อนหรือแ
2: ม้
1: กระทั่งอ่านทะเบียนรถ
2: ครับ
1: เพราะถ้าเราอ่านทะเบียนรถได้ทะเบียนรถผูกกับอีทีพาร์ทก็สามารถไปตัดกับอีทีพาร์ทได้ในกลางอากาศ
2: ครับ
1: อันนั้นคือความฝันแล้วก็เป้าหมายของการทำเสร็จนะครับ
2: ครับตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ยังไงบ้างครับท่านพ
1: ่อเราเพิ่งเริ่มใช้ระบบ Clearing House ตัวใหม่ CCH ตัวใหม่เนี่ยครับเมื่อประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมา
2: ครับ
1: อันแรกสุดคือเราก็ในเฟสแรกนะครับเรายกตัวระบบเก่าของ Clearing House CS ระบบเดิม CS เดิมเนี่ยเอามาใส่ในตัว CCH ตัวใหม
2: ่
1: นะครับอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จ
2: ครับ
1: นะครับเฟสต่อไปก็คือเอาก้อน e-part ไปผูกกับบัตรเครดิตซึ่งตามกฎหมายนะครับต้องเอาเรื่องนี้ไปให้ทางแบงก์ชาติเขารับรอง
2: ครับ
1: ออกไลเซนส์นะครับก็จะพยายามทำให้เร็วสุดครับแต่กระบวนการการขออนุญาตภาครัฐเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าเป็นได้เราก็อยากทำให้เสร็จนะครับภายในไม่เกินครึ่งปี70นะครับผมก็หวังว่านะครับภายในปี70เนี่ยลูกค้าจะขึ้นมากกว่า 70% อาจจะขึ้นมาแต่ถึง 80-90% อย่างที่ประเทศอื่นเป็นนะครับ
2: ครับก็ถือว่าจะเป็นข่าวดีผู้ใช้ทางพิเศษนะครับเพราะว่าแน่นอนท้ายแถวหรือว่าความคล่องตัวก็จะมากขึ้นเอาละครับช่วงนี้เราคุยเรื่องค่าผ่านทางไปแล้วเนาะแต่ว่าช่วงหน้าเราจะมาคุยโครงการสำคัญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว่าโครงการที่อยู่รอบๆกรุงเทพมีโครงการอะไรบ้างที่จะมีการพัฒนาเร็วๆนี้นะครับรวมทั้งโครงการในส่วนภูมิภาคด้วยในช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ

0: โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หนังดีซีรีส์เด่นรายการดังครบรถความบันเทิงชมฟรีบนหน้าจอมือถือของคุณพกพาความบันเทิงไปทุกที่กับภาพยนตร์และซีรีส์ดังช่องรายการทีวีทั้งในและต่างประเทศกับแอปพลิเคชัน MV TV ดูได้ทุกที่ดูฟรีได้ทุกวันเพียงโหลดแอปพลิเคชัน MV TV ทั้งในระบบ iOS และ Android
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: เอาละครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังจะมีโครงการสำคัญของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโครงการที่จะแก้ปัญหาจราจรพื้นที่รอบๆกรุงเทพเนี่ยนะครับเป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะว่าแน่นอนถ้าการจราจรติดขัดน้อยลงนะครับลดการใช้พลังงานผู้ใช้รถใช้ถนนก็จะลดเวลาในการเดินทางได้มากนะครับแต่ว่าวันนี้จะไปพูดถึงโครงการนะวงแหวนรอบนอกกรุงเทพด้านตะวันออกนะครับหรือว่า N2 นะครับให้ท่านผู้ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงว่าแนวเส้นนี้เนี่ยนะครับที่คนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้ใช้บริการแนวเส้นทางไหนต้องผ่านตรงไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์จากโครงการครับ
4: ครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในกรุงเทพมหานครนะครับโครงข่ายทางด่วนเนี่ยก็มีค่อนข้างจะครบถ้วนอยู่แล้วเรามีอยู่ประมาณ225กิโลเมตร
3: ครับ
4: เส้นทางส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่อนะครับจากทิศเหนือไปทิศใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางด่วนศรีรัตน์ก็คือวิ่งจากงามวานนะครับลงมาที่พระราม9นะครับแล้วก็อาจจะเลยลงเลยไปถึงตรงดินแดงแล้วทะลุไปถึงบริเวณตรงดาวคะนองนะครับหรือว่าทั้งทางด่วนที่เป็นวิ่งจากหนองใต้ก็จะเป็นทางลามินทราณรงค์นะครับที่วิ่งมาจากจตุรโชตนะครับผ่านลามินทรานะครับแล้วก็มาเข้าตรงถนนพระราม9
3: ครับ
4: แล้วก็สำหรับทางด่วนที่คาดทิศตะวันออกไปตะวันตกก็จะมีเส้นจากบางนาบางพลีบางประกงวิ่งผ่านเข้ามานะครับถึงบริเวณพระราม4แล้วตัดออกไปทางดาวคะนองบางอันก็เอาวิ่งออกผ่านพระราม9แล้วก็ไปลงแถวยมราชนะครับแต่ไอ้เส้นที่วิ่งตะวันออกตะวันตกอ่ะนั่นคือด้านไปเชื่อมต่อด้านใต้ของทิศใต้ของกรุงเทพแต่การเชื่อมต่อทางทิศเหนือมันไม่มีนะครับความจริงโครงการเนี่ยมีการคิดเอาไว้ตั้งแต่ปี2538ก็คือเมื่อ30ปีที่แล้ว
3: นานแล้วเนาะ
4: ครับก็คือทางด่วนที่วิ่งบนถนนเกษตรนวมินทร
3: ์ครับ
4: นะครับก็ตอนนั้นเราก็มีตอหม้อปักเอาไว้นะครับเพื่อเรามีแผน
3: คร
4: ับตอนนั้นก็คือจะเชื่อมต่อนะครับบนถนนเกษตรนวมินทร์เนี่ยนะครับวิ่งจากนวมินทร์นะวิ่งไปทางทิศตะวันตกนะครับพาไปถึงถนนงามวงศ์วาน
3: คร
4: ับ นะครับอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณคิดเอาไว้เราเองก็อยากจะทำการเชื่อมต่อทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือ ตะวันออกตะวันตกด้านเหนือของกรุงเทพสำเร็จให้ได
3: ้
4: นะครับสมัยก่อนเราทำโครงการได้เป็นโครงการเดียวก็คือ N1 กับ N2 ทำด้วยกันนะครับ N1 ก็คือวิ่งผ่านมอเกษตร
3: ครับ
4: แล้วก็ผ่านงามวงศ์วานออกไปถึงแครายนะครับ
3: ครับ
4: ก็คือเชื่อมต่อ

0: จากบริเวณตรงแยกตัดจากถนนรามอินทรานะครับกับทางด่วนรามอินทรานรง
1: ค์
0: นะครับตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมนะครับแล้วก็ตรงบริเวณข้าวต้มสมพงษ
1: ์
0: นะครับตอนนี้เราก็จะวิ่งกับทางทิศตะวันออกก่อน
1: ครับ
0: ผ่านถนนเกษตรนวมินทร์นะครับผ่านแยกโชคชัย4
1: ครับ
0: นะครับ
1: ช่วงลาดพร้าว
0: ลาดพร้าวนะครับแล้วก็วิ่งไปจบถึงบริเวณแล้วก็ยาสุ
1: ค
0: นธวัชแล้วก็ไปจบตรงบริเวณตรงวงแหวนทางด่วนเบอร์9ก็คือมอเตอร์เวย
1: ์
0: นะครับตรงนวมินทร์นะครับเส้นนี้ก็มีต่อหม้อรอไว้แล้ว
1: ครับ
0: ก็แค่เอาหล่อเสาใหม่แล้วคานไปวางนะครับแล้วก็จะมีการทำรถไฟฟ้าอยู่ข้างบน
1: ครับ
0: นะครับโครงการนี้ก็จะขอเริ่มก่อนนะครับปัจจุบันก็การทำรถไฟเสร็จได้มีการทำเรื่องเสนอเข้าไปที่กระทรวงเพื่อนำเสนอครม.ต่อไปแล้วนะครับก็คิดว่าภายในปลายปีนี้นะครับครม.ก็จะให้ความเห็นชอบ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ขอเวลาใช้เวลาทำ TOR ประมาณ3เดือน
1: ครับ
0: ใช้เวลาคัดเลือกผู้รับเหมาอีกประมาณสัก4เดือนนะครับก็ภายเดือนกันยายนปีหน้า
1: ครับ
0: นะครับเราก็จะได้เริ่มก่อสร้างทางด่วนตัวนี
1: ้
0: ครับสำหรับทางด่วนที่วิ่งออกไปทางทิศตะวันตกผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์
0: นะครับผ่านถนนวิภาวดีรังสิตผ่านเรือนจำลาดยาวผ่านเซ็นทรัลเดอะมอลล์งามวงศ์วานแล้วก็ไปจบไปถึงบริเวณทางด่วนศรีรัตน
1: ์
0: ตรงบริเวณแครายโครงการนี้ตลอด5ปีนะครับที่ผมเป็นผู้ว่าอยู่เนี่ยนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ
1: ครับ
0: แรกๆก็จะทำเป็นอุโมงค์เพราะตอนนั้นก็พยายามพลีสนะครับผู้ต่อต้าน
1: พยายามทำให้โครงการมัน
0: ทำให้มันให้ไปได้ก็ทำเป็นอุโมงค์ก็พบว่าค่าก่อสร้างแพงมหาศาลไหนยังมีเรื่องปัญหาเรื่องความปลอดภัยนะครับไปสร้างอุโมงค์ลึก40เมตรนะครับเพื่อหลบไอ้ท่อระบายน้ำตรงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต
1: คร
0: ับไหนจะในนั้นก็จะเป็นรถยนต์ที่มีทั้งแบตเตอรี่มีทั้งน้ำมันนะครับคนกังวลเรื่องของความปลอดภัยเวลาเกิดอุบัติเหตุเพราะอุโมงค์นี้จะวิ่งยาวประมาณ10กิโลนะครับราคาก่อสร้างก็ออกมาประมาณ50,000ล้านได้นะครับก็ทำให้ไม่ผ่านเรื่อง feasibility เพราะจังหวะ2ก็คือก็กลับมาเอางี้เหมือนกันแชร์ได้ไหมอุโมงค์ทางด่วน
1: ครับ
0: แชร์ไอ้อุโมงค์เกษตรที่ตรงเนี้ยนะครับให้รถยนต์บอกตีกับทางด่วนมาแชร์ด้วยกันก็มีดราม่านะครับว่ามันทำไมล่ะคนเข้าออกทำไมอยู่ดีของผมวิ่งฟรีทำไมต้องมาเก็บตังค์นะครับก็ต้องเรียนเลยครับว่าเรา explore มาเกือบทุกออปชันแล้ว
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยเราคงจะมีทางเลือกอยู่3ทางครับ1ยกระดับ
1: ครับ
0: 2ใต้ดิน3ก็คือแชร์ทางด่วน
1: แชร์ทางด่วน
0: กับทางฟรี
1: ครับ
0: นะครับเนื่องจากว่าเราheading ไปทางแชร์แล้วปรากฏว่าแรงต้านเยอะนะครับเราต้องกลับมาทำตัว feasibility ใหม
1: ่
0: นะครับแล้วก็พูดคุยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใหม
1: ่ครับ
0: นะครับแล้วก็พูดคุยทั้งง่ายคือทำฟีดใหม
1: ่
0: เพื่อนำเข้า
1: ครับ
0: นะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็มีแค่3ออปชันเนี่ยครับว่าจะออปชันที่4คือไม่ทำนะครับก็เราคิดว่าในใจเราครับคงเห็นแล้วล่ะว่าจะเดินไปทางไหน
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องทำให้เป็นเปเปอร์แล้วก็นำเสนอครม.ต่อไปนะครับตอนนี้การทำพิเศษกำลังจ้างที่ปรึกษามาเพื่อแต่น่าจะเป็นการจ้างที่ค่อนข้างจะสั้นและถูกนะครับเพราะว่าเอาของเก่ามาปัดฝุ่นทำให้ครบกระบวนการนะครับเพื่อนำเสนอครม.ให้เห็นชอบต่อไปนะครับ
1: ครับครับนี่เป็นโครงการในส่วนรอบๆกรุงเทพนะครับแต่ว่ากตพ.เนี่ยก็ทำโครงการในต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าไปพูดคุยกันนะครับว่าในโครงการเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่จะมีการพัฒนาทางด่วนเนี่ยเดี๋ยวจะมีที่จังหวัดไหนบ้างไปพูดคุยกันครับ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: วันสบายๆในบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขเริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัว
2: ไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ไหนๆเราก็มีพร้อมให้คุณเลือก
3: ไม่ว่าจะเป็นของใช้ในบ้านก็มีเยอะของใช้ส่วนตัวก็มีครบสะดวกซื้อ
4: สะดวกช้อป
3: ที่ช็อปมาเนีย
5: กลับมาช่วงสุดท้ายนะครับจะมาพูดคุยถึงโครงการของกทพนะครับในต่างจังหวัดกันบ้างซึ่งแน่นอนเมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างจังหวัดภูเก็ตก็มีโครงการที่จะพัฒนาทางพิเศษขึ้นมาเหมือนกันนะครับและหลายๆคนคงได้ยินชื่อมาแล้วโครงการกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับมีแผนต่างๆมาระยะนึงแล้วแต่ว่าโครงการมันช้าไม่คืบหน้าต่างๆแต่วันนี้จะมาพูดคุยว่าสถานะของโครงการนี้อยู่ตรงไหนครับท่านผู้ว่าครับ
6: โครงการทางด่วนในภูเก็ตเนี่ยนะครับได้มีการเริ่มคิดมาตั้งแต่ปี2553นะครับดังนั้นทางเทศบาลกระทู้เนี่ยเขาอยากจะทำโครงการนี้เพื่อก็คืออยากจะทะลุภูเขาก่อนนะครับเพราะว่าเวลาพี่น้องประชาชนเดินทางขึ้นภูเขาลงภูเขาเนี่ยภูเขามันชันแล้วทนทักศอกมีอุบัติเหตุทุกวันนะครับสูญเสียแต่พอนำเสนอแล้วเนี่ยพอมีคิดถึงมูลค่าโครงการเนี่ยมันตัวเทศบาลไม่มีงบที่จะทำก็เลยยกโครงการนี้ให้การทางเป็นผู้ดำเนินการนะครับโครงการนี้ก็ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลในสมัยท่านยิ่งลักษณ์นะครับในปี2556นะครับแล้วก็พยายามทำขึ้นมาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลปี2564ก็เห็นชอบโครงการนี้มารอบหนึ่งนะครับแต่นั้นเป็น PPP นะครับแต่โครงการที่เป็น PPP เนี่ยต้องเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่ใช้ทางด่วนเนี่ยแลกกับการก่อสร้างอุโมงค์ที่ต้นทุนแพงเนี่ยนะครับปริมาณลูกค้าไม่เยอะพอเพราะฉะนั้นเอกชนก็ไม่สนใจที่จะมาลงทุน
5: ครับความคุ้มค่าในการลงทุน
6: ไม่คุ้ม
5: นะครับ
6: การทางเลยต้องมาแบกเอง
5: ครับ
6: เพราะว่าการทางสามารถรับยิวที่ต่ำๆได้การทางต้องกำไรนะถ้าไม่กำไรเราไม่ทำ
5: ไม่ทำ
6: แต่โครงการนี้ทำแล้วยังมีกำไรแต่อาจจะไม่ใช่สองหลักเหมือนอย่างที่เอกชนคาดหวัง
5: ครับ
6: การทางก็จะรับภาระนี้เองเพื่อแก้ปัญหาจราจรแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชน
5: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่ไปภูเก็ตนะแล้วก็เดินทางจากในเมืองภูเก็ตไปที่ป่าตองผมเข้าใจว่าทุกคนเคยเห็นภาพอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนทางที่มันคดเคี้ยวก่อนที่ไปลงป่าตองอ่ะมีปีหนึ่งคนเสียชีวิตและต้องเที่ยวเสียชีวิตไม่น้อยอันนี้แน่นอนถ้าทำเส้นแบบนี้ได้อุบัติเหตุต้องลดลงด้วยถูกไหม
6: ใช่ครับ
5: ครับและทีนี้ถ้าต้องถามว่าคนหลายๆคนก็จะคิดว่าไอ้โครงการทางพิเศษหรือว่าโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่มันไปอยู่ที่เมืองท่องเที่ยวมันก็จะมีปัญหาแรงต้านสิ่งแวดล้อมมันจะมีอย่างต่างโครงการนี้คิดว่าจะมีปัญหาเหล่านี้ไหมครับทำให้ช้าไหม
6: โครงการนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากคนภูเก็ตนะ
5: ครับ
6: ก็เห็นได้ว่าในช่วงต้นปี69ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตอนนั้นเราเองก็พยายามช่วยเรื่องค่าของชีพพี่น้องประชาชน
5: ครับ
6: ก็ไปบอกคนภูเก็ตว่าเอ้ยทางด่วนนี้เราให้ขึ้นฟรีนะนะครับเราขอเวลา6เดือนนะนะ
5: ครับ
6: ในการที่ไปขอเรียไว้ตัวไว้เปเปอร์ในการทำเรื่องเสนอเข้าครม.ใหม
5: ่
6: คนภูเก็ตบอกว่าเขาไม่ได้อยากขึ้นทางด่วนฟรี
5: ครับ
6: นะครับเขาอยากขึ้นทางด่วนเร็วเพราะฉะนั้นเรื่องแรงต่อต้านจากพี่น้องประชาชนไม่มีนะครับถึงมีก็มีน้อยคือเป็นพี่น้องประชาชนที่ถูกเวรคืนแล้วอยากให้การทำพิเศษเนี่ยปรับอะไลเมนต์นะครับปรับรูปแบบโครงสร้างให้กระทบของเขาน้อยที่สุดซึ่งบุคคลส่วนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เสียงต่อต้านประชาชนไม่มีแล้วนะครับผมไปทำเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยฟีดแบ็กออกมาดีมากนะครับสำหรับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับต้องนำเรียนครับว่าเราเองก็มีไกด์ไลน์นะครับจากทางสผ.นะครับที่ต้องเดินให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของก่อนดำเนินการระหว่างการดำเนินการ
5: ครับ
6: หรือแม้กระทั่งให้บริการแล้วนะครับซึ่งเราก็เดินตามไอ้ตัวไกด์ไลน์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีอะไรต้องกังวล
5: ต้องถามว่าโครงการที่เวลามีการพัฒนาแบบนี้ก็ต้องมีดูแลการดูแลประชาชนเยียวยาประชาชนในพื้นที่คนที่ถูกรับผลกระทบเป็นคืนระหว่างการก่อสร้างนะครับแล้วก็หลังจากเปิดให้บริการแล้วต่างๆเนี่ยมันก็ต้องมีการสองข้างทางในการต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการเยียวยาถูกไหมครับ
6: ใช่ครับแน่นอนครับคือต้องเรียนนี้ฮะเราเริ่มเวรคืนในภูเก็ตเนี่ยนะครับ
5: ครับ
6: มาเกือบ2ปีแล้วนะครับก็ตอนนี้ภายในปลายปี69เนี่ยนะครับเราจะเวรคืน 100%
5: ครับ
6: นะครับถือว่าเร็วมากนะฮะกระบวนการเวรคืนนะ
5: คนที่ว่ามันเป็น

0: แบ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นจังหวัดท่องเที่ยวงี้ค่าเวรคืนการกระบวนการเวรคืนน่าจะช้าไม่ช้านะ
1: ไม่ช้าครับก็เป็นผลอย่างดีนะครับส่วนหนึ่งคือเจ้าที่การทางก็เก่งเรื่องของการเวรคืน
0: ครับ
1: และสองราคาค่าเวรคืนก็เป็นธรรมในเหมือนสมัยก่อนนะครับผมคิดว่าปัญหาเรื่องแรงต่อต้านจากเรื่องของพี่น้องประชาชนที่ถูกเวรคืนเนี่ยแทบไม่มีในเป็นในระยะสำคัญ
0: ครับครับท่านผู้ย้ำไทม์ไลน์ทีนึงว่าตกลงนี้กระบวนการนี้แล้วก็จะมีการเริ่มก่อสร้างเสร็จทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเสร็จต่างๆแล้วปีที่เปิดให้บริการคนมากน้อยอย่างนักท่องเที่ยวใช้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: เรื่องของไทม์ไลน์นะครับง่ายๆเลยครับว่าผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนนิดนึงว่าจริงๆเราตั้งใจว่าจะเริ่มก่อสร้างนะครับในต้นปี69ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: นะครับแต่เราติดปัญหาเรื่องของการไปปรับรูปแบบของอุโมงค์ครับให้มันเล็กลง
0: ครับ
1: เพราะว่าให้เกิดความปลอดภัยในการก่อสร้างนะครับอันหนึ่งที่อยู่ในตัวเปเปอร์ที่เราจะนำเสนอให้ครม.เห็นชอบนะครับภายในปีนี้
0: ก็จะเสนอเป็นแพ็กเกจไปเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับครับเอาละครับนี่คือภาพรวมโครงการสำคัญทั้งหมดนะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและวันนี้ต้องบอกว่าแฟนๆรายการก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับที่ให้เวลากับรายการครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: พบกับเรื่องราวของโลกเวทีนางงามกับ3เพื่อนรักที่ต้องมาแตกหักเพราะความริษยาจากมิตรภาพที่มีให้กันกลับต้องพังทลายกลายเป็นศัตรูพบกับการประชันบทบาทของนักแสดงมากฝีมือที่ทำให้ซีรีส์เข้มข้นจนกวาดรางวัลมาแล้วมากมายห้ามพลาดในซีรีส์สงครามมายาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มทางช่อง9กด30
2: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ทุกการสัปดาห์นี
6: ้วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย
5: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
7: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
8: ้ทุกคนเงยหน้าไปมองเพชรอุ้ย
9: เคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
8: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
10: กินตอนนี้ทานกี่โมง
11: ทาน
10: ส
11: ุดอร่อยมาก
12: ทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
11: อร่อยนะ
10: อร่อยมาก
12: เข้มไหมคะ
11: เข้ม
12: เสาไฟยังว่าง
11: เดี๋ยวปีนให้ดูแต่อร่อย
10: อร่อยมาก
7: ถามช่อง9กด30

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: การเมืองมาลิบูรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในท้องถิ่นและมีคำสั่งอพยพประชาชนอย่างเร่งด่วนในพื้นที่เลียบถนนริมชายฝั่งเมื่อวานนี้หลังคลื่นสูงซัดฝั่งทำให้ชายฝั่งถูกกัดเซาะเสียหายและเกิดหลุมยุบขนาดใหญ่ลึกกว่า30ฟุตกลืนกินทางรถวิ่งของบ้านพักตากอากาศริมหาดของนิโคลัสเคสนักแสดงชื่อดังจนพังทลายทางการเมืองมาลิบูเตือนว่าหลุมยุบดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้กับหลุมยุบอีกกว่า30หลังจนไม่ปลอดภัยสำหรับอยู่อาศัยในขณะนี้เนื่องจากอาจเกิดความเสียหายที่โครงสร้างบ้านและอันตรายอื่นอีกทั้งสถานการณ์อาจเลวร้ายลงอีกถ้าหากคลื่นสูงซัดขึ้นฝั่งซ้ำอีกครั้งกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเข้าควบคุมเมืองท่ามอกคาเมืองยุทธศาสตร์ริมชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนอย่างสมบูรณ์วันนี้หลังการสู้รบอย่างดุเดือดจนส่งผลให้กองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการหนุนหลังโดยซาอุดีอาระเบียต้องถอนกำลังออกไปเมืองมอกคาตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือและขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกไปทางเหนือประมาณ70กิโลเมตรการยึดครองครั้งนี้ช่วยให้กลุ่มฮูติขยายอำนาจควบคุมแนวชายฝั่งทะเลแดงได้อย่างมีนัยสำคัญนอกเหนือจากเมืองท่าโฮไดดาที่ควบคุมอยู่ก่อนแล้วขณะที่มีรายงานว่ากลุ่มฮูติเริ่มรุกคืบต่อไปยังเมืองดูบับซึ่งอยู่ทางใต้ติดกับช่องแคบมากขึ้นบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนจัดกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champions Trophy Road to Olympic 2028เปิดให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยได้สัมผัสถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ซึ่งเป็นถ้วยแห่งประวัติศาสตร์ของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่อาคาร Jasmine International โดยมี2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมด้วยนักวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงทีมชาติไทยมาร่วมพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์บนเส้นทางนักกีฬาทีมชาติและเชิญชวนแฟนวอลเลย์บอลไทยส่งแรงใจเชียร์นักตบสาวไทยในศึกเอเชียนเกม2026และโอลิมปิกเกม2028

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: ขอบคุณครับ
3: แฟนจ๋าไปกินข้าวด้วยกันนะ
4: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วย
2: เขาเดี๋ยวนี้นะ
5: เรื่องกันแล้ว
4: ฉันรู้จักคลินิกนึงที่เปิดจนถึงดึกฉันไปส่งนะ
6: ลินจงเซิน
7: นี่พ่อหนุ่มถ้าเจ็บก็ร้องออกมาได้นะอย่ากลั้นเด็ดขาดยิ่งกลั้นจะยิ่งเจ็บตอนนี้ฉันจะนวดสลายเลือดข้างก่อนโอเควันนี้นวดแค่นี้ก่อนนะระวังเรื่องกินอย่ากินของดิบของเย็นสองสามวันมาตรวจไป
2: ขอบคุณครับคุณลุงค่ารักษาเท่าไหร่ครับ
4: ไม่ต้องไม่ต้องจ่าย
8: นี่พ่อหนุ่มโชคดีที่นายช่วยเขาไว้สิวเหมยของฉันถึงปลอดภัย
7: นั่นสิสังคมสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนรักความยุติธรรมแบบนายแล้วนี่นายน่ะเหมือนฉันตอนหนุ่มๆเลยอาเจียนตอนนั้นพวกเราอยู่ที่เขาเฟยเอ๋อมีพวกนักเลงมาปล้นเงินเราโชคดีที่มีผมอยู
8: ่โชคดีที่คุณเอากระเป๋าตังออกมาแล้วเอาเงินให้พวกมันแล้วฉันก็ตะโกนให้พวกมันหนีไปถ้าไม่ได้ฉันน่ะนะเราคงต้องถอดผ้าล่อนจ้อนยังจะมองว่าโชคดีที่มีคุณอีก
7: พวกมันมีมีดนะอาวุธไม่มีตาถ้ากรีดได้คุณเป็นรอยล่ะผมปวดใจนะใช่ไหมล่ะ
2: ดึกมากแล้วผมไม่รบกวนดีกว่าผมก็ไม่เป็นไรแล้วขอตัวกลับนะครับ
8: จะรีบไปไหนฉันตุ๋นซุปอยู่ดื่มไม่ไป
2: ป้าไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ
4: โทรพี่เจียนถ้าเขารีบไปแล้วก็อย่ารบกวนเขาดีกว่าฉันไปส่งนะ
2: โอเค
8: สู้ๆนะงั้นก็ระวังด้วยพ่อหนุ่มคนนี้ใช้ได้นะ
4: วันนี้ขอบคุณมากนะ
2: เรื่องเล็กเนอะ
4: นายต้องกลับมาตรวจซ้ำและระวังเรื่องกินอย่างที่พี่ซันบอกนะบ๊ายบาย
2: บายจริงสิคืนพรุ่งนี้ว่างไหม
4: ฉันว่างว่างมากเลยด้วย
2: คืนพรุ่งนี้วงฉันมีเล่นที่ฟินคลับว่างก็ไปดูนะ
4: ได้ตกลงตามนี้แต่ไม่มีบัตรเข้า
2: อ๋อไม่ต้องใช้ฉันจะแจ้งชื่อเธอเอาไว้บอกว่าเป็นแขก VIP เขาจะให้เธอเข้าไปเอง
4: VIP เหรอโอเคงั้นคืนพรุ่งนี้เจอกัน
2: พรุ่งนี้สองทุ่มไปหาฉันนะบาย
4: บ๊ายบายผู้ชายชวนไปเที่ยว
9: สักครู่นะครับ
10: ขอโทษทีครูมาเอ้ยเพิ่งประชุมเสร็จก็เลยรีบมาที่นี่หายากมากหาตั้งนานกว่าจะเจอที่จอดรถยังไม่ได้สั่งอะไรเหรอนี่สั่งอาหารหน่อยครับ
7: เดี๋ยวคุยธุระก่อนดีกว่า
10: พรุ่งนี้ก็ไปประชุมที่โรงเรียนของคุณแล้วนี่ทำไมถึงรีบนัดผมออกมาแบบนี้แต่บอกไม่เรื่องสำคัญมากมีเรื่องอะไรเหรอ
7: ที่ผมนัดคุณออกมาวันนี้เพราะมีข่าวร้ายจะบอกคุณ
10: คงไม่ใช่คำสั่งซื้อปีหน้าของโรงเรียนคุณกับสำนักพิมพ์เรามีปัญหานะ
7: ผมได้ข่าวมาโรงเรียนมีมติแล้วปีหน้าจะไม่ต่อสัญญากับสำนักพิมพ์ของคุณนั่นหมายความว่านักเรียนของเราจะไม่ซื้อหนังสือเรียนกับคุณอีก
10: เป็นแบบนี้ได้ยังไงสำนักพิมพ์ของเราร่วมงานกับโรงเรียนคุณมาตั้งหลายปีความสัมพันธ์ก็ดีมาตลอดอีกอย่างโรงเรียนคุณจัดกิจกรรมหาทุนทุกปีสำนักพิมพ์เราออกทั้งเงินทั้งแรงครูมาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณบอกผมมาเถอะผมจะหาวิธีแก้ไข
7: ความจริงไม่ใช่ปัญหาของสำนักพิมพ์ของคุณทั้งหมดเป็นเจตนาของคณะกรรมการผมได้ยินมาว่าหนึ่งในคณะกรรมการพูดว่าปีหน้าอยากร่วมงานกับสำนักพิมพ์เจ้าอื่นผอ.ของเราตอนแรกก็คัดค้านแต่ก็ไม่อยากทำให้กรรมการท่านอื่นไม่พอใจความจริงเขาก็ลำบากใจมากเอาอย่างนี้สิอีก2วันโรงเรียนเราจะมีการโหวตคุณก็รู้ว่าคุณค่อนข้างมีอิทธิพลต่อคณะกรรมการทุน
10: ครูมาคุณต้องช่วยผมนะคุณก็รู้คณะกรรมการโรงเรียนคุณมีโรงเรียน10กว่าแห่งแต่ละปีทำเงินให้ผมมากขนาดไหนถ้าขาดลูกค้ารายใหญ่นี้มันตัดเส้นเลือดใหญ่สำนักพิมพ์ของผมต้องเจ๊งแน
7: ่ๆแน่นอนอยู่แล้วรู้จักกับคุณมาหลายปีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันผมจะไม่ช่วยคุณได้ยังไงใช่ไหม
10: ครูมาคุณต้องช่วยผมนะน้ำใจนี้ผมคืนให้แน่นอนไม่ต้องห่วง
7: พูดแบบนี้เนี่ยถูกแล้วแต่น้ำใจส่วนน้ำใจตัวเลขต้องแบ่งให้ชัดเจน
10: คุณหมายความว่าไง
7: รายได้ 2% ของทุกปีของผม
10: คุณต้องการ2 ล้านเหรอ
7: ก็สมเหตุสมผลนี่นะนี่เมื่อกี้คุณพูดเอง

0: ว่าคณะกรรมการของโรงเรียนเรามีโรงเรียนตั้งหลายแห่งอีกอย่างผมได้ข่าวมาว่าอีก3ปีข้างหน้าจะตั้งโรงเรียนใหม่อีก1แห่งถ้าคุณยินยอมแล้วก็ผมเชื่อว่าสามารถต่อสัญญากับคุณอีก5ปีนั่นหมายความว่าคุณกวยเงินได้เยอะกว่าเมื่อก่อนซะอีก
1: ครูมาคุณจัดการได้แน่นะ
0: ผมน่ะเชื่อคำโบราณนี้เสมอมีเงินก็สั่งผีโม่แป้งได้นี่คุณเก็บไปคิดนะแล้วโทรหาผมแต่ต้องเร็วหน่อยนะคุณก็รู้ว่าคนที่อยากแย่งเนื้อสวยๆก้อนนี้มีมากแค่ไหนผมไปก่อนนะ

0: ดูอะไร อยากซื้อก็ซื้อสิอีกเดี๋ยวชอบชิ้นไหนก็ซื้อชิ้นนั้นไปเถอะ
1: ขอบคุณมากค่ะแล้วมาใหม่นะคะ
2: ไม่ต้องห่อค่ะฉันอยากสวมออกไป
1: คุณสวมแล้วสวยมากเลยค่ะแฟนคุณรักคุณจังเลยนะคะ
2: ใช่ค่ะทำไมคะอิจฉาฉันเหรอก็จริงนะคนสวยไร้สมองอย่างฉันน่ะก็ยังดีกว่าเซลล์ตักต่ออย่างพวกเธอวันๆได้แต่ต้อนรับลูกค้าถึงซื้อพวกเธอก็ไม่ได้ส่วนแบ่งบีบีเราไปชอบร้านอื่นต่อเธออ
0: ือโอเคไปเถอะ
1: ขอบคุณค่ะและมาใหม่นะคะ
2: สวยนี่นี
0: ่เอาน
2: ี่คุณจะทำอะไรอ่ะ
0: ทำอะไรก็อยากทำอย่างว่าไง
2: วันนี้เห็นคุณทุ่มมากไอ้ฉันยอมเสียเปรียบใช้มือช่วยคุณ
0: แหวนวงนี้เป็นแสนเลยนะใช้แค่มือเหรอ
2: ทำไมอย่างนั้นอยากทำอย่างว่าเหรอ500,000ต่อครั้ง
0: 500,000เหรอฉีๆเชื่อฉันอีก2วันฉันก็มีเงินแล้ว
2: อีก2วันมีงั้นอีก2วันค่อยมาหาฉันฉันรอได
0: ้เธอรอได้แต่ว่าฉันรอไม่ได้มาขอจูบหน่อยมาน
2: ี่โถเอ้ยให้ตายสิโอ้ยให้ตายสิมันเจ็บนะ
0: งั้นเหรอขอโทษที่ทับเธอนะ
2: ถอยไปเลยนะมี500,000เมื่อไหร่เข้ามาหาฉัน
0: ฉีฉีอย่าไปนะฉีฉีฉีฉีฉีฉีฉีฉีฉีว่าไงครับ
3: ครูหมากครับผมมาคิดดูแล้วเอาตามที่คุณว่า
0: ต้องแบบนี้สิผมช่วยคุณแน
3: ่ครูหมากครั้งนี้ผมต้องพึ่งคุณแล้วนะครับ
0: ไม่มีปัญหาแต่แน่นอนว่าก่อนทำการใดต้องเตรียมตัวล่วงหน้า
3: เรื่องนี้ผมเข้าใจ
0: คืนพรุ่งนี้5 ทุ่มลานจอดชั้น3ตึกต้าฟ้าที่หวานใจคุณจ่ายมัดจำให้ผมก่อน500,000
3: ได
0: ้
4: ทบทวนมาทั้งคืนแล้วยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหม
1: คุณชายใหญ่ดีกับพนักงานจริงๆด้วยงั้นไม่เกรงใจนะ
4: ไม่อร่อยใช่ไหม
1: ไม่เนาะ
4: ไม่ต้องโกหกฉันหรอกไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยสิตำรวจไม่ทราบว่าคุณจงเจียฉีอยู่ไหมครับ
1: มีเรื่องอะไรคะ
3: เรามีคดีต้องขอข้อมูลกับเขาครับ
1: เดี๋ยวฉันไปเรียกมาให้ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: มันนี
2: ่อย่านะ

0: ให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได
1: ้หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
2: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
3: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
4: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
4: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
5: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
7: ้อไม่อร่อยใช่ไหม
8: น้อยเนาะ
7: ไม่ต้องโกหกฉันหรอกไม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยสิ
8: คงเป็นเพราะตอนกินครั้งแรกฉันหิวมากเกินไปเลยรู้สึกว่ามันอร่อยมาก
7: ที่จริงไม่เกี่ยวกับเธอปัญหาอยู่ที่ฉัน
8: ปัญหาอยู่ที่นายเหรอ
7: แฟนเก่าของฉันเขาก็ชอบกินบะหมี่แฮมไข่ที่ฉันทำเหมือนกันบอกว่าเป็นบะหมี่แฮมไข่ที่อร่อยที่สุดที่เคยกินฉันเลยใช้ใจต้มให้เขากินทุกครั้ง
8: ดีจังโรแมนติกดี
7: แต่หลังจากพวกเราเลิกกันเธอก็บอกว่าบะหมี่แฮมไข่ที่ฉันทำไม่อร่อย
8: ทำไมล่ะ
7: วันนั้นเกิดตายฉันก็เสียใจมากแล้วบอกฉันว่าไม่ต้องเสียใจแล้วบอกว่าซื้อตั๋วคอนเสิร์ตของทวินในอีก2วันไว้บอกให้ฉันไปรีแลกซ์กับเขาบ้าไปแล้วเหรอเกอเพิ่งตายเองนะให้ฉันไปคอนเสิร์ตคนอื่นได้ยังไงฉันยังมีอารมณ์ไปร้องตะโกนกับเขางั้นเหรออาซาอาเจียวผมชอบพวกคุณมากแบบนี้เหรอ
8: เขาอยากปลอบใจนายนี่นา
7: ถึงตอนนั้นฉันถึงรู้ความจริงเขาทำเพื่ออยากให้ฉันชอบเลยโกหกฉันว่าเป็นแฟนคลับเกอความจริงเขาเป็นแฟนคลับตัวยงของทวินไม่จุดยืนเราต่างกันก็ไม่จำเป็นต้องฝืนคบกัน
8: เลิกกันเพราะเหตุผลแค่นี้เหรอเด็กชะมัดเลย
7: เด็กอะไรล่ะฉันจริงจังกับความรักก็เลยรับไม่ได้ที่คนที่รักมีเรื่องปิดบัง
8: แล้วบนโลกนี้จะมีคนที่สมบูรณ์แบบด้วยเหรอ
7: มีฉันเชื่อว่าต้องมีแน่เพียงแต่ว่าฉันยังไม่เจอไม่อร่อยก็ไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวฉันไปดูว่ามีอะไรทำให้เธอกินได้บ้าง
9: เอาของมาหรือยังคุณลงไปได้รอข่าวดีจากผม

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผอ.เฉิน
0: ผมเอง
1: ผมผู้จัดการหลีจากสำนักพิมพ์ต้าลี่ครับเมื่อกี้ครูหมาของพวกคุณบอกผมว่าต้องการค่าคอมถ้าผมไม่ให้แล้วก็จะไม่ต่อสัญญากับผม
0: ฮะ
1: ครูหมาครับผมมาคิดดูแล้วเอาตามที่คุณว่า
2: เออต้องแบบนี้สิผมช่วยคุณแน
1: ่ครั้งนี้ผมต้องพึ่งคุณแล้วนะครับ
3: คืนพรุ่งนี้ห้าทุ่ม
2: ลานจอดชั้น3ตึกต้าฟ้าที่หวานใจคุณจ่ายมาจำให้ผมก่อน 500,000
1: หัวหน้าได้แล้วครับ
4: ขอบคุณพ่ออ้อเฉินผู้จัดการหลีขอบคุณที่ให้ความร่วมมือกับ ICAC นะครับ
5: ต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับ
4: ผู้จัดการหลีเรื่องต่อจากนี้ฝากด้วยนะครับเราคือ ICAC รบกวนไปกับพวกเราด้วยครับ
1: โอ้ย
4: บาดเจ็บไหม

0: ยังกลับบ้านแล้วเหรอคุณทำไร
1: คุณมีเงินไหมเอามาให้ผมสักแสนสิ
0: แสนนึงเหรอบ้าหรือไงที่บ้านมีเงินขนาดนั้นที่ไหน
1: ผมต้องการเงินผมต้องการให้คุณเอาเงินให้ผมเร็วเข้า
0: ปล่อยฉันนะคุณเป็นบ้าในของคุณเนี่ยเอาเครื่องประดับฉันไปทำไมนั่นเป็นของฉันนะ
1: ของอะไรของวันนี้ผมซื้อให้คุณตอนนี้ผมต้องหนีผมต้องการเงิน
0: คุณจะไปเลี้ยงเมียน้อยเหรอ
1: คุณเก็บเครื่องประดับไว้ที่ไหนคุณเก็บเงินไว้ที่ไหนเก็บบ้าเฮ้ยฉันจะฆ่าเธอฉันจะฆ่าเธอเก็บบ้ายุ่งไปทุกเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะเธอถ้าไม่ใช่เพราะเธอเฉยๆก็คงไม่ทิ้งฉันฉันจะฆ่าเธอ
2: เอ๊ะแล้วคนนี้แปลกๆนะ
3: น่าสิ
2: ในตรวจหน่อยฉันจะถามข้อมูล
3: โอเคครับ
2: เรียกศูนย์นี่6090เปลี่ยนช่วยผมเช็ครถคันหนึ่งทะเบียน HG639เปลี่ยนเจออะไรไหม
3: ไม่เจอครับ
4: คณบดีแซ่หมาของโรงเรียนมัธยมสูเจินในเกาลูนต้องสงสัยในการเรียกสินบนจากสำนักพิมพ์หนังสือเรียนผู้ดูแลสำนักพิมพ์แจ้งไปยัง ICAC เข้าจับกุมผู้ต้องสงสัยในขณะที่รับสินบน
5: สวยแล้ว
4: ในขณะ
5: ที่เกิดเรื่องใหญ่แบบนี้ล่ะ
4: ผู้ต้องสงสัยขับรถชนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ1นายค่ะตำรวจกำลังเร่งตามจับผู้ต้องสงสัยมารับข้อกล่าวหาพร้อมแจ้งประชาชนหากมีข่าวของผู้ต้องสงสัย
5: อย่ามาหาฉันนะอย่ามาหาฉันนะอย่ามาหาฉันเลยนะโหกลับมาได้แล้วเหรอคิดว่าจะหญิงสักแค่ไหนเชียว
0: เห็นฉันแล้วผิดหวังเหรอ
5: ไม่ผิดหวังยังไงพี่ก็เป็นแพ้ให้ฉันฉันต้องขอบคุณด้วยซ้ำ
0: ได้ดูข่าวหรือเปล่าเรื่องของคุณหมาเกี่ยวข้องกับเธอไหม
5: จะบ้าเหรอเรื่องของเขาเกี่ยวอะไรกับฉันด้วย
0: จริงเหรอ
5: ก็จริงนะสิอ๋อพี่คิดว่าฉันบอกให้เขาทำเรื่องแบบนั้นเหรอคิดว่าฉันว่างมากเหรอไม่อยากคุยด้วยแล้วไปทำบะหมี่กินในครัวดีกว่า
1: ชิชิชิชิอย่าร้องนะฉันมีเรื่องจะคุยกับเธอ
5: คุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงคุณถูกประกาศจับแล้วนะ
1: ชิชิฉันไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้มีแค่เธอแล้วเธอจะหนีไปกับฉันไหม
5: คุณบ้าไปแล้วเหรอคุณเป็นผู้ร้ายประกาศจับฉันจะไปกับคุณได้ยังไง
1: ชิชิฉันมีเงินนะเราไปเริ่มต้นกันใหม่ที่อื่นได้

0: ชีชีไปกับฉันนะเธอจะไปกับฉันใช่ไหม
1: โธ่คุณนี่โง่จริงๆเลยฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยฉันไม่ไปกับคุณเพราะเห็นแก่เงินหรอกนะเมื่อกี้ฉันหมายความว่าตอนนี้คุณถูกประกาศจับฉันไปกับคุณเราจะไปที่ไหนได้แล้วว่าไหมแต่ไม่เป็นไรฉันรู้จักนักเลงหลายคนพี่ใหญ่ของพวกเขาลักลอบขนสินค้าเดี๋ยวฉันจะโทรถามดูว่ามีเรือวันไหนเราไปจากฮ่องกงด้วยกันดีไหม
0: ฉีฉีเธอยอมไปกับฉันจริงๆเหรอ
1: แง่ล่ะทั้งหมดเป็นเพราะฉันคุณถึงเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่เพราะฉันคุณคงไม่ถูกประกาศจับแล้วฉันจะปล่อยให้คุณหนีไปคนเดียวได้ยังไงอ่ะต้องไปด้วยกันสิ
0: ฉีฉีเธอดีกับฉันจริงๆฉันรักเธอ
1: เดี๋ยวก่อนคุณเหนื่อยเยอะมากเหม็นมากเลยไปอาบน้ำก่อนดีกว่าฉันจะต้มบะหมี่ให้กินโอเคไหม
0: โอเค
1: มาอ๋อนี่คุณไม่เชื่อฉันใช่ไหมได้งั้นคุณก็ไปคนเดียวเลยทิ้งฉันไว้ฮ่องกงคนเดียวให้ฉันเป็นห่วงคุณอยู่นี่แหละ
0: โถเฮ้ยไม่ได้หมายความแบบนั้นคือฉันก็ได้ดูให้ฉันด้วยระวังด้วยนะ
1: รู้แล้วฉันจะระวังไปรีบไปอาบน้ำฉันจะต้มบะหมี่ให้กิน

0: ชิชิทำไมก๊อกน้ำข้างในเดี๋ยวก็มีน้ำเดี๋ยวก็ไม่มีน้ำล่ะเธอโทรหาใคร
1: ฉันโทรถามว่าวันไหนมีเรือไง
0: ถามเรือได้เหรออ
1: ย
0: ่
1: านะ
2: สุนทรแจ้งความค่ะ
0: เธอหลอกฉัน
1: ฉันจ่าย
0: ตำรวจ
1: ฉันเปล่าจริงๆนะ
0: เงินของฉันเงินของฉัน
1: ไม่ใช่นะฉันแค่ช่วยเก็บไว้ให
3: ้ตำรวจไม่ทราบว่าคุณจงเจฉีอยู่ไหมครับ
4: มีเรื่องอะไรคะ
3: เรามีคดีต้องขอข้อมูลกับเขาครับ
4: เดี๋ยวฉันไปเรียกมาให้ค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: มันนี
1: ่อย่านะ
4: ฉีฉี
3: บอกพี่ตรงไปคนซ่า
5: แต่อย่าคุยกัน
0: ไปอย่าเข้ามานะ
3: อย่าวู่วาม
0: ออกไปอ
5: ย่าวู่วาม
0: ถ้าพวกคุณไม่ไปผมจะฆ่าเขา
3: ใจเย็น
1: อย่านะอย่านะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉัน
0: ก่อนที่เธอจะตายเราต้องทำเรื่องที่เรายังทำไม่เสร็จหลังทำเสร็จฉันจะให้เงินทั้งหมดกับเธอ

0: ่ะต้องยกให้นี่ค่ะชุดหม้อโปรสตีลนี่คือหม้อทอดที่ต้มได้ทอดได้แล้วนะนึ่งก็ได้ด้วยอุ่นก็ได
1: ้
0: หม้อเดียวเนี่ยโอ้โห4 in 1เลยนะคะฟังก์ชันครบถ้วนแล้วในเซตเรายังมีตัวตะแกรงลวกทอดให้ด้วยแล้วก็มีตะแกรงนึ่งให้ด้วยทำออกมาผลิตออกมาเพื่อสำหรับประกอบอาหารโดยเฉพาะเรามินชอบมากไม่ต้องกังวลพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้นอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องความร้อนนะครับมีที่จับกันร้อนนะครับในเซตก็จะมีตะแกรงนึ่งแบบนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนนะครับตัวหม้อทอดของคุณเป็นฟังก์ชันนึ่งก็ได้ทำอาหารได้หลากหลายเมนูรังสรรค์ได้นะครับ4ฟังก์ชันในเซตเดียวร้อนเร็วอาหารสุกทั่วถึงแบบนี้เลยนะครับเพราะที่สำคัญหม้อทรงลึกด้วยนะ
0: ใช่ลึกมากๆใหญ่มากๆแล้วก็ใส่อาหารได้ในปริมาณเยอะๆ
1: ย้ำเลยแบบนี้นะครับกับความคุ้มค่านะครับที่จะได้ไปเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อย่ามัวละล้าละลังอย่ามัวประวิงเวลากันอีกเลยนะครับตัดสินใจได้รีบโทรมาเลยครับ999บาทจ้าพิเศษแค่ไหนดูครับเห็นราคาแล้วตกใจกันเลยทีเดียวครับ999บาทเท่านั้นนี่คือชุดหม้อสแตนเลส4 in 1ได้ไปก่อน1ชุดยังไม่พอรับเพิ่มครับกับชุดหม้อด้ามสแตนเลสอีก3ใบ3ขนาดด้วยกันยังไม่สาเกตใจคุณผู้ชมรับเพิ่มกันไปอีกนะครับกับภาชนะเก็บอาหาร5ใบ5ขนาดและตบท้ายความคุ้มค่าขบวนพาเหรดวันนี้ด้วยฝอยสเตเลตขัดภาชนะอีก2ชิ้นและขอย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มูลค่ารวมของแถมเต็มๆอยู่ที่
2: 3,230
1: บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายเบาๆเพียง999บาทเท่านั้นครับ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่น1พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2569

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่สนับสนุนโดย MV มอร์ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
2: จะเย็นก่อนจะเย็นใจเย็น
3: ผู้ว่าใจเย็นพวกคุณไม่ไปใช่ไหมถ้าไม่ไปก็ตายด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ
2: คุณจะทำอะไร
3: ผู้ว่านะ
2: ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อน
3: ใจเย
2: ็น
3: จะทำอะไรเนี่ย
2: ใจเย็นไว้
3: ใจเย็นออกไปได้แล้วจะออกไปใจเย็นนะ
2: ใจเย็น
3: ผู้ว่า
4: ลินจงซึน
5: นี่เธอพูดบ่อยๆว่าจะไปชายอ่าวแล้วเอาอะไรอย่ามัวแต่คุยกันสิได
6: ้กินมากเลยแล้ว
5: ช่วยกันหน่อย
6: มา
5: วันนี้ทำซุปอะไรก็บอกว่าดื่มแล้วต้องอยากดื่ม
6: โอ้ยเยี่ยมเลยเยี่ยม
7: คนละหนึ่งถ้วย
8: ช้าๆสิจะได้ไปไหนแล้ว
3: พี่ซันพ
9: ี่
3: ซ
9: ัน มีอะไร
3: เซิงจี้มีตำรวจเยอะมากได้ยินว่ามีผู้ชายคนหนึ่งจับเด็กผู้หญิงไว้สองคน
8: เซิงจี
5: ้เด็กผู้หญิงสองคน
8: เอาเป่าอยู่ที่นั่นหรือเปล่า
5: ไปเดี๋ยวเข้า
8: เดี๋ยวเข้าไปพ
5: ี่ไปเฉยๆนะระวังตัวกันด้วย
3: อยู่ข้างในเหรอกี่คนเหรอ
5: เหมือนมีเด็กผู้หญิงสองคนอยู่ข้างใน
9: เกิดอะไรขึ้นทำไมคนเยอะแบบนี้ทำไมตำรวจเยอะแยะเลยคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับ
10: ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เข้าไปได้ครับ
9: นี่เป็นร้านของผมทำไมแม่ผมเข้าไป
10: ผู้หญิงสองคนถูกจับตัวไว้ข้างในคุณเป็นอะไรกับพวกเขาครับ
9: เป่าเหรอเขาเป็นลูกสาวผมคุณตำรวจให้ผมเข้าไปผมจะไปช่วย
10: เขาไม่ได้
9: ให้ผมเข้าไปให้ผมเข้าไปไม่ใช่ลูกสาวผมคุณตำรวจ
5: คุณตำรวจเกิดอะไรขึ้น
9: อาเป่าอาเป่าอยู่ข้างใน
8: ข้างในเหรอทำไมอาเป่าถูกคนนั้นจับล่ะคะพี่ตั้ม
9: ฉันผิดเองฉันให้อาเป่ารอฉันอยู่ที่ร้านนะ
8: คุณตำรวจให้พวกเราต้องไปช่วยกับเขาไป
9: ให้ผมเข้าไปช่วยลูกสาวหน่อย
8: พี่ตั้มใจเย็นๆก่อน
3: ครับถ้าต้องการอะไรแล้วก็ทางตำรวจจะให้ความร่วมมือนะครับ
9: ให้ผมพวกคุณออกไปให้หมดไม่งั้นผมจะฆ่าทั้งสองคน
8: อย่าอย่านะ
3: เอาได้ครับใจเย็นก่อนนะครับโอเคไม่ต้องกระตุ้นเขานะ
5: นี่ไปซื้อผักด้วยกันนะไม่ดีกว่านั่นลูกสาวกินข้าวแต่โทรเท่าไหร่ก็ไม่รับไม่รู้ไปตายที่ไหนเฮ้ยร้อน
9: ให้ผมเข้าไป
5: ชีชี
9: ลูกสาวของผมอยู่ข้างใน
5: ชีชี
9: ให้ผมเข้าไปเถอะ
5: ชีชีจะเป็นไงบ้าง
8: นี่ชีด้วยชีด้วยมีใครอยู่ไหม
9: ปากซะถ้าร้องอีกฉันจะฆ่าเธอผมเข้าไปเดี๋ยว
8: อย่านะอย่านะขอร้องเลยปล่อยพวกเราเถอะอย่าฆ่าพวกเรานะอย่าฆ่าพวกเรานะ
3: คนข้างในฟังให้ดีกูถูกตำรวจล้อมไปหมดแล้วรีบปล่อยตัวประกันทั้งสองคนซะอย่าเกิดการบาดเจ็บเด็ดขาดไม่อย่างนั้นเราจะบุกเข้าไป
6: ครูมาหนูขอร้องปล่อยพวกเราสองพี่น้องไปเถอะถ้าคุณไม่ปล่อยพวกเราคุณจะหันหลังกลับไม่ได้แล้วนะคะ
9: ทำไมฉันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ทำไมฉันถึงได้กลายเป็นแบบนี้
8: แต่จะไปรู้ว่าทำไมคุณถึงเป็นแบบนี้ถ้าคุณฉลาดก็ปล่อยพวกเราไปซะเดี๋ยวถ้าตำรวจบุกเข้ามาใช้ปืนยิงกระบาลคุณแน่ปล่อยพวกเรานะ
9: ทั้งหมดเป็นเพราะเธอใหญ่คนชั่วทำให้ฉันมีสภาพเป็นแบบนี้เดิมทีฉันอยากพาเธอหนีไปด้วยกันแต่เธอกลับแจ้งตำรวจแต่ฉันต้องตายเธอก็ต้องตายไปกับฉันด้วย
8: ไหนคุณบอกว่ารักฉันมากไม่ใช่เหรอคุณฆ่าฉันลงเหรอปล่อยฉันไปเถอะนะปล่อยฉันไปเถอะ
9: ฉันทำใจไม่ได้ที่ฉันตายแล้วต้องทิ้งเธอไว้คนเดียวฉันเลยตัดสินใจฆ่าเธอก่อน
8: ไม่เอาไม่เอา
9: ไม่เอาตาย
8: ไม่เอา
9: แบบนี้เราก็จะได้อยู่ด้วยกันตลอดไป
8: อย่านะอย่านะอย่านะอย่านะอย่าฆ่าฉัน
9: ก่อนที่เธอจะตายเราต้องทำเรื่องที่เรายังทำไม่เสร็จหลังทำเสร็จฉันจะให้เงินทั้งหมดกับเธออ
8: ย
9: ่
8: านะ
9: ชี้ชี้เธอตายไปพร้อม
8: กันเสียงชี้ชี้ทำไมยิ่งชุนนั่นถึงอยู่ข้างในอ่ะ
9: ชี้ชี
5: ้มีอีก
9: ลูกสาวทั้งสองคน
5: ก็ผมมาด้วย
9: ให้ผม
5: เข้ามาด้วย
8: อย่านะอย่านะพี่เป่าช่วยด้วย
6: ครูมาหยุดนะพ
9: ี่อีกไปปากเดี๋ยวก็ถึงตาเธอถ้าต้องตายก็ต้องทำให้น้ำใจก่อนตาย
8: อย่านะพี่เป่า
9: ผมจะเข้าไปช่วยลูกสาวสองคนของผม
8: อย่านะ
9: เนี่ย

0: ระคังแกมาเ
1: ถอะออกไปเลยออกไปเลย
0: ช่วยด้วย
2: ไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วไม่ยอมมาถึงไหนไปนะ

0: ทำไมนานจังตั้งนานแล้วยังไม่ออกมาอีก
1: พี่ซ่งไม่เป็นไรหรอกค่ะเมื่อกี้ก็ไม่เป็นไรแล้วตอนนี้แค่ตรวจทั่วไปเองนะไม่เป็นไร
2: พี่ซ่งพี่ซ่งนี่เป็นไงบ้างอ่ะพี่ฉีไม่เป็นไรใช่ไหม
0: หมอกำลังตรวจให้อยู่น่าจะข้อเคล็ดนิดหน่อยแต่ต้องกลัวมากแน่ๆเลย
2: พอฉันเห็นข่าวก็รีบมาทันทีเลยแค่ข้อเคล็ดฉันก็เบาใจ
0: ขอบคุณพี่เฉียงขอบคุณ
1: สวรรค์ตาบอดจริงๆทำไมถึงรอดมาได้นะ
2: เธอใจร้ายเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเฉียไปทำอะไรให้เธอถึงอยากให้เขาเป็นอะไรไป
1: รู้ไหมเรื่องในวันนี้มันเป็นตัวต้นเหตุมันทำให้ผู้ชายคนนั้นมาแก้แค้นเมื่อกี้ยิงปืนนะยิงปืนดีที่เอาเป่าไม่เป็นไรถ้าเป่าเป็นไรไปฉันไม่ปล่อยมันไว้แน
2: ่ก็ลองแต่เฉียสิถึงไปดองก็ไม่เว้น
1: พี่รู้ไหมอะไรคือพี่น้องฉันคิดว่าพี่โดนของจะไม่เห็นหัวญาติแล้วฉันชอบด่ามันพี่ชอบมันใช่ไหมพี่ตอบฉันสิตอบฉันเลย
0: อย่า
1: เป่าไม่เป็นไรนะ
0: เป็นอะไรไหม
3: ไม่เป็นไรแค่ข้อมือเคล็ดไม่เป็นไร
4: วางก็เป็นซันจี้นะฉันจะให้พี่ซันนวดให้โอเคไหม
0: ใช่ข้อเคล็ดเป็นเรื่องใหญ่ต้องรีบรักษาให้หายปล่อยเอาไว้จะเป็นหนักนะ
3: พ่อคะหนูไม่เป็นไรพ่อไม่ต้องห่วงนะคุณหมาเป็นไงบ้างเมื่อกี้เขาถูกยิงไป2 นัดเลยนะ
1: เมื่อกี้ได้ยินว่าช่วยไม่ได้แล้วล่ะ
4: ดีแล้วคนแบบนั้นไม่ควรช่วยทำร้ายเขาตั้งมากมายจับเข้าคุกก็ยังไม่สาสมเลย
0: โถ่เอ้ยไม่ต้องพูดแล้ว
2: นี่ไม่ต้องสนใจคนพวกนี้ถ้าปลอดภัยก็ดีแล้วล่ะนี่ถือว่าเธอพ้นเคราะห์เราไปฉลองก็ดีไหมอยากกินอะไรฉันให้พวกเขาไปจองโต๊ะ
4: โถ่เอ้ยจะกินอะไรพี่ไม่เห็นเหรอตัวฉันสกปรกขนาดเนี้ยต้องกลับไปอาบน้ำก่อนสิ
2: ได้
4: พ่อแม่อยู่ไหนอ่ะ
0: พ่อโทรหาเขาแล้วเดี๋ยวก็คงถึงแล้วล่ะ
1: ฉีแม่ตกใจหมดเลยแกไปยื่นโมโหไอ้บ้าที่ไหนมาเนี่ยฮะไหนแม่ดูสิให้ตายสิดีนะไม่เป็นไรแม่เกือบจะหัวใจวายตาย
4: แล้วเป็นเพราะพี่เป่าว่ายื่นโมโหครูหมาคนนั้นน่ะอ่อยเขาไปทั่วทำเอาหนูเกือบตายแน่
1: ตัวซวยอย่างเธออีกแล้วเหรอชอบยื่นโมโหคนบ้าแบบนั้นเธอเกือบทำให้น้องเธอตายแล้วนะรู้ไหมโถเอ้ยพอได้แล้วพวกเธอ2 คนยังไม่อยู่แสดงอีกเหรอตอนนี้พวกเราทุกคนรู้หมดแล้วว่าลูกสาวของเธอน่ะไปยั่วครูมาเรื่องถูกเปิดโปงแล้วยังจะแถอีกเหรอจะใส่ร้ายเอาเป่าเหรอน้อยหน่อยเธอรู้จักละอายบ้างหรือเปล่าแล้วเกี่ยวอะไรกับเธอเธอยุ่งอะไรด้วยทำไม
0: โถ่เอ้ยเอาฟังพอแล้วฉันรู้เรื่องฉีกับครูมานานแล้วเธอเลิกใส่ร้ายเอาเป่าสักทีได้ไหม
1: ถึงไม่เกี่ยวกับเขาทางตรงแต่ว่าฉีของฉันยังเด็กเขาจะรู้อะไรล่ะเขาอาจจะถูกไอ้บ้านนั้นหลอกเอาก็ได
4: ้เด็กแบบนี้ยังทำครูหมาบ้านแตกทำคนตายได้ต่อมาไม่ทำลายโลกเลยเหรอ
1: นี่เธอปาก
4: นะน่าช่างเถอะแม่ไม่ต้องทะเลาะกับคนพวกนี้หรอกเปิดแรงเปล่าๆกลับบ้านก่อนเธอไปเถอะ
1: เธอโชคดีนะวันนี้ฉันปล่อยพวกเธอไปลูกสาวฉันไม่เป็นไรฉันใจกว้างฉันไม่เอาเรื่องพวกเธอจับไว้นะอย่าพูดจาโม้ๆอย่างนี้เดี๋ยวก่อนนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยใช่เลยนี่กำไรของแม่ใช่ทำไมอยู่ที่ข้อมือเธออย่าคิดกระโบยยังไม่ยอมรับอีกว่าขโมยกำไรฉันนี่เธอเนี่ยเอากำไรฉันเลยไปนะปล่อยฉันนะกำไรของแม่คืออะไรกำไรอันนี้สวยมากใช่ไหมล่ะลูกสาวฉันให้เป็นของขวัญวันเกิดให้ของโจนะสิกำไรอันนี้เป็นของแม่ฉันมันขโมยกำไรของแม่ฉันแล้วเอาให้เธอนะฟังยินดีด้วยนะที่มีลูกสาวสารเลวขนาดนี้อะไรก็ของแม่เธอเหรอมีหลักฐานอะไรมาใส่ร้ายลูกสาวฉันอะฮะ
2: น้องฉันไม่ได้ใส่ร้ายลูกสาวเจ้กำไรเป็นของแม่ฉันจริง
1: ๆนายก็เป็นบ้าไปด้วยเหรอพวกนายพี่น้องนิสัยเหมือนกันเลยบอกว่ากำไรเป็นของพวกนายเอาหลักฐานมาสินายพูดหรือฉันต้องเชื่ออย่างนั้นเหรอ
2: ไม่เชื่อก็ดูให้ดีกำไรในรูปเหมือนที่เจ้ใส่เปียบเลยใช่ไหมล่ะ
1: ฮะรูปชัดดีเหลือเกินนะมัวขนาดนี้จะดูยังไงอะฮะฉันคิดว่ากำไรนี้มันก็แค่คล้ายมันก็ดีไซน์เดียวกันไม่ได้
2: ไงกำไรที่พ่อฉันซื้อให้แม่ฉันข้างในสลักชื่อแม่ของฉันเอาไว้ทั้งบอมินไม่เชื่อใจก็ถอดออกมาให้ทุกคนดูสิถอดสิ
1: คือแบบแหมเน่ได้มายังไงพูดสิพูดอะไรหน่อย
4: หนูชั่วเหรอนี่ก็ชั่วสู้แม่ไม่ได้มั้งแม่หลอกตัวเองหรือหลอกหนูอยู่ล่ะลูกที่คาราโอเกะวันนั้นไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของแม่ใช่ไหมพวกแม่2 คนอายุรวมกันเป็น100ยังร้องเพลงหน้าทองอะไรนั่นด้วยกันอีกร้องไปก็รูปคำกันไปต้องมีอะไรแน่ๆว่าหนูด้านเหรอหนูยังต้องเรียนรู้จากแม่อีกเหรอ

0: ั่งเสื้อมาได้เป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดูเขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
2: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตเธอเลยนะ
2: เฮ้ย
0: ว้าว
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวเพียงมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
4: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
0: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
5: ฝนตกก็ดูได
4: ้ดูยังไง
5: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
6: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
3: หากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบการดูซีรีส์ง่ายนิดเดียวยังมีแอปพลิเคชัน TVB Anywhere ไทยแอปที่รวบรวมซีรีส์จีนซีรีส์ฮ่องกงภาคไทยจัดเต็มทุกอารมณ์หลากหลายแนวทั้งแอคชั่นบู๊สนั่นจอดราม่าน้ำตาไหลรักโรแมนติกซึ้งกินใจแบบครบจบทุกตอนสนุกกับซีรีส์มากมายที่ TVB Anywhere ไทยดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้บน Play Store และ App Store
6: ทีวีสติ๊กแค่เสียบก็สนุก
7: งงไปหมดแล้วเนี่ยพี่เทียงอย่าโมโหเลยนะดูสิพี่ทำแม่ฉันกลัวแล้วนะความจริงคือวันนั้นฉันเห็นกำไลมันสวยดีก็เลยอยากให้แม่ฉันลองใส่ดูแม่ฉันก็เหมือนแม่พี่ไงเป็นครอบครัวเดียวกันนะ
8: ครอบครัวเดียวกันบ้าเธอสิยอมรับได้ใช่ไหมว่าขโมยยี่บ้าเอ้ยคุณตำรวจคะเขาขโมยของค่ะ
9: แจ้งความเลยเหรอดูเธอสิตอนนี้ใช้ท่าทีอะไรคุยกับฉันฉันแค่ยืมกำไรเธอแป๊บเดียวเองพี่เถียงสั่งสอนน้องพี่หน่อยสิแสดงท่าทีแบบนี้กับฉันตลอดเลยพี่ทำอะไร
8: ว้าย
10: ยี่ชั่วเธอไม่ใช่แค่ขโมยของแม่ฉันแต่ยังใส่ร้ายน้องสาวฉันทำให้เขาหนีออกจากบ้านเธอเกือบทำให้ฉันเสียน้องสาวฉันจะบอกให้นะเดิมทีฉันชอบเธอมากแต่ฉันรักน้องสาวฉันมากกว่าไม่มีใครแยกพวกเราได
8: ้ฉัน
10: อยากให้พวกเราแตกกันต่อให้สวยกว่าจางป๋อจื้อฉันก็จะตอบมันเหมือนกัน
9: หลี่โยเถียงนายแน่มากตบครั้งนี้ฉันจะจำเอาไว้เลยฉันจะคืนให้นายแน่คอยดูได้เลย
10: แต่ยังไม่หามาจากหน้าฉันฉันก็จะตบเธอต่ออ๋อหลงหูหาไว้มาให้ฉัน
11: ได้เลยลูกพี
8: ่ลีกไรก้าเหรอ
12: ชี้ชี้ช
8: ี้ชี้จะไปไหนเอากำไรฉันคืนมาชอกำไรคนตายฉันไม่อยากได้หรอกนี่เธอเอากลับไปเอาลงไปด้วยเลยชี้ชี้ลูกแม่ช
12: ี้

0: เจ๊กำไรของฉัน
1: พี่เฉียงขอโทษนะขอโทษจริงๆฉีฉีเป็นเด็กไม่ดีหัดขโมยของทำให้พวกนายพี่น้องเข้าใจกันผิดขอโทษนะขอโทษ
2: พี่เซิงพี่เซิงพี่เกี่ยวกับพี่หรอพี่เซิงนี่ฉันผิดเองฉันไม่สมควรเป็นพี่หลงรักคนเลวๆอย่างฉีฉีจนเกือบเสียน้องสาวไปฉันไม่โทษพี่หรอก
1: ฉันขอโทษ
2: ดีใจแล้วใช่ไหมได้กำไรคืนแล้วหมดเรื่องแล้วเลิกโกรธได้แล้วนะโอเคนะ
0: พวกผู้ชายแบบพี่พอถูกผู้หญิงยั่วเขาหน่อยก็หน้ามืดตามัวแต่ว่าเห็นแก่เมื่อกี้พี่ตบหน้ามันหนึ่งทีแล้วก็พูดจาเท่ๆเพราะงั้นไม่โกรธแล้วก็ได้ชายที่แสนดี
2: หิวหรือเปล่า
0: หิวมาก
2: กินบุฟเฟ่ดีไหม
0: ดีในที่สุดก็ถึงตาใช่แล้ว
2: จ้าพวกเธอกินไหมฉันเลี้ยงเองเอาลงก็หูไปจองโต๊ะ
3: ครับพี่ได้ครับ
2: ร้องได้แล้ว
4: ยายลูกว่าอย่าเดี๋ยวนี้นะจะไปไหนเกี่ยวอะไรกับแม่ตามหนูมาทำไม
0: นี่ฉันยังไม่ได้ด่าแกนะแกน่ะจงใจทำร้ายใช่เหรอถึงได้เอาของคนตายมาให้เป็นของขวัญวันเกิดฉันช่วยใช้สมองหน่อยได้ไหมอยากให้ฉันถูกจับไปกับแกเหรอ
4: ตอนได้รับแม่ก็ดีใจนี่นาทำไมตอนนี้ถูกคนอื่นแฉแล้วจะตัดสัมพันธ์กับหนูเหรอจะบอกให้ก็ได้หนูไม่ทำให้แม่เดือดร้อนแน่หนูทำคนเดียวหนูจะรับคนเดียว
0: ไม่รู้ชาติที่แล้วฉันทำกรรมทำเวรอะไรเอาไว้ชาตินี้ถึงได้มีลูกเร็วๆอย่างแกในหัวคิดแต่เรื่องเงินราดไปวันวันนี้แกก่อปัญหาเอาไว้เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแกยังไม่ยอมรับผิดอีกเหรอฮะ
4: ยอมรับผิดเหรอแม่สอนหนูเองไม่ใช่เหรอโลกกับร้านผู้ชายหนูก็ได้มาจากแม่นั่นแหละ
0: มันย้อนฉันไม่ได้ชั่วอย่างแกอย่าลูกชั่ว
4: ฮะหนูชั่วเหรอนี่ก็ชั่วสู้แม่ไม่ได้มั้งแม่หลอกตัวเองหรือหลอกหนูอยู่ล่ะลุงที่คาราโอเกะวันนั้นไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของแม่ใช่ไหมพวกแม่สองคนอายุรวมกันเป็นร้อยยังร้องเพลงหน้าทองอะไรนั่นด้วยกันอีกร้องไปกรุบคำกันไปต้องมีอะไรแน่ๆว่าหนูด้านเหรอหนูยังต้องเรียนรู้จากแม่อีกเล
0: ยแกด่าจะพอหรือยัง
4: แม่ตบหนูเหรอวันนี้หนูโดนตบตั้งหลายครั้งแล้วนะ
0: ทำไม
4: ถ้าแม่ตบหนูอีกทีแล้วก็หนูจะตบคืนถึงเป็นแม่หนูก็ตบ
0: เฮ้ยนางลูกนะหรอ
1: ลูกพ่อเดี๋ยวเผาของให้แม่แกเยอะๆหน่อยเพราะได้แม่แกคุ้มครองคราวนี้แกถึงได้ผลเคราะห์และอยู่รอดปลอดภัยอันหลิงแค่แป๊บเดียวเธอก็จากไปหลายป
5: ี
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะลูกสาวเธอเป็นเด็กดีมากเชื่อฟังมากส่วนฉันไม่ได้เรื่องอายุเยอะสุขภาพแย่เมื่อกี้ขึ้นบันไดมาเยี่ยมเธอฉันหอบแทบตายเพราะหายใจไม่ทันถ้ารู้แบบนี้คงไม่เลือกให้เธออยู่สูงแบบนี้อีก2ปีก็ไม่รู้ฉันจะขึ้นมาเยี่ยมเธอไหวมั้ยใครบอกให้ตอนที่เธออยู่แล้วพูดบ่อยๆว่าอยากได้บ้านที่มองเห็นทะเลฉันไม่ได้ความทำให้เธอไม่ได้ทำได้แค่ตอนนี้ให้เธออยู่ที่สูงหน่อยเห็นไกลหน่อย

0: 1981
1: ปี1993
0: บอกเขาว่าภรรยาเขารออยู่ที่บริษัทถามเขาว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่ใช่ค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอ๊ะซอเซิงมาหาพี่เซิงเหรอ
0: ใช่เขาบอกให้รออยู่ที่นี่แต่เขายังไม่มา
2: เวลาแบบนี้รถมันติดคุณรอไปก่อนนะผมไปทำงานก่อน
3: ประชุมอยู่ข้างนอกขึ้นมาเจอกันที่ห้องอัดเสียงสิ
0: เฮ้ยหนึ่งแปดหนึ่งเรียก3811บอกเขาว่าภรรยาเขาไม่รอเขาที่บริษัทแล้วจะไปรับชุดนักเรียนใหม่ของลูกที่ร้านสกรีตเดี๋ยวจะรอเขาที่ใต้ตึกผิงอันนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
3: เอ๊ะอ้วนเจ้อ
2: พี่เซิงกลับแล้วเหรอ
3: ยังไม่เลิกงานเหรอ
2: ผมดูสคริปต์อยู่เดี๋ยวพี่ฟากับน้าหงมาพากเสียง
3: อ๋อเดี๋ยวฉันตอบเพจก่อนหนึ่งแปดหนึ่งเรียก3812คุณอยู่ไหนผมไม่เห็นคุณที่ห้องอัดเลยยากไหม
2: ไม่ยากพี
0: ่ไม่รอคุณที่บริษัทแล้วจะไปรับชุดนักเรียนใหม่ของลูกที่ร้านสกรีตเดี๋ยวจะรอคุณอยู่ใต้ตึกพิงอัน
2: ทำไมพี่หาเมียไม่เจอเหรอ
3: เขาหาฉันฉันหาเขาน
4: ี่แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้ว
3: มีอะไร
4: หลังคาตึกข้างๆถล่มลงมานะสิ
2: ตึกอะไรป้า
4: ตึกผิงอันได้ยินว่ามีคนถูกทับเยอะเลย
3: นี่นี่นี
4: ่เปิดทีวีดูข่าวเร็ว
3: เร็วเข้า
5: เวลาหนึ่งทุ่มคืนนี้หลังคาซีเมนต์ตรงผนังด้านนอกของตึกผิงอันที่ถูกกวาดถล่มลงมาซีเมนต์กว่าร้อยตันตกลงมาบนทางเดินค่ะผู้สัญจรไปมาใต้หลังคาหนีไม่ทันถูกทับด้วยซากซีเมนต์ที่เกิดเหตุวุ่นวายมากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจำนวนมากรุดหน้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขณะนี้ยังไม่ทราบจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะ
6: ความยุติธรรมราคาเท่าไหร่บอกความจริงกับพวกเรา
7: พ่อค้าหน้าเลือดหน้ารังเกียจ
8: พ่อค้าหน้าเลือดหน้ารังเกียจ
7: รถเก๋งวัสดุทำคนตาย
8: รถเก๋งวัสดุทำคนตาย
7: พ่อค้าหน้าเลือดหน้ารังเกียจ
8: พ่อค้าหน้าเลือดหน้ารังเกียจ
7: รถเก๋งวัสดุทำคนตาย
8: รถเก๋งวัสดุทำคนตาย
9: ทำไมวันนี้มาประท้วงที่นี่คะ
10: ลูกชายฉันเพิ่งอายุ22เขาจะจบป.ตรีปีหน้าแล้วตอนนี้ต้องมาตายแบบนี้นี่มันไม่ใช่อุบัติเหตุ
9: ทำไมพูดแบบนี้คะ
10: นักข่าวพวกนั้นเช็คแล้วตึกผิงอันตึกนั้นที่หลังคาด้านนอกมีรอยแตกร้าวตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เจ้าของตึกเจ้าปี่เฉิงเขาไม่ยอมซ่อมแซมสักทีถึงได้ทำให้มีคนตายเยอะแบบนี้ถือเป็นการฆาตกรรมเขาเป็นฆาตกรเขาไม่ยอมออกมาเจอพวกเราไม่ยอมพูดขอโทษด้วย
9: แล้วพวกคุณอยากเรียกร้องอะไรคะ
3: ลูกสาวผมเพิ่ง5ขวบแต่ต้องเสียแม่เขาอย่าคิดที่จะใช้เงินปิดปากพวกเราที่ผมมาเรียกร้องวันนี้คือต้องการให้เขาขอโทษต่อหน้าทุกคนอย่าโยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นจากความผิดพลาดของเขาทำลายไปตั้งหลายครอบครัวแท้เจ้าฟังผมให้ดีกรรมจะตามสนองคุณกรรมตามสนองกรรมตามสนองกรรมตามสนองกรรมตามสนอง
7: จะไปเชิงนะ
11: มาแล้ว
7: ไ
11: ปไหน
7: ไปหน้าเลือดไปไหนจะหนีนะไปหน้าเลือดกรรมตามสนองไปดู
12: ไปหนีไปไหนจะหนีนะ
7: ลูกไปหน้าเลือดอย่าขวางทางสนองไปไหนไปไหน
9: คนเลวพี่ซ่อง
2: ระวัง
9: ปีซ่อง

0: รู้ว่าเงินไม่กี่หมื่นไม่พอให้เสียจ่ายบินวันนี้ด้วยซ้ำแต่หนูให้พวกเสียยืมร้านของชำเพื่อปล่อยของถ้าโชคไม่ดีถูกตำรวจจับหนูเป็นคนติดคุกถึงตอนนั้นใครจะสงสารหนูนายเหรอนายเหรอนายเหรอหรือว่าเสียค่าเสียว
1: ะที่ไหนของเธอถ้ากล้าชี้อีกฉันจะตัดมือเธอ

0: เหลือเชื่ออีพีนี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
1: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเก้ามวยผมแล้วมากราบ
0: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
2: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
3: 24ค
2: ่
3: ะ
2: เฮ้ย24เลยเหรอ
3: ใช่
2: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้รูปรูปรูปรูปรูปรูปรูป
3: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
2: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15 นาฬิกาถึง15 นาฬิกา 30 นาทีช่อง9กด30
4: กินมาตายแล้วไหลนะอร่อย
3: ใช่
5: เมื่อพี่น้องสายเลือดเดียวกันกลับต้องพลากจากเพราะความแค้นของศัตรูคนหนึ่งเติบโตบนเส้นทางที่สวยงามอีกหนึ่งต้องเผชิญกับความลำบากแต่สุ

0: ้ายโชคชะตาก็นำพาให้พวกเขากลับมาเจอกันพบกับซีรีส์ที่สร้างจากบทประพันธ์ของโกเหล็งกับฉากต่อสู้สุดคลาสสิกที่ถ่ายทอดฝีมือจากนักแสดงดังยุค80ห้ามพลาดในเดทเซียวฮื่อหยีทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 16:00 น.ทางช่อง9กด30เปิดประสบการณ์ใหม่สู่โลกที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสแบบชัดกว่าเดิมพบกับสัตว์หลากชนิดในจุดที่ลึกที่สุดจนถึงมุมที่เล็กที่สุดจากทุกมุมโลกให้คุณได้ใกล้จนต้องทึ่งถ่ายทอดเรื่องราวโดยทีมสารคดีระดับโลกแล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรอีกมากมายที่คุณไม่เคยเห็นในสุดยอดสารคดีชีวิตสัตว์มหัศจรรย์The Wonderful Animal ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 18:00 น.ทางช่อง9กด30
1: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
2: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
1: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
2: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
1: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก
3: เปิดคัมภีร์แบรนด์จีน Made in China ที่ครองตลาดโลก
4: บ้านเราเนี่ยเวลาเราสั่งกาแฟไม่ใส่น้ำแข็งเนี่ยกาแฟมันจะลดเหลือครึ่งแก้วแต่ของจีนเราสามารถเลือกไม่ใส่น้ำแข็งได้มันก็ยังเต็มแก้วอยู
3: ่การยอมรับของคนในโลกจีนเขาทำอย่างไร
4: แมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตาม จับหนูให้ได้ก็พอมันมีแบรนด์หนึ่งที่ผมเชื่อว่านะที่บ้านเฮียก็ต้องมี
3: Red Talk เจาะลึกจีนกับผู้รู้จริงอาทิตย์นี้ 11:00 น.ทางช่อง9กด30
5: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
6: ใช่ค่ะผมได้ยินเฉพาะที่นี่ที่เดียวการลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไฟนะ
5: แข่งกับเวลา
6: ใช่
5: แข่งกับความร้อน
6: ใช่
7: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
8: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิวนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
9: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
8: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กด30
10: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
11: รับวันใหม่ให้ทันโลกกับก้าวข่าวเช้าเสิร์ฟข่าวใหญ่ฉับไวเคลียร์ทุกประเด็นส่งถึงหน้าจอ7นาฬิกาเป็นต้นไปกับ4พิธีกรคนข่าวตัวจริงห้ามพลาดทางช่อง9 MCOT HD หมายเลข30

้าหน้าที่อินโดนีเซียร่วมกับองค์กรช่วยเหลือสัตว์ป่าสามารถช่วยเหลือลิงอุลังอุตัง6ตัวออกจากพื้นที่ป่าบนเกาะบอร์เนียวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ยอดรวมของอุลังอุตังที่ได้รับการช่วยเหลือในรอบ1เดือนที่ผ่านมาเพิ่มเป็น15ตัวแล้วปัจจุบันอุลังอุตังทั้ง6ตัวถูกนำไปดูแลและเฝ้าระวังระบบทางเดินหายใจจากพิษควันไฟอย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ฟื้นฟูในเมืองเกตตามปังจังหวัดกาลิมันตันตะวันตก

ทั้งนี้ไฟป่าที่เกิดขึ้นได้ตัดขาดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพื้นป่าดิบชื้นทำให้อุรังอุตังติดค้างอยู่ตามสวนปาล์มน้ำมันของชาวบ้านและไม่สามารถเดินทางกลับเข้าป่าลึกได้อย่างปลอดภัยสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าเพิ่มขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม BRICS ครั้งที่18ระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนอินเดียครั้งแรกของสีจิ้นผิงนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะบริเวณชายแดนหุบเขากาวานเมื่อปี2020ซึ่งเคยทำให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียตึงเครียดอย่างรุนแรงคาดว่าสีจิ้นผิงและโมดีจะหารือทวิภาคีแบบพบหน้ากันนอกรอบการประชุมซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการฟื้นฟูและปรับความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงข้อพิพาททางการค้ามิสเตอร์พอลวิสันกรรมการผู้จัดการลากูน่าภูเก็ตยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาครั้งที่32วันที่15พฤศจิกายนที่ลากูน่ากรอบจังหวัดภูเก็ตเรสในปีนี้มีทั้งไตรกีฬาระยะมาตรฐานสปรินท์ทีมผลัดและทวิกีฬาเส้นทางสะท้อนเอกลักษณ์ของภูเก็ตเริ่มจากว่ายน้ํา 1.8 กิโลเมตรในทะเลอันดามันและทะเลสาบก่อนเข้าสู่จักรยาน50กิโลเมตรปิดท้ายด้วยวิ่ง12กิโลเมตรและยังมีการแข่งขันสปรินท์ไตรแอธลอนรวมถึงดูแอธลอนมีเงินรางวัลรวมถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐมีนักไตรกีฬาระดับโลกร่วมแข่งขันอาทิโจเอลบูดริดแอนโทนีคอสเตดส่วนวันที่14พฤศจิกายนมีกิจกรรมอุ่นเครื่องลากูน่าภูเก็ตโอเพ่นวอเตอร์สวิมที่หน้าหาดทรายลากูน่าภูเก็ต

อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอบเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดขมรจังหวัดชัยนาทยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับ

0: สวัสดีครับตอนนักท่านผู้ชมเข้าสู่9พุทธคุณนะครับแล้วก็แน่นอนรายการนี้ก็จะมีการเจาะลึกนะครับพาไปชมวัตถุมงคลพระเครื่องต่างๆพุทธคุณนะครับที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพระนะครับเครื่องรางของขลังต่างๆเรามีมาให้มีเนื้อหาอยู่ในรายการนี้และวันนี้สัปดาห์นี้จะพิเศษจริงๆนะครับเพราะว่าเราจะมีเซียนที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับยันนะครับแล้วก็เลขอักขระต่างๆนะครับคนไทยนะครับนับถือกันมายาวนานตอนนี้ผมอยู่กับเซียนก้าวเชียงใหม่นะครับตอนนี้อยู่กับผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: น้องก้าวครับอย่างนี้เนาะก็จริงๆแล้วตอนนี้ที่บอกว่ามีความพิเศษเพราะว่านอกจากจะให้ความรู้เรื่องของผ้ายันเรื่องของยันต่างๆแล้วเราจะมีตัวยันนะครับที่อสมทได้มีการจัดสร้างขึ้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดทีหลังแต่ว่าเรามาเริ่มนะครับเรื่องของยันก่อนว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยก็เป็นเครื่องรางอย่างนึงเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวลักษณะของเครื่องรางยันเองเนี่ยพี่คนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมีทั้งในตะกรุดมีในเป็นสักตามร่างกายก็มี
1: ครับ
0: หรือว่าจะมีพวกของเช่นประหลัดคลิกอะไรต่างก็มีเยอะแยะมากมายเล่าให้ฟังว่าคนไทยเนี่ยมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับยันต่างๆยังไงบ้างครับ
1: ครับต้องเท้า

0: ความไปก่อนนะครับว่าเรื่องอักขระเลขยันเนี่ยมีความเชื่อมาแต่โบราณ
1: ครับ
0: มีการผสมผสานระหว่างคุณไสยศาสตร์กับพระพุทธศาสนาของบ้านเราเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: ครับ
0: ครับโดยการที่ว่าอักขระเนี่ยก็จะเป็นตัวหอมใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ได้รับอิทธิพลอารยธรร
1: ม
0: ของบาลีแล้วก็คัมภีร์ใบลานสมุดข่อยโบราณแล้วก็มีการถ่าย

0: ด้วยแล้วก็จะมีชื่อของยันพระพุทธคุณต่างๆนำมาเป็นชื่อยันครับ
1: ครับก็คือว่าจริงๆแล้วยันเนี่ยพอมีมานานแล้วแต่ว่ายุคก่อนนะก็ทั้งเรื่องของมีอักขระขอบที่มาปนสอดแทรกแนวคิดเรื่องพระพุทธศาสนาเนอะธรรมะต่างๆเข้ามาอยู่ในตัวยันแล
0: ้
1: วก็จริงๆแล้วต้องบอกว่า
0: ก็ไป20ปี30ปีที่ผมนับถือแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นของหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งท่านก็เป็นศิษย์ในสายของสำนักวัดมะขามเท่าก็คือของต้นสายก็คือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่า
1: ครับ
0: ครับแล้วสื่อวิชามาต่อจากหลวงพ่อบุญยังวัดหนองน้อยแล้วก็มาเป็นหลวงพ่อมหาโพธิ์วัดคลองมอน
1: ครับ
0: ซึ่งยันก็พี่ป้องก็น่าจะทราบดีว่า
1: ครับ
0: ยันแล้วก็อักขระเลขยันของสำนักวัดมะขามเท่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายมาก
1: ส่วนพอบอกหลวงปู่สุขวัดปักทองมะขามเท่าเนี่ยท่านจริงๆนะคนรู้จักแล้วก็เรื่องของชื่อเสียงต่างๆท่านเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับทีนี้ต้องบอกว่าถ้าพุทธคุณของสายของหลวงปู่สุขที่คนเอาไปไม่ว่าจะเป็นยันเกราะเพชรยันต่างๆพุทธคุณด้านไหนครับ
0: ยันของทางหลวงปู่สุขเนี่ยมีหลากหลายยัน
1: ครับ
0: แต่ยันที่
1: ดังๆเลย
0: ดังๆเลยก็คือยันอย่างยันตะข่ายเพชร
1: ตะข่ายเพชร
0: ครับก็คือถือว่าเป็นสุดยอดยันเกี่ยวกับทางด้านป้องกันภัยต่างๆการคุณไสมนต์ดำ
1: ครับพวกชาตรีคงกระพันต่างๆป้องกันคุณไสต่างๆ
0: ใช่ครับเพราะว่าตัวเนื้อยันเนี่ยก็จะใช้บทในของอิติปิโสรัตนมาลา108แต่จะใช้บทของพุทธคุณ56นำมาเป็นยันลงตะกุดครับแล้วก็มีการชักยันเป็นเกาะเพชร
1: ครับ
0: ครับแต่ทางสายเรียกว่ายันตะข่ายเพชร
1: เพราะจริงๆแล้วถ้ายันตะข่ายเพชรนี่เป็นของหลวงปู่สุขแต่ว่าเรายังเคยเห็นนะว่าตะกุดตะกุดนี่อาจจะเป็นวัตถุมงคลอย่างหนึ่งอย่างถ้าเราเคยได้ยินมาอย่างต้องรู้ปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงเนาะจะมียันที่หลายคนที่ว่าเคยได้ยินชื่ออย่างยันโสรถมงคล
0: ครับ
1: อันนี้ก็ดังอยู่ในภาคกลางเนาะ
0: ใช่ครับยันนี้ก็ถือว่าเป็นยันเรียกว่าเป็นมหายันเลยก็ได้ครับ
1: ครับครับ
0: ครับถือว่าเป็นยันมงคลสูงนะครับก็ยันโสรมงคลซึ่งกลไกในเนื้อยันก็จะเป็นยันเลขยันเลขเนี่ยก็คือมีทั้งหมดอยู่3ชั้น
1: ครับ
0: ครับชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นยัน3คูณ3ก็คือ9ช่องครับก็คือเป็นเลขยันจตุโลบังเกิดทรัพย์ยันตัวนี้ก็คือถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางโภคทรัพย์เลยครับทางโภคทรัพย์แล้วก็เมตตามหานิย
1: ม
0: ส่วนชั้นกลางเนี่ยก็จะเป็นกลไกของยันเลขยันตรีนิสิงเห
1: ครับ
0: ครับซึ่งจะมี12ตัวมีทั้งหมด12ตัวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตัวเลขที่1ก็คือตัวแทนแต่ละเลขก็จะมีความหมายความหมายแต่ละอย่างว่ามีอะไรบ้างก็คือเลขที่1ก็คือเป็นอวกายักษ์เลขที่2เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร
1: ์
0: เลขที่3ก็คือเป็นราชสีทั้ง3ตัว
1: ครับ
0: ครับเลขที่4ก็คือเป็นเท้าจตุรบาลโลทั้ง4ส่วน5เลข5จะมีอยู่4ตัวครับเลข5จะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตัวที่1ก็คือตัวแทนของพระพิษณุทั้ง5ครับ
1: ครับ
0: ตัวที่2ก็จะเป็นพระอินทร์ทั้ง5ตัวที่3ก็คือเป็นพระพรหมทั้ง5แล้วตัวสุดท้ายก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ครับครับแล้วก็ส่วนเลขที่6ก็จะเป็นเทวดา6ชั้น
1: ครับ
0: ครับเลขที่7ก็จะเป็นพญานาคราชทั้ง7เลขที่8ก็จะเป็นพระอรหันต์ทั้ง8
1: ครับ
0: เลข9เลขสุดท้ายก็คือเทวดานมคทั้ง9ครับ
1: จริงๆเราเห็นพัฒนาการของการทำยันเนาะสมัยก่อนโบราณเกจิอาจารย์ต่างๆท่านทำเนี่ยก็อาจจะมุ่งเป้าไปเรื่องของตัวคงกระพันชาตรีแก้คุณไสต่างๆ
2: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรม และส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น.

0: ต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่เรื่องพวกกระซับเรื่องของการทำมาค้าขายถูกไหม
1: ครับใช่ครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันก็ จะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
0: ก็ไม่รู้หนังเหนียวมันจะเหนียวไปทำไมใช่ไหม
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางด้านคงกระพันหรือทางด้านแคล้วคลาดไม่สำคัญครับ
0: ครับ
1: ผมมองว่าสำคัญหมดสำคัญทุกแขนงเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอว่าแบบจะเกิดขึ้นอะไรกับตัวเราบ้าง
0: เรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยอย่างนี้
1: ใช่ครับเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวที่ว่ามีการชิงปล้นทรัพย์กันยิงกันมีอะไรกันม
0: ีเหตุไม่คาดฝัน
1: มีเหตุไม่คาดฝันอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ฉะนั้นผมว่าก็คือสำคัญหมด
0: แล้วแต่ความเชื่อของคนใช้
1: ใช่ครับ
0: จะนำไปใช้ด้านไหน
1: ใช่ต้องมีความเชื่อความศรัทธาด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ถึงจะเกิดผลถ
0: ้
1: าคนที่แบบยังไม่เชื่อยังไม่เคยเจอกับตัวก็อันนั้นก็ต้องใช้วิจารณญาณครับในการในการชมด้วยครับ
0: พี่เห็นวันนี้พายันมาให้ในการได้ชมเหมือนกันแนะนำหน่อยเพราะเห็นตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีบางอันเก่ามากนะครับเอาจุดๆตัวนี้พี่สนใจมากเลยตัวนี
1: ้อันนี้เขาเรียกว่ายันกรอกเพชรนะครับของหลวงพ่อมหาโพวัดขอมอนจังหวัดชัยนาทครับซึ่งยันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งของสำนักวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับก็พุทธคุณก็คือเรื่องของคงกระพันชาตีแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วก็การคุณใส่มนต์ดำได
0: ้
1: แล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมด้วยครับถือว่าใช้ได้ทุกด้านครับ
0: ครับอันนี้เห็นสนใจแผ่นเล็ก
1: ๆครับ
0: หลายๆคนมองว่าทำไมแผ่นเล็กขนาดนี
1: ้แผ่นเล็กๆนี่ครับก็คือเป็นตะกรุดยันพุทธมนต์โลกของหลวงปู่สุวัดปากคลองมะขามเฒ่า
0: ครับ
1: ครับก็ซึ่งถือว่าเป็นยันครูของยันสำนักนี้เลย
0: ครับ
1: ครับเราก็จะพบเจอวัตถุมงคลที่เป็นพระเครื่องของท่านผ้าพิมพ์ประทามณฑลในเหรียญของท่านอะไรตะกรุดผ้ายันต่างๆก็จะเจอยันนี้เป็นยันครูของท่านครับ
0: อันนี้ชัดเจนเนาะอันนี้เป็นม้วนนะก็จะเป็นลักษณะของเป็นตะกรุดอันใหญ่ได้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: คือยันนี้นะครับเขาเรียกว่ายันมหาระงับป่าหงษา
0: ครับ
1: แผ่นนี้นะครับเป็นของหลวงตาเผือดวัดมะกอกนะครับซึ่งหลวงตาเผือดวัดมะกอกท่านก็จะเป็นลูกศิษย์ของสายบ้านมีดีด้วยนะครับ เป็นลูกศิษย์ของพ่อเที่ยงบ้านมีดีครับซึ่งยันอันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นยันสุดยอดยันอีกยันหนึ่งต้นเขาต้นคูเนี่ยมาจากตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรนะครับ
0: ปราบหงษาเนี่ยชัดเจน
1: ใช่ครับก็ยันนี้นะครับก็ต้นเขาต้นคูมาจากสมเด็จพระนมพรัตน
0: ์
1: นะครับวัดป่าแก้วใช่ครับซึ่งยันนี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งที่สมเด็จพระนเรศท่านก็ติดพระวรกายในยามกองศึกทำยุทธถี
0: แล้วก็มีหนึ่งเดียวอันนี้เป็นยันอันนี้เป็นผ้าเน
1: า
0: ะอันนี้คุ้นตามาก
1: ครับอันนี้เป็นผ้ายันของหลวงพ่อสละวัดประดู่ทรงธรรมซึ่งผ้ายันผืนนี้นะครับก็เป็นลักษณะเป็นยันดวงนะครับลงด้วยอิติปิโส8ทิศ
0: ทั้
1: ง8ทิศและล้อมด้วยคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าแต่ส่วนที่ผมชอบผืนนี้ก็คือท่านลงคาถาระงับด้วยนะครับ
0: ต้องถามน้องก้าวว่าจริงๆแล้วยันทุกยันคือเป็นวัตถุมงคลเป็นยันเป็นผ้าแม้แต่สักตรงร่างกายหรือแต่ทำเป็นตะกรุดเวลาคนใช้ต้องการจะเอาพูดง่ายจะใช้เกิดแต่ละวันเป็นพุทธคุณกับตัวเนี่ยก็ต้องมีคาถากำกับถูก
1: คาถากำกับเนี่ยก็ต้องอยู่ที่อาจารย์ผู้ที่ลงให้ด้วยซึ่งพระคาถาเนี่ยผมจะบอกว่าแต่ละสำนักก็จะมีความห่วงแหนเหมือนกันคนห่วงแหนมากมักจะไม่ค่อยบอกใคร
0: ครับครับ
1: ใช่ครับน่าจะมีการบังคาถาซึ่งถ้าอยากรู้ก็ต้องก็เหมือนว่าไปรับเรียนหรือต้องไปศึกษา
0: พูดง่ายว่าครูบาอาจารย์ที่ทำเรื่องของยันต่างๆท่านก็จะมีคาถาเฉพาะของตัวของท
1: ่
0: าน
1: ใช่ใช
0: ่ครับอักขระเฉพาะตัวของท่าน
1: ครับ
0: ที่ทำมาศึกษามาแล้วเอามาเผยแพร่ให้กับลูกศิษย
1: ์ใช่ครับ
0: กับก็อันนี้ก็เป็นถือว่าที่พามาและพูดคุยถึงตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นยันครูที่หลายๆคนผมเชื่อว่าหลายๆคนแฟนๆรายการเคยเห็นและก็รู้จักของอสมทนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นมนุษย์ทันกาลเวลารวยทันโลกต้องบอกว่าอย่างนี้ครับน้องก้าวครับยันเนี่ยที่อสมทจัดสร้างขึ้นพี่อธิบายนิดก่อนว่าจริงๆแล้วอสมทเป็นองค์กรสื่อเนาะเราก็มีการจัดสร้างพระยันมหามงคลเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกราบนะครับขอท่านสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะครับท่านสมเด็จธงชัยก็มีการมอบยันต้นแบบให้อสมทอสมทเอามาจัดสร้างขึ้นผู้บริหารอสมทเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะเป็นยันที่สร้างขึ้นแล้ว

0: ให้เป็นขวัญและกำลังใจพนักงานเองหรือว่าประชาชนที่มีความศรัทธาอยากจะสอหาไปบูชาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในภาวะเศรษฐกิจสังคมบีบรัดแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็เป็นสิ่งที่อสมทเนี่ยก็ดำเนินการให้นี่พอมีการจัดสร้างแล้วก็เลยอ่ะมาพามาชมนิดนึงว่ายังไงบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามน้องก้าวว่ายันเนี่ยของปัจจุบันนี้นะพระเกจิอาจารย์ที่เป็นที่อยู่ในปัจจุบันนี้เบอร์หนึ่งเลยของสายยันก็ต้องบอกว่าเป็นของท่านสมเด็จธงชัยถูกไหม
1: ถูกครับ
0: อืมครับ
1: เพราะว่าท่านก็ดูจากยันที่ท่านนำมาประทับไม่ว่าจะเป็นแผ่นหรือว่าเป็นผ้ายันนะครับก
0: ็
1: ถือว่าส่วนใหญ่เป็นมหายันหมดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับทีนี้พอบอกว่าเป็นมหายันที่มียันครูอยู่ในพื้นนี้จำนวนมากเนาะเราอาจจะเห็นว่าเป็นนอกจากมีการจัดสร้างสวยงามแล้วอะอย่างนี้คือต้องบอกว่ายันท่านสมเด็จธงชัยเนี่ยก็จะมีประวัติคนที่เป็นแฟนรายการเนี่ยอาจจะคุ้นรุ่นยันรุ่นเลสเตอร์นะแต่ว่าต้องก้าวเองก็บอกว่าจะมีรุ่นอะไรนะที่คนรู้จักกันค่อนข้างมากแล้วก็ดังมาก
1: ท่านอะไรทรงครุฑประทับยืนพระราหู
0: ครับ
1: ซึ่งผมก็เคยอ่านแล้วก็เคยฟังพระสมเด็จธงชัยวัดไตรมิตรไว้นะครับว่าแบบท่านกล่าวไว้ว่ายันนี้นะครับถือว่าเป็นสุดยอดยันอีกยันหนึ่งซึ่งท่านเคยกล่าวไว้ว่าเทพพระนารายณ์เนี่ยถือว่าเป็นเทพที่ปกครองบ้านเมือง

0: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวแล้วมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
1: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
0: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
1: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
0: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ขจัดปัญหาภัยต่าง
1: ๆ
0: แต่คนน่ะจะคิดว่าอุปสรรคและปัญหามาจากพระราหูแต่สมเด็จพงษ์ชัยท่านบอกว่าจริงๆพระราหูเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว
1: ์
0: ที่จะเตรียมตัวเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต
1: ครับ
0: ฉะนั้นพระราหูเองเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญเพียรทำความดีทำความชั่วอีกไม่ได้ฉะนั้นคุณของพระราหูที่ให้แก่ผู้บูชานะครับก็จะเป็นสมบัติจักรพรรดิ7ประการแล้วก็แก้วสารพัดนึกให้แก่ผู้บูชาได้สมดั่งปรารถนาครับแต่องค์พระราหูท่านก็มีความยุติธรรมเหมือนกันก็ถ้าใครกระทำความผิดหรือคิดไม่ดีหรือไม่เที่ยงตรงเนี่ยก็อาจจะได้รับโทษได
1: ้
0: ฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของว่าทุกคนทำไมกลัวพระราหูจะให้โทษคร
1: ับก็พูดง่ายๆว่าครบเลยในตัวของท่านพระราหูเองนะครับ ก็ในเรื่องของโชคลาภต่างๆแล้วก็เรื่องของการทำความดี
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นคติธรรมเป็นธรรมะที่สอดแทรกอยู่
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สมเด็จธงชัยท่านยังกล่าวอีกว่าถ้าอยากจะเป็นมิตรกับพระราหูก็ต้องนับถือพระนารายณ์ด้วยครับเพราะว่าพระนารายณ์ถือว่าเป็นเทพที่พระราหูยำเกรงมาก
1: ครับ
0: ครับฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของยันพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนพระราหูนั่นเองครับ
1: ครับครับซึ่งจริงๆแล้วที่น้องก้าวกล่าวถึงเนี่ยจะมีอยู่ในยันหลักๆเลยนะครับของสมเด็จธงชัยเกือบทุกยันครับเหมือนที่เห็นนี
0: ่
1: ยันเนี่ยนะครับมนุษย์ทันการเวลารวยทันโลกนะครับที่ท่านทำแบบให้กับอสมทอันนี้นะครับที่น้องกล้าพูดถึงนะครับพระนารายณ์ทรงครุฑประทับอยู่บนพระราหู

0: ต่ว่าไม่ใช่มีแค่นั้นผมเห็นมีเทวดาเก้านพเคราะห์นี่พระอาทิตย์พระจันทร์ด้วยในเรื่องของคติความนิยมเรื่องของเทวดาเก้านพเคราะห์คืออะไรครับ
1: ก็น่าจะเป็นเรื่องของเทวดาครับผมเทวดาปกปักรักษา
0: ครับ
1: ครับแล้วก็มีทั้งที่จะเห็นก็จะคือว่าจะมีเป็นทั้งกลางวันและกลางคืนครับนั่นแหละครับ
0: ครับพูดง่ายๆว่าเขาบอกว่าเทวดาเก้านพเคราะห์เนี่ยนะครับเป็นเทวดาคุ้มครองเจ้าเรือนชีวิต
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็มีพระอาทิตย์พระจันทร์นี่ก็คือทั้งกลางวันกลางคืนเลย
1: ใช่ครับครอบ
0: ร
1: อบใช
0: ่ครับ
1: ครับ
0: นอกจากพระอาทิตย์พระจันทร์ยังมียันอื่นๆที่ต้องขอความรู้น้องเก้าหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่เป็นยันที่ครูบาอาจารย์และท่านสมเด็จธงชัยนั้นนำมาเป็นอักขระอยู่บนยัน
1: ครับ
0: ผืนนี้ครับ
1: ก็ยันแรกนะครับก็ด้านบนสุดเลยครับที่เป็นยันรูปแบบยันธง
0: อันน
1: ี้เรียกยันธงนะว่าหอนคุณ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นยันผมเคยอ่านเหมือนกันนะครับว่าสมเด็จธงชัยท่านก็ถือว่าเป็นยันแห่งชัยชนะ
0: ครับ
1: ครับชัยชนะส่วนยันที่อยู่ข้างบนนี่นะครับที่เป็นรูปปราสาทเนี่ยเขาเรียกยันปราสาททองครับก็ใช้คาถาของพญาไก่เถื่อน
0: ครับ
1: ในการในสูตรในการมาลงซึ่งยันนี้ก็ถือว่าไปทางโภคทรัพย์เหมือนกัน
0: โภคทรัพย์เหมือนกัน
1: เมตตาชั้นสูงเหมือนกัน
0: ครับ
1: ใช่ครับต่อมาก็คือยันเกาะเพชรแต่เป็นการลงของหลวงพ่อปานว่าบางนมโค
0: ครับเกจิดังจังหวัดอยุธยา
1: ใช่ครับส่วนต่อมานะครับก็คือเป็นยันคู่ชีวิตครับก็เป็นยันนี้ก็ถือว่าเป็นมหายันอีกยันหนึ่งเหมือนกันนะครับ ซึ่งต้นเขาต้นครูก็มาจากหลวงพ่อเงินว่าบางขานก็ถือว่าเป็นยันเกี่ยวกับทางด้านคงกระพันชาตี
0: ครับ
1: แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็เป็นยันที่กันอาวุธทั้งปวง
0: ครับ
1: ครับส่วนยันนะครับส่วนยันด้านล่างนี้ก็คือถือว่าเป็นยันสุดยอดยันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นยันโสรมงคล
0: ครับ
1: ครับ
0: ที่เรากล่าวถึงในช่วงที่แล้ว
1: ใช่ครับแล้วก็ยันแล้วก็ยันสุดท้ายนะครับก็คือเรียกว่ายันตะข่ายเพชรเป็นยันของวัดปากคลองมะขามเท่า
0: ครับ
1: ครับก็ถือว่าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสุดยอดยันที่ท่านนำมาลงไว
0: ้ครับ
1: ครับ
0: ครับโดยแสดงว่าโดยภาพรวมก็จะครบทั้งในเรื่องของโภคทรัพย
1: ์ครับ
0: เรื่องของเมตตามหายมอำนาจวาสนาต่างๆก็อยู่ในนี้ครบ
1: ใช่ครับ
0: ครับครับทีนี้ต้องถามหน่อยคือจริงๆแล้วการจัดสร้างอ่ะยันปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างท่านสมเด็จธงชัยเองหรือว่าคนที่จัดหาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะหลายแบบในการใช้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นยันขนาดใหญ่เนาะคนอาจจะไปติดเอาไปแขวนร้านค้าห้างร้านต่างๆในบ้านต่างๆแต่ว่าก็จะมียันอีกแบบนึงที่เป็นยันเล็กอันนี้พี่ยกตัวอย่างไออันนี้ยันที่อสมทจัดสร้างเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นยันที่อันนี้คนก็ไปพกติดตัวติดกระเป๋า
1: หลัง
0: โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับอันนี
1: ้
0: คนนิยมใช้มากน้อยแค่ไหนครับบางครั้ง
1: ก็ถือว่านิยมใช้กันเยอะพอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: เพราะก็ถือว่าเป็นแผ่นยันที่พกพาง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าได้ยันแล้วก็พุทธคุณครอบจักรวาล
0: ครับ
1: ถือว่าใช้ได้ร้อยแปดเลยใช้ได้ครอบคลุมหมดเลยครับ
0: ครับครับเพราะว่าอันจริงๆอันนี้อันใหญ่แล้วนะแต่อันนี้ติดกระเป๋าง่ายๆนะครับแล้วก็อสมทก็ทำมีอันนี้ทองลงยาที่ไม่ค่อยมีใครทำนะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นโรสโก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเงินทีนี้ต้องถามว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับพอยันที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เป็นยันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับนำความนิยมของคนในการเช่าหาเมื่อเทียบกับอันอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องน้องก้าวปัจจุบันนี้คืออาจจะมีผ้าเครื่องอาจจะมีตะกรุดที่แน่นอนแหละอันนั้นเป็นอมตะผ้าเครื่องนี่ก็จะมีหลายเนื้อแต่ผ้ายันในการเสาะหาการเช่าหาของคนปัจจุบันเป็นยังไง
1: ก็ถือว่าได้รับความนิยมอยู่นะครับ
0: ครับ
1: คนก็เสาะหาทั้งผ้ายันตะกรุดปลาขีดผ้าเครื่องจริงๆคนก็เสาะหาโดยเฉพาะผ้ายันเนี่ยคือก็สามารถพกพาใช้ได
0: ้
1: สามารถพับเวลาพกอาราธนาใช้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็คือพกติดกระเป๋าได
0: ้ครับ
1: หรือถ้าคนที่เปิดร้านเปิดร้านค้าหรือเปิดสำนักงาน
0: ครับ
1: ก็สามารถติดเป็นเสริมสิริมงคลได้ครับ
0: เอาละครับนี่ก็เป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับของเนื้อหาของรายการก้าวพุทธคุณวันนี้เราก็ได้รู้ถึงความรู้นะครับทั้งเรื่องของยันครูแล้วก็มียันที่เรามายกตัวอย่างของอสมทมาประกอบในรายการด้วยนะครับก็เดี๋ยววันพุทธาภิเษกต่างๆนะครับเดี๋ยวก็มาติดตามเนื้อหารายละเอียดลงลึกอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องก้าวเชียงใหม่มากนะครับให้เวลากับรายการนะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ

0: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: วันนี้เราทำกับข้าวกันเยอะหน่อยตั้งใจจะเลี้ยงต้อนรับชาวหมู่กุมาวาที่มาเยือนลงมือได้เลยกินกันเยอะๆจะได้มีแรงไปสู้กับโชคชะตา
2: ผมให้ไปนั่นขนาดนี้ผมคิดว่าผมได้แพ้แล้วล่ะ
3: กัลปพฤกษ์และหมู่กุมวาวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางช่อง9กด30
4: Perspective สัปดาห์นี้พบกับเบื้องหลังความไวของเทพบิลนักกรีฑาไทยผู้สร้างสถิติวิ่งเป็นอันดับ3ของเอเชีย
5: Many people think that Bill has a slow start. That's the problem. Well, believe it or not, the first thing I have to do is slow him down.
4: เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้3ทุ่มทางช่อง9กว่า30

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีค่ะกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบิน่าซิมเลตแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025
3: ใช่แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี้แต่วันนี้เราได้สีสันไปด้วยนะคือครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
2: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงปลาย
3: มันดียังไง
2: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นนึง
3: ถูก
2: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
3: ล่อนออก
2: เออแผ่นนี้มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2 ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
3: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าจะได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
2: ใช
3: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
2: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990 บาทเท่านั้นค่ะ

0: ีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดง
1: ๆแต่อันเนี้ยพอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มแล้วเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: ม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: แรงต
1: ึ
0: งเน
1: า
0: ะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: คุณปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นนุ่มเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นป่ะขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยการ์ตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับไว้เป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: 3ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตนี้กี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโทรให้ทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
1: เราอยู่กับกางเกงชั้นในขายดีปี2025นี่เราอยู่กับซาบีน่าซีมเลสแพนตี้แล้ววันนี้คุณเห็นไหมคะสีสันน่ารักสดใส2025สุด
0: แล้วปกติเนี่ยเขาจะจัดมาถ้าเป็นแบบสีเบสิกก็เบสิกไปเลยมีดำมีนูดอะไรประมาณนี
1: ้
0: แต่วันนี้เราได้สีสันด้วยนะ
1: ถูก
0: ครบเฉดสีในแบบที่คุณผู้ชมไม่ต้องเลือกเซตเลยว่าจะซื้อเบสิกหรือจะซื้อสีสัน
1: เห็นความพริ้วของเนื้อผ้าไหมเขาจะมีความเงานุ่มเย็นคุณผู้ชมให้ดูตรงไหน
0: มันดียังไง
1: เพราะว่าอะไรเวลาที่เราใส่กางเกงชั้นในใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ปกติแล้วเขาจะเย็บมาแล้วตรงนี้จะมีอีกแผ่นหนึ่ง
0: ถูก
1: แล้วใส่ไปเป็นยังไง
0: ล่อนออก
1: แผ่นที่มันล่อนออกแล้วเราก็จะต้องทิ้งทั้งตัวใช่ไหมแต่คุณเห็นไหมคะว่าเขาไม่มีเย็บใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าเขามีการถักทอคุณผู้ชมถักทอให้หนาขึ้น2ชั้นแล้วเขาจะมีร่องรูๆแบบนี้เพื่อให้ระบายอากาศได้เป็นอย่างดี
0: เหมาะกับสาวๆอย่างเราเลยค่ะพี่จ๋าแม่จ๋าวันนี้เนี่ยจัดมาให้นะคะสีสวยทุกสีไม่ต้องเลือกเลยว่าอยากได้สีเบสิกหรือว่าอยากได้สีสันวันนี้เราจับมาชนกันไปเลยในเซตเดียว
1: ใช
0: ่แล้วได้ยกโหลเหมือนเดิม
1: โอ้ยคุณผู้ชมต้องรีบจัดและสีสันวันนี้นะคะโกโก้มอคค่าลาเต้สีชมพูสีฟ้าและสีเขียว99เซตแรกแถมสีเบสิกให้อีก6ตัวสีเนื้อ3สีดำ3ทั้งหมดนี้990บาทเท่านั้นค่ะ
0: ถูกต้องโทรเลยนะหรือว่าสแกน QR Code มาก่อนก็ได้990บาท

0: หยุดค่ะแม่สีสวยมากๆเลยจริงๆกับซาบีน่าปี2025ในโทนสีสันนะตัวนี้มีทั้งสีโกโก้สวยๆแบบนี้นะแล้วก็มีสีมิ้นด้วย
1: สีฟ้าก็น่ารักมากให้ดูโลโก้ก่อนนะคะโลโก้ซาบีน่าของแท้อยู่ตรงนี้ใส่ไปแล้วเนี่ยรู้เลยว่าเราใส่แบรนด์ซาบีน่านะคะ
0: ใช่แล้ว
1: คุณเห็นตรงนี้ใช่ไหมขอบเอวเนี่ยเห็นว่ามันยืดหยุ่นใส่สบายนุ่มๆตรงเนี้ยเขาไม่มียางนะคะ
0: ปกติเนี่ยมันจะเป็นยางยืดเส้นๆแล้วเวลาไปพับกับพุงมันก็จะแดงๆ
1: แต่อันนี้พอใส่ปุ๊บเขาเก็บเขาโกยเขาอบอุ้มและเอวเราไม่แดงด้วยนะ
0: มันมีแรงตึงเนาะลูก2ลูก3ลูก4ใส่ได้แม่
1: ใช่แล้วคุณเห็นตรงนี้ไหมคะ
0: เออขอบ
1: ปกติต้องมีเย็บต้องมีตะเข็บแต่อันนี้เขาเป็นการทอถุงทอถุง1ตัว1ชิ้นแล้วคือเรียบเนียนใส่แล้วสวย
0: นี่แหละคือความพรีเมียมของซาบีน่า
1: ความพรีเมียมยังไม่หมด
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมค่ะเวลาที่ใส่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความยืดหยุ่นเบาสบายแล้วก็เย็นมากๆด้วยแล้วเวลาที่ใส่ปุ๊บเขาก็จะเก็บ
0: กระชับเลยแล้วดูขอบผงขอบขานะคะมันจะไม่ทิ้งเลยอ่ะแล้วมีความยืดที่ขอบขาด้วยแม่เห็นขออนุญาตนะคะให้ดูความยืดด้านข้างมันดีมากมากมันดีมากมาก
1: หลายๆคนกังวลว่าเอ้านุ้ยกับตูนก็ดูจะไม่ค่อยมีปัญหาก็ดูตัวเล็กๆก็ใส่ได้อยู่แล้วน้องคนนี้เขาก็ตัวเล็กเขาก็ใส่ได้แต่วันนี้นะคะหุ่นคนนี้สะโพกอยู่ที่46นิ้ว46นิ้วเราบอกไว้ว่า33ถึง41ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่วันนี้คนนี้46เขายังใส่ได้แล้วเนื้อผ้าของเขายังยืดหยุ่นและเนื้อผ้ายังเหลือๆแต่เวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเขาเก็บกระชับเป๊ะเข้าไปแบบนี้ให้ดูนะว่าเนื้อผ้าของเขาให้เยอะคุณผู้ชมดูฝ่ามือ1 2และ3
0: โอ้โห
1: ฝ่ามือ
0: พอดีสะดือความสูงไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนี่คือซาบีน่าในปี2025ถือว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีในเรื่องของสีสันเอ่ยในเรื่องของเนื้อผ้านะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วต้องรีบโทรนิดนึงถ้าไม่โทรตอนนี้ตูนเชื่อว่าจะไม่ทันในเซตนี้เพราะว่ามันตกตัวนึงเนี่ย82.50 บาทแม่จับเพื่อนมาหารกันก็ได้เซตเนี้ยกี่บาท
1: เซตนี้990ส่งให้ฟรีจ่ายเงินหน้าบ้านฉะนั้นตอนนี้รีบโทรมาจองก่อนโอ้ยทันนะคะ
0: ใช่ค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
1: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนขาบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะ ไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัว หรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้าน หรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะ ที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีค่ะ
4: เด้มาแล้วครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไงวะ
5: เพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
3: เออทุกคนลุกแล้วอ่ะ
5: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
4: ครับ
5: ไขมันฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
4: ครับ
5: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
4: ครับ
5: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
4: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
3: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
4: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
3: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
4: า
3: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
5: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
4: เกิดที่
5: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกิดมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้นี่เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมาก
3: ครับ
5: เขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นม
4: ัน
5: กลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
4: ่ครับ
3: มันแพงมาก
5: เรื่องใหญ่นะ
3: เรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
5: ครับพี่ไปวัดดอกไม
3: ้
5: ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
3: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
5: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
3: ์
5: ลงไปกำจัดย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
4: ครับ
5: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
3: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
5: กากจุลินทรีย์อุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
3: เ
5: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกันไกชีวภาพ
4: ครับ
5: ลงไปตัดลงไปย่
3: อ
5: ยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารนี่แหละ
4: ครับ
5: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
3: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลาย มันแตกต่างยังไงอะคะ
5: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
4: ผมเคยใช้แบบผง
5: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
4: ครับ
5: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
3: คร
5: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
3: ้ของ JSP เป็นเชื้อเป็น
5: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
4: ครับผม
5: ซึ่งมันอาจ คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
3: อยากให้กลิ่นมันหาย
5: ได้ไหม
4: ใช่รู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
5: เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงถ้าผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีไปกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
4: ใช้เยอะมากเลย
5: ถังดักไขมัน
3: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้เอาแล้วอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
5: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
4: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
3: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
4: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Mania
3: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
4: ่
3: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ่
5: คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500 ซีซี
4: 500 ซีซีแล้วบ่อเกลือ
5: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500 ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
3: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
5: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมันร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
4: ี้
5: ยผสมน้ำเพิ่มได้250 ซีซีเทรวมกับน้ำ10 ลิตร20 ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
3: เยอะมากเลยนะ
5: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
4: ์ครับ
5: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
4: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
5: ใช้กำจัดเยอะ
4: ถูก
3: แต่พวกโคก

0: สัตว์เขาก็ใช้กัน
1: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
2: ใช่ครับ
1: ร้องเรียน
0: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละค่ะ
1: ผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
2: อ๋อเหร
0: ออ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่นเนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพ
2: ื
0: ่อนบ้านนั่นแหละ
2: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop Maniaสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard ครับ
0: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
1: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
2: ์
1: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
0: อืมเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอา JSP BioClean มาแนะนำพี่พงทำครัวให้คราบไขมัน JSP BioClean เขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
4: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
3: ใช่
4: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดเป็นร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันแต่ไขมันมันเยอะมาก
3: คราบไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะถ้ามองคือยุบนะยุบแล้วนะ
5: ยก
3: ไขมันยุบลงไปผลิตภัณฑ์ชีวภาพนะปลอด
4: ถูกต้อง
3: บ้านครัวข้าวฟ่างซอยลาดกระบัง
4: 13/2ครับ
3: 13/2นะฝากด้วยครับ
0: หนึ่งชี
3: วันนี้เรากลับมาที่วัดดอกไม้นะเมื่อวานที่เรามากำจัดกลิ่นไว้ด้วยเจสซี่ไบโอคลีนวันนี้เราเจอพี่ปุ้ยพอดีเป็นไงวันนี้มาเข้าห้องน้ำ
6: คือไม่มีกลิ่นก็ยังงงอยู
3: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะ
6: ใช่ต้องรีบบอก
3: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมาก
6: คร
3: ับสวัสดีคร
7: ับ ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
8: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
7: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP BioClean สำหรับกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะคุณผู้ชมค่ะการเข้าครัวหลายๆครั้งมันเป็นเรื่องยากยิ่งใครอยู่คอนโดหรือใครทำอาหารไม่เป็นแต่ว่า อยากจะทานปลาอินทรีเค็มทอดอร่อยอร่อยเนี่ยวันนี้ค่ะครเรามีตัวช่วยมาฝากเพราะว่าตัวนี้เป็นปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานค่ะ
3: ครับ
1: จากแบรนด์หอมปลาอินทรีนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกับคุณภูมินั่นเองค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค
1: ่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับ โอ้โหมาแบบนี้ต้องเสิร์ฟความอร่อยส่งตรงถึงหน้าบ้านแน่นอนนี่คือปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีรสชาตินะครับของตัวปลาของเราอร่อยกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: ครับวันนี้เราก็มากับปลาอินทรีเค็มทอดแบบพร้อมทานนะครับเราเลือกใช้ชิ้นใหญ่กลางลำตัวเท่านั้นนะครับของเราเนี่ย

0: คือปลายสีหอมที่ดองเกลือบนเรือโดยที่ไม่ผ่านการแช่น้ำแข็งเลยครับทำให้เนื้อปลาของเราเนี่ยมี
1: ความ
0: หอมและมีความนุ่มเป็นเอกลักษณ์ครับ
1: แบบนี้นี่เองแล้วทำไมเราถึงคิดที่จะทำมาแบบเป็นพร้อมทานอย่างนี้ล่ะคะ
0: คือผมจะแก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคที่รู้สึกว่าเวลาทำกับข้าวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทอดปลาเค็มเนาะกลิ่นเนี่ยก็อาจจะติดบ้านหรือว่าติดผมคุณผู้หญิง
2: ครับ
0: หรือคุณลูกค้าที่อยู่คอนโดเนี่ยครับก็อาจจะไม่สะดวกตัวเนี้ยตอบโจทย์ก็คือว่าสามารถฉีกซองแล้วนำไปรับประทานได้เลยหรือนำไปประกอบเมนูอื่นๆเช่นคะน้าปลาเค็มข้าวผัดปลาเค็มยำใบเสกเค็มทรงเครื่องเนี่ยได้ทันทีเลยครับ
2: นะพูดถึงเรื่องของความสะดวกวันนี้เราจัดให้แล้วแบบพร้อมทานแล้ววันนี้โปรดีมากครับพี่แอมครับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการทานแล้วชอบปลาอินทรีเค็มทอดวันนี้ทุกคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดปลาหอมปลาอินทรีวันนี้ลงมาแบบเป็นแพ็คนะ
1: ค
2: ุณจะได้ในเซตนี้ทั้งหมด5แพ็
1: ค
2: นะแพ็คละ70กรัมและยังไม่พอครับยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกนะครับ1กระปุกขนาด60กรัมด้วยจากราคา 1,034 บาทไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่890บาทได้ไปทั้งหมดนี่เลยนะครับโทรด่วนครับ02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซด์ชอมมาเนีย
1: คุณภูมิคะพูดถึงกรรมวิธีในการผลิตดีกว่าค่ะว่าเรามีคุณภาพยังไงบ้างคะ
0: ได้ครับ
2: ครับ
0: ก็หลังจากที่เราจับปลาได้แล้วนะครับเราดองเกลือทันทีระยะเวลาในการดองเนี่ย50วันครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำปลาเนี่ยเข้ามาที่สถานที่ผลิตของผมโดยการล้างแช่กำหนดเวลาเพื่อทำให้ปลาทุกตัวเนี่ยมีความเค็มเท่ากันหลังจากนั้นเนี่ยก็นำไปตากให้ปลาแห้งด้วยสถานที่ผลิตที่ป้องกันฝุ่นและแมลงครับเพราะว่าเราให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาด
1: ค่ะใช่เพราะว่าหลายคนกังวลไงว่าเอ้ยถ้าหากว่าเราแบบไปซื้ออย่างนี้เนาะเขาจะแบกดินหรือเปล่ากินแล้วมันจะโอเคไหมอันนี้มั่นใจคุณภาพได
2: ้แล้วทำออกมาแพ็กเกจจิ้งเห็นไหมฮะสวยงามมากๆเลยนะครับดูสิครับนี่มีบอกส่วนประกอบวิธีการเก็บรักษาตัวนี้ครับสามารถเก็บรักษาได้ในอุณหภูมิปกติได้6เดือนและเอาไปเข้านะฮะตู้เย็นได้นานถึง1ปีอ่ะขอแกะเข้ามาครับเวลาซีลทำไมมันถึงไม่มีกลิ่นเลยอันนี้เราจับมาผู้ชมดูสิซีลออกมานะครับโอ้โหซีลมาแบบสวยงามและดมดู
1: ไม่มีกลิ่น
2: นี่นะขนาดจมูกติดตัวปลาไม่มีกลิ่นเลยครับ
1: ใช่แล้วก็นอกเหนือจากนี้เขายังได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรคะ
0: ครับก็สินค้าตัวนี้เนี่ยได้รับรางวัล อย. Quality Award
2: บอกเลยว่าเป็นของดีที่อยากให้ทุกคนได้กินนะฮะปลาอินทรีเค็มทอดมาจากทะเลอ่าวไทยและที่ประจวบด้วยของดีแบบนี้ใครที่อยากจะทานนะครับซื้อไป
1: อร
2: ่
1: อยแน่นอนค่ะ
2: มาเลยครับปลาอินทรีนะครับเป็นปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีวันนี้คุณได้ทั้งหมด5แพ็คนะแบบนี้5แพ็คขนาด70กรัมแพ็คละ70กรัมแล้วคุณยังได้น้ำพริกนะครับปลากุเลาเค็มอีก60กรัมอีก1กระปุกนะครับราคาเดียวครับ890บาทคุ้มมากอร่อยมากส่งตรงถึงบ้านคุณเลย02-143-330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania
1: อ่ะคุณผู้ชมคะ มาดูเมนูกันดีกว่าหลายคนบอกว่าอ้าวซื้อเป็นแพ็คพร้อมทานแบบนี้ไปเนี่ยมันเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างบอกเลยว่าได้หลากหลายอ
2: ันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทอดแบบกินแบบเป็นทรงเครื่องใช่ไหม
1: ทรงเครื่องเอามายำก็ได้หรือว่าเอาจริงๆนะคุณแม่ๆคุณยายๆตามบ้านเนี่ยเขาก็จะชอบซื้อไปแล้วก็เอาไปทอดแล้วเอาไปคลุกกับข้าว
2: ขออนุญาตนะทานกับคลุกกับข้าวอ่ะแกะมาแบบนี้แป๊บนึง
0: เ
2: ขาสวยร้อนๆแล้วก็นี่เขาบอกว่าต้องกินกับเครื่องเคียงด้วยนะนิดหน่อยนี่สมมติประกบกันแบบนี้ครับ
1: น้ำยำ
2: มาปุ๊บขอทานเลยนะครับคุณผู้ชมนี่นะดูนะ
1: ค่ะ
2: โอ้โหให้ดมก่อนกลิ่นดีมากแล้วกินครับ
1: โอ้โหดีไหม
2: ดี
1: เมนูเปลืองข้าว
2: คือ
1: จริง
2: ๆมันเค็มกำลังพอดี
1: ค่ะ
2: แล้วมันตัดด้วยความเปรี้ยวของน้ำยำอ่ะแล้วผมว่ามันเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเข้ากันได้ดีมาก
1: แล้วอยากให้สังเกตว่าปลาเขาว่ามันนุ
2: ่ม
1: เห็นทิวตอนที่ทิวหั่นลงไปไหมคะ
2: นิดเดียว
1: มันนุ่มมากใช่เนาะนอกเหนือจากนี้ค่ะยังคงมีเมนูอื่น
2: ๆ
1: ไม
2: ่
1: ว่าจะมาทำเป็นหล่นอันนี้นี่คือเราใช้ส่วนไหนนะคะ
0: หล่นเนี่ยเราใช้เนื้อนี่แหละครับในการทำหล่นได้เลยครับ
1: โอ้ก็คือสามารถที่จะเอามาทำได้เลยใช่ไหมคะ
2: ข้าวสวยแล้วกับไข่เจียวก็ได้
1: ใช่แต่อีกหนึ่งเมนูนะที่บอกเลยว่าเมนูเนี้ยถูกใจเด็กที่บ้านแน่นอน
2: มันคืออะไรครับพี่แอม
1: หมูสับผัดปลาเค็มค
2: ่
1: ะขออนุญาตขยี้ข้าวรอก่อนทุกคนค่ะเพราะว่าเราจะตักแบบนี้
2: คุณแอมทำท่ากินแซ่บมากเลยนะฮะ
1: แบบนี้นะ
2: มาเลยจ้า
1: เอามาขยี้ข้าวนะ
2: ค
1: ลุ
2: กนะ
1: ทุกคนเมนูเปลืองข้าวยิ่งแบบข้าวหอมมะลินุ่มๆร้อนๆนะคะ
2: กินไปเลยจ้า
1: ร้อนนะคะไปแล้วนะทุกคนค่ะ
2: กลิ่นเป็นไงคะ
1: กลิ่นดีมาก
2: กลิ่นดีมากใช่ไหมอ่ะ อั้มไปโอ้โหเป็นยังไงบ้างพอกินกับที่เป็นตัวข้าวสวย
1: มันมีความเค็มแบบนวล
2: ๆ
1: มันไม่ได้เค็มแหลมแบบเค็มปกติที่เราทาน
2: ใครอยากได้ความอร่อยแบบนี้อย่างที่บอกไปนะครับคุณได้เป็นแพ็คแบบนี้เลยทั้งหมด5แพ็คนะแล้วแพ็คละขนาด70กรัมนะครับแต่คราวนี้ตัวสิ่งที่เราแถมไปให้นะฮะน้ำพริกปลากุเลาเค็มอันนี้ก็ทีเด็ดเช่นเดียวกันดูทางนี้เลย
1: นี่ๆๆๆทางนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูข้างในว่าเป็นยังไง
2: จ้ะ
1: อ่ะเปิดฝารอดูนี
2: ่
1: ซูมเข้ามาทุกคน
2: ครับผม
1: มาดูข้างใน
2: ครับ
1: ว่าข้างในนี่คือแบบว่าดูดีกลิ่นดีแต่
2: เขาบอกว่าต้องกินกับอะไรต้องกินกับอะไร
1: ข้าวเหนียวสิคะกระติบอยู่ข้างข้าขออนุญาตจ้วงข้าวเหนียวเลยทุกคนค่ะ
2: มาหน่อยขอหน่อยขอหน่อย
1: นี่ข้าวเหนียวอยู่นี่ไปแล้วนะ
2: อยากส่งกลิ่นนะครับไปถึงออกทีวีไปให้หลายๆคนได้ดมความหอมอ่ะนี่ต้องบอกเลยเป็นไงบ้าง
1: อร่อย
2: อร่อยนะเอ้ามายังไงใครที่อยากจะใช้นะครับในเรื่องของตัวปลาเค็มนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าปลาอินทรีเค็มทอดเนี่ยอร่อยจริงๆแล้วสามารถทำได้หลากหลายเมนูโปรวันนี้ดีจริงๆซื้อไปอร่อยแน่นอนนะครับวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไป5แพ็คแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คละ70กรัมแล้วยังมีน้ำพริกปลากุเลาเค็มอีกจากราคา 1,034 บาทวันนี้คุณจ่าย890บาทเท่านั้นโทรด่วนครับ02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามา @sideshopmania ช่วงท้ายนี้แล้วครับเชิญชวนหลายๆคนที่ดูอยู่โหอยากซื้อแล้วอยากกินแล้วทำไมเขาต้องมาซื้อนะครับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรีของเราครับ
0: ได้ครับก็กระบวนการแปรรูปปลาอินทรีหอมเนี่ยจริงๆแล้วมีมาตั้งแต่โบราณแล้วคร
1: ับ
0: ผมให้ความสำคัญกับกรรมวิธีแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะเห็นได้น้อยแล้วนำเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานนำมาทอดให้ลูกค้าเนี่ยได้สะดวกได้เอาไปทานกันครับ
2: ครับ
0: ครับผมก็อยากจะฝากไว้ด้วย
1: คุณผู้ชมค่ะซื้อไปสามารถที่จะแกะรับประทานเป็นแบบพร้อมทานเลยทันทีนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยซื้อไปหลายๆชิ้นเนาะก็คือวางเอาไว้อุณหภูมิห้องปกติได้6เดือนนะคะถ้าหากว่าแช่ตัวเย็นได้ถึง1ปีเต็มไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณคุณภูมิมากที่มาแบ่งปันความอร่อยให้กับคุณผู้ชมของเราในวันนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณคร
2: ับ เอาละครับพี่ก้อยทันนะครับยังไงเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ปลาอินทรีเค็มทอดพร้อมทานตาหอมปลาอินทรีเปิดซองก็พร้อมอร่อยทันทีครับกินกับข้าวสวยร้อนๆหรือเอาไปทำเมนูโปรดก็ฟินได้ง่ายๆสะดวกอร่อยเก็บได้นาน
1: เก็บได้นาน12เดือนแบบแช่เย็นนะคะและอุณหภูมิห้อง6เดือนค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับกับปลาอินทรีเค็มทอดตาหอมปลาอินทรี5แพ็คมาพร้อมกับน้ำพริกปลากุเลาเค็ม60กรัม1กระปุกทั้งเซตนี้ 1,034 บาทแต่วันนี้พิเศษเพียง890บาทเท่านั้นโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@sideshopmania

0: ยวันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาดคัก
0: ว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรเนี่ย
0: ก็บอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ๊ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบ

0: บนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะเป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่2จะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้เลย
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูพับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค่ะสีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบผู้ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อู๋บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกันตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อู๋เลือกใส่ในวันนี้นะแม่ก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีดูแบบคุณหญิงท่านผู้หญิงบิลดา
0: อาจารย์
1: นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็นไงดำนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อสีชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างนี้เป็นโพลีเอสเตอร
0: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
1: แล้วมัน
0: ติดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
1: ใช่
0: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
1: ค่ะ
0: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริง
1: ๆค่ะ
0: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
1: จะ
0: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่
1: าให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
0: ๋นี
1: ่โอ้โห
0: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
1: สวยมาก
0: ดูหรูหราผู้ดีมากมาก
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
1: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
0: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
1: โอ้ดูหรูหรา
0: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ

0: ก็ยังได
1: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูผิวใส
0: เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์แมทช์กับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อร้านไหนด
1: ีไปต่อ
0: ร้านนี
1: ้อันนี้เป็นดํารัตติการ
0: ดํารัตติการเอาเสื้อสีชมพ
1: ูจะเป็นลายๆหน่อย
0: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
1: สวย
0: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
1: ใช่ค่ะไปต่อนะต
0: ่
1: อไปเป็นเขียวมรกต
0: สะกดทุกสายตา
1: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
0: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
1: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
0: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
1: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
0: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
1: เขียวกับเหลือง
0: ได้เลย
1: ใช่อ
0: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
1: ผืน
0: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ SSLก็สามารถใส่ได
1: ้
0: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์เทา6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
1: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขอญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขอญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
0: wow.
1: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริง
0: ๆลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่กับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงทับทิมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้แดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: ลักชัวรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: นี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะ
0: อ
1: ยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่อ๋อโอ้จริงนะอุ๊ยน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ลายต่อไปบ้างลายนี
0: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ปัก
0: ส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: ส
0: ีส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทาบกับตัวเองสวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใช
0: ่ได้เลย
1: แม่ได้
0: ใ
1: ส่ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสานหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่พี่มี
0: ชมพูอันนี้นำเสนอเลยคุณชมขาแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด

0: วันนี้มาแบบสวยหรูดูแพงดูลักชัวรี่นะคะมาแบบงามอย่างไทยค่ะบอกเลยว่าเทศกาลเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเยอะมากไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเป็นผู้หญิงยังไงก็ต้องสวยคิดอะไรไม่ออกนะคะวันนี้สวยกันแบบง่ายๆสวยแบบสบายสวยแบบลักชัวรี่นะคะกับผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นั่นเองค่ะ
1: ใช่ค่ะวันนี้มิสลิลลี่จัดให้ความสวยแบบสวยแบบไทยๆวันนี้อย่างที่บอกอยากจะดูเป็นคุณหญิงคุณนายใส่ไปงานแล้วดูสวยดูเก๋ดูลุคก็ดีก็ต้องมิสลิลลี่ค่ะถามว่าวันนี้ใส่ผ้าถุงมิสลิลลี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกสบายมากผ
0: ้
1: านุ่มมากแล้วลายก็สวยมากแล้วก็ใส่ไปตลาด
0: ทักว้า
1: อุ้ยน้องคะทำไมใส่ผ้าถุงสวยผ้าถุงอะไรนี
0: ่ป้าบอกเลยว่าถ้าลวดลายแบบนี้ผ้าแบบนี้ขึ้นห้างเนี่ยนะผืนเป็นพันเลยนะแม่ๆแต่ว่าวันนี้ค่ะมิสลิลลี่มาเองจัดให้8พื้น8ลายสวยทุกลายและไม่ว่าจะมีเสื้อแบบไหนก็ตามแต่จับมา mix and match อุ้ยตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยโดยเฉพาะโปรโมชั่นในวันนี้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าลวดลายที่เราให้ไปเนี่ยมีลายอะไรกันบ้างเริ่มต้นจาก4ผืนแรกกันก่อนอ
1: ัน
0: นี้เราคิดมาแล้วนะได้ลายแบบนี้เป๊ะเลยค่ะเริ่มต้นจากสีฟ้าอันนี้ก็คือเป็นสีฟ้ากนกนะคะ
1: wow.
0: เป็นลายที่มีความสดใสดูหรูดูแพงดูพูดดีดูลักชัวรี่มากต่อด้วยลายที่สองจะเป็นสีแดงทับทิมค่ะอันนี้ก็มีความแบบโอ้โหดูทับทิมเป็นแดงที่มีความพูดดีแบบสุดๆค่ะและยังมีเขียวมรกตนะคะรวมถึงสีดำนกยูงอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นลายที่มีความแบบซิกเนเจอร์เป็นลายที่รับรองว่าแม่ๆใส่แล้วจะชอบเหมือนที่กระต่ายสวมใส่ในตอนนี้
1: ใช่ค่ะ4ผืน4ลายยังไม่พอแล้วแถมอีก4ลาย4ผืนค่ะชมพูคับพลึงอันนี้เป็นชมพูที่สวยมากๆใส่แล้วดูขับผิวดูดีผิวสีไหนก็ใส่ได้ค
0: ่ะ
1: สีส้มทองประกายแสดอันนี้ก็จะเป็นส้มแบบคู่ดีเป็นส้มอิดนิดนึงใส่แล้วดูหรูดูแพงค่ะน้ำเงินไพลินอันนี้ใส่แล้วก็ดูขับผิวดูเป็นคุณนายดูเป็นคุณหญิงค่ะรวมถึงมีดำรัตติการอันนี้ใส่แล้วดูสุขุมนุ่มลึกดูน่านับถือดูน่าค้นหาวันนี้ทั้งหมด8ลายอย่างที่พี่อุ๊บอกค่ะเราเลือกมาแล้วทุกลายไม่ซ้ำกันนอกจากจะได้ทั้งหมดผ้าถุง8ลายแล้วโทรทานตอนนี้100สายแล้วแถมไปเลยกับเข็มขัดโลหะงานอีก1เส้นของญาติคละแบบให้ค่ะ
0: ใช่แล้วอันนี้มูลค่า490บาทนะคะทั้งหมดนี้คือ9ชิ้นด้วยกันปกติเซตใหญ่แบบนี้ราคาเต็มๆอยู่ที่ 5,210 บาทฟังไม่ผิด 5,210 บาทแต่ตอนนี้ค่ะยกหูโทรกันเข้ามานะคะให้คุณจ่ายแบบราคาสบายกระเป๋านะคะเพียง999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทได้ไป9ชิ้นด้วยกัน
1: ค่ะ
0: ตกเฉลี่ยต่อพื้นต่อชิ้นเพียงแค่111บาทเท่านั้นนะคะวันนี้รีบโทรมาให้ทันจำกัดเฉพาะคนที่โทรทันในรายการตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอได้เลยนะคะต้องบอกเลยว่าทุกเทศกาลนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานแต่งงานมั่นงานบวชเวลาเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยดูหรูดูดีดูผู้ดีแบบสุดๆวันนี้บอกเลยนะคะว่าสีที่อูเลือกใส่ในวันนี้นะแม่ๆก็คือสีน้ำเงินไพลิน
1: ว้าว
0: สีสวยมากตัวนี้เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะที่ใส่สบายนุ่มลื่นระบายอากาศดีค่ะย้ำว่าตัวนี้เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปนะคะและที่สำคัญก็คือลวดลายเราคิดมาแล้วว่าใส่ปุ๊บไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครดูดีแบบสุดๆแล้วนี่ย้ำว่า8ผืน8ลายได้ทุกลายตามนี้เลยไม่มีสุ่มแบบสุ่มลายไปให้และนี่ค่ะเข็มขัดอันนี้ปกติต้องซื้อแยกซื้อเพิ่มแต่วันนี้เป็นเข็มขัดโลหะสีเงินสวยมากปกติแล้วมูลค่า490อันนี้ก็ให้ไปแบบฟรีๆเห็นลายสวยคมชัดใส่สบายแบบนี้นะแม่ต้องรีบโทรมาให้ทันวันนี้ย้ำว่า8ลาย8สีสวยทุกลายสวยทุกแบบเนี่ยจับ mix and match จริงๆแล้วใส่เสื้อสีอะไรก็สวยนะ
1: ใช่ค่ะอย่างของพี่อู๋เนี่ยใส่แล้วดูผู้ดีด
0: ู
1: แบบคุณหญิงท
0: ่
1: านผู้หญิงบินระดา
0: จ
1: ้า นะหรือว่าใครที่อยากจะได้แบบว่าความสุขุมนุ่มลึกนะคะชอบความสีดำวันนี้ที่กระต่ายใส่ตัวนี้เป็นลายดำแต่เป็นนกยูงเป
0: ็
1: น
0: ไงนกยูง
1: ดำนกยูงดูดีมากแล้วลายสวยมากแล้วใส่แล้วดูดีมากใส่กับเสื้อ

0: ชมพูก็ได้เล่นสีแบบสีแดงใส่กับสีฟ้าใส่กับสีดำใส่กับสีขาวแม่สามารถ mix and match กับเสื้อลูกไม้ที่อยู่ในตู้ได้หมดเลยแล้วเวลาใส่เนี่ยแม่สามารถป้ายเสร็จแล้วแม่ก็พับได้เลยแล้วเวลาที่แม่จะเดินบันไดเวลาจะแม่จะขึ้นรถลงเรือขออนุญาตขยับให้ดูแล้วคนบอกว่าเอ้ามันสบายขนาดไหนเนี่ยเวลาไต่ขยับไต่เดินนะแม่เห็นไหมมันสบายแล้วมันเย็นตรงนี้ไม่อมเหงื่อตรงนี้จะบอกว่าใส่แล้วเย็นสบายมากแม่จะเดินเหินแม่จะลุกนั่งก็ดีแล้วผ้าเขาก็นุ่มพิมพ์ลายได้อย่างชัดเจนมากแล้วที่สำคัญไต่ชอบมันเย็นแบบบอกไม่ถูกแล้วผ้าเขาก็นุ่มมากอันนี้เราคัดมาอย่างดีเป็นโพลีเอสเตอร
1: ์ใช่แล้วใส่สวยใส่สบายระบายอากาศดีนะคะต้องมิสลิลลี่เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่คือผ้าถุงสำเร็จรูปจริงๆเคยเจอเหมือนกันแม่ๆหลายคนบอกว่าเวลาใส่ผ้าถุงแล้วมันเดินแล้วติดอ่ะ
0: แล้วมัน
1: ติดยกขาไม่ได้แต่อันนี้จริงๆนะแม่ดูนะ
0: ใช่
1: ยกขาได้แบบสบายๆยกขาได้แบบมั่นใจวันนี้ยกให้ดูนะแม่นะ
0: ค่ะ
1: นี่สามารถยกขาได้ mix and match ก็ง่ายมั่นใจแบบสุดๆนะคะและอย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะพาไป mix and match กันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่า luxury จริงๆ
0: ค่ะ
1: ป้าหยิบมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: เดี๋ยวอู๋จะไปเอาเสื้อในตู้แป๊บนึงนะแม่นะ
0: จะ
1: ได้รู้ว่าในตู้ของฉันมีเสื้อเนี่ยแล้วจะ mix and match ได้หรือเปล่า
0: ให้ดูแม่จ๋าเลยแม่จ๋าใส่สีดำแบบนี้อันนี้คือดำลายนกยูงที่ต่ายใส่คู่กับสีชมพูก็สวยใช่ไหมแม่ขอเป็นสีแดงไหมพี่อู
1: ๋นี่
0: โอ้โห
1: พี่เอาเสื้อสีแดงมา mix and match
0: สวยมาก
1: ด
0: ู
1: หรูหราผู้ดีมากๆหรือยังไม่พอถ้าเกิดแม่บอกว่าอ่ะ
0: ขอเป็นสีขาวได้ไหม
1: สีขาวก็ได้เหมือนกันวันนี้ก็มีสีขาวมาเหมือนกันนะ
0: โอ้ดูหรูหรา
1: หรูหรามากบอกแล้ว mix and match กับเสื้ออะไรก็สวยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่หมดยังไม่พอแม่เดี๋ยวไปดูตรงนี้แล้วนะ
0: ขอ
1: ไปต่อ
0: ขอเป็นสีฟ้า
1: ฟ้ากับขาวสวยอยู่แล้วอันนี้เป็นฟ้าลายกระหนกฟ้าลายกนกสวยมากผู้ดีมาก
0: ดูขับผิวมากพี่อู
1: ๋ใช่แล้วดูละเอียดแบบสุดๆเลยนะคะยังไม่พอสมมติว่าสีขาวเสร็จแล้วอยากเป็นสีทองบ้างในวันบางวัน
0: ฟ้าทองก็สวยอันเนี้ยใส่ไปงานแต่งงานแต่งงานมั่นได้เลย
1: งานบวชงานแต่งงานมั่นงานบวชแต่จริงแล้วมิกซ์แอนด์ไหนกับเสื้อพี
0: ่
1: ก็ยังได
0: ้สีฟ้าเหลืองก็สวยแม่ดูพี่อู๋ใส่
1: เห็นไหมคะมิกซ์แอนด์ไหนกับอะไรก็สวยอ่ะไปต่อลาย
0: ไหนไปต่อ
1: ลายนี
0: ้อันนี้เป็นดำรัตติการ
1: ดำรัตติการเอาเสื้อสีชมพู
0: จะเป็นลายๆหน่อย
1: จริงๆแล้วจะเป็นเสื้อสีส้มสีชมพู
0: สวย
1: ได้หมดเลยสีขาวได้อยู่แล้วอ่ะไปต่อ
0: ใช่ค่ะไปต่อนะ
1: เขียวมรกต
0: เขียวมรกต
1: สะกดทุกสายตา
0: เขียวเหนียวซับเขาว่างี
1: ้ตัวนี้เลยขาวก็สวย
0: อุ๊ยขาวเขียวสวยเลิศ
1: หรือว่าจะเป็นสีทองก็ได้
0: แล้วผ้าใส่สบายมากแล้วนุ่มมากๆเลยแม่เนี่ยใส่แล้วสวยเป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่ง่ายมาก
1: ๆเอาจริงๆผืนนี้พี่ใส่ก็ได้นะ
0: เขียวกับเหลือง
1: ได้เลย
0: ใช่อ
1: ันนี้แค่4ผืนเท่านั้น
0: ค่ะ
1: วันนี้โปรโมชั่นพิเศษก็คือซื้อ4ผืนให้ฟรีเพิ่มเติมอีก4
0: ผืน
1: และลวดลายตามที่เราโชว์ตรงหน้าจอเลยนะคะไม่มีแบบสุ่มสีสุ่มแบบสุ่มลายได้ของจริงไปอุ๊ยไม่เห็นจะสวยเลยแล้วอ้วนขึ้นผอมลงสาวไซส์ S M L XL หรือ XXL ก็สามารถใส่ได
0: ้
1: ที่สำคัญวันนี้เรามีเข็มขัดด้วยปกติแล้วเข็มขัดโลหะสีเงินต้องซื้อแยกต้องซื้อเพิ่มแต่วันนี้ค่ะทั้งหมดนี้ให้ไปเลย9ชิ้นด้วยกันปกติแล้วเซตใหญ่แบงค์ทาว6ใบแต่วันนี้กระต่ายเอายกเซตแบบนี้สวยทุกเทศกาลจ่ายเท่าไหร่ดีจ๊ะ
0: 999บาทพอค่ะแม่จ๋าวันนี้999บาทเอาผ้าถุงสำเร็จรูปจากมิสลิลลี่นะคะไปทั้งหมด8ลายแล้วลายเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยแถมฟรีกับเข็มขัดโลหะเงินอีก1เส้นขออนุญาตคละแบบให้ทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวตายขออนุญาตเฉลี่ยให้แม่จ่าย999บาทเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้น
1: wow.
0: ตอนนี้อยากได้แล้วใช่ไหมโทรมาตามเบอร์ที่แม่เห็นอยู่ด้านหน้าจอเลยรีบโทรเพราะว่าราคานี้โปรนี้จำนวนจำกัดค่ะ

0: โอ้โหแม่จ๋าสาวไทยก็ต้องงามอย่างไทยวันนี้มิสลิลลี่ก็เลยจัดผ้าถุงสำเร็จกระต่ายกับพี่อุ๊บเปลี่ยนลายมาค่ะแม่เป็นไงเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนอารมณ์เลยวันนี้ใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็มีลายสีเขียวมาให้อย่างตายเนี่ยใส่เป็นลายเขียวมรกตค่ะแม่สีเขียวเป็นไงเขียวเหนียวซับเขียวเหนียวเงินเหนียวทองวันนี้ผ้าถุงลายสีเขียวก็มาแมท
1: วันนี้เราจะพาไปมิกซ์แอนด์แมทกันแม่จะได้เห็นว่าไอ้ลายทั้งหมดที่เราเลือกมาเนี่ยเป็น8ลายที่เราคิดมาแล้วว่าลักชัวรี่จริงๆ
0: ลำต้นลายนี้นี่คือแดงทับทิมค่ะนะแดงทับทิมคู่

0: ับสีอะไรได้บ้างวิ
1: แดงครับทีมจริงๆแล้วสีส้ม
0: ส้มโอรสก็สวย
1: สวยมากนะคะหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นสีขาวก็ได
0: ้อ่าแดงขาวแดงขาวนี้เป็นเพลนเลยได้งานบุญงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่ได้หมด
1: อ่าชูรี
0: ่ค่ะ
1: ดูคุณนายดูผู้ดีแบบสุดๆเลย
0: ใช่
1: ต่อไป
0: ต่อไปนี่คือสีน้ำเงินไพลินนี่คือเป็นน้ำเงินที่ถูกต้องสีดีมากอุ๊ยน้ำเงินครีมน้ำเงินเหลืองน้ำเงินทองสวย
1: ใช่แล้วนะคะหรือน้ำเงินนี้จริงๆแล้วจะใส่กับเสื้อสีฟ้าก็ได้นะ อยากลองไหม
0: อยากดูอยากดูว่าน้ำเงินฟ้าจะเป็นยังไง
1: จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าก็สวยนี
0: ่โอ้จริงนะวิน้ำเงินฟ้าก็ดูดีนะคะ
1: ใช่ลายต่อไปบ
0: ้
1: างลายนี
0: ้นี่คือแบบที่พี่อู๋ใส
1: ่
0: นี่คือเป็นส้ม
1: ส้ม
0: ส้มแสดส้มทองประกายแสดอุ๊ย
1: สี
0: ส้มส้มก็สวยคุณผู้ชม
1: อ่ะมาทากับตัวเอง
0: อ่า
1: สวยดูดีที่สุดแล้วก็ยังมีสีทองก็ได้นะ
0: ส้มทองก็ได้อันนี้ใส่งานวันแม่งานออกพรรษาอุ๊ยสีฟ้าเมื่อกี้นึกถึงวันแม่
1: ใช
0: ่ได้เลย
1: แม่แม่ได
0: ้แม่แม่ได
1: ้สัตว์ทุกงานอีกได้หมดเลย
0: เข่าพันษาอาสาหาวิสาขะ
1: สีต่อไป
0: อุ้ยสีชมพู
1: อุ้ยตัวเนี้ยหวานมากแม
0: ่ค่ะ
1: คุณนายแบบสุดๆเทศกาลไหนเทศกาลนั้นนี่ๆพี่มี
0: ชมพูชมพูอันนี้นำเสนอเลยผู้ชมค่ะแม่จ๋าชมพูกับชมพูแมทกันสวยดูใส่แล้วดูผ่อง
1: ต้องบอกเลยคุณแม่บ้านวันนี้คุณจะได้ทุกลายนะคะที่เราให้คุณเห็นหน้าจอตรงนี้ปกติแล้ว1เซตเนี่ยเห็นสวยๆหน้าจอแต่ที่แถมเนี่ยจะเป็นแบบสุ่มสีสุ่มลายพอได้ไปเอ้าไม่ได้สวยตามที่ใจคิดนี่นาวันนี้บอกเลยนะคะว่า1เซตที่เห็นวันนี้ซื้อ4ผืนแถมฟรีเพิ่มเติมอีก4ผืน4ผืน4ลาย8ผืนก็8ลายและเป๊ะๆตรงๆตามนี้เลย
0: เป็นผ้าถุงสำเร็จรูปที่ใส่สบายมากใส่สวยทุกโอกาสงานบุญงานแต่งงานบวชขึ้นบ้านใหม่สามารถใส่ได้แล้วผู้หญิงทุกคนใส่แล้วสวยนะคะด้วยมิสลิลลี่ค่ะวันนี้8ลาย8ผืนยังไม่พอแถมอีก1ชิ้นนี่ก็คือเข็มขัดที่เป็นโลหะเงินแบบนี้ขออนุญาตคละแบบให้อีก1เส้นทั้งหมด9ชิ้น999บาทตกเฉลี่ยชิ้นละ111บาทเท่านั้นแต่โปรโมชั่นจำนวนจำกัดต้องรีบโทรตามเบอร์ที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะโอ้โหกลับมารอบนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
4: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
1: ค่ะ
4: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
1: ค่ะ
4: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
1: ยังไม่พอเหรอ
4: พอทันในโชว์วันนี้เอาบอนไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
1: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
4: ใช้แล้วมันดีจริงๆมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
1: ่ค่ะ
4: มันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
4: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
1: ค่ะ
4: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอ่ะ
1: ลิเกเลยเหรอคะ
4: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
1: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
4: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
1: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได้

0: เดี๋ยวหาว่า
1: ไม่เชื่อ
0: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
1: คะ
0: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
1: คะ
0: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
1: โอ้โหคุณ
0: ก็เป็นแบบฝุ่นต
1: ่
0: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
1: น้ำปลาโอ้ยกลิ่นน้ำปลาเนี่ย
0: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
1: ใส่โอ้โห
0: เลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยละ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
1: เราใช้สบู่นะคะ
0: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
1: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
0: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
1: ค่
0: าพวกเคมีมันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
1: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
0: เป็นยังไง
1: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะนุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโอ้
0: เป็นยังไงคะ
1: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
0: ๆเป็นยังไงคะ
1: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
0: ชัดไหมคะ
1: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
0: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบั้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนขอให้ทันในรายการสดบั้นให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุวพัฒน์ศรนันท์นะคะชื่อเล่นประส้มค่ะเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆพอไปโดนอะไรนิดอะไรหน่อยเวลามีเหงื่ออะไรมาเนี่ยนะคะมันก็จะคันพอลูกเห็นเรามีอาการแบบนี้ลูกก็พยายามไปหาสมุนไพรพวกโลชั่นพวกอะไรมาให้เราลองใช้ดูแต่พอลองใช้แล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ตอบโจทย์น่ะจนกระทั่งเรามาเจอไอ้ตัวสบู่สมุนไพรตัวนี้ค่ะสุขสกินค่ะแล้วที่สำคัญคือสบู่ตัวนี้นะคะมันหอมมากค่ะแล้วก็ใช้แล้วก็เย็นสบายนะคะชอบมากๆเลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่รอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ
1: ่
0: ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้คาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจพระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตะตุ่มอะไรเงี้ยดำปึ๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขาม ตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้แหละค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าส้มมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค่ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นม
1: ี
0: กลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัว

0: บู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเหนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งนึงใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะคะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้นไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปลาไป 7-8,000 แล้วอะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
2: ผลิตภัณฑ์สุขสกินนะครับก็เป็นนี่นะฮะสุขสกินก็เป็นสบู่ก้อนแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้ก็มาลองใช้ดูใช้ไปสักระยะหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าสุขสกินนี่เป็นสบู่นี่ว่า3 in 1จริงๆพี่หนุ่มก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆหรือว่าแฟนๆเนี่ยทดลองใช้ดูนะครับถ้ามีโอกาสได้ใช้เรียกว่าสบู่ก้อนนี้ดีจริงๆนะครับพี่หนุ่มแนะนำเลยครับสุขสกินครับ
3: หลังจากที่ผมได้ใช้สบู่สุขสกินอันนี้เสร็จแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงมากเลยครับก็คือกินตัวที่ผมเคยมีเพราะว่าผมเป็นคนที่มีน้ำหนักเยอะแล้วก็พวกข้อพับต่างๆผมเนี่ยมันก็จะคล้ำๆพอเราได้มาเจอสบู่ของสุดสกินอันนี้ผมก็ใช้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผิวหนังผมเบาขึ้นสะอาดขึ้นนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนรอบข้างบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีกินตัวเลยนะเนี่ยใช้อะไรหรือเปล่าก็เลยบอกตัวเองแล้วว่าต่อไปนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามก็คงจะต้องใช้สุดสกินอันนี้ต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ผิวพรรณของเราดีเหมือนเดิมครับผม
1: โหกระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: กินน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมคะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมาจุก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะคะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมคุณป้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอภูคาวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้ภูคาวที่ถูไปเมื่อกี
0: ้นี่แหละ
1: ไม่ได้ฟอก
0: เพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะฮะให้8ก้อนยังไม่พอนะฮะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะฮะเงินจ่ายเท่าเดิมนะฮะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะ
4: ผมเจมส์พระเอกลิเกหุ่นนายแบบครับสมัยแต่ก่อนนะครับผมเป็นพระเอกลิเกรุ่นแรกของ

0: คณะกล้วยหอมบรรจงศิลป์ทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าพระเอกลิเกนั้นแต่งหน้าหนามากเวลาล้างหน้าทุกครั้งเวลากลับไปนอนนั้นก็คือไม่สะอาดอยู่แล้วครับพอตื่นนอนมานั้นก็จะมีคราบเครื่องสำอางติดอยู่บางทีก็รวมขนก็จะกว้างสิวก็จะขึ้นนะครับตอนนี้นะครับผมมาเจอนี่สบู่สุขสกินนะครับผมถูกใจมากนะครับเพราะว่าเวลาผมอาบน้ำเนี่ยสบู่สุขสกินนี่แหละครับช่วยได้ดีมากนะครับเพราะว่าผมลองมาแล้วครับเป็นสบู่สุขสกินที่ทำมาจากสมุนไพรนะครับมีกลิ่นหอมนะครับพอล้างหน้าเสร็จเครื่องสำอางนะครับที่ฝังลึกออกหมดจดนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวหอมด้วยก้อนเดียวนะครับใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะครับผมก็อยากแนะนำนะครับมีอะไรดีๆผมก็อยากเอามานำเสนอนะครับ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึงนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมบ้นไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดบ้นให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: บิ๊กเซอร์ไพรส์ค่ะนี้นะคะสบู่ที่ทุกคนตามหาและเรียกร้องกันมาเยอะมากๆค่ะบิ๊กเซอร์ไพรส์กับจำนวนที่ให้เยอะมากขึ้นค่ะ
1: ใช่ค่ะปกตินะคะสำหรับสบู่สมุนไพรสดอัดก้อนนะคะ
2: ค่ะ
1: ก้อนนึงเนี่ยนะคะที่เราให้กันอยู่เนี่ยเต็มที่เราให้5ก้อนวันนี้ให้8ก้อนจำนวนก้อนมากขึ้นแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเราขายราคาเท่าเดิมนะคะและไม่ได้ให้แค่แพ็คเดียวค่ะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะตั้งใจฟังนะคะซื้อแพ็คแถมแพ็คเป็น2แพ็คแล้ว16ก้อนแล้วยังไม่พอ
2: ไม่พอเหรอ
1: พอทันในโชว์วันนี้เอาบ้นไปอีก1แพ็คเป็นอีก8ก้อน24ก้อนแล้วนะคะฟังไม่ผิดนะคะ24ก้อนแล้วและโทรทันเอาแบบนี้ไปเลยค่ะขนาดทดลองนะคะให้ไปอีก5ซองรับรองว่าถ้าใช้ปุ๊บเนี่ยก้อนเล็กแล้วอยากจะใช้ก้อนใหญ่เลยเพราะของเขาดีจริงใช้แล้วเรารู้สึกสบายตัวตั้งแต่ครั้งแรกรีบโทรก่อนเลยเพราะมีจำนวนจำกัดโทรด่วนตามเบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะด่วนเลยนะคะทีนี้พี่ณภัทรหลายคนบอกว่าเป็นแฟนคลับสบู่สุสกินอยู่แล้ว
2: ใช่แฟนคลับเยอะมาก
1: ใช้แล้วมันดีจริงจริงมันดียังไงบ้างใครที่ใช้อะไรมาสบู่ที่เราใช้อาบๆอยู
2: ่ค่ะ
1: มันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าคุณจะช่วยในเรื่องของดับกลิ่นตัวช่วงนี้ฝนตกหนักมากเจอเป็นอากาศร้อนชื้นเกิดเป็นเหงื่อออกเกิดเป็นกลิ่นตัวตามมากลิ่นตัวมาเสร็จปุ๊บอะไรคะคันตุ่มเม็ดต่างๆขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าจากอากาศร้อนชื้นจากมลพิษคนเป็นเยอะมากแล้วสบู่ที่เราอาบมันไม่พอมันไม่ถึง
2: ค่ะ
1: คนนี้เป็นพระเอกลิเกชื่อดังอะ
2: ลิเกเลยเหรอคะ
1: โอ้ยแต่งหน้าหนาเตอะทุกวัน
2: แล้วเขาใช้ด้วยเหรอคะ
1: ต้องใช้เลยถ้าไม่ใช้เอาไม่ออกล้างไม่หมด
2: เดี๋ยวก่อนนะคุณป้องคือจะบอกว่าแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวเนี่ยเหรอคะสามารถล้างหน้าแล้วก็ช่วยคุณเจมได
1: ้อ้าวเดี๋ยวหาว่า
2: ไม่เชื่อ
1: เอางี้เดี๋ยวล้างกลางรายการเลยคุณผู้ชมอันนี้นะคือลิปสติกนะ
2: คะ
1: ที่มันเป็นค่าฝังลึกนะคะที่มันแบบล้างออกยากนะคะหนาๆแน่นๆเลยนะ
2: คะ
1: แล้วก็ยังมีพวกมลพิษมลภาวะต่างๆนะที่เราเจออย่างเงี้ยนะคะเนี่ย
2: โอ้โหคุณป้อง
1: พวกก็เป็นแบบฝุ่นต
2: ่
1: างๆที่มันล้างออกยากแบบนี้รวมไปถึงนะคะกลิ่นค่ะคาวใครมีกลิ่นคาวแบบนี้นะคะนี่น้ำปลา
2: แล้วว่ากลิ่นน้ำปลาเนี่ย
1: โอ้โหเอาขออนุญาตนิดนึงขออนุญาต
2: ใช
1: ้โอ้โหเลยขอใช้เป็นสูตรสมุนไพรเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าสบู่ธรรมดานะคะมันเอาไม่อยู่มันล้างไม่หมดมันไม่พอนะคะมันต้องใช้เป็นสมุนไพรนะคะในการล้างเท่านั้นนะคะเสร็จปั๊บนี่คุณผู้ชมนี่
2: ขออนุญาตเราใช้สบู่นะคะ
1: ใช้สบู่นี่แหละค่ะในการฟอกนิดนึงนะคะฟอกไปเลย
2: แล้วกลิ่นหอมด้วยนะ
1: ใช่ฟองฟอดมากแล้วกลิ่นหอมนี่แป๊บเดียวเห็นไหมคะ
2: ค
1: ่าพวกเคมีที่มันล้างออกยากแล้วสังเกตไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตล้างเช็ดให้คุณผู้ชมดูนะนี่ดู
2: นี่ขอจับหน่อยได้ไหมคะสัมผัสผิวหลังละ
1: เป็นยังไง
2: ไม่แห้งนะไม่ตึงไม่เอียนนะรู้สึกว่านุ่มนะ
1: ดู
2: นุ่มๆผิวแบบชุ่มชื่นโ
1: อ้เป็นยังไงคะ
2: เห็นผลเลยว่ามันต่างกันจริง
1: ๆเป็นยังไงคะ
2: ข้างนี้คือที่ฟอกสบู่ไปเมื่อกี้ข้างนี้ไม่ฟอกค่ะ
1: ชัดไหมคะ
2: ดูสะอาดสะอ้านขึ้นเยอะเลยคุณ
1: และวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
2: เด็ดมากค่ะ
1: ปกติขายข้างนอกก้อนนึง

0: มีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนนึง400นะฮะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรให้ทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตนึงไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2หลอเต็มๆนะฮะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
1: โหสายแน่นมากๆเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะแม่ๆรอแป๊บนึงใจเย็นๆนะคะสายแน่นสุดๆเลยหูจะไม่ให้แน่นได้ยังไงนะคุณป้องคุณป้องให้เยอะมากจริงๆนะวันนี้1เซตแถมอีก1เซตแถมเยอะมาก
0: 29ก้อนเยอะมากไม่เคยให้เยอะขนาดนี้มาก่อนเต็มที่ก็แค่5ก้อนแต่วันนี้นะคะให้ถึง29ก้อนแต่เงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าเดิม
1: เดี๋ยวนะเงินไม่เพิ่มจ่ายเงินเท่าอ้าวแล้วสารสกัดล่ะลดหรือเปล่า
0: จะบอกว่าสารสกัดได้จัดเต็มแต่ละก้อนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่ทั่วไปเขาก็ใส่แค่อย่าง2อย่างแต่ของเราที่มันทีเด็ดที่มันขายดีที่มันใช้แล้วดีเพราะว่าเราใส่สารสกัดเกือบ20กว่าชนิดแล้วสบู่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันธรรมดามันไม่พอมันไม่ถึงไงถ้าอยากจะได้แก้พวกกลิ่นอับแล้ววันนี้สมุนไพรดีๆคือเราใส่อะไรบ้างอย่างตัวพวกรางจืดผู้ขาวเหงือกปลาหมอทองพันช่างใบบัวบกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสมุนไพรสดที่เราสกัดสดต้มสดกันแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปอัดก้อนใส่น้ำมันมะพร้าวใส่น้ำมันมะกอกใส่ตะของดีๆเข้าไปแล้วไปเข้าเบสสบู่แล้วก็อัดรูปมาเป็นก้อนแบบนี
1: ้
0: ขนาดนะคะคุณเจมส์พระเอกลิเกของเราแต่งหน้าทุกวันนะหน้าโตะเลยบอกคุณเจมถ้าจะล้างหน้าธรรมดามันไม่พอแล้วนะคุณเจมต้องใช้เป็นสมุนไพรสดในการดูแลบำรุงผิวหน้าคุณเจมก็เลยมาเปลี่ยนมาใช้สุขสกินตอนนี้อินมากติดใจมากบอกแม่ยกทั่วประเทศเลยเอ้ายังมีคุณเอเจมีปัญหานะคะคือน้ำหนักตัวเยอะทำให้ตรงบริเวณคอเนี่ยมันดำพี่ใครมันหนามันฝังลึกเลยข้อพับเอ่ยอะไรต่างๆตาตุ่มอะไรเงี้ยดำปื๊ดเลยแกบอกว่าไปไหนกลัวคนจะมองว่าสกปรกแต่จริงๆแล้วแกเป็นคนสะอาดสะอ้านน
1: ะ
0: วันนี้เลยบอกว่าถ้าเอาสมุนไพรสดมันมีทั้งมะขามตัวนี้มันจะเป็นวิตามินซีสุดยอดสมุนไพรที่หลังอาบปุ๊บทำไมใสมะขามเอ่ยและมันมีมะหาดเอ่ยมะละกอเอ่ยมะเขือเทศเอ่ยไอสูตรพวกนี้ล่ะค่ะใช้สบู่นี่แหละค่ะอาบฟอกทุกวัน
1: คุณป้องเรากลิ่นแก่ได้ไหม
0: ป้าคนนี้ค่ะป้าโซมีปัญหากลิ่นตัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใครที่มีปัญหากลิ่นตัวยิ่งช่วงนี้อากาศฝนตกอับชื้นมีกลิ่นเหม็นอับกลิ่นตัวกลิ่นหัวสบู่ธรรมดาไม่พอเอาไม่อยู่ต้องสูตรสุขสกินสมุนไพรสดป้าส้มบอกว่าทั้งเหงื่อออกปั๊บกลิ่นออกตามมาแล้วคันเหนียวเนอะนะ
1: โอ้โห
0: คือคันเสร็จปุ๊บเกาเป็นแสบผื่นแดงไปหมดเลยนะป้าส้มแกต้องใช้อันนี้ไม่งั้นเอาไม่อยู
1: ่
0: แกบอกถ้าไม่ได้สบู่ตัวนี้แย่เลย
1: ค่ะ
0: ย้ำอีกครั้งหนึ่งใช้อะไรมาไม่หายวันนี้นะคะต้องใช้เป็นสมุนไพรเท่านั้นแล้วสมุนไพรดีๆอยู่ในก้อนนี้หมดแล้วนี่เป็นสูตรโดยทีมตำรับแผนโบราณเป็นสูตรแพทย์แผนไทยที่ใส่สมุนไพรสดก้อนหนึ่งขายข้างนอกก้อนหนึ่งเนี่ยเกือบ 3-400 แล้วนะฮะวันนี้นะคะเดิมเราให้5ก้อนในชุดหนึ่งแต่วันนี้ในเซตหนึ่งเอาไปเลย8ก้อนยังไม่พอวันนี้ซื้อเซต8ก้อนแถมบ้อนไปอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีกเซตหนึ่งเป็น24ก้อน2โหลและเอาไม่พอนะคะกับตัวขนาดทดลองให้ไปทดลองใช้อีก5ก้อนรับรองว่าใช้ตรงนี้ติดใจกลับมาซื้อซ้ำอีกแน่นอนทั้งหมดทั้งมวลนี้เบ็ดเสร็จ29ก้อนราคาปาไป 7-8,000 แล้วค่ะแต่วันนี้เศรษฐกิจนี้ไม่ต้องไปจ่ายเงินแพงขนาดนั้นขอราคาเดียว999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนเลยค่ะตามเบอร์นี้เพราะตอนนี้สายแน่นมากค่ะ
1: โอ้กระแสดีมากสายเข้ามาแน่นสุดๆแน่นจริงๆนะคะคุณแม่ใจเย็นๆนะใครโทรอยู่ตอนนี้รอแป๊บนึงแต่ว่าตอนนี้ใครกำลังตัดสินใจนะคะโหอยากจะท้าพิสูจน์ให้ดูตอนนี้เลยค่ะว่าสุกสกินของเราเป็นสบู่ที่สามารถทำความสะอาดดีกลิ่นก็หอมแต่ว่าอยากจะให้คุณป้องลองเทสดูได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะเพราะว่าของเขาดีจริงนะคะสูตรนี้เอ้าวันหนึ่งเราเจอมลพิษเจอมลภาวะอะไรรู้เต็มไปหมดเลยเอ้าช่วงนี้ฝนตกอุกอากาศ
1: อับ
0: ก
1: ิน
0: น้ำปลาเป็นตัวแทนของความของเหงื่อที่มันกลิ่นอับชื้นใช่ไหมฮะวันนี้เราฟอกไปเลยนะคะสบู่สมุนไพรสดนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะแล้วมันจะโอ้ก้อนหนึ่งเนี่ยใช้ได้ยาวนานมากบางคนใช้เป็นเดือนเลยเนี่ยฟอกแป๊บเดียวเนี่ยให้มันลบล้างนะ

0: ะพวกคราบฝังลึกนะคะคราบสกปรกนะคะแล้วก็กลิ่นคาวกลิ่นเค็มต่างๆนี่เห็นไหมคะพอเสร็จปั๊บนี่แล้วเราก็ล้างแบบนี้หลายคนบอกว่าทำไมมันต้องผิวใสผิวเนียนผิวผ่องจังเลยก็ใช้สูตรนี้แหละค่ะอาบเป็นประจำอาบทุกวัน
1: ค่ะ
0: หลังใช้เสร็จปั๊บนะคะครั้งแรกที่ใช้คุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะคุณผู้ชมดูความผ่องของเขานะขออนุญาตนะมาขามทำงานมาหาทำงานใบบัวบกเหงือกปลาหมอครูข้าวทองพันช่างรังจืดทำงานหมดแล้วนะคะเนี่ยมันใสกิ๊กชัดเลยไหมพี่นภั
1: สชัดมากเลยค่ะอุ้ยอย่างนี้คนก็แบบอย่างนี้ของมีพอไหมคะยิ่งเห็นยิ่งอยากจะกดแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะอันนี้คือข้างที่ถูไปเมื่อกี้
0: นี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ตรงไหนคอที่มันดำๆเป็นที่ไข่เป็นปื้นฟอกคอไปเลยเน้นๆขาหนีบนะคะรักแร้จุดไหนที่มันกระดับกระดำฟอก
1: ได้หมดทั้งตัวเลย
0: ทั้งตัวเลยแล้ววันนี้ย้ำโปรอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนนี้สายแน่นจริงๆนะ
1: คะ
0: วันนี้ปกตินะคะก้อนหนึ่งที่เราขายๆกันอยู่เนี่ยมันปาไป300กว่า400เพราะมันเป็นสมุนไพรสดเข้มข้นโดยตำรับแพทย์แผนโบราณแพทย์แผนไทยซึ่งวันนี้นะคะปกติ1แพ็คเราบรรจุ5ก้อนแต่เฉพาะโปรวันนี้1แพ็คบรรจุ8ก้อนเพิ่มขึ้นนะคะให้8ก้อนยังไม่พอนะคะวันนี้ซื้อแพ็ค8ก้อนแถมอีก1แพ็คอีก8ก้อนเป็น16ก้อนและถ้าโทรทันในรายการเอาเบิ้ลไปอีก1แพ็คเป็น24ก้อน2โหลเต็มๆสบู่เพิ่มเต็มไปหมดเลยยังมีขนาดพกพาทดลองให้เอาไปใช้อีก5ก้อนทั้งหมด29ก้อนเพิ่มเต็มไปหมดเลยแต่เงินไม่เพิ่มนะคะเงินจ่ายเท่าเดิมนะคะให้จ่ายในราคาเดิม999บาทเท่านั้นเอาโทรด่วนตามเบอร์นี้ด่วนเลยค่ะและวันนี้โปรโมชั่นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับโปรเด็ดวันนี้นะคะ
1: เด็ดมากค่ะ
0: ปกติขายข้างนอกก้อนหนึ่งนะคะมีก้อนละ390นะคะเกือบก้อนหนึ่ง400นะคะเราให้เต็มที่5ก้อนแต่เฉพาะวันนี้ให้ไปเลย1เซต8ก้อนซื้อ8ก้อนแถมเบิ้ลไปอีก1เซตอีก8ก้อนเป็น16ก้อนโทรทันในรายการสดเบิ้ลให้อีกเซตหนึ่งไปเลยเอ้าเป็น3เซต24ก้อน2โหลเต็มๆนะคะและเดี๋ยวเอาตัวขนาดทดลองไปใช้ด้วยนะคะก่อนจะแกะก้อนใหญ่ลองเอาก้อนเล็กไปใช้ก่อนรับรองว่าติดใจแน่นอนให้ไปอีก5ก้อนเบ็ดเสร็จวันนี้รับไป29ก้อนเต็มๆนะคะขอราคาเดียว999บาทเอาโทรด่วนเลยตามเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยค่ะ
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ห้องเล็กพื้นที่จำกัดจะซักผ้าแต่ละทีก็ลำบากหมดปัญหาเพราะนี่จะเป็นผู้ช่วยของคุณคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาดกระทัดรัดตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ใช้งานง่ายไม่งอช่างไม่ต้องติดตั้งแค่ใส่ผ้าเติมน้ำหมุนปุ่มแล้วรอความสะอาดได้เลยกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนคาชิว่ามาพร้อมกับถังปั่น 2.5 กิโลหมุนเร็วตั้งเวลาในการซักได้ประหยัดน้ำประหยัดพลังงาน
5: ขนาดเล็กค่ะประหยัดพื้นที่เคลื่อนย้ายง่ายเหมาะกับคอนโดหอพักหรือบ้านที่มีพื้นที่จำกัดค่ะ
4: วันนี้โปรโมชั่นกับคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนแถมผ้าไมโครไฟเบอร์1พื้นพิเศษจากราคาปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania
5: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: มากันแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้อยู่กับแอมแล้วก็ทิวค่ะ
4: ครับ
5: ค
4: ุ
5: ณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมแยกผ้าซักกันบ้างไหมคะหรือว่าใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องของผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยจะมาซักเครื่องเปิดเครื่องใหญ่เนี่ยโอ้โหทั้งเปลืองน้ำ
4: ครับ
5: เปลืองไฟนะหรือว่าบางทีจะให้มันนั่งขยี้กันทุกวี่ทุกวันก็ไม่ไหวไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าชุดนักเรียนลูกผ้าอ้อมเด็กหรือว่าแม้แต่ใครเลี้ยงสัตว์เลี้ยง
4: ค่
5: ะก็ไม่อยากที่จะให้เสื้อผ้าสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีขนมันเลอะเทอะที่ชุดเราใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะต้องมีถังซักค่ะแยกออกมาเลยแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีถังซักแบบนี้เป็นฝาบนจากคาชิว่ามาฝากด้วยค่ะ
4: วันนี้นะคะคาชิว่านะครับเป็นเครื่องซักผ้ามินินะครับฝาบนขนาด 2.5 กิโลอย่างที่พี่แอมบอกไปเมื่อกี้นี้เวลาผ้าเล็กผ้าน้อยเราไปซั

0: เครื่องใหญ่ๆแบบนี
1: ้
0: มันเปลืองทั้งไฟมันเปลืองทั้งพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆแล้วครับแล้วก็เสียเวลาเปลืองเวลาด้วยมาเปลี่ยนเป็นคาชิว่าตัวนี้ดีกว่านะครับ
1: ใช่แล้วค่ะสู้วันนี้นะโปรโมชั่นของเรานะคะบอกเลยนะว่าพิเศษมากๆนะใครที่สนใจนะคะโทรเข้ามาตั้งแต่ต้นรายการของเราแบบนี้เลยเพราะว่า1ถังนี้มีของแถมให้ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์อีก1ผืนค่ะราคาพิเศษเลยเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นเองค่ะ
0: รีบโทรให้ทันละกันนะครับมาดูตัวของตัวเครื่องดีกว่าอุ้ยสีมันดูสวยมากนะฮะมัน
1: เป็น
0: สีขาวมินิมอลแบบนี้แล้วก็เรื่องของน้ำหนักผมยกให้ดูเลย มีน้ำหนักเบามากเวลาจะเคลื่อนย้ายไปใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ดูฮะปั่นแห้งนี่เขาบอกปั่นแห้งคืออะไรมันสามารถปั่นซักเสร็จแล้วเขาจะให้ตะกร้ามาครับผู้ชมครับนี่ครับเขาจะให้ตะกร้ามาเสร็จเรียบร้อยปั่นเข้าไปข้างในแบบนี
1: ้
0: วางปิดแล้วก็กดทำงานปั่นแห้งได้เลยครับ
1: คือมีฟังก์ชันมาให้ครบเลยคุณผู้ชมตัวนี้นะนอกจากความสวยกระทัดรัดนะคะใครที่อยู่คอนโดมิเนียมคือต้องบอกว่าพื้นที่เราอ่ะมันค่อนข้างแคบเนาะจำกัดเนาะแล้วก็เวลาที่เราจะซักเสื้อผ้าทุกวันบางทีใช้ถังใหญ่อู่เสียงดังเอ่ยไม่มีพื้นที่เอ่ยจะลงไปร้านบริการด้านล่างบางทีต่อคิวยาวค่ะนี่ค่ะตัดปัญหามีเครื่องเล็กๆแบบนี้นะคะตั้งเอาไว้อยู่ที่บริเวณของริมระเบียงได้เลยขอเพียงแค่มีจุดเสียบปลั๊กไฟแค่นี้ใช้งานง่ายค่ะเพราะว่าเป็นระบบแมนนวล นะคะต
0: ั
1: วถังอย่างที่บอกว่าเป็นฝาบนนี่เปิดปิดได้สะดวกเลยทีนี้เรามาดูที่ตัวของฟังก์ชันกันค
0: ่ะ
1: ช่องแรกเลยนะเขาเป็นช่องใส่น้ำ
0: ค
1: ือว่าเขาจะเป็นช่องที่สามารถต่อกับสายยางแบบนี้ค่ะซึ่งเขามีสายยางมาให
0: ้
1: หรือว่าเราจะใช้สายยางที่บ้านต่อก็ได้แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกต่อสายยางบริเวณนั้นไม่ได้มีก๊อกเทน้ำใส่ตัวถังได้เลยใช่นะแล้วก็ใส่น้ำยานะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ค่ะมาดูที่ตัวปรับค่ะเรามีการปรับหมุนตั้งเวลาได้นะนานถึง15นาทีจะปั่นครบ1รอบอยากปั่นเพิ่มเพื่อความสะอาดก
0: ็
1: มาปรับใหม่ได้นะคะทีนี้มาดูที่โปรแกรมค่ะอย่างที่ทิวบอกมีทั้งซักแล้วก็มีทั้งปั่นแห้งเลยนะแล้วก็ข้างๆถัดมาเป็นสายยางคุณผู้ชมคะสายยางตรงนี้นะถ้าหากว่าเราจะเคลื่อนย้ายเราก็คือเก็บได
0: ้
1: แต่ถ้าหากว่าเราจะใช้งานค่ะเราดึงออกมาแล้วก็ต่อลงท่อก็ได้หรือว่าวางเอาไว้ที่พื้นพอเมื่อไหร่ที่เขาซักเสร็จน้ำจะระบายอัตโนมัติเลย
0: สะดวกมากเลยคนบอกเฮ้ยแล้วซักผ้าเล็กๆน้อยๆจะซักยังไงบางบ้านนะฮะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับนี่เห็นไหมผ้าอ้อมอยู่ในตะกร้านี้นะครับประมาณ20ผืนนะครับเครื่องซักผ้านะฮะมินิฝาบนของเราของคาชิว่าจะใช้งานได้พอดีกับตัว20ผืนตัวนี้ได้หรือเปล่าดิผมใส่ไปเลยผมยัดลงไปแบบนี้เลยยังไม่หมดนะเอ้าใส่ไปแบบนี้เลยครับนี
1: ่
0: ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยน
1: ะ
0: พอปิดปุ๊บกดทำงานสบายรอเลยฮะ15นาทีครับ
1: นี่ไงเห็นไหมคุณผู้ชมขาไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่เรารู้สึกว่าไม่อยากมาเสียเวลาในการมาซักหรือว่าใช้มือขยี้นะก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าผืนใหญ่แบบนี้ค่ะบางทีเรานอนอ่ะอาจจะเผลอทำเลอะทำเปื้อนหรือว่าลูกเราอะฉี่ใส่รถที่นอนอย่างเงี้ย เราก็คือดึงออกมาค่ะจากนั้นคุณผู้ชม
0: ฟุตใช่ไหม
1: นี่6
0: ฟุตนะ
1: พื้นใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะเป
0: ิ
1: ดฝามาตอนเนี้ยเครื่องใส่น้ำรอไว้แล้วนะผู้ชมขาใส่เข้าไปแบบนี้เลยนี่เห็นไหม6ฟุตนี่ก็คือใหญ
0: ่
1: แล้วก็ปิดได้สบายๆจากนั้นค่ะหมุนตั้งเวลาเลยขอปั่นสัก15นาที
0: นะได้เลย
1: แล้วจากนั้นเปิดเป็นตัวโปรแกรมค่ะโปรแกรมซักค่ะ
0: อู้นี่เขาบอกว่าเสียงนะ
1: จะเอาแบบว่าไวเลสไปใกล้ๆเสียงเบามาก
0: เสียงเบามาก
1: ใช่
0: ะนะครับไม่รู้ว่าส่งเสียงรบกวนให้กับเพื่อนข้างบ้านเลยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ถือว่าใช้งานได้ดีจริงๆเอาล่ะวันนี้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพเปี่ยมล้นแน่ๆเลยแล้ววันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องการซักผ้าอยู
1: ่
0: ให้คาชิว่าดูแลกันนะครับเอาล่ะเช้าช็อปมาดีครับใครซื้อไป
1: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
0: วันนี้คาชิว่านะครับกับเครื่องซักผ้านะครับมินิฝาบนครับวันนี้มา 2.5 กิโลนะฮะยังไม่พอนะครับเขายังให้ผ้าไมโครไฟเบอร์ไปอีก1ผืนครับจากราคาปกติ 2,049 บาทวันนี้คุณจ่ายราคาเบาเพียงแค่ 1,190 บาทนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02 114 3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania
1: คุณผู้ชมคะใครยังไม่โทรรีบโทรเพราะแอบจะบอกนะว่าตัวนี้ต่อให้ชื่อมินิแต่คือแรงมากเลยนะนี่คือตอนนี้เรายังคงตั้งเครื่องให้ปั่นอยู่นะคะกับผ้าปูที่นอนเมื่อสักครู่นี้นี่จะเปิดฝาดูว่าคือเขาปั่นแรงนะคุณผู้ชม
0: ครับผม
1: รอบการปั่นนี่ถือว่าสะอาดสะอ้านเลยทีเดียวเลยค่ะถ้าหากว่าใครนะที่ปั่นชิ้นใหญ่แบบนี้ซักชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะเรารู้สึกว่า15

0: ทีไม่พอไม่เป็นไรเราก็แค่หมุนนบเพิ่มเวลาในการซักเข้าไปเองค่ะ
1: หรือเป็นผ้าเล็กผ้าน้อยแบบนี้นะพวกผ้าอ้อมพวกเสื้อเด็กอะไรแบบนี้นะครับอันนี้อย่างที่หย่อนให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้20ชิ้นยังเหลือพื้นที่อยู่เลยอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะบางคนเนี่ยต้องซักพวก20ชิ้นกับเครื่องซักผ้าประมาณแบบ15กิโลขึ้นจริงๆที่มันเสียเนี่ยมันเสียทั้งค่าไฟเสียทั้งค่าพวกน้ำยาซักผ้าต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็ต้องตั้งทีนึงเนี่ยต้อง1ชั่วโมงแบบนั้นเสียเวลาบางทีเราต้องทำหลายๆอย่างด้วยนะครับผมว่าเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แค่15นาทีก็ทำได้แล้วครับ
0: ใช่หรือว่าบางคนค่ะมีลูกเล็กอยู่ที่บ้านมีเด็กอ่อนเนาะอยากที่จะได้เครื่องซักผ้าเครื่องเล็กๆสักเครื่องนึงเอาไว้ใช้แยกปั่นแยกซักเสื้อผ้าลูกเลยตัวเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์นะคะหรือว่าแม้แต่จะเป็นผ้าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งขยี
1: ้
0: แบบว่าพวกผ้าขี้ริ้วในห้องครัวแบบเนี้ยค่ะใช้งานเยอะๆทั้งบ้านอยากจะให้บ้านสะอาดสะอ้านรวบมาเลยซักทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีเลยสำหรับตัวนี้นะ
1: ไม่ถึงหลายๆคนนะถ้าแบบบางทีอยู่หอเนาะหรือต้องย้ายคอนโดถ้าเราซื้อเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่การขนย้ายอันนี้ผมต้องบอกเลยนะว่าลำบากมากๆแต่เนี้ยคุณสามารถยกขึ้นไปแบบเนี้ยแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่อยู่ใหม่ของคุณได้เลยอันนี้ผมชอบในเรื่องของน้ำหนักเบาคุณผู้หญิงก็สามารถยกได้นะครับ
0: ถูกต้องแล้วตัวนี้นะคะไม่ต้องติดตั้งคือว่าเอาไปวางเอาไว้แล้วก็หาจุดเสียบปลั๊กถ้าหากว่าไม่มีก็คือต่อปลั๊กสับตาง่ายๆเลยคุณผู้ชมใช้งานง่ายกระทัดรัดนะคะแถมที่สำคัญเลยคือรับประกันการใช้งานกว่า1ปีเต็ม
1: เอาละครับใครที่ดูอยู่นะครับแล้วอยากได้แล้วนะฮะต้องรีบโทรมาด่วนเลยสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้ซื้อไป
0: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
1: นี่คือคาชิวานะฮะเป็นเครื่องซักผ้ามินิฝาบนขนาด 2.5 กิโลวันนี้สิ่งที่คุณจะได้ไปเป็นเครื่องซักผ้าฝาบนมินิแบบนี
0: ้
1: และผ้าไมโครไฟเบอร์แบบนี้1พื้นครับหลักราคาปกตินะ 2,049 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นนะฮะมินิมอลไม่ต้องติดตั้งกระทัดรัดนะครับรีบโทรด่วนเลยนะครับที่02นะครับ114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmedia ครับสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord ครับ
0: ผู้ชมคะใครยังไม่มีเครื่องซักผ้าไซส์เล็กมินิแบบนี้ติดบ้านเอาไว้นะแอบแนะนำว่าควรมีค่ะ อย่างน้อยๆเอาไว้ใช้ซักสิ่งต่างๆในบ้านของเราได้หรือว่าอะไรที่เราต้องใช้ทุกวันหรือกระทันหันหรืออยากจะแยกซักจะได้มีเครื่องแบบนี้นะคะเอาไว้สำรองที่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: เอาละวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทิวและแอมเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

พี่เทียมจากอนุสรณ์ตรงนู้นน่ะเขาจงใจสร้างเพื่อให้มองทะลุผ่านมาผ่านช่องแล้วเห็นตรงโดมเกมปักขุโดมพอดีหรือว่าโดมปรมาณูพอดี

0: เออพี่ประโตครับ
1: ครับ
0: พวกเด็กที่แบบเขาใช้ชีวิตในสมัยนั้นนะครับเขาใช้ชีวิตยังไง
1: ลำบากมากเลยเพราะว่าความโหดร้ายของปรมาณูมันไม่ใช่แค่คนที่โดนเต็มๆในวันนั้นแล้วเสียชีวิตใช่ไหมแต่ว่ารังสีมันอยู่ยาวนานมาก
0: ใช่ในน้ำก็มี
1: ใช่ใครที่ไปสัมผัสรังสีก็อาจจะติดโรคเกิดความเปลี่ยนแปลงในยีนอย่างเรื่องของเด็กๆในยุคนั้นเนี่ยหลายคนก็เป็นลูคี
0: เมีย
1: ส่วนซานาโกะเนี่ยคือเป็นคนที่เป็นลูคีเมียตั้งแต่2ขวบ

0: ต่ว่าโดมเนี่ยคือจุดที่ระเบิดปรมาณู
1: ครับ
0: ตกออกมาแล้วตึกรามบ้านช่องรอบๆโดยเฉพาะตึกอาคารนี้เองก็พังราบเป็นหน้ากลอง

0: ที่ผมเคยเห็นนะครับก็แค่เห็นแบบเคยอ่านจากในหนังสือจากในพวกอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับ
1: เพิ่งเคยมาครั้งแรกใช่ไหม
0: ใช่แต่พอผมได้มาผมรู้สึกแบบซึมซับวิญญาณเข้าไปแบบเหมือนเด็กสมัยนั้นเลยอ่ะแล้วก
1: ็
0: แบบเห็นความน่าสงสารของเด็กสมัยนั้น
1: อยากให้คุณผู้ชมได้ลองมายืนตรงนี้ด้วยตัวเองมาสัมผัสสถานที่จริงๆเนาะเราจะได้รับรู้ถึงความโหดร้ายของสงครามเห็นประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของคนยุคเราที่จะต้องผลักดันให้สิ่งที่มันอาจจะร้ายแรงโหดร้ายจนเกินไปเนี่ยมันได้หายไปสักที
0: เช่นสงครามเนี่ยก็ไม่อยากให้เกิด
1: ใช่นี่คือจุดสำคัญนะที่ถึงแม้ว่าเราจะเคยเห็นแล้วแต่เราต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งหนึ่งที่

0: ินเซ่เซ่บอกไม่ไหวแล้วไอเด็กคนนี้ไม่มัวเซ่ละ
1: เฮ้ยเราทำเองบ้าง
2: เอาที่เหลือคือให้คนอื่นทำให้หมดว่างั้น
3: ใช่
1: We are the champions my friend

0: ที่สวยงาม
1: อาจจะไม่แข็งแรงก็ได้เดี๋ยวเราจะไปปล่อยนกกันครับคุณผู้ชมครับ
0: เนี่ยผมปล่อยไปได้
1: ปล่อยที่อื่นไม่ใช่ปล่อยนกยืน

0: พียนยังไงต่อ
1: ปล่อยนก
0: ปล่อยนกนี่ที่เราพับกันนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีการบริจาคเงินด้วยนะครับ100เยนนะครับเพื่อสมทบทุนพวกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งไม่ให้มีการใช้นิวเคลียร์ในที่ที่ไม่ดีนะครับรวมถึงพวกโรคภัยที
1: ่
0: เกิดขึ้นจากสารกัมมันตภาพรังสีใช่ไหม

0: とうございます。
1: おいしそうですね。
2: อันนี้เป็นแบบไม่ต้องแกะเองมีข้าวด้วยอ่ะ
0: แน่นอนอันนี้เป็นแบบอบไงอบมาเลย
2: อ
0: ื
2: ้อน้ำปลา

0: นี่ครับคุณผู้ชมครับของขึ้นชื่อของเกาะมิยาจิม่าฮะ
1: มิยาจิม่าม
0: ีทั้ง
1: ครับ
0: สดนะครับม
1: ี
0: ทั้งย่างแบบนี
1: ้แล้วก็อบแบบนี
0: ้จะกินที่ดูเป็นขวัญตา
1: อร่อยร้อน
0: หอม
2: พี่จะใส่ควันระเบิด
1: ร้อนไม่ใช่ไม่ไหวสุดยอดอ๋อ

0: เป็นประตอยาวห้องนั่ง
1: ครับอย่าข้อแรง
0: อย่าอย่าอิ่มไปผมเนี่ยจะพาไปโต๊ะมันรูปใบไม้สีแดงและสีส้ม
1: สีอะไรนะ
0: สีแดงและสีส้ม
1: โอเคจะกินเยอะกันไป
0: นี
1: ่โอ้ย
0: มันเป็นสัญลักษณ์ของหน้าฤดูออทอม
1: ฤดูใบไม้ร่วงหน้า
0: ใช่
1: มิยาจิมะเนี่ยนะครับไม่ได้โด่งดังแค่หอยนางรมที่เรากินไปเมื่อกี้ไม่ใช่โด่งดังแค่ศาลเจ้าที่อยู่ในน้ำนะครับแต่ว่าคนญี่ปุ่นเองชาวต่างชาติเองก็นิยมมาดูใบไม้แดงหรือว่าก่อนใบไม้ร่วงนะครับช่วงประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนแบบนี้โห

คำแนะนำเลยเรียนบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดมาที่มิยาจิมะแล้วนะครับอย่ามัวแต่ชมพื้นที่ของศาลเจ้าอิซึกุชิมะด้านล่างอย่างเดียวนะขึ้นมาด้านบนด้วยที่เรายืนตรงนี้ครับเป็นหนึ่งในอาณาเขตของศาลเจ้าด้วยสวยงามมาก

0: ตามธรรมเนียมแน่นอนครับผู้ชมครับมาศาลเจ้านะพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ต้องชำระร่างกายให้สะอาดล้างมือซ้ายล้างมือขวาล้างปาก
1: อาบน้ำด้วย
0: แล้วก็ล้างนี้เข้าดีเรียบร้อยจุดสำคัญที่เป็นเทคนิคในการทำนุบำรุงที่นี่ฮะก็คือว่าตรงฐานที่มีเสาไม้ค้ำอยู่นี่นะฮะเขาสร้างแผ่นหินมารองรับไว้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหม
1: ไม่ใช่
0: เพื่อให้เวลาที่น้ำทะเลมันเข้ามากระดกร่อนไม้มันผุพังเปื่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจะได้เปลี่ยนทีละท่อนได
1: ้วิปโตทำไมในรูปมันไม่เห็นเหมือนตรงนี้เลยอ่ะตอนนั้นมันมองทะลุเข้ามาไม่ใช่หรออ
0: ๋อใช่ก็นี่ไงตอนที่เรานั่งเรือมาใช่ไหมคุณผู้ชมอย่าลืมนะขามาเนี่ยให้มองเข้ามาทางนี้จะเห็นเสาโทริอิแล้วฉากหลังเป็นศาลเจ้าอุซุคุชิมะตรงนี้ซึ่งเทียนเรามองข้างล่างสิครับเดี๋ยวตอนนี้มันเป็นพื้นทรายใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่เดี๋ยวพอตกกลางคืนสักสี่สามห้าทุ่มเนี่ยน้ำขึ้นมาฮะ
1: จริงเหรอครับ
0: มันก็เลยเหมือนกับว่าศาลเจ้านี้ลอยอยู่ในทะเล
1: โอ้ย
0: จริงไหมนะ
1: จริ
0: งนั่นแหละคือเหตุผลที่ที่นี่ได้รับการนับว่าเป็นมรดกโลกครับผมโอ้โหสวยมากสวยมากสวยมาก

0: เรายังอยู่ที่ฮิโรชิม่านะคุณผู้ชมครับแต่บรรยากาศมันจะแตกต่างหน่อยนะ
1: ใช่แล้วมีจักรยานทุกคนอาจจะจำได้แล้วว่าทูเจนเมนเจอร์เราเนี่ยเคยไปปั่นจักรยานแล้ว
0: ใช่แต่ครั้งนี้เนี่ยเรามาจากฝั่งของเกาะฮอนชูบ้างนะคร
1: ับ ไปฝั่งชิโคกุ
0: ใช่แต่เป็นรู้เดียวกันนะชิมานามินะครับโอ้โหทีมนี้เราออกกำลังกายกันมหาศาลมาก
1: ใช่แข็งแรงมากทีมนี
0: ้พร้อมนะ
1: พร้อมครับ
0: เช็คความแข็งแกร่งของหมวกนี่อ่ะถ้างั้นไป
1: ไป
0: ฝั่งนู้นสิ

0: ที่เขาอนุญาตให้จอดได้แต่ต้องชิดนิดนะเพื่อนนะแต่วันที่พี่ต้องจอดเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
1: ทำไม
0: นี่ครับป้ายที่เขียนว่าสะพานธนระณจุดที่มังกรคำราม

0: เราข้ามสะพานคาทาระมาแล้วครับ
1: ใช่แล้วครับ
2: ตอนนี้คือเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คของการข้ามจากจังหวัดฮิโรชิม่ามาอยู่ที่เอฮิเมะแล้ว

0: อะทางชันแค่ไหน
1: แค่ไหนเนี่ยครับ
0: ต้องปีนจักรกีครับร่วมครับเราขึ้นมาถึงจุดชมวิวครับผม
1: เห็นสะพาน
0: พระเกือบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะ
1: นี่นะทั้งหมดเลยอ่ะ
0: สำหรับคนที่แบบอยากมาเที่ยวอยากมาสัมผัสนะโอ้เนี่ย5โล10โล20โลเนี่ยกำลังดีเลย
1: ครับ
0: ขอให้ลองมาค
1: ุ
0: ณไหวนะ
1: ไหว
0: สักครั้งในชีวิตถ้าไม่มาคิดผิดตัวตาย
1: นี่

0: ี่ยเฮียนจุดแบ่งเขตครับ
1: นี่ไง
0: นี่เราอยู่ตรงสะพานสะพานละ
1: ฮิโรชิมาแล้ว
0: กลับไปเอทีเม

0: ดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดเซงโคจินะครับและที่เราขึ้นมาเนี่ยเราไม่ได้มาแค่ไหว้พระมาสักการะอย่างเดียวนะครับเราขึ้นมาดูวิวอันสวยงามมีแบบนี้ด้วย
1: เพราะว่าจากตรงนี้ฮะสามารถเห็นเมืองโอโนมิจิได
0: ้
1: รอบทิศหมดเลยนี่ไงฮะแล้วเอาจริงนะเนี่ยกำลังวิเทียบกับแผนที่ครับนะมาเมืองโอโนมิจิมาปั่นจักรยานมากินราเมง
0: มากินไอติมกาแฟใช่
1: เราต้องขึ้นมาที่จุดนี้
0: จะ
1: ได้เห็นความสวยงามของเมืองทั้งหมดเลย
0: ใช่นะ

0: เมื่อก่อนคือใช้บอกเวลาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ประดับให้เห็นเป็นที่ระลึกไม่ให้ใครลั่นระฆังเล่นโน่นี่บอกคุณผู้ชมไว้แล้วกันนะเผื่อได้ขึ้นมาที่วัดนี้นะครับแล้วจริงๆถ้าเกิดคุณมองเข้าไปตรงนู้นนะเห็นป่ะตอนนี้ขึ้นลกเวขึ้นมาไม่ใช่มองทะลุไปบนหินได้ป่ะมีลูกแก้วกลมๆใช่จริงๆอ่ะอันนี้เป็นของที่เอามาแทนที่แล้วของจำลองแล้ว
1: ครับ
0: แต่มันมีเรื่องเล่าในตำนานว่าเมื่อก่อนน่ะตอนก่อนจะสร้างเมืองนี้อ่ะมีคนเห็นว่าเฮ้ยมันมีเหมือนกับหินที่ส่องแสงกระพริบสะท้อนพระอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจมาสร้างเมืองโอโนมิจิที่นี่ก็เลยเป็นชื่อที่มาของวัดนี
1: ้
0: ตัวอักษรญี่ปุ่นฮะเขียนว่าแสงพันแสง
1: วัดแสงพันแสง
0: ก็คือมีแสงกระพริบเป็นพันๆครั้งอะไรเงี้ย

0: โหน่ากินมากเลยอ่ะ
1: อย่าเพิ่งอธิบายคนดูก่อนว่าร้านคูไคในโอโนมิจิร้านนี้ไม่ธรรมดามากนะครับผมบอกเลยว่าแต่ละวันจะมีเมนูพิเศษวันละ20ชามเท่านั้นที่จะทำ
0: เช่นอันนี้
1: อันนี้กับอันนี้นี่แหละครับอันนึงเพียงชัดเจนมากมีเลมอนผสมอยู
0: ่ใช่อันนี้เป็นเลมอนกับเกลือ
1: ถูกต้อง
0: ครับ
1: ทั้งเลมอนและเกลือเป็นผลผลิตจากฮิโรชิมาทั้งสิ้น
0: อิตาลีมาส
1: อู
0: ้นี่ป่ะ

0: ผู้ชมครับบรรยากาศคุ้นๆไหมฮะคุ้นมากครับเพราะว่าที่นี่คือสุสานครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุสานสว่างอริยธรรมมัสถานนะฮะอยู่ที่จังหวัดนครนายกครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งที่แปลกมากๆโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหไม่เคยพบเจออาชีพนี้มาก่อนเลยนะครับนั่นก็คืออาชีพนักย่อยสลายศพครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำการรู้จักกับอาชีพนี้ว่าเขาทำกันยังไงและอาชีพนี้มีความเป็นมาอย่างไรแล้วมันคืออะไรฮะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพนี้มานานแล้วไปพูดคุยกับเขากันเลยครับ
1: สวัสดีครับพี่โบ๊ท
2: สวัสดีครับ
1: พูดตรงๆแล้วผมไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนนะครับพี่โบ๊ทนักย่อยสลายศพต้องทำอะไรบ้างครับพี่มันคืออะไรครับอย่างนี้ดีกว่า
2: คือการย่อยสลายเนื้อเยื่อให้เหลือแต่กระดูกเพื่อผลคดีทางนิติวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
2: บางเคสเราไม่สามารถจะชันสูตรได้ว่าคือใครอะไรยังไงจากศพเน่าลอยน้ำอุบัติเหตุฆาตกรร
1: ม
2: เราจะทำเกี่ยวกับพวกนี
1: ้สมมุติว่ามีหนึ่งศพเนี่ยครับที่ต้องส่งมาทางที่นี่ครับพี่เริ่มแรกเลยเราต้องทำอะไรก่อนนะครับ
2: เราจะรับศพมาจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ห้องศพโรงพยาบาลธรรมศาสตร
1: ์ครับ
2: เราจะมาเก็บไว้ในตู้1วันอีก1วันเราจะมาทำการถ่ายรูปการวางสเกลหาร่องรอยว่ามีร่องรอยอะไรไหมมีการแตกหักอะไรมาหรือเปล่า
1: ครับ
2: แล้วก็วางรูปกระบวนการตามระบบงานที่เราได้รับมอบหมายได้รับอบรมมา
1: ผมขออนุญาตเข้าไปดูด้านในนะครับมีเครื่องมือด้วย
2: นะครับ
1: โย

0: ือกระดูกมนุษย์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับอันนี้คือเป็นกระดูกหลุมเต็มแล้วทางมูลนิธิครับต้องเสนอทางสถาบันขอขุดขึ้นเพื่อเอามาล้างทำความสะอาดแล้วเก็บไว้ในกล่องเพื่อดูแลรักษาต่อไปครับเพราะว่าหลุมมีจำนวนจำกัดอันนี้จะเป็นหม้อต้มครับ
0: หม้อต้มศพ
1: กรณีเราสลายเสร็จแล้วถ่ายภาพอะไรเสร็จนับจำนวนกระดูกเสร็จเราก็จะมาต้มในหม้อนี
0: ้เราจะใช้เวลาและอุณหภูมิยังไงในการที่จะต้มศพเนี่ยครับ
1: 0ถึง100ครับ
0: 0ถึง100
1: ใช้เวลาครึ่งชั่วโมง
0: ต่อ1ศพครึ่งชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ออกมาก็คือเป็นกระดูกแบบนี้เลยใช่มั้ยครับ
1: ออกมาก็จะมีชิ้นเนื้อติดมาครับเอาออกมาแช่น้ําสับปะรด1เคสต่อสับปะรด50โล
0: ให้เกิดการกัดเอาเนื้อเยื่อออกไปเหลือแต่กระดูกใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ภาพรวมของหม้อเนี่ยก็จะเป็นหม้อเปล่าๆนะฮะที่ด้านล่างเนี่ยเป็นตะแกรงเราไว้ทำอะไรครับ
1: ป้องกันกระดูกตกลงไปในหม้อเราก็จะใส่ถุงผ้าก่อนต้มอยู่แล้วแต่คืออันนี้เราป้องกันไม่ให้กระดูกตกลงไป
0: แล้วเราจะนำไปล้างตรงไหนคร
1: ับถ้าล้างจริงๆเราจะล้างด้านหน้าแต่จะเป็นซิงค์เหมือนกัน
0: เป็นเหมือนที่ซิงค์ล้างโครงกระดูกนะครับสำหรับหลังจากที่ต้มด้วยหม้อแรงดันแล้วก็จะมาไว้ตรงนี้นะฮะเอาเนื้อเยื่อออกให้เหลือแต่กระดูกนะครับใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: 1ศพในทุกกระบวนการเลยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 2อาทิตย์ครับ
0: 2อาทิตย์เลยเหรอพี่
1: ใช่ครับเพราะว่าการย่อยสลายต้องเน้นไม่ให้โดนกระดูกเอาแต่เนื้อเยื่อออกตอนเราสลายเราจะใช้เวลานาน
0: อันนี้คือเตียงอะไรครับ
1: เตียงชำแหละศพนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นสเกลวางการถ่ายภาพก่อนสลายเสร็จแล้วเราต้องวางสเกลในการทำ
0: แล้วทางด้านหลังของหมูแล้วครับอันนี
1: ้ศพมีชื่อที่เราต้องขุดขึ้นมาล้างทําความสะอาดทุกปี
0: เราที่เป็นเหมือนตู้เย็นด้านหลังเนี่ย
1: แช่เนื้อเยื่อกรณีที่ศพมารอสลายเนื้อเยื่อ
0: ในทุกกระบวนการเลยครับพี่ขั้นตอนไหนยากที่สุด
1: ขั้นตอนการเลาะกระดูกสันหลังคนเราจะมี24ชิ้นการเราจะเลาะออกมาแต่ละชิ้นด้วยสรีระของกระดูกส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ยากที่สุดเพราะว่าเราต้องระวังหนึ่งไม่ให้มีดโดนกระดูก
0: เป็นรอย
1: ไม่ให้กระดูกแตกหักพอล้างเสร็จเราจะไปเก็บใส่กล่องกระดูกครับจะนําไปเก็บรักษาในตู้กระเด็นเนอร์
0: เราจะไม่ฝังแล้ว
1: ไม่ฝังแล้วครับถ้าญาติติดต่อรับมาเราก็จะมีกระดูกให้อยู
0: ่รอญาติมาติดต่อ
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องขึ้นไปถ่ายคุณผู้ชมดูนะครับว่าหม้อแรงดันที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เอาไว้ใช้ด้านในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะ

0: และนี่แหละครับคืออาชีพของนักย่อยสลายศพนะครับว่ากระบวนการมีอะไรบ้างไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าซับซ้อนมากๆเลยครับพี่โบ๊ทแต่ว่าที่สุสานนี้เห็นพี่บอกว่ายังมีอีกหนึ่งหน้าที
1: ่ฝังศพไร้ญาติแล้วก็ฝังชิ้นเนื้อ
0: วันนี้ต้องขอบคุณพี่โบ๊ท

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เราทั้งสองคนนะคะกับรายการรีดีไซน์มันง่ายมาก
1: รายการที่จะชวนคุณผู้ชมนะครับมาเนรมิตของที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับให้กลับมาใช้ได้ใหม่ที่สำคัญเป็นของตกแต่งบ้านที่สวยงามอีกด้วยครับ
0: นอกจากการรีดีไซน์สิ่งของแล้วเนี่ยนะคะลิตาเนี่ยก็จะมีการทำอาหารจานเก่าของคุณผู้ชมเนี่ยนะคะให้กลายเป็นอาหารจานใหม่ที่สวยอร่อยและครีเอทีฟชั้นเลิศ
1: แต่ก็ต้องร้อง
0: ว้าวเกียรติการล้อเลียนไม่จำเป็น
1: ไม่จำเป็นเอาละครับนอกจากการรีดีไซน์แล้วนะครับช่วงแรกของเราทริปท็อปในวันนี้ลิตามีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับ
0: โยนนี้เลยเหรอท่านผู้ชมลิตาเป็นคนทำการบ้านบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยลิตาจะมาพูดถึงเรื่องประเภทของหญ้าหญ้าแต่ละชนิดเนี่ยนะคะเขาจะเหมาะกับการใช้งานแบบไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะ
2: ทริปท็อปวันนี้ลิตาจะพามาดูหญ้าแต่ละชนิดนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคุณผู้ชมเนี่ยจะได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะชนิดแรกหญ้าญี่ปุ่นเป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมากในไทยค่ะเติบโตช้าแต่ว่าถ้าขึ้นเนี่ยก็จะเยอะแล้วก็หนามากด้วยค่ะด้วยใบหญ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นสีเขียวเข้มปลายใบแข็งกระด้างไม่มีขนจึงเหมาะกับการปลูกในสวนหย่อมค่ะข้อเสียของหญ้าชนิดนี้เนี่ยก็คือมีความแข็งเวลาตัดจะลำบากส่วนการดูแลรักษาเนี่ยก็ต้องรดน้ำบ่อยๆและปลูกในที่แดดจัดค่ะชนิดที่2หญ้านวลน้อยเป็นที่นิยมอีกชนิดนึงนะคะเพราะว่าสามารถปลูกขึ้นได้ทุกหน้าดินส่วนใหญ่นิยมปลูกในสนามนั่งเล่นเพื่อความสวยงามแล้วก็เป็นหญ้าที่ชอบแสงแดดจัดๆทนต่อการเหยียบย่ำได้ดีมากไม่ต้องดูแลรักษาอะไรมากค่ะดังนั้นจึงทำให้เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาดูแลสนามหญ้านั่นเองแบบที่3หญ้ามาเลเซียเป็นหญ้าที่เหมาะกับการปลูกในที่ร่มค่ะหญ้าชนิดนี้เนี่ยชอบอากาศชื้นและไม่จำเป็นจะต้อง

0: ตัดบ่อยนักจึงสะดวกกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลค่ะส่วนการดูแลเขาเนี่ยก็ควรจะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าขนาดใบเนี่ยมีความใหญ่ไม่ควรจะให้น้ำขังค่ะหรือว่าเดินเหยียบเขาบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ช้ำตายได้มาถึงหญ้าเบอร์มิวดาค่ะมีลักษณะใบละเอียดและก็นิ่มมากทนต่อการเหยียบฟื้นตัวได้ดีและยังทนต่ออากาศที่แห้งร้อนอีกด้วยแต่ต้องตัดบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นหญ้าที่โตไวมากวิธีการดูแลรักษาเนี่ยก็รดน้ำเวลาที่แดดไม่จัดครั้งละมากๆค่ะไม่ต้องรดบ่อยนะคะแล้วก็บำรุงด้วยปุ๋ยสำหรับหญ้าเท่านี้หญ้าของคุณก็จะสวยงามตลอดไปแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้โห
2: ข้อมูลเพียบเลยอย่างนี้ได้ดีแล้ว
1: ใช้งานได้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: บอกเลยค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยมีเวลาในการดูแลรักษาเขามากแค่ไหนต้องการความหนาหรือว่าต้องการใบเล็กต้องการความแน่นต้องการความสมูทหรือว่าต้องการเท็กเจอร์สามารถเลือกได้
2: ใช่แล้วครับให้เหมาะกับคุณผู้ชมนะครับเอาละครับส่วนช่วงหน้านะครับผมจะพาคุณผู้ชมมารีดีไซน์อะไรนะครับอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ

0: ้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงรีดีไซน์ครับ
1: ค่ะวันนี้พี่แฮวจะมารีดีไซน์อะไรคะ
0: จะมารีดีไซน์ที่เก็บหูฟัง
2: รีดีไซน
0: ์ไปดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: อย่างแรกเลยนะครับวันนี้นะครับเศษผ้าที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับต่อไปนะครับไม้ครึ่งวงกลมครับเข็มและได้ครับกระดุมครับกรรไกรครับแล้วก็ปากกาครับเอาละครับคุณผู้ชมครับของเรียบร้อยแล้วจริงๆเนี่ยถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม้เครื่องวงกลมเนี่ย
1: คืออันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ตื่นตาตื่นใจมาก
0: ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆยืมลูกหลานมา
1: อ๋อลูกหลานเลยเหรอ
0: ใช่ค่ะคณิต
1: โอ้แต่คุณลุง
0: คุณลุง
1: ถ้าไม่มีอันนี้ต้องใช้อะไรต่อคะต้องใช้อะไรแทน
0: ก็อาจจะใช้กระป๋องก็ได้ที่มีความกลมอะไรก็ได้ที่เป็นกลมๆเนี่ยครับวาดเอาเลยก็ได้นะครับ
1: อ๋ออันนี้เนี่ยคือเราจะนำมาวาดวงกลม
0: ใช่แล้ว
1: อยากรู้ว่าทำไมไม่เอาวงเวียนมาทำ
0: วงเวียนวงเวียนใช้ไปคราวที่แล้ว
1: ก็เลยอยากเปลี่ยนอุปกรณ
0: ์มันพังทีนี้วันนี้เราจะตัดวงกลม2ชิ้นนะครับคุณผู้ชมโดยที่คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเลือกเศษผ้าที่มีลักษณะต่างกันก็ได
1: ้รู้สไตล์เลยเนาะสีเนี่ย
0: หวานนะหวาน
1: มีความพาสเทล
0: อย่างวงหนึ่งเนี่ยเราก็จะตัดให้วงเล็กหน่อยนะครับอีกวงหนึ่งก็จะตัดให้วงใหญ่หน่อยนะครับซึ่งวงใหญ่เนี่ยอยากจะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บของเราเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบเก็บของกระจุกกระจิกไหมถ้าสมมติชอบเก็บของกระจุกจิกเล็กๆเนี่ยก็ทำวงให้มันเล็กไม่ใช่ใหญ่ก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราใช้การพันแล้วก็เก็บเข้าไปอยู่ดี
1: ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะครับเศษผ้าชิ้นแรกเนี่ยนะครับผมก็จะตัดเป็นครึ่งวงกลมอันใหญ่ละกัน
1: ตัดอันใหญ
0: ่ตัดอันใหญ่นี
1: ่ทำไมไม่เอาอันใหญ่เป็นสีนี
0: ้ก็ได
1: ้ทำไมไม่ตามใจหนูอะ
0: ตามใจลิตาเพราะเดี๋ยวลิตาจะทำอาหารให้ผมกิน
1: ใช่นี่ไงคือเป็นผู้ชายประหยัดมากวาดคือชิดริมขอบสุดอะไรสุด
0: นี่ตาเป็นคนช่าง
1: ประหยัดเป็นคนมัธยัดแบบเอาให้มันสุดคือ
0: เอาไหนๆวงนี้วัดแล้วให้ลิตาฝั่งลิตาตัด
1: คืออันเนี้ยแทบตัดไม่ได้อยู่แล้วนะคะท่านผู้ชม
0: ตัดได้สิลิตามีความสามารถ
1: ตั้งแต่อยู่กับพี่มานี่แหละ
0: อีกชิ้นนึงนะครับผมก็จะใช้วงเล็กเลยวงข้างในเนี่ยนะครับที่2เนี่ยที่ตัดมาให้เป็นวงเล็กเนี่ยเพื่อการตกแต่งเท่านั้นนะคร
1: ับคือตัดวงเดียวเลยก็ได้
0: ใช่ครับฝั่งที่ตัดอันนี้อาจจะวงรีนิดนึงนะครับช่วยเห็นใจด้วยระหว่างนี้ก็จะสนเข็มก่อนนะครับคุณผู้ชม
1: สนเข็มโอเคค่ะ
0: เรียบร้อยแล้ว2วง
1: เรียบร้อยแล้ว2วงนี่
0: เราก็ซ้อนเข้าไป
1: ซ้อนเข้าไปอ๋อต้องซ้อนด้านนี้เดี๋ยวไม่เห็นนี่เดี๋ยวเราจะซ้อนอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ได้ในการที่จิเนาให้ติดกัน
0: ใช่แล้ว
1: เชิญพี่แฮม

0: แล้วเนาเสร็จแล้วก็เป็นแบบนี้แหละครับเนาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมจะติดกระดุม1ด้านตอนนี้ขอเลือกสีกระดุมก่อน
1: สวยจุง
0: จริงใจหรือเปล่า
1: จริงใจที่สุดละ
0: ใจที่สุดนี่นะครับคุณผู้ชมเวลาเราจะติดกระดุมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมลองพับครึ่งดูก่อนนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะติดกระดุมไปด้านหนึ่งตรงนี้ฝั่งนะครับแล้วทีนี้ก็เย็บกระดุมครับเย็บติดไปเลยนะครับ
1: เย็บกระดุมยากไหมครับพี่แฮว
0: ไม่ยากเลย
1: ทำยังไง
0: จริงๆมันคือเหมือนคล้ายๆกับการเนาอย่างนึงนั่นแหละแต่ว่ามันจะเนาอยู่ที่เดิม
1: ขึ้นลง
0: ไปเรื่อยใช่ถ้าหากกระดุมของคุณผู้ชมมี4รูเนี่ยแล้วก็เย็บแบบไขว้กันเป็นลักษณะเหมือนตัว X ก็ได้นะครับเครื่องหมายคูณเนาะง่ายกว่าเหมือนกัน
1: เบรกเอง
0: เล่นเองเบรกเองนี่เรียบร้อยนะครับประมาณ 2-3 รอบก็พอแล้วแล้วเราก็ปูพรมด้านหลัง
1: พี่แฮวคะ
0: ครับ
1: ใช้ปืนกาวได้ไหมคะ
0: ถ้าปืนกาวในช่วงที่เราเย็บกระดุมเนี่ยคิดว่าไม่ได
1: ้หนูหมายถึงตอนติดผ้าสองอันด้วยกัน
0: ได้ได้ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
1: ทำไมไม่ใช้อะ
0: วันนี้เหรอครับ
1: ค่ะ
0: ไม่มีปลั๊ก
1: ไม่มีปลั๊กนี่ไงเราจะต้องอัดแบบทุกอย่างให้เข้ากับสถานการณ
0: ์ใช่พอเราเย็บกระดุมติดเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมเราต้องทำรังดุมแต่ปกติเนี่ยการทำรังดุมบนเสื้อเชิ้ตเนี่ยเราก็ต้องเย็บ
1: ต้องเย็บขอบอีกไม่ให้เขารัน
0: ใช่ผ้าที่เราเลือกมาเนี่ยจึงต้องมีลักษณะที่แข็งนิดนึงเพื่อที่เวลาเราใช้กรรไกรเล็มลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นเสร็จได้หลุดออกมานะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่ดีของผ้าที่นำมาเลือกใช้นะครับตำแหน่งที่เรามีกระดุมเนี่ยครับฝั่งตรงข้ามกันนะครับเราก็กะเอาไว้ประมาณนึงแล้วเราก็พับครึ่งนิดนึงเพื่อที่จะได้บ่าเป็นรังดุมใช้กรรไกรเนี่ยนะครับบ่าเราเลยแค่นี้พอถ้าใหญ่ไปเดี๋ยวมันจะติดไม่ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองง่ายๆครับ
1: แล้วเวลาเก็บเราจะเก็บยังไงคะเนี่ย
0: เวลาเก็บเนี่ยมีอยู่2แบบด้วยกันติดปุ๊บน่ารักโอ้โหสีพาสเทลน่ารักมากคิดแล
1: ้
0: วนึกว่าคิดแล้วว่าคุณต้องกรี๊ดต้องว้าว
1: เฮ้ยท่านผู้ชมคะคือเนี่ยเห็นไหมมันน่ารักมากแล้วคือมันสร้างความเป็นระเบียบด้วย
0: ใช่ใช่
1: ถ้าหิวปุ๊บโยนทอดได้เลยห้อยหอบไปหอบมาด้วยเกี๊ยว
0: เกี๊ยวซ่าหรือเปล่าเนี่ย
1: แต่อันนี้มันน่ารักน่ารักคือหลายท่านบอกว่าจริงๆซื้อก็ง่ายกว่าไหมเดี๋ยวนี้ก็มีขายแบบถูกๆอะไรอย่างเง
0: ี
1: ้ยแต่ว่ามันจะไม่มีทางได้ของที่คุณต้องการเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยทำให้มันได้สิ่งที่คุณเนี่ยได้ do it yourself เองได้ออกแบบเองเสียเงื่อเสียเกลือแร่ด้วยตัวเอง
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: ภูมิใจจะตาย
0: ภูมิใจ
1: เดี๋ยววางแถวทิ้งไว้แถวนี้แหละ
0: แต่อีกอย่างนึงที่วิธีการเก็บเนี่ยที่คิดว่าน่าจะทำได้นะครับ
1: ดูจะพันเหรอ
0: ก็จะพันรอบๆซึ่งการเก็บแบบเนี้ยมันอาจจะต้องใช้ผ้าที่แข็งกว่านี้นะครับนี่ติดกระดุมแบบนี้ก็ได้เช่นกันแล้วแต่คุณผู้ชมอยากจะเก็บแบบไหนก็ทำตามใจที่คุณผู้ชมต้องการเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะกับหูฟังนะคะยังใช้ได้กับอีกหลายอย่างเลยอ่ะที่มีความเป็นเส้นที่มันทำให้เราเนี่ยมีความหงุดหงิดในการที่จะต้องเก็บ
0: ครับผมนี่แหละครับง่ายๆครับในการรีดีไซน์ที่เก็บหูฟังนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะสำหรับในช่วงหน้าเนี่ยนะคะลิตาเนี่ยจะมาทำอาหารกันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าอาหารจานนี้นั้นได้อินสปิเรชันมาจากเหตุการณ์น้ำท่วม2วันที่จังหวัดกรุงเทพฯ อาหารจานนั้นจะเป็นอะไรช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วง Meal Ideas กับนิตาครับ
1: ใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเป็นวันจันทร์นะคะต้นสัปดาห์ที่เต็มสดใสดูจากสีชุดนิตาก็รู้แล้วว่าไม่มีสดใสกว่านี้อีกแล้ว
0: สดใสกว่านี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไร
1: รวมกันอยู่ตรงนี้ละแล้ววันนี้เมนูของเราเนี่ยก็เป็นเมนูที่เหมาะมากกับวันจันทร์ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะตื่นกระฉับกระเฉงมีความ

0: ความสุขสนุกสนานอยู่ไปได้ตลอดทั้งสัปดาห
1: ์นั่นคือ
0: กุ้งมะนาว New Ideas เรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่านะคะอย่างแรกเราต้องมีกุ้งค่ะกุ้งภาษาอังกฤษคือ
1: ชิมครับ
0: ฮะไม่ใช่ชิมหรือสิกุ้งภาษาอังกฤษคือ shrimp
1: shrimp
0: shrimp
1: shrimp
0: เออแล้วเราก็จะมีพริกขี้หนูนะคะกระเทีย
1: ม
0: น้ำปลาน้ำตาลมะนาวต้นหอมซอยและรากผักชีซอยนั่นเองถามว่ารากผักชีเอามาทำไมเพื่อความหอมไหมคะคุณผู้ชมดีสไตล์แต่ก่อนเราจะไปเริ่มทำเนี่ยเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะนาวกันก่อน
1: มะนาวเนี่ยเป็นผักสวนครัวที่มีวิตามินซีสูงมากจริงๆแล้วมะนาวถ้าใครกินบ่อยๆเนี่ยก
0: ็
1: จะไม่ค่อยเป็นหวัดนะแล้วก็ช่วยชะลอความแก่ด้วย
0: ตายแล้วไขมันอะไรอย่าง
1: ไขมันก็ช่วยชะล้างไขมันที่ไม่จำเป็นในที่อยู่ในร่างกายเนี่ยออกไปได
0: ้ตอนนี้คือคุณผู้ชมคือเอามะนาวในตู้เย็นแล้วกรอก
1: ก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับ
0: คือกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่ว่าก็ทานทุกวันอย่างบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีการทานตอนเช้าคือเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ไว้ในตัวคือเอาน้ำมะนาวผสมกับน้ำในอุณหภูมิห้องปกติแล้วก็ดื่มก่อนเป็นอย่างแรกอะไรเงี้ยนะคะลองหาข้อมูลดูมีเยอะมากและแน่นอนด้านความสวยความงามเขาก็มีประโยชน์น้ำมะนาวเนี่ยแหละค่ะเอาคัตเติ้ลบัตเนี่ยจุ่มลงไปแล้วก็ทาทั่วใบหน้า
1: อ๋อแค่นั้นเนี่ยแค่นั้นเลย
0: แค่นั้นล้างออกด้วยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะกัด
1: เออใช่
0: คือเขามีความเป็นกรด
1: ครับผม
0: มันก็เหมือนกับสาวๆเนี่ยเวลาไปทำทรีทเมนต์ก็แบบ AHA ทาหน้าทาไว้สัก3นาที5นาทีแล้วล้างออกเป็นการผลัดเซลล์ผิวนั่นเองซึ่งนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความดีค่ะของกรดของมะนาวก็ลองทำกันดูนะคะใครถนัดแบบไหนอยากได้ผลลัพธ์อะไรลองเลือกใช้ดูและตอนนี้เราก็มาเริ่มทำอาหารของเรากันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ขั้นตอนแรกลวกกุ้งเราจะลวกไม่นานนะคะท่านผู้ชมค่ะ

0: ลวกแป๊บเดียวนะครับเอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยตากพักไว้แป๊บนึงมันก็จะเด้งอยู่แล้วในตัวของมันเองแต
1: ่
0: ถ้าหากคุณผู้ชมต้องการความเด้งกว่านี้เนี่ย
1: ต้องทำยังไง
0: พอเอาขึ้นมาแบบนี้เอาไปนอกน้ำเย็นเลยแล้วก็ตัดขึ้นมาพักไว
1: ้อ๋อทำไมไม่บอกก่อนจะได้เตรียมไว
0: ้วันนี้กุ้งสดมากไม่จำเป็นยังไงก็เด้งยังไงก็เด้ง
1: โอเค
0: เรียบ
1: ร้อยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำน้ำยำกันต่อเลยแล้วกันนะคะ
0: ครับผม
1: เชฟท่านหนึ่งได้กล่าวว่าเทคนิคในการที่จะทำให้น้ำยำเนี่ย มีความอร่อยและกลมกล่อมคือมะนาวและน้ำปลาต้องมีความเท่ากันเชื่อไหม
0: ลองดู
1: ถามว่าถ้าท่านผู้ชมเอากลับไปทำที่บ้านไม่เห็นอร่อยเลยว่าเชฟ
0: ว่าเชฟท่านหนึ่งที่กล่าวไว้
1: ท่านหนึ่งที่กล่าวไว้นี่คือพริกขี้หนูนะคะโอ้ใส่ไปลืมมองหน้าพี่แฮวเลย
0: ได้อร่อยก็กิน
1: แล้วก็กระเทียมตามด้วยนี่นะ
0: น้ำปลา
1: อย่างที่บอกว่าสูตรของเราคือ
0: น้ำปลา
1: น้ำปลาจะต้องเท่ากับ
0: มะนาว
1: มะแนวส่วนปลาไหลนั้น
0: อ๋อนะจับเอาไว้ก่อนว่า2ช้อนโต๊ะ
1: อุ้ยมะนาวน้ำเยอะมากอ่ะ
0: หลายๆคนเนี่ยนะครับเวลาเห็นคนบิ่งมะนาวเนี่ยจะน้ำลายสอ
1: พี่แฮวเป็นเหรอคะ
0: เป็นครับชอบกินด้วย
1: ชอบกินสดๆแบบนี้เหรอพี่
0: ใช
1: ่ทำไมอ่ะ
0: เวลาเช้าๆแบบว่าถ้าวันไหนมีมะนาวอยู่ที่บ้านเนี่ยเราแบบอย่างทำกับข้าวเหลืองเมื่อวานเนี่ยแล้วฝานทิ้งไว้เก็บเอาไว้ในตู้เย็นตื่นเช้ามาบีบใส่ปากนะครับสดชื่นมากทำไมอ่ะดีท็อกตัวเองไง
1: โอ้ยเกินไปอ่ะอุ้ยเท่านี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวแต่อยากลองชิมไหมคะ
0: เดี๋ยวก่อน
1: และนี่ค่ะเพื่อความหอมนะคะเราก็จะใส่รากผักชีลงไปด้วยถามว่าเป็นรากผักชีเป็นผงก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: เป็นผงก็ได้หรือว่าซอยเอาก็ได้นะครับ
1: และนี่ก็คือต้นหอมซอยค่ะซอยเอาไปนิดนึงก่อนมีความเขียวขจีมากคือพอพริกของเราเนี่ยเขามี
0: สีเขียว
1: สีแบบนี้ด้วยมีสีเขียววันนี้ก็เลยจะออกแนวแบบเดินป่า
0: เหมือนเผ็ดซ่อนรูปนะครับไม่รู้เลยที่กินไปเนี่ยต้นหอมแล้วว่าพริก
1: หลังจากนั้นเราก็จะทำการจัดจานค่ะปึ๊บ
0: แต่ถ้าคุณผู้ชมมีกุ้งที่แบบกุ้งแม่น้ำซื้อมาตัวใหญ่ๆนี่ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเราหาง่ายๆเนี่ยก็เป็นกุ้งแชร์บ๊วยที่ตามตลาดเขามีขาย
1: อ่ะท่านผู้ชมคะนี่คือน้ำยำนั่นคือกุ้งลวกเราจะราดน้ำยำลงไปในกุ้งลวกถามว่าทำไมไม่เอาไปคลุกก็จะแยกวันนี้อยากแยกไปคุกเลยจ้าต้องไปคุกเลยจ้าเราเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะเมนูง่ายๆค่ะกับกุ้งมะนาวค่ะเชิญอินเสิร์ตค่ะ

0: ชิมแล้วค่ะกับกุ้งมะนาวของเราทำง่ายแล้วก็แซ่บอร่อยด้วยไม่มีแป้งเลยนะคะท่านผู้ช
1: ม
0: กินแล้วสุขภาพดีหุ่นดีอีกด้วย
1: ชิมเลย
0: เป็นการจิ้มที่น่ากลัวเดี๋ยวก่อนไม่เอาหางออกหน่อยแล้วคะ
1: แกหางออกก่อนเนาะ
0: เออออกก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้ๆๆๆ
0: น้องก็เข้าใจว่าคุณพี่ต้องการเคราตินแต่ว่า
1: เคราตินที่หางกุ้ง
0: ใช่หางกุ้งมีเคราตินนะคุณ
1: อ้าวเอาแล้วนี่ความรู้ใหม
0: ่เคราตินแบบว่าทำให้ผมแบบแข็งแรงอ่ะ
1: เ
0: ขาถึงได้บอกว่าจริงๆแล้วบางทีหางกุ้งเปลือกกุ้งทานได
1: ้
0: เนี่ยค่ะ
1: กลมกล่อม
0: อร่อยใช่ไหมคะ
1: อร่อยครับ
0: นี่ไง
1: ไม่เผ็ดด้วย
0: ห้านาทีเท่านั้นสามารถที่จะทำเมนูเพื่อสุขภาพแบบนี้เนี่ยไว้ทานเล่นกันที่บ้านได้เลยนะคะ
1: วันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับข้างหน้าของบ๊อบมีอาหารอยู่หลายอย่างมากแต่ว่ามีเรื่องที่จะรบกวนคุณผู้ชมนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยป๊อบจดจำราคาอาหารแล้วก็ช่วยกันคิดคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าทำไมถึงให้จดจำราคาอาหารมาเราเริ่มดูเมนูก่อนเลยปูดองกี่บาทครับละมุน
1: ปูดอง150
0: ปูดอง150กุ้งแช่น้ำปลาก
1: ุ้งแช่90บาท
0: กุ้งแช่ขาหมูสับ
1: 80บาท
0: 80บาทข้าว2โถ
1: 80บาท
0: ซี่ใหญ่1ขวด
1: 40
0: แป๊บซี่เล็ก
1: 10บาท
0: 10บาทน้ำเขียว
1: 10บาท
0: บาทแล้วก็น้ำแข็งเปล่า2ถัง
1: 20บาท
0: 20บาทคุณผู้ชมครับนี่คือราคาอาหารทั้งหมดนะครับที่ถูกต้องคิดแล้ว2รอบทั้งหมด940บาทคุณผู้ชมจำตัวเลขตัวนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาบอกว่าทำไมถึงอยากจะให้จำตัวเลขนี้แต่ว่าตอนนี้นะครับขออนุญาตนะครับป๊อบและทีมงานทานข้าวก่อนนะครับทานด้วยกันมา

0: โต๊ะตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะครับเราทานจนแบบว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเมนูเหล่านี้คืออะไรเช็คบิลเลยครับเช็คบิลเลยครับผมคิดเงินเลยครับ
1: ได้เช็คบิลเลยนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ข้าวมี2หม้อนะคะ
0: คร
1: ับ น้ำอัดลม2ขวดน้ำอัดลมใหญ่1ขวดน้ำใหญ่1ขวดน้ำแข็ง1ถัง
0: น้ำแข็งมี2
1: โอเคเริ่มจากเดี๋ยวขอดูกับข้าวก่อนนะว่าทานอะไรไปบ้างเริ่มจากปูดองกุ้ยช่ายเต้าหู้สับกุ้งแช่น้ำปลาต้มซุปเปอร์เป็ดพะโล้ไส้ทอดยำไข่เยี่ยวม้าน่าจะเป็นยอดกระเฉดหมูกรอบหมึกไข่แดงข้าวนะจ๊ะ2หม้อ80บาทน้ำอัดลมนะคะ20บาทน้ำอัดลมใหญ่40น้ำใหญ่20น้ำแข็ง20บาทจ้ะหมึกไข่แดง80กระเฉดหมูกรอบ60ไส้ทอด70ยำไข่เยี่ยวม้า80เป็ดพะโล้8ต้มซุปเปอร์7กุ้งแช่น้ำปลา9กุ้ยช่าย8แล้วก็ปูดอง105เดี๋ยวพี่ทวนข้าว2หม้อ80น้ำอัดลมนะจ๊ะ20น้ำอัดลมใหญ่40น้ำใหญ่20น้ำแข็ง20บาทหมึกไข่แดง8กระเฉดหมูกรอบ6ไส้ทอดนะคะ7ยำไข่เยี่ยวม้า8เป็ดพะโล้80ซุปเปอร์70บาทกุ้งแช่9กุ้ยช่าย8แล้วก็ปูดอง105จ้ะ
2: ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ
1: 940บาทค่ะ
0: เป๊ะมากพี่ปารู้ได้ไงว่าเป็นกุ้ยช่ายแล้วเป็นหมูสับ
1: เศษกับข้าวน้ำมัน
0: นี่ผมตั้งใจเก็บหมูสับออกให้หมดแล้วนะแล้วอันนี้ที่ดู
1: อันนี้

0: ดูไม่ออกเพราะว่าน้องบอกว่ามีหมูกรอบไม่มีหมูกรอบเนี่ยหมูกรอบแสดงวันนี้มาเป็นชิ้นใหญ
1: ่
0: พอทุกที่จะมามันจะมีเศษย่อยๆไงพี่ก็เลยแบบว่าไม่แน่ใจว่ามีกระเฉดหมูกรอบหรือว่าไม่กรอบ
1: โอ้โหนี่ข้างๆคอน
0: วันนี้มันจะมาชิ้นใหญ่ใช่ไหมเออ
2: สุดยอด
0: จ้ะ
1: ทำไมถึงคิดเงินไวขนาดนี
0: ้ลูกน้องเราน้อย
1: ครับ
0: ลูกน้องน้อยลูกค้าเยอะบางทีเด็กเช็คขาดมั่งเช็คไม่ครบหน้าเคาน์เตอร์อีกอย่างกับข้าวที่เขากินอาจจะได้อีกอย่างพี่ก็เลยแบบว่าเช็คเอง
1: มีคนที่คิดได้ใกล้เคียงกับพี่ฟ้าไหมครับความไว
0: ความไวยังไม่มี
1: เราก็ยังไม่ฝึกด้วยเนาะเราคิดเอง
0: เคยฝึก
1: แล้วเป็นไงครับ
0: ล้มเหลว
1: แล้วมีกระบวนวิธีการจำเมนูอาหารอย่างเงี้ยแล้วก็ราคายังไงบ้างเพราะจำได้ทุกเมนูเลย
0: ต้องทำทุกวัน
1: แล้วเคยมีผิดพลาดบ้างไหมพี
0: ่น้อยมาก
1: แทบไม่เคยบ้างผลตอบรับลูกค้าเป็นยังไงบ้างเวลาเขาเห็นเรา
0: อื้อ
1: เคยมีคนแกล้งแบบเช็ดจานให้เกลี้ยง
0: เยอะมาก
1: จริงเหรอพี่แล้วพี่ทำไงอ่ะ
0: พี่เนี่ยจะเป็นคนที่ช่างสังเกตจะเดินดูตามโต๊ะเงี้ยเราจะใส่ว่าเรามองไว้ว่าตัวนี้ได้กับข้าวครบยังแล้วก็จะดูว่าเขาได้อะไรไปบ้างเวลาถึงเลขเช็คบินเนี่ยเราก็จะจำได้บ้างว่าเขาสั่งอะไรไป
1: เดี๋ยวผมอยากลองคิดตังค์ได้ไหมพี่ฟ้ากล้าให้ผมคิดไหม
0: ไปด้วยกัน
1: ไปโต๊ะไหนจะเป็นเหยื
0: ่
1: อ
0: ด้านนี้เลย
1: ผมขออนุญาตคิดตังค์ให้ได้ไหมครับพี่ไว้ใจผมไหม
3: ไว้ใจไว้ใจ
1: จริงเหรอพี่ดูผมก่อน
0: โอเคเริ่มจากข้าวก่อนนะจ๊ะ25บาทน้ำใหญ่นะคะ20บาทน้ำแข็งหนึ่งเดียว10บาททอดมันกุ้ง100บาทยำรวม100บาทแล้วก็ยำไข่แดง60กุ้งผัดซอส80แกงจืด70ซุปเปอร์70กะหล่ำน้ำปลา5แล้วก็เป็ดรวม120บาทจ้ะ
1: 705บาทครับ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวผมขอทวนอีกรอบ
0: โอเค
1: ผมจะทวนแบบไม่มองแฟนนะพี
0: ่โอเคเริ่มจากข้าวก่อน25บาทน้ำใหญ่นะจ๊ะ20บาทน้ำแข็ง10บาททอดมัน100บาทยำรวม100บาทยำไข่แดง60กุ้งผัดซอส80แกงจืด7ซุปเปอร์7กะหล่ำน้ำปลา5แล้วก็เป็ดรวม120จ้ะโอเค
1: 2,300บาทครับ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งจ่าย
1: ไว้ใจผมป่ะพี
0: ่น้ำแข็ง10บาทยำปลาสลิด50เป็ดกระไซลมกัน8ไข่จ้า8ซุปเปอร์นะคะ70บาทจ้า
1: ทั้งหมด 3,101 บาทครับเออนั่นเหรอ
0: จ้าไม่เอาพอละค่ะขอบคุณนะจ๊ะพี่จ๋า
1: ขอบคุณนะครับขอบคุณคร
0: ับ ตกใจเลย 3,000 กว่าข้าวมีทั้งหมด3ถ้วยนะคะ15บาทน้ำนะจ๊ะ10บาทน้ำแข็ง10มีต้มยำกลับบ้านต้มยำกินนี่กุ้งหมึกผัดชาหมูกระเทียมสตอกะปิน้ำแข็งถังเดียวนะจ๊ะ10บาทขากระน้ำแดง50กุ้ยช่าย70บาทหมูกรอบ70บาทกุ้งอบ220ปลาเจี๋ยนะจ๊ะ120ด้านล่างนะคะหอยแครง90แกงจืด70บาทหมูไข่เค็ม80ยำไข่ดาว80กระเฉดหมูกรอบ60กระเพาะหมู8ปูดอง150บาทต้มหน่อไม้5ยำปลาเค็ม6กุ้ยช่าย8เป็ดพะโล8กระเฉด5ใบปอ4ทอดมันกุ้ง100บาทด้านนู้นนะคะยำคะน้ากุ้งสด80แล้วก็ซุปเปอร์หม้อ150บาทจ้ะ
1: เป๊ะมากไว้ดูดิเครื่องอย่าทำอะไรไม่เสร็จ
0: 1,225 1,200 เครื่องพอค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณนะคะวันนี้เทคค่ะ
0: ไม่เหนื่อยค่ะชอบมีแต่คนเอาเงินมาให้หนูขอบคุณค่ะจ้าร
1: ู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกเมื่อกี
4: ้สนุกมากเวลาน้องฟ้าเขามาคิดตังค์
5: ถึงมาก
4: มหัศจรรย์เลยจำได้
5: Amazing
1: ผมว่าน่าจะไปอยู่กองแบบกองพิสูจน์หลักฐานยอดครับแต่ว่ายังเหลืออีกหนึ่งโต๊ะที่ผมว่าน่าจะเป็นไฮไลท์ตอนนี้โต๊ะเนี่ยต่ออยู่ที่ประมาณ6ตัวผมอยากจะรู้ว่าพี่ฟ้าเขาจะคิดยังไงเดี๋ยวรอแป๊บเดียวครับเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนทั้งหมด4,060 บาทคุณผู้ชมครับตอนนี้มาถึงโต๊ะที่ผมบอกว่าพีคที่สุดครับต่อกันทั้งหมด6โต๊ะพี่มากันกี่คนครับ
6: 20
1: กว่านะครับพี่จำได้ไหมสั่งอาหารไปกี่อย่าง จำไม่ได้นะสั่งเต็มที่เลย
6: พี่ชัวร์ไหมว่าพี่ฟ้าจะคิดถูกต้องทั้งหมดเนี่ย
7: ลองดูก่อนก็ได
1: ้นี่ลองดูก่อนก็ได้พี่ฟ้าพร้อมไหมครับ จำได้ไหมเนี่ยพี่จริงเหรออ่ะขอลองดู
0: เริ่มเลยละกัน
1: เริ่มเลยคร
0: ับ โอเคค่ะมีข้าวนะจ๊ะ2หม้อ80บาทน้ำเนี่ย2ขวด40บาทเป๊ปซี่2ขวด80น้ำแข็งนะคะ5ถัง50บาทเริ่มจากด้านนี้มีกุ้ยช่ายตุ้งหมูสับ80ไซทา70ผักบุ้งกระเดง50กระเพาะหมู80หอยลาย80ไส้เป็ด60บาทไชโป50บาทด้านล่างก็ไชโปอีก50บาทหอยนางรม150หน่อไม้

50หอยจอด้านนี้80แล้วก็กุ้ยช่ายนะจ๊ะ80บาทหอยแครง90ไส้ทอด70ยำหมูแผ่น80บาทโอเคหอยแครงนะจ๊ะ90ต้มหน่อไม้50ไส้ทอด70เยื่อม้าทรงเครื่อง80แล้วก็ด้านนี้ทอดมา100บาทต้มหน่อไม้50บาทกระเพาะปลา130บาททอดมา100บาทไส้ทอด70บาทปูดอง150แล้วก็ตรงนี้นะคะชัยโป๊ะ50บาทโอเคชัยโป๊ะจานนี้50ไส้60บาทไส้60บาทเยี่ยวม้า80กระเพาะหมู80หอยนางรม150ผักบุ้ง50บาทผักบุ้ง50กุ้ยช่าย8ปูดอง105ไส้60หอยนางรม105ข้างล่างปูดอง150แล้วก็กระเพาะปลานะจ๊ะ130หมึกผัดพริกเผา80กุ้ยช่าย80หอยนางรม150แล้วก็ปูดอง1จาน150บาทจ้าเรียบร้อย

0: ถือว่าเป็นคนที่คิดเลขไวที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาก่อนเลยสุดยอดจริงๆแล้วก็อาหารอร่อยคิดเลขไวถูกต้องบริการดีสุดยอดมากร้านเปิดวันไหนบ้างครับ
1: จันทร์อังคารพุธพฤหัสสัปดาห์ที่3จะหยุดของทุกเดือนก็คือเดือนหนึ่งหยุด4วันติดตาม
0: ที่เหลือเปิดตลอดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง
1: 5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนค่ะ
0: 5โมงเย็นถึงเที่ยงคืนนะครับไงก็ฝากด้วยนะครับอาหารอร่อยแล้วก็คิดเงินไวสุดยอดใครที่อยากมาเห็นเทคนิคการคิดเงินของพี่ฟ้ามาเจอก็ได้วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ามากนะครับนี่แหละครับมนุษย์ที่คิดเงินไวที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาแปลกแต่จริงครับ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: พ่อจ๋า
1: จ๋า
0: คนสมัยนี้มันโหดร้ายอำมหิตจริงๆรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆมันฆ่าแกงกันเหมือนผักเหมือนปลาเหมือนหอมเหมือนกระเทียมเลย
1: นี่ถ้ามันฆ่ากันอีกหน่อยได้หัวปลาหม้อไฟเชียวนะเนี่ยแม่จ๋าน
0: อกเรื่องใหม่อ่ะหิวสิท่าร
1: ู้ใจรู้ใจว่าแต่ไอ้ที่ว่าน่ากลัวนะข่าวอะไรจะแม่จ๋าน
0: ี่ไงมีคนขอพบศพชายนิรนามถูกยิงที่หัวเอาไปทิ้งข้างทางตำรวจเขาก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไอ้พวกฆาตกรต่อเนื่องแล้วตำรวจก็คาดว่ามันต้องไปหลบกบดานดูแถวคลองห้าน่ะ
1: คลองห้ามันก็แถวบ้านเรานะสิ
0: ใช่แถวบ้านเราเหรอคุณไม่จ่ากลัวฮะ
1: ไม่จ่าไม่ต้องกลัวหรอกมันคงไม่ว่างมาแถวบ้านเราหรอก
0: สิ่งมาจากบ้านนั้นน่ะ
1: หรือว่ามันมาแถวบ้านเราจริงๆแล้ว
2: คนพวกนี้นี่มันหากินสุจริตไม่เป็นจริง
3: ๆอะไรคะคุณผู้หญิง
2: เนี่ยฉันจะอ่านให้ฟังเด็กหญิงบีนามสมมุติอายุ10ปีหายตัวไปจากบ้านที่สุพรรณบุรีมีรายงานว่ามีผู้พบเห็นเด็กหญิงบีถูกลักพาตัวขึ้นรถตู้ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพ่อแม่เด็กหญิงบีกล่าวกับสื่อว่าจะมอบเงิน 100,000 บาทให้กับผู้ที่นำลูกของตัวเองมาคืน
3: แถวสุพรรณบุรีเหรอคะจังหวัดเดียวกับบ้านนู้นเลยนี่คะ
2: จังหวัดเดียวกันแล้วยังไงคะ

0: ำเภอเดียวกันบ้านเดียวกันซะเมื่อไหร่เล่า
1: แต่จะว่าไปพักหลังๆนี้ยุ้ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องบ่อยๆนะคะ
0: เด็กที่ไหนละแวกบ้านเรามีเด็กที่ไหนกันฮะนางยุ้ย
1: ยุ้ยได้ยินมาจากทางฝั่งบ้านนู้นนะคะ
0: บ้านนู้นเขาก็ไม่มีเด็กแกนี่มันหูฝาดไปหรือเปล่าเอายังไงนี่จะอ่านต่อแล้วจะฟังไหมนี
1: ่ฟังค่ะนี่อย่าขู่สิคะฟังค่ะ
0: งั้นก็เงียบๆฟังทางตำรวจได้สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นแก๊งลักพาตัวเด็กจากดอนเจดี
1: ดอนเจดี
0: ที่มีสมาชิกแก๊งเป็น3พ่อแม่ลูก
1: 3พ่อแม่ลูก
0: ซึ่งตอนนี้กำลังหนีคดีจากท้องที่ดอนเจดีคาดว่าน่าจะหนีไปกบดานอยู่แถวคลอง5
1: คลอง5
0: ซึ่งตอนนี้ทางตำรวจได้ตั้งรางวัลนำจับแล้ว 100,000 บาท
1: 100,000 บาทแต่เดี๋ยวนะคะกบดานแถวคลอง5นี่มันแถวบ้านเรานี่ค่ะบังเอิญจังเลยนะคะ
0: แถวบ้านเรา
1: ใช่ค่ะ
0: แกว่าแกได้ยินเสียงเด็กที่ไหน
1: ทางฝั่งบ้านนู้นค่ะ
0: มันมีเขานางยุ้ยคิดดีๆเป็นแก๊งลักพาเด็กจากดอดเจดีเป็น3พ่อแม่ลูกหนีมากบดานอยู่คลอง5
1: โอ้ยหรือว่า
0: คิด
1: ใช่ค่ะบ้านหนูต้องรับเลี้ยงเด็กแน่ๆเลยค่ะ
0: อุ๊ยบ้า
1: คิดอะไรแฮง
0: กูฉันปวดหัวกับแกจริงๆเลยปวดกะโหลกจริงๆฟังดีๆคิดตามที่พูดน
1: ะ
0: บ้านนั้นนะมันมีเขามากจากข้อมูลน
1: ะ
0: แล้ววันทุกวันนี้มันไม่มีงานทำมันเอาเงินที่ไหนมาใช้ฮะ
1: นั่นสิคะ
0: เห็นไหมมันต้องเป็นแก๊งลักพาเด็กแน่ๆ
1: แก๊งลักเด็กเบาๆที่มาตีปากเราอยู่ไม่ได้ยิน
2: จังเสียงดังอะไร
1: ตกใจ
3: อาร์ตแค่ตกใจหมดเลยลูก
1: โอ้ยคุณอาร์ตค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะ
2: ไม่ได้ตอนนี้มีภารกิจกับหุ่นอยู
1: ่แต่มันเรื่องสำคัญจริงๆนะลูกมันสำคัญจริง
2: มันไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าการกำจัดเราร้ายที่มีชื่อว่าพุ่งอีกแล้วครับแม่ไปกันแม่
1: ลูก
2: อย่า
1: เดี๋ยวอาร์ตโอ้ยตาล้อหล่อนะคะ
0: เออมีแต่หล่อช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้เลยเนี่ยพึ่งพาไม่ได้เลยแหมเป็นไข่เหวนะป่านี้ไปแอบดูบ้านนั้นแล้ว
1: แล้วจะรออะไรล่ะคะไปกันเลยไหมคะยูอยากเผือก
0: อยากเผือกไปตลาดสิจ๊ะ
1: ร้อนนะคะ
0: ไปเตรียมตัว
1: ตัวอะไรคะ
0: เผือกไงรออะไร
1: ถูกใจนางยุ้ยจริงเลยค่ะ
4: แม่จามไม่ได้หูฟาดไปหรอกเสียงปืนมันดังมาจากบ้านโน้นจริงๆอ่ะ
5: เขาจะหรือว่าไอ้ฆาตกรต่อเนื่องที่ตำรวจเขาตามอยู่เป็นไอ้บ้านนั้น
4: ก็มีแน่นะแม่จ้าจำวันแรกที่เราย้ายมาได้ไหมไอ้มาบ้านโน้นมันยังคิดจะปล้ำนางนู่เราอยู่เลยบ้านมันน่ะโรคจิตจะตายถ้ามันจะเป็นไอ้ฆาตกรเราก็ไม่ต้องแปลกใจเลยสักนิด
5: และไอ้เสียงที่เราได้ยินว่าช่วยด้วยนั่นน่ะแสดงว่าพวกมันกำลังฆ่าใครอยู่สักคนใช่ไหม
4: ใช่พ่อจ่าก็ไม่มั่นใจนะแต่ว่าพ่อจ่าเชื่อว่าไอ้ฆาตกรที่ตำรวจเขาต้องการตัวเนี่ยต้องเป็นบ้านมันแน่ๆเลยต้องเป็นพวกมันนี่แหละ
5: พ่อจ่าย
6: ิ่งนึกยิ่งไม่ไหวเลยนะบ้านเราอยู่ติดกับบ้านไอ้ฆาตกรคุณแม่จักกลัวนะ
4: ตกอกตกใจนังนู
5: ่เล่นอะไรวะใจแม่ตกไปถึงกระตุ่มเลยเนี่ย
7: อู้ใจแม่จ้าตกเลยเหรอจ๊ะแล้วแม่จ้าห้าเจอหรือยังจ๊ะถ้าไม่เจอเดี๋ยวหนูช่วยห้า
5: ไม่ต้องปวดประสาทได้ไหม
7: อ
5: ๋
7: อ
5: แต่งตัวจะไปไหนล่ะคะมืดดึกดื่นเนี่ย
7: หนูจะออกไปซื้อไอติมจ๊ะหน้าปากซอย
4: ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้นเองไม่รู้เหรอไอฆาตกรน่ะมันอยู่ข้างบ้านเรา
5: เองออกไปตอนนี้นะมันเจอเองมันก็ฆ่าเองแหละ
4: ใช่ฮ
5: ะ
7: น่ากลัวจังเลยจ้าแม่จ้าโอ้หนูกลัวจังเลย
5: อีนี่เดี๋ยวตกปากแหกเลยโอ้โหประสาทจริงๆเลยนี่มาดูตำรวจเขาบอกว่าไอ้ฆาตกรต่อเนื่องมันอยู่แถวบ้านเรา
4: แล้วก็เชื่อว่ามันต้องเป็นไอ้ไข่มงคลนี่แหละไอ้เนี่ยโรคจิตไม่แน่มันอาจจะทำกันทั้ง

0: บ้าน
1: เฮ้ย
0: เป็นกรรมพันธุ์นะเว้ย
1: พ่อจ๋าอย่าพูดนะว่ามันเป็นฆาตกรต่อเนื่องทางบ้าน
0: เลยนะไม่แน่นะแม่จ๋า
2: พ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อแท้จ้านี่โอเวอร์กันไปใหญ่แล้วจ้าหนูไปซื้อไอติมนะจ๋า
1: อยากไป
3: เอา
2: จ้า
0: จะไปจริงๆนี่พ่อพูดจริง

0: แม่ดังนี้มันห้ามอะไรไม่เคยฟังเลย
1: จริงๆเลย
2: พ่อจ๋า
1: เอาไง
3: แล้วเอาไงอ่ะ
1: เอาไงแม่จ๋า
3: แจ้งความแจ้งตำรวจเลย
1: เดี๋ยวแม่จ๋าใจเย็นๆก่อนนะเอางี้ให้รู้แน่ๆเราไปแอบดูพวกมันที่บ้านมันก่อน
3: มันจะดีเหรอไปแอบด
1: ู
3: พ่อจ๋ามันสื่อไอ้หน้าบ้านนะ
1: ทำอะไรของมันดึกๆดื่นๆนะมันทำบ้าอะไรของมันวะ
3: ก็มันออกกำลังกายไงเล่าเฮ้ยแล้วมันจะฟิตหุ่นไปทำไมล่ะ
1: เฮ้ยพ่อจ๋า
3: อะไร
1: พ่อจ๋านึกออกแล้วไอ้พวกฆ่าคนเนี่ยนะมันต้องใช้แรงเยอะพอฆ่าคนเสร็จเนี่ยมันต้องอุ้มศพแบกศพลากศพดีไม่ดีมันหั่นศพ
3: อุ

0: พ่อจ๋าแม่จ๋าว่าไอ้บ้านนั้นมันลบจิตจริงๆพ่อจ๋า
1: ไหนแล้วแม่จ๋าเชื่อพ่อจ๋าหรือยังวะ
2: นานไหมอะคะคุณผู้หญิงคะยุ่งเยอะมากเลยนะคะ
3: นี่นางยุ้ยไม่รู้เรื่องไงกฎการเป็นนักเผือกเนี่ยมันคืออะไร
2: มันคืออะไรอะคะ
3: มันก็คือต้องอดทนให้ได้ในทุกสถานการณ์และทุกอุปสรรคไง
2: จริงด้วยค่ะงานเผือกเรื่องชาวบ้านคืองานของเราเพราะฉะนั้นยุ้ยจะอดทนค่ะ
3: ดีอุ้ยนางยุ้ยมีคนมาไปเร็วไปค่ะลุกๆครับ
2: หัวนี่คะออกไปไหนมาดึกๆดื่นๆเห็นถุงที่มันถือไหมอะไรในถุงไอติมค่ะไอติมหลายแท่งเลยค่ะ
3: ชัดเลยมันไปซื้อไอติมให้เด็กที่มันลักพาตัวมา
2: ซื้อมาทำไมคะ
3: เอามากันเด็กร้องไง
2: ยังไงคะ
3: ตอนคืนมันเงียบใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ถ้าเด็กมันเกิดร้องขึ้นมาเดี๋ยวชาวบ้านเขาได้ยินใช่ไหมเออพอเด็กร้องมันก็ไอติมอุดปากเด็กไง
2: จริงหลายกาดจริงๆเลยนะคะยุ้ยไม่นึกเลยอ่ะบ้านนี้จะร้ายกาดขนาดนี้โดยเฉพาะคุณบัวไม่คิดเลยว่าจะร่วมขบวนการกับเขาด้วยค่ะ
3: พ่อแม่มันเป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละ
2: เจ็บจริงๆค่ะเจ็บใจใช่ไหมยุงค่ะ
4: แต่อาร์ต
5: ครับ
4: จากนี้ไปแกห้ามพูดคุยกับคนบ้านนู้นเป็นอันขาด
5: ทำไมล่ะครับแม่ทำไมคุยกันไม่ได้ฮะ
2: ก็พวกบ้านนู้นอ่ะเป็นพวกแก๊งรักเด็กค่ะ
5: ยุ้ยอย่ามาล้อเล่นน่ะ

0: ถอ่ะ
1: โอ้วิอะไรแม่จ๋า
0: แม่จ๋าว่าแม่จ๋านึกอะไรออกแล้วล่ะแม่จ๋าว่าแม่จ๋าไม่เห็นไอ้ตะไข่มงคลมาหลายวันแล้วนะ
1: โอ้ก็ว่าไฟเขาใช้นะแม่จ๋า
0: แล้วพ่อจ๋าว่ามันหายไปไหนล่ะ
1: นี่ไอ้เสียงร้องขอความช่วยเหลือหลังจากเสียงปืนดังเนี่ยช่วยด้วยช่วยด้วยเนี่ยพ่อจ๋าว่าต้องเป็นเสียงไอ้มงคลแน่เลย
0: แสดงว่าอีแม่ลูกคู่นั้นน่ะมันฆ่าไข่มงคลเพื่อจะหวังเงินประกันไง
1: เออใช่นี่ในข่าวเขามีออกบ่อยนะไอ้เมียฆ่าผัวเอาเงินประกันเออมันต้องใช่แน่แน่นี่โอ้ยครอบครัวมันนี่ขัดสนถึงขนาดฆ่าผัวตัวเองแล้วเหรอเนี่ย
0: โอ้ยครอบมันโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาจริง
2: ๆไอ้คนจะเดือดจ้าพ่อจ้าแม่จ้าหนูว่ามโนเกินไปหรือเปล่าจ๊ะถ้าลุงมงคลแกอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ได้นะจ๊ะ
1: นี่เอ็งไม่ได้ยินหรอกเหรอไอ้เสียงร้องขอความช่วยเหลือหลังจากเสียงปืนดังช่วยด้วย

0: ด้วยเสียงออกดังไม่ได้ยินหรอกเหรอ
1: ไม่จ้ะหนูใส่หูฟังเพลงอยู่เอาไงดีเอา
2: แจ้งตำรวจเลยดีกว่านะเอาเถอะ
1: โอ้ยหยุดเลยจับพ่อจ้าแม่จ้าขึ้นแจ้งตำรวจไปแล้วมันไม่มีอะไรอย่างที่พ่อกับแม่พูดเรื่องใหญ่เลยนะจ๊ะ
0: แจ้งตำรวจหรอกพ่อมีแผนอะไรดีๆอยู่แล้ว
3: แม่ครับเกี้ยงฉาบปูนี่มันของใครอะครับแม
1: ่อ๋อคุณผู้ชายเขาซื้อมาไว้จะซ่อมกำแพงหลังบ้านนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อ
4: แต่อาร์ต
3: ครับ
4: จากนี้ไปแกห้ามพูดคุยกับคนบ้านนู้นเป็นอันขาด
3: ทำไมล่ะครับแม่ทำไมคุยกันไม่ได้ฮะ
1: ก็พวกบ้านนู้นอะเป็นพวกแก๊งรักเด็กค่ะ
3: ยุ้ยอย่ามาล้อเล่นน่ะ
4: นี่ตาอาร์ตดูนี่เลยข่าวแก๊งลักเด็กลักพาตัวเด็กมาจากดอนเจดีเป็นคนดอนเจดีในแก๊งมีพ่อแม่ลูก3คนแล้วตอนนี้หนีมากบดานที่คลอง5แล้วในทีนะมันได้ยินเสียงเด็กบ้านนู้นด้วย
3: ก็เข้าเขานะครับแม่วันก่อนเนี่ยผมก็เห็นรถตู้ไม่มีป้ายทะเบียนมาจอดหน้าบ้านฝั่งนู้นแล้วก็ขนลังกระดาษขนาดใหญ่ลงมาด้วยนะครับแม
1: ่ตายจริงต้องเป็นพวกเด็กแน่ๆเลยค่ะ
5: ใช่ฉันเคยได้ยินว่าพวกแก๊งลักเด็กนี่นะมันจะฉีดยาให้เด็กหลับแล้วมันจะจับเด็กยัดใส่ลังกระดาษมาเพื่อพรางตาตำรวจแล้วมันก็ขนมาว้ายตายแล้วมันต้องใช่แน่ๆแต่อา
1: โหยไม่เอาอะค่ะแจ้งความกันเลยดีกว่านะคะยุ้ยกลัวแล้วนะคะเนี่ย
5: กลัวอะไรเขารักเด็กเขาไม่ได้รักผู้ใหญ
1: ่ก็ยุ้ยยังหน้าเด็กอยู่นี่ค่ะไม่ได้เหี่ยวเหมือนคุณผู้หญิงซะหน่อยอะทำยุ้ยทำไมอะคะ
5: ก็แกว่าฉันหน้าเหี่ยวทำไมฮะทำแค่นี้ก็บุญโขแล้วมันตีตายเลย
3: แม่ครับแม่ครับผมว่าเราอย่าเพิ่งแจ้งตำรวจดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าเรื่องไม่เป็นความจริงเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันจะไปกันใหญ่นะครับแม
4: ่ไม่ต้องห่วงเราจะไม่แจ้งความเพราะคนที่จะทำให้พวกนั้นเข้าตารางได้ก็คือพวกเราฟังไม่ผิดหรอกนะพวกเราจะช่วยกันหาหลักฐานเอาผิดไอ้บ้านนู้นให้ได
3: ้เพื่อเด็กเพื่อความยุติธรรมใช่ไหมครับแม่
4: เพื่อเงินรางวัลทั้งรางวัลนำจับและรางวัลที่พ่อแม่เด็กกำลังจะให้เราอีกเนี่ยโอ้โหรวมๆกันแล้วหลายแสนหลักแสน
3: ผมไม่สนเงินรางวัลหรอกนะครับแม่แต่การที่ผมจะร่วมมือกับแม่ทั้งทีมันเพื่อความถูกต้องความยุติธรรมผมจะไม่ยอมให้แก๊งลักเด็กมีที่ยืนในสังคมอีกต่อไป
6: เพราะจ้ะถ้าไม่ให้แจ้งตำรวจแล้วต้องทำยังไงดีล่ะ
0: งานนี้แหละพ่อจะเป็นคนจับไอ้บ้านโน้ตเอง
4: ไปกันแย่ละจ้ะพ่อจ้า
6: พ่อจ้าแล้วพ่อจ้าทำไมต้องเสี่ยงไปจับโจรนะ
0: แม่จ้านี่มารไม่มีบารมีไม่เกิดงานนี้มารมาถึงที่มันต้องสร้างบารมีกันหน่อยถ้าพ่อจับโจรได้นะสมัยหน้ากรรมการหมู่บ้านเนี่ยนะพ่อต้องได้เป็นแน่ๆ
6: เอางั้นนะแต่มันเสี่ยงไปนะ
0: เฮ้ยแม่จ้าลืมไปแล้วเลยว่าฉายาของพ่อน่ะซิ่งปืนโตแห่งทุ่งดอนเจดีย
5: ์เข้าจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาพ่อจะไปยุ่งกับบ้านเข้าทำไมเนี่ย
0: โอ้ยนังนู่จะไม่ให้พ่อยุ่งได้ยังไงมันฆ่าคนมันฆ่าพ่อของมันเองเองนี่ชักไปให้เหลือเสียจริงเว้ย
5: เบื่อบอกมากเลยจ้ะบัวไปนอนดีกว่าบัวเบื่อที่สุดเลยจ้ะแม่จ้าเบื่อ
0: เฮ้ยลูกคนนี้นี่เว้ย
6: นี่เอาอย่างนี้ดีกว่
0: า
6: ตกลงจะเอายังไง
0: เอาไปคืนนี้แหละแม่จ้าเราต้องบุกเขาทำเสื้อกันสักหน่อยแม่จ้าเตรียมตัวเลยไปงานนี้แหละสิ่งปืนโตแห่งทุ่งดอนเจดีย์ได้ออกศึกแล้วเว้ยแม่จ๋าระวัง
5: แหวนแม่จ๋า
0: ก็ระวัง
5: รีบหาทุกท่านจะพาตาย
0: งานไปหาน้องไปหาทางนี้แม่จ๋าไปหาทางนู้น
5: พ่อจ๋า

0: ไรไหมจ้า
1: ไอ้ที่ว่าหลักฐานนั้นมันคือยังไง
0: หูยแม่จ้าอะไรก็ได้จะเป็นศพไอ้ไข่มงคลหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันสื่อถึงฆาตกรรมนะแม่จ้า
1: ต้องสื่อถึงฆาตกรรม
0: ถูกต้อง
2: ว้าว
0: แม่จ้าบังบัง
1: เจอแล้ว
0: เจออะไร
1: นี่ไง
0: แม่จ้านี่มันเกียงชาปูนนี่แล้วมันซื่อถึงฆาตกรรมยังไงล่ะแม่จ้า
1: แม่จ้าพอมีไอ้ไข่มงคลเสร็จใช่ไหมมันก็เอาศพไปแปะตรงไหนก็ได้แล้วก็ปูนทาทับไปอำพรางศพไง
0: นี่แสดงว่ามันเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีไอ้บ้านนี่มันโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆนะแม่จ้าเราต้องช่วยกันหาว่ามันเอาศพไอ้ไข่มงคลไปชาปูนไว้ตรงไหน
1: ต้องหาแถวฝาแถว
3: พ่อโทรศัพท์ไปวางไว้ตรงไหนวะนี่ไงโอ้ยรอดไปถ้าไม่ได้ฟังเพลงโสดไม่หายก่อนนอนไม่นอนไม่หลับแน่แน่โสดไม่หาย
0: ไม่จ้ะลุกขึ้นมาก็มาไม่จังไม่อยู่ไม่ได้หรอกรีบเพ่นเถอะ
1: มา
0: ไม่ต้องห้าเอานี่ไปก่อน
1: ไปน่าจะสอบ
4: ฉันรู้นะว่าบ้านเธอเป็นแก๊งลักเด็กจับเด็กมาขายไงวันก่อนเนี่ยยุ้ยได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากบ้านเธอเอาเด็กยัดไว้ในกล่องใช่ไหมนั่นไงใช่แน่

0: วัสดีค่ะคุณป้ากับยุ้ยคุณป้าคะ
1: คะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณป้ากับยุ้ยมีอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีอะไรจ้ะมีแต่ของฝาก
1: โอ้ย
2: แต่เดี๋ยวเรียกป้าเลยเหรอน้าก็ได้มั้ง
0: ถนัดเรียกป้ามากกว่าค
2: ่
0: ะ
2: งั้นไม่ต้องเอาของฝากแล้วกันเนาะ
0: น้าก็น้าค่ะ
2: จ้ะ
0: ว่าแต่ของฝากที่คุณน้าเอามาฝากเนี่ยเนื่องในโอกาสอะไรเหรอคะคุณน้าคะ
2: ฮะ
0: ของฝากที่คุณน้าเอามาฝากเนื่องในโอกาสอะไรเหรอคะ
2: โอกาสเป็นเพื่อนบ้านไงเป็นเพื่อนบ้านกันก็ต้องมีของฝากกันใช่ไหม
0: เพื่อนบ้านเหรอคะ
2: จ้ะ
0: ร
2: ัก
0: กันค่ะ
1: มีกัน
0: ปองดองเป็นเค้กใช่ไหมคะ
2: ใช่จ้ะเค้กเป็นร้านที่ไฮโซมากเลยนะน้าชอบไปกินมากเลยก็เลยอยากจะเอามาให้ชิมยังไม่เคยลองกินนะมันอร่อยมาก
0: ถ้างั้นเดี๋ยวบัวไปเอาน้ำมาเสิร์ฟให้ดีกว่า
1: ไปนานๆเลยนะคะไม่ต้องรีบค่ะ
0: นะคะ
2: ไปนานๆไงจ๊ะไปไปตามสบายเลยทำอะไรก็ได้ตามสบายไม่ต้องรีบคิดว่าเป็นบ้านตัวเองไงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้
0: ได้ค่ะ
1: โอเคค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: จ้า
1: ป้าหนึ่งค่ะ
0: เชิญค่ะ
1: ก็บ้านเรานี่หว่าฮัลโหล
3: แม่เข้ามาได้แล้วไม่มีใครสงสัยอะไรด้วยเปลี่ยน
4: โหแม่บอกแล้วใช่ไหมอาร์ตบอกแล้วว่าให้เรียกอาร์ตว่าเหยี่ยวดำและอาร์ตจะเรียกแม่ว่าเหยี่ยวแดงแบบนี้มันไม่คูลเลยเปลี่ยน
3: นี่เอาเถอะเอาเป็นว่าให้แม่ทำไงต่ออ่ะโอ้เปลี่ยน
0: ใช่ค่ะ
4: แม่ถ่ายวิดีโอมาและหาเด็กให้เจอเดี๋ยวนี่อาร์ตบอกแผนแม่แล้วไม่ใช่เหรอเปลี่ยน
3: อ้าวไหนบอกจะเรียกแม่ว่าเหยียวแดงไง
4: มันใช่เวลาย้อนไหมแม
5: ่คุณผู้หญิงคะตกลงยุ้ยต้องทำอะไรบ้างคะนี่ยุ้ยลืมไปหมดแล้วค่ะ
3: ตั้งสติหน่อยสิเดี๋ยวตัวเขามาใช่ไหมเอาน้ำมาเสิร์ฟนะแกก็ชวนคุยเรื่องสัพเพละอะไรก็ได้นะเข้าใจไหม
0: สัพเพละ
3: ได้ค่ะ
0: น้ำเย็นๆมาเสิร์ฟแล้วค่ะ
3: ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหม
0: ได้ค่ะตามสบายเลยนะคะคิดซะว่าเป็นบ้านของตัวเองก็ได
3: ้บ้านฉันไม่โลคลาสแบบนี้หรอก
0: โอ้ยกัดด้วย
3: ล้อเล่นจะล้อเล่นไปเข้าห้องน้ำนะ
0: เอ้ยคุณน้าคะห้องน้ำบ้านหนูอยู่ทางนี้ค่ะ
3: เหรอแม่นึกว่ามีแต่ส้วมข้างบน
0: ทางนี้นะทางนี้ค่ะ
3: ทางนี้ค่ะ
0: จ
3: ้
0: ะ
3: คุณบัวคะ
0: จ้า
3: จะไปไหนคะ
0: นั่งลงก่อนดีกว่านะคะเรามาคุยเรื่องสัพเพเหระกันดีกว่านะคะ
1: ได้ค่ะสัพเพเหระ
0: ใช่ค่ะ
1: เรื่องอะไรคะ
0: ก็เรื่องสัพเพเหระไงคะ
1: ก็สัพเพเหระเรื่องอะไรคะ
0: ก็เรื่องที่มันเกี่ยวกับสัพเพเหระไงคะ
1: เอางี้ไหมเรามาคุยกันเรื่องละครดีกว่าละครที่เล่นเมื่อคืนอ่ะยูได้ดูไหมตอนที่นางร้ายเดินลงมาดูหน้าตกมากเลยอ่ะ
0: แต่คุณผู้หญิงอ่ะบอกให้ยูพูดแต่เรื่องสัพเพเหระค่ะ
1: ก็ฉันไม่รู้จักนี่ไอ้เรื่องสัพเพเหระเนี่ยรู้จักแต่สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสัตว์ทุกยุ้ยเล่นมุกอะไรเนี่ย
6: อ
1: ้
6: าวลูก
0: สัพเพสัตตา
6: อะไรเอะอะอะไรกันแต่เช้าล่ะ
0: แผ่เมตตาไปกับยุ้ย
6: คุณนายกันเข้ามาได้ไง
2: ก็บัวเขาเปิดประตูให้เข้าอ่ะ
1: ก็คุณป้าเอ้ยคุณน้าเขาซื้อเค้กมาฝากหนูจ้ะแม่
6: แล้วกินไปยัง
1: ยังจ้ะ
6: โอ้ไม่ต้องกินเดี๋ยวแม่มา
1: ฮะโอ้โหมีไม่ให้กินด้วยสงสัยจะเก็บไว้กินคนเดียวแน่เลยแม
3: ่ฮัลโหล
1: โอ้ย
3: ตาอาร์ตเหตุการณ์ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะ ถอนตัวดีไหมฮะเปลี่ยน
4: ไม่ได้ห้ามยกเลิกภารกิจเด็ดขาดเรายังไม่ได้หลักฐานเปลี่ยน
3: หลักฐานไม่เอาแล้วได้ไหมฮะเอาชีวิตรอดก่อนไหมเปลี่ยน
4: ปฏิเสธห้ามยกเลิกภารกิจเปลี่ยน
3: นี่เป็นคำสั่งของแม่เปลี่ยน
4: นี่ลูกสั่งนะเปลี่ยน
3: เดี๋ยวนี้แม่หาค่าขนมเปลี่ยน
4: โอเคงั้นยกเลิกภารกิจทันทีเปลี่ยน
3: ดีมากเปลี่ยน
1: พูดเลยค่ะสัพเพเหระ
7: แล้วฮะ
3: มันเริ่มสงสัยแล้วหนีดีกว่าสงสัยเลยต้องถามได้ไหมเล่าไป
1: แหมซุบซิบกันซึ่งหน้าเลยนะคะเนี่ย
7: มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะ
2: ไม่มีอะไรจ้ะคือว่ารู้สึกว่ามานานแล้วก็เลยจะขอตัวกลับ
1: อ๋อ
8: จ้ะเดี๋ยวไปไหนคุณการกัน
2: คือมานานแล้วแกรู้สึกอยากกลับแล้ว
8: ไม่ได้นานๆจะมีแขกมาบ้านทั้งทีขอฉันเลี้ยงรับรองหน่อยเถอะ
2: คือเกรงใจอ่ะ
9: เป็นธรรมเนียมบ้านเรามาถึงเรือนฉันต้องต้อนรับ
8: ถูกต้องนันโ
9: อจ้า
8: ไปซื้อน้ำซี่ให้หน่อยมา
9: ได้จ้าพ่อกับแม่เลิกคิดไม่ดีแล้วใช่ไหมจ้า
8: ทำอะไรเขาหรอก
9: น่ารักมากจ้ะขอตัง
8: ค์เ
9: ดี๋ยวมานะจ้า
4: เดี๋ยวดำเรียกเดี๋ยวแดงยกเลิกภารกิจแล้วทำไมยังไม่ออกมาอีกอ่ะเปลี่ยนได้ยินไหมฮะทำไมยังไม่ออกมาอีก
1: แม่หลบสมิธเลยนะ
4: เห็นเหรอแย่จังเดินหาเจอแล้วถ้างั้นเดี๋ยวตาหน้าเธอไปซ่อนนะเดี๋ยวเราหาเอง
1: ติ๊งตองปะเนี่ยเล่นอะไรของนายเนี่ย
4: ไม่ต้องมาพูดเลยยีโรคจิต
1: โรคจิตโรคจิตเหรอไหนพูดต่อดิ
4: เปล่าก็ฉันเนี่ยจะว่าหน้าเธอมันเหมือนโรคจิตเฉย
1: ๆโอ้โหมานี่เลยอยากมีเรื่องใช่ไหมคะไอ้มายืนด้อมๆมองบ้านคนอื่นแบบเนี้ยแล้วยังจะปากมอมอีก
4: เฮ้ยฉันก็แค่เป็นห่วงแม่ฉันเฉยๆอ่ะ
1: ห่วงแม่ห่วงทำไมแม่แม่นายก็นั่งคุยกับพ่อแม่ฉันอยู่ในบ้านไง
4: นั่นแหละที่น่าเป็นห่วง
1: เออไหนๆก็คุยเรื่องพ่อแม่กันแล้วอ่ะคุณลุงมงคลพ่อนายอ่ะเขาหายไปไหนเนี่ย
4: ไปตีกอล์ฟ
1: ไปตีกอล์ฟตีกอล์ฟอะไรไปตั้งหลายวันขนาดเนี้ยอย่ามาโกหกนะ มีเรื่องอะไรหรือเปล่า
4: เขาไปกับแก๊งเพื่อนเขาไปพัทยาจะอธิบายยังไงเนี่ย
1: แล้วที่เมื่อคืนพ่อกับแม่ฉันได้ยินเสียงปืนอ่ะแล้วก็เสียงคนร้องขอความช่วยเหลือด้วยมันดังมาจากทางบ้านนายเลย
4: เสียงปืนฉันดูหนังแล้วก็เปิดเซอร์ราวด์ดังไปหน่อยแค่นั้นเอง
1: ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนคำแก้ตัวของพวกคนร้ายยังไงก็ไม่รู้เนาะ
4: บ้านเธอนั่นแหละคนร้าย
1: อะไรพูดให้มันดีๆนะใครคนร้าย
4: ฉันรู้นะว่าบ้านเธอเป็นแก๊งลักเด็กจับเด็กมาขายไงบ้านเธอถึงได้รวยโดยไม่ต้องทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นไง
1: โอ้โหนี่มโนไปถึงไหนเนี่ย
4: ไม่ได้มโนวันก่อนเนี่ยยุ้ยได้ยินเสียงเด็กร้องมาจากบ้านเธอและฉันก็เห็นรถตู้ไม่มีป้ายทะเบียนขนกล่องลงมาจากรถเธอเอาเด็กยัดไว้ในกล่องใช่ไหมนั่นไงใช่แน่
1: ๆนั่นมันรถตู้ที่มาส่งของที่ฉันสั่งทางออนไลน์แล้วกล่องนั้นมันก็ใส่ของไง
4: ไม่จริงวันก่อนเนี่ยฉันเห็นตำรวจเขาประกาศล่าตัวแก๊งลักเด็กพ่อแม่ลูกจากดอนเจดีหนีมากบดานแถวๆเนี้ยเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่บังเอิญไปหน่อยเหรอ
1: โอ้ว่างๆเนี่ยหัดไปเช็คสมองบ้างก็ได้นะเริ่มเพ้อเจ้อแล้วเนี่ย
4: ฉันไม่ได้เพ้อเจ้อยังไงงานเนี้ยบ้านเธอเจอตำรวจแน
8: ่ไม่ต้องร้อง

0: สมัยนี้มันดูยากจริงๆเลยรู้หน้าไม่รู้ใจแม่แต่งตัวสวยงามสะสวยพอรับหลังแล้วจิตใจโหดเหี้ยมยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่าม้าอีก
1: แหมพูดถูกใจถูกเห็นด้วยคนเราเนี่ยมันดูกันไม่ออกจริงๆหน้าซื่อใจคดเห็นหน้าตาดีๆมันก็จิตใจดีนะแต่เป็นพวกโรคจิตชอบลักเด็ก
2: พูดอะไรของมันนะแม่จ้า
0: แม่แปลไม่เป็น
2: จับตัวมันเลยดีกว่าแม่จ้า
0: ได้เลยจัดไปอย่าให้เสีย
2: ไม่ต้องร้อง
3: นั่นไงนั่นไงพ่อแม่เธอคิดจะลักพาตัวแม่ฉันใช่ไหม
1: อะไรพ่อแม่ฉันจะไปลักพาตัวแม่นายทำไมฮะนี่แม่นายทำอะไรพ่อแม่ฉันหรือเปล่าเนี่ยไอ้ฆาตกร
3: ใครฆาตกรนี่จะเพ้อเจ้ออะไรเนี่ย
1: จริงอย่างที่พ่อกับแม่บอกจริงๆด้วยอ่ะบ้านนายอ่ะฆ่าพ่อตัวเองเพื่อจะเอาเงินประกันใช่ไหมแล้วพอบ้านฉันรู้ก็จะฆ่าปิดปากไอ้ชั่ว
3: บ้าหรือเปล่านี่ใส่ความกันนะเนี่ยบ้านใช่นั่นแหละแก๊งรักเด็กพอรู้ว่าฉันรู้ความจริงเธอก็จะลักพาตัวฉันแล้วก็แม่ฉันไปใช่ไหมฉันรู้ทันน่ะใช่ไหม
1: อะไรอ่ะ
3: เอาแม
1: ่
3: แม่โอ้โหเธอโดนเอาแม
1: ่ช่วยแม่ด้วยลูก
2: เป็นไงแม่
1: เหม
2: ือ
1: นจะเอามันเอาแม่ไปขายไม่คิดว่าแม่หน้าเด็กอ่ะ
2: มาแล้วอันนี้นะยอมให้จับตัวเสร็จเลยดีนางฆาตกรโรคจิต
0: ไม่เป็นลูกไม่เป็น
2: รู้จักไอ้สิ่งปืนโตแห่งดอนเจดีน้อยไปซะแล้ว
3: หยุดเดี๋ยวนี้นะพ่อโจรใจสาม
2: มาซะลิเกเชีย
0: ดีอยู่พร้อมหน้านี้ดีแล้วไม่ต้องไปเสียเวลาไล่จับพวกมันไง
2: ดี
3: อย่านะอย่านะผมโทรหาตำรวจนะแจ้งตำรวจเลยนะ
0: แจ้งมาเลยจะได้จับพวกแกงนะ
3: จับพวกคุณนั่นแหละพวกแกงรักเด็ก
2: โอ้โหเฮ้ย
1: เดี๋ยวจ้ะพวกเข้าคิดว่าเราเป็นแกงรักเด็กจ้ะดูรูปแบบนี้ก็ไม่

0: บ้านฆาตกรฆ่าคนฉันรู้นะแกฆ่าไอ้ไข่มงคลแล้วหมกศพไว้ในบ้าน
1: พูดเรื่องอะไรวะไม่ต้องเสียเรื่องเลยไอ้แก๊งรักเด็กไอ้บ้า
2: เดี๋ยวจ้าถ้าพวกเข้าคิดว่าเราเป็นแก๊งรักเด็กพาพวกเข้าขึ้นไปบนบ้านเลยดีไหมจ๊ะไปดูให้เห็นกับตาเลยจ้ะว่าจริงหรือไม่จริง
0: เฮ้ยแกจะพาฆาตกรเข้าบ้านเนี่ยเฮ้ยไม่ได้
2: แต่ว่าพ่อจ้ามีปืนจ้ะต้องกลัวจากพ่อจ้ามีปืนจ้ะ
0: ไม่กลัวเลยฉันมีปืน
2: กล้าไหมฮะ
3: ท้าเหรอกล้าอยู่แล้วบ้านนี้กล้าเสมอไม่ต้องท้า
2: เด็กเจอหลักฐานอะไรป่ะ
4: ไม่เจอเลยครับแม
3: ่แต่อย่าคิดว่าพวกฉันจะเชื่อนะเธอต้องเอาเด็กไปซ่อนไว้ที่อื่นแน่แน
2: ่โอ้โหแสดงความบริสุทธิ์ใจขนาดนี้แล้วยังจะไม่เชื่ออีกเหรอ
0: ไม่ต้องมาเถียงกับมันไม่ต้องมาทำเป็นเปลี่ยนเรื่องพวกฉันรู้นะว่าพวกแกกำลังหาเรื่องท่วงเวลากลัวพวกฉันจะจับตัวส่งตำรวจใช่ไหมล่ะ
1: กลัวทำไมพวกฉันไม่ใช่ฆาตกรพวกแกแหละที่ต้องกลัวตำรวจ
5: แล้วถ้าพวกแกไม่กลัวตำรวจแล้วก็จะให้ฉันไปคนบ้านแกสิเผื่อจะเจอศพไอ้ไข่มงคลไง
0: นี่เลยแม่จ้าพูดถูกฮะพวกฉันแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วว่าไม่ใช่โจรพวกแกแหละถ้าไม่ใช่ฆาตกรจริงๆแล้วก็ต้องให้พวกฉันเข้าไปดูในบ้านว่าพวกแกไม่ได้หมกศพไปจริง
2: ๆกล้าไหมกล้าแสดงความบริสุทธิ์ใจไหมฮะ
3: กล้าเลยบ้านนี้บริสุทธิ์อยู่แล้วอยากไปไปเลยไปไปเลยไปเลย
1: ตาตาผ้าปูที่นอนแม่
4: อะไรแม่แค่ผ้าปูที่นอนเองแม่อย่าไปสนใจเราบริสุทธิ์อยู่แล้ว
6: แต่ว่าหนุ่ยว่าอย่าดีกว่านะคะ
4: อะไรหนุ่ยจ้ะ
6: คือหนุ่ยยังไม่ถูพื้นนะคะแถบไปพื้นเหนียวอ่ะอายเขาตายเลยนะคะ
3: โอ้มันใช้เวลาอายไหมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ย
2: ไม่รู้ล่ะอย่าโมแต่ยืนถ่วงเวลาเดินนำไปเลย
0: เลย
2: เดี๋ยวนะคะอ
0: ย่าให้มันทำลายหลักฐานทันไประวังอย่าไปเดินใกล้มันเลยพวกนี้เอามาหิด
2: ใ
0: ช่ไปดิ
5: หนึ่งนู่นเจอศพไหมวะ
2: ไม่เจอจ้ะแม่จ้าแต่ว่าไม่เจอก็ใช้ว่าจะไม่มีจริงไหมจ๊ะนี่เพราะว่าคนบ้านเนี้ยมันเลี่ยมจัดจ้ะหนูว่ามันต้องเอาศพไปซ่อนไว้ที่ไหนสักที่แน่ๆเลยจ้ะ
4: เธอเจอใหญ่แล้วเธอ
0: เฮ้ยไอ้มาพวกข้ารู้นะเว้ยแต่แค่ห้าศพไม่เจอเนี่ยไม่ต้องมาตบตาพวกข้าเลยพวกข้าน่ะมีหลักฐาน
2: หลักฐานหลักฐานอะไร
5: นี่ไงเกรียงนี่ไงเจอที่บ้านแกแล้วนะคุณนายฉันรู้นะแกฆ่าผัวแกแล้วแกก็เอาเกรียงนี่ฉาบฉาบปูนฉาบปูน
3: แต่แค่เกรียงฉาบปูนเนี่ยนะ
0: เฮ้ยไม่ต้องพูดมากแล้วนี่หลักฐานมัดตัวซะขนาดนี้จับมาเลยแม่จ้าจับมันเฮ้ยจับเฮ้ยเดี๋ยวต้องจับมันเลยอย่าเฮ้ยอย่า
2: เฮ้ยนี่ก็เฮ้ยแกเธอไม่ถือเธอค่ะ
0: เอาเลย
2: ถือ
0: ดังนู่นโทรแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวงานนี้มีหน้ามึงเว้ย
2: ได้เลยจับพ่อจ๋างานนี้ไม่รอดแน่ๆแ
3: กไม่น่าหลงเชื่อแกเลยไอ้พวกโจรรักเด็กบ้านเรา
0: อันนั้นมันของฝากกันซื้อมาฝากแกเขาหลาม
3: หยุดนะครับผมเตือนแล้วนะครับถ้าคุณไม่วางปืนคุณโดนกระบองยางผมแน่ครับ
2: เฮ้ยคะคุณผู้ชายอยู่นี่ไงคะคุณผู้ชายยังไม่ตายอ่ะทีนี้เชื่อหรือยังล่ะคะ
5: ไม่ใช่ผีแน่แน่พ่อจ๋าผีจ้ะ
2: โอ้ผีไม่ใช่พ่อจ
0: ๋
2: า
0: อะไรนี่มันอะไรพวกแกเข้ามาอยู่ในบ้านฉันทำไมแล้วนี่มาเมียฉันทำไม
3: โทรแจ้งตำรวจเลยพ่อพวกเนี้ยมันเป็นแก๊งรักเด็กจากดอนใจดีฮะพวกเนี้ยเดี๋ยวก่อนครับแก๊งรักเด็กในข่าวใช่ไหมครับตำรวจรว

0: แก๊งรักเด็กดอนเจดีเด็กๆกลับสู่อ้อมกอดพ่อแม่อย่างปลอดภัยใช่ข่าวนี้ไหมครับ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าบ้านฉันไม่ใช่แก๊งรักเด็กเว้ย
2: ก็เห็นไหมล่ะว่าบ้านฉันไม่ใช่ฆาตกรฆ่าพ่อตัวเองเฮ
1: ้อเออแต่ไม่รู้ล่ะยังไงนายแล้วก็พวกคุณจะต้องขอโทษพ่อจ้ากับแม่จ้าแล้วก็ขอโทษฉันด้วย
2: เธอพ่อแม่เธอก็ต้องขอโทษฉันพ่อแม่ฉันแล้วก็ยุ้ยด้วย
1: เอ๊ะก็เจ้ากันไปดีกว่ามั้งเนาะก็จบนะคุณนายการ์ดเนาะเออฮะจบก็จบ
3: อ้
1: าวจบด้วยอยู่ทำไมแล้วจ้าไปลูกกลับไป
2: ไปลูก
1: ไปโอ้ยสนุก
2: เดี๋ยวตกลงนี่มันอะไร
1: อ้าวตายซื้อมาฝากก็ไม่บอก
4: ห่วงพ่อตาย
5: ซื้อมาฝาก
1: ไป
2: นี่มันอะไรกันมันเกิดอะไรขึ้นฆาตกรแก๊งรักเด็กอะไรอ่ะฮะ
0: เดี๋ยว
2: ไ
0: ม่ครับเมื่อกี้ว่าไงนะครับฆาตกรแก๊งรักเด็กมันอยู่ไหนบอกผมมาผมจะจัดการมันด้วยกระบองยามมานี่จะตีมันให้ตายคามือเลยบอกมาอยู่ไหนบอกมาย
5: ามไปกินข้าวหลามเถอะไป

0: มองอะไรอยากตายเหรออ
1: ะไรนี่มันฆาตกรชัดๆมาถึงก็ขู่ฆ่าคนอื่นเลย
0: เลิกได้ไหมไอ้นิสัยที่ชอบตีโพยตีพายแล้วก็ใส่ความคนอื่นอ่ะมันทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
1: ก็ทั้งเธอทั้งพ่อแม่เธอมันก็เหมือนหมดนั่นแหละ
0: จะไปไหนก็ไปเลยนะจะเดินตามฉันมาทำไมฮะรอให้ฉันเดินไปก่อนแล้วค่อยเดินมา
1: อะไรจ๊ะใครเดินตามฉันก็ต้องไปทางนู้นเหมือนกัน
0: นั่นไงนี่ฉันพูดไม่เข้าใจเลยนะฉันบอกว่าอย่าเดินตามฉันมาเข้าใจไหม
1: นี่กล้าสั่งฉันเลยเหรอฮะกล้าสั่งฉันเหรอ
0: โรคจิตชัดเลยอ่ะช่วยด้วยค่ะมีโรคจิตมือ

0: รากำลังจะไปอีกที่หมายหนึ่งที่เราจะถ่ายทำกันนะครับผมเห็นพี่คนขับน่าจะเพลียนะครับเพราะว่าขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเช้าก็ตื่นเช้ากันด้วยพี่โอฮะเราแวะทานกาแฟกันนะ
1: ดีครับขอเข้มๆหน่อยนะเหมือนหน้าตาพี่ครับโ
0: อ้กาแฟพี่แก้วหนึ่งครับ
2: เฮ้ยมาคนเดียวอ่ะพี่สั่งแก้วเดียวเนี่ย
0: อ้าวพี่เอามาด้วยเหรอ
2: เชิญครับสิ
0: เอา3แก้วนะครับ Spicy Coffee เด็ดแน่ๆ
3: โอ้สวัสดีครับ
0: โอ้สวัสดีครับ
3: อ้าวที่นัดกันไว้หรือเปล่า
0: พี่บ๊อบบี้ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: โอ
3: ้
0: โห
3: โอเคโห
0: ยินดีมากครับวันนี้โอ้โหได้เห็นว่ามีกาแฟพริก
3: มาที่นี่อำเภอแม่พริก
0: ใช่ฮะ
3: จะต้องมากินกาแฟพริกครับไม่งั้นถือว่ามาไม่ถึง
0: คือไม่เคยเห็นว่ากาแฟมันจะอยู่ในพริกได้นะพี
3: ่ไหนๆมาแล้วเนี่ย
0: ครับผม
3: จะพาไปดูทุกๆอย่างเลยในขั้นตอนกระบวนการผลิต
0: เอาวันนี้จะมีกระบวนการผลิตด้วย
3: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า
0: โอเคครับ
2: ก่อนดูวิธีการทำดูหัวพี่เขาก่อน
3: พริกสายพันธุ์นี้เนี่ยนี่นะฮะเป็นสายพันธุ์เฉพาะที่มันใช้คอนโทรลความเผ็ดได้
0: อันนี้มันคือพริกขี้หนูป่ะครับไม่ใช่
3: อ
0: ัน
3: นี้เป็นพริกที่นําเข้าฮะเราจะต้องลองฮะลองชิมดู
0: อย่าบอกนะว่า
3: ลองดูเลยฮะ

0: ว่าแล้วว่าแล้วฝากไว้ก่อนนะครับ
1: ไปครึ่งเม็ดไปอีกไม่สั่นไม่สั่น
0: ความเผ็ดมันไม่เท่ากับพริกที่อยู่ในกับข้าว
2: ใช่นี่คือสายพันธุ์ที่เราคัดมาเฉพาะที่จะคอนโทรล
0: เอาน้ำไหม
1: ไม่ได้ซื้อมาไงเมื่อกี้ผิดไหมผิดป่วย
3: ในพริกมันมีสารที่ทำให้เรา
4: ใช่ให้หายป่วย
3: หายป่วยใช่ไหม
1: พักโฆษณาก่อนครับแค่นี้ครับคัดก่อน
0: เร็วพี่บอยเราจะได้ถ่ายต่อไง
3: ทุ่มทุนสร้างรายการนี้นะไม่ธรรมดาม
5: ันเป็นอะไรเขียว
3: ๆไม่เผ็ด
4: ไม่เผ็ดเลยจริง
3: ๆไม่เผ็ดเลยจริง
4: ๆพริกที่แบบ
0: ใช่ไหมโอ้โหเห็นสองสาวกำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ย
3: นี่แหละฮะอันนี้คุณแม่ผมเองจะพามาดูขั้นตอนบางส่วนที่เป็นความลับของกาแฟพริก
0: โอ้โหนี่เรียกว่าเปิดเผยความลับกันตรงนี้เลยนะ
3: ใช่
0: แล้วทำไมเราใช้หม้อไม่นาดนี้เลยเหรอฮะ
3: กลิ่นของหม้อดินเนี่ยเวลาเมื่อนำไปคั่วกับกาแฟเนี่ยมันจะเกิดกลิ่นเฉพาะขึ้นมาอีกตัวนึง
0: นี่เป็นเหตุผล
3: นี่เป็นเหตุผลที่เราเลือกใช้หม้อดินเลยนะฮะ
1: ลองคั่วดูไหมฮะ
3: ก็จะปกติ
0: อันนี้กินปกติ
3: เหมือนกับกาแฟแต่พอเราใส่กับพริกเข้าไปมันจะมีความหอม
0: มีความหอมของไอ้เจ้าพริกเนี่ยฮะกินแบบว่ายังไม่ได้คั่วธรรมดา
3: ธรรมดาก่อนฮะนะฮะเป็นไงบ้างครับ
0: ผมอะ
3: ต่อไปเป็นคิวของกาแฟพริกครับ
4: นั่นแหละนี่แหละที่กินนี่แหละ
0: แน่นอนว่ามันต้องกรอบกว่าเพราะว่าคั่วแล้วใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่าสิ่งที่มาด้วยกันนั่นคือความอุ่นๆตรงนี
3: ้ด้วยความที่สูตรลับเฉพาะตัวของเราที่มีเอกลักษณ์เน
0: ี่
3: ยมันทำให้เวลาที่เราเบลนหรือคั่วเนี่ยเราคอนโทรลความเผ็ดไว้แค่ระดับลำคอ
0: มันไปอยู่ตรงนี้จริงๆนะฮะ
3: มันไม่ได้เผ็ดทั้งปากแบบที่เราทานกับข้าว
0: ครับ
3: ตอนนี้เนี่ยเมล็ดกาแฟเรายังไม่ได้บดเนาะมันก็อาจจะยังไม่ได้สัมผัสถึงความหอม 100% ของเขาเราจะต้องนำกาแฟตรงนี้ไปบดแล้วเราไปชงทีนี้เราก็จะให้น้องแหละเป็นคนชงเอง
0: มันจะดื่มได้เหรอพี
3: ่วันนี้นะฮะเราจะมาสอนน้องหมู
0: ครับผม
3: นะชงกาแฟพริกในเมื่อมาตรงนี้แล้วก็ต้องชงเองกินเอง
0: ชงเอง
3: กินเอง
0: โอเคเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเมนูอะไรนะฮะ
3: ตัวนี้เรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพรสโซ
0: ่สไปซี่เป็
3: นเมนูเด็ดของร้านเลยนะฮะตัวนี้นะขั้นตอนในการเสพกาแฟของเราม
0: ีขั้นตอนด้วย
3: ดูดไปครั้งแรกให้อมไว้ในปากก่อนประมาณ3วินาทีแล้วค่อยๆกลืนลงลำคอสเต็ปแรกเชิญเลยครับ
0: มีความวอร์มอยู่ในคอตรงนี้เลยฮะ
3: พูดอย่างนี้แสดงว่ายังไม่ชัดดูดครั้งที่2ต่อไปดูดแล้วกลืนเข้าไปเลยฮะไม่ต้องอม
0: โอ้โห
3: ทีนี้
0: อันนี้ชัดมากมันเป็นเผ็ดที่ละมุนเผ็ดที่นุ่ม
3: ไฮไลท์สูงสุดของเขานะฮะ
0: อ๋อยังนี่ยังไม่สุดเหรอครับ
3: ดูดปกติไปเลยครับดูดแล้วกลืนปกติเลยแล้วทีนี้หายใจเข้าทางปากแล้วก็ออกทางจมูก
0: คือคุณผู้ชมครับอยากให้ลองมากจริงเฮ้ยมัน Amazing อ่ะพี่คุณผู้ชมครับพี่บ๊อบบี้บอกกับเราว่ามาถึงที่ร้านกาแฟพริกทั้งทีอยากให้ชิมแบบเมนูเลเวลสูงสุด
3: Special Menu
0: Special Menu
3: ความเผ็ดจับสูงสุดอ่ะน้ำหมูเราไปชมกันเลยดีกว่า
0: ครับผม
3: โอเคนี่ฮะดูดีๆความหนาของครีมากลิ่นที่เราได้สัมผัส
0: กลิ่นชัดเจน
3: มากทีนี
0: ้รู้เลยว่าเผ็ดแน่ๆเผ็ดแน่
3: ๆรสชาติเป็นยังไงก็ต้องให้ลองหมูทดสอบครับผม
0: โอเคครับอันนี้คืออเมริกาโน่แบบเลเวลสูงสุดนะครับเป็นเมนูกาแฟพริก
3: ครับผม
0: ที่ความเผ็ดสูงสุดแล้ว
3: ขอให้โชคดีฮะขอให้โชคดีฮะ

0: สั่นทำไมแล้วมือเน
1: ี
0: ่ยไอ้ชุบมันดูแลเธอแล้วอ่ะเอาอีกละ
2: คำโตโตอ่ะหีบคำโตโตอ่ะ
0: โอ้โห
3: น้องหมูได้กินคนแรกกันนะ
0: โอ้
3: ยงานนี้พูดตรงๆไม่สารภาพเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเผ็ดตรงนี้พี่ยังไม่เคยชินด้วยซ้ำ
0: เอา
3: ก็มองให้น้องหมูเป็นไงบ้างครับจะถามหมูว่าเป็นยังไง
0: ผมรู้สึกแรกขมครับบวกกับความเผ็ดร้อนตอนนี้ทางปากผมแทบจะพ่นไฟแล้วล่ะ
3: เฮ้ยกินได้ไม่ตายขอบคุณน้องหมูมากที่กล้าลองนะปกติตัวนี้ก็ยังไม่เคยให้ใครกิน
0: ผมว่าผม
3: พี่กินมาเขาน้ำลาย
0: ผมคนเดียวไม่พอพี
2: ่ไม่เรากินแล้วหมูแต่กินจำได้ไหม
0: Cheers

0: โหสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับอันนี้เรียกว่าอะไรนะฮะตรงนี
1: ้คือตรงนี้เป็นด่านตรวจสภ.แม่พริกนะครับเจอด่านเจอเราเลย
0: เจอด่านเจอร้านพี่บ๊อบบี้เลยนะครับ
1: สังเกตเม็ดพริกยักษ์ที่หน้าร้านนะ
0: จะเห็นจะเห็นพริกเลยนะฮะคือใครที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะได้ได้ชิมแบบออริจินอลเลย
1: เปิดทุกวันฮะ
0: เปิดทุกวันนะครับ คือเรียกได้ว่านี่เป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยและเป็นหนึ่งเดียวของโลกนะครับที่มีกาแฟพริกนะฮะวันนี้มันแปลกแต่จริงครับ

0: 60,000 บาทพี่ถูก 1,3
1: ก็ถูกเลยได้เป็นแสน
0: ตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน
2: คุณผู้ชมครับตอนนี้ป๊อปแล้วก็ทีมงานแปลกแต่จริงนะครับอยู่ที่อำเภอหนองมะโมงครับจังหวัดชัยนาทครับเส้นทางการเดินทางมาเนี่ยพอมาอยู่ตรงนี้นะครับเราสังเกตเห็นได้เด่นชัดมากๆเลยนะครับเพราะว่าต้นไม้เต็มไปด้วยพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมไม่ได้มีแค่ด้านล่างด้านบนก็มีไม่ใช่แค่บริเวณนี้เท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับวันนี้แปลกแต่จริงของเรานะครับจะต้องมาหาคำตอบให้ได้ว่าพวงมาลัยทำไมถึงไปอยู่บนต้นไม้เดี๋ยวมาหาคำตอบครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินแล้วก็ตาประเสริฐอันดับแรกผมถามก่อนเลยว่าศาลเจ้าแม่แตงงามแห่งนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไหนครับ
2: เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบแล้วจะมีต้นเต็งใหญ่แล้วก็เอ็นมาต่างๆแต่คนรอดได้นะวันดีขึ้นดีเนี่ยจะมีผู้หญิงปรากฏกายก็มีคนเจอหลายคนก็มาเล่าสู่กันฟังเลยศรัทธาว่าต้นเต็งต้นนี้ต้องมีเจ้าแม่อาศัยอยู่คนเห็นก็มาเคารพศรัทธามาบนบานศาลกล่าวรู้สึกว่าเจ้าแม่ก็จะช่วย
0: ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอะไรครับที่มาขอ
2: เจ้าแม่ได้ป่วยแล้วก็ลูกไปเรียนหนังสือ
0: โชคลาภนี้ได้ไหม
2: โชคลาภเนี่ยก็เพิ่งมีตั้งแต่มีศาลใหม่เกิดขึ้น
0: มีศาลแรกๆให้ดูไหม
2: มีก็ผุพังแล้วด้านหลัง
0: พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้นะ
0: โอเคศาลไหนครับ
2: ศาลน่ะจริงๆก็ผุพังหมดแล้ว
0: แล้วสิ

0: หนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยที่ผมตั้งแต่เดินเข้ามาเลยเนี่ยก็คือพวงมาลัยเยอะมากโดยเฉพาะบนต้นไม้ทำไมพวงมาลัยเหล่านี้ถึงถูกขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ครับ
1: คนที่มาขอพรจากเจ้าแม่บางทีก็บนบานสันกล่าวมาก็เลยมาอธิษฐานแล้วก็โยนความทุกข์ของตัวเองเนี่ยให้พ้นจากตัวสูงเท่าไหร่ยิ่งดี
0: เหมือนเราโยนความทุกข์โยนสิ่งไม่ดีออกไป
1: ขว้างทิ้งออกไป
0: ครับกลายเป็นว่าไปติดบนต้นไม้
1: ใช่ติดอยู่ต้นไม้นั่นเต็มไปหมดอ่ะ
0: หลังจากนั้นคนก็เลยเริ่มที่จะโยนขึ้นไปบ้าง
1: ใช่
0: เคยมีเรื่องแปลกๆหรือว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างไหมครับ
1: คนนี้เจ้าของควายเนี่ยบ่นแล้วไปตามควายได้ฉลองกันที่บ้านเมาจนลืมว่าบ่นไว้ปรากฏว่าเจ้าของควายน่ะขวิดกันเองฮะจนนึกขึ้นได้ว่าบ่นไว้
0: ลืมมาแก้
1: มาแก้จึงหาย
0: ครับ

หกอะไรเงี้ยเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีแม่ย่าแต่งงามเจ้าแม่ดอกไม้วันนี้ลูกมากราบย่าแล้วขอความเมตตาย่าหากวันนี้ลูกจะมีโชคลาภขอให้พวงมาลัยของลูกจงขึ้นไปและติดอยู่ให้สูงอ่ะไม่ผ่านนะเดี๋ยวพี่จะโยน

สิ่งแรกที่พี่ได้กลับไปเลยคือเงิน 60,000 บาทพี่ถูก 1-3 ครั้งแรกถ้าพี่ถูก1ครั้งพี่ก็จะถวายญาติบ้างมีลิเกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่จำนวนเงินที่พี่ได้มาแต่คือรวมๆเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่พี่มาตรงเนี้ยเกิน2ล้าน

0: ขึ้นข้างบนเนี่ย
1: มันก็แปลกบางคนเขาก็ขึ้นบางคนก็ไม่ขึ้น
0: ขออะไร
2: ก็ขออย่างที่ก็ขอกัน
0: ได้จากสิ่งที่ขอไหมครับ
3: ก็ได
4: ้อาจารย์น้อยครับผมถามถึงเทคนิควิธีการโยนพวงมาลัยก่อนเพราะว่าที่ผมมองไปบนต้นไม้เนี่ยมีทั้งแบบอยู่ไม่สูงแล้วบางต้นนั่นคือสูงมากมีเทคนิคไหมครับ
5: ก็ส่วนใหญ่จะอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็หันหลังโยนขึ้น
4: ครับถ้าเกิดตกอะครับ
5: เก็บออกมาอัน
4: นี้ฐานใหม
5: ่ใช่
4: แล้วก็โยน
5: ถ้าถึง3ครั้งไม่ค่อยดี
4: ถ้าถึง3ครั้งไม่ค่อยดีด้วย
5: ใช
4: ่โอเคครั้งที่1ตัวไหนดีครับ
6: ที่ป้อมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไร
5: อธิษฐาน
4: ผมอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องรายการแปลกแต่จริงครับขอให้เรตติ้งดีๆ
6: เดี๋ยวถ้ามันตกมาล่ะ
4: ตกมาแสดงว่าเรตติ้งอาจจะตกนิดหน่อยแต่ว่าเราโยนใหม่เพื่อให้สูงขึ้นนะครับ

ผู้ชมครับนี่ต้องย้ำนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เป็นความศรัทธาส่วนบุคคลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์น้อยนะครับผู้ใหญ่ดำเนินนะครับแล้วก็คุณตาประเสริฐมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับศาลเจ้าแม่เตงงามแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือการโยนขอพรด้วยพวงมาลัยหนึ่งเดียวในเมืองไทยแปลกแต่จริงครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย่อยสลายคาบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสียครับ
3: ฟื้นฟูคุณภาพน้ำด้วยพลังจุลินทรีย์ธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมค่ะ
2: โปรโมชั่นวันนี้กับช็อปมาเนียครับ JSP Bioclean สบักกำจัดกลิ่นและบำบัดน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซน์ช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcard
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: มากราดด้วยค่ะกับช็อปมาเนียค่ะทุกคนค่ะบ้านใครมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในบ้านบ้างคะไม่ว่าจะจากท่อในห้องครัวหรือว่าจากห้องน้ำจากบ่อเกลอะในบ้านหรือแม้แต่ร้านอาหารใหญ่ๆค่ะที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาทำให้ลูกค้าไม่เข้าร้านวันนี้เราแก้ไขกันค่ะกับ JSP Bioclean นั่นเองเราอยู่กับพี่ใหญ่ค่ะ
5: สวัสดีครับเดมาเลยครับวันนี้สินค้าดีๆนำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านครับเป็นไง
6: บ
5: ้
6: างเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหาเรื่องกินนะกินนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน
4: เออ
6: ท
4: ุกคนรู้แล้วอ่ะ
6: ครับไขมันด้วยครับไขมันด้วย
5: ครับ
4: ค่ะ
6: ฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยโรงแรมวัดเงี้ย
5: ครับ
6: เราลงพื้นที่มาหมดแล้วครับ JSP Bioclean เราเก่งในเรื่องการกำจัดกลิ่น
5: ครับ
6: และก็ย่อยสลายคราบไขมันนะครับนะครับท่านไหนมีปัญหาอยู่นะครับ JSP Bioclean นะครับย่อยสลายคราบไขมันกำจัดกลิ่นได้ทันทีนะครับผม
5: ครับใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้นะฮะต้องรีบโทรทันเพราะหลายๆคนซื้อไป
4: ไม่ใช่แน่นอนค่ะ
5: JSP Bioclean นะครับสำหรับกำจัดกลิ่นนะครับวันนี้มาพร้อมกับ6กะลอนใหญ่ๆแบบนี้นะครับ6ลิตรเอาไปใช้นะครับในราคานะครับแค่799บาทเน้นย้ำนะทั้งหมดนี้799บาทครับรีบโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Asai Shop มาเนี่ยสินค้าดีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดครับ
4: ทีนี้พี่ใหญ่ค่ะแอบว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็จะประสบปัญห
5: า
4: โดยเฉพาะบ้านจัดสรรที่บอกว่าทุกอย่างทำมาแพทเทิร์นเดียวกันกลิ่นตีขึ้นมาทุกหลังเหมือนกันนั่งดูทีวีแต่กลิ่นมันแบบไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขยังไงคะ
6: คือจริงๆแล้วเรียกกันง่ายๆเลยว่าอย่างเงี้ยมันเกิดที่ระบบ
5: เกิดที่
6: ระบบบำบัดระบบบำบัดเดี๋ยวนี้ระบบบำบัดก็คือถ้าไม่ถูกต้องถ้าผิดทั้งแบบก็คือทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในบ่อเกลอะมีชีวิตแล้วสร้างแก๊สได้
4: นี่
6: เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่มากปัญหาเล็กที่ใหญ่โตมากเขาเรียกปัญหาเล็กแต่มันใหญ่มากเขาเรียกว่าอะไรคือมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นแล้วก็ถ้าต้องรื้อระบบใหม
5: ่ครับ
4: เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่นะทุบบ้านทุบพื้น
6: ครับพี่ไปวัดดอกไม้ห้องน้ำ12ห้องพระอาจารย์บอกว่านี่ถ้าทุบสร้างใหม่หลักล้านนะโยม
4: ใช่หรือว่าจะต้องมาทุบโถส้วมแต่ละห้องเนี่ย
6: คือมันต้องรื้อระบบใหม่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือเราเอาจุลินทรีย
4: ์
6: ลงไปกำจัดย่อยสลายจุลินทรีย์วัตถุที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นแบคทีเรียต่างๆนานาที่อยู่ในบ่อเกิดเนี่ยสิ่งที่เราทำได้คือจุลินทรีย์และที่สำคัญเหมือนเดิม
5: ครับ
6: จุลินทรีย์ JSP Bioclean เนี่ยทำมาจากกากเจลาติน
4: เป็นข้อแตกต่างแล้วมันแตกต่างจากที่อื่นๆยังไงอะคะ
6: กากเจลาตินอุดมไปด้วยโปรตีนสูงมากเป็นอาหารชั้นเลิศของจุลินทรีย์ทำให้จุลินทรีย์เราแข็งแรงและสร้างเอนไซม์ได้ปริมาณมาก
4: เ
6: อนไซม์เราเปรียบเสมือนกรรไกรชีวภาพ
5: ครับ
6: ลงไปตัดลงไปย่อยเศษอินทรีย์วัตถุเศษอาหารเนี่ย
5: ครับ
6: สุดท้ายเรากำจัดกลิ่นและย่อยสลายคราบไขมันได้ทันที
4: โอ้โหอย่างนี้พี่ใหญ่แต่ว่าจุลินทรีย์ที่หลายๆคนคุ้นเคยแล้วล่ะเพราะว่าก็เริ่มใช้กันแพร่หลายมันแตกต่างยังไงอะคะ
6: ส่วนใหญ่เพื่อนๆเคยใช้อาจจะเป็นแบบผงนะ
5: แบบผมเคยใช้ผมเคยใช้แบบผง
6: แบบผงมันคือเขาอย่างนี้เรียกต้องลงไปเพาะเชื้อก่อน
5: ครับ
6: ต้องเข้าใจก่อนว่าจุลินทรีย์ต้องมีชีวิตก่อนถึงจะทำงาน
4: คร
6: ับอย่างนี้เราเรียกว่าเชื้อเป็นพร้อมใช
4: ้แบบ JSP เป็นเชื้อเป็น
6: ถูกแบบผงลงไปก็ต้องเพาะเชื้อกว่าจะพร้อมใช้ก็ต้อง48ชั่วโมงอย่างน้อยอย่างนี้
5: ครับผม
6: ซึ่งมันอัด คือหลายๆท่านใช้ไปเหมือนเราลงไปเราก็อยากให้หาย
4: อยากให้กลิ่นมันหาย
6: ได้ไหม
5: ใช่เรารู้สึกว่าเราเทไปมันไม่ได้ผล
6: ก็เราอยากได้เลยไงอยากเห็นผลเลยไงครับผมเขาต้องมีชีวิตก่อนพร้อมใช้ก่อนแต่เราขอรอเจสพีเบลกินเป็นเชื้อเป็นที่มีเอนไซม์อยู่ปริมาณสูงที่ผมบอกว่าเป็นกลไกชีวภาพเราไปทำงานเลยร้านอาหารใช้เยอะมาก
5: ใช้เยอะมากเลย
6: ถังดักไขมัน
4: อ๋อนี่แอมกำลังจะถามเลยคือไม่ได้ว่าจะต้องใช้แค่ห้องน้ำหรือว่าจะแบบพื้นที่ที่เราใช้บอกว่าเป็นบ่อดักไขมันก็สามารถใช้ได้อะไรอย่างแบบว่าตามบ้านตามร้านอาหารที่เขาจะมีเป็นบ่อดักไขมันแยกออกมาใช้ได้ไหมคะ
6: ใช่เลยครับเอาเจสพีเบลครีมผสมน้ำแล้วราดแล้วก็ละลายเลยนะ
5: โอ้เอาล่ะใครดูอยู่ในตอนนี้ถ้าเกิดปัญหานะครับมาแก้ปัญหากับเจสพีเบลครีมนะครับซื้อไป
4: ได้ใช้แน่นอนค่ะ
5: วันนี้นะครับมาทั้งหมดนะครับ6กัลลอนใหญ่ๆอย่างนี้ที่วางอยู่ด้านหน้าเลยเอาไปใช้6ลิตรนะครับจากราคาปกติที่หลายๆคนโอ้ถ้าไปดูมาราคาสูงมากแต่วันนี้799ครับ799บาทเท่านั้นรีบโทรทันนะครับที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania
4: คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าตัวนี้อย่างที่พี่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นจุลินทรีย์เชื้อเป็นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารเคมีในการที่จะทำลายระบบนิเวศต่างๆนะเพราะว่าเขาก็คือเป็นหนึ่งในระบบนิเวศได้แหละที
5: ่
4: เข้าไปช่วยในการย่อยสลายไขมันต่างๆนะคะที่เป็นตัวเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของกลิ่นทั้งหมดวิธีการใช้งานยังไงคะพี่ใหญ
6: ่คือหลักๆถ้าเป็นบ่อเกลือเราแนะนำใช้500ซีซี
5: 500ซีซีแล้วบ่อเกลือ
6: ตามบ้าน1ลูกบาศก์เมตรใช้500ซีซีกดใส่ชักเทใส่ชักโครกและกดน้ำตามได้เลย
4: คือเทเข้มๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปผสมอะไรเลย
6: สุดท้ายในระบบมีน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นถังดักไขมัน
5: ครับ
6: ร้านอาหารท่อน้ำลำรางน้ำอย่างเง
5: ี้
6: ยผสมน้ำเพิ่มได้250ซีซีเทรวมกับน้ำ10ลิตร20ลิตรแล้วก็ราดได้เลย
4: เยอะมากเลยนะ
6: แล้วโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะนะเพื่อนๆนะครับที่เป็นฟาร์มปศุสัตว
5: ์ครับ
6: ใช้อยู่เยอะนะฟาร์มปศุสัตว์ก็คือสามารถฉีดพ่นตามฟาร์มได้เลยถูกตัวสัตว์ได้ปลอดภัยต่อสัตว์นะปลอดภัยต่อสัตว์
5: ไม่มีกลิ่นด้วยเนาะใช่ไหมสำหรับกลิ่นที่เรา
4: ค
5: นจะเยอะ
6: ถูก
4: แต่พวกคอกสัตว์เขาก็ใช้กัน
6: ส่วนใหญ่ก็คือฟาร์มปศุสัตว์เขาจะมีปัญหาเรื่องกลิ่น
5: ใช่ครับ
6: ร้องเรียน
4: กลิ่นมูลสัตว์นี่แหละ
6: ค่ะผสมฉีดพ่นได้เลยครับ
5: อ๋อเหรออ
4: ๋อก็คือช่วยในเรื่องของไม่มีกลิ่น
5: ครับ
4: เนาะกำจัดกลิ่นต่างๆของมูลสัตว์ที่มันรบกวนเพื่อนบ้านนั่นแหละ
5: นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยสำหรับคนที่ดูอยู่ในตอนนี้นะครับใช้ได้หลากหลายแล้ววันนี้ราคาพิเศษจริงๆอยากให้รีบโทรให้ทันนะทั้งหมดนี้6ลิตร6แกลลอนนะครับ799นะครับฟังไม่ผิดนะ799บาทเท่านั้นนะครับโทรด่วนที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Aside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านด้วย Mcard ครับ
4: สุดท้ายค่ะอยากพี่ใหญ่ค่ะฝากตัวของ JSP BioClean ตัวนี้หน่อยค่ะ
6: ครับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงแรมร้านอาหารฟาร์มปศุสัตว
5: ์
6: เรื่องกลิ่นนะครับเรื่องคราบไขมันนะครับ JSP BioClean ช่วยท่านได้ JSP เป็นเชื้อเป็นพร้อมใช้นะครับสามารถใช้ได้ทันทีนะครับยังไงก็ฝาก JSP BioClean ไว้ด้วยครับ
4: แล้วครับวันนี้ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับเอาละครับหมดเวลาของเรา3คนแล้วนะครับรีบโทรให้ทันนะครับส่วนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
7: พี่พงเป็นร้านอาหารบ้านครัวข้าวฟ่างวันนี้เราเอาเจสพีเบลครีนมาแนะนำพี่พงทำครัวให้ครับไขมันเจสพีเบลครีนเขาสามารถลงไปสลายไขมันและละลายไปกับน้ำได้เลย
8: เราผัดหนึ่งกระทะถูกไหม
7: ใช่ใช่
8: เราก็ต้องล้างน้ำซึ่งมันมีไขมันที่ไหลลูกไปตามท่อมันเยอะผัดไปร้อยกระทะนี่คุณคิดดูแล้วกันเกิดไขมันมันเยอะมาก
7: ครับไขมันเยอะแยะเลยคราวนี้ผมเทเลยนะ

0: ตือไม่มีกินก็ยังงงอยู
1: ่พี่ปุ้ยบอกว่านั่งเล่นเกมเลยครับวันนี้ปกตินั่งเล่นเกมไม่ได้นะเพราะ
0: ใช่ใช่ต้องรีบบอก
1: อากาศเป็นพิษแต่วันนี้อากาศไม่เป็นพิษแล้วครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากขอบคุณมากพี่ปุ้ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: ย่อยสลายคราบไขมันเศษอาหารของเสียอินทรีย์และลดการสะสมของตะกอนซึ่งเป็นปัญหาของท่อตันและน้ำเสีย6กะลอนใหญ่รวมทั้งหมด6ลิตรจากราคาปกติ900บาทครับวันนี้คุณจ่ายเพียง799บาทเท่านั้นด่วนมีจำนวนจำกัดโทรด่วนที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ไซช็อปมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
3: ่
2: ะ
3: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อ3พอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
2: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
3: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสิกไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
2: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
3: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางนะตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอร์ฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามี4ล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
3: ให้ดูนิดนึงทำไมใส่เขาเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
2: จริง
3: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
2: ม
3: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวยๆ
2: จริง
3: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวี
2: คอวี
3: ที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
2: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
3: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
2: ือ
3: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
2: เต้าสามเต้าสี
3: ่ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
2: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
3: เฮ้ย
2: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
3: ็
2: นเช
3: ื่
2: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
3: ใช
2: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี้จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
3: ้
2: กล
3: ับ
2: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
3: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
2: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
3: ซาบีน่ารุ่นเก่าหนุ่ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของหนุ่ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ่ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
2: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
3: เนื้อ
2: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้

0: ไปอ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีนาเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: แต่ตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย Mcot ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
0: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีนาซาบีนาจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีนาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีนาแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำพอใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
0: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
1: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวและทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
0: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
1: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
4: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครม Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบแอร์ทัชสกินด้วยเส้นด้ายพรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำแอร์โฟลว์ทรงดีคอฟคอนเนคเต็ดแพดประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัส Happy Bra Premium จาก Sabina
1: ให้ดูนิดนึงทำไมสายเข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะ
0: จริง
1: เพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมีย
0: ม
1: เห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
0: ๆ
1: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
0: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาลอกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
1: ใช่และให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะค
0: ือ
1: เขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
0: เต้าสามเต้าสี่
1: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไง
0: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Airflow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
1: เฮ้ย
0: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
1: ็
0: นเช
1: ื่
0: อมกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะ เขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
1: ใช
0: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นปะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี้จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
1: ้
0: กล
1: ับ
0: มาเป็นทรงเหมือนเดิม
1: แล้วเขายังอยู่คู่กัน
0: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
1: ซาบีนารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุ้นสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุ้ยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
0: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2 3ลูก4
1: เออเนื้อเขาเยอะ
0: ไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้

0: ไปอ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
1: แล้วบุคลิกดีอ่ะใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีอ่ะเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
0: ่
1: เคยคนทักว่าไปทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในสปีนาเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
0: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจไปเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
1: แต่วันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะ
2: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฝักบัวครินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: ให้การอาบน้ำเป็นการผ่อนคลายของคุณมีซิลิโคนสามารถนวดศีรษะนวดตัวเพื่อความผ่อนคลายครับสามารถปรับน้ำได้ตามความต้องการครับมาพร้อมกับไส้กรองเปลี่ยนได้เพื่อกรองสิ่งสกปรกอาบน้ำแล้วรู้สึกมั่นใจในความสะอาดมากขึ้นครับ
1: โปรโมชั่นพิเศษของเราวันนี้นะคะกับฟรินค่ะ1เซตประกอบไปด้วยฝักบัว1อันค่ะที่วางฝักบัว1อันสายฝักบัวความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นนะคะแต่ยังไม่พอนะวันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตค่ะมาพร้อมกับไส้กรองอีก6ชิ้นรวมทั้งสิ้น15ชิ้นค่ะจากราคาปกติ 6,210 บาทนะคะแต่ว่าวันนี้เหลือราคาเบาๆเพียงแค่990บาทโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่หมายเลข021143330ค่ะหรือว่าแอดเข้ามาแอดไซช็อปมาเนียสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้กับแอมทิวแล้วก็พี่ออยนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราเอาสิ่งง่ายๆค่ะที่เราต้องใช้กันเป็นประจำทุกวันเพราะเราต้องอาบน้ำกันเป็นประจำทุกวันเช้าเย
2: ็
1: นแต่หลายคนเคยสังเกตไหมว่าอาบน้ำแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมยังคันนะทำไมผดขึ้นผิวแห้งกระด้างหรือว่าผมเนี่ยรู้สึกสากค่ะอาจจะเกิดจากน้ำที่เราใช้เราไม่รู้เลยว่าอาจจะมีตะกันหรือว่าอาจจะมีตัวตะกอนหรืออาจจะมี
3: ใช่และกลิ่นเหม็นที่มากับน้ำซึ่งหลายๆคนเคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่เป็นประจำแต่คิดว่าต้องอดทนก
1: ับ
3: การใช้เพราะอาจจะคิดว่าฝักบัวแบบนี้คือเป็นรุ่นที่ดีที่สุดแล้วแต่วันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเรามาพร้อมกับแบรนด์ฟรินคุณอาบน้ำแบบฟรินค
1: ่ะ
3: นี่คือฝักบัวกรอบแบบสะใจมากเลยเพราะอะไรคะลูกค้าคะดูดีๆนะคะนี่คือนะคะสำหรับฝักบัวที่โรงงานของเราค
1: ่
3: ะผลิตและคิดค้นและออกแบบมาให้แล้วซ
2: ึ่
3: งตัวนี้ดีไซน์คือเขาจะเรียบหรูเหมือนกับแบรนด์ดังชั้นนำ
2: เลยสวย
3: หรูแล้วยังไม่พอนะคุณผู้ชมขาอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงบริเวณจุดด้านบนของเขาจะมีเรื่องของตัวซิลิโคนที่จะช่วยนวดหัวนวดตัวแบบนี้ได้ด้วยคุณผู้ชมนวดค
1: อ
3: สระผมแบบนี้ก็ทำได้และที่เด่นไปกว่านั้นค่ะสำหรับตัวนี้นอกจากจะกรองน้ำให้สะอาดไม่มีกลิ่นไม่มีตะกอนได้แล้วตัวนี้เขายังสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์ที
2: ่
3: คุณเห็นอยู่ในหน้าจอจะเป็นแบบสายฝนหรือจะเป็นแบบผสมอีกด้วยนั่นเองและตัวนี้ยังรองรับนะคะในเรื่องของการอาบน้ำกับน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนได
2: ้
3: สูงสุดถึง40องศาและที่สำคัญคุณภาพมาตรฐานนะคะมีมอกด้วยนั่นเอง
1: นี่อยากจะบอกนะว่าอยากให้ใส่ใจในเรื่องของการเปลี่ยนฝักบัวค่ะเพราะว่าหลายคนเลือกฝักบัวจากความแรงของน้ำ
3: ใช่ค่ะ
1: อาบแล้วมันฟินอาบแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันกระแทกดีจังเลยแต่รู้ไหมว่าน้ำที่ออกมาอาจจะไม่ได้สะอาดเท่าที่คุณต้องการค่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวกรองแต
2: ่
1: ต
2: ั
1: ว
2: นี้
3: สามารถกรองได้
1: แกะออกมาง่ายขนาดนี้
3: ง่ายเลยค่ะนี่คือตัวไส้กรองนะคะที่อยู่ในตัวนะคะด้ามจับนะคะของตัวกรองน้ำแบบนี้คุณผู้ชม
2: ค
3: ่ะเพียงแค่คุณหย่อน

0: ลงไปแล้วก็ปิดนะคะนะคะด้านล่างของเราแบบนี้พร้อมกับการกดปุ่มเปิดและปิดน้ำได้ที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวอีกด้วยนะ
1: ทีนี้อยากจะให้ทุกท่านค่ะมาดูตัวของไส้กรองค่ะทุกคนค่
2: ะ
1: พอไส้กรองเนี่ยนะอันเนี้ยที่เราใช้กันนี่คือค
0: ุ
1: ณมั่นใจในน้ำในแทงก์บ้านของคุณได้อย่างไรแล้วยิ่งใครที่อยู่คอนโดค่ะ
2: ค
1: ุณรู้ไหมว่าน้ำจากแทงก์คอนโดเขาได้ล้างหรือเปล่าบ้านไหนมีลูกเล็กหรือว่ามีผู้สูงอายุที่จะต้องใช้น้ำอาบกันทั้งวันน่ะมั่นใจได้ยังไงว่าลูกเล่นน้ำโดยอ้าปากรับน้ำจากปากตัวแล้วน้ำมันจะสะอาดนี่คือไส้กรอง
2: ครับ
1: อันนี้คืออันใหม่เลยและอันนี้ค่ะผ่านมา1เดือน2เดือนและ3เดือน
0: โอ้โห
1: ซึ่งนี่คือ3เดือนอย่างขนาดน
0: ี้ นี่คือไส้กรองนะที่ออยอาบน้ำที่บ้านเองนะคะวันนี้เปลี่ยนใหม่ดีกว่ากับฝาบัวกรองน้ำแบรนด์ทรินค่ะ
2: คราวนี้ไปดูดีกว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพนะฮะถ้าดูจากในอ่างตรงนี้เนี่ยน้ำดำมากๆใครจะไปรู้ว่าคราวนี้ผมให้ดูนะพอเราเปิดมาเนี่ยนะครับเราเปิดมานะใช้งาน
0: ปั๊มน
2: ้ำก่อนนี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบสเปรย์นะแล้วหมุนมาตรงกลางตัวนี้เป็นแบบผสมนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาอันนี้จะเป็นแบบ
0: สายฝ
2: นนะครับเรามาดูในการกรองนะอันนี้จากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยที่ทุกคนเห็นอยู่พอกรองเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนนะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยจ้ะ
0: ใส่แก้วเลย
2: ใส่แก้วให้ดูเลยครับ
0: เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะขอสักหนึ่งแก้วให้กับคุณแอมนิดนึง
2: นี่
0: ค
2: ่
0: ะคุณแอม
2: ให้ดูเลยให้ดูไปเลย
1: ใสมากเลยค
2: ่
1: ะ
2: นี่ให้ดูกรองอีกทีนึงนะถ้าดูจากน้ำดำๆแบบนี้เนี่ยเรากรองมาได้ใสขนาดนี้อันนี้จะทำให้เราอุ่นใจมากกว่านะ
1: ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ใส่ใจกันหน่อยค่ะในเรื่องของความสะอาดของน้ำเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะเราอ่ะไม่ใช่แค่อาบน้ำอ่ะเราแปรงฟันเราล้างหน้าบางทีอ่ะสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรามองไม่เห็นเพราะเราไม่ได้มานั่งแบบว่าอุ๊ยมานั่งกรองอ่ะมานั่งดูว่าน้ำมันสะอาดขนาดไหน
0: วันนี้ของเราต้องเร่งรีบแล้ววันนี้ให้ชีวิตของคุณและคุณภาพคนรอบข้างคนในครอบครัวของคุณได้อาบน้ำที่สะอาดและสดชื่น
1: ฉะนั้นวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเรานะคะสำหรับใครนะคะที่อยากจะได้คุณผู้ชมค่ะมาทางนี้ค่ะเอาบอกว่าสั้นๆง่ายๆก่อนเลยนะสิ่งที่คุณจะได้รับไปนะคะ1เซตค่ะมีฝักบัวนะ1ชิ้นนะคะแล้วก็มีที่วางฝักบัว1ชิ้นมีสายฝักบัวค่ะความยาว 1.5 เมตรนะคะอีก1ชิ้นนะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอนะนี่คือเพียงแค่1เซตเราจัดให้วันนี้ซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมแล้วนะแค่ของชิ้นใหญ่นะ9ชิ้นแต่ว่าคุณจะได้เป็นตัวไส้กรองค่ะ
0: เยอะมาก
1: อีก6ชิ้นค
2: ือ
1: จะอยู่ในตัวฝักบัวอยู่แล้ว3ชิ้นแล้วก็เป็นรีฟิลแยกไปอีก3ชิ้นรวมทั้งหมดเนี่ย15ชิ้นจากราคา 6,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่าย990บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรเข้ามาหาเราค่ะก่อนสินค้าจะหมดนะคะ02-114-3300ค่ะหรือว่า Magic Asai Shop มันเนี่ยนั่นเองนะคะ
2: นะหลายคนเกิดความกังวลว่าซื้อไปแล้วมันจะติดตั้งยังไงเรามีที่วางฝักบัวมาให้แต่ฮะไม่ต้องเจาะผนังบางคนแบบกลัวผนังเสียหายนะครับแต่ตัวนี้นะเขามีตัวที่วางฝักบัวที่มีกาวอยู่ด้านหลังแปะติดได้เลยนะครับก่อนติดทำความสะอาดนิดนึงนะแล้วก็ติดไปที่ผนังได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับนะครับในตัวของฝักบัวในเรื่องขององศาด้วยบางทีเนี่ยคนเขาอาบน้ำเนาะบางคนคนสูงคนไม่ตัวสูงเนี่ยสามารถทำได้นะครับซาเสร็จแบบนี้เคลื่อนปิดเก็บได้เป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องกลัวหล่นนะครับเพราะนี่กาวฝังมาอย่างดีเลยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าไฮไลท์อีกหนึ่งไฮไลท์เลยพี่อ้อยค่ะคือตัวของซิลิโคนที่สามารถเอามานวด
2: ดูมันฟินมากเลย
1: มันทำให้เรารู้สึกว่าการอาบน้ำมีคุณภาพขึ้นและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายในเวลาที่เราอาบน้ำ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการอาบน้ำของคุณคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดและการที่คุณได้ซิลิโคนดีๆแบบนี้ในการนวดหัวนวดตัวแบบนี้คุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: หรือว่านวดหน้านวดคอนวดแขนทำได้หรือขัดขยี้แบบซึ่งคุณผู้ชมขาตัวซิลิโคนของเราเป็นเกรดพรีเมียมนะคะเกรดพิเศษอีกทั้งคุณยังสามารถปล่อยน้ำไปถึง3ระดับ3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นสเปรย์สายฝนหรือจะเป็นแบบระอองแบบนี้ก็ทำได้เพียงแค่รวมกันอยู่ในชุดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผมอ่ะยังไงถ้าคิดจะเปลี่ยนรีบเปลี่ยนกับโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเพราะหลายคนซื้อไป
1: ใช่แน่นอนค่ะผู้ชมค่ะวันนี้นะคะกับฟรินค่ะฝักบัวนะคะ1เซตนะก็ราคา 1,000 กว่าบาทแล้วนะทุกคนค่ะซึ่งประกอบไปด้วยตัวของฝักบัว1ชิ้นค่ะที่ว่าฝักบัว1อันแล้วก็สายฝักบัวนะคะความยาว 1.5 เมตรอีก1ชิ้นค่ะรวมแล้วนั้น1เซตคือได้3ชิ้นใหญ
2: ่
1: ยังไม่พอค่ะซื้อ1เซตแถมฟรีอีก2เซตรวมเป็น3เซตนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองนะให้อีก 16ชิ้นไปเลยท
3: ั
1: ้งหมดนี้ทั้งเซตใหญ่นะคะ15ชิ้นค่
3: ะ
1: จากราคาเต็มนะ 6,210 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้จ่ายราคาเบาๆเลย990บาทเท่านั้นนะคะ
2: ร
1: ีบโทรเข้ามานะ02-114-3330นะคะแล้วก็แอดเข้ามาได้ค่ะที่แอดไซด์ช็อปมาเนียค่ะ
2: รีบโทรให้ทันนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: ฝักบัวฟรินตัวช่วยยกระดับการอาบน้ำของคุณมาพร้อมกับการปรับรูปแบบการใช้งานได้ถึง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบสเปรย์แบบฝนตกและแบบผสมมาพร้อมกับไส้กรองในตัวช่วยดักจับสิ่งสกปรกและตะกอน

0: you ask me อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอิสลามรายการที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความรู้ความเข้าใจในหลักการต่างๆของศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของพี่น้องมุสลิมทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสำนักจุฬาราชมนตรีค่ะท่านผู้ชมคะช่วงมุสลิมสัญจรสัปดาห์นี้ดิฉันและทีมงานรายการวิถีอิสลามได้รวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจมานำเสนอท่านผู้ชมค่ะแต่ก่อนอื่นดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปรับชมและรับฟังการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพร้อมความหมายโดยอาจารย์ชุกรีบันบาค่ะ
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: تُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم
1: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: บิสมิลลาฮิเราะห์มานิเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสลีนوعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอิสลามเป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์ในทุกแง่ทุกมุมความสมบูรณ์ของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ด้วยศาสนาอิสลามสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในชีวิตแห่งความเป็นมุสลิมนั่นก็คือการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์กระบวนการประการที่หนึ่งก็คือการเลือกคู่ครองซึ่งเป็นต้นตอแห่งการได้มาซึ่งประชากรของท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความพิถีพิถันผู้ชายก็ต้องเลือกเฟ้นผู้หญิงที่มีศาสนาเคร่งครัดศาสนาฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันจะต้องเลือกเฟ้นผู้ที่จะมาเป็นว่าที่สามีของตัวเองให้เป็นคนที่มีศาสนามีความเคร่งครัดในหลักการของศาสนาท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้กล่าวไว้เป็นคำสอนว่าตะคอยยะรูลีนูตอฟีกุมฟะอินนัลไอรกอดัสซาซุนพวกเจ้าจงเลือกคู่ครองที่เคร่งครัดในหลักการของศาสนานั่นก็หมายความว่าท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องการที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่มุสลิมตั้งแต่แรกเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นการเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาด5เวลาเป็นต้นชายหรือหญิงก็ตามที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของการละหมาด5เวลาก็จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนดีในภาพแห่งความเป็นมุสลิมแล้วเพราะการละหมาด5เวลานั้นเป็นอิบาดะห์เป็นการทำความดีที่ประเสริฐยิ่งกระบวนการประการที่2นะครับหลังจากที่มีการเลือกคู่ครองที่ดีแล้วเขาก็จะได้ลูกที่คลอดออกมานั่นก็คือการจุดประกายเด็กคนนั้นให้เป็นคนที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนดีท่านศาสดามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านทำแบบอย่างเอาไว้นั่นก็คือการเกิดมาแล้วของเด็กก็มีการอะซานที่หูขวาของเด็กมีการอิกอมะห์ที่หูซ้ายซึ่งท่านก็ทำแบบอย่างแก่หลานของท่านทั้งสองเช่นเดียวกันคือท่านฮะซันกับท่านฮุเซนท่านศาสดาได้ทำตรงนี้เป็นการให้เด็กได้รับฟังสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในคำอะซานมีเรื่องของพระผู้เป็นเจ้ามีการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มีการปฏิญาณตนว่ามุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์แล้วก็มีการบอกให้รู้ถึงเรื่องละหมาดซึ่งเป็นอิบาดะห์ที่มีความสำคัญสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้ยินนอกจากนั้นก็ยังมีการตะฮนีคือการขยายเพดานปากเด็กมีการตัดผมไฟ แล้วก็มีการตั้งชื่อที่ดีชื่อที่ไพเราะมีความหมายที่ดีกระบวนการประการต่อไปก็คือการดูแลเอาใจใส่เด็กคนนั้นตั้งแต่เกิดมาเลยทีเดียวถ้าศาสดาได้สอนว่ามูรูซิบยานะกุมเอาอูลาดะกุมฟิศศอลาติวะฮุมอับนาอุสบะอินพวกท่านจงใช้ให้เด็กๆหรือลูกๆของพวกท่านทำการละหมาดเมื่อพวกเขามีอายุ7ขวบก็แปลว่า7ขวบท่านนบีบอกว่าให้ใช้ลูกให้ละหมาดได้แล้ววัดริบุฮุมอะลัยฮาวะฮุมอะบะนาอุอัชรินและจงลงโทษพวกเขาถ้าหากพวกเขาไม่ละหมาดเมื่อมีอายุ10ขวบ10ขวบแล้วยังไม่ยอมละหมาดก็ให้ทำโทษนี่คือหลักการนะการดูแลเอาใจใส่เด็กนะครับซึ่งจะต้องเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่ดีมีคุณภาพนะครับก็ขอให้เราทุกคนได้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นคำว่าสายเกินไปถ้าหากว่าเราจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับขอความสุขความเมตตาความจำเริญจงได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและเคารพโดยทั่วกันวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
3: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานได้ต่อเนื่องถึง30นาทีหัวเปลี่ยน3ใบมีดทั้งใบมีดแบบตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนใบมีดเข้าถึงทุกซอกบอกลาวัชพืชตามขอบบ้านให้ทุกงานสวนเป็นเรื่องง่ายซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมืออาชีพ
3: ซูเปอร์แม็กเครื่องตัดหญ้าไร้สาย2ล้อมมืออาชีพค่ะวันนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมทรงพลัง 30,000 มิลลิแอมใช้งานยาวนานต่อเนื่องได้มากถึง30นาทีค่ะ
4: ปรับปรุงการตัดได้3ระดับครับทั้งยืดหดด้าม90ถึง125ซม
3: และมาพร้อมกับใบมีดถึง3แบบนะคะมีทั้งใบมีดตัดใบมีดโลหะใบมีดวงเดือนพร้อมใช้งานได้ทุกสถานการณ์ค่ะ
4: ไร้สายสะดวกครับง่ายไม่ต้องงอปลั๊กไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองได้ง่ายวันนี้โปรโมชั่นนะครับกับซูเปอร์แม็กครับเครื่องตัดหญ้าไร้สายมืออาชีพ2ล้อใน1เซตประกอบด้วยใบมีดตัด5ชิ้นครับใบมีดโลหะ2ชิ้นใบมีดวงเดือน1ชิ้นนะครับและยังแถมฟรีครับถุงมือนะครับ1คู่แว่นตานิรภัยรวมไปถึงหมวกกันแดดนะครับในมูลค่าเซตนี้นะฮะ 6,650 บาทไม่ต้องจ่ายครับวันนี้คุณจ่ายเพียง 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรด่วนที่021143330ครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย
5: ระยะเวลาโปรโมชั่น1สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องที่เคารพครับเพื่อนบ้านถือว่าเป็นบุคคลที่เราจะต้องให้ความเคารพให้เกียรติต้องเชื่อมความสัมพันธ์อันดีไม่ว่าเพื่อนบ้านของเราจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้ว่ามาซาลากิบรีลยูซีนีบิลญาร์ฮัตตาซอนันตุอันนะฮูซะยูริซุมุตตะฟะกุนอะลัยจิบรีลได้คงสั่งเสียกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านจนกระทั่งท่านนบีได้บอกว่าฉันคิดว่าหมายถึงท่านนบีเนี่ยคิดว่าเพื่อนบ้านนี้จะสามารถรับมรดกเพื่อนบ้านกันได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญนะครับถึงความเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นกำแพงเป็นรั้วที่ดียิ่งกว่าการที่เราจะสร้างกำแพงเป็นวัตถุถาวร

เพื่อนบ้านสามารถที่จะให้คำปรึกษาเรานะครับให้การช่วยเหลือเราเมื่อตกทุกข์ได้ยากเฝ้าดูแลเมื่อเราไม่อยู่เพราะนั้นสิทธิของเพื่อนบ้านนี้โดยภาพรวมๆก็สามารถที่จะแบ่งเป็น3ระดับด้วยกัน1ก็คือถ้าหากว่าใครที่อยู่ใกล้เคียงกับเราแม้จะไม่ใช่มุสลิมเขาก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านของเราได้1สิทธิส่วนผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านของเราได้2สิทธิก็คือเขาคนนั้นเป็นมุสลิมเขาได้สิทธิที่1ก็คือสิทธิในความเป็นเพื่อนบ้านสิทธิที่2ก็คือในฐานะเขาเป็นมุสลิมถ้าหากว่าเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเป็นญาติของเราด้วยก็จะเพิ่มไปอีกสิทธิ1ทั้งสิทธิในความเป็นเพื่อนบ้านพี่น้องมุสลิมแล้วก็สิทธิในความเป็นญาติด้วยเพราะนั้นขอให้เราได้ดูแลกันนะครับกับเพื่อนบ้านของเราให้การช่วยเหลือเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันแล้วเราก็จะมีความสุขอินชาอัลเลาะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

0: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 น. ทางช่อง9กด30
1: ทุกกันสัปดาห์นี้
2: วัดบ้านค่ายเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย

0: สิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี่นะคะเป็นสิ่งที่คนขอแล้วประสบความสำเร็จนำของมาถวายติดตามได้ในรายการสาธุกันทุกวันเสาร์เวลา 11:30 นทางช่อง9กด30แล้วเราจะไปสาธุด้วยกันนะคะสาธุ
1: มิกเบนเป็นหนึ่งสัปดาห์นี
2: ้ทุกคนเงยหน้าไปมองสิ
3: อุ๊ยอุ๊ยเคยมีองค์อะไรอยู่ตรงนั้นแน่นอน
2: แปลกนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกจุดเนี่ยเรามององค์นี้เหมือนองค์พระเนาะ
4: กินตอนนี้นอนกี่โมง
5: ทานหมด
6: อร่อยมาก
7: ทานหมดทานหมดนี่ดีดเลยปีนขึ้นหลังคา
6: อร่อยนะ
8: อร่อยมาก
7: เข้มไหม
6: คะเข้ม
7: เสาไฟยังว่าง
6: เดี๋ยวปีนให้ดูแต่อร่อย
8: อร่อยมาก
1: ถามช่อง9กด30
9: เหลือเชื่อ EP นี้พาคุณมาที่วัดป่าธรรมยานารามจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อพบกับหลวงลุงพระมหาธรรมยานพระผู้มีชื่อเสียงด้านวิทยาอาคมสายล้านช้างและเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ศิลาสิริจันโท
10: หลวงปู่ก็เลยแนะนำว่าตรงนี้น่ะมันมีอาถรรพ์มันเคยเป็นเมืองพญานาคมีอยู่วันหนึ่งหลวงลุงลงไปภาวนาอยู่โน่นก็ปรากฏว่ามีผู้ชายเข้ามวยผมแล้วมากราบ
9: เหลือเชื่อเสาร์ที่12กันยายนบ่าย2โมงทางช่อง9กด30
11: น้ำพริกก้นถ้วยยังช่วยให้หายหิวเข้าครัวตำน้ำพริกแบบชิวๆนอกจากหายหิวยังช่วยให้รวยมีทั้งหมดกี่อย่างครับ
12: 24ค่ะ
11: เฮ้ย24เลยเหรอ
12: ใช่
11: มันเยอะขนาดนี้แล้วลงแล้วเราเป็นไงอันนี้แบบว่าโอ้แบบนี้นะฮะต้องเร็วเลยนะอันนี้
12: หนูนึกว่าอยู่ในสนาม
11: เอ้าอยากรู้เจอกันวันเสาร์นี้เวลาดีๆ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีช่อง9กด30
6: กินมาตายจะไหลนะจะอร่อย
12: ใช่เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวมีความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
13: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
12: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
13: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
12: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
14: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
15: ผมอยู่ในอุโมงค์ความร้อนเขาบอกว่า800ถึง 1,200 องศาเซลเซียสครับดินเหนียวแดงเนี่ยนะ
16: ผมก็ได้เฉพาะที่นี่ที่เดียว
17: การลำเลียงออกเนี่ยหาดูได้ยากกว่าที่แบบสุ่มไปนะ
15: แข่งกับเวลา
17: ใช่
15: แข่งกับความร้อน
17: ใช่
14: สุดอึ้งทึ่งทั่วไทยวันอาทิตย์นี้เวลา 15:30 นาทีทางช่อง9กด30
18: แล้ววันนี้เมนูที่ผมนำมาฝากเริ่มจากการนำสปาเกตตี้โฮมวีทมาผัดกับพริกกระเทียมเสิร์ฟกับแซลมอนที่จี่มาหอมๆเราจะมาเปลี่ยนดอกกระหล่ำธรรมดาให้น่ากินยิ่งขึ้นด้วยเทคนิคของการกระแต่งครับต่อด้วยขนมปังวินเซอร์เนื้อนุ่มที่เพิ่มความพิเศษด้วยไส้วิปบัตเตอร์ครีมและปิดท้ายด้วยการนำแรงบันดาลใจจากทีรามิสุให้กลายเป็นคุกกี้ชิ้นใหญ่พบกันในผลพักนักปรุงโฮมคุกแชปเตอร์17สัปดาห์นี้นะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมันเนีย
2: มันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
2: รุดแล้วรุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
4: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
2: ึ้
4: น
2: ปู
4: ขึ้น
5: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
6: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
7: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
2: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
7: ไม่มีเลย
2: ได้ข้าวเท่าไหร
7: ่ได้ข้าว140ตังค
8: ์นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงจริง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมโมโม่ครับวันนี้เอาใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครทำการเพาะปลูกแล้วมีปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกแล้วไม่ได้ผลผลิตพืชปลูกมาก็เหี่ยวเฉาเน่าตายวันนี้ผมมีตัวช่วยและมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมครับและอยู่กับเจ้าของตัวจริงเป็นผู้ผลิตเองที่ช่วยเหลือเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศมาแล้วครับอยู่กับดินเน่าและเฮียบอสชัยนรินทร์ครับสวัสดีครับเฮียครับ
9: สวัสดีครับ
2: โอ้โหมีชื่อเสียงมาโด่งดังมากตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักอยากจะขอบคุณอะไรกับคุณผู้ชมบ้างครับ
9: จริงๆนะครับเราอยากให้คนไทยเนี่ยขอบคุณถึงความรู้สึก
2: ครับ
9: นะครับที่เกษตรกรเนี่ยได้ใช้อินทรีย์กันจริง
2: ๆครับ
9: นะครับแล้วรู้จักคำว่าดินนั้นคืออะไรและจุลินทรีย์นั้นคืออะไรบอกเกษตรกรครับว่าจุลินทรีย์นั้นเป็นส่วนที่สำคัญสำหรับเกษตรกรจริง
2: ๆเอาละครับคราวนี้ในเรื่องของการเพาะปลูกเนี่ยปัญหาหลักๆเลยครับเฮียครับของการปลูกแล้วไม่ขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
9: เกิดจากดินทั้งนั้นแหละครับไม่ต้องมีอะไรครับเหมือนกับคุณนะครับเวลาคุณหิวข้าวเนี่ยเวลาคุณไม่ได้ทานอะไรเนี่ยแล้วคุณจะอิ่มไหมล่ะมันก็ไม่อิ่มมันก็เหมือนกันนะครับพวกต้นไม้นี่ถ้าไม่มีผลผลิตเนี่ยผลผลิตไม่ดีหรือว่าเหี่ยวเฉาเน่าตายเนี่ยมันเกิดจากดินทั้งนั้นปัจจัยแรกของเกษตรกรนั่นคือดินนะครับดินเนี่ยมันขาดอะไรดินมันยังไงไม่มีอาหารการกินหรือไม่มีอะไรแต่คนมีแก้อาหารแต่พืชผักผลไม้เนี่ยมันมีคำว่าจุลินทรีย์อยู่ในดินดินเป็นส่วนที่สำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าจุลินทรีย์ไม่มีในดินมันก็ไม่เติบโตได
2: ้แสดงว่าในแต่ละพื้นที่ในเมืองไทยเราดินมีความต่างกันอยู่แล้ว
9: ต่างกันมากครับ
2: ทั้งดินเปรี้ยวดินเค็มดินเสียดินแข็งกระด้างอะไรก็แล้วแต่แล้วคราวนี้เนี่ยทำไมเกษตรกรถึงให้ความไว้วางใจกับดินเน่าเหลือเกินมันไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างครับ
9: ก็จริงๆแล้วนะครับว่าเกษตรกรทุกคนผมเชื่อมั่นนะว่าจะต้องหว่านปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์ก็เรียกว่าปุ๋ยทั้งนั้นนะครับแต่เคยรู้ไหมครับว่าปุ๋ยเนี่ยมันกินบ้างไห
2: ม
9: มันย่อยสลายบ้างไหมนะครับมันมีการตกไปถึงพืชไหมกี่เปอร์เซ็นต
2: ์
9: นะครับแต่ทุกคนไม่รู้หรอกครับมีแต่วานเสียเงินนี่แหละครับคือต้นทุนของเกษตรกรจริงๆนะครับแต่วันนี้บอกเกษตรกรครับว่าคุณเหี่ยวปุ๋ยหมายถึงว่าคุณหว่านปุ๋ยไปเท่าไหร่นะครับปุ๋ยไม่ทำงานต้นไม้คุณไม่โต
2: เพราะอะไรล่ะครับ
9: ก็มันไม่สามารถจะกินไม่มีตัวย่อยสลายไปทำลายเขาเรียกว่าไปทำลายสารอินทรีย์วัตถุตัวนี้ให้มันทำงานกับดินของคุณได้และต้นไม้ของคุณกินได้
2: แสดงว่าในดินคนต้องมีจุลินทรีย
9: ์ใช่ครับ
2: ไปย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์และกระปุ๋ยที่ใส่เข้าไป
9: ใช่ครับ
2: แสดงว่าในดินเน่านี่คือจุลินทรีย์
9: ใช่ครับ
2: โอ้นะครับพอไปสลายซากพืชซากสัตว์ย่อยสลายปุ๋ยแล้วต้นไม้ก็ดูดเอาไปเลี้ยงนำต้นได้
9: ใช่ครับ
2: ถึงไม่แปลกใจว่าปกติคนที่ใช้ดินเน่าเนี่ยบอกว่าดินเน่าเป็นปุ๋ยหรือเปล่าจริงไม่ใช่นะ
9: ไม่ใช่ครับ
2: มันแค่ไปย่อยสลายปุ๋ยที่ตกค้างอยู่ในดินให้รากต้นไม้เนี่ยมันดูดแล้วก็มาเลี้ยงเติบโตในออกบอกออกผลได
9: ้ได้ฮะสังเกตไหมครับว่าถ
2: ้
9: าเราใช้ดินเน่าไปครั้งแรกปั๊บประมาณสัก 3-4 วันเนี่ยจะเห็นผลเอ๊ะทำไมต้นไม้มันกระดุกกระดิกได
2: ้เห็นผลประมาณ 3-4 วันรู้สึกเปลี่ยนแปลงได้เลยหรอครับ
9: เปลี่ยนแปลงเลยครับ1ดินเนี่ยเปลี่ยนแปลงแน่นอนแต่คุณไม่เคยสังเกตเรื่องดินกันก่อนนะครับแต่ไปดูที่ทางใบเลยเอ้ใบมันเกิดอะไรขึ้นมาปรากฏว่าใบมันจะแตกนิดๆหน่อยๆแค่ 3-5 วันเนี่ยคุณก็รู้แล้วมีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
9: เพราะเราทำการทดลองกันเยอะมากนะครับเยอะกันหลายร้อยแปลงเลยนะครับแต่ปรากฏว่าเขาก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้เกิดผลผลิตหรือเกิดอะไรต่างๆนานาได้รวดเร็วจากไอ้เหลืองๆกลายเป็นเขียวได้เนี่ย
2: ครับ
9: ก็มานั่งดูอีกทีเออไม่ลองต้นนี้เสร็จไปลองอีกต้นนึงเออ

0: พื่อความมั่นใจนะครับเกษตรกรครับคือเรามาพูดวันนี้เนี่ยเรามาเน้นถึงเรื่องกาคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลายในดินยังไงทุกคนทำการเกษตรจะต้องมีตัวนี้เป็นตัวช่วยนะครับไม่มีเนี่ยพืชผักของคุณไม่โตแน่นอน
1: คราวนี้พอพูดถึงจุลินทรีย์เนี่ยดินเน่าเนี่ยมันทำมาจากอะไรบ้างครับพี
0: ่โอ้จริงๆแล้วเนี่ยทำมาจากปลานะครับมาจากประมาณ20กว่าชนิด
1: ปลาเป็นปลาประเภทไหนครับ
0: ปลาทะเลนะครับไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะ
1: แล้วมันต่างกันยังไงครับพี
0: ่โอ้โหก็ถามว่าคนต่างชาติอ่ะทำไมเขากินปลาทะเลเห็นไหมครับ
1: มีโอเมก้ามีโปรตีนมีแคลเซียมอะไรใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วมีอะมิโนคือหมายถึงว่ามีเนื้อที่อร่อยนะมีเนื้อหนาแน่นกว่าเยอะนะครับ ก็ฝากเกษตรกรว่าทำไมของเราไม่มีล่ะโอเมก้าจากปลาน้ำจืดมีไหมล่ะ
1: ก็มีจะปลาทะเล
0: โ
1: อ้ดูจากผู้ชมดูจากภาพเนี่ยภาพคือบ่อหมักขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วหมักทีปริมาณเท่าไหร่ครับพอทราบไหมครับ
0: เป็นหมื่นลิตรนะครับ
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลิตรเนี่ยคำว่าหมื่นลิตรเนี่ยคือน้ำเนี่ยหมื่นลิตรแต่ปลาเนี่ยเป็นร้อยร้อยตันนะครับถ้าปลาเนี่ยถ้าไม่ได้ผลเนี่ยมันก็ไม่ย่อยแต่จริงๆอ่ะปลาหมักเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะใช้เวลายาวนาน 2-3 เดือนกว่าจะหมักเสร็จ
1: ครับ
0: แต่ของเราอ่ะมันมีตัวจุลินทรีย์ย่อยสลายไปย่อยมันอีกทีก็เท่ากับว่าคุณได้จุลินทรีย์ย่อยสลายไป1ตัวแล้วไปย่อยเศษก็เรียกเศษเนื้อปลาให้มันยุ่ยนะครับพอยุ่ยเสร็จตัวนี้มันก็ซึมอยู่ในอาหารของปลาทะเลนะครับมันก็อยู่ในนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราไม่พอครับเราเติมเต็มไปด้วยนม
1: ครับ
0: เกษตรกรที่เขาทำกันอยู่เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่านมเนี่ยโหเป็นฮอร์โมนที่ดีที่สุดเลยเปลือกไข่เนี่ยดีมากเลยถั่วเหลืองเนี่ยดีมากเลยนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็มีพวกแร่ภูเขาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้ำส้มก็มีครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายน้ำแดง
1: แสดงว่าในนอกจากจุลินทรีย์ย่อยสลายที่ทำมาจากปลาทะเลที่หมักแล้วเนี่ยยังใส่ธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้
0: ใช่ครับแต่ปริมาณมันไม่ถึงปุ๋ยนะ
1: ครับ
0: ก็คือเราจะขโมยคำเรียกว่ายื
1: ม
0: วัตถุภายนอกจากข้างนอกมาใช้
1: ก็คือมีคุณค่าแหละแต่ไม่ถึงปุ๋ยนะไม่ถึงปุ๋ยนะคือไม่แปลกใจว่าทำไมคนใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยต้นไม้มันเติบโต
0: ใช่ครับ
1: คราวนี้ผู้ชมครับเดี๋ยวดูฉลากข้างขวดนะสีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกว่านี่คือผลิตภัณฑ์นี้ไม่จัดเป็นปุ๋ยตามกฎหมายว่าด้วยปุ๋ยและวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นมั่นใจได้คราวนี้วิธีการใช้นะครับ
0: ง่ายมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูที่ดินกันก่อนนะไม่ใช่ว่า
1: สมมติถ้าดินแข็งๆอย่างเงี้ยครับ
0: ดินแข็งๆคุณก็ต้องใช้บ่อยหน่อยก็เหมือนกับว่าสโลแกนของเราคือน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อย
1: แสดงว่าก็คือลดบ่อยๆได้จากดินแข็ง
0: ๆ
1: มันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นดินร่วนได้ดินนุ่มได้ใช่ไหม
0: หรือไม่งั้นเกษตรกรทำอย่างนี้ก็ได้ครับเอาดินแข็งมาก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ผสมดินเน่าลงไปในถ้วยหนึ่งนะครับในอัตราส่วนคุณจะอยากจะได้เยอะก็ลองดูนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เอาดินตัวนั้นจุ่มลงไปแล้วลองดูนับกี่นาทีดูว่ามันจะแตกหรือยังไงดูวิธีการ
1: อันนี้ให้ไปทดลองได้เลย
0: ทดลองได้เลย
1: คือจากดินแข็ง
0: ๆ
1: ใส่ชามเอาดินเน่า
0: เท
1: แล้วลองนับดู
0: แป๊บเดียวบีบดูมันจะแตกตัวมันเอง
1: นะอันนี้เอาไปลองได
0: ้
1: ขนาดถ้าลองแล้วเห็นผลเนี่ยแสดงว่าในดินจากดินที่มีปัญหาเนี่ยมันสามารถจะกลายกลับมาดินที่เป็นร่วนซุยได้
0: ใช่มันก็สมมติฐานขึ้นมาคร
1: ับ
0: ก็คืออันนี้มาเราทำเรียนแบบมาจากของจริง
1: คราวนี้ถ้าใช้ง่ายขนาดนี้มันเหมาะกับใครบ้างอย่างข้าวนี่แนะนำยังไงครับ
0: โอ้ง่ายมากเลยครับคือข้าวเนี่ยมันมีนาปีกับนาปัง
1: ครับนาข้าวก็คือฉีดถ
0: ้
1: าเป็นนาถ้าเป็นนาปัง
0: ฉีดแล้วก็ปั่น
1: แล้วก็รอตีเพื
0: ่อ
1: ถ้าไม่มีฟางนะถ้าไม่มีฟางนะ
0: รอสักประมาณสัก8วัน
1: แล้วอย่างนาปีล่ะครับ
0: นาป
1: ีต้องรอฝนรอ
0: ก็ฉีดแล้วไถกบครับ
1: แล้วรอได้เลย
0: ได้เลยครับเพราะจริงๆอ่ะตอนเช้าเนี่ยมันมีไอ้น้ำอยู่มีหมอกอยู
1: ่อ๋อมันเขาเรียกว่าเป็นน้ำค้างอะไรใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มีความชื้นอยู่แล้ว
0: ใช่ครับก็ไถกบไปแค่นั้นพอครับ
1: คือแสดงว่าคือฉีดได้ทุกระยะทุกแบบเลย
0: ใช่ครับ
1: อาหารนี้เน้นนาข้าวเป็นหลักครับส่วนใครที่ทำไม้ผลอย่างทุเรียน
0: โอ้ทุเรียนไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะตัวเนี้ยตัวดินเน่าของเราเนี่ยมันเป็นตัวเขาเรียกว่าไปลดกรดนะครับในดินนะครับส่วนใหญ่นะครับดินเนี่ยส่วนใหม่ใหญ่เนี่ยมันจะเกิดเชื้อรานะครับเกิดจากเชื้อรานี่เกิดยังไงล่ะเกิดจากเขาเรียกว่าดินมันเป็นกรดความต้านทานมันต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดินมันเป็นกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับว่ารามันก็ไม่เกิดหรอกเขาเรียกว่าที่อยู่เหมาะสมของเชื้อราคือกรดนะครับพอไอ้ดินเน่าเราเขาเราไปปรับนะจากกดกลายเป็นกลางเห็นไหมครับมันก็ไปดูแลดินของคุณนะครับให้ดินของคุณมันเป็นกลางพอกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วถามสิครับว่าเชื้อรามันเหมาะสมไหมล่ะมันก็ไม่อยากได้ครับมันก็ไปของมันเอง
1: แสดงว่าถ้าดินดีสุขภาพดีไอ้โรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มาก็เหมือนคนเราถ้าเราสุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: คุณผู้ชมฟังแบบนี้แล้วนะครับผมว่าใครทำการเกษตรอยู่วันนี้น่าจะมีทางออกอีกหนึ่งช่องทางแล้วนะครับที่สามารถจะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีวันนี้เพียงแค่เติมจุลินทรีย์

0: โทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
1: เมื่อก่อนดินมันไม่ดีดินมันเค็
2: ม
1: พอใช้ตัวนี้ดินดีน้ำดีอะไรดีมันจะดีไปหมดแหละแล้วข้าวเนี่ยดูซิว่ามันไม่มีการเสียหายม
2: ัน
1: ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ผมมาเพื่อให้ดูว่าของผมเนี่ยดีแค่ไหน
2: ค่ะ
1: แล้วผมนี่จริงไหมแล้วอยากจะดูว่าข้าวเล็กเนี่ย130ถังจริงไห
2: ม
1: ระดับเนี้ยแค่เกียนฝ่านิด
2: รวงข้าวหนักกว่าลองดูนะครับเนี่ยดูรวงข้าวนะว่าเป็นยังไงเนี่ยดูดิย้อยย้อยเลยนะครับก็ฝากไว้ว่าพื้นฐานนะครับของการสำเร็จนั้นอยู่ที่ดินแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเป็นหนี้เหมือนลุงนุชนะครับเป็นหนี้เกือบตาย
1: รุดแล้ว
2: รุดแล้วเห็นไหมดีใจขนาดไหนก็ฝากเกษตรกรนะครับของดีมีอยู่จริงโทรเลยนะครับตามหมายเลขข้างล่างนี้นะครับ
3: ผมกล้าพูดความจริงเลย
2: นะฮะ
3: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมไม่ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
2: ครับ
3: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมานะไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
2: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
3: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
2: ่
3: อ
2: ไม่เชื่อใช่ไหม
3: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
2: ฮะ
3: แต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอามาใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
2: โอ้โห
3: เกินค่าจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
2: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
3: ไหมได้อย่างนี
2: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
3: ครับ
2: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
3: ไม่มี
2: เลยหรอ
3: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจมากเลย
4: เกษตรกรถ้าล้างดินด้วยชุดกู้ดินแล้วดินดีจะเกิดอะไรข

0: ู้ชมครับตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกวันนี้ดินเน่าสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับโทรหา call center ที่ Shop Mania ได้ครับใครทำการเกษตรแล้วไม่เห็นผลผลิตไม่ดีวันนี้จุดเริ่มต้นง่ายๆคือการดูแลดินก่อนด้วยดินต้องมีจุลินทรีย์เดี๋ยวย้ำอีกรอบนึงว่าความจำเป็นของจุลินทรีย์ในดินทำไมต้องมีครับเบียร์
1: เพราะจริงๆนะครับมันเป็นตัวเอกสำคัญในการย่อยอินทรีย์วัตถุนะครับสำหรับคุณที่ใส่ปุ๋ยใส่อาหารใส่อะไรไปเนี่ย คุณไม่มีตัวย่อยเหมือนกับคนเราอ่ะเราก็เปรียบเหมือนคนเราถ้าไม่มีน้ำย่อยเนี่ยถามว่ามันจะย่อยอาหารได้ไหม
0: ท้องเราก็จะอืดอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับนะครับก็คือในดินเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่มันถึงได้ทำงานกันเห็นผลได้ชัดเจนนะครับถึงบอกว่าคุณจะใช้ปุ๋ยดีขนาดไหนหรือใช้อะไรดีขนาดไหนถ้าขาดจุลินทรีย์ย่อยสลายลงไปนะครับมันก็ใช้อะไรไม่ได้นะครับ
0: เพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆเลยเกษตรกรมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นวันนี้ใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่ลงทุนไปแล้วหวังหวานพืชต้องหวังผลวันนี้ถ้าผลผลิตมันไม่ดีลองเปิดใจลองใช้ดูครับคราวนี้เกษตรกรคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาใช้แล้วเห็นผลมีหลายคน
1: คว
0: ันนี้ผมมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็เสียงสัมภาษณ์จากผู้ใช้จริงมาฝากครับไปชมกันครับ
2: ผมกล้าพูดความจริงเลย
1: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
1: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาน
1: ะ
2: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
1: เขาว่าประสบความสำเร็จของพี่หมายถึง
2: คือจริงๆแล้วผมผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
1: ่
2: อ
1: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อเมื่อปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูแต่ผลผลิตมันเกินคาด
1: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆเรียกว่าไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
1: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้งหลายสิบปี
2: ครับ
1: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีเลยหรอ
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลยผมพอใจ พอใจมากๆเลย
3: พอใช้แล้วก็แตกต่างกว่าเก่าของเก่าอ่ะตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมครับ
1: ดูเนื้อดู
3: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริงๆ

0: คุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้แล้วผมว่ามันสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นได้อีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้ทำไมในดินต้องมีจุลินทรีย์และวันนี้ดินเน่าสำคัญยังไงกับการเพาะปลูกครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวย้ำเพียงอีกรอบหนึ่งว่านี่คืออินทรีย์ธรรมชาติทำมาจากอะไรนะครับ
1: ทำมาจากปลาหมักนะครับแล้วก็สารอินทรีย์อีกประมาณ20กว่าชนิดครับ
0: โอ้โหนี่ไงดูจากบ่อใหญ่มากบ่อยขนาดนี้คือแบบหมักประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: โอ
0: ้
1: โหอย่างนี้ดีกว่าครับสามหมู่บ้านยังเหม็นเลยครับต้องเรียกว่าสามหมู่บ้านนะครับ
0: กำลังเฮียพูดถึงเรื่องเหม็นอันนี้คือของจริงมันต้องเป็นน้ำสีอะไรอะครับ
1: สีดำ
0: สีดำใช่ไหมไม่ใสนะ
1: ถ้าใสเนี่ยเป็นพวกเคมีเกือบทั้งหมดนะครับ
0: อ๋อถ้าเป็นอินทรีย์หมักโดยเฉพาะของดินเน่าเนี่ยคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะน้ำจะเป็นสี
1: ดำ
0: เข้มๆแบบนี้เลย
1: น้ำตาลดำ
0: ๆแบบนี้เลยก็มีคือถ้าไม่มีกลิ่นแสดงว่าไม่ใช่ดินเน่าแน่นอน
1: มีกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าระยะยาวเนี่ยจะกลิ่นน้อยลงแต่ยังไงก็คือมีกลิ่น
0: ก็มีจุลินทรีย์เนี่ยนี่เหมือนกันแต่สุดท้ายยังไงก็ต้องมีกลิ่นนะครับสังเกตได้เวลาซื้อไปว่าของจริงหรือของปลอมนะครับคราวนี้ในเรื่องของบ่อหมักในเรื่องของของจริงนะครับแล้วกำลังการผลิตล่ะครับโรงงานเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็บอกว่าเป็นแสนแสนลิตรนะครับเราหมักมีประมาณ 4-5 บ่อ
0: ครับ
1: นะครับแล้วเครื่องจักรของเรา
0: เนี่ยทำบรรจุนะเครื่องไม่ได้กรอกมือหรอครับ
1: ไม่มีครับสมัยก่อนแรกๆเนี่ยเรากรอกทีละขวด
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนนี้ถ้ากรอกทีละขวดเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนิยมมาก
0: ครับ
1: เกษตรเนี่ยถึงบอกว่าเอาไปลองดูนะครับคือตอนนี้เรากำลังสนับสนุนเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์กันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็เลิกเผาฟางกันหรือการย่อยสลายต่างๆนานาเนี่ยแต่ปัจจัยหลักๆก็มาจากดินทั้งนั้นเลยถ้าดินคุณดีแล้วคุณทำอะไรก็เขาเรียกว่าดีนะครับบอกเลยครับพื้นฐานของผลผลิตเนี่ย
0: ค
1: ุณจะอร่อยไม่อร่อยดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ดินทั้งนั้นนะครับคุณต้องเปิดใจก่อนนะครับว่าดินวันนี้คุณดีหรือยังเกษตรกรรู้นะว่าดีหรือไม่ดี
0: จริง
1: ถ้าไม่ดีคุณลองปรับปรุงดูดินดูผมมาลองใช้มาหมดแล้วทั้งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมาจบ
0: ที่นี่
1: จบคำว่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย
0: โอ้โหนี่ครับนี่คือความสำคัญจริงๆนะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาอยู่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้ผลผลิตนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับบางคนนะครับอย่างที่บอกว่ากู้หนี้ยืมสินมานะครับเอามาลงทุนถ้าผลผลิตไม่ได
1: ้
0: สิ่งที่คุณจะต้องตามคือชดใช
1: ้
0: กับสิ่งที่คุณยืมมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลองเปิดใจดูครับไม่ยากครับวันนี้กับจุลินทรีย์ย่อยสลายและเป็นของเฮียบอสโดยตรงครับนั่นก็คือดินเน่าวันนี้มาครับช็อปมาเนียครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับวันนี้จับโปรโมชั่นกับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับซื้อ2ขวดแถมฟรีอีก1ขวดครับมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สาแรกครับเราแถมฟรีปรับมานผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับรีบโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับ @line@shopmania ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตังค์มันใช้ได้จริง
1: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
1: รุดแล้วเห็นไหม
5: ลูกเต้ามะนาวดูดินี่ของเขาดีแต
6: ่ตอนนี้ก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร
4: ่ได้ข้าว140ตังค์
8: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: คุณผู้ชมต้องรีบนะครับตอนนี้เฮียการันตีแล้วว่าผลิตทันแน่นอนเพราะนั้นวันนี้พื้นที่ในเมืองไทยเป็นพื้นที่ทำการเกษตรซะเยอะและเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับวันนี้ถ้าต้นไม้ไม่โตนะครับวันนี้สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าดินคุณไม่ดีแน่นอนนะครับวันนี้ถ้าอยากให้ต้นไม้เจริญเติบโตดูแลเรื่องดินก่อนเพราะดินคือกระดุมเม็ดแรกของการเพาะปลูกครับโอ้โหตอนนี้สายเข้าเยอะมากครับเฮีย
1: ครับ
0: เพราะอะไรวันนี้ถึงสามารถคลองใจเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับ
1: มันตอบโจทย์ครับ
0: ครับ
1: คือบอกเกษตรกรนะครับตอบโจทย์ตอบแบบไหน
0: ครับ
1: 10% 20% 30% และอีกอย่างนึงราคาที่เรา จำหน่ายหรือราคาที่เราจัดให้เนี่ยเป็นราคาสำหรับเกษตรกรจริงๆนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อที่จะให้เกษตรกรน่ะเขาเรียกว่ามีรอยยิ้มกันได้ดีนะครับคือคุณได้แน่ๆคือพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยเต็มไปด้วยจุลินทรีย์เมื่อไหร่พื้นแผ่นดินของเราเต็มไปด้วยจุลินทรีย์นะครับการเพาะปลูกเนี่ยง่ายมากเลยครับสำหรับเกษตรกรนะครับปัจจัยแรกครับอย่าลืมครับเกษตรกรจำนะครับว่าพื้นดินไหนไม่มีจุลินทรีย
0: ์ครับ
1: พื้นดินนั้นไม่มีการเจริญเติบโตแน่นอนครับ
0: เอาเข้าฝากเอาไว้นะครับและช่วงสุดท้ายนี้ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครทำนาทำสวนทำไร่อยู่แล้วผลผลิตมันไม่ดีวันนี้เริ่มต้นกับการดูแลดินก่อนเพราะดินคือกระดูกเม็ดแรกของการเพาะปลูกจริงๆครับจัดโปรดีกว่าอีกรอบนึงครับวันนี้กับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับกับดินเน่าจุลินทรีย์ย่อยสลาย1ขวด1ลิตรครับราคาปกติขวดละ690บาทวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวม 2,070 บาทแต่สำหรับ50สายแรกเหลือไม่ถึงแล้วนะครับแถมฟรีผงปราบมารเป็นแร่ภูเขาอีก2ซองมูลค่า400บาทครับรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,470 บาทวันนี้พิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับวันนี้ครับรีบโทรครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์ที่ @shopmania ก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568นะครับนี่คืออีก1ความหวังของเกษตรกรไทยที่วันนี้ใครที่ทำการเพาะปลูกแล้วนะครับไม่ได้ผลผลิตวันนี้ดินเน่าช่วยได
1: ้
0: วันนี้ต้องขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะครับวันนี้สินค้าการันตีคุณภาพโดย M-Cord นะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: พอใช้แล้วก็แตกต่างกับของเก่าตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลแล้วรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไม่ทัน
3: ดูเนื้อดู
6: ขอแนะนำให้ใช้ดีจริง
4: ๆรอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นงามเร็ว
0: ดินล่ะ
2: ดินก็ดีขึ้นปูขึ้นให้เปิดใจทดลองดูมันจะได้ผลจริงๆดูได้เลยจะได้รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงยังไง
0: มีคนมาถามบ้างไหม
3: โอ้เยอะแยะ
0: แล้วพี่ก็บอกว่าไงใช้ของเฮียนี่แหละ
2: ดินเน่า
3: ดินเน่านะ
9: ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูนะครับมาดูทุเรียนต้นประมาณ3ปีกว่าๆนะไม่ต้องรอถึง5ปีเพราะทุเรียนนะทำยังไงให้มันสมบูรณ์ให้ออกลูกเราก็ได้ผลผลิตเราก็จะได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าบำรุงต้นของเขาสม่ำเสมอนะครับดูลูกนะครับดูส่งลูกนะครับเข้ามาดูใกล้ๆเลยครับส่งลูกได้สวยมากนะครับนี่นะครับนี่นะทุเรียนต้นน้อยนะแต่เราไม่สามารถจะปล่อยไปเยอะได้ต้นนี้เราก็ปล่อยไปประมาณสัก20ลูกนะครับเราไม่ได้ปล่อยไปมากดูนะครับนี่ออกก่อนฤดูกาลด้วยนะครับดูข้างบนนะครับเราแต่งเอาไว้ประมาณ20ลูกพอเพราะต้นมันประมาณ3ปีกว่าๆนะเราให้ดูความสมบูรณ์กันนะครับนี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
4: ๆมันใช้ได้จริง
3: เป็นนี่เกือบตาย
0: รุดแล้ว
3: รุดแล้วเห็นไหม
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้นดินก็ดีข
0: ึ้น
2: ปูขึ้น
6: ตอนแรกก็ไม่เชื่ออาทิตย์ก็เห็นผลละรู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
7: ผมกล้าพูดความจริงเลยไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยผลผลิตมันเกินคาด
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียว
0: อย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
4: ไม่มีเลย
0: ได้ข้าวเท่าไหร่
4: ได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริง
0: มากับช็อปมาเนียสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจับโปรโมชั่นกับดินเน่าวันนี้จับโปรโมชั่นพิเศษเลยครับดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติขวดละ690บาทครับวันนี้ซื้อ2ขวดแถมฟรี1ขวดมูลค่ารวมทั้งหมดครับ 2,070 บาทวันนี้50สายแรกครับเราแถมฟรีปราบมารผงแร่ภูเขาให้อีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นครับ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นครับโทรด่วนตอนนี้ครับ02-114-3330ครับ02-114-3330ครับแอดไลน์แอดช็อปมาเนียก็ได้ครับระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568จนถึง31ธันวาคม2568ครับสินค้าดีการันตีคุณภาพโดย M-Cord ครับ
4: มันใช้ได้จริง
2: ใบดีขึ้นต้นดีขึ้น
0: ครับ
6: รู้ว่าตอนนี้จะห่อแล้วไหมกัน
7: ไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลย
4: รอบที่แล้วผมใช้ดินเน่าอย่างเดียวได้ข้าว140ตัน
9: นี่มันเป็นของจริงนะไม่ใช่ลอกเลียนแบบของใครเพราะของเราทำจริงๆ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แฮปปี้เน็ตมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตสามารถป้องกันยุงแมลงและสัตว์มีพิษต่างๆได้วิธีใช้ไม่ยุ่งยากเพียงแค่1 2 3ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีพกพาสะดวกจัดการที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นสนามหญ้ากางคนเดียวก็ได้ไม่ต้องผูกให้ยุ่งยากโครงสร้างเป็นไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมน้ำหนักเบาตัวมุ้งเป็นโพลีเอสเตอร์ 100% ตะข่ายทนทานไม่ฉีกขาดง่ายระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนและไม่อับชื้นอย่าปล่อยให้ตัวคุณและคนที่คุณรักตกอยู่ในอันตรายจากยุงและแมลงร้ายด้วยมุ้งกันยุงพกพาขนาด6ฟุตของ Happiness
2: ครับ
0: ผู้ชมคะอย่างที่เราเห็นตามข่าวอยู่ในทุกๆวันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคร้ายค่ะที่มียุงเป็นพาหะหรือว่ามาจากแมลงต่างๆนะคะรวมไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานที่ณปัจจุบันเนี้ยมันจะแบบว่าอุ้ยขึ้นตามตัวบ้านนะงูบ้างล่ะตะเข็บบ้างล่ะโอ้อันเนี้ยคือมันมีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะที่เกิดปัญหาเหล่านี้แก้ง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือมีมุ้ง
1: แล้วเป็นมุ้งจาก Happiness ด้วยนะครับเป็นมุ้งกันยุงแบบพกพาขนาด6ฟุตนะครับลืมภาพเดิมๆที่เคยจำความได้เนาะเป็นมุ้งใหญ่ๆโทษท้าแล้วเวลาต
0: าง
1: ทีนึง
0: สาย
1: เสาสี่เสาต้องตอกตะปงตะปูเนี่ยเก็บก็ยากรวมไปถึงเวลาเขาเข้าออกเนี่ยพวกเขาเรียกว่าตะข่ายเนา
0: ะ
1: มันก็จะขาดง่ายแบบนี้ลืมภาพไปเลยเห็นไหมอันนี้กระทัดรัดและพกพาได้สะดวกมากๆเลยนะ
0: ใช่แล้วคุณผู้ชมค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะคะค
1: ือ
0: กางง่ายพับเก็บง่ายนะสามารถที่จะใช้ทำคนเดียวได้เลยนะคะอ่ะแต่ทีนี้ตอนเนี้ยคือ
1: เรากางไว้แล้ว
0: ขออนุญาตพับเก็บก่อนคุณผู้ชม
1: นี่
0: มาเลยแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขาเขานะก็คือพับเข้าไปแบบนี้แล้วคุณเนี่ยสามารถที่จะใส่ซองนะคะแล
1: ้
0: วพกพาออกไปข้างนอกบ้านก็ได้ใครมีบ้านสวนใครจะไปนอนตามไร่ไปเฝ
1: ้
0: าของเนาะหรือว่าจะแบบพกพาออกไปนอนค้างคืนนอกบ้านนะคะหรือว่าบางคนอ่ะอยากจะไปแบบไปกรรมฐานไปวิปัสสนาตามวัดอย่างเงี้ยก็คือพกพาไปได้เลย
1: สายแคมปิ้งถูกใจ
0: ใช่นะหรือแม้แต่นี้ค่ะเราพับไปแล้วเดี๋ยวเรามากางให้ดูผู้ชมว่ามันง่ายมากๆเลยนะคะ
1: อ่
0: ะพร้อมแล้วไป1
1: 2 3โ
0: อ้
1: แป๊บเดียวเอง
0: 3 วินาที
1: นะครับเสร็จแล้วตามขั้นตอนจริงๆนะฮะอยากบอกเลยนะครับว่าปัญหาที่บอกไปเนี่ยเรื่องของไข้เลือดออกนะครับสัตว์เลื้อยคลานที่เข้ามาก็จะหมดไปอย่างคุณนะครับเอาจริงมันอเนกประสงค์น
0: ะ
1: อย่างเป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะครับเลี้ยงลูกอยู่ช่วงกลางวันแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ง่ายๆเลยเวลาจะมุดเข้าแต่ละทีมันลำบากไหม
0: ถูกต้องคือบอกเลยนะว่าเข้าไปเนี่ยมันไม่ลำบากเลยนะคะผู้ชมขาเราสามารถที่จะเข้าไปนอนอยู่กับลูกน้อยด้านในก็ได
1: ้
0: อย่างเข้าไปให้ดูผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยนะคือมันใหญ่มากนี่เปิดมาปุ๊บแอบเข้าไปได้เลยแบบนี
1: ้
0: นี่แล้วเราก็คือเก็บมุ้งนะคะเอาไว้ใต้ฟูกต่างๆเพื่อจะป้องกันนะคะไม่ให้พวกสัตว์เลื้อยคลานนะหรือว่าแม้แต่ยุงแม้แต่แมลงนะคะเข้ามานะที่เห็นไหมแอบเข้ามาแล้วคุณผู้ชมค่ะคือมันกว้างมากด้านใน
1: คือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันเข้าได้กับทุก6ฟุตนะครับ5ฟุตหรือจะเป็น 3.5 ฟุตก็สามารถทำได้แต่ข้อดีของเขาให้ดูโครงของเขาครับนี่โครงของเขาตรงนี้นะครับทำมาจากไฟเบอร์กลาสข้อดีของเขาคือมันมีน้ำหนักที่เบากันสนิมแล้วก็ทนกับความร้อนได้ด้วยนะครับเวลาที่บางทีเอาไปทำงานเอาท์ดอร์เนาะน้ำหกใสฝนตกแบบนี้ก็กันสนิมได้เลยรวมไปถึงนี่เลยค่ะโพลีเอสเตอร์นะครับตัวตะข่ายของเขาที่มีความเหนียวนะครับแล้วก็ขาดยากมากๆนี่ดูเลยอย่างนี้เลยไม่ขาดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเราเข้าออกพวกตะข่ายเนี่ยมันต้องเข้าออกอยู่ตลอดถ้าเรียกว่าใช้คุณสมบัติที่ไม่ดีเนี่ยมันจะขาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้อากาศเป็นไงบ้าง
0: โอ้ยอากาศคือโปร่งสบายคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าข้างในเนี่ยคือมันกว้างมากนะคะอย่างที่บอกว่าขนาด6ฟุตเนาะความยาวนะคะอยู่ที่190เซนค่ะ ความกว้าง160เซนนะคะแล้วก็ความสูง80เซนซึ่งแอบเข้ามานะคุณผู้ชมขออนุญาตเนี่ยมันนอนสบายๆยืดสุดตัวเลย
1: นอนชิลๆได้เลยนะ
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสินค้าดีมีคุณภาพจากทางช็อปมาเนียนะครับหลายๆคนซื้อไป
0: ไม่ใช่แน่นอน
3: Happiness มุ้งกันยุงขนาด6ฟุตซื้อ2แถม1จากราคาปกติ 2,970 บาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงแค่790บาทเท่านั้นโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่หมายเลข02-114-3330หรือแอดมาที่ไลน์แอดแอดไฟช็อปมาเนีย

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
1: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดร์คอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
2: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพกาแฟกาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: มาแล้วนะคะกับช็อปมาเนียค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมคะเรามาเอาใจคนที่อยากจะใส่ใจตัวเองนั่นเองนะคะกับกาแฟค่ะสุภาพคอฟฟี่นะคะวันนี้อยู่กับคุณปอเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ครับสวัสดีครับ
1: ค
4: ุ
1: ณปอคะ ว
4: ัน
1: นี้ความพิเศษอะไรมาฝากเราบ้างคะ
4: ว
1: ัน
4: นี้กาแฟมาฝากนะครับเป็นกาแฟของสุภาพโอสถชื่อสุภาพคอฟฟี่เป็นกาแฟปรุงสำเร็จที่สำคัญคือเราใส่สมุนไพรเข้าไปด้วยนะครับหลายชนิดเลย
3: ห้ามพลาดเลยครับกับโปรพิเศษนะครับเปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับซื้อไป
1: อร่อยแน่นอน
3: วันนี้นะครับกับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จนะครับวันนี้ในเซตเนี้ย3กล่องนะครับซื้อ3แถมอีก3ครับวันนี้ได้ไปทั้งหมด6กล่องเลยซึ่งคุณจะได้ไปทั้งหมดในนี้นะครับ60ซองนะครับจากราคาปกติ 3,540 บาทนะครับวันนี้คุณจ่ายในราคา 1,090 บาทเท่านั้นโทรด่วนครับที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ
1: คุณปอค่ะโดยปกติเวลาที่สุภาพโอสถเนาะมาที่รายการของเราหรือว่าพี่น้องชาวไทยรู้จักสุภาพโอสถเป็นอย่างดีเพราะว่าอยู่มายาวนานกว่า70ปีเราจะเห็นว่ามีแต่เหล่าสมุนไพรอาหารเสริมทำไมวันนี้ถึงเลือกทำกาแฟคะ
4: ครับปกติสุภาพโอสถที่ทำสมุนไพรอาหารเสริมแล้วก็จะเติมเรื่องคุณภาพสารสกัดสารสำคัญต่างๆแต่ว่าพวกเราชาวกาแฟนะครับเราก็กินกาแฟอยู่ทุกวันนะครับไม่ว่าจะมื้อเช้าบ้างบ่ายบ้างมื้อที่ทานตอนเย็นด้วยซึ่งผลิตการทานกาแฟนะครับเราจะเติมน้ำตาลน้ำตาล1ช้อนชา5กรัมเติม2ช้อน10กรัมวันหนึ่งกิน2แก้ว20กรัมเดือนนึงเท่ากับทานน้ำตาล600กรัมซึ่ง600กรัมเนี่ยครับน้ำตาลจะไปอยู่ไหนก็อยู่ตามร่างกายครับบางคนไม่ทานน้ำตาลนะครับใส่สารให้ความหวานว่าสดนอกจากแก้โจทย์เรื่องกาแฟที่มีความหอมนุ่มอร่อยทานง่ายนะครับซึ่งกาแฟของสุภาพสด1ซองมีคาร์โบไฮเดรตมีน้ำตาลแค่ 0.6 กรัมเท่านั้นที่สำคัญคือไม่มีคอเลสเตอรอล
1: แปลว่าแบบนี้ก็คือใครที่อยากจะหันมาใส่ใจตัวเองเปิดวันด้วยการดื่มกาแฟเป็นปกติเราก็แค่เปลี่ยนจากกาแฟที่เรารับประทานกันอยู่ในทุกๆวันเปลี่ยนมาเป็นสุภาพคอฟฟี่
4: สำหรับคนที่ใส่ใจตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นสุภาพคอฟฟี่เราทำเป็นสูตรละมุนทานง่ายและความละมุนของมันนะครับเราใช้สารครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวแทนครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มเพื่อความนุ่มละมุนทานง่ายและสมุนไพรเราใส่อยู่3ตัวนะครับเป็นสารสกัดจากเจียวกุหลาบมีสารสกัดจากขมิ้นชันสารสกัดจากงาดำและสารสกัดจากกรีนคอฟฟี่บีนหรือเม็ดกาแฟดิบด้วยนะครับคนที่ใส่ใจตัวเองและวิตามินรวมครับมีวิตามิน A B
3: จริงดูจากในเรื่องของสิ่งที่ใส่มาในตัวของกาแฟแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ในตอนนี้หลายๆคนซื้อไป
1: อร่อยแน่นอนค่ะ
3: มาครับวันนี้ครับกับโปรที่เปิดตัวที่แรกกับช็อปมาเนียนะครับโปรดีจริงๆครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จนะครับ3กล่องใหญ่วันนี้ฟรีอีก3กล่องใหญ่เป็น6กล่องแบบนี้ทั้งหมดคุณจะได้ไป60ซองเน้นย้ำนะ60ซองนะครับในราคา 1,090 บาทเท่านั้นครับโทรด่วนที่02-114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่@shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcot ครับ

0: กาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
5: คุณปอคะแต่ว่าจากที่เราฟังมาเมื่อสักครู่เนาะทั้งไม่ว่าจะเป็นเหล่าสมุนไพรสารสกัดจากสมุนไพรต่างๆหรือว่าแม้แต่วิตามินที่เราใส่เข้าไปเนี่ยคุณปอคะอย่างนี้ต้องรับประทานวันหนึ่งได้กี่ซองยังไงบ้างคะ
6: วันหนึ่งถ้าปกติทานกาแฟอยู่ 2-3 แก้วสามารถเอาตัวนี้ไปทานได้เลยนะคร
5: ับ
6: แต่ผมอยากจะย้ำโดยเฉพาะมื้อเช้านะครับถ้าเราทานกาแฟที่หวานเจี๊ยบหรือหวานร้อยวันนั้นสังเกตนะเราจะอยากกินหวานทั้งวัน
5: จริง
6: เพราะว่าร่างกายจะเซตสแตนดาร์ดของความหวานแต่ถ้าเรากินกาแฟของสุภาพบอฟฟี่ที่เราสามารถปรุงมาแล้วนะครับตัวเนี้ยพอเรากินตั้งแต่มื้อเช้าลองปรับมาทานกาแฟสูตรนี้สามารถทานได้มื้อเช้ามื้อบ่ายมื้อเที่ยงจะมื้อไหนก็คิดถึงกาแฟสุภาพคอฟฟี่ครับ
5: ค่ะแล้วต้องบอกนะว่ากลิ่นคือหอ
6: ม
5: คือเนี่ยเราชงอยู่ด้านหน้า
6: คุ
5: ณผู้ชมขานี
6: ่
5: คือกลิ่นนะหลายคนจะบอกว่าอุ๊ยเห็นว่าใส่สารสกัดจากสมุนไพรเข้าไปเยอะกลิ่นมันจะแบบ
6: สมุนไพรไหม
5: สม
6: ุ
5: นไพรตีขึ้นมาเลยหรือเปล่าหรือว่าจะดื่มยากไหม
6: ครับ
5: อันนี้คือกลิ่นหอมสมุนไพรไม่ได้ฉุนเกินไปนะคะแล้วก็ดื่มง่ายละมุนลิ้นค่ะคนที่รับประทานอาหารแล้วมีโซเดียมเยอะๆในทั้งวันทุกวันแต่ว่าสุภาพโอสถนี่คือใส่ใจในเรื่องนี
6: ้ครับ
5: ค่ะ
6: เวลาคนเรานะครับที่มีความกังวลเรื่องโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะครับอยากให้สังเกตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมสูงเมื่อทานโซเดียมสูงเนี่ยที่มาจากอาหารแปรรูปหรืออาหารที่มีรสเค็มนะครับตัวนี้อาจจะเกิดผลกระทบนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต่ำนะครับการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมต่ำอาจจะช่วยลดความดันโลหิตได้และความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจครับเพราะนั้นนอกจากทานกาแฟของสุภาพตอนเช้าการลดหวานจัดมันจัดเค็มจัดและการออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับสุขภาพครับ
7: โอ้โหนี่ก็มั่นใจได้เลยนะครับในตัวของคุณภาพของกาแฟรวมไปถึงมาตรฐานโรงงานที่ก่อตั้งมากว่า70ปีแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของด้านสมุนไพรหลายคนรู้จักกับสุภาพโอสถอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุภาพคอฟฟี่หลายคนมั่นใจแน่นอนนะครับ
5: ใช่แล้ว
6: ก็แบรนด์สุภาพโอสถอยู่คนไทยมาปีนี้เป็นปีที่76โรงงานของเราจดทะเบียนอยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยม
5: ี
6: มาตรฐานทั้ง GMP เพราะนั้นมั่นใจสุภาพบริสุทธิ์ได้เลยครับ
7: คุณปอครับช่วงท้ายครับฝากถึงตัวสุภาพคอฟฟี่ให้กับหลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับ
6: สุภาพคอฟฟี่จากที่เราทำสมุนไพรและอาหารเสริมตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กาแฟที่ทานได้ทุกวันนะครับ
7: ครับเอาละครับยังไงรีบโทรให้ทันนะครับสุภาพคอฟฟี่ครับกาแฟปรุงสำเร็จวันนี้3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ได้ทั้งหมด6กล่องใหญ่แบบนี้60ซองครับจาก 3,540 ไม่ต้องจ่ายครับจ่ายราคาเดียว 1,090 บาทเท่านั้นที่02 114-3330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ Adside Shop Mania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย M-Cord ครับ
5: คุณปอคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆเลย
6: ขอบคุณค่ะ
5: หมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา3คนขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ

0: หอมหวานละมุนชอบกาแฟแก้วนี้มากค่ะ
1: รสชาติหวานกำลังดีดื่มง่ายถูกใจมากครับ
2: หอมหวานกลมกล่อมชอบกาแฟแก้วนี้จริงๆครับ
3: สุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จรสชาติกลมกล่อมครับหอมเข้มกำลังดีดื่มง่ายในทุกช่วงเวลาเพียงฉีกซองชงง่ายสะดวกพร้อมเติมความสดชื่นให้กับทุกเช้าของคุณครับ
4: คัดสรรกาแฟคุณภาพค่ะผลิตจากผงกาแฟสำเร็จรูปชนิดสเปรย์ไดคอฟฟี่พาวเดอร์ผ่านกระบวนการผลิตที่ช่วยคงเอกลักษณ์ของรสชาติและกลิ่นหอมของกาแฟไว้อย่างลงตัว
3: โปรโมชั่นวันนี้ครับสุภาพคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จครับโปรโมชั่น3กล่องใหญ่ฟรีอีก3กล่องใหญ่ครับทั้งหมดรวมเป็น60ซองจากราคาปกติ 3,540 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดรีบโทรที่02-114-3330หรือแอดไลน์เข้ามาที่@ shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดย Mcord

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ใหญ่มาก
1: ว้าวเฮ้ยรู้รู้แล้วเขารู้ทำไมต้องมาขนาดนี
2: ้ค่ะ
1: พี่แอนครับตอนนี้ลูกค้าเราคือยอดขาย100ล้านบาทแล้วนะครับ
2: โอ้โห
1: จริงๆฮะนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยทั้งหมดเพราะพี่แอนเลยจริง
2: ไม่เกี่ยวเลยครับเพราะทุกคนแบบรักสุขภาพแล้วก็หันที่จะมาดูแลตัวเองกันมากคือนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะจริงนะพี่แอนเป็นทั้งพรีเซนเตอร์และพี่แอนเป็นผู้ใช้จริงลูกค้าเราจริงๆคือเราอยากถามว่าตั้งแต่พี่แอนทานมาพี่แอนรู้สึกยังไงบ้างคะมันดีต่อใจแล้วก็ดีเลยค
1: ่
2: ะ
1: เพราะว่าที่เหมือนกัน
2: ในแต่ละวันแอนไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะว่าเราก็ทานอาหารตามกองถ่ายบ้างที่นู่นที่นี่บ้างเราไม่รู้เลยว่าวันวันนึงเราจะได้ทานผักในปริมาณที่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าแต่ตั้งแต่แอนพบกับฟาร์มเดลี่เวจิคัสนะคะก็คือแอนแค่พก1ซองไว้ในกระเป๋าแอนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยใน1วันแอนจะต้องทาน1ซองแน่นอนละฉีกปุ๊บชงดื่มปุ๊บโอ้โหงี้แอนก็มั่นใจละหอมแบบไม่เหม็นเขียว
1: ฉะนั้นหลายคนที่บอกว่าใช้ชีวิตดีมีความสุขแล้วเนี่ยเลยกลายทำให้ยอดขายตอนนี้ร้อยล้านแล้ว
2: ใช่ขอบคุณลูกค้าทั่วไทยมากๆนะคะทะลุ 5.5 ล้านแก้วเลยนะคะคุณผู้ชมขาปกติ1กล่องเนี่ยได้12ปกติกล่องละ990นะวันนี้4แถม3 7กล่อง72เลย
1: คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นที่จัดให้วันนี้นะฮะถ้าเกิดเห็นหน้าพี่แอนอยู่วันนี้จ่ายราคาเดียว
2: แค่ 1,000 เท่านั้นฉะนั้นวันนี้นะคะพูดเลยว่าฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเรานะฉีกชงดื่มเท่านั้นง่ายมากๆ1ซองพกไปได้ที่ขอแค่มีน้ำเปล่า
1: หลายคนบอกว่าจริงๆแล้วว่าระหว่างวันเราไม่สามารถที่จะกินผักผลไม้ได้ครบจริงๆแล้วพี่แอนเน
2: า
1: ะ
2: เราไม่มีทางรู้เลยว่าจะได้แบบครบในปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการหรือเปล่าแต่เนี้ยเราพกแค่1ซองแบบนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่นะฮะ
2: เน
1: ี่
2: ย1ซองแบบน
1: ี้เลย
2: ตอนนี้เหลือ83เซนแล้วค่ะ
1: เร็วมากเหม็นเขียวมั้ยครับ
3: หอมกลมกล่อมสดชื่นมากเลยค่ะ
2: นี่คือข้อดีของเราค่ะ1ซองเนี่ยปริมาณคือเทียบเท่าปริมาณครึ่งกิโลตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นผักผลไม้5สีด้วยถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าทานได้ก็ดีนะถ้าไม่สะดวกทานแบบนี้ทานไม่ถึงก็ฉีกชงดื่มได้
1: แล้ว
2: มั่นใจได้เลย
1: รสชาติมันเป็นยังไงครับพี่แอนคร
2: ับ รสชาติจะหอมนะคะแล้วก็กลมกล่อมดื่มง่ายคือจริงๆแล้วจะชงดื่มแบบนี้ก็ได้หรือคนไม่ชอบเย็นๆก็ไม่ต้องใส่น้ำแข็ง
1: โอ้จริง
2: หรือจะแบบใส่กับโซดาเครื่องดื่ม
1: อุ๊ยจริงผมชอบถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเหมือนแบบทำให้เหมือน
2: ความที่
1: มันสดชื่นขึ้นหวานขึ้นจริงๆมันไม่รู้ยังไงคุณผู้ชมลองดูนะฮะแต่ตอนนี้ย้ำนะมันมีจำนวนจำกัดคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมงานเหลือกี่เซตนะฮะ60เท่าไหร่นะ
2: 56เซต
1: แล้วนะ
2: พิเศษที่สุด
1: บอกเลยว่าตอนนี้ร้อยล้านบาทของเราเนี่ยคือทั่วประเทศแล้วจริงๆคุณพี่ท่านนี้คืออายุเป็นเพียงตัวเลข
2: 78แล้วหรอ
1: ใช่แต่ว่าสดใสมากฮะ
2: แล้วทานฟาร์มเดลี่เวจี้พลัสของเราทั้งครอบครัวค่ะพี่แอนแล้วก็ตุนไว้แบบนี้เลยแล้วก็เขาจะมีแบบเหมือนฟิลจิบชายามบ่ายเขาเปลี่ยนเป็นจิบน้ำผักยามบ่าย
3: โอ้ยดีเลยมีประโยชน์ด้วย
1: ถูกต้องครับผมหลายคนนี่อันนี้ผมไปเยี่ยมกันมาใช่ผมไปเยี่ยมมาเลยแล้วก็คือย้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มียอดซื้อเยอะเนี่ยมีโอกาสที่เดี๋ยวจ๊อบกับมะเหมี่ยวจะไปตามหานะ
2: ใช่เ
1: พราะว่าเราอยากจะเอาของขวัญไปฝากนะครับอันนี้เขาทานกันทั้งครอบครัวฮะพี่สาวน้องสาวอะไรเงี้ยก็คือทุกคนทานหมดเลย
2: ใช่แอนก็เคยเจอนะเขาเวลาแบบว่าแอนไปถ่ายงานอะไรเงี้ยแล้วก็เจอแล้วก็แบบก็มาถามแอนบอกว่าคุณซิเลียมทานจริงหรือเปล่าแอนบอกว่าทานจริงค่ะวันละซองเท่านั้นค่ะสำหรับแอนคือการพลาดไม่ให้ลืมซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโปรที่พี่แอนมาวันนี้เหลือน้อยกว่าเท่าไหร่นะเมื่อกี้36เซตใช่ไหมน้อยมากคุณผู้ชมวันนี้เอาไปเลย7กล่อง70ซองชงแจกทั้งบ้านเลย
1: ครับ
2: พันเดียวตอนนี้เท่านั้นจ้า
3: ใช่พิเศษสุดๆเลย7กล่องแบบนี้ใช่ไหมคะ 1,000 บาทเท่านั้น
2: ทีมงานขอจัดสต๊อกเพิ่มได้ไหมแหมได้ได้สุดใส่ชุดนี้ด้วยนะต้องให้แล้วล่ะ
1: โอเคหลังจบรายการอีก5นาทีนะครับผมเดี๋ยวใครที่โทรมาได้โปร7กล่อง 1,000 บาทไปทุกคนเลยภายใน5นาทีหลังจบรายการนะฮ
2: ะ
1: นี่เพื่อพี่แอน
2: กลับมาก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือแอนน่ะก็ไม่สามารถที่จะแบบทานผักได้ท
3: ุ
2: กอย่างบางอันมันก็มีกลิ่นบางอย่างเง
1: ี้
2: ยใช่ไหม
1: วันนี้ขอบคุณพี่แอนด้วยนะครับ
2: ไปแล้วค่ะ
1: ไปแล้วครับหมดเวลาแล้วจริงครับ
4: โทรตอนนี้ที่02-114-3330หรือแอดไลน์ที่ @shopmania สินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Cord ส่งตรงถึงหน้าบ้าน
0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สวัสดีค่ะชมอยู่กับพวกเราและซาบีน่าซาบีน่าจะมาเสิร์ฟความสวยความใส่สบายเช่นเดิมกับรุ่นพรีเมียมจากซาบีน่าค
6: ่
5: ะ
6: ใช่แล้วรุ่นนี้คือซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ขายดีมากๆคุณผู้ชมค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาก็กลับมาให้พร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตัวนี้นะถ้าใครได้ใส่คุณจะรู้เลยว่าต้องซื้อซ้ำเพราะใส่แล้วมันสบายใส่แล้วสวย
5: ต้องบอกว่าสีสวยมากทั้งสีฟ้าชมพูน้ำตาลแบบนี
6: ้3ตัวนี้ไม่พอค่ะแถมเพิ่มให้อีก1ตัวอีก1ตัวเนี้ยคลาสสีไปให้แต่ได้ไม่ซ้ำกับ3ตัวแรกนะคะและยังไม่พอให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันไปด้วยอีก2ตัวแล้วทั้งหมดนี้จริงๆต้องจ่ายเกือบ 4,000 วันนี้เอาไป 1,090 บาท
5: อุ๊ยลดมากเฉลี่ยหารออกมาต่อตัวจะตกตัวละแค่182บาทเท่านั้น
6: คุณผู้ชมทั้งหมดนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินไปทางฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
7: Hello Sabina ยกระดับการใส่บราไร้โครง Sabina Happy Bra Premiumถักทอแบบ Air Touch Skin ด้วยเส้นได้พรีเมียมทั้งตัวเงาสวยสัมผัสนุ่มเย็นสบายเมื่อสวมใส่เบาด้วยฟองน้ำ Air Flow ทรงดีคอฟ Connected Pad ประคองทรงทุกองศามีซีล็อกเก็บทรงให้อกสวยเป็นธรรมชาติระบายอากาศตลอดตัวทั้งฟองน้ำและผ้าด้านในบราช่วยลดความอับชื้นดีไซน์คอวีสายบ่านุ่มปรับได้ไม่กดทับตะขอ3ตา3แถวกระชับทุกสรีระอกสวยด้วยนวัตกรรมบราแห่งยุคความพรีเมียมที่อยากให้คุณได้สัมผัสแฮปปี้บราพรีเมียมจากซาบีน่า
6: หนึ่งทำไมใส่เข้าเยอะแล้วทำไมคนถึงซื้อเยอะเพราะว่าให้ดูเนื้อผ้าของเขาก่อนเลยนะคะเนื้อผ้าของเขาจะเป็นเนื้อผ้าพรีเมียมเห็นไหมว่าเขาจะขึ้นเงาสวย
5: ๆ
6: ที่สำคัญค่ะทรงตรงนี้เขาจะเป็นทรงวีคอวีที่เขาจะช่วยยกหน้าอกของเราเนี่ยให้สวยมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการยกหน้าอกตรงนี้คุณเห็นไหมว่าหน้าอกสวยแต่เขาไม่มีโครงนะคะ
5: ไม่ต้องใช้โครงพยุงกันแล้วเดี๋ยวนี้เขาโลกใส่แบบโครงแล้วมันอึดอัดนะแม่
6: ใช่แล้วให้ดูด้านข้างนิดนึงคุณผู้ชมค่ะว่าด้านข้างของเขาตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเขาให้เนื้อผ้ามาเยอะคือเขาช่วยเก็บช่วยโกยเนื้อตรงนี้ให้เรียบมาก
5: เต้าสามเต้าสี่
6: ใช่แล้วถึงใส่เสื้อในโชว์กันได้เลยไงตัวนี้
5: จริงอยากให้ดูนี่คือนวัตกรรม Air Flow รูระบายอากาศเล็กๆตลอดตัวเลยและที่สำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยฟองน้ำด้านในเขามีรูตรงนี้นะสามารถถอดออกมาแล้วแยกซักกับชุดชั้นในก็ได้ถ้าใครอยากจะถนอมผ้าเป็นพิเศษ
6: เฮ้ย
5: และเป็นฟองน้ำ connected pad ค่ะเป
6: ็
5: นเช
6: ื่อ
5: มกันแผ่นเดียวกันแบบนี้เลยจะไม่แยกจากกันแล้วเห็น C curve ด้านข้างไหมคะเขาก็จะใช้นวัตกรรมตัวนี้ในการเก็บโกยหน้าอกของแม่ไว้ให้มันเป็นทรงหยดน้ำสวยมาก
6: ใช
5: ่แล้วนี่คือนวัตกรรมที่ฟองนมไม่หนาเกินไปไม่บางเกินไปเห็นป่ะมีการเย็บเก็บขอบกุญอย่างดีทุกด้านและทุกตัวที่มีฟองแบบนี
6: ้
5: จะเป็นสีเดียวกันกับเสื้อในปี2026นี้นะคะจะไม่ใช่คนละสีกันแล้วค่ะและเวลาเอาไปซักแม่ขยี้ขยำแบบนี
6: ้
5: กล
6: ับ
5: มาเป
6: ็
5: นทรงเหมือนเดิม
6: แล้วเขายังอยู่คู่กันไง
5: ถูกต้องดูค่ะเห็นไหมรุ่นนี้ค่ะเลิศมาก
6: ซาบีน่ารุ่นเก่านุ้ยเคยใส่มาใส่จนเยอะแล้วนี่ของนุ้ยเองนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมคุณเห็นไหมว่าตัวเมื่อกี้เขาเย็บขอบเย็บกุญสวยงามมากอันนี้ไม่ได้เย็บเลยแล้วก็มันหลุดลุยหมดแล้วแล้วคุณดูทรงสี
5: สาวอวบไม่ว่าจะลูก1ลูก2ลูก3ลูก4
6: เออเนื้อเขาเยอะ
5: หรือไม่มีลูกแล้วอวบด้วยหมูกระทะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ชุดชั้นในแล้วถ้าชุดชั้นในมันทำให้หน้าอกเราสวยได้อ่ะการใส่เสื้อผ้าของเราจะทำให้บุคลิกเราดีขึ้นมาอีก
6: แล้วบุคลิกดีใครๆเขาก็อยากคุยด้วยคุณผู้ชมเปลี่ยนเถอะแล้วพอบุคลิกดีเราจะสวยขึ้นมาทันทีเลยที
5: ่
6: เคยคนทักว่าไม่ทำอะไรมาสวยขึ้นไม่ได้ทำอะไรมาแค่ใส่เสื้อชั้นในซาบีน่าเท่านั้นเองคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณจะได้โปรโมชั่น3ตัว3สีนี้แล้วยังไม่พอแถมเสื้อชั้นในเพิ่มอีก1ตัวคละสีไปให้สีไม่ซ้ำ
5: และนอกจากนั้นยังได้กางเกงชั้นในอีกตั้ง2ตัวเอาไปใส่ให้มันเพลิดเพลินเจริญใจเลยแม่จ๋า 1,090 บาทมีอยู่จริงตกตัวละ182บาทต้องรีบโทรตอนนี้มีเก็บเงินปลายทางด้วยเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้ว
6: จากตัวละ750เหลือแค่ตัวละ182บาทแล้ววันนี้นุ้ยกับแม่ตูนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: โทรตอนนี้ที่021143330หรือแอดไลน์ที่@ชอบมาเนียสินค้าดีมีคุณภาพการันตีโดย M-Core

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอยู่กับรายการ Nine Stadium ครับก็พบกับพวกเรา3คนเหมือนเคยทุกสัปดาห์นะครับก็นับจากวันนี้นะจากวันที่รายการออกอากาศเนี่ยอีก10วัน
0: ครับ
2: นะมหกรรมการแข่งกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียเนี่ยก็จะเริ่มขึ้น
1: ครับ
2: เอเชียนเกมนะ2026ครั้งที่20
0: ก็4ปีครั้ง
2: ใช่
0: ครับก็จะมาเจอกับเอเชียนเกมนะครับ4เกมนั้น2ปีครั้งนะพอจบเอเชียนเกมปีหน้า4เกม
1: ครับ
0: ครับก็เดี๋ยวเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวคุณเนมจะไม่อยู่
1: จะเดินทางไป
0: ใช่แต่ว่ารายการเราจะเหลือเราสองคน
1: ไม่ได้ก็หวานเจี๊ยบแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเอเชียนเกมของเรานะครับเรามียิงสดทางเอ็มคอร์ดกด30ของเราด้วย
0: ถูกต้อง
2: มีถ่ายทอดสดด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเราจะจับตาดูกีฬาอะไรบ้างในฐานะที่ช่องข่าวของเราถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็กีฬาอะไรน่าเชียร
0: ์
2: นะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในจังหวัดไอจีเมืองนาโกย่ากันสักนิดนึงครับก็เริ่มมีการทำงานเขาดาวไปแล้ว
1: โอ้สมุไรสมุไร
2: สมุไรเป็นไง
0: ครับก็เป็นฉายาของญี่ปุ่นอยู่แล้วนะของทีมฟุตบอลสมุไร
1: นักรบในยุคก่อน
2: ใช่นี่คือจัดที่เมืองนาโกย่านะอยู่ในจังหวัดไอจิแล้วก็เนี่ยเขาจะมีพิธีต่างๆนะเกี่ยวกับดินจาอะไรพวกนี้ด้วยสมุไรดินจา
1: ครับ
2: แล้วก็นี่ก็เป็นพิธีเหมือนกับ
1: ยุคโบราณ
2: วิ่งวิ่งไปอ
1: ๋อวิ่งก็เพลิน
2: ก็เพลิน
1: อ๋อเหรอ
2: ประมาณนั้นนะ
1: น่ารักดีนะ
0: นี่ก็เริ่มแล้วนะครับวิ่งก็เพลิน
1: ครับเท่ดีนะ
2: เหมือนเราดูในการ์ตูนเมื่อก่อนเลยสมุไรทูเปอร์อะไรพวกนี้
1: ครับผม
2: ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศในเมืองนะก็เริ่มคึกคักตามลำดับแล้ว
1: ครับ
2: ทีนี้เนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเอเชียนเกมครั้งนี้นะฮะยกอย่างเช่นสัญลักษณ์ประจำการแข่งข
0: ัน
2: นะสัญลักษณ์ปีนี้เนี่ยก็เขานำเอาพวกเส้นแล้วก็ลายสีต่างๆนะจากดอกไอริสซึ่งเป็นดอกประจำจังหวัดไอจิเนี่ยสีทองเนี่ยสื่อถึงคินชาจินะฮะหรือว่ารูปปั้นตาเสือสีทองบนหลังคาปราสาทนาโกย่าเนี่ยมาเป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ด้วยนะครับ
0: ก็มีดวงอาทิตย์ด้วยนะอยู่ข้างบนก็ญี่ปุ่นก็คนไทยชอบพูดถึงแดนอาทิตย์ไทย
2: นะแล้วก็คำขวัญประจำการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เป็นคำที่เรียกว่า Imagine One Asia นะครับที่สะท้อนถึงความเป็นหนึ่งเดียวของเอเชียส่วนมัสคอตตัวสักครู่นี้เราเห็นไปแล้วนะครับมัสคอตเนี่ยมีชื่อเรียกนะฮะชื่อเรียกยากนิดนึงนะโฮโนฮง
1: ครับ
0: คือนะตัวอะไรนะครับ
2: คือบอกว่าเป็นตัวอะไรมันก็พูดลำบาก
1: มันไม่
2: ใช่ส
1: ั
2: ตว์ไม่ใช่สัตว์ใช่
0: ไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับ
2: เป็นเปลวไฟแห่งความมุ่งมั่นนะฮะ
0: ก็คือสีแดงคือเปลวไฟ
2: ใช่ก็ประสานเข้ากับชาจิโฮโกะนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานซึ่งเป็นสัญลักษณ์ผู้พิทักษ์แห่งไอจิเมืองนาโกย่านะครับ นะฮะก็ลักษณะเนี่ยคล้ายเปลวไฟบนศีรษะเห็นไหมนะฮะคือมันอาจจะไม่เชิงเป็นสัตว์มาจากสัตว์ซะทีเด
0: ีย
2: ว
0: ใช่ถ้าเกิดเราดูการ์ตูนของญี่ปุ่นเวลามีพลังอ่ะมือแบบโผล่ขึ้น
2: ระเบิดพลังซุปเปอร์ไซย่า
0: ใช่ใช่ใช่ครับซุปเปอร์
2: ไซย่าตัวทางซ้ายเนี่ยนะฮะส่วนการแข่งขันกีฬาเช่นเกมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีชิงชัยทั้งสิ้น43ชนิดกีฬานะครับ
0: ครับ
2: 469เหรียญทอง
1: ครับ
2: นะฮะทีเนี้ยในบรรดา469เหรียญทองเนี่ยเราก็จะมาดูนิดนึงว่าของไทยเนี่ยตั้งความหวังไว้กี่เหรียญทองแล้วก็มีกีฬาอะไรที่น่าสนใจกันบ้างฮะ
1: ครับ
2: นะนักกีฬาไทยเนี่ย690คนครับชาย354หญิง333
0: ที่เดินทางไปแข่งขันครั้งนี
2: ้ถูกต้อง
0: นะครับ
2: นี่เฉพาะนักกีฬานะ
1: ครับ
2: โดยสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยในงานมิเตอร์เพลสที่คุณแมวสุดยอดเด็บไปกับทุกครั้งเลย
0: ครับ
2: ตั้งเป้าไว้14เหรียญทอง
0: ใช่ครับจะได้ถึงครบหรือเปล่าต้องลุ้นดู
2: คือสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามแบบประเมินเขาเรียกว่าต่ำไว้ก่อนใช่ไหมขั้นต่ำไว้นะ
0: ใช่ใช่
2: เขาบอกว่าส่วนใหญ่ไม่อยากกดดันนักกีฬา
1: แล้
0: วก็ไม่อยากกดดันนักกีฬาแล้วไม่อยากกดดันสมาคมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตั้งไว้สูงไม่ได้ต่ำเป้าม ันจะมีผลกระทบต่อการประเมินด้วย
2: หลายๆอย่างตามมาก็เลยประเมินต่ำไว้ก่อน
0: ครับ
2: เอเชียนเกมคราวที่แล้วเนี่ยเราได้แค่12เหรียญทองนะจบที่8เอเชียครั้งนี้เราตั้งเป้าเพิ่มมา14เหรียญทองนะแต่จริงๆเนี่ยมันมีโพลับอีกที่ผมเอาเหรียญโพลับมาให้นะคือโพของสมาคมกีฬาเนี่ย14ทองแต่ว่ามีโพที่ฝ่ายต่างๆของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาทำไว
1: ้
2: นะอาจจะได้ถึง21เหรียญทอง
0: โอ้21เยอะมากเลย
2: เยอะอ่ะ
1: ก็มา7เหรียญทอง
2: ก็ทำให้โพลับเนี่ยอาจจะไปถึง21
0: ครับ
2: อันนี้คือโพลับก็คือไม่เกี่ยวกับสมาคมที่ออกมาตั้งความหวัง
0: นี่คือเขาประเมินไว้
2: ใช่ใช่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาจริงเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าเราก็อยากให้ไปถึงตรงนั้นอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูนะถึงเวลาว่าคู่แข่งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในงานมิเดียเพลส
0: ครับ
2: สมาคมกีฬาที่ตั้งความหวังเหรียญทองนะผมสรุปมาให้แล้วมีทั้งหมด14เหรียญนะฮะ
0: ครับ
2: คูราต1ทอง
1: ครับ
2: ยูยิสุ1ทอง
0: ครับ
2: เทควันโด1ทองเทควันโดนี่อาจจะเป็นเจ้าหยูนะ
0: ใช่ก็คือความหวัง
1: สุ
0: ด
2: เป็นเหรียญทองจากคราวที่แล้วแต่ว่าขยับรุ่นแล้วจาก63เป็นเลข68นะครับกอล์ฟหวังดึงเหรียญทองจากที่คุณเจ๋งบอก
0: ครับ
1: ครั้งก่อนได้2ทองเปียโนไง ครับครั้งนี้1ทองเหรอ
2: ครั้งนี้หวัง1
1: ทอง
2: หวังทอง
1: ก็บอกว่าไม่กดดันนะ
2: ไม่กดดันครับก็คือ2ครั้งรีทา1ทองอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็น100หรือ200ของเจ้าบิว
3: ใช่มั้ยวิ่งผัดเราได้รุ่นมั้ย
2: ฮะ
1: วิ่ง400ใช่มั้ย
2: 400ก็มีรุ่นเหมือนกันเดี๋ยวต้องวีทีนะฮะ
1: ครับ
2: ตะกร้อหวัง4เหรียญทองเลยนะฮะครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งเรือใบหวัง1ทองเทคบอล3ทองเทคบอลเนี่ยส่งได้แค่3นะ3
3: อีเวนท
2: ์อีเวนท์ใช่แล้วก็เราหวังหมดเลยนะครับแล้วก็อีสปอร์ตอีก1ทองนะฮะรวมเป็น14เหรียญส่วนกีฬาที่น่าสนใจก็คือฟุตบอลฟ
1: ุ
2: ตบอลชายฟุตบอลชายนี่อาจารย์หลังเนี่ยเดินทางไปที่งานมิสเตอร์เพลย์ด้วยคุณแมว
3: ใช่ครับ
2: เป็นไงตั้งเป้ายังไง
0: ก็ตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุด
2: ทำไมพูดกว้างจังเลย
1: รอบ8ทีม
2: คุณพูดกว้างมากเลย
0: คือก็ให้ดีที่สุดอย่างไรก็ก็หวังจะหวังเหรียญทองไปครับโอ้ยาก
2: ไม่สมมติตกรอบแรกนี่ถือว่าเป็นผลงานดีสุดไหม
0: ไม่ไม่ดี
2: คุณตั้งเป้าว่ามันกว้างจังเลย
0: ก็หวังได้เข้ารอบ8แหละ
1: อย่างน้อยก็รอบ8อย่างน้อย
0: ใช่
2: ใช่แต่มันมีบางกีฬาที่ผมจะยกตัวอย่างอย่าง MMA เนี่ยมิกเกอร์เชียร์เนี่ยเรามีนักกีฬาแชมป์โลกอยู
1: ่
2: เขาไม่ได้ตั้งความหวังนะไม่ได้หวังเหรียญทองแต่มันมีโอกาสที่จะทำได
1: ้
2: ผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ตั้งความหวังแต่ว่ามีโอกาสยกน้ำหนักเองเรามีแชมป์โลก
3: กลับ
2: มีเจ้าเวฟนะที
0: ่เรียพลเลย
2: ที่ได้แชมป์โลกนะที่เรายังไม่ได้ตั้งความหวังอ
3: ่
2: ะก็มีโอกาสที่ได้เหรียญทองวันเหมือนกัน
0: ก็คือนักกีฬาโอลิมปิกเรา30คนไปหมดเลยนะไปแข่งขันแต่ว่ายกน้ำหนักของเราเนี่ยมันมีช่วงก็บอกว่าจะมีแข่งขันชิงแชมป์โลกก่อนที่แข่งขันในเช่นเกมด้วยจะมีเว้นตรงนั้นด้วยแหละนี่ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวเขาก็เลยไม่คาดหวังว่ากลัวนักกีฬาแบ
2: บแ
0: ข่งตอนนั้นบาดเจ็บขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยไม่คาดหวังเหรียญทองก่อน
1: น้องสกายนะน้องสกายนะ
0: น้องสกาย
1: ว่ายน้ำชายของคุณเมธินีกิจพยอม
0: ว่ายน้ำอุ้ยเขาไม่แน่นะอาจจะมาเมื่อก็ได้อ
1: ันนี้ก็ผมจะพูดเหมือนคุณแมวผลงานดีสุดเจ้าวิวกุลวิทยสารของเราก็มีโอกาส
2: ตัวถูกวิวก็มีโอกาส
1: จะ
2: เป็นเหรียญทองเหมือนกันแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยต้องเร่งฟอร์มขึ้นมานิดนึง
1: ฟอร์มอาจจะวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลก็ของเราก็มีลุ้นนะเหรียญทองประวัติศาสตร์นะครับ
0: ครับ
1: นี่วอลเลย์บอลของเรานะ
0: วอลเลย์บอลเนี่ยน้อยเราว่าน่าจะมีเหรียญแน่นอนจะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย
2: สีอะไรแค่นั้นเอง
0: แค่นั้นเอง
1: เฮ้ยคุณมั่นใจมาก
0: มั่นใจด้วยฟอร์มตรงนี้โอ้โหก็ลงมา
1: ครับผม
0: แต่ว่าญี่ปุ่นเองอันนี้เขาก็ไม่ยอมเรานะว่าล่าสุด
1: คุยกับคุณเขาไม่มี
0: คุยกับคุณสมพรใช่ไหมอย่างนายกสมาคมเขาบอกว่าตอนแรกเขาวางแผนว่าเราไปที่เก็บตัวที่ดีนะ
2: ไปช่วย
0: ไปช่วยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยไปอีกที่นึงแ
2: ล้วเปลี่ยนที่
0: เปลี่ยนที่
1: เราเล
2: ยหลังจากแพ้เราเนี่ยเหรอ
0: ใช่ครับโอ้เขาว่ามุ่งมั่นนะครับที่จะเอาคืนเราด้วยนะครั้งนี้ถ้าเกิดเจอกันเขาก็ไม่ยอมแน่นอน
1: เขาไม่มีมายูชิคาวะไม่มีโคจิมะริบ
2: า
1: โลกไม่มาชิมาบุระ
0: โอ้ก็เยอะ
1: ริบาโลกไม่มาสามคน
2: แล้วชิคาวะทำไมไม่มาเล่นอ่ะ
1: เขาไปเล่นในลีกต่างประเทศไง
2: ก็เลยไม่ได้มา
1: ตบเขาอ่ะ
2: แล้วเป็นตัวสำคัญด้วยเนี่ย
1: สำคัญตบ
0: อุ้ยจริงๆเล่นในบ้านก็ต้องออกมาก่อนนะ
2: ติดเล่นเล
1: ยเช่นเกมไม่ได้อยู่ในเหมือนฟีฟ่าเดย
2: ์ฟีฟ่าเดย์
0: เอาถ้าเกิดว่าฟุตบอลฟีฟ่าเดย์วอลเลย์บอลเขาเรียกอะไร
1: ก็เนี่ยยศกับบุรพาไงบินมาบินไป
2: วอลเลย์บอลบีบีเดย์อะไรวอลเลย์บอล
1: ก
2: ็จะเรียก
1: ก็จะเป็นไอ้ปฏิทินของเขาอ่ะ
0: ถ้าเกิดฟุตบอลฟีฟ่าเดย์แล้ววอลเลย์บอล
1: วอลเลย์บอลน่าจะเป็นFIVB เดย์ป่ะเฮ้ยคุณสมยศคุณจะส่งอะไรผมเนี่ย
2: ทีนี้เราจะดูอะไรกันบ้างอ่ะวอลเลย์บอลต้องเชียร์แน่นอนอยู่แล้ว
1: มา
2: ถามมาเลยเชียร์ทีมหญิงและเชียร์ทีมชายด้วยนะช่องก้าวถ่ายแล้ววันแรกอ
0: ่
2: ะ
0: วันแรกก็ฟุตบอลก่อนฟุตบอล
2: หญิงเลยทีมชาติไทยเลยใช่ไหม
0: วันที่17กันยายนเราเจอเทนนิสไทเป
2: นัดแรกเราถ่าย17เลยไหม
0: 17แล้วก็เราเจอกับเวียดนามด้วยเราถ่ายบอลหญิง
1: อันเทรดเดนทิโพชิทองอิน
2: แล้วก็มี
1: ทีม
2: เทควันโดที่ช่อง9เราถ่ายนะเทควันโดเนี่ยเราจองเลย
0: ใช
2: ่แล้วก็มียกน้ำหนักไหม
0: ยกน้ำหนัก
2: เราก็จอง
1: เฮ้ยต้องมี
0: กรีธาด้วยนะ
2: กรีธาเราก็จองน
0: ี่100เมตร
2: ของนี่ดีเนี่ยจองมาแล้วว
0: ิ่งผลัดเรื่องก็จองหมดเลย
1: ได้นะได้นะ
0: มวยก็มี
1: วิ่งได้นะ
0: มวยสามคนก็มี
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาม
0: วยสามคน
1: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นนะฮะการแข่งกีฬาเช่นเกมอีก10วันนะวันที่19กันยายนนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
1: แต่ว่าคืนวันพรุ่งนี้ก็คือมรสบดีเนี่ยเริ่มไปนะ
0: ครับ
1: บาสเกตบอลมาแล้ว
0: เริ่มแข่งแล้ว
1: คือว่าแข่งอย่างไม่เป็นทางการเป็นบาสเกตบอลจะมีวอลเลย์บอลมีฟุตบอลก่อนที่จะเปิดวันที่19ครับ
0: นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ต้องเชียร์กันนะครับสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้ต้องรุ้นดูว่า14เหรียญทองที่คาดหวังไว้นะครับกับโพลับ21เหรียญทองอันไหนจะแม่นกว่าก
2: ันไหนจะแม่นกว่ากัน
0: แต่ว่าที่แน่ๆแม่นแน่นอนก็คือว่าคุณเนมวัชรพงษ์จะไป
1: โอ้คุณต้องไปเก็บตกนะคุณเนมญี่ปุ่นจากเนมเชียงรายไปเนมญี่ปุ่น
0: แล้วเรา
1: ครับ
0: เรา
1: เนเฮ้ยเราอสมทเราครับ
2: เฮ้ยของคุณก็มีนะให้ผมพูดอันนี้ก็คือเรื่องของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม
0: ครับ
2: แต่ว่ายังมีอีกเรื่องนึงที่เกิดขึ้นแล้วนับเป็นประวัติศาสตร์ของการกีฬาไทยของวงการฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านม
0: า
2: ก็คือเรื่องการลงสนามของนิโก้นะฮะหรือว่าเจ้าลูกโซ
1: ่
2: นิโคลัสมิเกลสันนะครับที่ลงสนามฟุตบอลบูเดสิก้านะลีกสูงสุดของเยอรมันเนี่ยเป็นคนไทยคนที่2
0: ต่อจากโค้ชเฮง
2: ต่อจากโค้ชเฮงวิทยาเราคุณเมื่อ47ปีที่แล้วนะฮะวันนั้นเนี่ยเจ้าดิโก้หรือว่าลูกโซ่เนี่ยลงสนามเป็นตัวสำรองนะฮะ ไปนาทีที่ประมาณ74ถึง75ช่วงกลางๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมีเวลาลงสนามประมาณ16ถึง15นาที
1: เป็นไง
2: นะฮะลงสนามให้เอสฟาวเอวอสแบกนะน้องใหม่จากบูเดสลีกา2เลื่อนชั้นมาเล่นในบูเดสลีกา
1: ครับ
2: ลงมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทีมตามหลังอยู่2ต่อ3
1: ตามหลังกันบัก2 3
2: ใช่ครับหลักบราซิลช่วยกันบักชื่อเป็นเจ้าถิ่นอยู่2ต่อ3
3: โอ้แต่สุดท้ายไม่น่าเชื่อ
2: ลงมานี่ทีมแซงชนะ4ต่อ3ลงเล่นแบ่งแบ็คซ้ายนะ
3: ฟอร์มดีมากก่อนหน้านี้ก็ชนะเลเวอร์คูเซ่นเท่าไหร่4 4เท่าไหร่42ป่ะ
2: สามต่อ2
3: 3 2
2: 3 2
3: แต่ว่าเกมนั้นไม่ได้ลง
2: ไม่ลง
1: ไม่ได้ลง
2: มีชื่อเป็นตัวสำรองแต่ไม่ลงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยโค้ชเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จะแก้เกมยังไงแล้วโค้ชโดนไล่ขึ้นไปบนดัดจันด้วยนะเป็นเซนฟักเนอร
1: ์ครับ
2: แล้วก็เปลี่ยนตัวลงมาเพราะว่าแบ็คซ้ายเขาก็เล่นไม่ค่อยดีลัสเตอร์คุนเทอร์นะฮะแล้วก็ได้ลงสนามมา16นาทีก็มีโอกาสสกัดบอลไปหลายครั้งอยู
1: ่คร
2: ับแล้วก็เติมเกมทางฝั่งซ้ายสุดท้ายทีมแซงชนะได้นะครับ4ต่อ3นะ
1: ชนะ2นาทีต่อกันทีมน้องใหม่แล้วนัดต่อไปเจอบาเยิร์นของเราด้วยในบ้าน
2: เนี่ยบาเยิร์น
1: เจอบาเยิร์น
2: เนี่ยบาเยิร์น
1: บาเยิร์นเชียร์เกมล่าสุด
3: เชียร์ใคร
1: เอา
2: เชียร์บาเยิร์น
3: อ๋อนี่ก็เชียร์บาเยิร์นของบอกว่าบาเยิร์นของ
1: บาเยิร์นก็เชียร์เชียร์ทุกทีมที่ชนะ
2: ก็ถือว่าเป็นคือวงการฟุตบอลไทยต้องจารึกไว้เพราะว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
1: ๆ
2: นะโค้ชเฮงยังทำครั้งสุดท้ายกับแพทราเบลินเนี่ย
3: โอ้นานมากแล้ว
2: 47ปีมาแล้ว
3: ครับ
2: ปี1979ลงเล่นกับแพทราเบลินลงเล่น3นัดในฤดูกาลนั้นนะแล้วก็ผ่านไปเนี่ยโอ้โหมันไม่มีคนไทยคนไหนที่ไปถึงนั้นเลย
3: แต่ว่ามีนี่
1: ไมคอนไมคอน
2: ไมคอนนี
1: ่ไมคอนเจ็บ
2: บราซิลเป็นคนบราซิล
1: เจ็บไหล่แล้ว
3: บาเยิร์น
1: อยู่บราซิลแต่เจ็บไหล่ไปแล้ว
2: ก่อนหน้านี้ก็มีดัสกอร์แต่ว่าเล่นพวกทีมสำรองของไกเซอร์ไง
3: ใช่
2: ไม่ได้ลงสนามในบูเดสลีกานะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมาเป็น
3: โอ
2: ้
3: โห
1: นิโคลัส
2: มิเกลสันนะครับที่ลงสนามนะครับเดี๋ยวก็เชียร์น้องกันต่อแล้วกันนัดต่อไปเจอบาเยิร์นด้วย
3: โอ้โห
2: ฟอร์มดีเป็นตัวจริงนะ
3: โอ้ถ้าชนะ3นัดรวดสุดยอดนะ
2: สุดยอดเลย
3: น้องใหม่มาแรงมาก
2: นี่ก็เป็นเรื่องราวของนักกีฬาไทยนะท
3: ั
2: ้งฟุตบอลแล้วก็นะการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะครับส่วนช่วงหน้าครับช่วงพักครึ่งเวลานะครับก็เราจะไปที่วงการมวยไทยกันบ้างตอนนี้เนี่ยมีการปฏิรูปนิดนึงนะมีการแต่งตั้งประธานคณะทำงานในการผลักดันมวยไทยเนี่ยสู่ระ
3: บ
2: บเก
3: ม
2: คนใหม่เข้ามา
3: ครับ
2: ครับคือชื่ออะไรนะ
3: เซดอลล่า
2: เซดอลล่า
3: ครับ
2: โอ้ชื่อนี่เหมือนแบบว่า
3: เป็น
2: อาชีพ
3: เงินดอลล่า
2: เงินดอลล่านะฮะ
3: ครับ
2: เดี๋ยวตามมาในช่วงหน้าครับ

0: กซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: การตากผ้าของคุณจะเป็นเรื่องง่ายอีกต่อไปด้วยดับเบิลแลกราวตากผ้าสแตนเลสยืดกดได้โครงสร้างทำจากสแตนเลสแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อพลาสติก ABS ทนแดดทนฝนเคลื่อนที่สะดวกเพราะมีล้อมาให้ถึง4ล้อและสามารถล็อกล้อได้ออกแบบดีไซน์มาทั้งหมด2ราวสามารถยืดออกด้านข้างได้190เซนติเมตรและยืดด้านบนออกได้180เซนติเมตรให้คุณได้ตากชุดเดรสได้แบบสบายระยะห่างแต่ละราวก็กว้างทำให้เสื้อผ้าไม่ซ้อนทับกันจะผ้านวมพื้นใหญ่ๆก็สามารถตากได้จะตากผ้าในบ้านหรือนอกบ้านก็สะดวกสบาย
0: Double Rack ราวตากผ้าสแตนเลสยืดหดได้โครงสร้างแข็งแรงไม่เป็นสนิมข้อต่อ ABS ทนแดดทนฝนค่ะ
1: ออกแบบมาเป็น2ราวนะครับสามารถยืดออกด้านข้างได้ยาวถึง190เซนติเมตรนะครับยืดขึ้นด้านบนได้สูงถึง180เซนติเมตรจะผ้านวมผืนใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถตากได้นะครับ
0: สามารถปรับขนาดตามพื้นที่การใช้งานได้นะคะที่สำคัญเคลื่อนที่ได้สะดวกค่ะเพราะว่ามีล้อมาให้ถึง4ล้อค่ะจะตากในบ้านหรือว่านอกบ้านก็เอาอยู
1: ่วันนี้สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ไปนะครับเป็นราวตากผ้าสแตนเลสนะครับ1ราวแล้วมีกระเป๋านะใส่ผ้านวมนะครับแบบผ้าลายให้1ชิ้นนะครับมีตะขอนะครับตากผ้าทั้งหมด10ชิ้นรวมไปถึงไม้หนีบผ้าอีกนะครับทั้งหมด12ชิ้นทั้งเซตนี้นะครับ 3,260 บาทคุณไม่ต้องจ่ายเลยฮะจ่ายราคาเบาๆเพียงแค่ 1,090 บาทเท่านั้นรับ
0: รี
1: บโทรไปเลยที่021143330นะครับหรือแอดไลน์เข้ามาที่ @stylesshopmania
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2500

0: โอลิมปิกเกม2032นะ
1: ครับ
0: ก็ต่อจาก2028ที่ LA เนี่ย2032เนี่ยวงการมวยไทยเนี่ยตั้งเป้านะ
1: ครับ
0: โดยเสดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลเนี่ยนะเป็นประธานคณะทำงานในการผลักดันมวยไทยสู่โอลิมปิกเกมเนี่ยตั้งเป้าไว้ที่2032
2: ครับ
0: ให้ถูกบรรจุให้ได้
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูนะครับว่าทางเสดอลล่าเนี่ยมีแผนแล้วก็นโยบายอย่างไรครับ

คือน้องถามว่าที่พี่บอกว่าพี่อาจจะมีประสบการณ์น้อยทางด้านมวยไทยแต่ถามว่าพี่มีแพชชั่นเกี่ยวกับกีฬามวยไทยไหมพี่มีตั้งแต่เด็กแล้วที่พี่บอกว่าพี่เป็นศิษย์อาจารย์เขตถามว่าความมุ่งมั่นหรือความตั้งใจเนี่ยพี่เชื่อว่าพี่มีเต็มร้อยเปรียบเสมือนว่าถ้าน้องอยากจะฝึกช้างให้ช้างเก่งน้องเป็นควานช้างเนี่ยตัวน้องเองไม่ต้องเป็นช้างใช่ไหมฮะพี่ไม่ต้องเก่งแบบช้างไม่ต้องแข็งแรงแบบช้างแต่พี่สามารถบังคับช้างได้ฉันใดฉันนั้นเนี่ยพี่มองว่าถ้าพี่มีทีมงานที่มีประสบการณ์ดีในวงการมวยไทยและเข้มแข็งเนี่ยพี่มองว่าไม่ใช่อุปสรรคพี่เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถสำเร็จภารกิจที่เราตั้งใจไว้ได้โดยที่ตัวเราเองไม่ต้องเป็นนักมวยไทยเองหรือเป็นคนที่ช่ำชองอยู่ในวงการนี้แล้วก็อีกแหละถ้าพี่สามารถเป็นที่เอ็นดูของคนในวงการได้เนี่ยพี่เชื่อว่าพี่จะได้รับการสนับสนุนและความเมตตาจากทุกๆคนก็จะทำให้ภารกิจที่พี่ตั้งใจจะทำเนี่ยมันสำเร็จได้ด้วยดีถ้าเรามีภารกิจสำคัญที่เราจะทำให้มวยไทยนี่มันยิ่งใหญ่ไปในโลกนี้ได้เนี่ยทุกคนต้องร่วมมือกันแล้วต้องไม่อิจฉากันนะแล้วก็ใครทำดีก็ต้องสนับสนุนด้วยความจริงใจมันถึงจะไปได้แต่ถ้าเราโมแต่ว่ามองไอ้นี่มันไม่ใช่ไอ้นั่นมันค่ายนั้นค่ายนี้เนี่ยมันก็เสียเวลากันมันทำให้ไอ้การที่เราจะไปถึงเป้าหมายของเราเนี่ยมันยากขึ้นมีพี่พูดรวมโดยทั่วๆไปแต่ถ้าให้พี่บอกรายละเอียดว่าเขาตีกันตรงไหนอะไรเนี่ยณวันนี้พี่คงยังบอกไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวพี่อยู่ไปสักพักน้องมาถามพี่ใหม่ เดี๋ยวพี่บอกแน่ อย่างวันก็ดีนะฮะอย่างจะเป็นวันหรือจะเป็นไทยไฟหรือจะเป็นอะไรก็ตามหรือราชดำเนินเนี่ย ก็ทำให้มวยไทยดังไปทั่วโลกซึ่งพี่ว่าเขาเก่งมากแล้วก็แต่นั่นมันมวยอาชีพของเรามันมวยสมัครเล่นมันคนละบทบาทหน้าที่แต่มันสามารถเสริมกันได้เพราะว่าคนเล่นสมัครเล่นถ้าเก่งเข้าทีมชาติไปแข่งในระดับโลกได้เหรียญเนี่ยก็สามารถย้ายไปต่ออาชีพได้ถูกไหมฮะแต่ตอนนี้ความชัดเจนมันยังไม่ค่อยมีในหัวของคนพี่คิดว่าภาพจำของคนไทยอะฮะพอพูดถึงมวยไทยเนี่ยมันก็จะคิดถึงเรื่องการพนันเรื่องความรุนแรงนะฮะเรื่องชาย abuse ที่แบบเด็กๆต้องมาต่อยโดยไม่มี protection แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายมันเป็นภาพจำเหล่านี้นั้นมันก็มีความกลัวในหมู่พ่อแม่ที่ไม่อยากให้ลูกของตัวเองไปเล่นกีฬานี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับถ้าเขามีความรู้ความเข้าใจว่ากีฬานี้มันปลอดภัยมันสามารถช่วยได้ทางด้านร่างกายสุขภาพแล้วมันก็สามารถทำให้ลูกของเขาเนี่ย เข้าไปสู่ทีมชาติได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่ที่พี่คิดว่าคนไทยต้องรับรู้ให้มากขึ้นเราจะเริ่มสื่อสารนะฮะกับ

ผู้คนให้มากขึ้นนะครับแน่นอนเราก็คิดว่าเราก็จะต้องรีแบรนด์ทั้งใหม่หมดเลยแหละให้คนเข้าใจว่าให้เขาอยากมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับมวยไทยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งสร้างให้แบรนด์ของมวยไทยเนี่ยมันเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้น

0: อยู่ได้เนี่ยมันดีแน่นอนเพราะว่ากีฬาโอลิมปิกเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกเนี่ยเขารอคอยทุก4ปีถ้าเราแน่นอนเราก็อยากเห็นธงไตรโลงเราไปโบกสะบัดที่นั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาเนี้ยถ้าเราได้ถูกบรรจุเป็นประเภทกีฬาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะได้เหรียญมากกว่าคนมีมากก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำหรืออีกหลายๆกีฬาเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในโอลิมปิกด้วยซ้ำนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าอยู่ได้ก็ดีนะแล้วก็เป็นภารกิจที่พี่รับนโยบายมาจากท่านนายกนะครับเป็นความล้มเหลวของใครอ่ะของสมาคมเหรอถ้าเป็นของสมาคมถ้าเราตั้งเป้าไว้เนี่ยถ้าเราตั้งเป้าไว้ว่าแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการประกาศอะไรทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นต้องไปเรียนถามท่านนายกนะฮะแต่ถ้าเราตั้งเป้าไว้แล้วเราทำไม่ได้แน่นอนต้องเป็นความล้มเหลวแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งเป้าเรามีแต่ความตั้งใจและความพยายามที่จะไปสู่จุดพี่อยากเห็นคนไทยเยาวชนไทยเนี่ยตั้งแต่เยาวชนจนถึงรุ่นใหญ่เนี่ยเล่นมวยไทยกันมากขึ้นเราสามารถพี่อยากเห็นแบบพ่อแม่พอมีสตางค์หน่อยแทนที่เอาลูกไปเล่นเทควันโดมาเล่นมวยไทยเอาง่ายๆนะอยากเห็นมวยไทยเป็นกีฬาทางเลือกของเยาวชนเราไม่ว่าจะเป็นหญิงชาย LGBTQ นะมาเล่นเพื่อสุขภาพแล้วถ้ามีแววก็เพื่อความเป็นเลิศเพราะว่ามันดีทั้งต่อการพัฒนาร่างกายสุขภาพของตัวเองแล้วเนี่ยเรายังสามารถสร้างอาชีพได้สร้างความเป็นเลิศในสายสมัครเล่นได้นะฮะนั่นมันเป็นสิ่งที่ดีที่เรามีอยู่แล้วแต่เรายังใช้ได้ไม่เต็มที่ในมุมมองที่นั้น
1: ก็หวังนะว่าวันหนึ่งมวยไทยของเราจะไปอยู่ในโอลิมปิกเกมนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มวยไทยของเราก็ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับทั่วโลกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบรรจุนะครับในการแข่งขันนะครับโอลิมปิกเกมรวมทั้งเอเชียนเกมก็ยังไม่มีนะนะครับลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงหน้าครับสปอตแฮชแท็กนะครับก็เรื่องราวสนุกแน่นอน
3: เฮ้ยสนุกแน่นะ
1: มาอีกแล้ว
3: สนุกอีกแล้ว
2: จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับติดตามครับ

0: ั่งเสื้อมาเนี่ยเป็นเสื้อตัวจิ๋วอะ
1: อะไรนะที่รัก
0: ขายังเข้าไม่ได้เลย
2: งั้นเธอลองสั่งที่นี่ดู
1: เขาสั่งที่ช็อปมาเนี่ยเป็นประจำเลยนะอาจจะส่งลิงก์ไปให
0: ้อุ๊ยได้แล้ว
1: ทั้งช็อปง่ายราคาก็ดีคุณภาพการันตีโดย M ขอเลยนะมั่นใจว่าตรงปกแน่นอน
0: โอเคเขาใช้บัตรเครดิตตัวเลยนะ
1: ใช
3: ่ว้าว
4: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 นทางช่อง9กด30
5: เราทำให้คนอื่นเขามีความสุขด้วยการอยากเที่ยวหรือด้วยการได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องทำการดำเนินการกิจการบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไปเที่ยวม
6: ี
5: ความสุขกังเคยอยู่ในยุคที่ distort กันให้ข้อมูล information ที่ discredit ประเทศเพราะทุกคนเป็นสื่อหมดเนี่ย
7: คือดีก็ได้ให้แย่ก็ได
5: ้ขึ้นสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได
7: ้ข่าวปลอมข่าวร้าย
5: ข่าวปลอมข่าวร้ายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
8: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1

0: มาปิดท้ายเช่นเคยนะครับกับค่ำคืนนี้ของรายการ Night Stadium กับ Sport Hashtag นะครับค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแฟนกีฬาบ้างหลังจากก่อนหน้านี้เราเรื่องของพวกนักกีฬามาพูดคุยกันนะแต่ว่าเป็นเรื่องของแฟนกีฬาที่มีเขาเรียกว่าการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ยังไงฮะ
0: จะเป็นยังไงล่ะครับ
1: ครับ
0: ไปดูครับ นี่ครับคุณเจ๋งเห็นอะไรไหมน
1: ะอะไรฮะ
0: ก็เหมือนปกติเราก็ดูเหมือนเราเอาแบบอะไรโยนไปโยนมาให้แฟนบอลแตะไปมา
1: ลูกโป่ง
0: ใช่ครับ
1: ลูกโป่งยักษ์อะไรอย่างงี้นะ
0: แต่ที่เป็นเกมนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกมนะครับที่ให
1: ้
0: น
1: ี่
0: คือเป็นขนมปังและไส้กรอกเพื่อให้มารวมใส่กันไปนะครับนี่ครับก็มีการแชร์ค่อนข้างที่เยอะนะครับของแพลตฟอร์มของ X นะครับเป็นการแข่งขันเบสบอล MLB ของทีมKansas City Royalในสหรัฐอเมริกาคือช่วงที่แบบอ่ะรอการแข่งขันอยู่ก็มีเกมมันแบบนี้เล่นเป็นสินค้าของฮอตดอกชนิดหนึ่ง
2: ค
0: ือเขาบอกว่าถ้าภายใน30วินาทีนะครับถ้าคุณสามารถที่ได้แฟนบอลสามารถดันลูกนี้เข้ามาเป็นแบบนี้ฮอตดอกแบบนี้ได้ภายใน30วินาทีทำได้จัดแจกฮอตดอกทุกคนในสนามเลย
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: แต่ว่า
1: ทำได้ไหม
0: แต่ว่าไม่มีบอกว่าทำได้
2: ไหมแต่ผมนับดูแล้วไม่น่าถึงนะแต่ว่ามันอาจจะโยนมาก่อนหน้านี้ไกลแล้วไง
0: เออใช่ครับ
2: เขาจะมาเจอกันนะ
0: เป็นเกมการตลาดที่ถือว่าแบบฉลาดในการ
1: คิ
0: ดของสินค้าของฮอทดอกนะครับในสนามเบสบอลก็คืออยากให้แฟนๆกีฬาเนี่ยได้ร่วมสนุกบ้างเอาขนมปังจำลองแบบขนาดใหญ่แล้วก็ไส้กรอกมาคุณละที่นะเพื่อมาประสานให้ใส่ด้วยกันเราเวลากินฮอทดอกเห็นป่ะก็มีขนมปังแล้วก็มีไส้กรอก
2: ขาดซอสไปนิดนึงเดี๋ยวต้องมีขวดซอส
0: ใช่ภายใน30วินาทีถ้าทำได้เนี่ยคือ
1: โอ้สัตว์ที่ก็เร็วเหมือนกันนะ
0: คนเท่าไหร่คิดดูว่าหมื่นกว่านะเกือบ 20,000
2: ร่วมแรงร่วมใจกันนะอยากกินฟรี
0: ผมก็อยากจะรู้ว่าถ้าก็ทำได้จริงๆคุณจะ
2: เสียหลาย
0: คุณจะมีพอหรือเปล่า
2: ทำพอ
0: หรือเปล่า
2: คนหลายหมื่นชิ้น
0: อ
2: ่ะ
0: คนทำโอ้โหทำกันมืออีกเลยอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้บอกตอนท้ายว่าสรุปได้ไหม
1: ทันไหม
0: แต่แค่บอกว่าเป็นเกมของการตลาดของฮอทดอกชนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสีสันที่ให้แฟนบอลร่วมแฟนเบสบอลได้ร่วมสนุกกันนะฮะ
1: ครับ
0: เนี่ยสุดท้ายก็ใส่มาได้นะแต่ว่าไม่รู้30วิหรือเปล่าเขาไม่บอกต่อผมไม่หาเซิร์ชแล้วก็ไม่ได้บอก
1: คุณตรงหาแล้วว่าได้หรือเปล่านะคุณสุดยอดนะ
0: ถ้าได้แล้วคนทำผมว่าคงหนีกับบ้าน
2: ทำไม่ไหวชิ้นเป็นหมื่นชิ้น
1: ไม่ไหวไม่กันนะ
0: นะครับอันนี้เป็นคนแชร์ค่อนข้างเยอะๆนะครับแล้วก็มีคนติดตามที่ดูกันโอ้โหหลายล้านเลยอ่ะ7 ล้านครั้งเลย
1: ครับ
0: นะฮะพอได้ไหมพอยิ้มได
1: ้พอได้ยิ้มวันนี้ครับผม
2: ส่วนรายการเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาคุยกันต่อเรื่องเอเชียนเกมนะเด
1: ี๋
2: ยวน่าจะเข้าสู่พิธีเปิดแล้วเด
0: ี๋
2: ยวมีเข้าดาวนับถอยหลังกันนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับคุณชุติมาครับ
0: วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ก่อนจะมาจัดรายการค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกับอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานพอเข้ารายการปุ๊บก็รู้สึกว่าถอนหายใจยาวมากๆเลยค่ะอาจารย์คะถึงแม้ว่าข่าวคราวแบบนี้มันจะเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยแต่ก็มันทำใจไม่ได้อ่ะ
1: ก็เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะคุยเรื่องท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณนะที่วัดพุทธไทยสวรรค์
0: ค่ะ
1: นะที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยที่เป็นข่าวอื้อฉาวกันวันนี้นะ
0: ที่คนรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติแต่ตอนนี้เป็นทิศโชติไปละ
1: เอาอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย
0: ค่ะ
1: คือเวลามันเกิดความเสื่อมมันจะเสื่อม

0: หลายๆที่ไม่ใช่เสื่อมเฉพาะทางเรื่อง
1: ศาสนา
0: ทางเจ้านะความเสื่อมที่มันเกิดขึ้นทางโลกก็เยอะนะในทางการเมืองในทางเศรษฐกิจก็อย่างที่เห็นนะว่ามันก็มีประเด็นปัญหานะก็ต้องบอกว่าอย่างการเมืองเนี่ยก็ยังเห็นเนี่ยตอนนี้ก็ประชุมงบประมาณอย่างที่ผมไปบอกเนี่ยแต่ว่าในสุดเขาก็ตกลงกันได้นะจะว่าไปตามนั้นแหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเกิดความไม่ลงรอยนะคราวนี้ต้องบอกอ่ะใครที่อยู่ในตำแหน่งแห่งหนอย่างไรเนี่ยต้องระมัดระวังอย่าไปทำให้คนเขามีความรู้สึกที่ไม่ศรัทธานะซึ่งก็ต้องระวังตัวนะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เรื่องเล็ก
1: ค่ะ
0: นะข้างนอกก็ไม่ดีนะแม้แต่เรื่องน้ำมันเนี่ยก็ตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเราว่ากันเป็น115-120เหรียญดีเซล170เหรียญอะไรเงี้ยน้ำมันเนี่ยมันจะต้องเกินลิตรละ40บาทแล้วตอนนี้มันก็ใกล้ๆแล้วเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นความยากลำบากมันหลายส่วนอันนี้มันเป็นเรื่องที่เวลามันเกิดอะไรที่มันเป็นความเสื่อมมันก็จะปะทุหลายที่นะคราวนี้สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นเน
1: ี่
0: ยนะถ้าเอาโดยสรุปก็มีพระชื่ออดีตเจ้าคุณอะไรล่ะ
1: คือถ้าในทั่วๆไปอ่ะก็จะรู้จักกันดีว่าหลวงพ่อโชติเขาจะเรียกแบบนี้
0: ต้องเป็นเจ้าคุณชั้นสามัญนี่
1: ใช่ใช่ครับเป็นพระวชิระยานวิอาติโชติธรรมวโร
0: วิเนี่ยคือวิปัสสนา
1: ค่ะ
0: วิเนี่ยวงเล็บวิเนี่ยเป็นวิปัสสนา
1: และพระวชิระยานนี่คือ
0: ก็เป็นเจ้าคุณชั้นสามัญ
1: โอเคอันนี้เป็นตำแหน่งเน
0: า
1: ะ
0: เป็นสมณะเป็นสมณศักดิ
1: ์ค่ะอาติโชติธรรมวโร
0: อันนี้ก็ฉายาก็มีความหมายที่ดีอ่ะนะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่ปีที่แล้วเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่านี้ถ้าผมจำได้
1: ค่ะ
0: ปีที่แล้วนี่เป็นถึงเจ้าคุณชั้นธรรมเจ้าคุณชั้นเทพ10กว่ารูปอ่ะนะซึ่งก็ตอนนั้นก็มีเรื่องทำให้คนเนี่ยเสื่อมศรัทธาต่อพระสงฆ์นะถึงขนาดว่าไม่มีคนไปทำบุญเลยแล้วก็พระบางวัดเนี่ยออกไปบิณฑบาตญาติโยมก็ไม่ใส่บาตรให้อันนี้ต้องเข้าใจว่าการครองสมณเพศเป็นบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ได้ด้วยศรัทธาของญาติโยม
1: ค่ะ
0: คือเขาไม่ได้ทำมาหากินเป็นภิกขาจารย์นี่คือขอเขากินถ้าพูดกันแบบภาษาให้มันตรงภิกขุเนี่ยก็คือคนที่ต้องไปขอเขากินเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนะแต่ก็ต้องย้ำนะว่าศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนที่เกี่ยวข้องเสื่อมอย่างกรณีนี้เป็นพระภิกษุนะถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไปล่วงละเมิดก็ต้องสึกหาลาเพศมันมีระบบระเบียบของมันอยู่ไม่ใช่ไม่มี
1: ค่ะ
0: ต้องย้ำนะว่าหลักการของพุทธศาสนาที่เป็นพระธรรมวินัยนะทั้งที่อยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคำอธิบายของบรรดาอัตถกถาจารย์ทั้งหลายพระที่ท่านสุปฏิปันโนนะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะที่ท่านท่องกันนะอิติปิโสนั่นนะนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เนื้อแท้มันยังคงอยู
1: ่
0: แต่คนที่เข้าไปอยู่ในแวดวงนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัตินะไม่เป็นไปตามในพระธรรมวินัยไปล่วงละเมิดมันก็ต้องได้รับผลนะไม่ใช่ไม่ได้รับผลคราวนี้เรื่องของพระเขาจะใช้พระธรรมวินัยเป็นหลักในพระธรรมวินัยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของวินัยพระเนี่ยหรือว่าหลักปฏิบัติเนี่ยของพระเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องอิงกับพระวินัยปิฎกมีอยู่ประมาณ8เล่มนะในนั้นก็จะอธิบายหมดว่าพระควรจะทำอะไรอย่าง
1: เล่มหนาๆเลย
0: เนี่ยหนาๆประมาณนี้แล้วก็ยังมีคัมภีร์อธิบายว่าไปนะเวลาท่านจะตรวจว่ามันผิดไม่ผิดพระธรรมวินัยเนี่ยท่านก็จะไปที่พระวินัยปิฎกเป็นสำคัญซึ่งก็จะมีพระที่ท่านมีความเชี่ยวชาญแล้วก็วินิจฉัยได้นะแต่ต้องบอกอย่างนี้ว่า

0: มันมีหลักปฏิบัติไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสมัยพุทธกาลก็
1: มี
0: พอพระเนี่ยไปทำอะไรไม่ถูกต้องก็จะมีการประชุมกันแล้วก็บัญญัติว่าห้ามทำอย่างนี้นะก็ไล่เป็นข้อเนี่ยนะไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในพระวินัยปิฎกอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ก็มักจะเป็นอย่างนี้ว่าถ้าใครเป็นต้นเรื่องของเรื่องนั้นเนี่ยจะไม่เอาผิดก็คือไม่ต้องเอาผิดนะเขาก็ไปอยู่แล้วล่ะเขาก็ไม่อยู่อยู่แล้วล่ะน
1: ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็วางเป็นหลักไว้แล้วมันก็มีการขยายความอะไรกันว่ากันไปตามยุคสมัยเพิ่มเติมเนี่ยแต่ว่าหลักๆนะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันต้องปฏิบัติผิดพระวินัยนะไอ้ตรงเนี้ยมันมีกระบวนการนะคราวนี้พระท่านจัดการกันเองก็เรื่องหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ทางฝ่ายโลกก็ต้องช่วยด้วยเวลาพระทำไม่ถูกต้องก็ต้องเอาออกมาจากคณะสงฆ์เอามาไว้ในออกมาจากพุทธจักรมาไว้ในอาณาจักรก็ต้องลงโทษตามระบบไปทำผิดอะไรก็ต้องลงโทษแต่ทางพระเนี่ยการลงโทษที่สำคัญที่สุดก็คือคุณออกไปจากคณะสงฆ์คุณออกไปจากสังฆะ
1: ค
0: ุณต้องลาสมณเพศคุณจะต้องออกไปแล้วคุณก็กลับเข้ามาไม่ได้ถ้ามันเป็นกรณีที่ร้ายแรงทางบ้านเมืองก็ต้องคอยดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยสึกจากวัดนี้ไปโผล่อีกวัดนึง
1: ไม่มีการตรวจสอบอย่างนั้นหรออ
0: าจจะไม่ได้ดูอะไรเงี้ยนะคราวนี้ต้องเข้าใจหลักตรงนี้ก
1: ่
0: อนนะว่าแน่นอนอ่ะมันกระทบใจสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกรณีนี้มันเป็นกรณีที่คือก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็ถูกพระก็ถูกชาวบ้านเนี่ยกล่าวหาแต่มันไม่ได้จับได้คาหนังคาเขาแบบนี
1: ้
0: มันไม่มี
1: ภาพ
0: อินเสิร์ต
1: เป็นภาพคลิป
0: ภาพประกอบเป็นคลิปที่มันโอ้โหมันไม่เบื้องหน้าเบื้องหลังมันจะใครเป็นคนทำนั่นก็อีกเรื่องนึงแหละแต่ว่ามันโจ่งแจ้งเกินไปและอันนี้ต้องบอกเลยว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความผิดขั้นปาราชิก
1: อาบัติกับปาราชิกไม่เหมือนกัน
0: อาบัติเนี่ยคือทำผิดต้องหรือละเมิดนะแต่ว่าแรงกิ้งมันมีแรงกิ้งหนักมาก มึงไปทันทีเลยแบบนี
1: ้
0: นะอันนี้ปาราชิก
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็มีระดับที่ไล่ลงมาเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: ค่ะเดี๋ยวค่อยคุยโอ้น่าคุย
0: มันต้องค่อยๆเข้าใจเป็นระบบน
1: ะ
0: ว่าพระเขาก็มี
1: ระบบของเขาก
0: ฎกติกาของเขาอันในสมัยพุทธกาลก็มีเขียนมีพูดเอาไว้ถึงเคสต่างๆเต็มไปหมดอะถ้าคุณไปอ่าน
1: สิ่งต่างๆที่
0: ยังไม่น้อยนี่นะถ้าเป็นแบบว่าบทหลักๆเนี่ยที่เป็นแบบว่าซีเรียสมากๆเนี่ยก็จะมีในพระวินัยเนี่ยพระวินัยปิฎกเนี่ยเขาจะพูดเป็นกันเขาไม่ได้พูดเป็นพระสูตรนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีปาราชิกกันอันนี้ยาวเลยแล้วก็มีคัมภีร์อรรถกถาอธิบายในลำดับที่รองลงมาเนี่ยสังฆาทิเศษเป็นความผิดระดับที่เขาเรียกว่าเป็นอาบัติแบบสังฆาทิเศษก็จะมีสังฆาทิเศษกันเล่าอธิบายทุกเคสต่างๆเป็นยังไงอะไรเนี่ยถ้าท่านสนใจท่านก็ไปหาอ่านได
1: ้
0: นะแต่ว่ามันมี definition ในการที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: โอเคคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อเหตุการณ์ล่วงมาอย่างที่เคยเล่าให้ฟังมันก็มีการจัดระบบทางบ้านเมืองก็เข้ามาเกี่ยวข้องของเราก็มีพระราชบัญญัติสงฆ์โอเคแล้วก็มีมหาเถรสมาคมซึ่งก็จะออกกฎระเบียบปฏิบัติในการจะลงโทษ
1: อ๋ออาจารย์แต่ว่าสงสัยนิดนึงค่ะว่าไหนๆเรามีพระธรรมวินัยไปแล้วอะและทำไมจะต้องมีพรบที่เป็นกฎหมายคณะสงฆ์
0: ก็ถึงบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองเข้าไปเกี่ยวไง
1: จะได้เป็น
0: มันเป็นการจัดตั้งวางระบบของคณะสงฆ์ให้มันกระชับขึ้นจัดแบ่งแยกแยะว่าอันนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองในการปกครองก็มีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะภาคเจ้าคณะหัวหน้าอะไรเงี้ยไล่มาเป็นเรื่องของรูปแบบของการปกครอง
1: โอเค
0: แล้วก็มีองค์กรที่เป็นตัวศูนย์รวมมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นศูนย์รวมเราใช้ระบบนี
1: ้โอเคนุ่นจะได้เข้าใจฐานก่อน
0: ซึ่งแต่ละศาสนาก็มีระบบไม่เหมือนกันในการที่จะลงโทษบางศาสนาเขาไม่มีนักบวช มันก็แบบนึงศาสนาที่มีนักบวชก็แบบนึงนักบวชก็มีหลายประเภทอย่างศาสนาคริสต์ก็มีนักบวชหลายประเภทไม่ใช่ประเภทเดียวเอาประเด็นก็คือว่าของเราก็มีนักบวชแล้วก็มีนิกายโอเคไหมแต่ว่าก็จะมีระบบปฏิบัติท่านก็ไปดูแล้วกันว่าในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พูดถึงเรื่ององค์กรแล้วเนี่ยมันมีหมวดหนึ่งที่สำคัญ
1: หมวดอะไรคะ
0: เป็นหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
1: ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ
0: ์ใช่ใช่มันจะมีหมวดหนึ่งที่เรียกว่าหมวดที่เกี่ยวกับการลงโทษ
1: เขาเรียกว่าอยู่ในหมวดที่4ค่ะอาจารย์นิคหกรรมและ
0: นิคหกรรม
1: และการสละสมณเพศ
0: นิคหกรรมนิคหกรรม
1: ค่ะ
0: นิคหกรรมนิคหกรรมก็คือลงโทษเขาก็จะมีกฎกติกามารยาทว่าน
1: ิคหกรรมหมายถึงการลงโทษ
0: การลงโทษแต่นี้โทษมันก็มีเบาหนักโอเคไหม
1: ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรากลับมาตรงจุดสตาร์ทเราพูดถึงท่านเจ้าคุณวชิรยานเนี่ยพระราชาคณะชั้นสามัญเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดเก่ามากเชื่อกันว่าเป็นที่ตั้งของตำบลเวียงเหล็กพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมาตั้งอยู่ที่เวียงเหล็ก
1: ค่ะ
0: ก่อนที่จะขยับเข้ามาสถาปนากรุงศรีอยุธยาในปี1893พ.ศ.นะที่หนองโสนแล้วก็ให้อยุธยาเนี่ยเป็นเมืองหลวงวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าเวียงเหล็กนะแล้วก็เป็นวัดที่อยู่นอกเกาะเมือง
1: ค
0: ่ะอยู่ทางด้านถ้าจะทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะเมืองนะเป็นวัดสำคัญที่วัดนั้นมีปรางรุ่นแรกๆเลยนะแล้วก็มีพระนอนนะแล้วก็มีวิหารที่มีภาพเขียนเป็นภาพเขียนที่ฝาที่โบสถ์อ่ะเป็นภาพเก่าแก่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็เลือนไปเยอะแล้วนะผมก็เคยไปวัดนี้หลายครั้ง
1: ค่ะ
0: แต่ผมไม่ได้รู้เรื่องพระหรอกผมไม่ได้สนใจผมก็ไปดูพระนอน
1: ไปดู
0: พระเจดีย์ไปดูพระปรางไปดูไอ้ที่อะไรพวกนี้มากกว่า
1: ก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวง
0: โอ้เป็นพระอารามหลวงเป็นวัดสำคัญแล้วก็สมัยก่อนก็ยังมีสำนักดาบ
1: เหรอที่เนี่ยเหรอคะ
0: สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ค
1: ืออ๋อได้ยินก็คุณนะคะ
0: ก็เนี่ยก็จะมีครูดาบเก่ง
1: ๆโอเค
0: นะถ้าเป็นสมัยสมเด็จพระนเรศวรในวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยขึ้นมากเพราะเป็นแหล่งผลิตนักรบสมัยก่อนนะอันเนี้ยคราวนี้เรื่องนี้มันก็สะเทือนใจคนเพราะว่ากรณีเนี้ยอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกก็ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยอมรับกันได้ถ้าคุณเป็นพระแล้วคุณเสพเมถุนเขาโจทย์จันเนี่ยก็ยังโดนนะ
1: ค่ะ
0: แต่ไอ้นี่เนี่ยมันมีภาพเป็นคลิปเลยไม่ต้องพูดเลยนะเห็นปั๊บก็ภายใน24ชั่วโมงก็ต้องถอดสบงถอดจีวรทิ้งแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คราวนี้กลับมา
1: ตัวบทกฎหมาย
0: ตัวเอาประเภทความผิดที่เรียกว่าอาบัติว่าคุณไปต้องหรือคุณไปละเมิด
1: โอ้โหแต่มีอาบัติในที่นี้อาจารย์ต้องอธิบายยาวเพราะมันเหมือนมีหลายประเภทอยู่เหมือนกันนะคะ
0: หนักเบาไม่เท่ากัน
1: หนักเบาไม่เท่ากันเดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถส่งมาที่ LINE ID @2ears นะคะและทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้อีกด้วยในเรื่องของการอาบัติในวงการสงฆ์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะ

0: วกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่ว่าจะเป็นปิ้งย่างชาบูสุกี้สเต็กหรือซีฟู้ดก็ทำได้ครบในเครื่องเดียวกับคอมโปรุ่น CPP6 เตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้ขนาดกำลังพอดีสำหรับ 2-5 คนเคลือบนอนสติ๊กไม่ทำให้อาหารติดกระทะทำความสะอาดง่ายดีไซน์ 2-in-1 ใช้งานได้ทั้งหม้อและเตาในคราวเดียวฝาแก้วใสทนความร้อนมองเห็นอาหารได้ชัดเจนพร้อมปรับความร้อนถึง5ระดับและปาร์ตี้ของคุณจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปกับคอมโปรุ่น CPP6คอมโปรครับเตาปิ้งย่างพร้อมหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับตัวเดียวจบทั้งหม้อทั้งกระทะแบบ 2-in-1 ทำได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการย่างหรือการต้มครับ
0: กระทะครบนอนสติ๊กค่ะไม่ติดกระทะและหม้อนะคะร้อนเร็วกระจายความร้อนทั่วถึงถอดล้างทำความสะอาดก็ง่ายค่ะคุ้มค่ามั่นใจได้เลยนะคะเพราะว่ารับประกันถึง3ปีเต็ม
1: ไม่ว่าจะเป็นปาร์ตี้ที่บ้านหอคอนโดหรือที่ทำงานครับก็สะดวกอิ่มอร่อยได้ทุกที่กับคอมโปรเตาปิ้งย่างหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ครับ
0: โปรโมชั่นวันนี้นะคะกับคอมโปรเตาปิ้งย่างและหม้อสุกี้รุ่น CPP6 ค่ะมูลค่า990 บาทแต่แถมฟรีค่ะเครื่องบดสับอเนกประสงค์รุ่น CPBB1 ค่ะมูลค่า920 บาทกาต้มน้ำยืดหดได้รุ่น CPK4 คละ4ให้นะคะมูลค่า590 บาทค่ะรวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,500 บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษค่ะจ่ายเพียงแค่990 บาทเท่านั้นนะคะสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3330หรือว่าแอดมาชิไลแอดแอสไซช็อปมาเนียสินค้าที่คุณภาพการันตีส่งตรงถึงหน้าบ้านโดยเอ็มคอร์ดระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 สิงหาคม2568ถึง31ธันวาคม2569ค่ะ

0: อาจารย์นุ่นจำได้ว่าที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังในสมัยพุทธกาลนะคะตอนแรกอะก็มีพระศาสดาพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะแล้วก็มีสาวกแล้วขยายเรื่อยๆจนมีภิกษุเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นในสมัยพุทธกาลเองก็มีภิกษุที่เข้าไปเพื่อไปหวังลาภไปหวังยศไปหวังผลประโยชน์แบบนั้นเหมือนกัน
1: ก็มีเป็นเรื่องปกติแต่ว่าชุดแรกๆอ่ะท่านไม่ต้องอะไรมากท่านบอกว่าอย่าทำชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใส
0: หลักมีแค่นั้น
1: โอวาทปาติโมกปฐมเลยตอนวันมาฆบูชาเพราะว่าบรรดาของคนที่เป็นสาวกรุ่นนั้นเนี่ยเรียกว่าระดับอรหันต
0: ์
1: หรือระดับอริยบุคคลไม่ใช่แตกฉานเป็นพระอริยบุคคลไม่ต้องบอกอะไรกันมากก็ไม่ทำผิดอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยเวลาผ่านเข้าใจว่าประมาณสัก20กว่าปีเนี่ยเมื่อมันขยายออกไปเนี่ยมันก็จะมีคือไม่ได้เจอพุทธเจ้าโดยตรงแล้วเป็นลูกศิษย์ของคณะมันก็จะมีคนที่เข้ามามั่วๆก็เลยมีเรื่องละเมิดพระวินัยพอละเมิดพระวินัยก็มีการจัดตั้งวางระบบนะมันก็สืบทอดมาพระที่ต้องอาบัติหรือไปละเมิดทำผิดพระธรรมวินัยเนี่ยนะมันมีแรงกิ้งอันแรกเลยเนี่ยที่สี่เรียกที่เราเป็นข่าวเนี่ยคือความผิดระดับปาราชิกปาราชิกเนี่ยมี4กรณี
0: คืออ
1: ันที่1ไปล่อสีกาเนี่ยเสพเมถุนเนี่ยเมถุนแปลว่าคนคู
0: ่
1: คนคู่ที่มีความชื้นเนี่ยถึงจะเรียกว่าเสพเมถุน
0: ค่ะ
1: ต้องมีความ
0: ชื้นเขาจะไม่รู้มาจากไหนอ่ะเขามีเขียนไว้เลยเหรอบรรยายไว้เลยเหรอ
1: เขามีเขียนไว้ในคัมภีร์อัคคถาจริงจริงอันน
0: ี้
1: จริ ง
0: จริงโอเค
1: คนคู่เมถุนนี่แปลว่าคนคู
0: ่ค่ะ
1: คนคู่ที่ต้องมีความชื้นหรือต้องมีอะไรพวกนี้แหละโอเคนะ
0: ค่ะ
1: เสพเมถุนเนี่ย
0: ปาราชิก
1: ปาราชิกอันที่สองคือไปลักทรัพย์โอ้นี่ก็ไม่ไหวแล้วพระไปขโมยของคนเนี่ยจะแต่บางทีไปลักเอาเงินของคนอื่นมามันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ต้องตีความ
0: ค่ะ
1: เขาก็มีกรณีละเอียดเลยนะว่าแบบไหนลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์เลยเนี่ยลักทรัพย์แค่ไหนอะไรเงี้ยอันที่3ฆ่าคนอันนี้ฆ่าคนนี่ก็ปาราชิกอันที่4อันนี้คนเข้าใจผิดเยอะอวดอุตริมนุสธรรมอุตริมนุสธรรมนี่เป็นของดีนะครับคุณอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตัวตนอย่างนี้ถึงปาราชิกถ้าคุณมีในตัวตน
0: ไม่เป็นไร
1: ก็ไม่เป็นไรเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าอวดอุตริคือไอ้คนที่ไปอวดเนี่ยมันไม่มีก็เลยถ้าคุณไปอวดอุตริมนุสธรรมที่คุณไม่มีในตัวไม่มีในตนเนี่ยอันนี้ก็ประหลาดชิ
0: ค
1: ไปโกหกชาวบ้านว่าเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มโนไปเองจินตนาการ
1: ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย
0: เสร็จ
1: อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน
0: โอเค
1: บางทีมันพูดว่าคืออย่างพระบอกโอ้ยบางทีพระเขาไม่พูดเองอะก็ไปกระซิบกับญาติโยมญาติโยมว่าโอ้ท่านอะไรประมาณอย่าง
0: เงี้ยล่วงรู
1: ้อะไรประมาณนั้นโอเคอันนี้คือระดับ
0: สี่ปาราชิกเลย
1: แล้วคุณดูดิเขาเอาเสพเมถุนเป็นเบอร์ต้นเลยนี่ท่านเจ้าคุณอดีตท่านเจ้าคุณที่วัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยท่านอันนี้ 100% เลยคราวนี้ถัดลงมาม
0: ีอีก
1: มีทั้งหมด7ชั้นขั้นที่2เรียกว่าสังฆาธิเศสอันนี้ไม่ต้องลาสมณะแต่ต้องปรงอาบัติต้องประกาศต่อคณะสงฆ์ว่าทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้มีตัวอย่างแต่ผมไม่เล่าลงไปในรายละเอียดนะว่าสังฆาธิเศสมีเท่าไหร่แล้วก็ทำอะไรถัดจากนั้นเนี่ยเราไม่เคยได้ยินนะเขาเรียกถุนลัดใจเป็นอาบัติถุนลัดใจอาบัติถุนลัดใจเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นโทษหยาบโทษหนาแต่ว่าความผิดเนี่ยมาลองมาจากปาราชิกกับสังฆาธิเศสนะก็ต้องก็เป็นเบอร์3
0: ค่ะ
1: นะมันก็มีตัวอย่างแล้วแต่เราไม่ต้องไปลงไปดูหรอกรู้แต่ชื่อก็พออันดับ4เราจะได้ยินบ่อยปาจิตตีคืออันนี้พอละเมิดแล้วมันทำให้ไอ้สิ่งที่ทำมาดีๆสะสมมาเนี่ยมันหายไป
0: ค่ะ
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า ก็มีการแบ่งออกนะออกเป็นนิสันคียะปาจิตตีสุทธิกาปิยะปาจิตตีอันนี้ก็ว่าไปอันนี้ไม่ต้องลงรายละเอียดอันว่าปาจิตตีเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์4
0: ค่ะ
1: เบอร์5เนี่ยปาติเทสะเทสะนิยะปฏิเทศนิยะอันนี้ผมไม่ต้องอธิบายนะอันที่6บางคนอาจจะไม่รู้อาบัติปรับอาบัติทุกกฎที่จริงก็แปลว่าทำชั่วนะครับว่าทุกกฎในภาษาพระเนี่ยเป็นแรงกิ้งเบอร์6เบอร์สุดท้ายเนี่ยคือพูดไม่ดีกล่าวชั่ว
0: โอเค
1: ทุพภาพาสิทธิ์อันนี้คือแรงกิ้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ย ส่วนใหญ่เนี่ย ระดับที่หนักหนักเนี่ยก็จะก็คือ3อันแรกนะ
0: ปาราชิก
1: ปาราชิกนี่คุณไปเลยคุณต้องออกจากการเป็นสมณเพศเลยคุณต้องไปเลยถ้าเป็นแบบว่าสังฆาธิเศษเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าอยู่ปริวาสต้องไปหมกตัวแยกจากคณะไปคล้ายๆว่ายอมรับผิดแล้วแล้วก็ไปปฏิบัติตัวทบทวนอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องไปอยู่15วันนะแล้วคณะสงฆ์ถึงจะยอมให้กลับมาอยู่ในคณะสงฆ์ได้ทุนละใจก็เหมือนกันแต่เบาลงมานิดนึงหลักๆเนี่ยอันนี้แต่ว่าอันที่ต้องลาจากสมณเพศเลยเนี่ยอันนี้คือปาราชิกจับศึก
0: อาบัติเนี่ยคืออ
1: าบัตินี่คือ
0: ตัว
1: ผู้อ่านผิดความผิด
0: เสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งออกมาทั้งหมดเนี่ย
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่เจ็ดข้อด้วยกันอย่างที่อาจารย์บอกไปและในแต่ละข้อก็จะมีสับ
1: กรรมวิธีกรรมวิธีที่จะดำเนินการที่จะปรงอาบัติเรียกว่าปรงอาบัติไม่เหมือนกันคราวนี้
0: อันนี้ในทางสงฆ์
1: ในทางสงฆ์ใช่แต่ว่าในทางโลกก็ต้องอิงเพราะมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะคราวนี้เมื่อเราสถาปนาทางมหาเถรสมาคมเขาจะมีการออกกฎออกระเบียบนะในหมวดที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการจะลงโทษพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็ถือมีโต้ไปสับกบาลไม่ใช่มันมีหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติที่เขาเรียกว่านิคหกรรมก็คือว่าการลงโทษซึ่งก็มีกฎหมายเขียนไว้ในพรบสงฆ์นะ
0: เป็นมาตราเหมือนกัน
1: หมวด4หมวด4เอาวิเอาเรื่องนี้มาตรา24
0: เขาบอกว่า
1: พระภิกษุจะต้องรับนิคหกรรมก็ต่อเมื่อกระทำการล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเห็นไหม
0: ค่ะ
1: และนิคหกรรมที่จะลงแก่พระภิกษุก็ต้องเป็นนิคหกรรมตามพระธรรมวินัย
0: นิคหกรรมก็คือการลงโทษ
1: การลงโทษมันมีหลักการของมันอยู่มาตรา26พระภิกษุรูปใดล่วงละเมิดพระธรรมวินัยและได้มีคำวินิจฉัยถึงที่สุดให้ได้รับนิคหกรรมให้สึกต้องสึกภายใน24ชั่วโมงนับแต่เวลาที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยนั้นคืออย่างกรณีอย่างนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมอาจจะมีคนไปกล่าวหาเป็นกรณีก็ต้องมีการสอบสวนการกล่าวหาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรณีที่มันมีร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยทางพระเขาจะเรียกว่าอธิกรณ์มีกรณีเหมือนกับศาลรัฐธรรมนูญกรณีนี้เข้าข่ายที่จะต้องพิจารณาประมาณนี
0: ้ในทางนั้นเขาเรียกอธิกรณ
1: ์เขาเรียกอธิกรณ์คือเป็นเรื่องมีเรื่องทางคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันก็วินิจฉัยอะไรต่ออะไรเมื่อมีคำสั่งวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยถ้าบอกว่าให้สึกลงโทษให้สึกก็ต้องสึกแต่ก็ต้องดูความผิดแต่ว่าอันนี้มันต้องมีกระบวนการไต่สวนไม่ใช่ว่าชั่วช้า
0: แต่ว่าในกรณีนี้ก็ลาสิกขาไปแล้วอาจารย์คะ
1: ไม่นี่จบไปแล้ว
0: จบไปแล้วในทางนั้น
1: เดี๋ยวคนละเรื่องกัน
0: โอเค
1: ในทางพระเนี่ยแกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์แล้ว
0: ออกไปละ
1: ถูกจะไปมีความผิดเรื่องอื่นไปตบทรัพย์ไปลักขโมยอันนี้ทางอาญาแล้วทางแผ่นดินก็ว่ากันไปตำรวจเจ้าพนักงานสอบสวนก็สอบสวนมีความผิดจะลงโทษจะไปอะไรว่ากันไปอ
0: ัน
1: นี้ต้องแยกนะแล้วบางกรณีเนี่ยมันอาจจะเป็นความผิดทางบ้านเมืองไม่ได้มันก็คล้ายๆกันน่ะอ่ะอย่างเงี้ยนะ
0: ยังมีอีกมาตราเหรอคะ
1: อย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยอ่ะพระภิกษุใดพระภิกษุรูปใดต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลายต้องสึกภายใน3วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุด
0: ค่ะ
1: อันนี้ไม่ได้ละเมิดพระธรรมวินัยนะแต่ว่าเหตุอ่ะคุณถูกฟ้องร้องขนาดเป็นบุคคลล้มละลายคุณก็ต้องไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมแล้วบางทีคราวนี้นี่เรื่องบ้านเมืองแล้ว
0: ค่ะ
1: มาตรา29พระภิกษุรูปใดถูกจับโดยต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาเมื่อพนักงานสอบ

0: สวนหรือพนักงานไม่เห็นสมควรหรือให้ปล่อยชั่วคราวและเจ้าว่าแห่งวัดที่วัดภิกษุรูปนั้นสังกัดไม่รับมอบตัวไว้ควบคุมหรือพนักงานสอบสวนไม่เห็นสมควรให้เจ้าวัดรับตัวไปควบคุมหรือพระภิกษุรูปนั้นมิได้สังกัดวัดใดวัดหนึ่งให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจจัดดำเนินการให้ภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได
1: ้
0: คุณจำพระที่ถูกกล่าวหาว่าไปรับเงินจากสำนักพุทธศาสนาตอนนั้นที่เป็นข่าวได้ไหม
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็พอเข้าคุกไม่ให้ประกันตัวก็ต้องดึงผ้าเหลืองออกเลยถูกไหมดึงผ้าเหลืองออกเลยแล้วก็ใส่เป็นชุดขาวแต่พระท่านจะบอกว่าท่านก็ยังไม่ได้ท่านก็ยังเป็นพระภิกษุอยู่นะแล้วก็ว่าแต่ในทางรูปแบบอ่ะก็ไม่ได้ห่มไม่ได้ห่ม
1: จีวรแล้ว
0: จีวรแล้วอันนี้คือความทำความผิดอาญาทางบ้านเมืองซึ่งมีมาโดยตลอด สมัยก่อนน่ะพระระดับชั้นพรหมยังมีเลยที่โดนอย่างเงี้ยติดคุกโดนกล่าวหาข้อหาเป็นภัยต่อสังคมเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ถูกจับอยู่ในเรือนพักแต่ตอนหลังเมื่อพิสูจน์ว่าไม่ผิดก็ต้องคืนสมณศักดิ์ให
1: ้
0: จำได้ไหมเราก็เกิดเรื่องท่านเจ้าคุณที่เป็นสมเด็จหลายรูปตอนนี้ก็
1: ตอนหลังๆอันนี้เริ่มงงรูปและอาจารย์ค่ะเพราะว่าหลายกรณีแล้ว
0: ใช่จะมาจากเราต้องแยก
1: ค่ะ
0: คือในเมื่อไม่มีความผิดก็ต้องชดเชยและเยียวยาอย่างน้อยก็กลับมาอยู่ใน
1: ครองสมณเพศได
0: ้ไม่ครองสมณเพศนำครองสมณเพศได้อยู่แล้วแล้วก็ต้องได้รับการคืน สถาปนาสมณศักดิ์กลับคืนเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องพระธรรมวินัยแล้วมันเป็นเรื่องกฎหมายบ้านเมือง
1: อ
0: ันนั้นบอกไปถามไปถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอย่างนี้อย่างนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ต้องโทษอยู่ในเรือนจำไม่ได้รับการประกันตัวต้องสึกอันนี้บอกก่อนว่าให้สละพนักเพศตอนนั้นสละไปแล้วแต่ก็เยียวยากลับคืนมาได
1: ้
0: คราวนี้อามาตา30อันนี้เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองโดยตรงนะเมื่อจะต้องจำคุกกักขังหรือขังพระภิกษุรูปใดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลมีอำนาจดำเนินการให้พระภิกษุรูปนั้นสละสมณเพศเสียได้และให้รายงานให้ศาลทราบถึงการสละสมณเพศนั้นคือบางครั้งต้องบังคับเจ้าพนักงานกรมราชทัณฑ์เนี่ยต้องไปถอดผ้าเหลืองออก
1: ค่ะ
0: ไม่ให้ใส่อย่างเงี้ยตามคำสั่งศาลเห็นไหมมันไม่ใช่มี
1: ดีแล้วเนี่ยที่อาจารย์อธิบายให้ฟังอ่ะ
0: ไม่คุณจะได้เข้าใจว่าเรื่องพระทำผิดพระธรรมวินัยในขั้นที่ต้องลาสมณเพศทันทีให้สึกทันทีอย่างนี้ไม่ต้องไปถาม
1: ค่ะ
0: อันนี้มันตามพระธรรมวินัยนะแล้วก็ถ้ามันเป็นอธิกรณ์มันเป็นกรณีก็ต้องดูว่ามันมีความผิดไหมถ้ามีความผิดอันนี้เป็นเรื่องของมหาเถรสมาคมซึ่งท่านจะออกเป็นไกด์ไลน
1: ์
0: มีไกด์ไลน์ว่าจะต้องทำ A B C D กระบวนการเป็นอย่างนี้อย่างนี
1: ้ ค
0: ือบางทีถูกกล่าวหาเราไปลงโทษทันทีไม่ได้นะก็ต้องมีระบบที่จะต้องชี้แจงอธิบายกันมีหลักฐานครบถ้วนพอมีคำวินิจฉัยว่าผิดแล้วมันยังมีขั้นคือพระนี่เขามีตำรวจพระนะ
1: แล้วแต่งตัวยังไง
0: ก็เหมือนพระนี่แหละแต่เขาเรียกพระวินัยธร
1: พระวินัยธรคือตำรวจพระ
0: ตำรวจพระนี่เขาเรียกพระวินัยธรนะอย่างก
1: ็แล้วเขาไม่ทำยังไงแบบ
0: เอาเขาก็ไปดูใครพระตรงไหนทำไม่ถูกเขาก็อย่างน้อยอ่ะท่านมีใบสุทธิไหมพระนี่ต้องมีใบสุทธิต้องมีเหมือนบัตรประชาชนของพระเฮ้ยไม่มีใบสุทธินี่พระปลอมพระปลอมต้องจับศึกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นไหมบ่อยๆอ่ะใช่ไหมบางคนเนี่ยไปชุมนุมกันอยู่นอกไปอยู่ตามที่แบบเป็นป่าละเมาะแล้วก็เป็น
1: อ๋อเขามีตำรวจพระด้วยอาจารย์สมณศักดิ์เนี่ยเวลาพระที่ได้สมณศักดิ์อ่ะมีลำดับชั้นยศของเขาเนี่ยเขามีเงินเดือนไหม
0: มีเขาเรียกนิตยพัฒน
1: ์นิตยพัฒน์ใช่ไหมคะ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะสมเด็จได้เดือนละประมาณ 27,000
1: แล้วใช้งบประมาณจากไหนคะ
0: ก็สำนักพุทธศาสนารัฐบาลต้องตั้งงบประมาณ
1: อืม
0: ก็จะมีบัญชีมา
1: ค่ะ
0: เป็นพระครูมีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะว่ามากน้อยแค่ไหน
1: โอเค
0: แต่ไม่มากหรอกถามจริงๆนะคือเงินนิตยพัฒน์ที่ให้พระเป็นเงินเดือนเนี่ยน้อยมากท่านไม่ได้สนใจตรงนี้หรอก
1: ค่ะ
0: มีอย่างอื่นที่ท่านญาติโยมให้อะไรมากกว่า
1: แม้พอฟังเรื่องนี้นะคะ
0: ไม่แต่ผมไม่ตูนต้องเข้าใจนะว่าผมยังย้ำอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: ในฐานะผมที่เป็นคนใส่ใจเรื่องนี้พระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อม
1: ค่ะ

0: หลักการยังใช้ประโยชน์ได้เยอะเพียงแต่เราเนี่ยไม่ได้เอามาใช้ด้วยซ้ำไป
1: เราควรยึดธรรมวินัย
0: ไม่คือเราต้องศึกษาต้องให้รู้ว่าหลักการธรรมะหลักการพุทธศาสนาเป็นยังไง
1: ค
0: ่ะหลักสำคัญสำคัญต้องรู้หลักพระไตรลักษณ์หลักไตรสิกขาใช่ไหมพระเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วก็ต้องรู
1: ้
0: เรื่องอริยสัจสี่การจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องมีพรหมวิหาร4ต้องมีสังคหาวัตถุ4ต้องมีอิทธิบาท4ต้องมีพวกนี้เป็นเรื่องที่ยังใช้ได้ตลอดแต่ไอ้เรื่องคนที่เข้าไปอยู่ในวงการแล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียไอ้นั่นเป็นความเสื่อมของเขาเอง
1: ค่ะ
0: เขาอยู่ไม่ได้เขาเป็นความเสื่อมของเขาเองเราก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้
1: ค่ะ
0: ว่าโอ้มันก็
1: ต้องแยกให้ออกว
0: ่
1: าม
0: ัน
1: เป็นความรู้สึกกับความถูกต้องในเชิงปัญญาที่เข้าใจอย่างที่อาจารย์บอก
0: ใช่มาคันนี้บางคนบอกโอ้ยอย่างนี้ก็ศาสนาเสื่อมไม่ใช่
1: จริงจริง
0: คนที่อยู่ในแวดวงศาสนาที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยเสื่อมได้ทุกคนนะ
1: ค่ะ
0: ภิกษุก็เสื่อมได้ภิกษุณีถ้ามีก็เสื่อมได
1: ้ค่ะ
0: อุบาสกผู้ชาย
1: อ
0: ุบาสิกาก็เสื่อมได
1: ้
0: ใช่ไหมเสื่อมแล้วบางคนก็อาจจะไม่เอากับศาสนาก็ไม่เป็นไรบางคนเขาก็มาจากไม่ศาสนาอื่นก็มีคนที่เขาหมดศรัทธาแล้วเขาก็ออกมันก็มี
1: เราจะได้รู้หลักแห่งการวางใจนะคะโหวันนี้เป็นความรู้มากๆเลยและอีกช่องทางนึงที่แนะนำคุณผู้ชมนะอันนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปออวยุตโตท่านได้เทศนาไว้ให้นะคะแนะนำว่าให้เข้าไปดูใน YouTube นะคะชื่อตอนว่าทางออกสังคมในยุคเสื่อมค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามามองเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองและเศรษฐกิจกันต่อนะคะ
0: โอเค
2: จากกระแสลิซ่านักร้องสาววง Blackpink กลับมาเมืองไทยแล้วใส่ผ้าสิ้นย้อมครามไปเที่ยววัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนเป็นกระแสโด่งดังปรากฏการณ์นี้ทำให้ผมเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเบื้องหลังของการรังสรรค์ผ้าย้อมครามสักผืนหนึ่งนั้นจะละเอียดประณีตสักแค่ไหนแล้วคุณสมบัติของผ้าย้อมครามพื้นบ้านไทยจะไปไกลระดับโลกได้จริงหรือไม
3: ่นักสืบมิวเซียมศุกร์นี้เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กด30
4: Journey of Dream สัปดาห์นี้ยังคงอยู่กันที่จังหวัดกำแพงเพชรพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับชุมชนคุณธรรมบ้านวังพระธาตุชุมชนที่คนต่างวัยช่วยการรักษาวิถีวัฒนธรรมและส่งต่อคุณค่าของบ้านเกิดไปสู่คนรุ่นใหม่ร่วมเดินทางต่อไปกับ Journey of Dreams วันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา 9:30 นทางช่อง9กด30
5: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็น1
1: วันนี้ใครที่มีหนังสือของอาจารย์วีระธีรพัฒน์กลับไปอ่านเล่มนี้ได้นะคะเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งค่ะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของอาวัตเอาไว้ตั้งนานแล้วนุ่นหยิบออกมาจากเชลฟ์หนังสืออาจารย์คะในเชิงของการเมืองและในเชิงของเศรษฐกิจบ้างค่ะ
0: ว่า
1: การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะ
0: ก็ตกลงกันว่าจะให้เสร็จวันนี้จะให้เสร็จวันนี้อาจจะเป็นช่วงค่ำๆนะก็เขาตกลงกันแต่ก่อนหน้านี้มันไม่ตกลงกันก็ตกลงกันได้ก็วันนี้เสร็จพ
1: ิ
0: จารณาในวาระ2และ3นะก็อยากให้จับตาดูการลงมติให้ความเห็นชอบในวาระที่3ว่าเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่งดออกเสียงเท่าไหร่ไม่ลงคะแนนและไม่มาประชุมเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เราสันนิษฐานว่าตอนนี้ยังมี500คนใช่ไห
1: ม
0: โอเคนะอันนี้ประเด็นนึงนะ
1: ให้ดูตัวเลขในวาระที่3ตอนโหวต
0: เพื่อที่จะคล้ายๆกับว่าอย่างได้ว
1: ่
0: าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายก้ำกึ่งฝ่ายค้านก็ไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เชิง ันมีมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: อันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าวันพรุ่งนี้พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570ก็จะเข้าสู่การพิจารณาของทางวุฒิสภาแต่ว่าได้กำหนดวันให้น้อยลงเดิมเนี่ยจะเป็นวันที่10กับวันที่11
1: ค่ะก็ต้องขยับ
0: กำหนดให้น้อยลงเป็นพิจารณาภายในวันที่10วันเดียวนะส่วนเขาจะทำได้เร็วช้าแค่ไหน
1: วันนี้วันที่10
0: เออโทษวันที่11วันเดียว
1: ค่ะก็คือพรุ่งนี้
0: ใช่เพื่อที่จะให้จบวัน พออาทิตย์หน้าก็เป็นเรื่องปกติไม่เกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนที่ทางรัฐบาลจะดำเนินการนำร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยขึ้นกราบบังคมทูลพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกติไม่ได้ล่าช้านะตัวเลขตัวเงินก็เหมือนเดิมเพียงแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายอะไรกันนิดหน่อยทางวุฒิสภาอภิปรายได้อย่างเดียวไม่มีการลงมติก็อภิปรายแบบสามวาระรวดเลยตั้งกรรมธิการเต็มสภาพิจารณาพร้อมกันไปเลยจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาแล้วเพราะว่าเขาได้เพียงแค่เรียกว่าอะไรล่ะได้เพียงแค่เอาไม่เอานะแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ว่าการพิจารณาสามวาระรวดก็ดีมันก็ไม่ต้องเสียเวลามากก็อภิปรายกันให้เต็มที่ทางสวเองก็ยังมีเรื่องต้องลุ้นอาทิตย์หน้าว่าจะปลิวไม่ปลิวด้วย
1: มัน
0: ก็เป็นเรื่องที่มันอย่างเงี้ยนะ
1: คาราคาซังค่ะอาจารย์ค่ะนิดนึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสคนถามกันมาค่อนข้างเยอะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะขยายมาตรการไหม
0: ผมว่าฟังดูก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะ
1: ค่ะ
0: ว่าท่านรัฐมนตรีคลังท่านต้องประเมินนะ
1: มีงบประมาณเพียงพอไหมคะ
0: ไอ้เงินนั้นไม่ใช่ปัญหาเพียงแต่ว่าต้องประเมินน่ะว่ามีความจำเป็นในไตรมาสสุดท้ายที่จะใช้มาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคต่อเนื่องไปไหม
1: ค่ะ
0: คราวนี้การดำเนินการมา4เดือนเนี่ยผมคิดว่าคงจะมีข้อมูลพอสมควรนะที่จะดำเนินการคราวนี้จะทำต่อไม่ทำต่อทำในรูปแบบไหนทำมากแค่ไหนทำอะไรเงี้ยผมว่าให้เวลารัฐบาลนั่งคิดนิดนึง
1: รอเขาประเมินสัก
0: แต่ว่าถึงแม้ไม่ทำ
1: 3สัปดาห
0: ์ถึงแม้ไม่ทำวันที่1ตุลาเนี่ยการอุปโภคผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็เดินหน้าไปอ
1: ัน
0: นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วที่เพิ่มเติมมา ให้ลงทะเบียนแล้วก็จะดำเนินการก็ประมาณเดือนธันวาอันนี้ก็ไทยช่วยไทยพลัสอันนี้ก็ 3,500 ล้านบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิด
1: ไทยเที่ยวไทย
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสไทยเที่ยวไทยพลัส 3,500 ล้านก็ต้องไปลงทะเบียนก็คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงินในฝั่งที่เป็นฝั่ง200,000แรกเนี่ยมันเหลือมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การจะเลื่อนไอ้ส่วนที่จะเป็นเงินก้อนที่2ใน200,000ล้านบาทที่2เนี่ยที่จะทำนู่นทำนี่เนี่ยมันจะมาเร็วไหมถ
1: ้
0: ามันมาเร็วแล้วปล่อยเม็ดเงินเข้าระบบได้มันก็อาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องกระตุ้นด้วยการอุปโภคบริโภคเพราะถ้าเกิดเราให้ครัวเรือนไปลงทุนทำ
1: ร
0: ูฟท็อปโซล่าเซลล์อันนี้เป็นเรื่องลงทุน มันไม่ใช่จับจ่ายใช้สอยเป็นเรื่องลงทุนนะรัฐบาลอยากให้มีการลงทุนทั้งด้วยเงินในประเทศด้วยเงินรัฐบาลหรือโคเพเมนต์จากประชาชนกับการลงทุนของต่างประเทศแล้วก็การส่งออกอะไรพวกนี้มันประคับประคองเศรษฐกิจให้ไปได้พอไหวไหมเป้าเศรษฐกิจต้องขยายตัวไม่ต่ำกว่า2
1: สำหรับป
0: ีหรือถ้าทำได้ 2.5
1: ค่ะ
0: อันนี้คือกรอบใหญ
1: ่ค่ะ
0: ถ้าปัจจัยโดยสภาพการมันสามารถไปถึงตรงนั้นได้ด้วยการประเมินก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปกระตุ้นเก็บเม็ดเงินเอาไว้ทำในปี2570ก็ยังได
1: ้ค่ะค่อยๆให้เวลาของรัฐบาลแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ